0: กันนิกายกิติเวชกุลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพMedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
5: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขา
4: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นค้นค่ะมาเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีค่ะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามในเช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
7: สวัสดีครับคุณรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับรอนเช้านี้นี่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะแต่อยากจะชวนคุยประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องโครงการใหญ่ของรัฐบาลคือ EC นะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีประเด็นเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายกออกมาพูดในเรื่องไม่มีทุนจีนเข้ามากว้านซื้อที่ดินใน EC ทำนิคมเถื่อนนะบอกว่าถ้าทำผิดกฎของผิดกฎหมายเนี่ยก็จะดำเนินการไม่เว้นทีเดียวนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของตกลง CP Era 1 Asia เนี่ยของทางกลุ่ม CP จะไปต่อเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะมีแนวโน้มเป็นไปได้นะคือเราอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่จะปรับโครงการใหม่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือให้เป็นรถไฟความเร็วปานกลางเสียไม่เอาแล้วความเร็วสูงหลังจากล่าช้ามา 6-7 ปีนะฮะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการประธานการประชุมซึ่งแน่นอนนะดูแลนายกก็เอาเรื่อง EC มาดูแลเองแล้วให้สัมภาษณ์เรื่องการดูแลสำนักงานกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC บอกว่ารัฐบาลนั้นก็ยังยืนยันว่าจะมีนโยบาย Fast Track เรื่องเร่งรัดการอนุญาตและต้องนำมาใช้ในพื้นที่ EC เรื่องนี้ต้องประสานความร่วมมือกันหลายองค์กรนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องที่เอกชนเริ่มแสดงความกังวลและมีการส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลว่าตอนนี้ทุนจีนก็บอกว่าซื้อที่ดินในย่านฝั่งตะวันออกเนี่ยภาคตะวันออกเยอะมากเลยนะท่านนายกท่านก็พูดเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้เราจะเรื่องสร้างนิคมเถื่อนมันจะมีได้อย่างไรเพราะการสร้างนิคมมันต้องมีการขออนุมัติแล้วก็มีระบบสาธารณูปโภคมีเงื่อนไขเยอะแยะพร้อมยืนยันว่าไม่มีทั้งนี้ถ้าเป็นการกว้านซื้อที่ดินโดยนอมินีหรือยายเพิ่งที่ไหนนะนายกใช้คำนี้นะก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลดำเนินการอยู่แล้วเช่นที่ภูเก็ตที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีเราก็ต้องลงดำเนินการตรวจจับเพิกถอนนายกก็ยืนยันนะครับประเทศไทยนั้นมีกฎหมายใครจะทำผิดกฎหมายต้องลองดูซึ่งในรัฐบาลนี้มันไม่คุ้มหรอกเพราะรัฐบาลนั้นหาขวดก็จะหวดเต็มสวิงนะแล้วก็ได้เตือนไปแล้วนะครับว่าอย่าทำในสิ่งที่ท้ากฎหมายประเทศไทยเพราะไม่ได้ว่าจะทำผิดกฎหมายและจะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเป็นการที่ตอกย้ำนายกคือผมไปดูเรื่องนี้นะย้อนหลังนะครับช่วงหลังนี่มีภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองในพื้นที่ชลบุรีออกมาพูดในเสียงเดียวกันว่ามีทุนจีนเนี่ยก็มากว้านซื้อที่ดินเยอะมากเลยเสร็จแล้วเอามาทำโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งก็มีทั้งโรงงานที่ถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างและที่สำคัญมากกว่านั้นคือมีคนจีนเนี่ยเข้ามาทำงานอยู่ในพื้นที่ EC เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่อยากให้นายกท่านรีบปฏิเสธไม่มีว่าทุนจีนจะเข้ามาตั้งนิคมอุตสาหกรรมมากว้านซื้อที่ดินเนี่ยนะอยากจะให้ลงไปดูเรื่องนี้เพราะเอกชนเริ่มสะท้อนออกมาบ่อยๆและชาวบ้านก็บอกมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ EC ซึ่งนายกท่านลงมาดูแลเองแล้วนะครับ
6: นะคะมาดูเรื่องของกรณีคดีที่อยู่ในความติดตามแล้วก็มีการขยายผลคืบหน้าไปพอสมควรแล้วทีเดียวนะคะก็คือเรื่องของกรณียาเสพติดที่ตอนนี้เล็งไปที่บรรดาลูกเรือทั้งหลายนะคะหรือว่าสจ๊วตนะคะให้เป็นตัวหิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ อยู่ในขบวนการโดยรู้เห็นว่าหิ้วอะไรหรือคนที่ยังมีความไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้ต้องใช้ความว่าไม่ชัดเจนแม้ว่าหลายๆอย่างจะออกไปในทางที่น้องแอร์มีนาเนี่ยน่าจะไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนหลังตัวเลขที่พบว่ารับหิ้วไปเนี่ยคุณวิเชษก็น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมเนี่ยเราว่า 8,800 นะคะที่มีข่าวมาแรกๆเนี่ยแต่ตอนหลังพอมีการสืบสวนลงลึกลงไปเนี่ยถ้าหิ้วเนี่ยลดลงไปเหลือแค่เพียง 3,400 เท่านั้นแล้วก็ยังได้ไม่ครบด้วยที่ได้เงินไปเนี่ยเป็นเพียงแค่เงินมาจำได้ไปเพียง 1,700 บาทคิดดูว่าชีวิตอยู่ในความสุ่มเสี่ยงขนาดไหนนะคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนอกเหนือจากการที่หาขบวนกลางนะคะในส่วนของคนที่รับงานมานะคะไม่ว่าจะเป็นการรับของมาการเข้าส่งเข้ามานะคะแล้วก็เอาไปให้คุณมีนาเนี่ยคิวได้แล้วเนี่ยแต่ว่าตัวคนว่าจ้างเนี่ยยังแกะรอยกันอยู่นะคะแต่ว่าเอาปลายทางกันก่อนปลายทางกันเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณอาริพักเงินบำรุงนะคะซึ่งเป็นรองเลขาปปส. อยู่นะคะก็ได้พูดถึงความคืบหน้านะคะจากกรณีดังกล่าวหลังจากมีการขยายผลจับได้อีก 3-4 คดีนะคะก็พบว่ามันมีความเกี่ยวข้องเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วตอนนี้ปริมาณยาเสพติดที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะต้องบอกว่ารวมแล้วถึง26กิโลกรัมนะคะก็ปรากฏว่าก็อยู่ในข่ายที่ทาง DSI จะต้องไปดำเนินการในการรับเป็นคดีพิเศษต่อไปเมื่อวานนี้ในส่วนของรองเลขาปปส.คุณอาริพักเนี่ยบอกว่าขณะนี้ทราบตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตที่แอร์มีนาเป็นคนหิ้วไปแล้วนะคะว่าเป็นคนจากสปป. 2 รายนะคะก็อย่างที่เป็นข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนคนรอรับพัสดุปลายทางที่แอร์เขาหิ้วไปเนี่ยจะมีคนไทยที่เมลเบิร์นนะคะซึ่งตอนนี้ทราบว่าชื่อเดียแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะก็เอาเป็นว่ายังไม่บอกในแง่ของชื่อนามสกุลจริงๆซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบหมดแล้วล่ะคุณวิเชษนะคะแต่เธออยู่ที่นั่นเนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะคะมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งด้วยนะคะแต่ยังไม่ชัดว่ามีสถานะเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือไม่นะคะปปส.ได้หารือกับตำรวจ AFP ของออสเตรเลียซึ่งเป็นตำรวจที่ดำเนินการในแง่ของการตรวจสอบนะของผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยแล้วก็กำลังสืบสวนสาวไปถึงต้นตอของเครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ในออสเตรเลียคือไม่น่าจะเป็นเรื่องของการหิ้วเสพกันหรือไปขายกันแบบเป็นตัวบุคคลธรรมดานะคะมันน่าจะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เลยที่เอาเป็นว่ามีต้นทางจากประเทศตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือทางจากสปป.ลาวผ่านประเทศไทยแล้วก็ไปเครือข่ายปลายทางก็คือมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยนะคะหรือว่าเครือข่ายใหญ่อยู่ที่ออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียเขาก็พยายามแกะรอยกันมาพักใหญ่แล้วนะคะกับประเทศไทยเนี่ยคือมันมีความเชื่อมโยงกันเชื่อว่าเป็นขบวนการขนาดใหญ่นะคะและตอนนี้จากการสืบสวนทางปปส.เชื่อว่าเดียน่าจะเป็นเพียงหนึ่งในผู้รับพัสดุปลายทางนะคะซึ่งมีหลักฐานหลายรายการก็โยงใยเรื่องของการส่งของไปที่ออสเตรเลียหลายครั้งที่มีชื่อว่าจะมีปลายทางคนรับเป็นเดียนะคะหลักฐานตรงนี้ทางปปส.บอกว่ามอบให้กับทางการออสเตรเลียแล้วในส่วนของผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยนะคะซึ่งมีนายอุทัยที่วันก่อนเราเห็นเขาถูกจับกุมได้ใช่ไหมคุณเชษแล้วเขาก็มาขอโทษแอร์เนี่ยนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้พูดจาแค่นี้เองหรือนะคะนั่นชีวิตคนทั้งชีวิตเลยเนี่ยนะคะแต่ตัวเขารู้อ่ะเขารู้ทั้งรู้ว่าเขาหิ้วอะไรไปนะคะไรเดอร์อุทัยเนี่ยนะคะก็บอกว่ากรณีที่ได้รับงานมาแล้วก็มีสองสามีภรรยาชาวลาวเนี่ยนะคะคือวิธีการที่เขาดำเนินการเนี่ยคือพัสดุเนี่ยจะใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์บ้างหรือส่งแบบby handนะคะมือชนมือกันบ้างนะคะแล้วที่มันน่ากลัวไปยิ่งกว่านั้นนะคุณวิเชษท่านผู้ฟังก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดธรรมดามีความเป็นสแกมเมอร์ เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงพอจะไปหาคนตรงกลางคนที่รับนะคะรับงานมาแล้วก็จ่ายงานไปส่งยาเสพติดกันต่อเนี่ยหาตัวตนยังไม่ได้นะเพราะเขาใช้เพจอวตารนะก็คือยังแกะรอยกันอยู่แล้วเพจพวกนี้มันก็เปิดปิดๆใช่ไหมแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะมันมีลักษณะเป็นสแกมเมอร์คือมีการใช้เพจอวตารขึ้นมาซึ่งในขณะนี้ก็คือมีชื่อของคนที่ใช้นามว่าโรสโรสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอมีคนตรงนี้เป็นคนตรงกลางนะที่เป็นคนได้ของมาแล้วก็ทำการให้คนมารับของนะคะส่งต่อให้เนี่ยมันก็เลยเป็นคนที่ยังต้องตามกันต่อเพราะว่าเนี่ยแหละมีความเป็นสแกมเมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนข้อมูลที่ได้มาในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพื่อนชายของแอมมีนาเนี่ยนะคะในการให้สัมภาษณ์ของคุณอริภักดิ์เนี่ยบอกว่าก็ให้ความร่วมมือดีนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่มีนาเนี่ยได้รับพัสดุมาที่ห้องพักแล้วทั้งคู่เนี่ยเขาช่วยกันเปิดซิปทุกใบดูนะใช้คำนี้เลยนะแต่ไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆจึงบรรจุสิ่งของใส่กระเป๋าเดินทางเตรียมเดินทางกันไปตามปกติแต่พอเครื่องนะคะที่เอ็กซเรย์ประเทศไทยเนี่ยสแกนเพราะมันก็จะต้องเข้าเครื่องสแกนใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกเขามุ่งเน้นเรื่องวัตถุระเบิดเนาะเขาอาจจะไม่ได้ดำเนินการเพ่งเล็งนักสำหรับเรื่องยาเสพติดเขามองว่าเป็นเรื่องของประเทศปลายทางขาเข้าที่จะมีความเข้มงวดกันนะคะขาออกก็จะเน้นเรื่องไม่ให้มีวัตถุอันตรายขึ้นไปบนเครื่องได้เนี่ยตอนที่ผ่านเครื่องในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแท่งสีส้มปกตินะอันนี้คือจากที่เครื่องเห็นไม่มีความผิดปกติใดๆนะคะแล้วก็ในส่วนของที่มาของ 8,800 มาจากไหน 8,800 เนี่ยที่ทางปปส.อธิบายคือบอกว่าเป็นคำกล่าวอ้างของทางการออสเตรเลียที่พบในโทรศัพท์มือถือของมีนานะคะที่บอกว่ามีการคุยกันนะคะแต่ว่าทางตำรวจที่เขาขยายผลจากการจับกุมคนที่คิวแล้วก็ให้ไรเดอร์เอาไปส่งให้เนี่ยแล้วตอนหลังก็มีความพยายามที่จะไปทำลายหลักฐานกระเป๋าผ้านะอย่างที่เราเห็นจากข่าวเนาะที่ไปหั่นเป็นชิ้นๆๆๆเลยเนี่ยแล้วตำรวจไปเคลียร์ดูก็พบว่ามีเศษเฮโรอีนกันอยู่เนี่ยคาตาเนี่ยในการติดตามของตำรวจเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยที่เป็นข่าวอะไรผู้เชิดเอาข้อจริงเนี่ยแค่ 3,400 นะแล้วก็เพิ่งจ่ายมัดจำไปแล้วก็ถ้าของถึงเนี่ยก็คงจะจ่ายเพิ่มเนี่ยก็เอาเป็นว่าค่าจ้างน้อยนิดมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าในขณะนี้เนี่ยคนก็ยังต้องดำเนินการชนิดแบบว่าต้องอะไรล่ะต้องดูเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยคุณวิเชษเพราะถึงแม้ว่าทางเพื่อนชายของคุณแอร์มินาเนี่ยจะบอกว่าเขาเปิดซิปดูทุกใบนะคุณวิเชษแต่ในการข่าวก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าถ้าเปิดซิปดูทุกใบจะต้องรู้สึกถึงความผิดปกติบ้างว่าทำไมกระเป๋า12ใบที่หิ้วไปเนี่ยทำไม2ใบมันดูมีน้ำหนักมากกว่าปกติเอะใจหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องดูกันอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือในส่วนของน้ำหนักที่พบกันจริงๆเนี่ยนะคะคุณวิเชษคือใบหนึ่งเนี่ยประมาณ900กรั
7: ม
6: ซึ่งก็เกือบโลแต่บอกว่ามันยังมีอีกใบหนึ่งด้วยนะที่ยังไม่รู้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่อันนี้คือในเชิงในรายการข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นว่าสถานการณ์ของเหตุผลในตอนนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหตุที่จะไปช่วยลดหย่อนบรรเทาโทษนะคะให้กับเมื่อคุณมีนาเนี่ยต้องขึ้นศาลที่ออสเตรเลียเนี่ยได้ขนาดไหนนะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราพบแล้วว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะกำลังเป็นต้นแหล่งนะคะที่ทำให้เกิดการส่งผ่านนะคะส่งผ่านมายังที่ประเทศไทยผ่านไปยังประเทศที่3มากขนาดนี้นะคะในการร่วมมือระหว่างปปส.นะคะกับการติดตามในสถานการณ์นี้เนี่ยบอกว่านะคะกลุ่มค้ายาเสพติดเนี่ย มีความพยายามที่จะเจาะเข้ามาทางภาคเหนือและภาคอีสานนะคะแล้วพอก่อนหน้าเราจะเห็นการจับกุมแบบฉี่ๆเลยเนาะถ้ายังพอจะจำกันได้โดยเฉพาะอย่างที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยมีการจับกุมได้มากได้ฉี่เพราะตรงนั้นเนี่ยเข้มแล้วก็ทางกองทัพบกอ่ะซึ่งมีกองทัพภาคที่สามเนี่ยนะคะในการร่วมกันติดตามบางทีก็มีตชด.ด้วยเนี่ยก็ช่วยกันในการบูรณาการตรวจเข้มนะคะในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยพอเข้มมากมากทางเหนือมีสถิติการจับกุมมากมากทางเหนือเนี่ยตอนหลังก็ขยับมาทางอีสานค่ะนะคะก็คือจากทางฝั่งพม่าเนี่ยก็มาทางลาวนะคะปรากฏว่าทางปปส.เนี่ยเขาก็ต้องมีหน่วยนะคะขึ้นมาช่วยกันสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดกับทางฝ่ายความมั่นคงนะคะในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับลาวนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางสปป.ลาวเนี่ยเขาปากว่าตาขยิบไหมนะคะในมุมของคุณอริภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาปปส.เนี่ยท่านก็บอกว่าสปป.ลาวเขามีความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันดีกับไทยมาโดยตลอดนะมีการประชุมทวิภาคีกันอย่างต่อเนื่องแต่มันก็พยายามอยู่ดีในการที่จะเอาข้ามเข้ามานะคะส่วนใหญ่ก็ข้ามโขมาค่ะคุณเชษท่านผู้ฟังก็จะมาเข้ามาที่แถวนครพนมหรือว่าบึงกาฬนะคะแต่ในการติดตามของปปส.บอกว่าอย่างไรก็ตามเจ้าของยาเสพติดตัวจริงอาจจะไม่ใช่เพียงแต่จากสปป.ลาวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะมาจากองค์กรขนาดใหญ่นะคะทั้งหมดนะคะคือไม่ใช่อาจละทั้งหมดเนี่ยมาจากองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะคนที่ถูกจับเนี่ยอาจจะเป็นแค่หนึ่งในขบวนการเท่านั้นเพราะเขามีการแบ่งเนี่ยหน้าที่กันทำแล้วที่สำคัญคือมีการแบบตัดตอนไม่ให้เชื่อมโยงกันได้ด้วยอ่ะคุณวิเชษนะคะไม่ให้เจอกันคือแต่ละคนก็มีจะมีหน้าที่เป็นท่อนๆไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องแกะรอยกันต่อไปให้ได้นะคะส่วนตัวคุณมินาเนี่ยนะคะบอกว่าในด้านของกรณีดังกล่าวเนี่ยตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้กับที่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ไทยได้ดำเนินการขยายผลนะคะส่วนทางออสเตรเลียได้ขนาดไหนเนี่ยนะคะคุณอริภักดิ์บอกว่าต้องฝากความหวังไว้กับทางการออสเตรเลียที่จะขยายผลในเรื่องเครือข่ายปลายทางเพราะว่าบางส่วนได้ให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะคะก็จะรู้ว่าจะมีการสั่งฟ้องคุณมินาในคดียาเสพติดหรือไม่ก็จะรู้กันในวันที่14กันยายนนี้นะคะซึ่งจะต้องไปขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นนะคะตอนนี้ที่ไทยก็คือจะต้องเร่งหาข้อมูลไปสนับสนุนช่วยเหลือกันให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็คือในแง่ของกรณีของทางปปส.นะคะแล้วก็ทางสถานการณ์ของการขยายผลที่เกิดขึ้นนะคะ
7: อีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้นะท่านผู้ฟังคุณนรวรรณปรากฏว่าในส่วนของตำรวจบช.ปส.นี่ก็คุมตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์สองผู้ต้องหาในคดีขนแล้วก็ซุกซ่อนเฮโรอีนในกล่องพัสดุเนี่ยที่ส่งไปให้มินาเนี่ยที่ไปออสเตรเลียเนี่ยก็นำตัวออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังที่กองบัญชาการตรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเพื่อนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาเนี่ยก็ทั้งสองคนก็สวมหน้ากากอนามัยเดินออกมานะแล้วก็นักข่าวก็พยายามนะสอบถามทั้งสองคนว่าเป็นไงบ้างเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทั้งสองคนสายหน้าปฏิเสธที่จะไม่พูดอย่างเดียวนะครับก่อนที่จะขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังของกองบัญชาการตรวจปราบปรามยาเสพติดออกไปทันทีเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ก็จัดระเบียบสื่อมวลชนนะให้อยู่เป็นเคียงฝั่งเดียวนะเพื่อเปิดพื้นที่ในการคุมตัวทั้งสองคนนะได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับกำลังไปฝากขังเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ก็ต้องพยายามนะที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปแต่เรื่องของการที่จะสอบกระบวนการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องจะไปได้ถึงไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะฟังแต่ที่รองเลขาธิการปปส.มาพูดแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าข้อมูลหลายเรื่องนะคุณรวันคือออสเตรเลียก็อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับเราก็ผมไม่แน่ใจนะถ้าฟังดูแล้วแต่ว่าแน่นอนก็ต้องฟังฝั่งโน้นเป็นหลักอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ต้องหาก็อยู่ในการดูแลของออสเตรเลียแล้วก็ส่งคนมาขอข้อมูลจากประเทศไทยด้วยแต่ถึงที่สุดแล้วสุดท้ายมันก็อยู่ที่ออสเตรเลียนั่นแหละจะเป็นคนดำเนินการสรุปนะว่าจะเอายังไงแน่กับเรื่องของมินาที่บอกว่าจะเป็นการหิ้วโดยรู้เท่าไปถึงการหรือจะมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการหรือเปล่านะคุณ
6: ก็ในส่วนของข่าวจากทางออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลนะคะในเรื่องของทนายความไทยในออสเตรเลียซึ่งทางสื่อสาธารณะของทางออสเตรเลียคือ SBS นะคะซึ่งมีการเผยแพร่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะซึ่งก็ทำให้เราได้พอจะเห็นความเคลื่อนไหวจากในฝั่งที่ออสเตรเลียบ้างเนี่ยนะคะ SBS ไทยเนี่ยนะคะล่าสุดนี้เนี่ยได้ไปพูดคุยนะคะในแง่มุมทางกฎหมายนะก่อนที่เราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีการขยายผลในเมืองไทยมันจะเป็นประโยชน์นะคะกับการสู้คดีนะคะของคุณมินาได้แค่ไหนแต่ว่าทนายความที่จะมีการจัดหาให้คุณมินาเนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าเป็นท่านนี้นะคะแต่ว่าท่านนี้เนี่ยมีอาชีพเป็นทนายความชาวไทยในออสเตรเลียก็ให้มุมมองกับทางสื่อสาธารณะของของทางออสเตรเลียก็คือ SBS ไทยชื่อคุณสุภชัยโอสากิจนะคะบอกว่าได้มีการให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นคดียาเสพติดเนี่ยของทางออสเตรเลียมาจากทนายความท่านนี้นะคะคือก็มีการตั้งคำถามบอกว่าเมื่อสัมภาระถูกตั้งข้อสงสัยใครเกี่ยวข้องได้บ้างนะคะคือคำอธิบายจากทนายความชาวไทยท่านนี้ก็คือคุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าผู้ที่เดินทางหลายคนถ้าสมมติมากันหลายคนเนี่ยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่การตรวจสัมภาระภายในสนามบินโดยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลีย ABF นะคะ Australian Border Force เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระและสิ่งที่นำเข้าประเทศถ้าเจ้าหน้าที่พบสิ่งต้องสงสัยก็จะถูกส่งต่อไปที่กรมตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย AFP นะคะ Australian Federal Police นะคะเพื่อสอบสวนต่อถ้าตำรวจเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอบุคคลนั้นก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการก่อนถูกนำตัวขึ้นศาลครั้งแรกนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยคุณมินาเนี่ยถูกควบคุมตัวแล้วก็สอบปากคำไว้นะคุณวิเชษฐ์แต่ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาเรื่องเป็นผู้นำเข้าค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้คือยังอยู่ในลักษณะของการที่เธอถือสัมภาระเข้ามาแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจในการเปิดเผยว่าเธอนำของอะไรเข้ามานะคะตอนนี้ก็ต้องรอดูก่อนนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าจะต้องเอาข้อมูลจากทางฝั่งไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียขยายผลด้วยถ้าเขามีพยานหลักฐานเพียงพอจะถูกแจ้งข้อหาเป็นทางการก่อนถูกนำตัวขึ้นศาลครั้งแรกนะคะซึ่งการขึ้นศาลครั้งแรกเนี่ยในลักษณะของกระบวนการยุติธรรมที่ออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นศาลชั้นต้นmagistrate court นะคะบอกว่ายังไม่ใช่วันพิจารณาคดีเต็มรูปแบบศาลจะพิจารณาประเด็นเบื้องต้นก่อนว่าข้อกล่าวหาเป็นยังไงยืนยันตัวบุคคลเป็นยังไงสถานการณ์ประกันตัวเป็นยังไงนะคะซึ่งในส่วนของการขึ้นศาลครั้งแรกเนี่ยจะมีโอกาสได้ประกันตัวหรือจะต้องถูกขังรอไปเรื่อยๆระหว่างการพิจารณาคดีนะคะก็เป็นว่าในส่วนของสถานการณ์ของการขึ้นศาลครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นการตัดสินว่าถูกว่าผิดหรือไม่ผิดนะคะแต่ถ้าศาลเห็นว่ายังไม่สมควรประกันตัวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกระหว่างรอการพิจารณาคดีก็จะสั่งควบคุมตัวไว้ก่อนนะคะคำว่าควบคุมตัวไว้ก่อนเนี่ยหรือภาษากฎหมายที่ออสเตรเลียเรียกว่ารีมานด์นั้นเนี่ยบอกว่าคือเป็นการที่ศาลเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะปล่อยตัวออกไปแล้วก็ไม่ได้เป็นการหมายถึงเป็นคำพิพากษาแล้วว่าผิดหรือไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้นั่นก็คือไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเนี่ยผิดหรือยังนะคะแต่อันนี้คือถ้าศาลมีคำสั่งว่ายังไม่เหมาะที่จะให้ออกตัวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกก็ควบคุมตัวไว้ก็ยังไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ศาลบอกว่าอย่าเพิ่งไปส่วนการประกันตัวนะคะหรือเบลนะคะคุณสุภชัยนะคะทนายความชาวไทยที่ออสเตรเลียเนี่ยบอกว่าในกรณียาเสพติดเนี่ยออสเตรเลียเขาถือว่าเป็นคดีร้ายแรงนะคะมันยิ่งเป็นการเอาข้ามพรมแดนมาการขอประกันตัวในคดีอย่างนี้จะมีความซับซ้อนขึ้นศาลจะดูอะไรถ้าจะประกันตัวให้หรือเปล่าเนี่ยคือศาลจะดูข้อเท็จจริงของแต่ละคดีดูว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาอาจจะไม่มาปรากฏตัวต่อศาลหรือไม่มีความเสี่ยงที่เขาจะเดินทางออกนอกประเทศหรือไม่นะคะแล้วก็ดูถึงเงื่อนไขที่จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ศาลจะดูความร้ายแรงของข้อกล่าวหา น้ำหนักพยานหลักฐานมีครอบครัวหรือมีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลียหรือเปล่าและความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นยังไงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะหลบหนีมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าเกิดนะศาลดูแล้วโอเคนะคะมีปัจจัยลดความเสี่ยงอะไรต่างๆศาลก็จะอนุญาตให้ประกันตัวได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขค่ะเช่นถูกยึดหนังสือเดินทางการต้องคอยมารายงานตัวกับตำรวจหรือบางทีอาจจะมีการควบคุมเวลาเข้าออกบ้านเลยนะแบบเคอร์ฟิวหรือการต้องมีผู้ค้ำประกันนะคะซึ่งในประสบการณ์ของคุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ทุกคดีนะที่จะได้รับการประกันตัวแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่แบบเหมือนใช้กันได้ในทุกกรณีด้วยนะคะก็ขึ้นไปอยู่กับข้อเท็จจริงเนาะความหนักเบาของข้อกล่าวหานะคะทีนี้คดีใช้เวลายาวนานขนาดไหนล่ะนะเพราะอย่างที่เราเห็นอะจับได้เมื่อปลายมิถุนาใช่ไหมพี่เชษจะขึ้นศาลอย่างเดือนกันยาเลยแล้วกว่าจะแบบไปแต่ละท่อนแต่ละตอนล่ะจะเป็นยังไงนะคะทางคำอธิบายนะคะจากทนายความท่านนี้บอกว่าคดีอาญาร้ายแรงเพราะยาเสพติดถือเป็นคดีอาญาร้ายแรงในออสเตรเลียบอกว่าไม่ได้จบลงในการขึ้นศาลครั้งแรกยังจะต้องผ่านกระบวนการนะคะเช่นการกลั่นกรองคดีก่อนส่งต่อไปยังศาลที่ชั้นสูงกว่าอีกนะคะระยะเวลาของคดีก็อาจขึ้นอยู่กับการตรวจพิสูจน์ของกลางปริมาณพยานหลักฐานที่อัยการต้องรวบรวมและเปิดเผยให้ฝ่ายจำเลยทราบแล้วก็การตัดสินใจของจำเลยเองว่าจะรับสารภาพหรือว่าสู้คดีมายิ่งคดีซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้เวลามากขึ้นนะคะบอกว่าคดีในลักษณะคดีร้ายแรงแบบประเภทยาเสพติดในออสเตรเลียเนี่ยมักใช้เวลาตั้งแต่หลายเดือนบางคนเป็นปีก็มีนะคะแล้วก็หลักการสำคัญในกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียคือคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานไว้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีการพิจารณาพยานหลักฐานและมีคำวินิจฉัยผู้ต้องหามีสิทธิขั้นพื้นฐานได้เช่นมีสิทธิในการขอไม่ให้การได้สิทธิในการขอทนายความสิทธิในการขอล่ามได้ด้วยถ้าเผื่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไม่คล่องเพียงพอนะคะหรือคนที่อาจจะแบบไม่มีทนายความนะคะของตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีบริการนะคะเหมือนทนายบ้านเราเรียกทนายขอแรงใช่ไหมคุณวิเชษนะคะเขาที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกว่าduty lawyer นะคะเป็นทนายเวรนะคะซึ่งก็จะเป็นทนายที่แบบสามารถที่จะให้คำแนะนำให้ข้อมูลต่างๆกับผู้ต้องหาคนนั้นเนี่ยก่อนขึ้นศาลในคดีอาญาได้แต่ว่าการที่จะมีคดีมีทนายเพื่อดูแลคดีต่อเนื่องเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับประเภทของคดีสถานการณ์คุณสมบัติของแต่ละบุคคลต่างๆด้วยนะคะไม่ใช่แบบเป็นสิทธิ์โดยอัตโนมัติได้นะคะก็เอาเป็นว่าในฝั่งคำแนะนำตอนนี้ที่คุณสุภชัยนะคะท่านให้ข้อมูลไว้โอสากิจเนี่ยทนายความชาวไทยในออสเตรเลียที่ท่านให้คำแนะนำไว้ก็เหมือนกับที่ท่านเลขาปปส.บอกไว้ก่อนนะเนี่ยใครที่ได้มีอาชีพรับหิ้วของแล้วมีออเดอร์แปลกๆไม่ใช่อาจจะเรื่องแปลกหรือเปล่าไม่ทราบแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดต่อมเอ๊ะว่าเฮ้ยให้ไปส่งปลายทางที่ออสเตรเลียเนี่ยนะตอนนี้ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยเขาบอกให้มาแสดงตนเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกพ่วงกลายเป็นคนในขบวนการไปด้วยเนาะใครที่รับหิ้วแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าพูดตรงๆว่าเริ่มเอกใจแล้วว่าของที่ได้รับงานมาเนี่ยมันจะถูกกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยให้ไปแสดงตนเนี่ยนะคะสิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องเตือนใจเสมอนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนหลังมีการเปลี่ยนรูปแบบว่ามาใช้คนในอุตสาหกรรมการเป็นเพราะว่าน่าจะมองแล้วว่าถูกเพ่งเล็งน้อยกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปแล้วก็พูดง่ายว่าประวัติมันยังจะคลีนอยู่อ่ะคุณวิเชษมันยังไม่มีประวัติอยู่ในลิสต์ของคนที่ถูกเฝ้าติดตามใช่ไหมคะคุณสุภชัยเนี่ยฝากข้อเตือนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เขาบอกคือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินนะคะบอกว่าไม่ควรรับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของจากผู้อื่นถ้าเกิดคุณไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในนั้นได้ด้วยตนเองนะคะบอกว่าถ้าไม่ใช่ของเราเองหรือเราไม่สามารถจะตรวจสอบไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในได้ทั้งหมดไม่ควรรับฝากให้ใครโดยเด็ดขาดนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของสิ่งที่อาจจะทำให้เราพอจะมองว่าทิศทางนะคะต่อไปที่คุณมินาจะเจอเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าในขณะนี้นะคะข่าวการพบนะคะการ การข่าวแอมินาก็ดีหรือว่าก่อนหน้าคุณเชษก็คงจะเห็นว่าการจับกัญชาล็อตใหญ่ๆจากหลายประเทศตอนนี้ที่บอกว่าคนที่เอาเข้าไปประเทศที่3แล้วเนี่ยมาจากประเทศไทยนะคุณเชษก็หมอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่การเป็นคนเดินทางจากนี้ไปถ้าเราถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยทำใจไว้เลยนะว่าเขาคงจะสนใจและเพ่งเล็งเราชาวไทยมากเป็นพิเศษเพราะไปมีชื่อเสียค่ะไม่ใช่งองูไม่ใช่ชื่อเสียงเนี่ยในเรื่องแบบนี้ไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่หนึ่งและเรื่องกัญชาแล้วเดี๋ยวคงจะต้องดูว่าจะมีผลต่อทิศทางการตัดสินใจของพรรคภูมิใจไทยอย่างไรด้วยนะถ้าเราเห็นริ้วรอยบางอย่างที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์ไว้วันที่ประชุมปปส.วันก่อนใช่ไหมที่เริ่มพูดถึงกัญชาด้วยน้ำเสียงที่ดูจะเปลี่ยนไปด้วยเนื้อหาที่หมอที่ดูแล้วว่าน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะวันนี้มีประชุมพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวลองดูกันนะคะในส่วนสำนักข่าวไทยเองก็ฝากประเด็นนี้ไปกับทีมข่าวบอกว่าช่วยถามหน่อยเถอะว่าพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่กับนโยบายกัญชาที่บอกว่าเอามาใช้เพื่อการแพทย์แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันกลายว่าใครต่อใครก็มาขนนะจากบ้านเรากันไปยกใหญ่จนถูกจับกันแบบเป็นล่ำเป็นสันอยู่ในขณะนี้ในระดับตันด้วยนะไม่ใช่ระดับกิโลค่ะ
7: เมื่อวานเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวนะในเรื่องนี้หลักรอนเพราะว่าทางตำรวจเองเนี่ยเขาก็รวบรวมนะคดีที่มีกัญชาต้องเกี่ยวข้องแล้วไปจากบ้านเราเนี่ยแล้วก็มีการออกมาชี้แจงนะจากทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะพลตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วนี่บอกเลยว่า3คดีที่เกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากประเทศไทยไปต่างประเทศนี่นะมาไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้งประมาณ23กิโลกรัมนะแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายเป็นชาวจีนและชาวฮ่องกงที่เดินทางออกจากประเทศไทยอันนี้เคสแรกนะเคสที่2คือกรณีปปส.อินโดนีเซียที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยนะว่าทลายเครือข่ายลักลอบขนกัญชาและติดตามตัวผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซียและชาวจีนอันนี้ตรวจพบกัญชาคุณภาพสูงจากไทยเนี่ย 3.37 ตันนั่นคือ 3,370 กิโลกรัมนี่แหละและกรณีที่3ก็คือกรณีโปแลนด์ยึดกัญชาได้ 1,200 กิโลกรัมหรือ 1.2 ตันนะที่ซุกซ่อนอยู่ในอิฐลูกรังนี่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะแล้วส่งออกจากประเทศไทยนะและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้8รายเนี่ยไหมคุณวานลองดูนะว่าโอ้โหมันมีทุกอย่างเลยนะมันมีทั้งประเภทแบบนะซุกอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็สำแดงว่าเป็นสินค้าถูกกฎหมายเรียบร้อยนะแต่ว่าข้างในนั้นมีอย่างอื่นอยู่ด้วยมีกัญชาอยู่ด้วยหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ดูดินำเข้าอิฐลูกรังจากประเทศไทยไปโปแลนด์ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยในอิฐลูกรังนั้นมีกัญชาอยู่ด้วยนะครับก็เลยทำใหต้องมาแช่งเตือนประชาชนและชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างขนกัญชาช่อดอกกัญชาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกจากประเทศไทยเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทยแต่ว่าการนำออกนอกประเทศยังโดนควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศดังนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ามีความผิดทั้งพรบ.ศุลกากรนะโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าปรับภาย4เท่าของราคานะรวมค่าอากรแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยและยังผิดอันนี้ด้วยพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย2542โทษสูงสุดคืออะไรจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอันสุดท้ายผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือกัญชา2568ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังมีกฎหมายประเทศปลายทางนะที่เขามองว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่1อยู่นะครับหลายประเทศได้โทษหนักนะก็เลยขอเตือนเอาไว้นะครับ
6: ก็ต้องดูนะคะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคนก็ยังหูผึ่งอยู่นะคะกับสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยเป็นประธานท่านบอกว่าท่านมารับเป็นประธานปปส.เองปกตินายกก็ไม่รับเป็นนะเขาจะมอบรองนายกคนใดคนหนึ่งมาใช่ไหมแต่ท่านรับมาเป็นประธานคณะกรรมการปปส.เองนะคะแล้วสิ่งที่ท่านพูดถึงนโยบายกัญชาคือท่านขับเคลื่อนนโยบายต่างๆจากข้อมูลของส่วนราชการนโยบายกัญชานะและทำทุกอย่างภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญถ้าไม่ดีผมพร้อมปิดแต่ต้องดูให้ครบทุกมิติตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะคะว่านโยบายกัญชาเสรีนะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์อ่ะแต่พอระยะเวลาผ่านไป มันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะคะก็ตั้งคำถามไว้แบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
7: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของCayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
4: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
11: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
4: ติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะอีกเรื่องนึงที่ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอย่างใจระทึกเลยสำหรับคนที่มีการประกาศผลเตรียมที่จะทำงานกันนะคะจริงๆก็คือตั้งแต่วันที่1ใช่ไหมจากเดิมที่บอกให้ชะลอคำสั่งไว้ก่อนแล้วก็บอกว่างั้นเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาสอบเข้าไปโดยสุจริตนะสำหรับการสอบเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นเนี่ยก็ให้เข้าไปทำงานได้แต่ในเมื่อนะคะการตรวจสอบนะคะของทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยพบว่าโหการแก้กันแบบชนิดนะเข้าไปแก้ในระบบนะคะแล้วก็เติมคะแนนกันแบบจุกๆนะคะชนิดสอบยังไงก็ไม่ติดแน่นอนถ้าใช้ฝีมือตัวเองหรือความรู้ตัวเองนะคุณวิเชษแต่มันจะได้เพราะว่าแก้คะแนนให้เป็นเท่าตัวเนี่ยนะมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าใน 15,000 กว่า 15,000 กว่ารายที่ถูกประกาศผลว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบทั้งกอขอจนสุดท้ายภาคคอควายเนี่ยในจำนวนนั้นคงมีไม่น้อยที่ถูกเติมคะแนนเข้าไปโดยจ่ายตังค์นะคะต่อให้สอบตกก็เข้าไปได้นะคะก็ปรากฏว่าในระหว่างที่จะรอว่าจะมีการดึงคนไม่บริสุทธิ์ไม่สุจริตออกมาจากคนที่สอบโดยความรู้ความสามารถของตัวเองเหลือจริงๆเท่าไหร่เนี่ยนะก็ต้องมีการรอดูเพราะข่าวบอกว่าจริงๆน่าจะเสร็จตั้งแต่เมื่อค่ำๆวานนี้แล้วเดี๋ยววันนี้อาจจะมีความคืบหน้านะคะแต่ว่าในเบื้องต้นมันต้องมีคนรับผิดชอบก่อนนะคะจะเป็นแพะหรือจะเป็นตัวจริงหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ถือว่าคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดสอบในรอบนี้ที่เป็นฝั่งของฝ่ายประจำหรือว่าเป็นคนที่มีข้อมูลหลักฐานว่าไปเกี่ยวข้องเนี่ยต้องโดนนั่นก็คือ5รายชื่อนะคะที่จะอยู่ในข่ายนะคะที่ถูกตั้งกรรมการสอบซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยได้มีการลงนามแล้วนะคะในส่วนของการตั้งคณะกรรมการขึ้นนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะโดยมีการเอ่ยถึงพฤติกรรมนะคะว่า มีการเรียกรับเงินนะคะแล้วก็พบหลักฐานการแก้สำเนากระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นมูลเหตุควรเชื่อได้ว่าอาจมีข้าราชการผู้รับจ้างผู้รับผิดชอบในการสอบเพราะตอนนี้ก็จะมีเอกชนภายนอกแล้วก็แน่นอนมสว.ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะที่มีหลายปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมกันทำทุจริตแก้ไขคะแนนคำตอบของผู้เข้าสอบแข่งขันในลักษณะเป็นขบวนการนะในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569นี้บอกว่านะคะนอกจากจะส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐและผู้เข้าสอบแข่งขันแล้วการทุจริตดังกล่าวยังทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐสมควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคมและก็จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการมาป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดที่มีผลต่อเนื่องร้ายแรงต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนส่วนรวมเช่นนี้อีกในอนาคตนะคะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมดนะคะ12คนด้วยกันนะคุณเชษฐ์แต่ดูที่ประธานดีกว่านะคะประธานคือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีก็มีกรรมการคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่เหลือก็จะเป็นฝ ั่งประจำทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นปลัดสำนักนายกเลขากพร.เลขากฤษฎีกาเลขาครม.เลขาปปท.ปปง.ผบตร.อัยการสูงสุดเลขากพ.และก็เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะอำนาจหน้าที่ก็คือตรวจสอบนะคะข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตนะคะมีเวลาทำงานเท่าไหร่จากคำสั่งนี้30วันค่ะคำสั่งของท่านนายกให้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยทำรายงานเสนอต่อนายกภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับแล้วทุก10วันต้องมาอัปเดตความคืบหน้าให้นายกทราบด้วยปกติเราจะเห็นแค่กรอบเวลาเนาะไม่ค่อยเห็นกรอบเรื่องอัปเดตเท่าไหร่แต่เรื่องนี้นายกร้อนใจขอไวทุก10วันต้องมาบอกด้วยว่ามีความคืบหน้าเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าจะมีข้อเสนอว่าจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการป้องกันอะไรก็สามารถทำได้นะคะนี่ก็มีคำสั่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของตัวคุณปกรณ์นิพันธ์ซึ่งก็ถือว่ารับงานสำคัญแต่แน่นอนงานนี้ถ้าไม่แก้นี่นะระบบราชการเราคงยับเยินน่ะแล้วจริงๆก็น่าคิดด้วยว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เราเห็นบางอย่างมันไร้ประสิทธิภาพหรือทำงานแบบมีนอกมีในเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมว่าไอ้คนที่เข้าไปเนี่ยมันเข้าไปด้วยวิธีที่โกงแต่ต้น
5: อ
4: ่ะมันก็เลยมีอุปนิสัยนะคะทุจริตในการทำงานด้วยเนี่ยนะคะคุณปกรณ์ซึ่งเป็นประธานนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าท่านก็คงจะต้องนอกจากจะอัปเดตท่านนายกและนักข่าวก็คงจะต้องตามขอความคืบหน้าท่านโดยต่อเนื่องด้วยเนี่ยนะคะท่านก็พูดถึงกระบวนการของการสอบเข้ารับราชการนะคะเอาเป็นว่าในส่วนที่ท่านดูแลเนี่ยท่านดูแลกพ.การสอบข้าราชการพลเรือนก็ได้แนวทางเลยนะคะบอกว่าถึงมันจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกพ.นะคะคุณปกรณ์นิพพันธ์ก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองไว้เนี่ยนะคะบอกว่านะคะแต่มันก็เกิดทำให้ทัศนคติเชิงลบแล้วแบบเหมารวมส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นเนี่ยกพ.เขาก็ขยับเหมือนกันค่ะคุณวิเชษนะเช่นเดียวกันบอร์ดกพ.มีความเห็นชอบนะคะกับมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการจะนำเสนอครม.พิจารณาต่อไปคืออันนี้ในส่วนของกพ.นะ 1. ตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ที่ไปทุจริตการสอบภาคกก็คือเรื่องของภาคความรู้ทั่วไปเนี่ยนะคะถ้ารู้ว่าถ้าพบว่ามีการทุจริตแล้วขึ้นแบล็คลิสต์เลยต้องห้ามในการเข้ารับราชการเพิกถอนใบรับรองการสอบผ่านถ้าบรรจุแล้วต้องออกจากราชการทันที2มีโทษทางวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหากถูกตั้งสอบวินัยก็ให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนและจะต้องมีบทลงโทษเด็ดขาดคือไล่ออกเท่านั้น3จัดทำฐานข้อมูลกลางอันนี้น่าสนใจค่ะก็พอบอกว่าจะมีการรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้กับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเท่ากับว่าใครที่มีประวัตินี้นะคะจะกลายเป็นคนที่ถูกส่งต่อไปยังองค์กรอื่นๆที่เขาจะรับคนด้วยคือชื่อคุณจะถูกแบนไปจากวงการเข้างานนะคะของภาครัฐเลยทั่วประเทศนะคะแล้วก็ในอำนาจเพิกถอนการรับรองเลขาก็พอมีอำนาจเพิกถอนการสอบภาคกได้ทุกกรณีนะคะแล้วก็ในระยะต่อไปนะคะในส่วนของมติกพนะคะบอกว่าจะมีแผนปฏิบัติการ3ระยะบูรณาการร่วมกันกับปปท.ปปช.ป

0: ืออย่างที่บอกอะปมก่อนหน้านี้คือพอสอบเสร็จเก็บข้อสอบไว้2ปีแล้วก็ละลายนะข้อมูลนั้นไปหมดแล้วนะคะก็คือในส่วนของตัวข้อสอบกระดาษคำตอบนะคะแต่อันเนี้ยถ้าใช้เกณฑ์กพ.นะข้อมูลพวกนี้มันจะต้องมีการตรวจสอบได้เป็นระยะยาวถึง5ปีนะคะและจะต้องมีการออกกฎหมายอาญาเป็นการเฉพาะเพื่อมาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการด้วยโทษรุนแรงต้องแก้กฎหมายให้เรียกเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นคืนจากผู้ทุจริตที่ได้รับการบรรจุคืนได้ด้วยเต็มจำนวนนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอครม.ต่อไปนะคะว่าเพื่อให้พิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภทต้องถือตามแนวทางของกพ.ด้วยก็คือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยทุจริตต่อหน้าที่แม้เคยได้รับการล้างมลทินอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าภาครัฐเขาจะมีเรื่องการล้างมลทินใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปทุจริตสอบแบบนี้ไม่ได้สิทธิ์นั้นค่ะคือถึงจะได้มีการล้างมลทินในเวลาต่อมาก็ไม่ให้บรรจุกลับแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้ยังจะต้องถูกดำเนินคดีฐานให้ข้อมูลเท็จด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมีเรื่องมีราวขึ้นมาหายแซบหายสอยนะอย่างกรณีของเทศบาลวิเชียรบุรีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกพ.เนี่ยถ้าละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุอันควรก็จะเจอความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและให้ลงโทษไล่ออกจากราชการด้วยนะคะได้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อมา
1: เด
0: ี๋
1: ยวต่ออ
0: ี
1: กแล้วกันสุรานเดี๋ยวต่ออีกสักนิดครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรวบหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและ

0: ถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดันอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกปร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณค่ะนะคะก็ติดตามข่าวกันมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะก่อนที่จะไปชมข่าวกันต่อนะคุยวิเชษเห็นเมื่อเช้านี้ข่าวเขาบอกว่าทีมสเปนนะบอลโลกนะโอ้แบบไม่มีโอกาสพูดถึงเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายคู่ใจหายใจคว่ำแล้วก็แชมป์เดิมๆที่แบบว่ามีแบรนด์ติดตัวว่าการันตีนะตกรอบไปตามๆกันปรากฏว่าเช้านี้เห็นมีข่าวว่าสเปนชนะโปรตุเกสไปอ่ะคุยเชษนะคะสเปนชนะโปรตุเกสไป1-0เอาเป็นว่าที่เราอยากจะดูคริสเตียโนโรนัลโดอำลาฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาก็ไปได้แค่เจอกับสเปนนะคะก็ปรากฏว่าเข้ารอบไปอีก1ทีมตอนนี้เท่ากับว่าทีมที่จะไปเป็น8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกตอนนี้นะมีโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษแล้วก็สเปนค่ะได้มาแล้ว5ทีม
4: ทีมดังก็ยังอยู่นะแต่ละหลายทีม
3: 5ทีม5ทีมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูผลเช้านี้ก็จะมีสหรัฐอเมริกาเจอกับเบลเยียมนะคะเดี๋ยวเช้านี้ก็จะรู้ผลนะคะแล้วก็จะมีคู่อาร์เจนตินากับอียิปต์สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียก็เป็นว่าก็จะเป็น8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกที่บอกโหขับเคี่ยวกันมานะคะมีดราม่ามากมายนะคะก็น่าสนุกเลยทีเดียวแต่ดิฉันไม่มีโอกาสติดตามเป็นเรื่องเป็นราวในรอบนี้ต้องพูดตรงๆไม่ได้ซื้อบริการเพิ่มเติมเป็นสมาชิกโมโนแม็กซ์เขานะคะก็เลยดูแต่ว่าเป็นไฮไลท์บ้างแล้วก็ดูพวกข่าวดราม่าอะไรต่างๆนะคะของแต่ละทีมบ้างก็ต้องบอกมีความประทับใจนะคะในการแบบยืนหยัดนะคะของแต่ละทีมกันต่างๆนานานะอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้อ่านข่าวบอลโลกเท่าไหร่แต่พอมันงวดเข้ามาก็อาจจะขอแจมด้วยนิดนึงนะคะก็แจมแบบคร่าวๆละกันก็เอาเป็นว่าสเปนชนะไปนะคะกับเช้านี้นะคะคู่เมื่อคืนเมื่อก่อนสว่างเลยนะคะชนะโปรตุเกสไป1-0ในคนที่ยิงด้วยนะคะคือมิเกลโมริโน่นะคะก็บอกว่าโอ้โหมาช่วงที่แบบทดเวลาคุณเชฟเป็นนาทีที่90บวกกับ1นาทีที่ทดเวลามาคือน่าจะหัวใจวายนะโปรตุเกสอะพอเจอลูกนี้เข้าไปอะนาทีที่90บวก1แล้วคุณโดนยิงเข้าไปเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าชนะไปเลยนะคะอ่ะส่วนของเม้นท่านผู้ชมผู้ฟังท่านไทยนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวคุณวิเชษได้มีข้อมูลเสริมต่อกันนะสำหรับข่าวในเรื่องของทุจริตสอบเนี่ยนะคะเช้านี้นะคะสำหรับแฟนๆรายการนะคะที่ YouTube คุณประวิทย์ทักทายมาคุณปราโมทบอกว่าทุนจีนกำลังระบาดในทุกประเทศในย่านนี้ที่ดินคือเป้าหมายญี่ปุ่นยังถูกกว้านซื้อวัดร้างอยู่ในตอนนี้เลยนะคะคุณจักริดทักทายมาว่าฟังอยู่นะคะคุณสมประสงค์ด้วยจากปารีส22องศาตี3คุณสุนิสาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและข้าราชการต้องจัดการเรื่องมาเฟียต่างชาติที่มากว้านซื้อที่ดินแย่งอาชีพคนไทยอย่างจริงจังซะทีนะชาวบ้านก็แจ้งนะข่าวก็ทำข่าวแล้วทำไมยังยิ่งเฉยนะคะคุณแพจังให้ความเห็นเรื่องแอร์โฮสเตสนะคะเชื่อว่าคุณมินาไม่ได้เกี่ยวข้องแค่รับหิ้วแต่งงใจอยู่เหมือนกันว่าค่าจ้างมันน้อยนิดแล้วถ้าเปิดดูกันจริงๆหมายถึงตัวตอนที่บรรจุกระเป๋าเนี่ยไม่เอะใจเลยเหรอว่าทำไมมันหนักผิดปกตินะคะคุณตุ้ยบอกว่ามันเป็นแป้งมันคงเงียบเหมือนหัวสอวอกงสอบราชการไอ้โมงกักน้ำมันคุณวรยศบอกว่าทำไมการตรวจข้อสอบถึงเป็นความลับไปตรวจที่ไหนไม่แจ้งมีหน่วยงานไหนเข้าตรวจสอบบ้างแล้วจะบริสุทธิ์ตรงไหนกลัวอะไรนะคะคุณคัฒนาบอกว่ารับหิ้วของไปเมืองนอกในราคาเป็นมิตรมากๆเนี่ยหรือว่าพวกรถโดยสารที่รับฝากของไปต่างจังหวัดเนี่ยควรดูเป็นตัวอย่างด้วยคุณวินนะคะก็รำพึงรำพันมาบอกว่าคืนนี้ค่ำคืนนี้ดวงดาวเจิดจ้ามีกัญชาไว้สูบแก้เหงา ของหวานด้วยนะคะคุณ สกลนะคะขออภัยบอกสอบท้องถิ่นตรวจสอบกันเองใครจะเชื่อผลสอบเออนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่แบบแหมจะเชื่อได้ไหมนะไอ้ที่ตรวจกันกระดาษคำตอบ 1,500 กว่าเอ 15,000 กว่าแผ่นเนี่ยมองน่าจะให้หน่วยงานอื่นเขาตรวจสอบด้วยสินะคะส่วนมิสเตอร์แจ็คกี้บอกว่ากัญชาคลาดสายตากรมศุลกากรไปได้ยังไงครับโอ้โหน้ำหนัก3ตันกว่าสินค้ากี่สิบตู้ทุกชิปเมนต์กรมศุลไม่เอะบ้างหรือคุณเอ็งนิติกล้าสั่งสอบไหมนะคะคุณ MP 975ค่ะบอกตรงๆไม่ไว้ใจการตรวจสอบกันเองแบบไทยๆเลยโหหลายเสียงเลยนะนะคะคนจิ๋มห่วงปลาหมอคางน้ำค่ะไปพบระบาดในทะเลระยองอีกแล้วหมอหน่วยงานภาครัฐประเทศไทยไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาเลยเหรอครับไม่มีหน่วยงานไหนออกมาแอคชั่นเลยสรุปแล้วหรือยังว่าใครต้องรับผิดชอบต่อการระบาดนะมาดูที่ Facebook โอ้โหเข้าใจหัวอกคนรับฟังข่าวสารทุกคนเลยนะว่าเราก็ห่วงใยประเทศของเราว่า มาไกลในเรื่องลบๆหลายเรื่องเหลือเกินตอนนี้นะคะมาดูที่ Facebook ต่อกันอีกนิดนึงคุณอุไรทักทายมาคุณจินตนาคุณศพโชคคุณอัชราคุณอรสาด้วยคุณนิการคุณนิการบอกพายุเข้าฝนตกทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่จังหวัดอุดรอยู่หรือเปล่าคะคุณนิการนะคะคุณอรุณบอกว่าสาหัสมากกฎหมายเขาคุณยุทธบอกว่าคำสั่งนายกข้าราชการยังไม่ฟังจนต้องตั้งกรรมการไม่รู้กี่ชุดแล้วจำแทบไม่ได้บริหารยังไงนะมีแต่ความขึงขังนะคะคุณอรุณบอกว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดแต่ต้นคุณอะไรนะบอกว่าคุณวิเชษเอาไรคุณวิเชษ
4: คือ
3: วิเชษเชิญเลยค่ะ
4: โอ้ผมชอบความเห็นได้ฟังท่านหนึ่งเมื่อสักครู่นะเรื่องคุณเอกนิติอะเรื่องที่บอกว่าตู้คอนเทนเนอร์สำแดงว่าเป็นสินค้าถูกต้องแต่มีกัญชา อยู่ในนั้น 3,000 กว่ากิโลอ่ะอันนี้น่าสนใจนะว่ารองนายกรัฐมนตรีคลังซึ่งกำกับดูแลกรมศุลกากรเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเหรอหรือไม่แอคชั่นอะไรเลยเหรอเรื่องนี้มันโยงกันอยู่นะคุณรอนเพราะว่าอธิบดีกรมศุลกากรปัจจุบันได้เป็นคนรุ่นใหม่รุ่นหนุ่มแล้วมีข่าวว่าอาจจะได้เป็นปลัดกระทรวงคลังคนต่อไปซะด้วยทีโอ้โหผมเชียร์นะผมเชียร์ตามที่ความเห็นท่านผู้ชมรู้ฟังเสนอมาบอกคุณเองนี่จะไม่ทำอะไรเลยเลยสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กรมศุลกากรเรื่องการขนกัญชาไปต่างประเทศแล้วอินโดนีเซียตีข่าวชัดเจนมากเลยตู้กันเนื่องจากเมืองไทยเนี่ยตามหาตัวจีนกับมาเลเซียให้วุ่นเลยนะที่เป็นขนแล้วก็บอกว่ามาจากประเทศไทยเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยนะคอนเทนเนอร์มันต้องออกท่าเรือจะท่าเรือไหนไม่รู้นะแต่ว่าคนดูแลเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นกรมศุลกากรนะเพราะงั้นเนี่ยไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบอ่ะทีนี้กลับมาดูเรื่องการสอบท้องถิ่นคืออย่างนี้คือเมื่อวานมันมีข่าวมาแล้วคุณรวันว่ามีการตั้งกรรมการสอบประเด็นร้ายแรง5คนด้วยกันที่โดนนะก็คือคุณธีรุตสุภวิบูลผลอันนี้เป็นอดีตอธิบดีกรมสถนะฮะคุณธนนท์พรพันธีพาสที่เป็นรองอธิบดีกรมสถคุณพิชิตทั้งพรมอดีตผอ.ที่เรารู้จักกันอยู่นะที่อยู่ที
3: ่วิเชียรบุรี
4: เพชรบูรณ์เนี่ยคุณบุรณีแพรโรจน์นี่เป็นผอ.กองกลุ่มงานสรรหาและเรียกสรรบุคคลท้องส่วนท้องถิ่นและสุดท้ายเนี่ยผมพยายามหาชื่อว่าชื่อจริงชื่ออะไรแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรสื่อทุกสื่อใช้คำว่าปอปลาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นชอชอนะผู้เชี่ยวชาญคือถ้าจะเป็นคือคนเราถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นชอชอก็ต้องเป็นข้าราชการระดับที่4สูงนะถ้าเป็นกลุ่มทั่วไปก็คือระดับ9นะคุณรอนนะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะแต่จุดที่มันน่าสนใจตรงนี้ว่ามันมีรายงานข่าวว่าข้าราชการทั้ง5คนจะต้องถูกให้ขาดออกจากตำแหน่งเดิมแต่จะมีกิจกรรมแต่นะแต่ยังสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่อันนี้ที่แปลกผมนั่งฟังที่คุณระวันพูดถึงกอพอพูดถึงใช่ไหมว่าต่อไปนี้ถ้าการเกี่ยวข้องจะต้องโดน1 2 3 4แต่อันนี้มันต้อง
3: เข้าก่อนเอาออกก่อนกอพอให้เอาออกก่อน
4: ซึ่งแต่ว่ามันต้องเข้าครม.ไงมันต้องเป็นมติออกมาซะก่อนไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีมติครม.ยังไม่มีข้อเสนอของกอพอ
3: เป็นข้อเสนอ
4: เพราะฉะนั้นถ้ากับว่าตอนนี้กอพอกระทรวงมหาดไทยก็ยังทำอย่างนี้ได้อยู่ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าข่าวอันนี้ออกมาแสดงว่าเขายังทำอย่างนี้ได้อยู่นะก็คือยังอยู่ในกรมสถเหมือนเดิมนะแม้แต่ว่าให้ออกจากตำแหน่งเดิมไปก่อนแต่ก็ยังไม่ย้ายไปไหนนะอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยมันมีข่าวอย่างนี้ว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีการสอบย้อนหลังไปถึงอดีตอธิบดีกรมการปกครองขอไปอธิบดีกรมสถ.อีก3คนนะคือถ้าไม่นับคุณธีรุตสุภวิบูลผลเนี่ยนะซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่12พฤศจิกายนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะอีก3คนที่จะโดนสอบย้อนกลับไปด้วยนะคือคุณกระจรศรีชวโนไทยนี่เป็นอธิบดีตั้งแต่1ตุลาคมปี65ไปถึง16พฤศจิกายนปี67นะเกษียณไปแล้วคุณกระจรนี่เกษียณไปแล้ว คนที่สองเนี่ยดังเลยคนเนี้ยเป็นคู่กรณีกับทางอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเลยนะคุณนฤชาโคสาศรีวิไลไงคนนี้เนี่ยเป็นอธิบดีกรมสถ17พฤศจิกายน67ถึง28กรกฎาคม68นะที่สำคัญอะไรไหมคุณวันประกาศเปิดรับสมัครสอบก็เกิดในยุค ของคุณนฤชาประกาศจัดจ้างลงนามในการจ้างมสว.ก็เกิดในยุคนี้เหมือนกันนี่น่าสนใจอันที่3คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห
3: ์
4: นี่เป็นอธิบดีสถ29กรกฎาคมมาถึง11พฤศจิกายน69นะครับซึ่งเป็นรอยต่อช่วงที่มรพ.สุรินทร์เนี่ยอุทธรณ์เรื่องนี้พอดีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้เขาจะย้อนหลังไปถึง อดีตอธิบดี3คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับถ้ารวมถึงคุณธีรุทธ์ด้วยก็4คนนะและก็จะรวมถึงรองอธิบดีที่โดนไปด้วยอีก1คนเนี่ยก็จะเป็น4อธิบดี1รองอธิบดีนะครับที่จะโดนสอบย้อนหลังเรื่องนี้เช่นเดียวกันเราก็หวังว่านะเมื่อตั้งกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีจะเอาจริงเอาจังนะกับเรื่องนี้นะคงไม่ลูบหน้าปัดจมูกกันอีกนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นในสังคมเนี่ยต้องตั้งคำถามเยอะวันนี้ท่านผู้ชมท่านฟังตั้งคำถามนั่นแหละคุณระวันครับ
3: ก็ตัวของคนเซ็นคำสั่งและตัวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะถูกถามเมื่อวานเหมือนกันบอกว่าผลการสอบที่ตั้งรองนายกประกรณ์มาดูแลเนี่ย30วันแล้วต้องรายงานอัปเดตทุก10วันเนี่ยจะนำไปสู่การดำเนินการยังไงต่อไปนายกบอกว่าผลการสอบถ้าพลาดไปโดนใครก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายขอให้นึกดูแล้วกันบอกว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายมีการจ่ายสินบนให้ค่าตอบแทนในการดำเนินการต่างๆจนเกิดการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนมันล้วนแต่มาเป็นสารตั้งต้นในการสอบสวนทุกรูปคดีที่ผิดกฎหมายเริ่มจากตรงนี้นะคะในเรื่องของจะมีโอกาสขยายกรอบเวลาอะไรไหมเดี๋ยวก็ให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยเขานะคะอันนี้ก็เป็นการดำเนินการนะคะบอกว่าในส่วนของกรรมการเพราะตอนนี้มันมีทั้งกรรมการชุดใหญ่ที่ท่านนายกเซ็นตั้งเมื่อวานและก่อนหน้านี้ในชุดของภายในกระทรวงเขาเองใช่ไหมคะบอกว่าเอาเป็นว่านะคะก็ต้องตอบสังคมให้ได้นะคะไม่มีอะไรกังวลก็ให้ทำเต็มที่นะคะแล้วก็ได้เชิญท่านนายกเนี่ยบอกได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจแล้วว่ารัฐบาลพร้อมจะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบโดยไม่ต้องเกรงหน้าอินหน้าพรมหรือหน้าใครที่ไหนนะคะแต่ก็อย่างที่คุณวิเชษฐ์ตั้งข้อสังเกตไว้อ่ะบอกว่าแม้จะขาดจากตำแหน่งเดิมแต่ยังสังกัดอยู่ที่เดิมนะคะบางที่เขาจะเอาแบบโยกไปอยู่ให้พ้นจากหน่วยงานเดิมไปก่อนเลยใช่ไหม
4: ก็คือข้ามกรมไปเลยไปอยู่ที่กรมการปกครองไปอยู่ที่กรมนู้นกรมนี้หน่วยงานอื่นนะไม่ใช่หน่วยงานตัวเองไง
3: ทีนี้มาดูในส่วนของคนที่ดูกรมสถ.นะคะก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าหลังจากมีการตั้งคณะกรรมการแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงท่านก็บอกว่าก็เป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วนะคะมีการสอบคนที่เข้าข่ายมาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในการตรวจกระดาษคำตอบซึ่งตอนนี้ท่านผู้ฟังของเราหลายๆท่านดูจะมีความเห็นคล้ายๆกันมาเลยบอกว่าแหมไม่อยากให้ตรวจกันเองภายในเนาะเพราะก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะตรวจแบบเปิดเผยใช่ไห
4: ม
3: เคยมีการบอกว่ากระทรวงมหาดไทยนี่แหละบอกจะให้แบบตรวจเปิดเผยมีองค์กรภายนอกมาสังเกตการเลยว่าตรวจข้อสอบที่เช็คกับคำตอบที่ถูกต้องที่แท้จริงอ่ะมันเป็นใครเอาเป็นว่าเขาก็ตรวจกันเองแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าเมื่อวานที่ท่านได้สัมภาษณ์เดี๋ยวบอกว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำก็คือค่ำเมื่อวานนี้แล้วนะคะแต่หากผลออกมาไม่ตรงกันก็ต้องเสนอเรื่องนะคะก็เอาเป็นว่าในการตรวจที่เราห่วงว่าไม่มีคนนอกเนี่ยนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์จริงๆคือมีเครือข่ายคนนอกมหาดไทยมาดูด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องห่วงกันนะในมุมของท่านท่านบอกมี DSI ก็มาด้วยมีปปท.ด้วยเพราะอย่าลืมว่ามหาดไทยก่อนหน้านี้ที่ท่านนายกท่านเคลมบ่อยๆมาที่เซ็นเรื่องของภาคีเข้ามาเป็นองค์กรร่วมกันที่จะป้องกันการทุจริตสอบเข้าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยนะท่านเป็นคนเซ็นเองด้วยเนี่ยนะคะเพราะหลังจากที่ท่านพูดง่ายว่าชะลอไว้ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะก็มีความต้องการแบบคนไม่พอท่านก็เลยต้องปล่อยอ่ะเพราะท่านก็บอกว่าก็ได้ยินข่าวคราวแล้วว่ามันทุจริตกันเยอะทุจริตกันมากเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เลยเอาภาคีเครือข่ายแต่ตอนนั้นนะเขาไปรัดกุมกันตอนการเข้าสอบไปคุยเชษ แต่ไอคนที่คิดจะโกงเนี่ยมันล้ำแล้วไงไม่เป็นไรตรงนั้นโกงไม่ได้เรามาแก้คำตอบกันเลยดีกว่านะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกลเม็ดเด็ดพลายที่แม่ฝีมาแตกกันเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าถ้าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยเนี่ยก็จะต้องเสนอเรื่องเข้ากองกลางเพราะว่าจะต้องมีการยกเลิกบัญชีที่ประกาศไป 15,000 กว่าคนนี้นะคะในส่วนของวิธีการจะทำยังไงนะคะจะเลื่อนกันขึ้นมาหรือยังไงคุณวรสิทธิ์บอกว่าต้องรอดูกันแต่ไม่ต้องสอบใหม่ค่ะเพราะคนที่สอบได้เนี่ยมันก็คือจะมีกลุ่มที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองตามปกติกลุ่ม2คือไอ้พวกที่คะแนนผิดปกติถ้าสอบได้ด้วยความสามารถตัวเองท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยบอกว่าคนที่เขาสอบได้ด้วยตัวเองเราต้องรักษาสิทธิ์ไว้ให้อยู่แล้วไม่ให้กระทบสิทธินั้นส่วนคนที่ผิดปกติต้องดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่จะโดนดึงออกนะก็คือคนที่มีคะแนนผิดปกตินะแล้วก็ลำดับต่อมาก็คือจะต้องเป็นคนที่คะแนนถึงนั่นแหละนะคะคะแนนที่ถึงโดยความสามารถของเขาอ่ะก็จะมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและเมื่อรู้แล้วว่าใครมาแบบปกติด้วยความสามารถกับไม่ปกติแยกกันออกมาได้แล้วเนี่ยก็จะต้องไปดูอีกว่าความผิดปกตินั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากตรงไหนกระบวนการเป็นอย่างไรจะต้องสืบสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างนะคะก็เป็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนอกจากกระทรวงมหาดไทยก็มีอีกหลายหน่วยงานที่มาประกอบร่วมกันนะคะก็จะไปสู่การดำเนินการในขั้นตอนกันต่อไปนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวลองอดใจรอนะคะอดใจรอว่าจาก 15,000 เนี่ยจะเหลือเพียวๆที่คะแนนได้เองด้วยตัวเองเนี่ยกันสักเท่าไหร่นะวิเชษนี่ยังดีนะไอ้คนโกงมันแค่โกงคนคะแนนน้อยให้มากขึ้นนะที่ฉันกลัวมันจะไปลบคะแนนคนที่ได้มากให้น้อยลงเนี่ยอันนี้เราต้องดักไว้ด้วยนะคืออีกหน่อยถ้ามันจะพลิกแพลงเนี่ยกลัวจังเลยกลัวมันจะโหดกลัวมันจะโหดถึงขั้นไปแก้คนที่ได้คะแนนผ่านแล้วให้ไม่ผ่านนะสิเพราะไอ้ที่ผ่านมันยังแก้ให้ผ่านได้เติมคะแนนกันจุกๆให้เป็นแบบเป็นคะแนนเป็น10 30 40คะแนนมันแล้วแต่มันจะให้เลยให้หน่อยมันร้ายกาจถึงขนาดถ้าเอาเรื่องนี้ไม่อยู่นะคุณเชษเมื่อไหร่การเข้าถึงข้อมูลภายในไปแก้คะแนนคนที่ผ่านให้ตกเนี่ยนะโอ้โหจะยิ่งแย่เลยก็หวังใจว่างานนี้จะเอาให้มันจับให้มั่นคันให้ตายกันสักทีนะ
4: ไปดูสักคดีแล้วกันคดีทองคำ246บาทที่บอกเป็นสินบนนะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าตลอดนะ246บาททองคำคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณสัก15ล้านบาทเลยนะเมื่อวานนี้คณะกรรมการไต่สวนอิสระที่ประธานศาลฎีกาตั้งขึ้นมานะเพื่อไต่สวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากรรมการปปช.รับสินบนเป็นทองคำจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะโอ้ได้นัดคุณเอกทวิตวัชลันคุซึ่งเป็นกรรมการปปช.พร้อมด้วยพลด้วยสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบ.ตร.พร้อมกับพวก4คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยความผิดเกี่ยวกับการเวทหน้าที่โดยไม่ชอบกรณีนายเอกวิทย์นั้นเรียกรับสินบนทองคำ246บาทมูลค่าประมาณ15ล้านบาทนะจากบิ๊กโจ๊กนี่แหละก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนะเขามีข่าวคราวนะคุณรันว่ากรรมการนั้นมีมติเอกฉันเลยนะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับเห็นบอก9เสียงเลยเอกฉันเลยนะอย่างไรก็ตามนะทั้งคู่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆแต่ว่าท่านนายความของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนายสัญญาพัชราสามารถได้ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องของการแจ้งพฤติการครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมีการชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรที่กลับมาอีกครั้งในวันที่5สิงหาคมและทางองค์คณะผู้ไต่สวนอิสระได้นับไต่สวนเป็นทางการครั้งแรก27สิงหาคมนะขณะที่ว่านาคุณเอกวิทย์กรรมการปปช.เดินทางออกจากศาลโดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะแล้วก็รายงานข่าวบอกว่าการไต่สวนนั้นยังไม่ใช่การวินิจฉัยนะครับนะโดยผู้ถูกกล่าวหายังไม่มีความผิดแต่เป็นกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้แสวงหาข้อเท็จจริงนะครับหากองค์การไต่สวนเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูลจึงจะทำสำนวนพร้อมความเห็นส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็ยังมีโอกาสนะที่จะรวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะชี้แจง และต่อองค์คณะไต่สวนแล้วก็นัดไต่สวนครั้งแรก27สิงหาคมนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าคดีติดสินบนทองคำ246 บาทนะครับซึ่งเป็นกรณีที่บิ๊กโจ๊กโดนกล่าวหาว่าได้เงินมาจากเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็มีเรื่องของคดีความต่างๆเกิดขึ้นจนต้องนำมาสู่เรื่องการติดสินบนอย่างที่ว่านี่แหละครับทองคำ246 บาทมูลค่าประมาณ15 ล้านบาทคุณร
3: อนนะคะมาดูเรื่องปิดท้ายกันนะคะว่าท่านนายกว่ายังไงบ้างหลังจากนิด้าโพล่าสุดที่สำรวจเนี่ยนะคะคะแนนท่านร่วงนะคะจากเมื่อครั้งสำรวจก่อนหน้าเมื่อเดือนมีนาคมนี่อยู่ที่ 29.40 นะคะปรากฏว่ามิถุนามันเจอหลายเรื่องนะข่าวลบๆทั้งนั้นเลยหล่นลงมาเหลือ 21.68 นะคะก็เป็นว่าอันนี้คือในแง่ของโพที่ถามว่าวันนี้ถ้าจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะคะแนนหล่นลงมาแล้วก็เช่นเดียวกันในแง่ของพรรคการเมืองว่าประชาชนเนี่ยสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคภูมิใจไทยก็หล่นลงมาอีกนะคะจากเดิมมีนาเนี่ยอยู่ 26.60% ปรากฏสำรวจเมื่อมิถุนาเหลือ 17% เนี่ยนะคะเอาเป็นว่าในส่วนที่ท่านนายกถูกสอบถามมาในเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าก็ขอบคุณคนทำโพลนะบางคนจะอักอีกแบบนึงนะบางคนบอกไปถามใครมาทำที่ไหนท่านนายกเปลี่ยนละขอบคุณคนทำโพก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าวันนี้ป๊อปปูล่าน้อยลงก็แสดงว่ามันมีตรงหาตอนมันมีปัญหาตรงไหนนะคะก็เป็นว่าตัวเองก็เคยขึ้นมาจากโพ 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อยากให้มันลงกลับไปที่2อีกต้องทำให้มันกลับไปที่เดิมให้มากที่สุดเอาเป็นว่านะคะการที่จาก 26% เหลือประมาณ 21% หายไป 5% เนี่ย something wrong แน่นอนต้องไปแก้ไขบอกตกลงหายไปจากจุดไหนล่ะท่านนายกบอกหลายๆเรื่องบางทีเราก็สื่อสารไม่ชัดเจนสื่อสารไม่เต็มที่ประชาชนคงไม่ได้ถือสาหาความไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนดีๆก็ดันไม่ไปสื่อสารก็ตำหนิไปหลายคนนะคะบอกว่าดูสิ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็มามากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรเหลือ 1,600 จุดการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD ก็ได้รับการยืนยันสนับสนุนจากทุกประเทศที่มาพบนะคะเอาเป็นว่าทุกคนมั่นใจเชื่อมั่นประเทศไทยมองประเทศไทยสดใสมีโอกาสที่ดีแต่ไอ้เรื่องที่มาเป็นภาระดึงให้เราถอยหลังกลับไปเราก็ต้องพยายามสลัดมันให้ออกกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ซะไปเน้นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจประเทศให้มากที่สุดสรุปแล้วจะปรับกลยุทธ์ยังไงนะเพราะท่านนายกใช้คำว่าเราสื่อสารไม่ชัดเจนสื่อสารไม่เต็มที่ท่านนายกบอกก็ต้องพยายามก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมกันแทบทุกคนคือถ้าเป็นรัฐมนตรีโลกลืมอยู่นายกก็จะลืมบ้างลองดูกันเพราะว่ารัฐมนตรีที่มีอยู่ภูมิใจไทยล่ะค่ะเยอะที่สุดนะคะตอนนี้จำได้กี่คนว่าเป็นรัฐมนตรีของภูมิใจไทยนะคะถ้าจะโทษการสื่อสารต้องดูเรื่องงานด้วยนะคะ
4: จริงๆมีเรื่องอื่นด้วยเราจะค่อยๆเปิดเผยกันแล้วกันมีเรื่องที่ไม่พูดถึงเลย
3: แต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาพูดแล้วต้องลาไปพร้อมกันเลยคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
9: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
10: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
9: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
10: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
11: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
12: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีนินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น.
13: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
15: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะกลับมาคุยกันในวันที่7กรกฎาคมนะคะผ่าโลกเศรษฐกิจช่วงนี้อยู่กับดิฉันสลินดาผู้เอี่ยมนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานเรื่องของเงินเฟ้อนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนเท่ากับ 102.85 นะคะ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 2.42% ก็สูงขึ้นติดต่อกัน3เดือนแต่ว่าก็เริ่มชะลอตัวซึ่งก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป6เดือนแรกอยู่ที่ 1.08 ปัจจัยหลักก็คือราคาน้ำมันนั่นเองที่ปรับตัวสูงขึ้นอาหารสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็คือรายงานจากเมื่อวานส่วนวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันต่อนะคะธุรกิจคนตัวเล็กอยู่อย่างไรให้รอดค่ะวันนี้เรียนเชิญคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยนะมาร่วมแกะรอยทิศทางของคนตัวเล็กว่าจะอยู่อย่างไรให้รอดนะคะสวัสดีค่ะคุณวิสิทธิ์ค่ะ
16: สวัสดีครับคุณสรินทร์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
15: ก่อนอื่นเลยเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์รายงานเงินเฟ้อนะคะก็สูงขึ้นติดต่อกัน3เดือนแต่เริ่มชะลอตัวลงเงินเฟ้อ6เดือนนี่อยู่ประมาณ 1.08 แต่ว่าของเดือนมิถุนายนเนี่ย 102.85 ชะลอตัวแต่ว่าเห็นทางการแถลงบอกว่าก็ต้องจับตาภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอาหารสำเร็จรูปยังคงปรับตัวสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะเท่าที่เราสัมผัสโดยรวมของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆช่วงนี้ในมุมของคุณวิสิทธิ์นั้นเป็นยังไงบ้างคะ
16: ครับก็ตอนแรกเดิมทีที่น่ากังวลที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเงินเฟ้อที่จะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเดิมทีเนี่ยมีสำนักวิจัยพูดไปถึงตัวเลข 4% 5% เลยนะครับเพราะว่ามาจากเรื่องน้ำมันที่ขยับขึ้นเรื่อยๆแต่ในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์เรื่องน้ำมันเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกของสงครามระหว่างอิหร่านอิสราเอลสหรัฐอ่ะจริงๆเป็นเรื่องของสหรัฐที่ตกลงกับอิหร่านนะครับก็ช่วง60วันที่เจรจาต่อรองเรื่องการยุดตอนนี้ต้องหยุดยิงก่อนอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็จะเจรจาเรื่องหลังจากนี้ยังไงก็อยู่ใน60วันมันส่งผลทันทีกับเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับแล้วนั้นก็ส่งผลจริงๆแล้วของประเทศไทยเนี่ยมันคงไม่ได้ว่าน้ำมันจะลดลงพวกภาพทีเดียวเหมือนกับตลาดโลกนะครับเพราะเรามีเรื่องกองทุนอะไรที่ใช้เงินในกองทุนไปก่อนก็ทยอยมาคืนนะครับแต่ในเรื่องของด้านความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มรู้สึกผ่อนคลายลงจากเรื่องต้นทุนเพราะจริงเรื่องต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นจากน้ำมันเนี่ยมันกระจายไปทุกๆธุรกิจทุกๆอุตสาหกรรมและทุกๆครัวเรือนนะครับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าพ อถ้าอย่างที่คุณเชิญพูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเนี่ยก็เริ่มจะเห็นสัญญาณรอลงบ้างแล้วนะครับแล้วก็การคาดการณ์ไปข้างหน้าก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่านั่นแหละในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลกระทบมันเยอะมากจนทำให้กำลังซื้อผู้บริโภคทั้งโลกนะฮะไม่ใช่แค่ประเทศไทยตกหมดนะครับคนจะซื้อของนี่ซื้อด้วยความจำเป็นซื้อด้วยความคุ้มค่านะซื้อที่เหมือนในอดีตช่วงที่เรียกเศรษฐกิจกำลังอยู่ขาขึ้นอันนั้นเขาคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนั้นโดยเฉพาะในโลกตลาดออนไลน์หรืออะไรเนี่ยดูคลิปวิดีโอนิดเดียวกดสั่งซื้อเลยนะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่คิดหนักเลยคิดนานนะครับเพราะว่าเราเอาว่าถ้าของประเทศไทยเองก็เรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ยังค่อนข้างสูงอยู่ก็เป็นตัวกดดันนะครับทำให้ภาวะการใช้จ่ายต้องมีความเรียกดูแลตัวเองอย่างดีนะครับไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะครับคุณสรินาครับ
15: ค่ะคือพอพูดถึงเงินเฟ้อก็อดจะถามอาจารย์เรื่องของดอกเบี้ยไม่ได้นะโดยเฉพาะดอกเบี้ยของโลกแล้วก็ของไทยอาจารย์มองว่าทิศทางจากนี้เนี่ยโดยเฉพาะพอมันมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจจะยังดูผันผวนสูงอยู่มันจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ
16: ครับปกติแล้วอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเทศเนี่ยการจะขยับขึ้นขยับลงเนี่ยก็จะเหมือนประเทศไทยที่มีกนง.นะครับมีคณะกรรมการนโยบายการเงินอย่างของเราเนี่ยล่าสุดก็คงไว้ที่อัตรา 1% นะครับนั่นความหมายก็คือว่าถ้าปกติแล้วมันมีสองเรื่องแรกก็คือถ้าเศรษฐกิจร้อนแรงนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามขึ้นดอกเบี้ยเพื่อ ชะลอไม่ให้ร้อนแรงเกินไปเพื่อให้สภาวะของเศรษฐกิจที่มันกำลังดีขึ้นเนี่ยมันอยู่ได้ยืดยาวที่สุดเพราะเศรษฐกิจเนี่ยในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันขึ้นอย่างเดียวนะมันขึ้นแล้วมันต้องมีลงเราก็พยายามได้จะแบบดึงให้มันดูดีที่สุดแต่อันนี้มันเป็นช่วงขาลงช่วงขาลงเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างของประเทศไทยนี่มาเจอหลายๆภาวะร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันที่ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่สำหรับประเทศไทยเพราะเราต้องนำเข้าพลังงานนะครับไอ้ตัวนี้มันก็กดดันเรื่องของกำลังซื้อผู้บริโภคอยู่แล้วแล้วไปเพิ่มต้นทุนของทางฝั่งผู้ผลิตด้วยนะครับมันส่งผลทำให้เกิดแบบเอาว่ายอดขายโตไม่ทันต้นทุนสำหรับโดยเฉพาะ SME นะที่วันนี้เราพูดถึงเนี่ยนะครับสภาพคล่องต่างๆก็ตึงตัวกันหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเข้าถึงสินเชื่อยากขึ้นมากๆนะครับเพราะนั้น SME ของประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าต้องระมัดระวังตัวกันสุดๆเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ถึงกันล้มลงไปนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเจอสภาวะค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับอาจจะยกเว้นประเทศที่เขามีแหล่งพลังงานของเขานะครับอันนั้นเขาอัตราเงินเฟ้อจะไม่ได้ขยับขึ้นไปสูงจนกระทั่งจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อไปเป็นตัวกดอัตราเงินเฟ้อนะครับคราวนี้ก็อย่างที่เรียนมันมี 2-3 ประเด็นที่เวลาเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นจะลงเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เอามาดูเป็นตัวหลักนะครับก็เรื่องหลักหนีไม่พ้นเงินเฟ้อนะครับแต่ของไทยเรานอกจากเรื่องเงินเฟ้อก็คงต้องดูเรื่องสภาวะเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะครับเพราะนั้นอย่างช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกาศอัตราอย่างเท่าเดิมนะครับเพื่อที่จะพยุงเศรษฐกิจออกไปก่อนถ้าขยับขึ้นตอนนี้กลายเป็นเพิ่มภาระให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ยังไปกดดันทำให้เศรษฐกิจที่พยายามจะฟื้นตัวมันฟื้นได้ยากขึ้นนะครับคุณสุรินทร์นะครับ
15: ในฐานะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยเนี่ยตอนนี้ภาพของภาคธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมหรือ SME ต่างๆเนี่ยโดยรวมเป็นอย่างไรเราเห็นปัญหาอะไรชัดๆอยู่นะตอนนี้บ้างคะ
16: ครับปัญหาใหญ่สุดคือเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับจากพลังงานมันส่งผ่านมาเรียกว่าเป็นทอดๆเลยนะครับแล้วก็มาทุกด้านเลยคือตั้งแต่พลังงานขึ้นวันแรกๆเนี่ยค่าขนส่งก็ขึ้นแล้วนะครับค่าน้ำมันพอขึ้นปุ๊บเนี่ยค่าขนส่งขึ้นแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันนะครับปิโตรเคมีทั้งหลายนะครับพวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับเคมีพลาสติกเนี่ยพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆขยับขึ้นหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็คาดหวังว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันลงแล้วเนี่ยจะค่อยๆทยอยลงตามนะครับหวังอย่างยิ่งว่าสภาพการแข่งขันยังมีอยู่นั่นหมายความว่ามีผู้ผลิตหลายรายแล้วก็พอราคาลดก็จะมีคนหนึ่งลดอีกคนนึงก็ต้องลดตามนะครับถ้าธุรกิจพวกนี้ไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าโมโนโพลีนะฮะมีอยู่เจ้าเดียวในประเทศนะครับอันนั้นเนี่ยต้นทุนลงเขาอาจจะไม่ลงราคาก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นวิธีที่จะดีที่สุดก็คือธุรกิจทุกอันจะต้องมีสภาพของการแข่งขันไม่ใช่ขายอยู่เจ้าเดียวนะครับก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ต้นทุนเหล่านี้มันค่อยๆดึงลงมาแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการ SME ที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับหรือแม้ทั้งค่าขนส่งเนี่ยก็จะได้รับปรับลดลงมาด้วยเช่นกันแต่ค่าขนส่งอันนี้ก็ต้องไปรอราคาน้ำมันด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันในประเทศยังไม่ลงก็ต้องรอจังหวะอีกนิดนึงแต่ก็เชื่อว่าเร็วๆนี้เนี่ยถ้าระดับราคาตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยลงมาใกล้ๆเกือบเท่าก่อนที่จะมีสถานการณ์นะครับแต่ว่ามีดิ่งขึ้นบ้างเป็นบางวันตามสถานการณ์ที่เรียกว่าเปลี่ยนไปแต่ละวันนะครับว่าเอาแค่คำพูดของท่านประธานาธิบดีทรัมป์หนึ่งคำก็อาจจะทำให้เหตุการณ์อะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เสมอครับคุณชลิน
15: ทร์มันยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะเรื่องสถานการณ์กับอิหร่านมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงๆอย่างที่คุณวิสิทธิ์ว่าขณะเดียวกันค่ะในส่วนของภาคธุรกิจเราเองเนี่ยคือพอราคาพลังงานมันขึ้นคือตอนนี้ส่วนตัวดิฉันก็ก ก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองเหมือนกันว่าหลายอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นตามไปแล้วก็ผู้บริโภคเองคิดหนักขึ้นเวลาจะซื้ออะไรนะด้วยสภาพเศรษฐกิจไอ้แกปช่องว่างตรงเนี้ยมันเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดีอะที่ว่าคนก็ไม่เคยจะกล้าซื้อของก็ราคาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: ก็ถ้าในเชิงธุรกิจนะครับโดยเฉพาะ SME นะครับเรื่องของยอดขายที่โตไม่ทันนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นทุกด้านนะครับตอนนี้วัตถุดิบพลังงานค่าเช่าค่าแรงค่าขนส่งนะครับในขณะที่พอยอดขายมันโตไม่ทันเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยจำกัดการซื้อแล้วก็ระมัดระวังการใช้จ่ายเนี่ยมันก็กลายทำให้มีเกิดสภาพคล่องตึงตัวเงินหมุนไม่ทันเนี่ยเรื่องใหญ่สุดของ SMB เลยครับเพราะว่า SMB มีทุนจำกัดนะครับไอ้ตรงนี้ที่เป็นที่มาของไปสายป่านสั้นสายป่านยาวอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องของสภาพคล่องของ SME ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับต้องหาต้องเรียกว่ามีความพร้อมในการหมุนเงินซื้อวัตถุดิบนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเงินสดต้องยังมีในมือนะครับถ้าเมื่อไหร่เงินสดขาดมือเดินต่อยากมากๆนะครับเพราะว่าเข้าถึงสินเชื่อยากนะครับเพราะว่าธนาคารเองระมัดระวังความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่ยอดขายผันผวนหรือว่าไม่มีหลักประกันเนี่ยก็ธนาคารจะให้ความสำคัญมากๆที่ความสำคัญหมายความว่าดูแล้วยังไม่ปล่อยดีกว่าอะไรทำนองเนี้ยนะก็อันนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ๆ 2-3 ปัญหาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยภาพของทางฝั่งผู้บริโภคเองก็ยังอยู่ในภาวะของการลดการซื้อของแบบของที่ไม่จำเป็นนะครับอันนี้กระทบ SME หนักมากเลยนะครับแล้วก็ไปกระทบสินค้าพวกที่เอาว่านอกเหนือจากความจะเป็นในชีวิตประจำวันไปเช่นสินค้าประเภทพวกไลฟ์สไตล์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะโดนหนักนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วน SME ที่มาอยู่ในซัพพลายเชนของการส่งออกหรือส่งออกเองเนี่ยนะครับก็ถึงแม้ว่าตัวเลขการเติบโตการส่งออกประเทศไทยโตมาตลอดนะเดือนที่ล่าสุดถ้าคุณสุรินาเห็นตัวเลขก็จะรู้เลยว่ามันยังเติบโตอยู่นะครับ
15: แต
16: ่การเติบโตนั้นมันไม่ลงมาถึง SME ของไทยอ่ะเพราะว่ามันเป็นการชุบตัวอยู่ในสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นพวกเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็สำหรับ SME เองส่งออกตอนนี้ก็เรียกว่าเจอปัญหาจากหลายประเทศเหมือนกันเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องมาตรฐานเอกสารต้นทุนโลจิสติกแล้วก็การแข่งขันด้านราคาเพราะประเทศอื่นเขาพยายามดันส่งออกเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องเรื่องง่ายสำหรับ SME เลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนที่ถ้าสมมติว่ามีผู้ประกอบการที่ส่งไปทางโซนที่เขามีปัญหาอยู่อย่างตะวันออกกลางหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ปัญหาใหญ่คือของมันส่งไม่ได้หรือถ้าส่งได้ถ้าระวางเรือก็แพงมากๆนะครับจากเรื่องความขัดแย้งต่างๆเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างก็ทำให้ปัญหาตอนนี้ถือว่าสะสมหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนแล้วก็มันก็ไปถึงนู่นเลยครับราคาขายก็คำนวณยากมากๆคาดการณ์ยากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ SME เจอในช่วงนี้ครับ
15: แนะนำยังไงดีคะทางแก้ทางรอดคืออาจจะเป็นคำแนะนำทั้งภาคของผู้ประกอบการแล้วก็ภาครัฐเองด้วยค่ะ
16: ครับก็ตอนนี้ SME ก็คงไม่ได้เจอปัญหาเดียวนะครับแต่เจอพร้อมกันหลายเรื่องนะครับทั้งตำแหน่งชะลอสภาพคล่องตึงตัวต้นทุนสูงการแข่งขันรุนแรงตอนนี้เรื่องแรกต้องกลับมาบริหารเรื่องเงินสดให้ดีที่สุดก่อนครับเรื่องสภาพคล่องต้องทำให้ดี cash flow ต้องทำให้ดีครับ cash flow เมื่อก่อนนี้อาจจะแบบโอ้หลวมๆนะฮะตอนนี้ต้องทำรายสัปดาห์เลยเรื่องการทำผลิตสินค้าที่จะต้องมีการทำสต็อกต้องดูให้ดีมันจำเป็นต้องสต็อกจริงไหมนะครับสต็อกระยะเวลาที่เคยทำ3เดือน4เดือนลดลงมาเหลือเดือนหนึ่งไหมหรือว่าสินค้าที่หมุนช้าๆ เรายิ่งลดลงไปมากกว่านั้นนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือขายของแล้วต้องได้ตังค์เรื่องการเร่งเก็บหนี้นี่สำคัญมากๆครับเพราะว่า เรื่องนี้มันกระทบกับทุกผู้ซื้อผู้ขายนะครับเวลาขายของไปเนี่ยโอ้เหมือนดีใจขายของได้แล้วปรากฏว่าไอ้ตอนจะเก็บเงินโอ้โหเก็บเงินยากมากช้ามากแล้วก็กว่าจะได้นะครับอันนี้ก็เป็นกลายเป็นว่าทำให้สภาพคล่องที่ตึงตัวอยู่แล้วมันยิ่งตึงตัวเข้าไปใหญ่นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องต่อรองเรื่องเครดิตเทอมกับคู่ค้าให้ดีนะครับอันที่สองเนี่ยก็คงยังต้องดูให้ดีครับว่าcore value core business เราจริงคือตัวไหนตัวสินค้าตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ทำกำไรให้เราจริงๆไปโฟกัสตรงนั้นนะครับตัวที่กำไรน้อยลงมาก็ไม่ถึงกับว่าไม่ต้องทำเพื่อรักษาลูกค้าอาจจะยังต้องทำแต่ว่าก็อาจจะโฟกัสน้อยลงไปนิดนึงนะครับก็พยายามเอาตัวที่เราทำกำไรได้จริงเป็นตัวหลักของเรานะครับแล้วก็ตัวสินค้าใหม่ๆที่จะออกมาสู่ตลาดนาทีนี้ต้องหนีการแข่งขันละเมื่อก่อนผลิตสินค้าต้องทำจำนวนมากๆขึ้นเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำลงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็น SME นาทีนี้ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วมันเอาเงินที่ไหนมาหมุนผลิตเยอะขนาดนั้นนะก็ต้องมาดูว่าสินค้าจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรนะครับในแต่ละตลาดเขามีผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเรามีความเปลี่ยนแปลงในตลาดพอสมควรยกตัวอย่างเช่นเราจะมาปรับสินค้าให้ไปเหมาะกับผู้สูงวัยไหมตอนนี้ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นเยอะนะครับคุณสุรินทร์อันนี้ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจพอผู้สูงวัยปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยที่เขามีการเตรียมเรื่องการเงินไว้อย่างดีสำหรับที่จะใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายเขานะครับเพราะนั้นอันนี้เขายังมีกำลังซื้ออยู่นะครับสินค้ากลุ่มพวกที่แข่งด้วยคุณค่าอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ต้องจับตามองตรงนี้ว่าจะทำอย่างไรให้ตรงเป้าตรงประเด็นนะครับเราอย่าไปมองลูกค้ากลุ่มใหญ่ละถ้าเป็น SME ต้องเจาะเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับพยายามไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของเขานะครับถ้าสมมติเราเป็นคนขาย SME ที่ขายของในประเทศขายออนไลน์นี้ยังไงก็ต้องไปเรียกว่าใช้คำว่าสิงสถิตอยู่ในคอมมูนิตี้ที่พวกเขาคุยกันแล้วจะรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรเขาต้องการอะไรแบบไหนนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องที่ลงลึกถึงลูกค้าในปัจจุบันจริงๆนะครับแล้วก็ต้องพยายามอย่าพึ่งตลาดเดียวนะครับถ้า SME ที่ทำส่งออกอยู่แล้วเนี่ยเดิมทีอาจจะแบบโอ้สบายเลยมีลูกค้าประจำอยู่ประเทศนี้มีเจ้านี้นะครับขายอยู่เจ้าเดียวแล้วก็อาจจะ 80-90% ขายลูกค้ารายนี้รายเดียวอันนี้เสี่ยงมากๆนะครับต้องพยายามกระจายตลาดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มมีมาตรการอะไรแปลกๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแล้วบางทีเนี่ยพอเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นผู้ส่งออกไม่สามารถไปที่เดิมได้นะครับเพราะนั้นการกระจายตลาดลดความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็หลักๆแล้วคิดว่าเรื่องพวกนี้สำคัญครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องส่งออกก็ต้องดูเรื่องมาตรฐานให้ชัดเจนนะว่ามาตรฐานใช้คำว่าขั้นต่ำนะมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดที่เราควรมีคืออะไรอย่าไปคิดเหมือนรายใหญ่นะรายใหญ่คือมาตรฐานสูงสุดทุกอันที่มีในโลกนี้ฉันต้องทำให้หมดเพราะจะไปได้ทั่วโลกแล้วก็ได้ชื่อได้แบรนด์ได้อะไรต่างๆที่ดูแล้วมันมีผู้บริโภคมีความภาคภูมิใจที่ได้ซื้อของเขาแต่ SME ไม่มีงบขนาดนั้นครับมาตรฐานแต่ละตัวมันเป็นเงินทั้งนั้นนะครับคือคำว่ามาตรฐานเนี่ยมันจากในอดีตเนี่ยได้บอกว่าเรารับรองตัวเองไม่ได้ไม่มีใครเชื่อเลยต้องให้คนอื่นมารับรองให้ก็เลยกลายเป็นนี้คือคำว่ามาตรฐานแต่พอทำไปทำมา

0: ยอดขายที่ทำได้แต่ละเดือนไหมถ้าสูงกว่าหันไปที่อื่นเถอะครับเพราะว่ามันเจ๊งตั้งแต่แรกแล้วครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิสิตวันนี้ก็ได้คำแนะนำแล้วก็ได้เห็นพอจะเห็นทิศทางกันอยู่แล้วพอจะเห็นทิศทางสำหรับทางรอดของธุรกิจ SME ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะคุณวิสิตสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับคุณสรินาขอบคุณมากครับสวัสดี
1: ค่ะคุณวิสิตลิ้มลือชานะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยเอาอัปเดตผลฟุตบอลสักนิดหนึ่งเบลเยียมชนะสหรัฐนะไป4-1ก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมส่วนสหรัฐตกรอบท่ามกลางดราม่าประธานาธิบดีทรัมป์ออกมายอมรับนะว่าเป็นคนโทรหาจานนี่อันฟาติโนเองนะคะในการขอให้เคลียร์โทษแบนของบาโลกันแล้ววันนี้บาโลกันก็ลงแต่สุดท้ายพ่ายแพ้ค่ะหมดเวลานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ308

0: 80คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
11: ทุกวันเสาร์ 3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pisosoftwaregroup.com
15: 9:09 นสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังมาสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่7 กรกฎาคม 2569นะครับวันนี้วันที่7 เดือน 7นะใครมีกิจกรรมอะไรที่แคมเปญเกี่ยวกับ7 เดือน 7นี่ก็ลองไปหาไปค้นไปคว้าดูนะเมื่อวานนี้ผมเห็นอยู่แวบๆเหมือนกันนะไม่บอกว่าเป็นอะไรนะ7 เดือน 7นะฮะยังคงขลังอยู่นะครับสำหรับการทำแคมเปญทางการตลาดที่เรียกว่าเลขเหมือนกันในวันแล้วก็เดือนหรือบางครั้งอาจจะไปถึงช่วงเป็นอะไรนะฮะเลขสุดท้ายของปีด้วยซ้ำไปนะครับ7 เดือน 7 ปี 67อะไรประมาณนี้หรือว่า7 เดือน 7 ปีก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้อาจจะมีแคมเปญอะไรดีๆหรือเปล่านะฮะหลายๆคนก็ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมวันนี้ครับแขกรับเชิญที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องที่จริงๆพูดกันมาหลายครั้งพูดกันมาหลายรอบนะเกี่ยวกับเรื่องของ ESG เกี่ยวกับเรื่องของ Green Economy นะครับ SME เนี่ยมันต้องมีการปรับตัวผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กหรือขนาดย่อมเนี่ยต้องมีการปรับตัวครับวันนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Green Economy ครับเรื่องของ Recycleเรื่องของธุรกิจที่เขาบอกว่าเขามีโซลูชันในการทำธุรกิจหรือหาทางออกให้กับเรื่องของ Green Economy ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแขกรับเชิญจะมาพูดคุยกับเรานะครับเรื่องเกี่ยวกับโซลูชันที่น่าสนใจคือที่พูดที่ย้ำที่คุยกันหลายๆรอบเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าเราอยากให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจคืออาจจะคิดถึงอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยสนใจแต่ว่าต้องลงมือปฏิบัติได้คุณฟังต้องลงมือปฏิบัติได้จริงเหมือนที่ผมคุยกับดร.สมุทรใจเชื่อบ่อยๆหลายครั้งในรูปวันจันทร์นะครับบอกว่ามันต้องหาพลังงานสะอาดมันต้องทำในสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการอยู่รอดการอยู่ได้ของธุรกิจแล้วมันยังรวมไปถึงเรื่องของกฎกติกาในต่างประเทศที่เขาให้ความสำคัญประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะใหญ่ต้องใช้คำว่าค่อนข้างจะใหญ่หลายฝ่ายหลายคนมองว่าเรื่องนี้อาจจะอยู่แล้วดูไกลตัวแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าแขกรับเชิญพร้อมแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้น้องที่สถานีส่งสัญญาณมานะฮะเข้าใจว่าจะเข้ามาพูดคุยกับเราประมาณนี้นะครับ9:12 นสำหรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยถึงโซลูชันเรื่องราวของ Green Economy แล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนต้องให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักรู้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้กันแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้นะครับลองดูสิครับว่าธุรกิจที่เป็นขนาดกลางขนาดย่อมจะหาทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรกับคุณสยามนัทพนัสสอนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Sun Up Recycling จำกัดนะครับเป็นธุรกิจรีไซเคิลสารโซเวนต์และสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียนะครับ คุณสยามนัดอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับผมเราคุยกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือเข้าใจไม่ได้แต่มันเรื่องที่มีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจกันและผมก็คุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านของ Green Economy มาหลายครั้งหลายรอบรวมทั้งดร.พิพัฒน์ซึ่งอยู่เบรกที่2รายการด้วยแต่เรายังไม่เคยคุยกันจริงๆจังๆถึงขนาดที่ว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการนี้เนี่ยแล้วก็มีโซลูชันในการทำธุรกิจลักษณะแบบนี้เนี่ยผมย้อนความได้ไหมครับคุณสยามนัดว่าธ
16: ุ
15: รกิจที่คุณสยามนัดกำลังทำอยู่เราเรียกว่า Green Economy แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันคืออะไรยังไงแบบไหนเรียนเชิญนะ
16: ครับผมขออนุญาตพี่เอครับผมขอบก่อนอื่นขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในผมเรียกตัวเองว่าเป็น very small SME นะครับพี่ก็เทียบกับผู้ดำเนินรายการแล้วก็เทียบกับแขกรับเชิญท่านอื่นๆเนี่ยผมตัวเล็กมากนะครับก
15: ็
16: ขอฝากเรื่องฝากตัวพี่ๆด้วย
15: ยินดี
16: คร
15: ับ เดี๋ยวลองดูฮะเราจะมาดูกันว่าคนที่ถ่อมตนว่าเป็นคนตัวเล็กเนี่ยจะมีโซลูชันให้เรายังไงกันบ้างครับเรียนเชิญครับคุณเสี่ยนะ
16: ครับครับพี่ครับก็บริษัท Sun Up Recycling เนี่ยนะครับจริงๆก่อตั้งมาเนี่ยถ้านับเป็นจำนวนปีจริงก็7ปีแล้วนะครับแต่ตอนแรกๆผมก็ยังไม่ได้มีโรงงานนะฮะเพราะว่ายังไม่มีเงินนะฮะกว่าจะกู้ได้นะครับพี่ครับธุรกิจเราเนี่ยเรามี2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเนี่ยคือรับ Recycle Solvent นะครับ Solvent นะครับพี่Solvent มันคือกระบวนการSolvent มันคือสารเคมีที่ใช้ในการชะล้างในอุตสาหกรรมนะครับที่เราคุ้นๆนะครับยกตัวอย่าง Solvent เช่นทินเนอร์น้ำมันก๊าซเมทานอลไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ IPA อะไรพวกนี้ครับไอพวกนี้คือเป็นซับเซตนะครับ
15: ก็มันจะเรียนถามเลยว่าสารโซเวนต์นี่มันคืออะไรผมคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยทราบหรืออาจจะเป็นเรื่องไกลตัว
16: ครับผมถ้าใกล้ตัวที่เราใช้ชีวิตปกติเราเจอบ่อยๆนะครับก็คืออะไรก็ตามที่น้ำล้างไม่ได้โซเวนต์ล้างได้นะครับที่เราเจอกันเช่นทินเนอร์นะครับเอาไว้ล้างสีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งน้ำยาล้างเล็บเนี่ยครับก็เป็น
15: ก็ผมกำลังคิดถึงเรื่องเล็กๆเช่นน้ำยาล้างเล็บหรือสารอะไรก็ตามที่ล้างด้วยน้ำเปล่าไม่ได้มันจะใช้สารที่เรียกว่าโซเวนต์นี่ล้างอย่างนั้นใช่ไหม
16: ใช่ครับใช่ครับซึ่งโซเวนต์ในทางอุตสาหกรรมนะครับมันถือเป็นของเสียอันตรายนะครับก่อนที่จะมีโรงงานผมนะครับโรงงานที่มีการพ่นสีอะไรก็ตามที่มีการพ่นสีต้องใช้โซเวนต์นะครับ
15: โอ้นั่นหมายถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเนาะถ้าฟังแบบนี้ถูกไหม
16: ใช่ครับใช่ครับอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยแล้วก็นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตแล้วก็มีผลในเชี่ยวเยอะในบ้านเรานะครับอีกอันหนึ่งก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์แพคเกจจิ้งนะครับพวกนี้มีอะไรที่การที่มีการพิมพ์มีการทำสีพ่นสีนะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์มีการชะล้างมีทำความสะอาดคราบไขมันอะไรพวกนี้ต้องมีการใช้โซเวนต์หมด
15: ครับครับ
16: ซึ่งก่อนซึ่งโซเวนต์แบบนี้ก่อนที่จะมีโรงงานผมเนี่ยโซเวนต์แบบนี้ไปไหนโซเวนต์แบบนี้ไปไหนโซเวนต์แบบนี้นะครับวิธีกำจัดที่ถูกหลักวิชาการในอดีตนะครับคือการส่งเข้าเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเผาทำลายซึ่งแน่นอนการเผาทำลายเนี่ยแน่นอนว่าจริงๆถูกหลักนะครับถูกหลักวิชาการก็คือความอันตรายความอะไรหายไปแต่ในอดีตเราไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์นี่ครับการเผาทำลายนะครับแน่นอนว่าปล่อย VOC ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมากนะครับ
15: มันก็ขึ้นไปเป็นมลภาวะทางอากาศไปลอยขึ้นไป
16: ใช่ครับก็จะเปลี่ยนจากสารอันตรายให้เป็น CO2 ซึ่ง CO2 ถือว่าอันตรายน้อยที่สุดแล้วในแก๊งนั้นนะคร
15: ับ
16: ก็จะเป็นที่มาแบบนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าวิธีการกำจัดที่ถูกวิชาการที่สุดคือเผาทำลาย
15: คร
16: ับ แต่ประเทศขอโทษที่บางทีเราต้องพูดความจริงนะ10ปีที่แล้วผมรับผมได้การสนับสนุนมาจากไดก้านะครับรัฐบาลญี่ปุ
15: ่
16: นในการทำเซอร์เวย์ในตลาดประเทศไทยนะครับ
15: ครับ
16: ขยะของเสียที่เป็นของเหลวนะครับขยะของเสียที่เป็นของเหลวนะครับอะไรนอกจากโซเวนก็จะเป็นโซเวนน้ำมันเก่าอะไรทั้งหลายรวมกันนะครับก็มีประเทศที่มีประมาณ700,000กว่าตันต่อปีข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตนะครับอันนี้ก็สามปีที่แล้วนะครับ700,000กว่าตันต่อปีเนี่ยขณะที่ capacity เตาเผาขยะอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยมีประมาณ60,000กว่าตัน
15: ฮะ60,000กับ700,000นี่คนละเรื่องเลยนะตัวเลข
16: ครับนั่นหมายความว่าเตาเผาขยะถ้าไม่เผาอย่างอื่นเลยนะครับเผาแค่ขยะที่เป็นของเหลวอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอแล้วนะ
15: ก็ไม่พอ
16: ดังนั้นที่เหลือไปไหนนะฮะก็เลยข้อมูลก็ชัดเจนว่าเรียกว่าธุรกิจนี้ต้องเรียกว่า ขยะที่เป็นของเหลวนะครับคนดีเข้าเตาเผานะคนเหลวแอบทิ้งนะครับอันนี้สมัยก่อนนะครับ
15: แอบทิ้งนี่หมายความว่าแอบทิ้งยังไงหมายถึงทิ้งไปตามแหล่งสาธารณะทั่วๆไปนี่หรอ
16: คือแหมจริงๆเราก็เห็นข่าวกันเยอะนะครับคือต้องเรียนว่าขยะที่เป็นของเหลวเนี่ยมันแฮนดลิ่งไม่ได้ง่ายนะครับการเคลื่อนย้ายการขนย้ายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนขยะที่เป็นของแข็งนะครับคือพี่เอจะไม่เห็นขยะที่เป็นขวดพลาสติกวันนี้มันกระจายอยู่ตามถนนแหละเพราะมันมีกลไกของมันแหละมันมีซาเล้งมีอะไรเก็บไปขายทุกคนเห็นมูลค่าม
15: ันเป็นของชิ้นที่มันมองเห็นได้แต่ของเหลวมันมองไม่เห็นเพราะมันอาจจะอยู่ตามซอกตามหลืบตามอะไรได้
16: ใช่ครับใช่ครับผมเองก็เตอร์เวย์ทุกค่าหลายรายนะครับบางรายก็พูดตรงๆบางรายก็บอกก็วางตั้งไว้อะเดี๋ยวแดดวางไว้กลางแดดมันระเหยไปเองจับมือใครดมไม่ได
15: ้ผู้ที่ยอมอย่างนี้ได้ไหมคำเสียงนะผมแยกเป็นสองส่วนผู้ที่ทิ้งจากการใช้สารที่เรียกว่าโซเวนหรือของเหลวแบบนี้หนึ่งคือผู้บริโภคที่เป็น end user ทั่วไปอย่างผมที่ไม่ใช่โรงงาน
16: ครับ
15: ที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานที่ก็ใช้กันปกติทุกวันในโรงงานครับถ้าผมเนี่ยใช้ทินเนอร์ล้างสิ่งสกปรกในบ้าน
16: ครับ
15: หรือล้างยาทาเล็บซึ่งผมไม่ได้ทานะแฟนทาอะไรเงี้ย
16: ครับ
15: หมายความว่าไอ้น้ำยาทาเล็บผมต้องเททิ้งไปในซิงค์น้ำไปในอะไรที่มันเป็นช่องระบายน้ำหรือใส่เข้าไปในถังขยะเพื่อมัดแล้วก็ไปทิ้งในถังขยะเพื่อรถมาเก็บนั่นคือผู้บริโภคทั่วไปทำอย่างนั้นถูกไหมอันนี้คือความหมายที่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
16: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
15: ก็เอาน่ากลัวกันนะ
16: ก็เอาง่ายๆนะพี่เออู่ซ่อมสีตัวถังรถยนต์เนี่ย
15: โอเค
16: นะครับหน้าปากซอยแล้วเนี่ยนะเวลาเขาใช้คือน้ำยาหาเล็บนิดเดียวไงจริงๆก็โดยหลักก็ไม่ค่อยถูกนะแต่ว่ามันนิดเดียวไง
15: มันเดียว
16: คือเวลาปนไปกับน้ำ
15: มีผลน้อย
16: ปนไปกับน้ำมันก็มีผลน้อยปนไปกับน้ำเนี่ยมันก็ทำให้บีโอดีสูงขึ้นแหละน้ำที่ส่งไปบำบัดรวมกรุงเทพมหานครก็จะคุณภาพก็จะแย่ลงแต่มันนิดเดียวไงแต่ว่าถ้าขยับสเกลขึ้นไปหน่อยอู่ซ่อมสีตัวถังเนี่ย
15: จริง
16: นะพวกนี้ถามว่าไปไหน
15: เขาทิ้งยังไงกันนะผมไม่ทราบเลยเขาทิ้งยังไงก
16: ัน ขอโทษผมลงท่อนั่นแหละ
15: เหรอ
16: ส่วนมากก็
15: ทิ้งน้ำลงท่อเหรอ
16: ก็เทน้ำลงท่อนะครับอันนี้ตรวจอันนี้ก็ที่เซอร์เวย์ที่เจอจริงๆนะครับแต่ว่าจริงๆถามว่าเราเองก็ไม่ได้มีออปชันให้เขามากนะสมมติจะให้บริษัทผู้รับกำจัดถูกกฎหมายไปรับเขาเนี่ยที่เขามีนิดเดียวเองเนี่ยเขามีเลเซลว่าเขามีเดือนหนึ่งร้อยลิตรสองร้อยลิตรเนี่ยร้อยลิตรสองร้อยลิตรเนี่ยค่าขนส่งกินหมดนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามนำเสนอเคยก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสได้ช่วยภาครัฐนะฮะในการเป็นคณะกรรมการ BCG นะครับก่อนหน้านี้ก็พยายามนำเสนอนะฮะว่าเราควรจะมี collection point มีจุดรวบรวมนะครับมันจะทำให้กระบวนการไปเก็บเนี่ยมันค่าขนส่งไม่กินหมด
15: เมื่อสักครู่นี้คุณสยามนะพูดถึงใจกล้าญี่ปุ่นทำยังไงอ่ะ
16: ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีจุดรวบรวมครับเหมือนเช่นเดียวกัน
15: ใครเป็นคนรวบรวมจากแหล่งอุตสาหกรรมรวบรวมจากอู่ซ่อมรถหรือคนทำอู่ซ่อมรถเป็นคนไปส่งที่จุดรวบรวมคอลเลกเตอร์คืออะไร
16: ที่คอลเลกเตอร์ก็จะมีทั้งหน่วยงานท้องถิ่นนะฮะแล้วก็พวกยี่ปั้วซาปั้วทั้งหลายนะครับก็พี่เอนึกถึงขยะแบตเตอรี
15: ่
16: แบตเตอรี่ที่ญี่ปุ่นเราทิ้งเลยไม่ได้เราต้องเอาไปคืนที่ร้านมือถือที่เราซื้อมาพวกนี้ก็จะรวบรวมนะครับถ้าไม่มีกระบวนการรวบรวมแบบนี้คือประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชนที่จะดีขึ้นมันก็จะทำให้ลดค่าขนส่งลงนะครับมันก็ทำให้อุตสาหกรรมที่เกิดได้มากขึ้นก็มี SME เกิดขึ้นนะมารับรีไซเคิลรับอะไรได้เยอะขึ้นนะครับ
15: นี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงโอเค
16: ครับ
15: แล้วซันอัพรีไซเคิลทำอะไร
16: ครับเราก็รับโซเวนต์แบบนี้ครับเราก็รับโซเวนที่ใช้แล้วเนี่ยโซเวนที่ลากสีโซเวนที่ปนเปื้อนที่ใช้เสร็จแล้วเนี
15: ่
16: ยเรารับมารีไซเคิลด้วยกระบวนการกลั่นนะครับนี่หอกันสูงๆเลยเราก็กลั่นตามนี
15: ้วันนี้คุณไม่ใช่เวลี่สมอลแล้วอ่ะถ้าข้างหลังคือหอกันของคุณนี่ไม่ใช่เวลี่สมอลแล้วนะ
16: ยังสมอลอยู่ครับพี่ยังใช้นี่ไม่หมดนะครับพี่ครับ
15: แล้วยังไงกระบวนการเป็นไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยครับ
16: กระบวนการเราก็จะไปรับมาแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ผมปูแบ็กกราวด์เมื่อกี้เนี่ยเราไม่มีปัญญาไปรับหลายเล็กๆพูดตามตรงนะเราก็จะรับเราก็จะเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับอุตสาหกรรมใหญ่เช่นอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้งนะครับคนที่พิมพ์ฉลากพวกนี้ก็จะมีปริมาณโซเวนต์เป็นปริมาณหลักตันนะครับหลากหลายตัน อย่างทุกเช้าก็จะมีโรงไอเล็กทรอนิกส์เราก็จะรับมาประมาณ20ตันทุกเช้านะเราก็จะรับมาแล้วเราก็เอามาคัดแยกนิดหน่อยนะครับพอมาคัดแยกแบ่งตามประเภทแล้วเราก็ส่งเข้าหอกลั่นสูงๆนี่นะครับเพื่อเพียวินไฟนะครับพอเรากลั่นมันเสร็จเราจะได้โซเวนสะอาดสะอาดกลับมาใช่ไหมครับพอโซเวนสะอาดสะอาดกลับมาไปไหนผมก็จะเอาไปส่งคืนที่เดิมนะครับพี่เอาไปส่งคืนที่เดิมมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้คือเซอร์คูลาร์อีโคโนมีโดยหลักการจริงๆเลยครับพี
15: ่อ๋อส่งคืนที่เดิมหมายถึงยังไงวิธีการ
16: ก็ผมรับมาจากพี่เอนะครับผมรับมาจากพี่เอผม
15: สมมติผมไปอู่ซ่อมสีรถสมมติ
16: ครับถ้าเป็นอู่ซ่อมสีรถก็จะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าได้แหละครับ
15: ผมเป็นคลัสเตอร์ของอู่ซ่อมสีรถที่มีสมาชิกหรือสมาคมประมาณสักร้อยบริษัท
16: โอ้ท่านยอดเยี่ยมเลยพี่ถ้าพี่อย่างนี้มานะผมก็ไปรับจากพี่เอมานะคร
15: ับผมมีเซ็นเตอร์ให้อยู่เพราะผมรวบรวมจากสมาชิกผมมาปุ๊บโอ้ผมรับคุณรับจากผมปุ๊บคุณก็ไปโรงงานของคุณปุ๊บ
16: ใช่ครับ
15: กระบวนการแล้วไงต่อเอากลับมาคืนให้ผม
16: ใช่ครับผมกลั่นเสร็จนะครับก็ได้เป็นทินเนอร์ถ้าอู่ท่าจะเป็นมักจะเป็นทินเนอร์นะครับผมก็ได้ทินเนอร์สะอาดบริสุทธิ์นะครับคุณภาพดีเกือบเท่าของใหม่นะครับผมเอาไปคืนพี่เอนะครับพี่เอก็ใช้ได้เลยพี่เอใช้เสร็จพี่เอก็ส่งกลับไปผมก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับพี่
15: อ๋อโหมันก็เฮ้ยอันนี้โอเคมากเลยนะของที่ผมใช้แล้วส่งไปที่ซันอัพรีไซเคิลปึ้งส่งกลับมาให้ผมก็ใช้ได้ของที่ผมส่งให้นั่นแหละคุณทำให้มันสะอาดกลับมาแล้วผมก็สามารถใช้ของนี้ได้เหมือนเดิมซึ่งอาจจะ
16: มันก็จะวน
15: ประสิทธิภาพมันอาจจะลดลงไหมหรือยังไง
16: โดยแล้วแต่การใช้งานลูกค้าแต่สูงสุดนะครับสูงสุดอย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมการันตีความบริสุทธิ์ที่ 99.993% นะครับก็ถ้าเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์รายนึงที่ผลิตชิ้นส่วนให้ iPhone เนี่ยชิ้นส่วน iPhone เนี่ยจุ่มโซเวนจากโรงงานซันอัพรีไซเคิลนะฮะก็วนอยู่อย่างนี้มา5ปีแล้วนะครับก็ยังใช้ดีอยู่ยังไม่มีใครมาบ่นผมนะก็ถ้าเป็นบางอุตสาหกรรมเช่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยความบริสุทธิ์ถูกมากมันก็จะวนอย่างเงี้ยครับก็จะเมื่อกี้คำถามพี่เอคือคุณภาพด้อยลงไหมโดยทฤษฎีมันจะด้อยลงนิดหน่อยด้อยลงมากน้อยเนี่ยแล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะครับแล้วแต่สปีชีส์ของโซเวนด้วยนะครับ
15: กระบวนการนี้อีกนิดนึงใช้เวลาในการรีไซเคิลนานไหม
16: จริงๆก็ไม่นานหรอกครับพี่ไม่นานก็มาแล้วแต่คิวมากกว่าปกติ
15: มันจะอยู่ที่คิวเลยคือตัวกระบวนการไม่นานหรอกขึ้นอยู่กับระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกค้าที่ส่งเข้ามา
16: ใช่ครับ
15: เป็นหลัก
16: ใช่ครับใช่ครับพี
15: ่ average capacity เราเป็นยังไง
16: ครับ capacity จริงผมพูดจริงๆก็เต็มตั้งแต่ day 1เลยครับพี่พอดีต้องเรียนว่าคนทำรีไซเคิลแบบผมเนี่ยมีเยอะนะจริงๆมีเยอะนะแต่ว่าผมมาทีหลังในตลาดครับพี
15: ่ครับ
16: ผมก็ต้องจับตลาดกลุ่มบนที่สุดกลุ่มอัลตร้าพรีเมียมที่คุณภาพใต้ของใหม่ที่สุดนะครับถ้ามันเป็นช่องว่างช่องเดียวในตลาดนะครับ
15: คือ
16: ถ้าคนอื่นผู้เล่นรายอื่นที่ทำเนี่ยก็คือสมมติเอาจากอุตสาหกรรมยานยนต์มากลั่นเสร็จเนี่ยจะกลับไปอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้คุณภาพไม่พอก็จะทำได้แค่ไปขายตามสีทาบ้านตามร้านไทยวัสดุนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้จะราคาถูกคุณภาพไม่ดีผมมาใหม่ในตลาดเงินก็น้อยกว่าเขาก็ไม่ขอไม่ไปฟาดราคาตลาดนั้น
15: ผมก็จะเล่นตลาดบนแมสมีคนครับเป็นมีคนเทคมาเก็ตแชร์ไปเยอะแล้วอะไรอย่างน
16: ี้ใช่ครับ
15: แล้วของคุณอัลตร้าพรีเมียมนี่คือกลุ่มไหนครับ
16: ก็กลุ่มที่ใช้ทดแทนของใหม่ได้เลยนะครับที่ผมเรียนไปว่าอย่างอิเล็กทรอนิกส์ผมการันตี 99.993% คือคุณภาพมันเท่าของใหม่เลยแหละครับ
15: โอ้โหอ่ะทีนี้กำลังกลับมาถึงอีกพาร์ทนึงว่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่าตัวธุรกิจนี้เป็นการครบลูปของการทำ circular economy
16: ใช่ครับ
15: แล้วในบ้านเราเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาอาจจะเขาควรจะต้องอยู่ตรงไหนของอีโคซิสเต็มของคุณสยามนะแต่หมายถึงเขาถ้าจะให้เขาคอนเซิร์นเรื่องนี้ให้เขาตระหนักเรื่องนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงไหนของจุดนี้เขาคงมาสร้างโรงงานอย่างคุณไม่ได้โอเคสมมุติเขาอาจจะมีเงินแต่เขาอาจจะไม่มีโน้ตฮาวหรือเขาอาจจะไม่สามารถที่มาเก็ตแชร์ได้แต่เราอยากจะให้เขาตระหนักเหมือนกับที่คุณสยามนะตระหนักหรือพวกเราควรทำยังไงเราควรจะอยู่ตรงไหน
16: ครับผมคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับช่วงการทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ผม ต้องใช้เวลาเยอะคือการสร้าง awareness นะครับพี
15: ่
16: คือด้วยความที่ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกสอนมาว่าไอ้ขยะพวกเนี้ยนะครับยังไงส่งเข้าเตาเผาถูกวิชาการ
15: คร
16: ับแอบทิ้งถูกที่สุดอันนี้ถูกที่สุดแล้วไม่มีใครสู้แล
15: ้
16: ว
15: ไม่ถูกวิชาการแต่ถูกที่สุดง่ายสุด
16: ถูกราคาถูกที่สุดง่ายที่สุดนะครับทีนี้ไอ้การที่เรามีโซลูชันใหม่ที่นั้นเราบอกว่ารีไซเคิลได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาในการที่จะที่เขาจะเชื่อนะครับว่ามันรีไซเคิลได้แล้วสุดท้ายของที่กลับมาฉันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเซอร์ติฟิเคชันยาวๆเนี่ยเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จริงเนี่ย to be fair นะพี่เออุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ใช้โซเวนเกรดดีมากนะตู้เทียบกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเขาจะเข้มงวดที่สุดเลยเข้มงวดมากนะครับก็อย่างแรกเนี่ยก็จะหมดไปกับการสร้างความเข้าใจนะครับทีนี้พอสร้างความเข้าใจเสร็จอยากจะรีไซเคิลนะครับท่านเองก็ต้องมีกระบวนการแยกขยะในโรงงานท่านเหมือนกันนะครับอันนี้สำคัญนะครับกระบวนการแยกขยะในโรงงานเนี่ยผมยกตัวอย่างมีโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ไทยรายหนึ่งนะครับในอดีตเนี่ยประเดี๋ยวธุรกิจมา 40-50 ปีเนี่ยในอดีตเนี่ยขยะที่เป็นของเหลวเขาทิ้งลงบ่อเดียวกันบ่อนี้มีน้ำเสียมีน้ำปนน้ำมันมีน้ำปนโซเวนนะครับซึ่งการไม่แยกขยะมันทำให้รีไซเคิลอะไรไม่ได้เลยแล้วน้ำตรงนี้ช่วยไม่ได้ส่งเข้าเตาเผาอย่างเดียวเคสที่เป็นเคสสตั๊ดดี้ที่ดีมากนะครับคือสิ่งที่ผมไปช่วยเขาทำเนี่ยคือช่วยแยกลายถ้าเป็นโซเวนต์นะครับถ้าเป็นโซเวนต์พวกทินเนอร์ของท่านนะครับท่านเก็บไว้ถังหนึ่งนะครับท่านเก็บไว้บ่อหนึ่งนะครับถ้าเป็นน้ำปนน้ำมันนะครับท่านเก็บไว้อีกบ่อหนึ่งนะครับแค่ท่านแยกแบบนี้ท่านประหยัดไปได้เดือนละประมาณไม่ใช่ปีหนึ่งครับทั้งปีประมาณ40ล้าน
15: โอ้โห
16: เพราะว่าถ้ารวมกันเนี่ยทำอะไรไม่ได้เผาอย่างเดียวแต่ถ้าแค่แยกกันนะครับโซเวนต์กลัดที่สันทับรีไซคลิ่งได
15: ้
16: นะครับน้ำเสียน้ำปนเปื้อนน้ำมันกลัดด้วยอีกธุรกิจนึงของผมด้วยการกลัดบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนคูลแลนต์ก็คือพูดง่ายๆรีไซเคิลได้ทั้งคู่แค่แยกขยะนะครับ
15: แต่การรีไซเคิลมันต้องมีต้นทุนแต่หมายความเมื่อกี้คุณเสียงนักอะไรจะพูดถึงว่าคุณประหยัดได้ไป40ล้านแสดงมันไม่ใช่ต้นทุนมันกลับกลายเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงั้นหรอ
16: ก็เป็นคือถ้าบริหารจัดการดีๆนะครับมันคือการลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเดิมทีบริษัทนี้ทำถูกกฎหมายนะครับเดิมทีน้ำในบ่อทั้งหมดเนี่ยส่งเข้าโรงปูนเพื่อเผาอย่างเดียวใช่ไหมครับตัวเลขที่ส่งเข้าโรงปูนอันนี้ผมให้ค่าเฉลี่ยง่ายๆนะประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อตันอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่เขาต้องเสียนะครับแค่ท่านแยกขยะเนี่ยแค่ท่านแยกโซเวนต์ออกโซเวนต์เนี่ยเอามากลั่นได้การเสร็จผมเอาไปคืนท่านในราคาถูกกว่าโซเวนต์ใหม่อันนี้ท่านลดต้นทุนแล้วเห็นไหมฮะ
15: อ๋อท่านไม่ต้องไปซื้อโซเวนต์ใหม่ท่านซื้อโซเวนต์มือสองพูดง่ายๆแต่เป็นมือสองที่เกรดพรีเมียมเกือบเท่าคุณภาพเท่าโซเวนต์มือหนึ่งโอเค
16: ใช่ครับมือสองของท่านเองด้วยนะของท่านเองท่านใช้ไปเองท่านเอาไปคืนเองนะครับเพราะนั้นท่านมั่นใจได้มากกว่าผมแหละนะครับแล้วก็ค่ากำจัดที่ตันละ3,000-5,000ท่านไม่ต้องเสียละนะเพราะว่าท่านเอามากันที่ผมก็คืนอันนี้สองส่วนนะคอสเซฟิกสองส่วนจากโซเวนต์นะส่วนที่สามคือน้ำเสียน้ำปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยก็เหมือนเดิมท่านส่งเตาเผานี่ท่านบำบัดเองท่านค่าบำบัดเองของท่านเนี่ยนะครับถูกกว่า 3,000 บาทแน่นอนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงครับ
15: อ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยลอจิกมันได้นะผมว่าคือถ้าท่านแยกของเหลวแต่ละประเภทออกจากกันแล้วส่งของเหลวที่เป็นโซเวนต์มาที่ซันอัพรีไซเคิลการส่งมาให้ซันอัพเนี่ยซันอัพไม่ได้คิดตังค่ารีไซเคิลถูกไหม
16: ไม่ได้คิดครับก็จะ
15: แต่ว่าซันอัพทำเสร็จแล้วจะขายคืนคุณขายในราคาที่ถูกกว่าที่คุณซื้อของใหม่นั่นคือรายได้ที่ซันอัพทำอยู่นั่นคือโมเดลของซันอัพ
16: ใช่ครับ
15: แล้วคุณก็ได้ของถูกด้วยแล้วคุณภาพเกรดเกือบเท่า 100% 99.93% ซึ่งใช้งานได้ในราคาไม่แพงโอ้ยอย่างนี้มันก็วินวินทั้งคู่ไม่มีใครเสียพูดถึงขอให้คุณคอนเซิร์นแล้วคุณลงทุนแล้วการลงทุนทำถ้ามันแยกเนี่ยแยกออกจากการสองบอร์ดเนี่ยต้นทุนมันสูงไหมผมพยายามคิดถึงคอสเนี่ยเพราะ SME ชอบคอนเซิร์นเรื่องคอส
16: ใช่ก็พอดีโรงงานเขาเป็นโรงงานใหญ่นะคร
15: ับ
16: ก็มีการเดินท่อการเดินอะไรก็เป็นต้นทุนของเขานะครับแต่เขาก็ไปโบกลบคูณหารคำนวณกันเองก็เขาก็คืนทุนภายใน2ปี
15: โอ้ครับโอเคการสร้าง awareness นั่นคือการตระหนักรู้ทำให้คนคอนเซิร์นและให้ความสำคัญ
16: ครับ
15: ความยากต่อไปของเรื่องนี้คืออะไร
16: ค ความยากก็มาเรื่องที่สองเนี่ยการแยกขยะการปรับกระบวนการภายใน
15: โอ้อันนี้ยากอันนี้ยากจริง
16: ครับครับพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนะครับก็จริงๆก็ส่วนมากนะครับส่วนมากเนี่ยผล

0: บัญชีพวกนี้ต้องท็อปดาวครับพี่เอกครับ
1: คือ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังพูดถึงโปรเจกต์ที่มันร่วมกันระหว่าง2ฝ่ายเวลาผมเดินเข้าไปโรงงานลูกค้าเนี่ยนะครับขยะของเสียอยู่กับฝั่งเซฟตี
1: ้
0: เซฟตี้เอเวอร์โดนเมนจอป
1: อ
0: ใช่ไหมครับการซื้อโซเวนการซื้อโซเวนใหม่กลับเข้าไปอยู่ที่จัดซื
1: ้อ
0: คนใช้งานและคนที่ต้องเป็นคนปรับปรุงกระบวนการแยกขยะคือโปรดักชันใช่ไหมอาจจะรวมถึงฝ่ายถ้ามีบางบริษัทใหญ่เลยมีฝ่ายอาคารฝ่ายฟาซิลิตี้ก็ต้องเป็นคนดูเรื่องลงทุนแยกท่ออะไรนี้เพราะฉะนั้นพอมันเป็นหลายฝ่ายเนี่ยบางทีเราคุยเหนื่อยหน่อยมันหลายฝ่ายมันต้องคุยระดับท็อปดาวลงมานะครับก็เหนื่อยนิดนึง
1: มันต้องปรับ mindset ปรับวิธีคิดคนของคนด้วยเนาะถ้าอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับใช่สำคัญเลยครับคือ mindset ต้องเห็นตรงกันเพราะว่าส่วนมากถ้าคนรู้สึกโอ้ทำไมแยกขยะเพิ่มภาระทำไมไม่ใช่หน้าที่ฉันเนี่ยถ้าบริษัทไซโลเนี่ยไซโลแบบเอ้ยหน้าที่ฉันอย่างนี้เอ้ยจะมาเพิ่มงานฉันอะไรอย่างนี้ก็คุยเนี่ยครับพี
1: ่
0: แต่ถ้าผู้บริหารมักจะเข้าใจนะพี่นะ
1: คือผมอะเข้าใจว่า SME เนี่ยอยากทำรู้ว่าทำแล้วมันคุ้มทำแล้วมันได้แต่อย่างที่บอกคือว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมันคือการลงทุนหรือมันคือต้นทุนมันต้องแยกบางคนคิดว่ามันเป็นต้นทุนแต่ถ้าคิดว่าเป็นการลงทุนแล้วระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันมีรายได้รีเทิร์นกลับมาแล้วมันลดได้จริงเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าไอ้คุณสิ่งที่คุณลงทุนทำในวันนี้เนี่ยกลับไปเส้นของคุณด้วยวิธีการแยกกันเนี่ยลงทุน2ล้านสมมติ2ปีคืนทุนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณใช้โซเวนที่ผ่านการรีไซเคิลได้อย่างโอ้โหระยะยาวคือประหยัดยาวๆไปก็มันก็ต้องลงทุนก่อนแต่แรกถูกไหมทั้งนั้น
0: ครับครับก็จริงๆเมื่อกี้พี่เอพูดเขาว่า mindset จริงๆสำคัญมากนะครับพี่ถ้าผู้ประกอบการนะครับถ้ามองว่าการปรับตัวให้กรีนเนี่ยนะครับถ้ามองว่าเป็นต้นทุนเนี่ยเราจะรู้สึกไม่อยากทำอะไรที่เป็นต้นทุนเนี่ยไม่อยากทำแต่ถ้ามองว่าเป็นการลงทุนนะพี่แล้วมองเป็น investment เนี่ยมันก็คือสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวเพราะอนาคตอันใกล้ครับพี่ธุรกิจเดี๋ยวนี้มันเมื่อก่อนเราคุยแค่ว่าเอ้ยของต้องถูกคุณภาพพอทำคุณภาพดีอ่ะ
1: ครับ
0: วันนี้มันของถูกคุณภาพดีและต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันเพิ่มไดเมนชั่นที่3มาถ้ามันไม่เขียวอนาคตใครจะซื้อหรือจะจ้างงานเราครับพี่ยิ่งอนาคตนะครับพรบอากาศสะอาดเข้ามาพรบ Climate Change เข้ามาหรือแม้กระทั่งผลกระทบจาก CBAM นะครับคนวันนี้ผมก็ได้ลูกค้าเยอะจากคนที่ได้รับผลกระทบจากCBAM ที่ค้าขายกับยุโรปนะครับเพราะการรีไซเคิลที่ผมมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการลดสโคป3ของท่านเหมือนกันนะครับวันนี้มันก็จะมาจากกลุ่มที่มีซัพพลายเชนมีการค้ากับยุโรปเริ่มต้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับวันนึงเนี่ย SME เราผมเข้าใจว่าตัวเลขที่ SME ที่ดูจากสทว.เนี่ยก็ประมาณ 35% ของมูลค่าเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งเป็นเส้นเลือดฝอยเนี่ยอันนี้อยากให้กำลังใจว่าจริงๆ SME เนี่ยถ้าท่านไม่ทำเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาเนี่ยเศรษฐกิจภาพรวมก็จะแย่เหมือนกันนะครับ
1: ผมว่ามันเป็น2ส่วนนะถ้าคุณพูดแซมนะผมตรงนี้ส่วนแรกก็คือเรื่องของคุณจะอยู่รอดในธุรกิจของคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าโลกทั้งโลกหรือว่าภายนอกเนี่ยเขาไปทางนี้กันหมดแล้วเขาจะตั้งกำแพงเขาจะมีกฎกติกานู่นนี่นั่นระเบียบส่วนที่2คือถ้าคุณทำตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยระยะยาวคุณไม่ต้องมานั่งปรับตัวใหม่แล้วถึงวันที่มันเขาเรียกอะไรนะฮะพอไฟลนก็แล้วคุณจะมานั่งทำอ่ะผมว่ามันไม่ทันมันไม่
0: ครับ
1: ถ้าเตรียมการตั้งแต่วันนี้ถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณอย่างนั้นจะแชร์สิ่งที่คิดสิ่งที่ทำกับ SME ให้เขาเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคุณทำให้หมดเลยเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนในการอธิบายให้เขาลงมือปฏิบัติทฤษฎีผมว่าเขาเข้าใจแต่เขาลงมือปฏิบัติผมไม่ยาก
0: ก็
1: หาเงินหารายได้ทุกวันนี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วต้องมานั่งคิดถึงเรื่องกรีนอีกเหรอตายกันพอดี
0: ครับพี่จริงๆจะว่าไปนะผมเริ่มเห็นเทรนด์อะไรบางอย่างนะครับพี่เอกครับถ้าตอนที่เริ่มโรงงานนี้ใหม่ๆนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกคนสนใจไดเมนชั่นเดียวเลยครับว่าโซเวนที่รีไซเคิลเนี่ยต้องราคาถูกไม่งั้นฉันไม่ซื้ออ ย่างเดียวเลยพูดเรื่องกรีนไม่มีใครสนใจเลยครับพี่วันนี้เริ่มมีภาพเลยครับเฮ้ยคุณเบียร์ผมลดคาร์บอนฟุตปรินท์ได้เท่าไหร่ เริ่มมีคำนี้นะครับผมคำว่าฟุตพิ้นได้หลายขอตัวเลขทั้งนั้นเราก็เลยต้องทำงานร่วมกับอบก.นะครับในการเซอร์ติฟายว่าคาร์บอนฟุตพิ้นเป็นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็หลักกลายเป็นว่ามันก็มี2แฟกเตอร์แล้วเรื่องราคาต้องไปได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วมีแฟกเตอร์ที่2มาคานกันก็คือกรีนไหมนะครับคาร์บอนฟุตพิ้นเท่าไหร
1: ่
0: สองเรื่องแล้วนะครับไอ้เรื่องกรีนเนี่ยวันนี้เอาจริงนะผมไม่คิดว่าคือถ้าพูดเรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรผมสำหรับ S&P นะผมคิดว่ามันบางท่านยังรู้สึกมันไกลตัวนะเพราะว่าแน่นอนแหละมันมีต้นทุนค่าเซอร์ติฟายค่าไปขอการรับรองทีเวอร์นะครับ
1: มัน
0: ยังไกลแหละแต่นี่แต่ผมแค่จะบอกว่าโอเคสเต็ปแรกที่ท่านทำเนี่ยผมว่าทุกคนมีคำถามนะครับพี่จะให้ผมกรีนผมยังไม่เห็นตลาดเลย
1: จริ ง
0: แต่ผมยังไม่เห็นตลาดเลยให้ผมลงทุนหรอแล้วก็ผมจะขายได้เท่าไหร่คือในแง่บาลานซ์ชีทเนี่ยที่ผมแล้วเรเวนิวผมจะเพิ่มเท่าไหร่อันนี
1: ้
0: มันจะฟอร์แคสต์ยังไงอะครับ
1: ใช่
0: ไหมฮะก็ผมว่าเนี่ยคืออย่างแรกเลยที่ต้องเรียนเนี่ยอย่างแรกที่ต้องเรียนเนี่ยคือผมว่าอย่างแรกคือลดขยะของท่านก่อนนะลดขยะก่อนลดขยะเสร็จท่านแยกขยะก่อนอันนี้สำคัญเพราะว่าผู้บริหารส่วนมากนะครับจะดูที่วัตถุดิบขาเข้
1: า
0: ถ้าเป็นเคมีก็จะดูในเคมีที่เป็นของใหม
1: ่ครับ
0: แต่ขาออกเขาไม่ค่อยดูจริงๆถ้าดูตรงเนี้ยจริงมันมี potential เยอะนะอันนี้อย่างแรกท่านanalysisในองค์กรท่านก่อน
1: องค์กรก่อน
0: โดยองค์กรก่อนว่าท่านทำอะไรได้บ้างท่านลดต้นทุนได้คือการต่อสู้ของธุรกิจในอนาคตเนี่ยมันแค่นี้เองถ้าท่านอยากได้ราคามากขึ้นท่านต้องทุ่มด้วยอินโนเวชันอะไรใหม่ๆที่มันตอบ
1: จริงจริง
0: แต่ถ้าจะทำแบบเดิมเนี่ยท่านต้องลดต้นทุนเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้มันก็เริ่มพิสูจน์ว่าการรีไซเคิลมันไม่ใช่โกกรีแล้วไม่ได้อะไรในระยะยาวมันก็เป็นการลดต้นทุนท่านเหมือนกันเพราะนั้นความสามารถในการแข่งขันท่านเกิดจากการลดต้นทุนผ่านกระบวนการรีไซเคิลอันนี้อย่างที่หนึ่งครับอย่างที่สองพี่เอว่ามันแล้วมันเป็นการเตรียมความพร้อมครับพี่ถ้าอนาคตกฎระเบียบเข้มข้นมากขึ้นอนาคตใครจะจ้างท่านใครถ้าเป็นโลจิสติกใครจะจ้างถ้าท่านไม่กรีน
1: ใช่ใช
0: ่ก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตถ้าท่านปรับตัววันนั้นท่านจะปรับตัวไม่ได้ท่านต้องลงทุนทีก้อนใหญ่นะครับผมก็จะให้ขอตอบไปสองข้อนี้นะครับ
1: การปรับตัวให้รวดเร็วเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับเรื่องนี้เรื่องที่สองคือการลดต้นทุนเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจมีแค่สองอย่างไม่ลดต้นทุนก็หารายได้เพิ่มแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วแน่นอนครับ Startup Recycling เป็นโซลูชันสำหรับทั้งเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่2แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ทำธุรกิจมา7ปีนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ SME ที่เขาคอนเซิร์นมากขึ้นใช่ไหมเพราะคุณก็มีลูกค้าที่เป็น SME อยู่ด้วย
0: เห็นมากขึ้นครับตอนแรกจะได้แต่บริษัทใหญ่บริษัทข้ามชาติเลยครับตอนหลัง SME เข้ามาทุกอย่างที่2เนี่ยครับพี่คือทุกครั้งที่ว่าผมกลั่นเป็นอย่างเดียวเนี่ยพี่ชีวิตนี้ผมทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วผมกลั่นเป็นอย่างเดียวเลยนะก็พอผมกันเสร็จเนี่ยผมก็พบว่าตลาดเนี่ยมันจะมีความกว้างกว่านี้หน่อยมันจะมีน้ำปนคูลแลนด์นะครับพี
1: ่
0: น้ำปนคูลแลนด์โรงงานที่มีการตัดเจาะกลึงก็มักจะใช้น้ำมันคูลแลนด์ในการลดอุณหภูมิใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ไอ้น้ำปนคูลแลนด์เนี่ยก็จะเป็นมีปริมาณเยอะมากในตลาดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีน้ำพวกน้ำลงชุบครับน้ำปนโลหะนะครับที่มีบนนิกเกิลน้ำอะไรที่เป็นน้ำฟ้าครับน้ำลงชุบอะไรเป็นต้นหรือว่าน้ำจากโลหะอัญมณีนะครับ
1: ครับ
0: น้ำพวกเนี้ยเอ้ยผมก็กลั่นได้ด้วยว่าผมก็จัดการมันด้วยการกลั่นได้นี่เนี่ยคือทุกวันในน้ำพวกเนี้ยวิธีกำจัดก็มักจะเติมเคมีแล้วก็ส่งไปกำจัดต่อที่เดินสแกนนะครับแต่การเติมเคมีมันก็จะไม่ตกตะกอนเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มตะกอนก็จะสร้างปัญหาหนึ่งนะครับเอ๊ะจริงๆผมกลั่นเป็นอย่างเดียวโซลูชันผมก็ทำได้ด้วยนะโน้ตฮาวผมเนี่ยมีอย่างเดียวเลยพี่ทำยังไงให้กลั่นแล้วประหยัดพลังงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วการกลั่นมันก็เป็นศิลปะของการเล่นกับไม่กี่อย่างเองครับมันก็การเล่นกับโฟเลตอัตราการไหลอุณหภูมิความดันสามอย่างเองครับพี่
1: เพราะนั้น
0: เอาน้ำมาบำบัดโดยการกลั่นเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบอกเฮ้ยแพงอะเดี๋ยวคุ้มเหรอเพราะท่านไม่ได้ถึงการต้มน้ำเองมันต้องใช้พลังงานสูง
1: ใช่
0: แต่ผมเองใช่ไหมแต่ผมเองก็เหมือนกับต้มน้ำมันยอดเขาฮะผมลดความดันลงน้ำมันยอดเขาจะไม่ได้เดือดที่ร้อยองศาใช่ไหมจะเดือดที่อาจจะ70-80แล้วแต่ความดัน
1: อ๋อไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนสูงขนาดนั้น
0: ครับก็เลยผมก็เลยมีอีกขาหนึ่งนะครับก็คือสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียน้ำที่ท่านมีเนี่ยน้ำปนคูลแลนต์นะครับน้ำปนน้ำมันทั้งหลายน้ำปนโลหะน้ำลงชุบนะครับ ไอเดียก็คือผมก็สร้างเครื่องบำบัดน้ำก็ไปตั้งให้ท่านเลยนะครับแทนที่จะส่งกำจัดแพงๆก็เลขได้ครับ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อตันนะครับ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อตันท่านก็สร้างเครื่องบำบัดน้ำท่านก็ไปตั้งที่โรงงานท่านเลยท่านก็บำบัดเองซะเลยสิต้นทุนท่านเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทต่อตัน
1: อ๋อเอาขึ้นไปตั้งเลยแล้วคุณมาบัตรประตูก็กลับไปใช้น้ำที่มันบัตรเรียบร้อยแล้วได้เลยอ๋อเหรอมันมี
0: ใช่ครับ
1: มันสามารถเอาไปตั้งที่โรงงานได้เลยเหรอฮะ
0: ใช่ครับก็เป็นเราก็ดีไซน์ตามแรงงานลูกค้านะครับก็ที่ตอนนี้ก็จะลงมาถึง SME มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ต้องขอบคุณนะครับ BOI นะครับBOI ก็มีแพ็กเกจนะครับเรียกว่ามาตรการ Smart and Sustainable Industry นะครับ
1: ครับ
0: มาตรการเรียกว่ายกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับบวกข้อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับท่านซื้อเครื่องบำบัดน้ำ2ล้านบาทท่านเอาเป็น tax credit ได้สีได้1ล้านบาทครึ่งนึงเนี่ยมันทำให้จุดคุ้มทุนหลายๆโรงงานปีเดียวเองครับไม่รู้ตั้งราคาถูกจะขึ้นราคาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย SME ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็จะมี green loan นะครับท่านถ้าจะเห็นว่ามี green loan เยอะแยะมากมายนะครับถ้าท่านทำกรีนโลนเพื่อไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไม่ว่าจะแยกร้านการผลิตแยกขยะหรือทำเครื่องบำบัดน้ำเสียของตัวเองนะครับอันนี้ก็มีดอกเบี้ยถูกเยอะแยะเลยนะครับช่วยได้ก็จะลงมาถึงก็จะมาถึง SME มากขึ้นนะครับ
1: โอ้โหถือว่ามีทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญแล้วทำตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะผลักดันกันยังไงนะฮะคุณสยามนัทเป็นคนแรกที่ผมเชิญมาคุยกับเรื่องนี้นะเราคุยมาเป็นร้อยครั้งร้อยคนเพราะฉะนั้นคิดปฏิบัติและเอาไปทำจริงได้นี่คือโซลูชันของการทำรีไซเคิลในยุค ปัจจุบันซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและต้องบอกว่ามันสามารถคืนทุนได้และต้นทุนไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะครับผมมีเวลาคงได้คุยกันอีกในภาค2นะคุณสยามนัดเวลาเราจำกัดแล้วหมดจริงๆขอบพระคุณมากที่มาแชร์ข้อมูลดีๆวันหลังคุยกันใหม่นะครับผม
0: ได้ครับยินดีครับพี่เอครับขอบพระคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับโอ้โหเยี่ยมมากนะข้อมูลน่าสนใจแล้วเป็นข้อมูลดีๆนะครับก่อนปิดเบรกกันนะครับผมมีข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่อยากเป็นเศรษฐีเงินล้านห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทครับและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมนี้รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทรวม7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยคุณนะครับให้ออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายเรื่องได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากออมสินนะครับยิ่งซื้อนะครับทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับก็ลุ้นได้นะครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวท่านเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ใครที่กำลังมีแพลนนะครับกำลังจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้ข้างเดียวหรือคนเดียวนะครับลำพังดูแลธุรกิจเวลานอนยังแทบไม่มีนะครับต้องมาปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกครับยังไม่มีเวลาครับยิ่งต้องไปเฝ้าหน้างานด้วยยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านกลัวช่างจะเทงานบอกเลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านในยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดนี้เพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตให้ดีที่สุดครับวันนี้เรามีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวกับงาน Landy Home Open House ลดแรงนะครับ Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขานะครับในงานคุณจะพบกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อธนาคารชั้นนำพร้อมกับเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยครับพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับสำหรับใครอยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดนะครับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เจอกันบ่ายโมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับที่แลนดี้โฮมสาขาราชพฤกษ์ลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์โทรศัพท์029383456ครับคิดสร้างบ้านนะครับพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านแต่วันเซ็นสัญญางบประมาณไม่บานปลายแน่นอนงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับผมอ่ะอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อ3กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้มีการประชุมกสทช.ครั้งที่20/2569มีวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น16วาระจาก69วาระโดยคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลครับรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าวันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญคือการรับเรื่องร้องเรียนรายการโทรทัศน์วาระการอนุญาตในการปักหรือตั้งเสาเดินสายวางท่อหรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมโดยวาระที่ 5.14 ที่ประชุมกสทช.เห็นสมควรมีหนังสือขอความร่วมมือให้บริษัท RS Multimedia จำกัดผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

0: ช่อง8ให้ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหารายการที่อาจเป็นการกล่าวถึงหรือพาดพิงบุคคลในข่าวและคำนึงถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเห็นสมควรส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพซึ่งผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นสมาชิกเพื่อดำเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา40แห่งพรบการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์พ.ศ. 2551จากกรณีผู้ร้องเรียนอาจได้รับความเสียหายจากการออกอากาศรายการลุยชนข่าวเมื่อวันที่17สิงหาคม2568วาระที่ 4.9 เรื่องที่ประชุมกสทช.พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอใช้สิทธิตามมาตรา39วรรค1แห่งพรบการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2544ในการขอเดินสายเคเบิลใต้น้ำบริษัท International Gateway จำกัดโดยจะเดินสายเคเบิลใต้น้ำใต้ท้องทะเลฝั่งอันดามันจังหวัดสตูลถึงสุดเขตน่านน้ำไทยและวาระที่ 5.6 เรื่องการประชุมที่ประชุมกสทช.เห็นชอบคำขอใช้สิทธิตามมาตรา39วรรค1แห่งพรบการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2544ในการขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสารดังนี้1บริษัททรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นจำกัดจำนวน3คำขอ3เส้นทาง2บริษัททรูมูฟเอสยูนิเวอร์แซลคอมมูนิเคชั่นจำกัดจำนวน2คำขอ2เส้นทางและ3บริษัทจัสเทลเน็ตเวิร์คจำกัดจำนวน5คำขอ5เส้นทางและ4บริษัทโทรคมนาคมจำกัดแห่งชาติจำกัดมหาชนจำนวน2คำขอ4เส้นทางโอเคเรียบร้อยอาจารย์วิพัฒน์อยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฝั่งคัด 6.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับมีคอมเมนต์แนะนำอะไรอย่างไรในเบรกแรกที่คุยกันเรียนเชิญเลยครับอาจารย์
1: ครับก็ดีใจนะครับที่คุณรพงศ์เอาเคสนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์เรื่องของตัว ESG หรือเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นธุรกิจหรือสามารถจะสร้าง business model ได้แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นความสมาร์ทอันหนึ่งที่เราสามารถจะ adapt ธุรกิจที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อโลกในอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีช่องทางในการเอางานที่เราจะช่วยโลกเนี่ยมาเป็นธุรกิจได้ก็คือวินวินไปด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วโอกาสของทางซันอัพเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะว่าวันนี้เขาทำเรื่องของรีไซเคิลสารโซเวนต์ซึ่งตลาดนี้มันก็ยังเขาเรียกกว้างขวางอยู่นะครับการเติมเต็มยังมีไม่จำกัดเพราะว่าอย่างที่คุณสยามนัดเรียนว่าสารมันมีต้อง 700,000-800,000 ตันแต่ว่าถ้าจะเราจะพึ่งการเผาอย่างเดียวมันมีแค่ capacity 60,000 ตันเองนะครับดังนั้นธุรกิจอันที่เป็นเรื่อง recycle solvent เนี่ยผมว่าแกก็มองขาดแล้วก็ stable แล้วก็เริ่มมาทำเรื่องของสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียนะครับผมว่าอันที่3ที่แกน่าจะทำต่อก็คือว่าในเมื่อเรา recycle solvent เรามีเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องของการขนส่งที่ต้องมายังโรงงานของแกนั้นเราจะทำเป็นโมบายยูนิตได้ไหมที่เราจะสามารถเคลื่อนตัวระบบเนี่ยไปให้บริการณโรงงานเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะต่อยอดธุรกิจได้นะครับ
0: เป็นรับตัวโซเวนที่ใช้แล้วตามโรงงานต่างๆนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ไม่ต้องขนมาที่โรงงานของบริษัทของคุณสยามนัดละแต่ว่าไปรีไซเคิลณโรงงานที่มันมีสารโซเวนที่ต้องการรีไซเคิลเลยทีเดียวนะครับทีนี้อันหนึ่งที่ ผมคิดว่าอยากจะเสริมก็คือว่าเวลาที่ธุรกิจจะพิจารณาว่าจะลงทุนในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่เนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบในเรื่องของที่คุณวรพงศ์บอกว่ามันประหยัดต้นทุนได้ไหมมันสร้างรายได้ได้ไหมนะครับผมอาจจะประมวลออกไปเป็น3คำจำง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าธุรกิจเห็นช่องทางเซฟนะผ่านการรีไซเคิลตัวนี้ว่าโซเวนต์มันขายได้แล้วก็เขาสามารถจะรับซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าต้นทุนของใหม่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของearnก็คือการสร้างรายได้เนี่ยในมุมเนี้ยมันจะมีเรื่องของคาร์บอนที่เราพูดกันอยู่ในรายการหลายครั้งว่ามันมีสโคป1สโคป2สโคป3ใช่ไหมครับแล้วในสโคป3เนี่ยมันเป็นเรื่องของซัพพลายเชนแล้วก็มันมีอยู่ประมาณ15ประเภทจริงๆเรื่องการกำจัดของเสียเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทก็คืออยู่ในแคท5ก็คือของเสียระหว่างผลิตกับแคททิกอรี12ก็คือของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับก็คือหลักการใช้งานไปแล้วนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เราสามารถที่จะไปบันทึกบัญชีได้ว่าฟุตพริ้นท์ระหว่างที่เราไม่ได้ทำในเรื่องนี้รีไซเคิลกับหลังทำแล้วเนี่ยมันมีการลดอิมิชันไปได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถได้เครื่องบล็อกคาร์บอนเครดิตมาแล้วก็เอาไว้ขายในอนาคตเป็นรายได้ได้อีกต่างหากนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเคยคุยในรายการว่าในเมื่อธุรกิจสามารถจะเห็นช่องทางว่า

0: ขยายผลได้ในอนาคตนะครับผม
1: ฮะ
0: อาจารย์ยังไม่เบื่อจะคุยเราก็ไม่เบื่อจะคุยเรื่องนี้กันนะอาจารย
1: ์ท้ายที่สุดคุณสยามน่าจะมีเขาเรียก deliverable 2อันก็ได้นะครับก็คือสาร solvent recycle กับ carbon creditที่สามารถจะส่งมอบให้กับโรงงานเอาไปใช้ในการเทรดได้ในอนาคตด้วยครับ
0: ครบจบในที่เดียวว่าอย่างนั้นนะครับ one stop service
1: ครับ
0: ได้ครับผมอังคารหน้าคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพลความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพลคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่

0: ่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
13: จูสังกมาสารวัตร
12: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
13: เรื่องง
12: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
14: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการ

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
2: ์10:08 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่7 กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะยังมีสถานการณ์ให้ต้องตามกันต่อนะคะภาพของบรรยากาศหุ้นไทยเองก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะคะหลังจากดัชนีขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดในรอบนี้นะคะก็ต้องดูกันนะคะว่าจะอยู่ได้ยาวนานขนาดไหนนะคะสัญญาณมีอะไรบ่งชี้แล้วก็ในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศก็ยังคงต้องติดตามนะคะเราเห็นภาพใหญ่ๆนะคะประเด็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทรนด์ AI ชิปหรือตลาดที่หลีดด้วยหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ค่อนข้างมีความผันผวนนะบางวันก็ถูกแรงขายกันออกมาค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีก1วันนะคะถ้าไปมอนิเตอร์ตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะบางตลาดเนี่ยปรับตัวกดลึกค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะอย่างเกาหลีใต้คอสปีเช้าวันนี้แบบเรียลไทม์เนี่ยลบไป 5.95% นะคุณผู้ฟัง478 จุดค่ะทรงเดียวกับทางฝั่งของญี่ปุ่นนะแต่ญี่ปุ่นก็ลบประมาณเปอร์เซ็นต์กว่า800 822 จุดนะตอนนี้ลบ 1.09% ค่ะส่วนตลาดอื่นๆหางเส็งที่ฮ่องกงนะคะก็พยายามยืนเขียวนะมีสลับแดงไปบ้างเล็กน้อยตอนนี้เขียวอ่อนๆ อยู่ที่ 0.12% นะคะสำหรับหางเส็งเวียดนามเป็นอินเด็กซ์นะคะวันนี้ก็ถอยเช่นเดียวกันค่ะเวียดนามลบอยู่ 9.33 จุดนะ 0.51% นะดัชนีตอนนี้ 1,834 จุดนะคะรวมถึงภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะก็ภูมิภาคส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนลบแบบนี้ไทยก็จะยืนเขียวได้ยากนะคะตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยเรียลไทม์ตอนนี้ 1,611.43 จุดนะลบอยู่ 5.45 จุด 0.34% วอลุ่มการซื้อขายก็ค่อนข้างคือคักนะ10นาทีแรกตอนนี้แตะ 10,000 ล้านเรียบร้อยนะคะ 11,733 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้อ่ะก็มีความกังวลใจเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐนะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของดอลลาร์ที่ยังแข็งค่าแล้วก็กดดันนะหลายสินทรัพย์อย่างทองก็ยังกดดันประเด็นนี้แล้วก็จับตาการประชุมเฟดด้วยนะคะจับตามินิสการรายงานการประชุมเฟดนะตอนนี้เดี๋ยวพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์กันหน่อยค่ะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณจิติมาครับ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยจริงๆทั่วโลกวันนี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนลบบางตลาดลงแรงมากเลยคุณเจริญอย่างเกาหลีใต้นะช่วงนี้ตลาดที่หลีดด้วยกลุ่มชิปกลุ่ม AI ผันผวนมากเลยนะช่วงนี้ค่ะคุณเจริญค่ะค่ะ
3: ก็เกาหลีใต้ช่วงนี้ก็ลงเยอะนะถือว่าเวลาผู้หญิงน่าจะวิ่งแรงสุดในช่วงนี้ตลาดเขาผู้กลุ่มผู้ชิปเยอะนะครับเนี่ยนั่นก็คงเป็นเงื่อนไขเฉพาะตัวไปนะครับเนี่ยตอนนี้เด็กนักเรียนหรือว่าจริงๆมันเนี่ยกระแสฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้หวิ่งลงมาเพราะนักเตะเขาบวกได้นะครับนะแต่ว่าอีเซียมันก็อาจจะมองอย่างนึงนะครับว่าเขามองว่าไอ้หุ้นไอ้ลงทุนเองอาจจะมันคุ้มไหมอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นเหตุของการขายหุ้นหรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆน
2: ะ
3: ถ้ากระบอกถ้ากระแสนอกมันไปได้อยู่มันไม่น่าซีเรียสอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีตัวของอะไรฟ็อกคอนเนี่ยที่เขาออกตัวนี้ออกมานะก็ถือว่าอะไรได้เขาเติบโตดีนะฮะนะครับในกลุ่มพวกคุ้มชิดเหมือนกันพวกเนี้ยนะครับนะนั้นเราก็เลยมองถึงนี้ปุ๊บเนี่ยกระแสพวกนี้อาจจะเป็นช็อตเทอร์เพราะว่าช่วงนี้มันจะกำลังใกล้ประกาศงบนะเดี๋ยวงบออกมาแล้วมันออกมาดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันกลับเล่นกันใหม่บอกอย่างนั้นนะนะครับนะดังนั้นต้องรอดูนิดนึงครับแต่ในกรณีวันนี้ที่หุ้นมาเราวันนี้ที่เหวี่ยงลงมาเนี่ยทั่วใช้ลงมาเยอะหน่อยก็คงมาจากหนึ่งก็คือมาจากสองตัวก็คือเดลต้าถูกกับนะข้อนี้ที่ตู้ลงมานะครับเนี่ยหลังจากหุ้นมันเกิดกระแทกลงมาแล้วก็ที่สำคัญคือบ้านเราเองก็ขึ้นมาก่อนแล้วถูกไหมครับขึ้นไปพยายามขึ้นไปถึงนู่นแหละ1620 นิดหน่อยนะครับนะวันนี้ก็ลงมาย่างๆอยู่แถว1610เนี่ยผมว่ามันเรื่องปกตินะเรื่องการขายกำไรเฉยเพราะว่าวันนี้เองมีการสลับหน้าเมื่อวานนี้กลุ่มแบงค์พักนะเดลต้าเมื่อวานไม่ลงฮะแต่วันนี้กลุ่มแบงค์ขึ้นมาได้ลดค่าลงแทนแสดงว่าภาพตลาดเนี่ยแค่แบบโรเททอ่ะคือหมุนตัวได้เงินอยู่นะครับขายกลุ่มหนึ่งซื้อกลุ่มหนึ่งวนๆมาอยู่นั้นอันนี้ทำให้ตลาดหุ้นมันมองเลยมองยากตรงที่ว่า เรามีทางคาดหวังว่าต่างชาติน่าจะเข้าต่อนะเพราะดูจากทรงที่เขาผ่านมาเนี่ยซื้อมาต่อเนื่องนะครับเนี่ยแต่พอช้างมันพูดมันเลยดูยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ชัดเนี่ยเพราะว่านี่เขาซื้อต่อหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนมีการสลับตัวเล่นนะครับ
2: แต่ก็ไม่ได้มองภาพเสียทรงอะไรใช่ไหมคะคุณเจริญสำหรับการที่ขึ้นมาแล้วมีย่ออะไรแบบนี้ทรงยังสวยอยู่เนาะค่ะ
3: แต่ยังสุดคือบอกก่อนครับว่าหุ้นเนี่ยขึ้นได้ลงได้เรื่องปกติพูดก่อนนะฮะ
2: ค
3: ือขึ้นได้ลงได้ปกติไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วห้ามลงก็ขึ้นแล้วห้ามลงมันคงไม่ใช่นะครับนะคือเวลามันเทคตัวปุ๊บเนี่ยเราดูเงื่อนไขของการเทคเพราะอะไรนะครับเนี่ยซึ่งวันนี้ถามว่าเรามีประเด็นปัจจัยหรือเปล่าผมบอกเลยเราก็ไม่เห็นมีประเด็นอะไรของเรานะไม่มีนะครับเนี่ยแล้วที่มันคือต่างชาติยังซื้ออยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นปัจจัยบวกตลาดนะครับเนี่ยก็ยังคาดหวังต่างชาติเข้าอยู่แล้วก็หุ้นก็มีการเปลี่ยนตัวแล้วบ้านนี้วันนี้บ้านเราเองมันมีรอดูตัวงบเหมือนกันมีงบของกลุ่มแบงค์นะครับเนี่ยถ้าออกมาได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นตัวเสริมตลาดได้เหมือนกันแล้วก็การขึ้นตลาดวันนี้มันขึ้นมาเร็วเพราะว่าเราพื้นฐานโดยการซื้อการขายเนี่ยมันมีเชิงการเล่นเก็งกำไรนะครับนะงั้นพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคนก็จะวนขายเนี่ยผมก็เลยไม่ได้แตกใจแล้วสังเกตว่าตอนขายให้ดูง่ายเลยว่าตอนนี้หุ้นมันตกลงมาตอนที่หุ้นขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนกันหรือว่ามันต่างกันนะครับเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้ามองแบบนี้นะตอนขึ้นได้แข็งกว่าถูกไหมฮะเขามาทั้งวอลลุ่มมาทั้งหุ้นที่หลากหลายนะฮะแต่งซื้อมีความต่อเนื่องอะไรนะฮะแต่พอวันนี้กลุ่มเกณฑ์ว่าหุ้นมันดูทรงๆเฉยหุ้นมันไม่ลงทุกตัวนะพอวันนี้เองอย่างที่บอกคือวันนี้กลุ่มแบงค์สับขึ้นมาเนี่ยคือมันลงเฉพาะตัวแล้วก็ลงแบบลงมาอันนี้เรามองเป็นบวกแสดงว่าตลาดหุ้นยังดูแข็งอยู่แล้วก็ sentiment มุมต้นตลาดเนี่ยยังมองเป็นเชิงบวกนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากังวลใจอาจจะพิจารณาเป็นรายตัวที่ถอยลงมาอาจจะถอยมาทำให้เรานั้นจ่ายเงินน้อยลงหรือว่าดิสคาวลงมาหน่อยสำหรับหุ้นที่หลายๆคนสนใจอ่ะอย่างเฉพาะตัวเนี่ยคุณเจริญคะคนก็จะถามกราฟเนาะเพราะเมื่อวานนักใครตามข่าวก็จะมีประเด็นเรื่องของผู้บริหารขายแต่ว่าก็ขายในสัดส่วนที่น้อยมากอ่ะคุณเจริญแล้ววันนี้หุ้นย่อลงมาหน่อยอะไรเงี้ยนะคะมองยังไงอ่ะสำหรับตัวนี้มีคนถามเฉพาะตัวมาเหมือนกันค่ะคุณเจริญคะ
3: คือประเด็นของกราฟเนี่ยก็ถ้าล็อตก่อนเอาก่อนย้อนไปก่อนหน้าคือเทมเพลตถูกไหมฮะที่ขายออกมา
2: ใช่ที่เป็นบิ๊กล็อตค่ะ
3: ก็เอฟเฟกต์ในรอบหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ทุกท่านมันเป็นเรื่องของของอะไรของการเปลี่ยนมือของคุณถือหุ้นนะครับเนี่ยไม่ได้กลับมาที่เดิมนะมาทำเข้ามา64นะครับเนี่ยแต่เพราะว่านี่ก็มองเอ๊ะผู้แทนขายหุ้นนะเจ้าของขายหุ้นอย่างเงี้ยนะครับนะก็เลยมองเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าถูกไหมแต่จริงๆแล้วเขาไม่ขายก็ถูกถ้าผมจำผิดจะขายที่604นะจำไม่ผิดนะ
2: นะ
3: แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ราคาที่ต่ำอะไรก็ราคาตลาดนั่นแหละนะครับนะนั้นผมว่าอันนี้เองอาจจะเป็นเรื่องของอะไรของการเทรดบนกระดานเฉยนะครับนะไม่ได้มีซีเรียสนะครับก็วันนี้เลยก็ลงน้อยๆเงี้ยลงบัตรกว่าๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็ซุ่มพุ่งก็ไม่ได้เสียตรงอะไรนะครับนั่นจวนนี้ท่านย่องมาเนี่ยผมว่ามีคนซื้ออยู่เพียงแต่ว่าตัวของกราฟเองช่วงหลังเนี่ยอาจจะขึ้นแล้วไม่สุดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีประเด็นว่าเทรดมันจะขายก่อนหรือเปล่าถูกไหมฮะก็มาดูช่วงจะไม่เดินสินค้ามั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนั้นมันก็เล่นช่วงนี้มันอาจจะเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่าอีกทีแล้วเนี่ยแต่ต้องดูงบแหละถ้างบมาดีเดี๋ยวคุณก็กลับไปเล่นกันใหม่นะครับ
2: ค่ะโอกาสที่จะกลับไปแถวไฮเดิมแถวที่ขึ้นไปแถว67-68ได้มีมากน้อยขนาดไหนคะคุณเจริญถ้ามองจากส่ง
3: แถว67-68อันนี้ต้องรอที่หนึ่งฮะรอให้มันขี่ให้จบ
2: ค่ะ
3: ว่าทางนู้นก็จะต่อไหมถ้าไม่มีอะไรมันก็จะกลับตู้เล่นกันได้นะครับเนี่ยวันนี้เพราะวันนี้ข้างมันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคนก็กลัวจะโดนขายหมด
2: ค่ะการโลเทชเนี่ยตอนนี้ที่คุณเจริญบอกเนาะว่าอาจจะมีการโลเทชเปลี่ยนตัวหมุนบ้างตอนนี้เท่าที่ดูทรงของตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะหมุนไปหากลุ่มไหนเพิ่มเติมไหมคะคุณเจริญนี่คุณฟังถามหุ้นประกันเข้ามาเหมือนกันมีโอกาสจะหมุนมาไหมเพราะเห็นสัญญาณบางตัวที่เหมือนกับราคาอาจจะเริ่มขยับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเจริญคะ
3: ประกันนี้มันประกันส่วนใหญ่มันจะตามแบงค์นะครับเนี่ยเพราะว่าเขาก็คือต้องอย่าลืมอย่างว่าประกันเนี่ยต้นทุนเขาคือเบี้ยประกันถูกไหมฮะเขาเอาเบี้ยมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีเป็นค่าเคลมค่าอะไรเขาประกันถูกไหมฮะครับนั่นคือส่วนที่เขาแต่ในเงินเขาก็ต้องไปหารายได้รายได้เขาคือกินดอกเบี้ยกินส่วนต่างแล้วก็ไปลงทุนนั่นแหละนะครับเนี่ยแต่สังเกตว่าช่วงเนี้ยมันก็จะขึ้นเป็นพักๆนะพอกระแสดอกเบี้ยเป็นยังไงมันแถบต่างกระแสดอกเบี้ยนะครับเนี่ยถ้าดอกเบี้ยมันทิศทางทรงตัวดีขึ้นแรงต่ำมันก็อาจจะกลับมาเล่นกันใหม่อะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้หุ้นมันก็เลยดูเป็นขนาดไซด์เวย์อยู่นะครับเนี่ยคำถามคือกลับมาเล่นกันไหมเนี่ยมันก็ต้องไปดูถ้าผมนะประกันโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีหุ้นที่มันไม่เหวี่ยงไม่หวือหวาอยู่แล้วคือมันก็ซื้อแล้วก็ถือยาวๆนะครับเนี่ยนั้นตลาดชั่วโมงนี้ถามว่าเขาจะเล่นประกันแค่มันมองตัวไหนก็จะมองกลุ่มนี้แทนก่อนกลุ่มไฟแนนซ์เพราะมันแสดงใจวิ่งตามชัดเจนกว่าเรียกว่าเหวี่ยงได้หวือหวากว่านะครับเนี่ยนั้นมันต้องมองคนละมุมนะว่าคุณซื้อประกันนะคุณซื้อด้วยเหตุผลอะไรถ้าซื้อแบบลงทุนโดยยาก็ว่าไปถ้าเกิดซื้อมากะมาหวังแบบวางขายซื้อขายเล็กๆกันไปเนี่ย มันคงไม่ใช่
2: อาจจะไม่เหมาะ
3: หุ้นมันขึ้นกันแบบ
2: น
3: ั้นใช่ครับนะ
2: ค่ะโอเคอ่ะไปดูมอสแอคทีฟกันหน่อยด้วยคุณเจริญมีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะวันนี้ค่ะ
3: วันนี้ก็ตัวที่เด่นๆก็แน่นอนวันนี้ก็ตัวผมจะบอกวันนี้กระโดดขายเยอะอยู่กันนะในเชิงปริมาณนะครับ6275ร้อยบาท50นะครับแล้วก็ตัวไทยแบงค์ครับวันนี้แบงค์ยืมแบงค์ยืมได้นะครับ395วันนี้บวกมา25ตังค์นะครับเนี่ยไทยแบงค์230บวก1บาทนะครับ BBL ครับ1935บวก3บาทนะครับเนี่ย SCB ครับ15275วันนี้บวกมา1บาทนะครับเนี่ยเดลต้าครับ314นี่ลบไป5บาทนะก็น่าเป็นผลจากลบน่าจะมาจากเดลต้าหลักแล้วก็กันกุลทั้ง4บาท40ตังค์วันนี้ลบไป2ตังค์นะส่วน LT 64.25 เสมอตัว LT รอบนี้ถือว่าแข็งนะคือราคาไม่เบี่ยงลงไปนะคือขึ้นมาแล้วยืนแล้วก็ปักหลักแต่พี่ว่าแก๊ปขึ้นอันดูนะไม่กว้างนะครับนะแล้วก็ตัว CDF ครับ22นี้บวกมา30ตังค์แล้วก็ตัวทูก็13.1นี้บวกมา10ตังค์นะครับนะก็ถ้ามองในช่วงนี้กลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะเป็นตัว CDF ที่ดูเด่นในแง่การขยับขึ้นมานะครับ
2: ค่ะโอเควันนี้ให้กรอบไว้ยังไงคะคุณเจริญดูแล้วน่าจะเคลื่อนไหวแถวนี้มั้ยหรือมีโอกาสจะเจอแรงขายมากขึ้นในภาคบ่ายหรือจะมีโอกาสมีแรงซื้อกลับคืนมาอ่ะเรามองยังไงคะคุณเจริญคะสำหรับวันนี
3: ้ตอบยาก
2: เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่ละวันเนี่ยที่เราติดตามกัน
3: ให้สังเกตตรงข้อหนึ่งว่าถ้าบาทจะมาซื้อทรงขายนะครับเนี่ยคือช่วงนี้เราต้องมองต่างชาติเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับนะงั้นถ้าถามบางอย่างก็มันก็ดูตัวที่ต่างชาติเล่นนะพวกแบงก์พวกเอ็ดวานพวกเดลต้าตัวใหญ่พวกเนี้ยนะครับเนี่ยอยู่ต้องดูว่ามันขยับไปทางไหนถ้ามันยังยืนอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะถ้าอาจจะขายก็ขายน้อยนะครับนะแต่ถ้าเกิดเขาซื้อก็ต้องดูพวกนี้ทั้งใหญ่บางใหญ่ก็จะมีโอกาสการซื้อมากกว่าแต่ผมอยากดูจากพฤติกรรมที่เขาเล่นมาตลอดช่วงผ่านมาเนี่ยผมว่าน่าจะยืนฝั่งซื้ออยู่นะมองอย่างนั้นครับ
2: ค่ะเมื่อวานก็นักทุนสามัญขายกลุ่มเดียวเลยนะ 1,900 กว่าล้านที่เหลือซื้อหมดแม้ว่าจะหลักร้อยกว่าล้านใช่ไหมคะคุณเจริญคะค่ะ
3: ก็บอกว่าปีนี้ถ้ามีนี่ยอดสะสมเนี่ยกลายเป็นนี่ฮะกลายเป็นกองทุนนะฮะขายอยู่คนเดียวทั้งปีนะฮะ
2: ค่ะแต่ว่าเราก็เห็นสัญญาณที่ดีสำหรับฟันโฟนะของต่างชาติที่ขยับเข้ามาอย่างมีนัยยะเริ่มมีนัยยะมากขึ้นใช่ไหมคะคุณเจริญถ้าเราติดตามกันค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญค่ะ
3: ครับผมครับครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าตลาดก็ยังรักษาระดับได้ดีนะคะแล้วก็เห็นสัญญาณระหว่างช่วงตลาดขึ้นกับตลาดลงก็จะเห็นเลยนะคะว่าก็ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งนะเหมือนที่นักวิเคราะห์บอกแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีการโรเตทบ้างนะคะเปลี่ยนกลุ่มในการที่จะลงทุนบ้างนะคะก็แต่เสาหลักสำคัญตอนนี้เนี่ยหลายคนน่าจะรอดูผลประกอบการนะในส่วนของไตรมาส2นะหลายๆตัวถ้าออกมาดีนะโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นแรงหนุนนำให้กับบรรยากาศแล้วก็ภาพของเซตให้สามารถที่จะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นอัปเดตทองคำสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันนะคะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มในช่วง Money Clinic วันนี้เป็นช่วงการตอบคำถามทองคำวันนี้ก็ยังทรงตัวอยู่แถวนี้ค่ะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ก็อ่อนตัวลงไปบาทละ200บาทนะคะ Real Time ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 60,050 บาทค่ะขายออกอยู่ที่ 65,250 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 66,050 บาทนะคะส่วนราคาทองสปอตนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,140 เหรียญ นะคะส่วนสัญญาทองคำล่วงหน้าก็ลดลงไปอยู่ที่ระดับ4,153เหรียญต่อทอชนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็จะจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือ Fed Minute ประจำเดือนมิถุนายนนะเพื่อที่จะอาจจะหาสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวโน้มในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ดูท่าทีของประธานเฟดท่านใหม่คุณเควินวอชเป็นสำคัญด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เป็นประจำค่ะทุกช่วงของวันอังคารนะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มแล้วก็วันนี้เป็นช่วงของการตอบคำถามมีหลายคำถามฝากไว้ในช่วง Money Clinic ค่ะ
4: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
2: ค่ะช่วงวันนี้กันอีกวันนี้นะคะเช่นเคยเราพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะวันนี้เจอกันนะวันอังคารนะคะก็มาตอบคำถามกันนะยังเป็นอังคารต้นเดือนกรกฎาคมนะมีหลายคำถามที่ ส่งเข้ามานะวันนี้มีคำถามเรื่องการลงทุนเหมือนกันนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าจะมีความหวังรู้สึกใจชื้นสำหรับภาพของการลงทุนแต่ก็ยังคงต้องตามเนาะหลังจากตลาดหุ้นไทยดูดีขึ้นนะ 1,600 จุดนะคะไปไล่เรียงกันพินัยกรรมก็มีเรื่องที่ดินสปก.ก็มีแล้วก็เรื่องของการแก้หนี้ที่เป็นหนี้ธุรกิจโดยเอาทรัพย์สินส่วนตัวไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะไปที่คุณฟ้าท่านแรกนะคะคุณฟ้าถามเรื่องของพินัยกรรมค่ะโค้ชคะถามว่าพินัยกรรมที่มีหลายๆฉบับเนี่ยหมายถึงว่าคนเดียวทำเนี่ยนะคะแต่มีหลายฉบับเราจะยึดถือตามวันที่ล่าสุดเป็นสำคัญใช่ไหมคะและจำเป็นจะต้องมีการเขียนหักล้างระบุว่ายกเลิกฉบับก่อนหน้าหรือไม่คะเขาบอกว่าพอดีคุณพ่อเสียชีวิตนะแล้วก็พบพินัยกรรมที่เป็นฉบับมือเขียนด้วยตัวเองเลยทั้ง2ฉบับนะคะซึ่งปรากฏว่าเนื้อหาทั้ง2ฉบับเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็ดูแล้วจะเหมือนเป็นการอัปเดตทรัพย์สินส่วนตัวส่วนนึงแต่ว่าอีกส่วนนึงอ่ะก็มีการปรับเนื้อหาข้างในนิดหน่อยด้วยแต่ว่าเจอ2ฉบับเลยวันที่แตกต่างกันแต่ไม่ได้มีการหักล้างว่าฉบับก่อนหน้าไม่ใช้แต่เผอิญ2ฉบับนี้มีจุดต่างกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีความยังไงดีคะแบบนี้ยึดตามฉบับใหม่ล่าสุดวันที่ไหมคะ
5: อันดับแรกต้องเช็คก่อนว่าเป็นพิธีกรรมที่ใช้ได้ไหมพูดให้ใจเสียเพราะว่าถ้าเขียนด้วยลายมือของคุณพ่อทั้งฉบับใช่ไหมมีการระบุวันปีที่ทำคุณพ่อลงลายมือชื่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีพิธีกรรมที่ทำโดยการใช้วิธีการพิมพ์เอาเนาะถ้าเป็นการพิมพ์เอาเนี่ยเนี่ยก็อาจจะต้องมี
2: ต้องมีพยานใน
5: การลายมือคุณพ่อก็ไม่มี
2: คือเคสเนี้ยไม่ต้องมีพยานก็ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเขียนด้วยลายมือชื่อตัวเองนะคะค
5: ่
2: ะ
5: ได้นะครับแล้วก็ตัวพิธีกรรมมี2ฉบับใช่ไหมอันนี้ก็ตามความเข้าใจก็ถูกต้องแล้วก็คือก็ต้องยึดตัวที่เป็นฉบับล่าสุดอันนั้นคือถือว่าเป็นตัวที่ล่าสุดแล้วนะครับเนื้อหาในนั้นก็ถือว่าถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดนะทั้งนี
2: ้
5: ถ้าเกิดว่ามีเนื้อหาที่ขัดแย้งกันกับของฉบับเก่านะยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันนะครับอาจจะดูใจร้ายหน่อยอย่างเช่นฉบับเก่าบอกว่าบ้านยกให้นายเอฉบับที่สองผมว่าฉบับใหม่ฉบับล่าสุดย้อนให้บีอะไรเงี้ยอันนี้เขาได้ขัดแย้งกันใช่ไหมก็ต้องยึดตามตัวฉบับล่าสุดใช่ไหม
2: ฮะ
5: ถ้าเนื้อหาที่มันไม่ขัดแย้งไม่ได้พูดถึงนะครับหรือไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นฉบับแรกมีการพูดถึงที่ดินที่ยกให้อะไรอะนายสีแล้วกันนะนะครับแต่ฉบับล่าสุดไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้ไปอัปเดตเรื่องเงินฝากอัปเดตเรื่องหุ้นอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้ฟรีก็ยังได้ที่ดินตามพินัยกรรมฉบับแรก
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นะครับโดยไม่ต้องเขียนก็ได้ครับไม่ต้องเขียนว่าขอยกเลิกฉบับเก่านะฮะแต่ถ้ามันมีความข้อความยกเลิกฉบับเก่าก็คือยกเลิกหมดเลยนะฮะอะไรที่เขียนฉบับแรก
2: ทั้งฉบับ
5: นะฮะนะอันนี้ท่านอาจจะปรึกษาตัวนักกฎหมายที่ท่านรู้จักหรือไว้ใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมได้ทำงานกับบางเคสนะครับก็เคยจะเจอลักษณะแบบนี้ด้วยเหมือนกันคือฉบับที่สองนี่ไม่ได้เป็นความตั้งใจจะไปเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอัปเดตนะเพราะว่าฉบับแรกเขียนไปนะแล้วบอกว่า4-5 ปีก็มีสินทรัพย์เพิ่ม
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ก็เขียนเป็นตัวอัปเดตขึ้นมาว่าในส่วนของสินทรัพย์อนุอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่มีการกล่าวในอันเดิมแล้วก็ไม่ได้มีการบอกยกเลิกอันเดิมก็จะเข้าข่ายอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นยึดตัวฉบับล่าสุดนะอาจจะยังไม่ต้องเขียนอาจจะไม่มีการเขียนคำว่ายกเลิกฉบับก่อนหน้าแต่ให้ดูเนื้อหาว่าอะไรเป็นความขัดแย้งถ้ามีความขัดแย้งก็ต้องถือตัวฉบับล่าสุดนะเป็นสำคัญเนื้อหาที่ไม่ขัดแย้งก็ตามเดิ
2: ม
5: นะครับอิจฉาเขาจังเลยเขามีพี่เนี่ยเขามีมรดกด้วยนะฮะ
2: ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของ ประเด็นสำคัญคือเรื่องของความขัดแย้งของ2ฉบับนี้แหละใช่ไหมคะที่อันเนี้ยอาจจะเนื้อหาต้องดูรายละเอียดกันหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติแบบนี้เนี่ยโค้ชอยากจะแนะนำคนที่เขียนพินัยกรรมและอัปเดตทรัพย์สินยังไงดีคะแบบบางทีทำไว้แล้วเวลาผ่านไปเราควรจะอัปเดตแบบยกเลิกฉบับเดิมไปเลยไหมแล้วทำใหม่ไหมเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่จะตามมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะยังไงดีที่มันจะค่อนข้างไม่ยุ่งยากสำหรับเมื่อเราจากไปจริงๆสำหรับคนข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะ
5: โดยส่วนตัวผมจะเชียร์ให้ทำตัวนี้นะครับโดยมีที่ปรึกษากฎหมายอยู่ใกล้ๆนะผมว่ามันก็จะทำให้เรารัดกุมดีนะครับอย่างเคสนี้ผมเชื่อว่าคุณพ่อน่าจะมีนักกฎหมายหรืออะไรต่างอยู่ใกล้ๆหรือเป็นให้คำแนะนำมาแล้วก็เลยเขียนส่วนเพิ่มเข้าไปเลยนะครับเพราะมันจะมีสองใบก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะฮะก็ไม่ได้เสียหายหรือว่าถ้าเราบอกว่าโอ้ยเราอาจจะไม่รู้จักใครเป็นพิเศษที่เป็นนักกฎหมายอันนี้เราก็อาจจะไปติดต่อที่ว่าการเขตได้เขาก็มีนิติกรที่ช่วยดูแลในส่วนของตรงนี้ได้นะครับก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะผมยังเชียร์ให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าพินัยกรรมมันเป็นข้อให้เป็นเจตจำนงของผู้ให้นะครับเพราะฉะนั้นวันที่เราไม่อยู่การที่มันมีความรัดกุมนะฮะแล้วก็สามารถส่งผ่านตัวทรัพย์สินของเราไปสู่ทายาทที่เราตั้งใจจะให้ไว้นะแล้วก็มีการจัดแบ่งกันอย่างเหมาะสมเนี่ยนะเกณฑ์จำนวนของท่านจะได้เป็นไปตามตั้งใจนะครับถ
2: ึ
5: งผมว่าปรึกษาทั้งนิดนึงก็ดีนะนะก็ไม่กล้าไปแนะนำว่าเขียนฉบับใหม่ขีดฉบับเก่าคนเดียวครับจนตัวเองก็ใช้บริการนักกฎหมายเหมือนกันฮะนะเขาก็จะช่วยดูรายละเอียดเป็นย่อยแม้กระทั่งคำพูดนะ
2: อ
5: ันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าบางทีมันเขียนแล้วคนที่เขามีความแม่นแล้วก็เชี่ยวชาญกฎหมายเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำในการเขียนข้อความมาข้อความที่มันจะได้ไม่คลุมเครือหรืออาจจะจัดพิมพ์จะทำให้เราอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีความเรียกว่าตรงเจตจำนงได้มากนะครับ
2: ขออนุญาตแอบเรียนถามคุณผู้ฟังแหละ
5: จะมีเงื่อนไขมันเงื่อนไขรายละเอียดที่ในการได้รับอะไรเงี้ยนะครับ
2: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วปรึกษานักกฎหมายจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องกฎหมายจะได้เป็นไปตามเจตจำนงแล้วก็บังคับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ตามความตั้งใจใช่ไหมคะของเจ้าของมรดกเองขออนุญาตเรียนถามนิดนึงได้ไหมคะโค้ชมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าจริงถ้าสมมติว่าการปรึกษานักกฎหมายหรืออะไรเงี้ยค่าบริการหรืออะไรแบบนี้สูงไหมเพราะบางคนอาจจะไม่เคยใช้เลยแล้วก็อาจจะกังวลแต่เหมือนที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่ว่าไปปรึกษาที่เขตก็ได้เนาะอันเนี้ยใช่ไหมคะก็อาจจะไม่มีค่าบริการก็ได้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขต
5: ถ้าเป็นแนวแบบเอกชนหน่อยอันนี้นะครับอันนี้ผมต้องลองดูครับเพราะว่าแต่ละแบบชั้นนี
2: ้
5: แต่ละเวลก็ราคาก็ไม่เท่ากันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าติดต่อทำพินัยกรรมที่เขตนะครับทั้งกรุงเทพก็คือสำนักงานเขตถ้าในต่างจังหวัดก็คือที่ว่าการอำเภอนั่นแหละนะฮ
2: ะ
5: ค่าใช้จ่ายนะผมคิดว่าเท่าที่เคยได้ยินตัวเลขบวกกันนะฮะน่าจะไม่เกิน1,000 บาทนะฮะนะฮะ
2: ค่ะ
5: ผมว่าไม่กี่ร้อยด้วยซ้ำนะครับ
2: ค่ะโอเคนี่ก็เป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางแต่ที่สำคัญถ้าปรึกษาผู้รู้ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายก็น่าจะเป็นเรื่องดีเนาะจะได้ไม่มีประเด็นอะไรแล้วก็สามารถบังคับใช้ตามความจำนงของเราได้จริงๆสำหรับผู้ทำพินัยกรรมใช่ไหมคะโอเคค
5: ุ
2: ณฟ้า
5: ถ้าเกิดว่าไปที่เขตผมเล่านิดนึงเพิ่มเติมก็คือว่า ยังไงเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารให้มันครบนะฮะหรือว่าจะให้เขาไปทำที่บ้านให้ก็ได้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดอีกนิดหน่อยนะครับก็ต้องมีแบบเอกสารประจำตัวเนาะเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินนะหรือทรัพย์สินต่างๆอะไรของคุณอะนะต้องเตรียมไหมให้พร้อมนะครับเนี่ยดุมๆเลยจะเป็นอะไรเป็นเล่าไปนึกนะฮะนะครับสงสารเจ้าหน้าที่เสียเวลาคุณก็ต้องเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะตัวเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพยานนะฮะพาไปด้วยนะครับก็แต่ว่าต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่จะเขียนในพินัยกรรมถ้าเป็นผู้รับมรดกนะฮะโอเคฮะ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: เอาใบรับรองแพทย์น
2: ่
5: าจะต้องด้วยฮะเพราะว่ามันก็จะมี
2: ว่าเรามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับผม
2: โอเคก็ต้องเตรียมเอกสารไปแต่ว่าถ้ายังไงก็จะให้เจ้าหน้าที่มาที่บ้านก็ได้เขาก็มีบริการอยู่ก็สามารถแจ้งเจตจำนงแต่สิ่งสำคัญเราต้องเตรียมเอกสารในส่วนของเราให้ครบถ้วนใช่ไหมคะโอเคน่าจะได้คุณฟ้าน่าจะได้แนวทางแล้วว่าเป็นเคสของคุณพ่อของคุณฟ้านี่น่าจะเป็นยังไงสำหรับการพินัยกรรม2ฉบับรวมถึงท่านฟ้าท่านอื่นๆด้วยนะคะที่จะทำน่าจะได้แนวทางกันว่าการปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพื่อกันเหนี่ยวไว้นะเดี๋ยวเผื่อมันมีตรงไหนยังไงที่เราอาจจะผิดพลาดหรือไม่รู้แล้วมันบังคับใช้ไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากตามมาในภายหลังอะไรเงี้ย
5: สำคัญ
2: ค่ะ
5: นี่สำคัญมาก
2: ค่ะโอเคไปอีกท่านหนึ่งค่ะท่านนี้คุณอังกูลคุณอังกูลเนี่ยถามเรื่องของการลงทุนเนาะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีกองทุนที่มีค่าบริหารจัดการค่าธรรมเนียมต่ำหรือไม่มีค่าบริหารเลยออกมานะคะแล้วก็เป็นกองต่างประเทศด้วยซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงค่ะโค้ชคะคุณอังกูลเขาบอกว่าผมคิดว่าจะลงทุน DCA ระยะยาวจนเกษียณควรจะเลือกกองที่ไม่มีค่าบริหารจัดการดีกว่าใช่หรือไม่หรือว่าจริงๆเนี่ยมันมีข้อควรพิจารณาอื่นๆอีกหรือเปล่าในการเลือกลงทุนแบบระยะยาวแบบนี้ค่ะแบบสไตล์ DCA ด้วยค่ะช่วงนี้มีกองทุนออกมาค่อนข้างเยอะ
5: ถ้าเลือกลงทุนระยะยาวอันดับแรกเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือ performance ของกองทุนนะฮะ
2: ค่ะ
5: นะค่าธรรมเนียมเนี่ยทีหลังนะฮะ
2: ยังไม่ใช่ priority หลักเนาะpriority อันดับหนึ่งก็คือเรื่องของ performance ผลการดำเนินงานของกองทุน
5: อันหนึ่ง
2: ค่ะ
5: ทำความเข้าใจสินทรัพย์นั้นหน่อยเนาะว่ากองทุนลงในสินทรัพย์อะไรนะครับสองอาจจะดูเปรียบเทียบผลตอบแทนในอดีตซึ่งย้ำว่าก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่มันก็พอจะบอกอะไรได้บ้างนะครับโดยการเปรียบเทียบ performance หรือผลการดำเนินงานของกองทุนเนี่ยเทียบกับหนึ่งคือดัชนี
2: ค่ะ
5: นะครับยกเว้นว่าตัวกองเป็นกองดัชนีเองเขาไม่ต้องเทียบอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นกองทุนทั่วไปมันจะมีดัชนีที่เป็นตัวเทียบเคียงและผลการดำเนินงานว่าดัชนีได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้สองก็คือเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน
2: ค่ะ
5: นะฮะก็เหมือนกับเช็คกับมวยรุ่นเดียวกันใช่ไหมว่าperformance เขาเป็นอะไรยังไงเนี่ยถัดมาก็อย่างที่บอกก็มาดูเรื่องของค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเพราะว่าเราก็จ้างเขาดูแลให้เรานะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกองทุนแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าค่าธรรมเนียมยิ่งต่ำก็performance ดีค่าธรรมเนียมต่ำอันนี้มันเป็นในฝันอยู่แล้วในฝันไม่ใช่ไม่มีนะแต่เขาว่าอยากได้อยากได้อย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเลือกกองที่เราเข้าใจสินทรัพย์นะฮะผลการดำเนินงานในอดีตแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวทำนายอนาคตแต่ว่าผลงานดีนะครับเทรนด์แนวโน้มยังทุกอย่างยังไปได้สวยอยู่ค่าธรรมเนียมต่ำอันนี้คือโอเคอยู่แล้ว
2: ค
5: ่
2: ะ
5: สามารถใช้ลงทุนเพื่อการเกษียณได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นประเด็นอยู่นิดนึงนะฮะเท่าที่ผมทราบข้อมูลจากกองทุนที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมนะฮะหรือว่าค่าธรรมเนียมต่ำเนี่ยมักจะมีลิมิตนะครับเช่นบางกองเนี่ยจะเคยเห็นเป็นกองดัชนีที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นะครับแต่ว่าเฉพาะเงินลงทุน
2: ในวงเงิน
5: ยังไม่เกิน1ล้านบาท
2: โอเค
5: ซึ่งก่อนเกษียณเราเนี่ยมีโอกาสเกิน1ล้านนี่แล้วเนาะ
2: ใช่เพราะเราลงทุนระยะยาวค่ะ
5: ใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้นะครับหมายก็คือต้องเข้าใจแล้วว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะปลอดค่าธรรมเนียมเนี่ยเฉพาะช่วง1ล้านแรกแต่เลยหลังจากนั้นไปก็พอจะคิดค่าธรรมเนียมแต่ก็ไม่ได้แรงถึงขั้นกับลงทุนไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อธิบายให้ทำความเข้าใจนะครับ
2: ค่ะจะได้ทราบเงื่อนไขด้วยเนาะเพราะบางกองไม่ได้มีบริหารบอกว่าไม่ได้มีค่าบริหารจัดการแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรือว่าตลอดไปบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วง วงเงินในการลงทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคิดก็คิดเผื่อตรงนี้รวมไปด้วยแต่ว่าใดๆ priority หลักก็คือให้ดูผลการดำเนินงานนะ performance ของกองอันดับ1แล้วก็ค่าธรรมเนียมค่อยตามมากับประเภทสอดรับกับเป้าหมายเรามั้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะอันนี้น่าจะสำคัญอันดับ1ก่อนค่ะโอเคแต่ว่าจริงๆค่าธรรมเนียมก็มีส่วนมากอยู่พอสมควรใช่ไหมคะถ้าเราได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกแล้วอ่ะโอเคอันดับหนึ่งไปแล้วperformanceดีแต่ถ้าค่าธรรมเนียมที่มันถูกลงมาเนี่ยมันก็มีผลอย่างนัยยะสำหรับผลการงานของกองทุนนั้นๆใช่ไหมคะในระยะยาว
5: ใช่คร
2: ับ ค่ะค่ะ
5: ก็ถือว่าเราก็ได้ผลตอบแทนเต็มไม่เต็มหน่วยใช่ไหมฮะคิดเป็นอย่างนี้เลยว่าไม่งั้นเขาต้องไม่ก็เหมือนกับต้องถูกหักส่วนหนึ่งให้กับค่าธรรมเนียมที่แพงแพงนะครับ
2: ค่ะค่ะโอเคก็เป็นแนวทางนะสำหรับคุณผู้ฟังแต่ต้องยอมรับว่าเอาพอช่วงนี้เนี่ยบางทีก็ในแต่ละช่วงแหละมันก็จะมีลักษณะของกองทุนเดี๋ยวนี้ช่องทางในการลงทุนหลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้ที่อยู่ในเนี่ยก็เรียกออกกองทุนใหม่ๆออกมาแบบเนี้ยแล้วก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จริงๆก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนเองเนาะแต่เราก็คงเลือกให้เหมาะสมอีกทีนึงกับเรากับโจทย์ของเราใช่ไหมคะค่ะโอเคอ่ะชัดเจนคุณอังกูลไปแล้วนะคะมาอีกท่านนึงคุณมรกตคุณมรกตนี่เป็นประเด็นเรื่องของที่ดินสปกค่ะแต่มีความน่าสนใจเพราะว่าเราเคยคุยกันนะโค้ชเคยให้ข้อมูลว่าที่ดินสปกเนี่ยเขาห้ามซื้อขายใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าคุณมรกตเนี่ยเขาบอกว่าที่ดินสปกห้ามซื้อขายแต่ว่าในรุ่นพ่อแม่มีการทำหนังสือซื้อขายกันเอาไว้แบบทำกันเองแบบมีผลก็เลยถามว่าทำกันเองเนาะเพราะว่าเขาห้ามซื้อขายอะไรเงี้ยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้ไหมเพราะว่าประเด็นสำคัญคือตรงนั้นมันเป็นเหมือนที่ที่เขาอยู่อาศัยมีบ้านอยู่อาศัยด้วยนะคะก็คุณมรกตเขาบอกว่ากลัวว่าเวลาผ่านไปอ่ะรุ่นลูกอาจจะแบบมาขอคืนหรืออะไรเงี้ยแต่เรามีเอกสารซื้อขายพยานครบถ้วนแต่ประเด็นคือมันทำกันเองอ่ะไม่ได้ไปผ่านหน่วยงานราชการเนาะอันเนี้ยยังไงดีครับมีผลไหมหรือว่าอาจจะเป็นความกังวลใจคุณมรกตด้วยอะค่ะโค้ชคะค่ะ
5: อันนี้ย้ำว่าให้ปรึกษาแล้วก็มาอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าเคสที่เขาเคยเจอเพราะว่าโดยหลักก่อนนะคือที่ดินสองกองเป็นที่ดินเพื่อทำเพื่อการเกษตรนะ
2: ค่ะ
5: คือเป็นที่ดินของรัฐนะฮะนะครับแล้วก็เจ้าของตัวสปกเนี่ยคนที่ถือสปกเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับแต่เป็นสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์ผมใช้คำนี้เป็นสิทธิ์ในการให้เข้าทำประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นห้ามแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์ที่ดินสปกไปยังคนอื่นเลยนะครับยกเว้นแต่กรณีตกทอดทางมรดกให้กับพวกทายาทนะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีสิทธิ์ในการโอนนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดๆที่มันเกิดขึ้นก็ต้องบอกเป็นโมฆะครับ
2: โมฆะบังคับใช้ตามกฎหมายไม่ได้ที่คุณมรกตบอกว่าทำหนังสือสัญญาซื้อขายกันไว้เอาจริงก็คือบังคับใช้ไม่ได้เลยถูกไหมคะเพราะกฎหมายห้ามไว้อยู่แล้วค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเอาตามหลักก็คือพ่อแม่เขาขายให้เราเนี่ยแล้วยังไงมันก็ต้องตกเป็นของทายาทเขาครับที่จะได้ทำประโยชน์บนที่ดินนั้นนะฮะเห็นสัญญาที่ซื้อกันเองเนี่ยนะมันก็ถือว่าไม่ถูกต้องอ่ะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่เคยเป็นเคสที่ผมอันนี้คือผมเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าสัญญานั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรียกนะหลักฐานในการเรียกของเงินคืนได้แต่ว่าสิทธิ์มันไม่ได้นะครับอันนี้คือในเคสที่เคยได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับไปกรณีของผู้ที่มาขอคำปรึกษาแล้วผมก็ให้นักกฎหมายช่วยนะครับช่วยคุยช่วยดูให้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราเอาหลักของหลักการของมันแล้วกันแล้วก็ลองปรึกษานักกฎหมายดูนะครับเนี่ยดีที่สุด
2: เพราะว่าโดยหลักประเด็นเรื่องสิทธิ์การซื้อขายไม่ได้แต่ว่าโอกาสก็คือค คนซื้อเนี่ยน่าจะได้เงินมีโอกาสได้เงินคืนเพราะว่ามันซื้อขายกันไม่ได้บังคับใช้ไม่ได้เนี่ยมันเกิดไม่ได้ก็อาจจะได้ส่วนตรงนั้นคืนมาอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ถูกไหมคะ
5: ใช่ครับมันเป็นโมฆะไปอยู่แล้วครับแต่ว่า
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นี่ก็เคสหลายปีแล้วเหมือนกันนะยังไงลองคุยกับกฎหมายดูคือเรื่องซื้อที่ดินเนี่ยผมฝากทุกคนหน่อยเนาะโอ้ทำไมไม่ใช่โฉนดไม่ใช่กรรมสิทธิ์ยาเลยนะฮะยาเลย
2: มีความเสี่ยงสูง
5: แบบนี้ถ้ามีมีหลักไม้มาขอปรึกษาเยอะมากครับไม่ใช่แต่สปกอย่างเดียวฮะมีโอ้โหเอกสารสิทธิ์อย่างอื่น
2: กองทุน
5: ท
2: องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ซึ่งมันเราไปซื้อกับเขาเนี่ยนะครับอันนี้ผมมองในมุมผู้ซื้อด้วยผมว่าซื้อเป็นตัวกรรมสิทธิ์ดีกว่าเนาะเป็นโฉนดดีกว่าฮะสบายใจเคลียไม่ต้องมีข้อกังวลอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีคนที่เคยเรียกว่าได้สิทธิ์เอกสารสิทธิ์พวกนี้ในอดีตเนี่ยก็มาทำการบางคนตีโฉนดแบ่งไม่ใช่ไม่ตีโฉนดแบ่งพื้นที่ขายเองเลยฮะนะก็มีอะไรเงี้ยเราในฐานะผู้ซื้อผมแต่ไม่อยากให้เขาไปยุ่งเลยมันวุ่นวายมันทำได้ถูกต้องดีกว่าเพราะถ้าเราบอกว่าสปกมันคือโอนไม่ได้ถูกไหมแบ่งแยกแบ่งแยกโอน
2: ซื้อขายไม่ได้
5: ไปยังผู้อื่นเออมันคือไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราไม่ต้องมายุ่งดีกว่า
2: ค่ะ
5: นะครับแต่ครับทีนี้นะเบื้องต้นก็ให้เป็นหลักไว้แล้วกันแล้วคุณก็อาจจะต้องถ้าจะต้องสู้กันเขาจะมาโผล่มาเมื่อไหร่ไม่รู้นี่ครับคุณนะกฎหมายไว้นะ
2: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะคะคุณมรกตก็ได้เป็นแนวทางเอาไว้แล้วก็น่าจะปรึกษานักกฎหมายในเบื้องต้นเอาไว้ด้วยนะคะปิดท้ายด้วยคุณวารีค่ะโพสคุณวารีบอกว่าถามหลักการนะแต่ว่าไม่ได้บอกดีเทลสักเท่าไหร่ก็คือน่าจะมีธุรกิจอยู่แล้วมีปัญหาหนี้ธุรกิจเนี่ยนะคะคุณวารีบอกว่าการที่เราขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อไปโปะหนี้ธุรกิจให้สามารถเดินต่อเนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ทรัพย์สินที่ว่าก็คือที่ดินค่ะโอเคสั้นมากเลยแต่เราก็ไม่รู้มีปัญหามากน้อยขนาดไหนแต่เหมือนกับว่าเนี่ยต้องเอาของส่วนตัวไปขายเพื่อจะปกนี่ธุรกิจและอยากให้ธุรกิจรันไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
5: ครับคือมุมนึงที่มันสำคัญมากนะครับก่อนที่เราจะเอาสินทรัพย์ส่วนตัวไปวุ่นวายกับธุรกิจเนี่ยคือต้องถามว่าเรามั่นใจใช่ไหมฮะว่าธุรกิจเราไปต่อได้คำถามนี้อาจจะดูเนาะดูพูดจาไม่ดีนะแต่ใจร้ายไปนิดนึง
2: แต่ก็คือตรงเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะเสียทั้งหมดธุรกิจไม่อยู่ทรัพย์สินไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นการที่จะขายสินทรัพย์ส่วนตัวไปโปะหนี้กิจการเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าลองเช็คดูก่อนดีไหมว่าธุรกิจเนี่ยมันมีกำไรหรือเปล่ามันไปต่อได้นะถ้าจะตอบข้อนี้ได้เนี่ยงบการเงินมันต้องถูกต้องหรือบัญชีต้องถูกต้องใช่ไหมครับวิธีการเช็คอย่างง่ายๆก็คืออาจจะไม่ต้องดูไปดูเยอะดูแค่กำไรขั้นต้นก่อนกำไรก่อนกำไรจากการดำเนินงานโทษทีครับดูกำไรจากการดำเนินงานก็ได้นะครับเอายอดขายของกิจการมาถ้าเรามีตัวเลขถูกต้องหากลบด้วยต้นทุนสินค้าขายนะครับก็จะได้เป็นกำไรขั้นต้นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารนะครับได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้อย่าเพิ่งไปเอาดอกเบี้ยจ่ายหนี้หรือเงินงวดจ่ายหนี้เข้ามาคำนวณนะครับมันเหมือนกับให้เราดูธุรกิจแบบธุรกิจนี้ไม่มีหนี้ครับเนาะดูก่อนว่าถ้าธุรกิจนี้มันไม่มีหนี้แล้วมันอยู่ได้ไหม
2: ค
5: ่ะความหมายที่อยากจะบอกคือมันมีหลายครั้งที่เราไปขายสินทรัพย์แล้วก็พยายามจะมาโปะหนี้สุดท้ายธุรกิจมันไปด้วยตัวเองมันต่อไม่ได้อะ
2: ค่ะ
5: นะครับเอาแล้วไปด้วยตัวเองต่อไม่ได้เราจะไม่ใช้หนี้หรอเราใช้ฮะแต่บางทีเราอาจจะไปฮะการเป็นการขายสินทรัพย์ในกิจการไปทรัพย์ที่เอาไปเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมเดิมให้ก็ยึดไปอะไรเงี้ยมันอาจจะเคลียร์มันอาจจะไล่เลี้ยงก็จบแล้วก็ปิดเองก็ได้หรือก็จะไม่ได้เป็นภาระสูงขนาดนั้นแต่ว่าการที่ไม่ตรวจสอบตรงนี้ก่อนแล้วเราโยนเงินเข้าไปเรื่อยๆครับคือบริษัทธุรกิจมันติดลบคุณก็ยังเอาสินทรัพย์โยนเข้าไปมันก็หมด
2: ค่ะ
5: นะต้องบอกนี้ก่อนเพราะว่าเจอแบบนี้เยอะนะครับหลายๆครั้งเราทำธุรกิจแล้วเราก็ไม่อยากสูญเสียธุรกิจไปอยากจะสู้อยากจะรักษาไว้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายมันไปไม่ได้นะฮะ นั้นก็ดูให้ดีแล้วกันแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยธุรกิจฉันยังมีอนาคตนะเพียงแต่ว่าตอนนี้หนี้มันเยอะไปสักนิดนึงทำให้ภาระการเงินมันสูงถ้าเกิดว่าไม่มีหนี้ก้อนนี้เนาะแล้วฉันก็จะผ่อนเบาลงหรือว่าจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงหรือกระแสเงินสดจะดีขึ้นธุรกิจจะมีโอกาสจะเป็นไปได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่อยากให้ดูตรงนั้นก่อนส่วนเรื่องขายแล้วไปเคลียร์หนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรผิดอยู่แล้วฮะคุณเป็นเจ้าสิ่งของคุณทำได้นะครับแต่จะดูอย่างอื่นประกอบไปด้วยนะครับเช่นถ้าขายแล้วครอบครัวได้ผลกระทบไหมเนาะมันเป็นแผน
6: อะไรจะขายบ้านไม่มีที่อยู่ไหมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางคนกระทบกับการใช้ชีวิตเลยค่ะ
5: หรือว่ามีทางเลือกอื่นก่อนที่จะขายไหมอย่างเช่นเราได้ขอปรับโครงสร้างหนี้ไหมขอลดดอกไหมขอยืดระยะเวลาค่ะส่วนของการเจรจาเนาะหรือถ้ามันไม่ใช่ถ้าตัวเลขบัญชีมันดีจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องปิดหนี้ทั้งก้อนนะแต่ว่าจ่ายบางส่วนเพื่อให้มันขยื่นได
6: ้ค่ะ
5: เนาะเราอาจจะเลือกขายสินทรัพย์อื่นที่มันคุณภาพมันด้อยกว่าหรือว่าถูกกว่าที่ดินก็ได้ที่หรืออาจจะความจำเป็นต่อชีวิตน้อยกว่าก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะ
6: ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของหนี้ส่วนบุคคลค่อนข้างบ่อยเนาะในแง่ของการเข้าไปเจรจาเข้าไปอะไรถ้ารู้สึกไม่ไหวหรือมีปัญหาหนี้ธุรกิจก็มาทรงเดียวกันเลยใช่ไหมคะโค้ชคะถ้ามีอย่างนี้เราไปคุยไปเจรจากับเจ้าหนี้ก่อนได้ต่างๆนานาเนาะก่อนที่เราอาจจะต้องคิดรู้สึกว่ามันต้องโปะต้องอะไรทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมีแนวทางอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องเสียทรัพย์สินด้วยอะไรเงี้ยเนาะ
5: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับประเด็นก็ลองดูออปชันอื่นๆก่อนนะครับแต่ที่มาที่สุดก็คือเช็
6: ค
5: ก่อนว่าธุรกิจมีกำไรจริงหรือเปล่านะครับโดยที่ยังไม่ต้องไปนั่งคำนวณว่าต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่เอาตัวนั้นออกก่อน
6: ค
5: ่ะดูตัวกิจการก่อนว่ามันไปได้นะครับ
6: ค่ะโอเคอันนั้นเป็นสำคัญมากๆเนาะเพราะเรากำลังจะเอามาเอาทรัพย์สินส่วนตัวมาช่วยเหลือกิจการอย่างที่บอกนะแต่ถ้ากิจการไปไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าทรัพย์สินก็ไม่มีกิจการก็ไปต่อไม่ได้นี้มันก็จะแย่เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
5: ก็
6: เป็นกำลังใจใช่เสียดายเนาะบางทีจะเสียดายทรัพย์สินส่วนตัวด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจกับคุณวารีนะคะรวมถึงท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนะที่อาจจะกำลังประสบปัญหาอยู่นะคะในเวลานี้นะคะโอเคเราตอบกันอย่างครบถ้วนนะคะ4คำถามนะคะมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไปในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะโค้ชคะที่เข้ามาช่วยตอบคำถามไล่ข้อมูลดีๆกับเรานะคะค่ะ
5: ครับผม
6: โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะค่ะ
5: สวัสดี
6: ค่ะโค้ชหนุ่มค่ะคุณผู้ฟังมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารนะคะสามารถที่จะติดตามกันได้นะใครมีประเด็นอะไรก็ฝากคำถามมาไว้ได้นะคะช่วงมันนี่คลินิกเนี่ยเราจะคุยเนื้อหาสาระเรื่องการออมการลงทุนหนี้สินการเงิน1สัปดาห์นะคะอีก1สัปดาห์ก็จะตอบคำถามแบบนี้นะใครมีคำถามก็ฝากมาไว้ได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะก็สามารถที่จะฝากมาได้หรือว่า LINE ที่ @Thinking Radio นะคะโน้ตหน่อยว่าถึงรู้ชัยช่วงโค้ชหนุ่มนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นที่น่าติดตามเนาะจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
7: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
8: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
9: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วง พาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-Shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
12: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android
13: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
6: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยนะวันนี้อาการไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะเพราะว่าล่าสุดเรียลไทม์ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1,600 จุดนะคะตอนนี้ 1,598.33 จุดค่ะลบอยู่ 18.55 จุดนะ 1.15% วอลุ่มการซื้อขายก็ค่อนข้างคึกคักนะตอนนี้ 35,373 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพาไปดู Most Active 10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดตอนนี้นะคะเรียลไทม์ก็ไปที่ตัวแรกนะคะคือกัฟนะคะก็มีประเด็นช่วงนี้นะคะมีประเด็นเจ้าของขายหุ้นเมื่อวานนะวันนี้ก็อาจจะมีแรงขายออกมาบ้างนะคะแต่ว่าก็ขายในสัดส่วนที่ไม่เยอะนะนักวิเคราะห์บอกแล้วว่าจริงๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีนัยยะมากนะคะตอนนี้63บาทลงมา1บาท25สตางค์ 1.95% แต่วันนี้กลุ่มแบงค์ขยับบวกกันนะคะ KBank 230บาทบวก2บาทค่ะ KTB 39บาท50สตางค์บวก25สตางค์ SCB 152บาท50สตางค์บวก1บาทนะคะBBL 193บาท50สตางค์บวก3บาทเดลต้าด้วยวันนี้ที่มีส่วนกับดัชนีลงไป5บาทราคา314บาท AOT 64บาท25สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงกันกุล4บาท44สตางค์นะคะบวกมา2สตางค์ปตท.สผ. 134บาทบวกมา50สตางค์แล้วก็แอดวานซ์ค่ะ373บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะในช่วงนี้ค่ะอ่ะปิดท้ายมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะชวนมาฟังกันทางนี้เลยย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวนะคะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นนะคะแค่ย้ายมาอยู่กับธนาคารออมสินค่ะตอนนี้ดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีนะคะหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะคะและสนับสนุนค่าจุดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรีไฟแนนซ์บ้านนะคะ คะก็สามารถที่จะยื่นกู้ได้จนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะแล้วก็ที่เว็บไซต์ค่ะ www.ghb.or.th นะคะ www.ghb.or.th นะคะหรือว่าจะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่โทร GHB Contact Center หมายเลข1115 GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะที่เอามาอัปเดตกันนะสำหรับใครที่กำลังจะรีไฟแนนซ์บ้านหรือว่าเป็นหนี้บ้านอยู่นะคะก็ลองดูข้อมูลนะน่าสนใจนะคะอันนี้เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันนะคะปิดท้ายเดี๋ยวไปดูตลาดต่างประเทศกันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเราหลังจะเปิดมาก็รู้สึกว่าจะลบลงมากขึ้นนะคะจากตอนที่เปิดตลาดเนาะเปิดตลาดก็พยายามจะยืนเหนือ 1,600 แต่ตอนนี้ต่ำมาละนะคะไปดูตลาดอื่นๆกันหน่อยนะคะก็หนักหน่วงเหมือนกันค่ะตลาดอื่นๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องตามข่าวเกาหลีใต้นะเพราะว่าช่วงหลังอะเกาหลีใต้เนี่ยตลาดลบจนเซอร์กิตเบรกเกอร์บ่อยเหมือนกันนะคะซึ่งตอนเปิดมาสักครู่เราคุยกันเนี่ยตอนที่เราเปิดรายการลบไปประมาณ 4-5% เนาะตอนนี้ลบไป 7% แล้วคุณผู้ฟังสำหรับคอสปีเกาหลีใต้ลบไป 7.08% 569จุดนะคะญี่ปุ่นนิกเคอิ225ก็ลบเยอะขึ้นเช่นเดียวกันตอนนี้ลบไปประมาณ 1,227 จุดนะลบไป 1.76% นะคะหางเสงที่ฮ่องกงค่ะลบมากขึ้นเช่นเดียวกันทีแรกจะเป็นสลับไปบวกบ้างนะคะไม่ถึง1จุดตอนนี้ลบอยู่ 0.66% หางเสงก็ไปลบ102จุดค่ะเช่นเดียวกับเวียดนามนะคะเวียดนามนี่ก็ลบมากขึ้น14จุดนะคะลบไป 0.76% ดัชนีตอนนี้1820

0: คิด
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุฒิหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าปกรณ์มั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายปกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝง

0: มอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half MarathonMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง 2 Minute Market
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะวันนี้วันอังคารค่ะพบกับโบค่ะอริสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะ
1: นุ้ยจิรภาสอนวัฒน์ค่ะ
2: เฮ้ย
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะเจอกับพวกเรา2คนนะคะก็เช่นเคยแหละเรายิงช่วงเข้ารายการมาแล้วนะคะ2 minute market นะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะอยากให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะฝากเรื่องฝากร้านอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าบริการอุปโภคบริโภคนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาหาเราได้หมดทุกประเภทธุรกิจเลยขอให้เพียงแค่ถูกกฎหมายเนาะ
2: ใช่
1: นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะกับเราก็มีหลากหลายช่องทางเลยถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยนะคะอยากที่จะโทรมา
2: อยากส่งเสียงส่งเสียง
1: พูดคุยเองประชาสัมพันธ์เองว่าท่านมีธุรกิจอะไรขายสินค้าอะไรอยู่ตอนนี้นะคะ2นาทีนี้ก็คือเป็นนาทีทองแล้วนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยที่022481657 022481657นะคะมีหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหโทรมาสายไม่ว่างนี่อาจจะเป็นในช่วงของ
2: ไ
1: ม่ใช่ ไม่ใช่สิอาจจะโทรมาเยอะแล้วชนกันพอดีอะไรแบบนี้ นะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาใน LINE แอดก็ได้นะคะ
2: บางคนอาจจะแบบว่าไม่อยากส่งเสียงอ่ะพูดไม่เป็นอ่ะให้คุณน้อยกับคุณโบช่วยพูดได้ไหม
1: ก็ส่งมาได้ที่ LINE แอด Thinking Radio นะคะหรือว่าจะเป็นทางFacebook Fanpage ที่เรากำลังไลฟ์รายการกันสดๆตอนนี้นะคะก็ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ก็ได้เพราะว่ามันก็แชทได้เหมือนกันนะคะก็ส่งรายละเอียดเข้ามาได้เลยใครที่ไม่อยากพูดคุยเองเราก็จะช่วยอ่านให้หรือว่าใครที่อยากพูดคุยกับเรานะคะอยากที่จะเข้ามาโปรโมทเองก็โทรกันเข้ามาได้เลยง่ายๆค่ะสำหรับรายการ Modern Market ช่วง2 minute ในช่วงแรกของเรา
2: ใช่ค่ะก็อย่างที่หนุ่ยบอกเลยก็ส่งเสียงกันมาได้022481657หรือส่งข้อมูลมาได้ทาง LINE @thinking radio แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางใน ออนไลน์ของ Thinking Radio ได้เลยนะคะ
1: ค่ะขอในระหว่างที่รอสายอยู่นะคะก็มีข่าวดีนะคะมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะฟังทางนี้เลยย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงการผ่อนบ้านหมดไวขึ้นนี่แค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินค่ะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ปีแรกก็คือล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีก็คืออยู่ที่ 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรีไฟแนนซ์บ้านค่ะสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรที่GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะอันนี้เป็นข่าวดีนำมาฝากกัน
2: อ่ะทีนี้มีเรียกว่ามีคนโทรเข้ามาค่ะคุณนุ้ยในช่วง2 minute market ของเราค่ะมีคนโทรเข้ามาค่ะเป็นคุณไก่คุณไก่ใช่ไหมคุณไก่อยู่ในสายแล้วเห็นว่า อยู่ที่กาญจนบุรีเป็นกิจการแบบไหนยังไงไปคุยกับคุณไก่กันค่ะอยู่หนึ่งสายแล้วเนาะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณไก่อาจจะเสียงดังขึ้นมาอีกนิดนึงได้ไหมอาจจะเสียงเบานิดนึงค่ะ
3: ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินไหมคะคุณหนุ่ย
1: ได้ยินได้ยิน
2: ค่ะได้ยินแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณไก่ค่ะทำอะไรที่ไหนอย่างไรคะ
3: อ๋อทำบ้านพักริมน้ำเป็นโฮมสเตย์ค่ะเป็นบ้านพักมีบ้านพักแล้วก็มีลานกลางเต็นท์อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอยู่ที่ตำบลช่องกระดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นบ้านพักริมน้ำลงเล่นน้ำได้ตกปลาได้แล้วก็มีลานกลางเต็นท์ด้วยค่ะ
2: โอ้แล้วก็ครบวงจร
3: ได้นะคะ
1: สถานที่อยู่ที่ไหนคะ
2: ย้ำสถานที่ให้อีกทีว่าอยู่ตรงไหนของกาญจนบุรีค่ะ
3: อยู่อำเภอเมืองค่ะอยู่ตำบลช่องกระดาวนะคะอยู่ใกล้ทางไปเขื่อนศรีนครินทร์นะคะอยู่ถนนสาย3199อะค
1: ่ะ
3: ก็กด Google มาก็เจอตั้ง Google มาก็เจอค่ะต้อง Google Map มาก็เจอค่ะริมแควโฮมสเตย์นะคะชื่อว่าริมแควโฮมสเตย์ค่ะ
2: ริมแคว
1: ริมแคว
2: โฮมสเตย์หรือว่าถ้าสนใจอยากเข้าไปดูเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนคะ
3: ที่เพจริมแควโฮมสเตย์เลยค่ะภาษาไทยแล้วก็ถ้าเป็นTikTok ใช่ไหมคะก็ริมแควโฮมค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะเข้าไปในช่องได้เลยค่ะก็จองห้องพักได้เลยค่ะห้องพักเดือนนี้กรกฎาคมเรามีโปรด้วยนะคะห้องละ900บาทนะคะแล้วก็อาหารเช้า2ที่มีชาบู1ชุดนะคะแล
1: ้
3: วก็มีผลไม้ในสวนของเราสวนเราเนี่ยจะปลูกส้มโอค่ะแล้วก็จะมีให้ชิมฟรีค่ะสำหรับลูกค้าค่ะ
1: ก็คือโปรโมชั่นพิเศษเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพียงแค่ห้องละ900บาทเองแล้วก็ติดริมน้ำด้วยแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยแล้วก็มีอาหารเย็นด้วยเหรอคะเป็นชาบูหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะอาหารเย็นเป็นชาบูค่ะ
2: แถมผลไม้ด้วย
1: แถมผลไม้ในสวนด้วย
3: ใช
2: ่
3: คุ้มมากเลยนะคะราคาไม่ถึงพัน
1: คุ้มมาก
3: มาเที่ยวได้นะคะถูกยิ้มน้ำน้ำนี่ก็ลงเล่นได้ใส่ชูชีพมีชูชีพให้ก็ที่พักก็ปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดทุกมุมค่ะ
2: หลายคนแบบไปพักแล้วฉันเสียงดังได้ไหมโวกเวกโวยวายเฮฮาปาร์ตี้อย่างนี้ได้ไหม
3: เพราะว่ามันที่ส่วนตัวไม่ติดกับใครค่ะเราจะโวกเวกโวยวายร้องรำทำเพลงร้องคาราโอเกะแบบว่าแหกปากตะโกนยังไงก็ได้ค่ะเพราะเราไม่ติดใครค่ะเป็นที่ส่วนตัวของเราเดียวๆไม่ติดหมู่บ้านใครค่ะ
2: มีที่พักทั้งหมดเท่าไหร่คะกี่ห้อง
3: ที่พักมีทั้งหมด6หลังเป็นหลังเป็นบ้านเป็นหลังๆนะคะอยู่ริมน้ำมีทั้งหมด6หลังแล้วก็มีลานกลางเต็นท์อีกเยอะเยอะลานกลางเต็นท์นี่ก็ถูกมากเลยนะคะหัวละ150หัวละ150บาทต่อคนค่ะ
2: ก็ย้ำกันอีกทีค่ะคุณไก่ว่าริมแควโฮมสเตย์อยู่ตรงไหนแล้วสามารถเข้าไปพักได้ยังไงบ้างค่ะสุดท้าย
3: ริมแควโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ที่ตำบลห้องสดาวอำเภอเมืองนะคะก็สามารถจองห้องพักผ่านเพจริมแควโฮมสเตย์เป็นภาษาไทยชื่อนี้เลยอะค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ไปทางทิกตอกก็ชื่อริมแควโฮมค่ะหรือโทรมาที่เบอร์พี่ไก่ก็ได้ค่ะพี่ไก่0816555810นะคะ
1: ค่ะช่วง
3: เป็นแอดมินเป็นทุกอย่างค่ะ
1: ช่วงหยุดยาวนี้ยังมีห้องพักว่างไหมคะในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
3: ว่างค่ะ
1: ว้าวรีบโทรไปด่วนเลยนะ
3: 28 29 30นี่ยังว่างอยู่นะคะรีบจองเลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะรีบจองกันได้
3: คุ้มมากเลยนะคะมีอาหารเช้า2มื้อแล้วก็ชาบูมื้อเย็น1มื้อค่ะมีผลไม้ในช่วงโอ้บ้านเราชิมฟรีด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ได้ค่ะคุณไก่ขอบคุณมากมากนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะใครสนใจค่ะริมแควโฮมสเตย์กาญจนบุรีสามารถติดต่อไปได้ทางแฟนเพจของเขาได้เลยนะคะริมแควโฮมสเตย์ภาษาไทยเลยหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์คุณไก่ก็ได้0816555810 0816555810 เดือนนี้900บาทรวมทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะทั้งค่าอาหาร
1: มีอาหารเช้าแล้วก็มีอาหารเย็นเป็นชาบูด้วย
2: ผลไม้ในสวนด้วยอ่ะพร้อมทีเดียวถ้าเข้าไปดูวิวจะเห็นเลยว่าวิวแบบส่วนตัวส่วนตัวมากจริง
1: ๆนี่ราคานี้นี่ริมแม่น้ำไม่ได้แล้วนะ
2: ไม่ได้แล้วนะ
1: ถูกมาก
2: ค่ะสวยงามด้วยนะคะลองเข้าไปดูกันก่อนได้อ่ะอย่างนี้ล่ะค่ะฝากร้านกันมาได้แบบนี้เลยใครที่สนใจอยากจะมาเพียงแค่2นาทีเนี่ยก็ได้แบบได้เนื้อหาสาระแล้วน
1: ะ
2: ว่าอยู่ที่ไหนยังไงทำอะไรแล้วฝากร้านได้เลยนะคะในช่วงนี้ 2 Minute Market สามารถโทรมาได้02-248-1657ค่ะ
1: ค่ะก็ยังรออยู่นะคะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากคุยเองก็คอมเมนต์กันเข้ามาทาง Facebook Fanpage ก็ได
2: ้ได้ YouTube ก็ได้ค่ะ Line Thinking Radio ก็ได้เหมือนกันได้หมดเลยส่งข้อมูลมาได้เดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้อย
1: ่
2: างดีทีเดียวเราอยากช่วย SME ผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้มีรายได้ในช่วงนี้เนา
1: ะ
2: หลายคนที่บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันแหมอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวนักคนตัวเล็กๆอาจจะหาทางอยู่รอดอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเนา
1: ะ
2: ก็เนี่ยแหละค่ะ FM 96.5 ก็ขอเป็นตัวกลางเป็นคนกลางช่องทางกลางๆให้ได้มาแบบแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนผู้บริการผู้ให้บริการกับผู้รับบริการหรือว่าผู้ซื้อสินค้ากับผู้ขายสินค้านี่แหละก็นำมาเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน
1: ค่ะก็เรามีอีกหนึ่งข่าวดีใช่ไหมคะเรามีบัตรสำหรับงานวิ่ง
2: โอ้นี่เมื่อกี้บอกว่าเหมือนไปซ้อมวิ่งมาเมื่อสักครู่ ที่แบบว่าถอนหายใจยาวช่วงแบบว่าเข้ารายการนิดนึงคือเหมือนไปซ้อมวิ่งมาหนุ่ยไปซ้อมวิ่งมาเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยขนาดแค่ขึ้นลงชั้น4ชั้น5เนี่ยก็เหนื่อยจังเลยอ่ะจริงๆแล้วเราต้องซ้อมก่อนนะคะการจะไปวิ่งได้วันนี้ค่ะทางเคลื่อนความคิดค่ะนักวิ่งทั้งหลายฟังทางนี้หรือว่าเป็นนักเริ่มวิ่งก็ฟังได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะว่าวันแม่ปีนี้ค่ะใครยังไม่ได้ไปลงวิ่งที่ไหนหรือว่ายังไม่มีกิจกรรมกับคุณแม่ที่ไหนค่
1: ะ
2: Thinking Radio ของเรามีกิจกรรมสุด Exclusive ค่ะมาฝากกับงานวิ่งระดับตำนานค่ะตำนานเลยนะ
1: นานจริงๆ
2: จริงที่ทุกคนน่ะรอคอย12สิงหาฮาฟมาราธอนครั้งที่31คุณนุ้ยไม่ใช่ธรรมดา31เลยนะนานจริงๆงานนี้บอกเลยค่ะว่ากระแสแรงมากบัตรเต็มวัยสุด
1: ๆ
2: สมัครไปแล้วกว่า 7,000 คนค่ะตอนนี
1: ้
2: แต่ฮะแอคโคด้วยวันนี้คลื่นความคิดใจดีค่ะ มีบัตรวิ่งมาแจกจ้าให้แฟนรายการได้ไปร่วมสร้างความทรงจำดีๆแล้วก็สุขภาพดีๆไปด้วยกันแบบฟรีๆเอาไปเลยค่ะ2ใบต่อ1ท่าน
1: ค่ะชวนคุณแม่มาวิ่งก็ได้
2: ได้
1: ชวนเพื่อนก็ได้คือชวนใครก็ได้
2: ชวนลูกมาก็ได้ค่ะเด็กเล็กๆก็วิ่งได้กติกาง่ายมากค่ะแค่ร่วมสนุกเปิดเผยความในใจกับเราในคำถามที่ว่าได้บัตร2ใบนี้แล้วจะพาใครไปด้วย
1: อ๋ออยากรู้เราอยากรู้ก่อนว่าท่านจะพาใครมาวิ่งกับเราด้วย
2: เราอยากรู้พร้อมเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเป็นคนนี
1: ้
2: ไปวิ่งกับเราไม่ปิดกั้นเลยที่คุณนุ้ยบอกว่าอาจจะไม่ใช่คุณแม่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณลูกคุณเพื่อนหรือว่าคนรู้ใจก็ได้หรือไล่หมดเลยอ่ะใครที่อยากพาไปก็ตอบกันมาได้เลยค่ะว่าจะพาใครไปและเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนนี้ค่ะคำตอบของใครสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานมากที่สุดค่ะรับบัตรวิ่งไปเลยวิธีการส่งคำตอบให้พิมพ์แฮชแท็ก
1: ค่ะ
2: 12 August นะแต่ว่าเป็น12 AUG Half Marathon พิมพ์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวทีละตัวเลข12ใส่ข้างหมายแฮชแท็กข้างหน้าก่อนแล้วก็เลข12 AUG HALFM A R A T H O N 12 August นะคะ Half Marathon ตามด้วยคำตอบของคุณค่ะว่าจะพาใครมาแล้วทำไมถึงพาคนนั้นมาส่งคำตอบมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะข้างหมาย @sign thinkingradio ค่ะ อย่าลืมใส่ข้างหมาย @sign มานะคะ
1: ค่ะ
2: วิ่งกันแล้วส่งเข้ามาเลยละบัตรเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดค่ะคำตอบใครโดนใจเนี่ยทีมงานจะติดต่อกลับไปค่ะงานนี้ต้องขอบคุณค่ะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในการสนับสนุนบัตรวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอน2026 ครั้งที่31
1: ค่ะ
2: กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะรายได้เนี่ยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทย
1: ค่ะ
2: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะสภากาชาดไทยค่ะใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือแล้วก็รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อไปค่ะก็อย่างหลักที่บอกนิดนึงค่ะอยากเดี๋ยวก่อนจะไปพูดคุยกันเรื่องสองนาทีนะไฮไลท์สำคัญของปีนี้
1: ค
2: ่ะเหรียญรางวัลแบบจิ๊กซอที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้สามารถนำมาต่อประกอบกันจนกลายเป็นดอกมะลิบานเต็มใบได้สำหรับต้นมะลิยังแจกนักวิ่งทุกท่านนำไปปลูกต่อไม่ง้อฝนนะคะ
1: ค่ะนี่มีส่งเข้ามาแล้วนะคะพี่โ
2: บเหรอ
1: แต่ว่า
2: ไวมาก
1: อาจจะยังไม่โดนใจหรือเปล่าม
2: าส่งมาได้เลยใครที
1: ่สนใจ
2: อย่าลืมส่งมาค่ะส่งคำตอบกันมาได้นะคะก็ใส่ #12 AUG Half Marathon แล้วก็ส่งคำตอบมาว่าจะพาใครมาและพามาเพราะอะไรส่งกันมาไลน์@thinkingradio ค่ะ
1: ค่ะอย่าลืมใส่แฮชแท็กกันเข้ามานะแล้วก็สำหรับช่วงแรก2 minute market ก็
2: ม
1: ี
2: สายมาอีกแล้วมาอีกแล้วตื่นเต้น
1: ค่ะวันนี้ค่อนข้างมีคนโทรเข้ามาเยอะเนา
2: ะ
1: เดี๋ยวเราไปทักทายกันเลยนะคะ
2: คุณทิพย์ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทิพย์ค่ะ
1: 2นาทีเชิญเลยค่ะคุณทิพย์ค่ะ
4: เป็นฝากขายที่ดินนะคะที
1: ่
4: อำเภอแม่ฉัดจังหวัดลำปางค่ะ
1: ค่ะ
4: 2ไร่2งานกับ69ตารางวาค่ะขายแค่ 300,000 เองค่ะ
1: ว้าวอยู่ที่อำเภออะไรนะคะ
4: บ้านฉัดค่ะ
1: บ้านฉัด
4: ห้างฉัด
2: ห้างฉัด
1: ห้างฉัด
2: บอกพี่กัดได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนยังไง
4: พี่กัดบอกไม่เป็นนะคะก็คืออ
2: ยู่บริเวณไหนอะไรเงี้ย
4: เป็นตำบลวัวแก้วนะคะตำบลวัวแก้วมันเข้าไปบอกไม่ถูกค่ะคือไปซื้อไว้แฟนไปซื้อไว้แล้วทีเนี้ยให้เขาขายเขาไม่ขายล่ะแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วค่ะเลย
2: ต้องเอามาขายค่ะที่ดินติดริมถนนไหมคะ
4: ติดค่ะติดริมถนนค่ะถนนมันมีเข้าด้านหน้ามีด้านหน้าแล้วมีด้านข้างค่ะสองทางเลยดินที่มีสองทางค่ะเข้าได้สองทางค่ะ
2: ค่ะสนใจสามารถติดต่อคุณทิพย์ได้ที่ไหนยังไงคะ
4: เบอร์นี้เลยค่ะ086ค่ะ
1: ค่ะ
4: 667ค่ะ
1: ค่ะ
4: 6385ค่ะ
1: 086 667 3385ใช่ไหมคะ
4: 6385ค่ะ
1: ค่ะ
4: เอาใหม่นะคะ086
1: ค่ะ
4: 667
1: ค่ะ
4: 6385ค่ะ
1: 6385นะคะ
4: ค่ะ
1: พื้นที่เท่าไหร่นะคะขออีกทีนึง
4: 2ไร่2งานจะ69ตารางวาค่ะ
2: อ๋อ2ไร่2งาน6ตารางวา
1: 2ไร่กว่า
4: ค่ะ
2: อ๋อ69ตารางวา
4: ค่ะมีต้นมะขามอยู่ประมาณ60กว่าต้นนะคะมะขามหวานแล้วก็มีต้นไม้สักหลายต้นอยู่ค่ะมะม่วงก็หลายต้นอยู่ค่ะจำไม่ได้ไม้สักนี่ก็ปลิวมาหล่นขึ้นเองก็มีปลูกไว้ก็มีค่ะคือแบบเม็ดเขาจะปลิวมาแล้วก็มาขึ้นเองค่ะเพราะว่าที่กว้างค่ะกว้างอยู่ค่ะติดถนนด้านหน้าติดถนนมีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ได้ค่ะ
1: น่าสนใจนะสนใจ
2: ใครสนใจก็ติดต่อไปได้
1: 300,000 เท่านั้นเอง
2: ใช่ 300,000 เอง
4: น้อยมากค่ะสำหรับคนหนีน้ำท่วมอยู่ได้10ครอบครัวเลยค่ะก็อยู่คนละงานเลยนะคะ
2: โอ้
4: ก็ทั้งหมดมันมีตั้งเท่าไหร่อ่ะ10งานนะคะถ้าเราคิดแล้วอ่ะ
2: ค่ะ
4: ถ้ามีครอบครัวสมมติพ่อแม่ลูกอ่ะเขาอยากจะไปอยู่ที่สูง
1: ๆ
4: ที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะ
1: โอ้น้ำไม่ท่วมด้วย
2: โอ้การันตีความน้ำไม่ท่วม
4: อยู่นานๆเป็นเนินสูงค่ะแล้วที่นี่ถ้า10ครอบพ่อแม่ลูกเนาะเขาจะอยู่ด้วยกันนะถ้าเราซื้อ10คนแม่มีลูกอะไรเงี้ยอยู่บนคนละงานเนี่ยอยู่ได้สบายเลยค่ะ
1: ก็คือเป็นพื้นที่ใหญ่สบายเลย
4: เขาก็อยู่กันเยอะค่ะเขาปลูกต้นไม้กันแล้วก็จะเขียว
2: อุดมสมบูรณ์แน่นอน
4: ไม่เห็นขึ้นดินแล้วคือเขาเหมือนอยู่ใต้ต้นไม้เลย
2: ได้ค่ะ
1: โอเคถ้าใครสนใจก็โทรไปหาคุณทิพย์ได้นะคะรับรองว่าไม่ผ่านในหน้าเนาะเป็นเจ้าของโดยตรงเลย
4: ค่ะเจ้าของโดยตรง
2: คุยคุณทิพย์ได้เลยนะคะวันนี้
4: ได้ค่ะเพราะว่าคุณสามีเขาจะไม่ขายที่แรกตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ว
1: ได้
4: เป็นต้องขายค่ะเพราะว่าค่ะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะคุณทิพย์ค่ะ
4: ขอบพระคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะใครสนใจที่ดินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เยอะมากนะคะแล้วก็ที่ติดถนนริมถนนเลยสำหรับที่ลำปางใช่ไหม
1: ใช่ที่จังหวัดลำปางนะคะก็2ไร่2งานกว่าแน่ราคาเป็นแค่ 300,000 บาทเท่านั้นเอง
2: สนใจโทรไปเลย
1: ค่ะที่เบอร์086-667-6385นะคะ
2: ติ ดต่อคุณทิพย์ได้โดยตรงค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
1: มีอีกหนึ่งสายโทรเข้ามาแล้ว
2: อีกหนึ่งสายตื่นเต้นอีกแล้วค่ะเข้ามาเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณจะริม
5: จิม
2: ค่ะ
1: คุณจิมนะคะ
5: จิมครับจอการสลิมอมาครับ
2: คุณจิมค่ะแม่ใส่
1: เราเราอยากให้เรากระดกริมสลับ
5: ไทยครับ
2: คุณจิมนะคะคุณจิมสวัสดีค่ะคุณจิมทำอะไรคะ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: พิธีกรทั้งสองด้วยครับ
2: คุณจิมทำอะไรดีคะ
5: จะมาโปรโมทหน้าร้านนะครับขายกล้วยปิ้งครับอยู่จังหวัดจันทบุรีครับ
1: ค่ะ
5: รบกวนเลยนะครับคืออ
1: ยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะ
5: อยู่แถวเกาะขวางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ
2: ค่ะ
5: อยู่ตรงริมถนนเส้นยานนวิโรจน์นะครับเสิร์ชใน Google ก็จะเจอครับเพราะว่าเราทำแผนที่ไว้แล้วแล้วก็เสิร์ชในแพลตฟอร์ม TikTok
1: ค่ะ
5: เขียนว่ากล้วยปิ้งยายจงก็จะเจอครับ
2: กล้วยปิ้งยายจง
5: ใช่หลักๆสำคัญความแตกต่างจากกล้วยปิ้งอื่นนะครับเราจะใช้กล้วยปิ้งนะครับกล้วยในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเราจะเรียกว่ากล้วยน้ำเค็ม
1: ค
5: ่
1: ะ
5: กล้วยน้ำเค็มคือจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือกล้วยที่ปลูกในพื้นที่น้ำจืดกับน้ำเค็มมาครับเขาเรียกว่าจะเป็นกล้วยน้ำก่อยล
1: ัก
5: ษณะพิเศษเขาเนื้อเขาจะเหนียวแล้วไส้เขาจะสีเหลืองเวลาปิ้งออกมาจะมีความหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยครับของจังหวัดจันทบุรี
1: เป็นกล้วยน้ำว้าป่ะคะ
5: ใช่กล้วยน้ำวาครับแล้วก็มาผสมผสานกับน้ำกะทิสูตรของยายจงคือเป็นยายของผมนี่แหละทำให้ทานตั้งแต่เด็กๆคร
1: ับ
5: เข้ากันครับก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดจันทบุรีก็เรียนเชิญครับ
1: ค่ะแวะซื้อจอดรถได้ไหมมีที่จอดรถไหมหรือว่าต้อง
5: ใช้ยัง
1: ไง
5: ครับอยู่ริมถนนจอดรถที่ฟังขวางครับเพราะว่าข้างๆอ่ะก็จะมีร้านข้าวแกงแกงใต้ลุงดุลและด้านอีกฝั่งนึงก็จะเป็นร้านส้มตำซอยหลังด้วยครับมีพื้นที่จอดสะดวกสบายครับ
1: ที่ร้านรับไทยช่วยไทยพลัสไหมคะ
5: โอ้รับครับรับทุกอย่างฮะ
2: รับทุกอย่าง
5: ครับผมยินดีครับรับเงินสดรับโอนรับไทยช่วยไทยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันครับผม
2: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณ
5: ในพื้นที่นะครับฝากด้วยละกันครับ
2: ขอบคุณนะคะ
5: ครับยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณพิธีกรทั้งสองด้วยครับ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: สว
5: ั
2: สดีค่ะใครอยู่จันทบุรีค่
1: ะ
2: แวะเวียนไปเยี่ยมคุณจิมได้นะคะ
1: ค่ะ
2: ที่ร้านกล้วยปิ้ง
1: คุณจิมลูกยายจงร้านกล้วยปิ้งยายจงจันทบุรีนะคะเสิร์ชแมปไปได้เลย
2: ใช่ใช่หาง่ายไม่ยากนะคะ
1: แล้วเป็นสูตรก็หนูน่าทานแล้วอ่ะ
2: น่าจะอยากไปกินแล้วล่ะแต่เราจะต้องขับรถไปจันทบุรี
1: มีขายออนไลน์เปล่านะ
2: ลืมถามนะ
1: เพราะว่าเป็นกล้วยสูตรไม่ใช่เอาเป็นสายพันธุ์พิเศษของทางจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะเลย
2: ก็สูตรก็เป็นสูตรยายจงด้วยไม่เหมือนคนอื่นไม่อร่อยแบบใครที่ไหนต้องอร่อยแบบยายจงก
1: ็
2: สามารถติดต่อกันไปได้เลยอ่ะแบบนี้2นาทีเนี่ยแหละค่ะที่เราทำให้นี่แหละช่วงนี้ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงทรานดิตมาร์เก็ตอยากให้โทรกันมาทุกวันนะอังคารพุธพฤหัสเนี่ยได้ทั้ง3วันเลยค่ะไม่ใช่แค่เรา2คนนะว
1: ัน
2: พุธก็ได้เป็นบอยกับนุนะคะส
1: ่
2: วนพฤหัสก็จะเป็นพี่เก่งกับน้องแสตมป
1: ์
2: ก็สามารถโทรมาได้ทั้ง3วันเลย
1: ก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะนุ้ยขอขายมานะคะพี่โบ
2: ขายอะไรคะ
1: ใครที่ช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงที่ต้องเรียกได้ว่าอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆเลยสำหรับบ้านนั่นก็คือกล้องวงจรปิดนะคะที่ทุกบ้านจะต้องมีแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะอยู่ที่ไหนก็สบายใจนะคะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดรุ่น V360 A80 Wi-Fi นะคะซึ่งเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ยินเสียงเนี่ยนะคะทำได้ง่ายมากๆผ่านแค่มือถือค่ะความละเอียดของกล้องก็8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าเลยความคมชัดระดับ 4K UHDติดตั้งง่ายได้ทั้งบ้านเลยไม่ว่าจะติดตั้งภายในบ้านหรือว่านอกบ้านนะคะเพราะว่าเขาทนแดดทนฝนค่ะเพิ่มเมมโมรี SD card นะคะได้สูงสุด128 GB เลยทีเดียวบันทึกต่อเนื่องได้นาน30วันนะคะแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยหมุนได้355องศาค่ะหมุนขึ้นลงได้75องศาแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะคะดูภาพตอนกลางคืนก็ได้ด้วยเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดนะคะแล้วก็สามารถใช้ในที่มืดดูในที่มืดได้ด้วยแล้วก็รับประกัน1ปีนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดๆค่ะจากช็อปมาเนียนะคะเดือนนี้เท่านั้นนะซื้อ1แถม1ค่ะพี่โบเพราะว่าบ้านหลัง1ตัวเดียวไม่พอนะคะก็มาในราคาเพียงแค่1,290 บาทเท่านั้นวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะคะที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะไม่ต้องห่วงคุณภาพเลยนะคะเพราะว่า Mcord อสมทของเรานี่การันตีคุณภาพแน่นอนค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านจะต้องมีแล้วนะคะในปัจจุบันนี้เนาะสำหรับกล้องวงจรปิดนี่สำคัญมากๆเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู
1: ่
2: ช่วงหน้าเรามาคุยในช่วงของ SME ตั้งรอดกันค่ะ
1: ค่ะ
6: Modern Market ช่วง 2 Minute Marketเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
7: 96.5 FM Thinking Radio ครบความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่ ายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
2: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของ Modern Market ค่ะก็ยังอยู่กับโบกับนุ้ยค่ะก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงของวันอังคารทุกๆวันอังคารค่ะก็จะเจอเรา2คนเมื่อสักครู่เราก็เป็นช่วงของ Two Minute Market เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกคนเลยทั้งมีทั้งสินค้าและบริการก็สามารถเข้ามาฝากร้านเข้ามาประชาสัมพันธ์ร้านแล้วก็สินค้าของตัวเองได้เลยเนาะในช่วงที่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วง SME ตั้งรอแต่แล้วก็จะนำข่าวคราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกันว่า SME จะทำยังไงนะจะทำให้แบบตัวเองได้อยู่รอดปลอดภัยนะมีเงินมีรายได้เข้ามาในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะนุ้ย
1: ค่ะก็ข่าวแรกเลยนะคะพี่โบนี่ต้องบอกว่าเป็นทางรอดนะคะของนายทุนใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งใหญ่ของปีเลยนะคะกับที่ดินพื้นใหญ่ใจกลางย่านรัชดาพระรามเก้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือที่ดิน50ไร่ของอสมทของเรานี่แหละนะคะก็บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะของเราก็เปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อการลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดินในเชิงพาณิชย์นะคะบนทำเลทองเนี่ยต้องบอกว่ามีศักยภาพที่สูงมากนะคะเป็นย่านของ New CBD นะคะเนื้อที่กว่า50ไร่เลยบนถนนเทียมร่มมิตรนะคะเขตห้วยขวางกรุงเทพแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยของนักลงทุนที่ไม่ว่าจะเป็น developer นะคะก็ที่กำลังมองหาที่ดินผืนใหญ่ใจกลางเมืองอันนี้อยู่ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยจะโทรได้ที่เบอร์02-201-6195-6นะคะหรือว่าที่เบอร์มือถือก็0614108841นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่เว็บไซต์ www.mcot.net นะคะต้องบอกว่าที่ดินผืนนี้นี่สวยมากๆนะคะก็เมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนาะก็เพิ่งจัดงานใหญ่ไปอ่ะ S2O อ่ะฮะของพิวดีอ่ะนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนมาร่วมงานกันเยอะมากๆนะคะเพราะว่าการเดินทางเขาสะดวกสบายไงจริงๆก็ใกล้ MRT มากๆเลยเนาะที่กำลังจะเปิดข้างๆบริษัทของเราอะค่ะ
2: ก็ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมคือแบบว่ามันเป็นใจกลางเมืองจริงๆค่ะแล้วก็มันเป็นที่ที่สวยนะคือแบบจำเพาะเจาะจงอยู่ตรงนั้นเลย50ไร่เดียวๆขึ้นมาเลยเนี่ยก็สนใจอย่างที่นุ้ยบอกค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็อาจจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เราสองคนอาจจะพูดได้ยังไม่เข้าใจมองไม่เห็นภาพก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เราก็ได้ค่ะ www.mcot.net www.mcot.net ค่ะ mcot.net นั่นเอง
1: ค่ะสวยมากสวยมากหรือเข้ามาดูรูปหรือแปลนคร่าวๆก่อนก็ได้ที่ Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะนี่นุ้ยปักหมุดเอาไว้ให้
2: ใช
1: ่ต้องถือว่าเป็นพื้นที่ที่พัฒนาต่อยอดได้จริงๆ
2: ค่ะ
1: ก็อยู่ติดแบบริมถนนเลยอ่ะแล้วก็เป็นแยกใจกลางเมืองสุดๆไปเลยนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะหรือว่าสามารถที่จะซื้อใบหรือว่าเอกสารสำหรับโครงการนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเปิดแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: มีอีกหนึ่งข่าวค่ะต้องบอกว่าเป็นทางรอดของ SME อีกหนึ่งทางรอดก็แล้วกันเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่นี้เนาะเขตห้วยกวางเนี่ยค่ะโบค่ะสิ่งที่เราเห็นอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีชาวต่างชาติเยอะเนาะโดยเฉพาะชาวจีนหรือว่า คยมีข่าวเมื่อไม่มันก็ไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกที่เขาบอกว่าเอ๊สงสัยว่าร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือขายสินค้าอะไรแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจแบบนอมินีหรือเปล่าเมื่อก่อนพื้นที่เรานี่ก็อยู่ในเขตพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรทัวร์ศูนย์เหรียญไหม
2: ทัวร์ศูนย์เหร
1: ียญแต่ว่าตอนนี้ก็คือปรับไปได้หมดแล้วนะคะแต่ว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันต้องบอกว่าได้รับผลกระทบมากๆเนาะเพราะว่ามันอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือรายได้มันไม่ได้เข้าประเทศไทยอ่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเขาก็เล็งเห็นความสำคัญค่ะแล้วเขาก็จะใช้ AI นะคะเทคโนโลยี AI เนี่ยมาเช็คบิลนะคะนอมินีธุรกิจนำเที่ยวนะคะเขาพบว่ามี5จังหวัดนะคะที่เสี่ยงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ใช้ AI เนี่ยในการตรวจจับเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถถอนใบอนุญาตไปได้แล้ว4รายนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาก็เอาจริงเอาจังนะคะในการเดินหน้าปราบนอมินีธุรกิจจีนนะคะก็ต้องบอกว่าเขาจับมือกับกรมการท่องเที่ยวค่ะเพื่อที่จะใช้ AI นะคะมาตรวจจับธุรกิจเสี่ยงนะคะแล้วก็พบว่ามี33รายใน5จังหวัดท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เตรียมขยายผลแล้วนะคะในการที่จะเอาผิดทั้งคนไทยที่ยอมเป็นนอมินีเนาะแล้วก็ต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะตรงนี้ค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะคุณภูนพงษ์นายนาภากรนะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านมอบหมายงานให้คุณจิตกรว่องเขตกรนะคะซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแล้วก็ทีมเนี่ยเพื่อที่จะไปปราบนอมินีนะคะแล้วก็ในการเข้าร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมท่องเที่ยวนะคะถึงแนวทางในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยที่ใช้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่าที่เราเรียกง่ายๆว่านอมินีอะนะนะคะโดยประเด็นหลักๆนะคะในการที่เขาพูดคุยกันเลยก็คือ 1. ค่ะแนวทางแล้วก็มาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแนวทางในการที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ AI นี่แหละค่ะมาใช้ในการตรวจสอบค่ะแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์รวมถึงการดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะคะท่านอธิบดีบอกว่าทั้ง2หน่วยงานเนี่ยนะคะก็จะร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแนวทางดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะสำหรับชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายและใช้คนไทยเป็นดอมินีนะคะจากผลสำรวจมาแล้วเนี่ย3ประเด็นหลักๆเลยเขาจะพบว่า1เลยนะคะก็จะมีการทบทวนแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนนิติบุคคลค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่บุคคลสัญชาติไทยปรากฏชื่อในการเป็นกรรมการในหลายบริษัทนะคะมากเกินมันดูผิดปกติอะนะคะแล้วก็บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะสามารถบริหารกิจการได้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้มันคือมันดูเยอะไปนะคะรวมถึงช่องว่างของกฎหมายที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถมาดำเนินธุรกิจโดยให้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนอำพรางด้วยทั้งนี้เนี่ยนะคะในส่วนของกรมการท่องเที่ยวนะคะก็ได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนะคะก็คือจะต้องมีคุณสมบัติของนิติบุคคลในการขอรับใบอนุญาตซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เสนอแนวทางในการพิจารณาประวัติของการศึกษาของการประกอบวิชาชีพนะคะแล้วก็พิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของบริษัทด้วยเช่นบริษัทนี้มีข้อมูลรายได้ยังไงมี ประวัติการชำระภาษีเงินได้ประจำปีเนี่ยถูกต้องไหมเขาเช็คย้อนหลังไป3ปีเลยนะคะแล้วก็อาจจะกำหนดให้มีกลไกของการคัดกรองผ่านการสัมภาษณ์จากกรมการท่องเที่ยวก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตนำเที่ยวด้วยนะคะทางนี้เนี่ยการดำเนินงานดังกล่าวนี่นะคะก็รวมถึงของกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลต่างๆด้วยแล้วก็กรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปกับฐานข้อมูลนะคะผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์เลยนะพร้อมทั้งจะมีระบบแจ้งเตือนเพื่อที่จะสามารถติดตามแล้วก็ตรวจสอบผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของนิติบุคคลนั้นๆได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะแล้วก็จะมีการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าแล้วก็สถานประกอบการที่มีความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับบริษัทนำเที่ยวนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ถึงภาพรวมของเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวนะคะโดยเขามีการเซ็น MOU กันแล้วนะคะก็สำหรับ MOU ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เซ็น MOU กันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยมาร่วมด้วยนะแล้วก็มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาร่วมด้วยแล้วก็ยังมีการในการลงนาม MOU เนี่ยก็จะมีการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีเนี่ยนะคะเขาก็จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันแก้ไขปัญหานี้นะคะเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าแจ้งเบาะแสมาก็ได้นะคะใครที่แจ้งเบาะแสมานี่เขาก็มีช่องทางในการที่จะรับแจ้งให้โดยเขาจะใช้ AI นะคะมาคัดกรองแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าเขาพบว่า5จังหวัดที่จะมีความเสี่ยงใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเป็นผลสำรวจตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้เนี่ยนะคะเขาสำรวจมาเนี่ยก็จากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะพบว่า5จังหวัดที่มีความเสี่ยงเนี่ยอันดับ1เลยก็คือเชียงใหม่ค่ะแล้วก็นี่เลยภูเก็ตค่ะชลบุรีกระบี่แล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะ5จังหวัดนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากๆเลยที่เขาตรวจพบว่ามีเครือข่ายนอมินีนะคะ33รายในจำนวนนี้ก็ตรงนี้ก็มีการสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อที่จะเอาผิดกันต่อไปสำหรับการแก้ไขปัญหานอมินีธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่ท่านบอกว่าจำเป็นที่จะต้องอาศัยของการทำงานจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่านอมินียุคปัจจุบันอ่ะมีพัฒนาการในการใช้วิธีได้แบบแนบเนียนมากที่จะปิดบังเจ้าหน้าที่จากการที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาเนาะจากการปราบปรามธุรกิจนอมินีในครั้งนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยแล้วก็การนำเทคโนโลยี AI เนี่ยนะคะมาเป็นเครื่องมือในการกั่นกรอกนะคะแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังอันนี้ท่านอธิบดีก็กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ก็เชื่อว่าจริงๆ AI มันมีความสามารถมากเนาะก็จะสามารถที่จะนุ้ยเชื่อว่ามันจะลดเอาเป็นว่าใช้คำว่าลดละกันปริมาณนอมินีของธุรกิจนำเที่ยวนี้น่าจะได้เยอะพอสมควรเนาะเพียงแค่แบบเฮ้ยเจ้าหน้าที่เราเห็นความลงมือปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่เลยเราก็ใจชื้นแล้วว่าจะต้องดีขึ้นแน่นอน
2: ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเนาะจะทำให้แบบรายได้เข้าประเทศเราได้เยอะขึ้น
1: เพราะว่าหลายคนก็ได้รับผลกระทบเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือธุรกิจน้ำเที่ยวของคนไทยหรืออะไรต่างๆอ่ะได้รับผลกระทบจากพวกนอมินีบริษัทนำเที่ยวนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะ
2: จริงก็ดีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีและการที่นำมาฝากกันเนาะจะได้มีการเพิ่มรายได้แต่ว่าหลายช่วงก่อนอันนี้จำได้มาที่แบบหลายคนที่ตอนนั้นที่มีข่าวว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเอาคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วเราจะถูกแบบตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนะสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: คุณพ่อคุณแม่เราจะถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าใช่ไหม
2: ทีนี้แล้วสุดท้ายก็คือแบบอ่ะ ไม่รวมแล้วไม่ถูกตัดสิทธิ์แล้วท
1: ี
2: นี้ทางกระทรวงการคลังค่ะก็เลยเหมือนจะเสนอกำลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีคิดว่าวันนี้แหละน่าจะเสนอนะคะเพื่อให้พิจารณายกเลิกเกณฑ์อย่างที่บอกไปนะคะหลังการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ
1: ื่
2: อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8เนี่ยค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เนี่ยพ
1: ิ
2: จารณาทบทวนเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะโดยขอให้ยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงจะไม่นำสินเชื่อของภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคเกษตรอะค่ะแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปแล้วก็ยังเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูของการเพาะปลูกแล้วก็บางฤดูกาลด้วยยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติก็เลยเห็นสมควรให้ยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวนะคะก
1: ่
2: อนที่จะนำรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า19ล้านคนเนี่ยเข้าระบบคัดกรอง Data Lake ของกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะซึ่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงาน40แห่งแล้วก็จะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะนี่คือแบบสุดๆแล้วนะสุดแล้วก็จะประกาศวันที่17ติดตามรอดูกันนะคะแล้วก็ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะทางกระทรวงการคลังเขายังไม่ทิ้งนะเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่แหละซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ประมาณ4ล้านสิทธิ์ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่1สิงหาถึง30กันยาได้เขายังไม่ทิ้งนะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้เพราะว่ายังเหลืออยู่ตั้ง4ล้านสิทธิ์เลยตอนนี้ก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากกันของกระทรวงการคลังค่ะ
1: ก็ที่เข้าใจตามเนื้อข่าวก็คือใครที่โดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปท่านยังจะสามารถลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย
2: ใช่เดี๋ยวเขาจะเปิดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสในส่วนที่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ
1: ์
2: เขาจะมีการเปิดให้ลงแล้วก็สามารถใช้ได้อีก2เดือนคือ1สิงหากับ30กันยาแต่ว่าต้องรอก่อนเพราะว่า17กรกฎาคมเนี้ยเขาจะประกาศสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะก็อดใจรอ
2: ใช
1: ่ไหมคะ
2: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าในช่วงว่าเขาลดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไปใช่ไหมแล้วก็น่าจะได้รับสิทธิ์กันเหมือนเดิมแหละ
2: น่าจะได้เยอะแหละเพราะว่าเราไม่ได้แบบรวมไปอย่างนั้นแหละอย่างที่นุ้ยบอกคือแบบไม่ได้รวมในส่วนของนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษี
1: ค
2: ุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องตกใจแล้ว
1: นะคะก็มีอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานี่ในเรื่องของธุรกิจของสุขภาพธ
2: ุ
1: รกิจของการแพทย์นี่ก็มาแรงเหมือนกันนะคะ
2: แล้วก็
1: ได
2: ้
1: ร
2: ับ
1: ความน
2: ิ
1: ยมใช่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะก็มีบทความหนึ่งเขาเขียนไว้ได้แบบน่าสนใจนะคะเขาบอกว่า AI อีกแล้ว
2: ช่วงนี้ได้ยินคำว่า AI เยอะ
1: เราจะได้ยินคำว่า AI เยอะมากเพราะว่าในส่วนของกระทรวงที่ท่านคุมเรื่องนี้อยู่นะท่านก็ได้งบประมาณไปเยอะมากๆกว่าปีก่อนๆเยอะพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ AI สามารถช่วย เราได้นะคะโดยเฉพาะต้องบอกว่าทางรอดของการแพทย์ไทยเนี่ยนะคะ AI Health Tech ค่ะก็จะสามารถช่วยได้เช่นกันนะคะก็ในยุคสมัยของการรักษาแบบเหมารวมนะนะคะการแพทย์ที่ต้องการการแพทย์ที่แม่นยำนะคะต้องบอกว่ามันเป็นทางรอดอย่างหนึ่งแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาโจทย์ของการวิกฤตของการขาดแคลนบุคลากรแล้วก็งบประมาณทางสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะเห็นข่าวหนึ่งนึกจำตัวเลขไม่ได้เหมือนกันที่บอกว่ามีตัวเลขของแพทย์หรือว่านักศึกษาแพทย์อะน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากๆเป็นตัวเลขที่น่าตกใจพอสมควร นะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าในไหนจะมีของการบริการสาธารณสุขที่สำหรับโครงการเขาเรียกว่าอะไร30บาทไหมก็ดูที่จะเป็นปัญหาต่อเนื่องกันมา
2: ใช่ก็เหมือน
1: ยาวนานเหมือนกันนะ
2: ทั้งหมอทั้งเขาเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับหน่วยงานทางการแพทย์ทั้งหมดอะก็คือแบบค่อนข้างทำงานหนักมันก็อาจจะแบบอาจจะบางคนก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้แบบน้อยลงไปเรื่อยๆ
1: ค่ะคุณหมอท่านนายแพทย์จำเริญสรพิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงพยาบาลเมดปาร์คเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยท่านบอกว่า AI เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดหรอกไม่ได้ถูกต้องไปทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันมีส่วนช่วยสำคัญในการที่จะนำมาพัฒนาในการที่จะเพิ่มความแม่นยำความถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะนำมาวินิจฉัยได้อย่างละเอียดมากขึ้นการใช้ AI ในการปรับเปลี่ยนข้อหัวเข่าหรือว่าเหมาะสำหรับสรีระของแต่ละคนแผลก็จะเล็กลงเจ็บก็จะน้อยลงความแม่นยำก็จะมากขึ้นจริงๆมันมีหลากหลายมิติอย่างที่บอกมันสามารถเป็นมิติของการดูแลเขาเรียกว่าอะไรวางแผนสุขภาพได้ด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องของการรักษาบางทีเดี๋ยวนี้ AI นี่เราอยากจะให้ช่วยในเรื่องของข้อมูลสุขภาพอะไรนะคะแค่สอบถามเขาไปก็ง่ายมากเลยนะคำตอบก็จะขึ้นมาให้
2: บางท
1: ีอ
2: าจจะเป็นแบบเทรนเนอร์ส่วนตัวด้วยนะวางแผนการอาหารการกินของเราหรือว่าการดูแลในช่วงชีวิตแบบว่าช่วงนี้ต้องกินอะไรออกกำลังกายยังไงอะไรเงี้ยคือมันสามารถวางได้เลยวางแผนในการใช้ชีวิตได้เลย
1: จริงๆเขามีความจำเป็นแล้วก็ความเก่งมากๆจริงๆเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เขาให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกหลักใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกว่าขอแอมมาบอกก่อนได้ไหมเร็วๆนี
2: ้พูดถึง AI เนี่ยคือเราก็มี AI
1: ค่ะคลื่นของเราก็กำลังจะจัดงานขึ้นมานะคะในเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราลงวันที่ชัดเจนหรือยังคะพี่โบสำหรับโครงการสัมมนา AI for Life
2: น่าจะ1หรือ1 2นี่แหละค่ะประมาณนี้สิงหาประมาณนี้
1: ต้นเดือนเลยเหรอคะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่อ๋อต้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วต้องบอกว่าเราจัดแบบครอบคลุมนะคะไม่ว่าท่านจะใช้ AI มาพัฒนาในเรื่องของธุรกิจหรือว่าชีวิตประจำวันอย่างเช่นในเรื่องของสุขภาพอ่ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันได้เหมือนกันเนาะ AIมันก็ช่วยได้หลากหลาย
2: เดี๋ยวน
1: ี้
2: คือคนสูงวัยอ่ะจะชอบหันมาใช้ AI กันเยอะขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ในการไปดูสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยววางแผนการท่องเที่ยววางแผนการอาหารการกินหรือว่าแบบวางแผนกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองอยากจะไปเข้าร่วมเนี้ยคือสามารถทำได้หมดเลย AI สามารถช่วยได้แล้วคลื่นความคิดก็เห็นถึงตรงนี้ละค่ะแล้วก็อยากจะชวนว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเอ๊ะฉันรู้แล้วล่ะว่า AI มีตัวไหนบ้างแต่วิธีใช้วิธีการเขียนพร้อมที่เขาเรียกว่าพร้อมเนี่ยเขียนให้มันบอกเราเขียนให้มันกำหนดอะไรให้เราเนี่ยมันเขียนยังไงอย่างเงี้ยก็สามารถเดี๋ยวเราจะเนี่ยแหละค่ะมาเปิดหลักสูตรกันอันนี้แย้มๆไว้ก่อนนี่สำหรับผู้สูงวัยด้วยและยังมีสำหรับคนที่มีกิจการของตัวเองแล้วอยากจะใช้ AI ในการมาประกอบธุรกิจเราได้ยังไงช่วยธุรกิจเราในการหารายได้เพิ่มขึ้นยังไงโดยใช้ AI เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะน่าจะวันสองวันนี้แหละน่าจะออกมาแล้วสำหรับกิจกรรมของเคลื่อนความคิด
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่นี่ต้องรีบสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยนะเพราะว่าเต็มวัยมากเช่นเคย
2: จริงๆถามมาเลยก็ได้ค่ะใน LINE @thinking radio นะสนใจอบรมกิจกรรม AI
1: AI
2: เดี๋ยวจะมีคำตอบมาให้ค่ะที่ LINE @thinking radio ได้เลยตอนนี้ก็เลยก็ได้นะคะ
1: แล้วก็สำหรับใครที่ส่งมาร่วมสนุกนะคะในการรับบัตรวิ่งของเรานะคะ12สิงหา
2: คม
1: มาราธอนมีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคัดเลือกแล้วก็ให้ทีมงานติดต่อกลับนะคะ
2: ทีมงานคือเรา2คนนี่แหละ
1: ทีมงานก็คือพี่โบนุ้ยพี่โบนุ้ยนี่แหละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็สามารถติชมกันได้นะคะก็เราลากันไปก่อน
2: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีแอมีนาบ่ายนี้สาวถึงต้นตอชายแดนล่าตัวรินตัวละครสำคัญสั่งการออนไลน์เครือข่ายส่งยาก่อนเร่งชง5มาตรการปลอดกพปิดช่องกงสอบราชการเข้าครม.ยอมรับไม่ได้เห็นชุดกากีแก้คะแนนสอบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีสาธารณสุขแจงเป็นการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะผลยืนยันชัดต้องตรวจซ้ำจากอุจจาระแนะกินอาหารปรุงสุกลดเสี่ยงพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในกวางซีจ้วงของจีนเสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอร์มีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอร์มีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอร์มีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
1: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ

0: าณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสุทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทางนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายปกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในปกรณ์ก็บอกว่า จะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกำลังสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัชชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์

0: การเชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATKค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาข้าวไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายประดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตนรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายพระดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
0: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ1แต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคง

0: ค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับมท3เจเศษกำชับกปภประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภรุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภสาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภเป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทางด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภสาขาชยาทางนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทางนี้กปภขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเป็นเรซซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซซิ่ง 3,100,000 บาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
1: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมค่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 นวันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พาในสุภชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทระสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่ง1ย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดง

0: ค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถและก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกลุ่มนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์บนเวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกลุ่มนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยในเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้ง2คนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบาดและก็สู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเรากลับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
1: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ 2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ ด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามบ่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพชนาธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect วันอังคารนะฮะอยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนผู้อำนวยการสถาบัน IMC แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AIนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์ประวัติครับอาจารย์ครับ
9: เมื่อเย็นนี้เมื่อเย็นวานเพิ่งฟังข่าวคุณไก่พาสิทธิ์แกอ่านข่าวประชาสัมพันธ์นะ
10: เรื่องอะไรครับ
9: ท่านสวทช.ร่วมกับ AS หรือไงเนี่ยจัดดัชนีความพร้อมการใช้ AI หรือไงเนี่ยนะจะมีเออจะมีละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความพร้อมมันต้องดูอะไรบ้างทั้งข้อมูลทั้งอินเทคโนโลยีอะไรก็ว่านไปแต่ว่าอาจารย์จะให้พูดเรื่องอะไรนะวันนี
10: ้ผมจะกระชวนอาจารย์คุยกันใช่ไหมใช้ AI ฟรีหรือเสียเงินดีอาจารย์อาจารย์นี่จ่ายตังค์แล้วใช่ไหมตอนนี้ AI อาจารย์
9: ผมจ่ายหมดอยู่แล้วผมไม่ได้ใช้อะไรฟรีเลย
10: หร
9: อมีก็ของจีนก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ให้เรามันก็ไม่ได้ให้เราคัสตอมไมซ์กับเราอะนะแล้วจีนผมก็ไม่ค่อยกล้าใช้เพราะว่าข้อมูลอะไรพวกนี้ด้วยไง
10: อาจารย์ห่วงเรื่องอะไร
9: คือผมไม่แฮปปี้กับไอ้จีนไงหมายถึงว่าทุกเรื่องอ่ะนะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องที่ว่าไปปล่อยไอ้พวกไอ้สิ่งแวดล้อมมาแล้วใช่ไหมที่ไปประท้วงที่สันหน้าฐานทูตจีนที่เชียงใหม่อ่ะใช่ไหมนะคือจีนเนี่ยถ้าใครไปก็จะไปหลงอ่ะใครไปจีนจะหลง
10: ว่าผมชอบอาจารย์ชอบแซวว่าผมไปเมืองจีนแล้วหลงเมืองจีน
9: ไม่ใช่อาจารย์ล็อกไม่ใช่อาจารย์ล็อกไปทุกคนก็หลงไหลทั้งนั้นน่ะเพราะว่าจีนนี่เขาสายโปรพาแกนดาอยู่แล้วเขาก็ไอจีนเขาโอ้อวดอยู่แล้วไงจีนกับอเมริกาเนี่ยสายสไตล์เดียวกันนะอาจารย์ไอ้คำว่าใหญ่ของจีนเนี่ยก็คือคนกลางมือไง
10: อ
9: เมริกานี่มันก็ใหญ่หมดบ้านมันก็ใหญ่รถก็ใหญ
10: ่
9: นะไอ้จีนนี่ก็รถจีนมันก็ใหญ่หมดเลยเนี่ยพวกรถ EV เนี่ยมึงขับมาเนี่ยถนนบางถนนนี่ก็เล็กเนี่ยจะไปเฉี่ยวชนกันใช่ไหมมันเป็นคนประเภทเดียวกันไอ้ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยไชน่าดรีมนี่ก็มาจากอเมริกันดีมใช่ไหมล่ะมีที่ไหนเราใช้หน้าดีมมันไม่ได้พูดกันใช่ไหมอะไรนะหงมึงอ่ะแล้วก็มีในหงโหลมึงอันนั้นความฝันในหอแดงนะฮะก็เนี่ยผมก็ใช้แซดบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะแล้วก็ดิฟซีก็ถาม
10: อาจารย์เล่นเยอะนะอาจารย์บอกอาจารย์ไม่เล่นก็ไม่ใช่นะถึงขนาดเล่นแซด
9: คือผมยังไม่ได้ใช้เอเจนติกเพราะว่าถ้าเอเจนติกคือผมไม่ได้มีบริษัทไม่ได้ทำงานบริษัทด้วยไงถ้าผมทำงานบริษัทเนี่ยผมก็ต้องเอาเวิร์กโฟลว์มาวางแล้วแล้วก็ดูซิว่าไอ้งานที่ผมทำเนี่ยมันมีเวิร์กโฟลว์อะไรบ้างแล้วให้ไอ้ AI เนี่ยมันทำแทนอะไรเราบ้างผมก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าไหนกูจะใช้ซอนเน็ตมันแพงไงถ้าเป็นเฟเบิลเงินทองหมดพอดีอันไหนที่มันซับซ้อนจริงๆอะไรเงี้ยถึงจะใช้เฟเบิลอะไรเงี้ย
10: ไปจริงๆนะอาจารย์ผมพูดไหนอาจารย์พูดเรื่องนี้อ่ะผมเสริมเรื่องนี้ก่อนผมเองผมก็แยกไม่ออกอันไหนจะใช้เฟเบิลอันไหนจะใช้อะไรโอปูสอันไหนจะใช้ซอนเน็ตเวลาใช้แล้วบางทีมันติดอ่ะจันคือติดเป็นนิสัยสมมติอย่างเช่นเฮ้ยเราช่วงนี้เฟเบิลยังเล่นได้อยู่ไม่กี่วันเนี่ยนะพอมันเล่นไปแล้วเนี่ยมันตอบไวแล้วมันตอบได้อะไรอ่ะรวดเร็วอ่ะแต่จริงมันกินโอ้โหกินโทเก้นเยอะมากเลยนะจันแต่พอมันเล่นแล้วมันติดอ่ะมันเหมือนกับอะไรอยากจะได้ไวๆคิดว่ามันตอบดีกว่าแต่จริงก็ไม่รู้นะจำเป็นแค่ไหนนะจันแต่บางทีเนี่ยเผลอเล่นแบบอะไรติดใจอ่ะ
9: คือผมคิดว่าไอ้พวกนั้นมันน่าจะเหมาะกับพวกโค้ดมากกว่าหมายถึงว่าความ
10: คือ
9: หมายถึงว่าเขียนโค้ดน่ะมันจะมีความแตกต่างระหว่าง Opus กับ Fable แต่ว่าถ้าผมถามเรื่อง strategy อะไรพวกนี
10: ้ไม่ต่างกัน
9: Opus จะต่างเพราะว่า Sonnet เนี่ยมันเหมือนกับตอบเร็วไงมันเหมือนกับ ChatGPT แบบ instant น่ะตอบเร็วแล้วบางทีมันก็ไม่ได้มาค้นอินเทอร์เน็ตให้รอบครอบอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
10: บางทีมันก็ผิดนะมันผิดเป็นกันนะครับ
9: ผิดเยอะผิดเยอะผิดเยอะผิดเยอะ
10: ผมวันก่อนเนี่ยไอ้อะไรอะฟุตบอลอังกฤษอะผมอาจารย์ดูบอลไหม
9: ดูอยู่แล้วดูอยู่แล้วไม่กล้าดูเลยเมื่อวานเนี้ยกลับมาจากวิ่งเนี่ยโ
10: อ
9: ้โหตื่นเต้นมากเลยอะ
10: บอลอังกฤษเนี่ย
9: ไออังกฤษกับเม็กซิโกเนี่ยอังกฤษนำไปสองเสร็จเม็กซิโกต
10: ี
9: คืนมาลูกหนึ่งอ้าวแล้วอังกฤษได้ลูกโทษอีกลูกหนึ่งอังกฤษถูกไล่ออกเม็กซิโกได้ลูกโทษผมไม่ดูแล้วกูนอนดีกว่าเว้ยเดี๋ยวกูไปดูแต่ภาวนาให้อังกฤษมันชนะอ่ะ
10: ที่ชวนคุยคืออย่างนี้กันพอเสร็จปั๊บอังกฤษเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลใช่ไหมเสร็จแล้วพวกเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเฮ้ยอังกฤษเนี่ยนะเป็นทีมที่เข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยนะสูงสุด11ครั้งอันดับที่3นะรองจากอะไรเยอรมันกับบราซิลผมเนี่ยก็เลยทดลองอาจารย์ผมก็เลยทดลองให้ทั้งไอ้GPT 5.5 ทั้งไอจีมีนายและทั้งคร็อกแล้วก็เพอร์เฟคซิตี้นะอาจารย์เสิร์ฟค้นหาว่าเนี่ยช่วยสรุปให้หน่อยว่าอันดับแรงกิ้งว่าชาติไหนเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลเยอะที่สุดเชื่อไหมอาจารย์ผมลองมาเนี่ยแทบทุกตัวตอบผิดหมดเลยอ่ะมีตัวเดียวที่ตอบถูกแต่มันเสิร์ฟแล้วตอบถูกนะคือครอสอาจารย
11: ์ครอส
10: ตอบถูกไอ้เพอร์เฟคซิตี้บอกว่าคนดีๆมันตอบ9ครั้งจริงๆคือ11ครั้งแล้วมันตอบผิดเยอะมากเลยนะแล้วมันเอาผลแบบเอาสถิติย้อนหลังของกรีดอ่ะมันดูเหมือนดีนะอาจารย์แต่พอเช็คผิดด้วยนะไอ้ GPT นี่ก็ผิดนะครับไอ้อะไรอ่ะจิมินายนี่ไปกันใหญ่เลยตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกอย่างนี้อาจารย์กลายเป็นว่าไอ้ Opus เนี่ยนะไม่ใช่ Opus หรอก Sonnet ด้วยแหละนะ Sonnet 2ตัวนี้เฮ้ยมันเสิร์ชเก่งขึ้นเยอะเลยเพราะล่าสุดนี้มันออก Sonnet 5.0 ผมก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีเนี่ยคือที่จะเกิดนำตอนนี้นะอาจารย์คือผมเนี่ยเสียเงินอยู่4ตัวเสียเงินอยู่4ตัวเลยนะผมจ่ายทั้ง Chat GPT จ่ายทั้ง Gemini Gemini นี่ผมก็เริ่มตั้งคำถามตัวเองนะจ่ายไปทำไม Perfect City เนี่ยผมจะดรอปมันแล้วนะแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวที่ผมจ่ายเยอะที่สุดเนี่ยอาจจะเป็น Crot นะ Crot เนี่ยผมใช้เยอะที่สุดคราวเนี้ยพอผมเห็นคนก็บอกว่าเฮ้ยจะอะไรนะเวอร์ชันฟรีพอไหมผมคิดเหมือนอาจารย์เลยนะ ไม่ต้องทำงานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแบบจริงจังมากนะอย่างอาจารย์ยังถือว่าทำงานอยู่นะถ้าจะเป็นคนแค่เอามาใช้ถามตอบจริงๆเนี่ยเวอร์ชันฟรีก็พอนะอาจารย์แล้ววันนี้เริ่มมีครับสิคือสมัยก่อนผมจำได้อาจารย์เคยสัมภาษณ์ ครั้งแรกอะนานแล้วนะประมาณสักสองปีที่แล้วหรือไงเนี่ยอาจารย์ถามว่าผมใช้กี่ตัวแล้วผมบอกเฮ้ยตอนนั้นผมใช้หลายตัวแล้วผมรู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยตอนนั้นนะมีความแตกต่างสมองบางตัวตัวนี้เก่งตัวนี้ไม่เก่งตอนหลังๆนี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอๆกันแล้วแหละพอๆกันแล้วเริ่มเห็นบางตัวมันเริ่มนำขึ้นไปตอนนี้อาจารย์ไม่รู้นะอาจารย์คิดเหมือนผมไหมอาจารย์ว่าครอทมันเริ่มนำขึ้นมาไหม
11: อ๋อแน่นอนนะไม่ต้องพูดเลย
10: จิมินายเนี่ยอาจารย์ว่ามัน
11: เจมินายเนี่ยรูปก็สู้ไอ้ ChatGPT ไม่ได้นะ
10: แล้วก็เ
11: จมินายเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันของอัปเกรดของ Google อ่ะคือเจมินายมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ในการ
10: ค
11: ้น
10: นะแล้วก็ถูกแค่ Google
11: ทีนี้พูดตรงๆนะถ้าถามเรื่องธรรมดาเนี่ยก็เข้า Google
10: เนี่ยก็ Google Search พอ
11: แล้วมันก็จะตอบแบบที่เราถามในเจมินายเลยนะ
10: อือคือผมเนี่ยอาจารย์ผมเล่าให้อาจารย์ฟังนะจริงๆอ่ะเจมินายเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่2มั้งผมยอมจ่ายตังค์หลังๆเนี่ยผมดรอปมันลงมาเลยนะอาจารย์แต่ก่อน
11: ลงมาเหลือ300กว่าบาทแล้ว
10: นั่นแหละหรือแค่โกนั่นแหละใช่ไห
11: ม
10: คือผมคิดว่าตอนนี้เริ่มเห็นแล้วตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่นะเอ๊ะพอหมดโกอีกสักพักนึงเอ๊ะจำเป็นต้องจ่ายไหมเพราะว่าผมว่าฟีเจอร์เนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับไอ้นี่เลยนะอาจารย์ ChatGPT เก่งกว่าด้วยซ้ำไปนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยจิมนายยังเอามาใช้สร้างภาพนะอาจารย์จะไอ้ create image ตอนนี้แทบไม่ได้ดังนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่นำขาดขึ้นไปเลยนะแล้วผมเริ่มเห็นวินเนอร์นะตอนนี้ผมคิดว่าครอสมันเริ่มจะอะไรแซงขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจนะจิมนายจะตีตื้นทันไหม ChatGPT เนี่ยล่าสุดมันออก 5.6 นะแต่ 5.6 เนี่ยปากไว้รัฐบาลอเมริกันมันมาไม้เดิมอีกแล้วไม่ให้ใช้มันบอกว่าให้เฉพาะอะไรนะพันธมิตรใช้ก่อนนั้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยทยอยให้คนอื่นใช้ซึ่งผมก็เริ่มรู้สึกนะว่า GPT เนี่ยมันก็ดรอปลงไปเยอะเลยนะจ๊ะคือตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะคำถามเนี่ยเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเราอาจจะไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะนะฮะหลายๆยี่ห้อเหมือนเดิมแล้วโมเดลตอนนี้มันเริ่มไม่ต่างกันแต่ผมเห็นด้วยอาจารย์นะต้องเรียนตรงๆเวลาใช้ของจีนอาจารย์ก็เล่นอยู่นะผมใช้ควินแชทคุยข้อดีของมันอย่างนี้มันเล่นฟรีนะจ๊ะสร้างวิดีโอก็ได้ทำดีปรีเสิร์ชก็ได้ทำอะไรนะสร้างเพลงได้เลยแต่งเพลงเอ๊ะแต่งเพลงหรือแต่งไม่ได้มั้งแต่ทำภาพนี่ได้ไม่จำกัดแต่ผมว่ามันยังตอบเพี้ยนๆนะภาษาจีนถูกต้องมากเลย
11: คือของจีนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกเรื่องจีนมันก็ไม่ตอบแล้ว
10: เหรอผมจะ
11: ไม่ตอบเรื่องจีนนี่ก็ครึ่งโลกแล้ว
10: คือไปถามมันเรื่องการเมืองจีนหน่อยใช่ไหมอาจารย์
11: ไม่ใช่ไม่ถามเกี่ยวกับจีนเนี่ยแต่ผมถามหลูซินเนี่ยเคยถามไอ้ดีปซีกเรื่องหลูซินเนี่ยซึ่งเป็นนักเขียนจีนก็ไม่ได้เกี่ยวเลยก็ไม่ได้เกี่ยวการเมืองก็ไม่ตอบ
10: เพราะอะไรถึงไม่ตอบมัน
11: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มันคงตั้งไว้มั้งอะไรที
10: ่กลัวมันคงกลัว
11: อะไรอะไรที่มันหลีไปอาจจะรู้สินเนี่ยแล้วอาจจะหลีไปถึงการเมืองได้ไงตั้งที่เราไม่ได้ถามนักเขียนคนนี้เรื่องการเมืองนะ
10: คือตอนเนี้ยผมที่ชวนอาจารย์คุยเนี่ยผมก็สืบเรื่องมาต่อนะเฮ้ยรัฐบาลบอกว่าจะแจกกันเลยนะไอ้ AI version Pro นะฮะผมก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวบ้านเนี่ยนะฮะจำเป็นต้องใช้ถึงขนาดนั้นไหมผมยังมีความรู้สึกเฮ้ยคนทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจารย์นะเวอร์ชันฟรีเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมดูนะมันก็เพียงพอในระดับหนึ่งยกเว้นอาจารย์เนี่ยเริ่มมีงานที่อะไรที่ต้องการเนี่ยทำธุรกิจอย่างเงี้ยพอเป็นไปได
11: ้ผมถาม ChatGPT ว่าท็อป3ของชาติที่เข้า8ทีมสุดท้ายมากที่สุดผมไม่ได้บอกฟุตบอลโลกชายนะมันบอกว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ผมจะตีความเป็นฟุตบอลโลกชายนะและนับจำนวนครั้งที่ชาติที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายควอเตอร์ไฟแนลมากที่สุดขอเช็คข้อมูลก่อนฟุตบอลโลก2026อยู่ในช่วงการแข่งขันและตัวเลขอัดขยับจากรอบนี้เบื้องต้นมีวิธีนับ2วิธีผ่านรอบก่อนลองจริงจบท็อป8ของทัวร์นาเมนต์เพราะบางปีไม่มีควอเตอร์ไฟแนลแบบปัจจุบันซึ่งมันมีไม่ใช่เหรอ74 78 82สรุปบราซิลเยอรมันอังกฤษถ้านับจบแบบท็อป8เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกชายทุกยุครวมรูปแบบเก่าที่บางปีอาจจะเป็นสมัยก่อนอ่ะอาจจะไม่ได้เรียกควอเตอร์ไฟแนลมี16ทีมไง
10: มันเคยมี
11: ถ้าจะเปลี่ยนมี16ทีมเอง
10: มันมีปีไหนอะที่มันไม่มีรอบควอเตอร์ไฟนอลจริงคือมันมีมันเอามันแข่งเอ๊ะมันก็เรียกควอเตอร์ไฟนอลนะเพราะมันเอามาสี่มีแบ่ง2สาย
11: เราควอเตอร์ไฟนอลเราไม่สนนะคือหมายถึงว่าไอ้ส่วนนั้นนะแข่งกัน
10: เออก็จะนับ
11: บราซิล19ครั้งเพราะบราซิลคืออันดับ1นอกจากแชมป์5สมัยแล้วยังจบท็อป8แบบแทบตลอดประวัติศาสตร์มีครั้งเนี้ยที่ไม่ผ่านเยอรมัน17เยอรมันคือชาติเนี่ยขึ้นกับเสีย2สมัยเนี่ยอังกฤษ13
10: อังกฤษ11
11: ถูกไหม
10: ไม่ถูก
11: ฮะ
10: อังกฤษเนี่ย11ครั้งกันรวมครั้งนี้ด้วยนะอังกฤษ
11: ขึ้นมาเป็นอันดับ3เพราะปี22เข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลและปี26ก็เพิ่งเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลนับปีนี้ด้วยนะก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเข้าถึง8ครั้งท็อป8 8 11ครั้งคือ1 1 1 9 5 0 5 4 6 2 6 6 7 0 8 2 8 6 9 0 2 0 2 0 2 0 1 8นะถูกไหม
10: ไม่ถูกอ
11: ่
10: ะเพราะที่ชวนอาจารย์คุณ
11: 5 4 6 2 6 6 7 0 8 2 8 6 9 0 2 2 2 6 1 8
10: 90 66 90 2118อ่ะถูกทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ย11ครั้งนะชนะ3ครั้งคือเข้าเซมิไฟแนลเนี่ย2แล้วได้แชมป์1งั้นก็จริงๆก็รวมเป็น11รวมเป็น11ครั้งเนี่ยอาจารย์ดูดิฮะเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้ว่ามันเป็นลดไอ้นี่ด้วยป่ะไอ้ลดประสิทธิภาพในการเสิร์ชเลยสรุปได้ผิดพลาดเยอะนี่เมื่อกี้อาจารย์ใช้อะไรแต่
11: ใช้ ChatGPT ถ้าเกิดเป็น Gemini ถ้าเป็น Cross เนี่ย Opus 4.8 Extra เนี่ยก็ตอบว่าบราซิลเยอรมันอาร์เจนตินา
10: อันนี้ไปกันใหญ่
11: ไม่มีอังกฤษเลยไม่มีอังกฤษเลยแต่คำถามนี้มีกับดักที่คนทั่วไปมองข้ามเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนับได้2แบบแล้วนับ1 2สลับกันตามวิธีถ้านับรอบก่อนลองอย่างเป็นทางการ Formal QF ลาวเนี่ยเยอรมันนำ16ครั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์เยอรมันลงเล่นรอบชิงมากที่สุด8รอบรองมากที่สุด13และรอบก่อนรองมากที่สุด16ถ้านับเข้าถึง8ทีมสุดท้ายรวมยุคระบบแข่งแบบกลุ่มรอบ2ก็คือรอบที่2เนี่ยก็คือหมายถึงว่ารอบที่2เนี่ยเป็น8ทีมเลยก็คือ74 78 82คือมี16ทีมไงพอแข่งปุ๊บเนี่ยก็เหลือ8ทีมเลยบราซิลเสมอหรือแซงเพราะบราซิลลงครบทุกสมัยและมักไปได้ลึกในทัวร์นาเมนต์ที่ไม่มีรอบ QF แบบเดียว สรุปแบบเบรดบราซิลกับเยอรมันคือคู่ท็อปที่แทบเสมอกันตัวเลขต่างกันเพราะเมทอดโลจีไม่ใช่เพราะความจริงใครยกสถิติมาเถียงให้ถามกลับก่อนว่านับควอเตอร์ไฟแนลทางการหรือนับลาสเอทระบบรวมกลุ่มมุมที่มีใครพูดและอินไซต์จริงช่องว่างนี้ถูกแช่แข็งในทัวร์นาเมนต์ที่กำลังเตะอยู่ในขณะนี้2026ทั้งบราซิลเยอรมันตกก่อนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทั้งคู่นอร์เวย์โดยฮาลันเคียบราซิลตกรอบ16ทีมส่วนเยอรมันตกตั้งแต่13 12ทีม2เบอร์ต้นไม่ได้บวกสถิติรอบนี้ พราะฉะนั้นเชิงอำนาจอันดับ3กำลังปิดดีลระยะยาวให้อาร์เจนตินาเพราะอิตาลีตกรอบคัดเลือก3สมัยติดขณะที่อาร์เจนตินายังลุ้นต่อไปในปีนี้นะครับแชมป์ก็เป็นแชมป์2ตัวลง2รองแชมป์ตัวลง4น่าจะเข้าควอเตอร์ไฟนอลอีกครั้งทิ้งอิตาลีขาดสลับ1อยู่ในเลยยังกิจไม่มีเลย
10: เออแปลก
11: ไม่มีกิจเลย
10: ใช่ไหมคือ
11: เพราะว่ามันนับอย่างนี้ไงอาจารย์

0: ือ74 78 82เนี่ยมันมี16ทีมเพราะฉะนั้นพอผ่านรอบแรกเลยเนี่ยก็คือควอเตอร์ไฟแนลเลยแต่อันนั้นจะให้เรียกหรือเปล่าล่ะ
1: คือมันมีถ้าผมจำไม่ผิดนะ74กับ78เนี่ยนะฮะตอนนั้นรอบ2นะคือรอบควอเตอร์ไฟแนลมันแบ่งเป็น2สายแข่งแบบพบกันหมดนะไม่ต้องกันหมด
0: แบ่งสองสายนี่มันถามว่าจะให้เรียกหรือเปล่าไง
1: ก็ต้องเรียกแต่ปี82อ่ะมันมีควอเตอร์ไฟแนลจริงเปิ้ลเริ่มมีน็อกเอาท์แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ถ้าแต่ผมว่าจะจำพลาดก็ได้แต่จริงๆอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยอย่างปี66เนี้ยปี70เนี่ยมีควอเตอร์ไฟแนลนะฮะสมัยที่แข่งที่เม็กซิโก66ที่แข่งที่อังกฤษผมจำได้แต่ปี74เนี่ยแข่งที่เยอรมันตะวันตกนะแล้วก็ปีเท่าไหร่78แข่งที่อาร์เจนต
0: ินา
1: ซึ่ง2อันเนี้ยมันแบ่งเป็น2สายต่อรอบ2อ่ะสายละ4ทีมนะแล้วมันเอาแชมป์อ่ะมาเจอกันเลยนัดชิงไม่เป็นไรจะก็ชวนคุยกันชวนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมก็ตอบผิดเยอะบางทีก็ตอบผิด
0: งั้นจริงๆแล้วอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันผิดหรือมันถูก
1: ก็ผมนั่งดูวิกิพีเดียนั่งนับเลยจันนั่งนับเลยว่า11ครั้งคือจริงๆในวิกิพีเดียอาจารย์เข้าไปค้นดูก็ได้วิกิพีเดียเนี่ยส่วนใหญ่แม่นยำนะแล้วก็จำปีได้พอดีผมว่าเป็นคนชอบตรงนี้ต้องบอกนี้ผมว่าเป็นคนชอบดูกีฬาชอบดูสถิติฟุตบอลเนี่ยเหมือนไม่แก้อาจารย์เห็นนะผมนั่งไล่ปีให้ได้ปีไหนอังกฤษแข่งแล้วผมเชียร์อังกฤษอยู่นิดนึงนะพอผมเชียร์อังกฤษเนี่ยผมจำได้ว่าเข้าปีไหนบ้างนะครับก็ค่อนข้างจะผิดละอาจารย์งี้ดีกว่านะแล้วก็ฟังรายการทีวีเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็ดูข่าวแล้วก็บอกอังกฤษมันเข้ามา11ครั้งก็ตรงเป๊ะอาจารย์แต่ไม่เป็นไรผมที่ผมชวนคุยเนี่ยคือจริงผมแค่อยากจะเกิดนำว่าจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ยังมีข้อผิดพลาดเยอะแล้วตอนนี้สิ่งที่อยากจะชวนคุยต่อไปเกี้ยที่ผมบอกว่าเฮ้ยเริ่มเสียเงินเนี่ยนะผมเริ่มรู้สึกว่าวันนี้ผมจ่ายตังค์กับค่ายพวก AI เยอะจนเกินไปบางทีเริ่มไม่คุ้มนะอาจารย์เบอร์ไม่คุ้มอย่างเงี้ยอาจารย์ผมเนี่ยล่าสุดนะครอสเนี่ยนะครับผมจ่ายแม็กซ์อาจารย์ตอนนี้ร้อยเหรียญและอาจารย์เชื่อไหมพอเล่นร้อยเหรียญเนี่ยนะบางวันก็ไม่ได้เล่นอะไรเท่าไหร่นะแต่บางวันถ้าใช้มาปั๊บเนี่ยลิมิตมันก็หมดเร็วงั้นบางทีผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีพวกนี้มันก็เป็นวิธีการหาเงินอย่างหนึ่งนะทำ subscription ให้เราจ่ายตังค์ไปก่อนนะแล้วก็ให้ดูใช้ไม่ใช้นะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ผมว่าสุดท้ายเนี่ยผมยังเชื่อว่าเขาเนี่ยนะฮะจะหาตังค์หนักขึ้นอาจารย์อย่างฟาเบิลเนี่ยที่ออกมานะล่าสุดเนี่ยเขาให้เล่นจนถึงวันที่เท่านั้นนะวันที่7มิถุนายน
0: หลังจากนี้ไม่ให้เล่นแล้วเหรอ
1: ไม่ให้เล่นเลยจะต้องเคคือเล่นได้แต่จะต้องเคเป็นโปรโตเคอลเลยเดี๋ยวนี้คอร์ดมันทำอย่างนี้เลยจ้ะคือมันไม่มีบางเวอร์ชันให้เล่นอาญาอยากจะจ่ายเนี่ยอาจจะต้องเติมเงินเอาเองเติมเอ็กซ์ตร้าจากที่จ่ายแม็ก
0: ผมไม่ได้สนใจเลยไอ้เฟเบิลผมเคยเอามาถามครั้งเดียว
1: แล้วเป็นไง
0: ผมไม่ได้ทำเอาไปทำโค้ดนะเพราะเราเขียนโค้ดไม่เป็นอยู่แล้วผมเอามาถามก็ตอบดีกว่าโอปุสแต่ไม่ได้มาก
1: ไม่มากกว่า
0: คือหมายถึงว่าถ้าเราถามตอบมันเนี่ยไม่ได้มากต้องไปเขียนโค้ด
1: คุณไม่ยอมจ่ายเขียนด้วย
0: ต้องไปเขียนโค้ดเพราะว่าคอร์สเนี่ยเก่งโค้ด
1: ใช
0: ่แล้วก็โคเวิร์กเนี่ยเอามาสำหรับคนที่ทำโค้ดไม่เป็นก็เลยเอามาทำแบบสำเร็จรูปอ่ะพูดง่ายๆสำเร็จรูปสไตล์โคเวิร์กเนี่ยเอาสำหรับคนเขียนโค้ดไม่เป็นน่ะก็ให้มันง่ายขึ้น
1: ก็ทำนองนั้นแหละแต่จริงๆเนี่ยนะ
0: แล้วก็ล่าสุดนี่ก็มีแบบดิฟเป็นแบบสำเร็จรูปสำหรับ SME ด้วยตามใช่ไหมอ๋อ
1: ไอตัวที่เป็นไอสกิลสำหรับ SME
0: อะไรพวกนี
1: ้อยู่ในโค้ดอาจารย์เอาตรงๆนะผมลองมาใช้พวกนี้ที่เป็นทักษะที่สกิลที่มาจากโคเวิร์กอะผมแชร์ให้ฟังว่าบางทีพอใช้กับคนไทยไม่ได้หรอกท่านสกิลมันคนละสไตล์กัน
0: ก็สกิลมันน่าควรจะทำขึ้นมาเองนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเอาสกิลที่มันขายของมีคนขายสกิลอะไรพวกนี้ได้นะ
1: เออ
0: มันก็เป็นคอมมอดิตี้ดิใช่ไหม
1: ใช่สกิลเนี่ยจันเดี๋ยวนี้ต้องบอกงี้ AI มันเปลี่ยนไปเยอะจันพร้อมนี่ก็สมัยก่อนเนี่ยบอกมีอาชีพพร้อมเอนจิเนียร์วิศวกรเขียนพร้อมเดี๋ยวนี้มันเขียนธรรมดาอาจารย์มันก็ได้หมดแล้ว
0: ไม่ต้องวิจารณ์เขียนพวกเห็นพร้อมแล้วก็ถามมันธรรมดานี่แหละ
1: ถามแบบมันธรรมดาอาจารย์สกิลก็เหมือนกันอาจารย์ทำอะไรเป็นประจำเลยนะอาจารย์ทำเสร็จปั๊บเนี่ยอาจารย์ก็บอกให้ช่วยจำหน่อยไอ้นี่

0: ็นทักษะของผมอย่างนี้เวลาผมเขียนบทความเนี่ยอาจารย์เขียนๆไปบางทีผมให้ AI มันช่วยบางงานช่วยเกาช่วยอะไรใช่ไหมช่วยดูเสร็จให้ตรวจสอบคำผิดอะไรเงี้ยพอเสร็จปั๊บผมก็สั่งมันเซฟเออเนี่ยช่วยจำหน่อยนะพูดอย่างทำนองเนี้ยบอกเนี่ยเซฟเป็นสกิลผมพอข้างหน้ามาบอกเวลาจะตรวจคำผิดเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรนะผมก็สั่งมันคำว่าตรวจคำผิดแค่นี้ก็จบละหรืออีกอันนึงที่ผมทำบ่อยนะผมชอบสรุปข่าว AI อย่างครั้งแรกผมก็เขียนทักษะมาหน่อยเขียนหน่อยว่าไอ้เขียนพร้อมบอกไอ้คุณช่วยเป็นดึงข่าว AI ทั่วโลกมาหน่อยของอเมริกาเป็นไงของจีนเป็นยังไงผลกระทบกับประเทศไทยเป็นไงนั้นในรอบ7วันที่ผ่านมาแล้วก็เปรียบเทียบดูซิว่ามันจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขียนมันเป็นอะไรพร้อมพอมันรันมาได้ผลนะอาจารย์เสร็จแล้วปั๊บเดี๋ยวนี้บอกคำเดียวช่วยเก็บเป็นสกิลให้หน่อยหลังจากนั้นมาแทบไม่จะต้องทำอะไรใหม่ละงั้นวันนี้ผมมักจะบอกกับคนว่า AI เนี่ยมันใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยอาจารย์ใครก็ใช้ได้แต่ปัญหาที่ผมเจอมากกว่านะผมไม่แน่ใจนะจะคิดคล้ายกันไหมนะบางคนเพียงแค่ว่าไม่รู้เฉยๆว่าจะใช้ทำอะไรนะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้จะใช้ไปทำอะไรท่านอย่างเพื่อนผมเนี่ยนะบางคนเฮ้ยเขาไปทำอะไรมันก็ไปสร้างรูปอาจารย์ให้สวัสดีตอนเช้าเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะมันแล้วแต่คนอาจารย์แต่ถ้าเกิดพอรู
1: ้ก็อย่างที่บอกไงอย่างผมเนี่ยผมถ้าผมจะใช้เอเจนติกเนี่ยผมก็จะใช้เพื่อไว้สอน
0: ใช่
1: แต่หมายถึงว่าตัวผมจะใช้ไปทำงานเนี่ยผมไม่ได้อยู่บริษัทนี่ใช่ไหมผมไม่ได้มีองค์กรอะไรเงี้ยผมอาจจะใช้ตีแตกก็อะไรของผมเองอะไรเงี้ยใช่ไหมผมก็เลยยังไม่ค่อยได้ไปเล่นในเจนติกนะมันกิน
0: ผมว่ามันกินทรัพยากรเยอะไม่จำเป็น
1: คือผมจะไปเล่นเพื่อให้รู
0: ้
1: เพื่อให้สอนได้บ้าง
0: ให้มันรู้ว่าเป็นยังไง
1: เออให้รู้ให้สอนได้บ้างผมอะส่วนใหญ่ผมเน้นสร้างโดเมนผมเน้นในเรื่องที่ผมมีโดเมนโนเลจเนี่ยผมอ่านของไอ้แบงค์เคนซี่นะเขาบอกเลย focus on domain knowledge not use case คือหมายถึงว่าคือคนเราอะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ AI ได้ดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่าคุณต้องมี domain knowledge ตรงนั้นนะ
0: ถูกถ้าไม่มี
1: ไม่ใช่ว่าไปดู use case ไปมันใช้ทำอะไรได้บ้างเอาไปทำอะไรก็มึงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมึงจะไปใช้มึงจะไปรู้ได้ยังไงแต่มันหลอกมึงเออ
0: มันไม่แค่
1: บางคนที่มันเอาใหญ่เลย AI ทำโน่นทำนี่ได้ทุกสารพัดใช่ไหมแต่คำถามก็คือว่าเอ้ยถ้ามันง่ายแบบนั้นเนี่ยคนอื่นมันก็ทำได้นะแล้วมันจะมีความแตกต่างอะไรอ่ะ
0: ก็ไม่มี advantage เลยนะผมเนี่ยมักจะบอกกับคนว่าไอ้พวกที่อันตรายที่สุดเลยนะอาจารย์คือกลุ่มที่ใช้ AI อย่างเดียวแล้วไม่มีความรู้อะไรอ่ะไม่มี domain knowledge อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวผมยกตัวอย่างเลยที่คุยกับอาจารย์เล่นฟุตบอลน่ะนะถ้าไม่รู้กันจริงๆว่าเฮ้ยใครแค่รอบอะไรมันตอบอะไรมานะเชื่อหมดนะ เสร็จเลยอาจารย์ผมไม่เกี่ยนะตอนที่ผมทำเนี่ยผมให้มันไปทำอินโฟกราฟิกเลยนะโอ้มันวาดอย่างสวยเลยนะแต่ข้อมูลมันผิดหมดเลยไม่ผิดหมดหรอกแต่ผิดสักจำนวนหนึ่งทงใช้คำนี้อันนี้น่ากลัวจังแต่ถ้าขาด domain knowledge เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นงั้นวันนี้ถ้าเลือกใช้ผมเห็นด้วยอาจารย์เลยว่าเฮ้ยเลือกนะตามโดเมนนอลเลจเท่าก่อนไม่ใช่ตาม use case ครับครับผม
1: ยังเหลืออีกประมาณ40วินาทีครับอาจารย
0: ์ครับก็อย่างที่บอกแหละวันนี้แค่ชวนมาคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ย
1: นะแล้วอย่างนี้ดีกว่าสัปดาห์หน้าจะชวนเรื่องอะไร
0: ก็จริงๆเนี่ยผมสนใจเรื่อง AI governance ช่วงเนี้ยนะว่าเฮ้ยเห็นรัฐบาลสหรัฐจะทำนู่นทำนี่เห็น UN บอกล่าสุดบอกว่าอยากจะออกกฎเกณฑ์แล้วผมยังสงสัยมันจะทำได้ยังไงอยากรู้เหมือนกัน
1: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยกันเรื่องนี้แล้วกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงหน้าฟังคุณอาทิตย์กับผมนะฮะช่วง Business Connect
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสรรเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพริษมองหากศาลชี้พรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000,000,000 บาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพริษฐ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพรก.เงินกู้400,000,000,000 บาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
5: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
8: ูลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคุณนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
9: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
8: ผมต่อเลยแล้วกันนะจริงๆตอนนี้มันก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะเรื่องโน้ตอุดมนะคนใกล้ชิดนะฮะโกงเงินไปไม่ได้บอกว่าหมดตัวเราก็เรียกว่าหายไปเยอะแต่ไม่ได
9: ้เยอะโดนเยอะอ่ะก็คือโดนเยอะเออ
8: แล้วก็จริงๆก็ไปลงทุนไอ้เรื่องพิพิธภัณฑ์อะไรมากกว่าที่มันเป็นหายอ่ะนะเยอะมากกว่าคือประมาณ200กว่าล้านนะ
9: ครับผม
8: นะครับส่วนในที่โกงไปก็เยอะนะอันนี้น่าสนใจหรือว่าการที่เวียดนามก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางสูงเท่าไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็จะแซงไทยไปข้างหน้านี่ก็น่าสนใจ
9: ครับ
8: นี่คุณเอนิติบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นมะเร็งมะเร็งเนี่ย

0: ไม่รู้ว่าอธิบายยังไงนะ
1: แ
0: ต่สำหรับผมเนี่ยมีกลุ่มทุนที่มีความอสมมาตรในการทำธุรกิจเนี่ยนะฮะ
1: อสมมาตรเหรอ
0: ความได้เปรียบอ่ะมีความได้เปรียบความได้เปรียบ
1: ก็คือมีหยิบมือเดียวแต่ว่าครอบครองส่วนแบ่งมากมายไก่กองว่างั้นเถอะ
0: ใช่อันนี้ก็จะมีลักษณะของการเป็นมะเร็งค่อนข้างสูงเพราะมะเร็งมันก็คือก้อนเนื้อที่มันโตเกินเหตุนะ
1: ใช่ใช่
0: อ่ะเราคุยกันต่อแล้วกันผมก็วุ่นอยู่กับไอ้ไมโครโฟนเนี่ย
1: อ่าฮะ
0: ไอ้นี่มันหลุดไงอ๋อ
1: เหรอฮะหรือ
0: ไอ้ขนน่ะไอ้ขนน่ะมัน
1: อ๋อคือมันถึงอายุของมันใช่ป่ะคุณยวัฒน์ใช่ป่ะที่มันเริ่มสลายป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ผมจะต้องซื้อไอ้ขนมันใหม่มาติดละ
1: มาเปลี่ยนนะมาหุ้มมัน
0: แล้วมัน
1: ปัญหาโรคแตกกันนะ
0: มันก็ไปอยู่ในหนังสือเนี่ยนะ
1: โ
0: อ้ก็ต้องปัดทิ้งนะครับหน้าต่อแล้วใกล้คุณอาทิตย์
1: ชวนนิดนึงนะครับเราคุยกันถึงเรื่องการฉกฉวยความได้เปรียบในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนี่นะก็คือเราก็เปิดมาว่าเราต้องดูก่อนว่ากิจการของเราหรือของท่านผู้ฟังเนี่ยมันเปิดช่องกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องเริ่มจากพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าฉากทัศน์หลายอันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือถ้าเวลามันอยู่ในช่วงตกต่ำเนี่ยหรือขาลงเนี่ยก็ดูว่าตั้งแต่ระดับกลางระดับมากหน่อยหรือระดับมากสุดๆนะอย่างน้อยๆคือต้องมี3เลเวลเนี่ยในการพิจารณานะครับแต่พิจารณาแค่ฉากเนี่ยมันไม่พอนะฉากที่ออกมาแล้วเนี่ยเราต้องไปคำนวณนะคำนวณดูว่าไอ้ผลของแต่ละฉากที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันจะไปกระทบตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านนะว่าง่ายๆคือเช่นสมมติยอดขายต้นทุนกำไรนะมันกระทบแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ไม่พอนะคือมันต้องดูเบ็ดเสร็จก็คือดูไปที่งบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนอย่างเดียวก็ไม่พอเขาต้องดูไปที่เรื่องกระแสเงินสดกระแสเงินสดก็ยังไม่หมดก็ต้องไปดูเรื่องงบดุลอีกนะฮะอันนี้มันถึงจะเขาเรียกว่าเห็นภาพแบบทั่วในไอตัวแปรสำคัญทางการเงินนะทีประเด็นที่3เนี่ยเราไม่ใช่ดูแต่เราอย่างเดียวใช่ไหมคุณธีวัฒน์เราก็ต้องไปประเมินด้วยว่าแล้วคู่แข่งขันน่ะตัวเทียบของเราในตลาดต่างๆเนี่ยเขาเปราะบางตรงไหนหรือเขาจะกระทบมากน้อยอย่างไรนะเพราะหลายครั้งเนี่ยในยามเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยจริงๆคือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์คู่แข่งบางส่วนออกจากตลาดอ่ะหลายเจ้าที่อยู่ได้นี่ก็ถือว่าได้เปรียบขึ้นนะก็มีแบบนี้นะฮะ
0: เราก็คืออาจารย์ฮะ
1: เราคุยถึงประมาณนี้
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังไปฟังเนี่ยนะก็จะมีรายละเอียดเยอะมากนะ
1: ครับ
0: ท่านต่อไปเนี่ยนะฮะ ทีนี้เนี่ย อย่างที่บอกไปอ่ะข้อแรกเนี่ยก็คือว่า
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังเปิดหน้ากับอะไรนะ
1: อย
0: ่างกรณีของMK เนี่ย
1: ครับ
0: มันเปิดหน้ากับอะไรอ่ะมันเปิดหน้ากับเศรษฐกิจที่มันร่วงลงไปตลอดเวลา
1: ในขณะที่เขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายต่อมื้อราคาต่างๆในฐานเดิมนะของธุรกิจ
0: ต้นทุนก็สูงตลอดอยู่แล้วเพราะว่าค่าเช่าเขาขึ้นปีละ 10% แต่ว่ามันมีคู่แข่งขันที่มันเข้ามาด้วยทฤษฎีดิสรัปชันก็คือเข้ามาเจาะตลาดล่างแล้วก็แย่งลูกค้าที่เป็นตลาดล่างๆของ MK
1: ขอบล่างนะไล่ลงมาเนี่ยว่าม
0: ันมีปริมาณมากไง
1: พอ
0: ลูกค้าระดับล่างของ MK เนี่ยไปปุ๊บกลางก็จะไปด้วยไงใช่ไหม
1: อ
0: ันเนี้ยคือเขา exposure ตรงนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้คำถามก็คือว่า แล้วเราอ่ะจะไปลดการเปิดหน้าเปิดคางให้คู่แข่งยังไง
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ผมส่งไปให้แล้วนะ
1: อ่าฮะโอเคครับ
0: ทีนี้ พอท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจแล้วว่าตัวธุรกิจของท่านผู้ฟังเนี่ยมันกระทบอะไรบ้างก็ฟังอาจารย์สุภพุฒคุณสุธิชัยสัมภาษณ์เนี่ยก็ปีหน้าเนี่ยงบกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยนะน้อยกว่าปีนี้นะคือปีหน้าเนี่ยคือไม่มีเงินทำไอ้ตัว60 40นะครับท่านผู้ฟังก็ดูเลยว่า อันเนี้ยจะกระทบยังไงไอ้60 40เนี่ยก็จะไปใช้ใน Shopee ได้ด้วยอย่างเงี้ยร้านอาหารเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะโดนส่วนแบ่งไงยังผมตอนนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยใช้วันนึงเนี่ยครั้งเดียวเองนะ
1: อ
0: ย่างผมซื้อเนี่ยซื้อเป็น10เจ้าเลยไอ้ร้านที่ใช้ไทยช่วยไทยได้เนี่ยแต่ผมใช้แค่ร้านเดียว
1: ค่ะทำไมอย่างนั้นล่ะครับแบบว่า
0: เดี๋ยวหมดเนี่ยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมด
1: อ๋อทยอย
0: คือพูดง่ายๆ
1: ให้มันอยู่ทั้งเดือน
0: ใช่ไ
1: หม
0: ก็ไม่ถึงเดือนน่ะก็ไม่ถึงเดือนน่ะ
1: แต่ว่าอย่าให้หมดได้แหละต้นเดือนนี่แหละน
0: ั้นก็ใช้ร้านที่ซื้อ300ล้านผลไม้ก็จ่าย120แล้วก็ไม่ใช้เลยไม่ว่าจะไปซื้อไอ้ฝรั่งซื้อฝรั่งอีกประมาณ120จะไปซื้อมะนาว
1: อ
0: ีก100ไอ้ซื้อมะนาว50บาทหรือว่าจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยว198ก็ไม่ซื้อไปซื้อผักอะไรพวกนี้อันเนี้ยใช้ช่วยไทยได้หมดเลยแต่ผมไม่ใช
1: ้
0: รวมทั้งในไลน์แมนอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ใช้ใช้ทั้งเดียว
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ทยอยไป
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อจากไลน์แมนเนี่ยใช้บัตรเครดิตเนี่ยผมใช้เดอะวันไงเดอะวันมันแบงค์ไหนก็จ่ายได้ไง
1: อ๋อ
0: 10 20อะไรเงี้ยผมก็หมายถึงว่า150ผมว่าจะใช้3บัญชีธนาคารจ่ายก็ได
1: ้
0: ช่วยมากกว่า60 40อีก
1: ท
0: ีนี้ท่านรู้แล้วเนี่ยว่าไอ้สถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยที่รองนายกเอกนิติเนี่ยว่าเป็นเศรษฐกิจมะเร็งเนี่ยนะมันกระทบท่านยังไงเนี่ยท่านต้องคาดคำนวณว่าเฮ้ยวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะรอดอ่ะแล้วจะทำให้ผลประกอบการบริษัทเนี่ยมันดีมากเลยเนี่ย
1: uh-huh.
0: ในระหว่างที่เศรษฐกิจมันถดถอยลงไปเรื่อยๆเนี่ย
1: uh-huh. อ
0: ันนี้จะต้องทำยังไง ข้อแรกเขาว่าไงนะฮะ
1: ก็คือต้องเขาเรียกป้องกันพื้นฐานทางด้านการเงินของท่านนะฮะถามว่ามันแปลว่าอะไรเป้าประสงค์ตรงนี้ก็คือทำให้แน่ใจว่าบริษัทของท่านเนี่ยนะฮะมีกระแสเงินสดเพียงพอนะและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เวลาเราขาดสภาพคล่องเนี่ยมันจะไปสร้างปัญหาแบบตรงหน้าทันทีนะแต่นะฮะมันก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่มีสภาพคล่องเราก็จะไอ้ความสามารถในการจะไปลงทุนอย่างชาญฉลาดถ้าหากมันมีโอกาสในธุรกิจในอนาคตเกิดขึ้นมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มี
0: เงิน
1: ไม่มีเงินฮะมันก็ลงทุนไม่ได้ว่างั้นเถอะเออเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วมันจะต้องทำยังไงนะครับสิ่งที่ตามมาคือว่าเราจำเป็นจะต้องมอนิเตอร์นะฮะไอ้สิ่งที่ว่า cash position อะสถานะเงินสดของเราอะแล้วก็ทำให้มันมีเขาได้เพิ่มโอกาสให้มากที่สุดที่จะมีกระแสเงินสดนะโดยที่จะต้องทำอะไรยังไงได้บ้างก็คือ1เช่นไปใช้ระบบการจัดการเงินสดแบบที่เรียกว่ารัดกุมมีกฎกติกาชัดเจนมีวินัยชัดเจนนะครับแล้วก็หรือเช่นนะลดหรือว่าเลื่อนการใช้จ่ายบางอย่างออกไปก็คืออย่าให้เงินสดมันไหลออกไปนะโดยไม่จำเป็นหรือนะครับอีกแง่หนึ่งก็คือว่าก็ดูฝั่งขาเข้าไปโฟกัสว่าเราจะเพิ่มการไหลเข้าของเงินสดได้ยังไงนะใช่ไหมเช่นไม่ว่าจะเพิ่มยอดขายหรือว่ายอดเท่าเดิมแต่ว่าเร่งให้รอบมันทำอะไรเร็วขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมยังไงอ่ะก็ว่าไปนะครับ
0: มันจะมีสรุปให้นะ
1: โอเค
0: ในไอ้ financial fundamental เนี่ยเดี๋ยวเราจะมี ช่วงสรุปให้นะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
1: โอเคนะฮะ
0: ทีนี้ ในส่วนเนี้ยเขาก็หมายถึงว่าคือหมายถึงว่าในช่วงตอนคือตอนนี้ประเทศไทยเป็นช่วงดาวเทิร์นนะ
1: ครับ
0: คือดาวเทิร์นของเราเนี่ยเป็นมานานละนะครับแล้วก็ฟื้นตัวยากด้วยแล้วก็มันก็ส่งผลให้เนี่ยเศรษฐีพันล้านในของไทยเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเราขึ้นน้อยสุดเลยนะ
1: อ
0: ินโดนีเซียขึ้น 83% เนี่ยไทยขึ้นแค่ 26% เองเนี่ยนะเศรษฐีพันล้านเนี่ยในอาเซียนเนี่ยมีเยอะมากนะ 16,000 คนนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยก็คือแปลความจากคุณอาทิตย์นะคือว่าในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าจะรุกยังไงนะถ้าสถานะเงินสดยังไม่รู้เลย
1: ยังไม่ปึกนะ
0: เพราะว่าในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยคนที่กำเงินสดเนี่ยก็คือที่เขาบอกว่าแคชคือพระเจ้าอ่ะอย่างเช่นคุณเจริญอย่างเงี้ยเวลาเศรษฐกิจพังเงี้ยก็มีเงินสดไงคือธุรกิจของแกเนี่ย generate cash ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเหล้าเบียร์อะไรพวกเนี้ย
1: โอ้
0: แกก็ไปซื้อที่ดิน
1: เน้นสร้างเงินสด
0: แกก็ไปซื้อที่ดินไงใช่ไหมทีนี้ใครมีเงินเนี้ยสดตอนเนี้ยซื้อที่ดินนี่ก็บี้ไปเลยแต่สมมติว่าเราเงินสดเราพร้อมอย่างเงี้ยคนเราบี้ซื้อเราในราคาที่เราไม่ต้องการเราก็ไม่เอาใช่ไหมหรือเหมือนกับเราก็มีรายได้พอกินพอใช้อยู่แล้วใครจะมาจ้างเราทำงานในราคาเลทที่แบบว่าโอ้โหรับไม
1: ่โอเคก็ไม่รับก็คือเหมือนมีอิสรภาพเนี่ยอิสรภาพเมื่อมีฐานะการเงินที่มั่นคง
0: โอ้คุณอาทิตย์พูดถูกเลยเพราะว่าหนังสือ The Art of Spending Money เดี๋ยวขออนุญาต
1: หยิบที่มันเอื้อมเหมือนยังกับเป็นตึกละฟ้าเลยนะคุณอนันต์วัฒน
0: ์
1: เป็นบุ๊กสกายครีเปอร์
0: เด็กขอหยิบหน่อย
1: ดีระวังตึกโครงเพลงนะระวังตึกโครงเพลงนะ
0: ยาร์ดออฟสเปนดิ้งมันเน
1: ใช่ไหมเพราะว่าเวลาคนเนี่ยถ้าในแง่ไม่ใช่ธุรกิจอะในแง่ส่วนบุคคลน่ะเวลาเราพูดว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็คือมันจะเกิดขึ้นเมื่อฐานะทางนี่แหละกระแสเงินสดหรือสินทรัพย์อะไรต่างๆของเรามันแข็งแรง
0: ในหนังสือนะฮะท่านผู้ฟังครับ The Art of Spending Money เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาบอกเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขออนุญาตดูน่าจะเป็นขอเสริมคุณอาทิตย์อะนะฮะในบทนี้ผมก็นึกว่าน่าจะเป็นบทที่โดนใจที่สุดเลย
1: เหรอ
0: ก็คือบทที่ว่าด้วย The most valuable financial assets is not needing to impress anyoneThe ability not to need to improve yourself to strangers is priceless.
1: ไม่ต้องไปอวดชาวบ้าน
0: นะสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามากที่สุดเนี่ยก็คือเฮ้ยเราไม่ต้องไปมีวงมีแบรนด์แต่งเนื้อแต่งตัวมีบ้านมีรถเที่ยวต่างประเทศไปจะลงไอจีอะไรเงี้ยนั้นความสามารถ
1: ใช่ไหมอันนั้นมันเหมือนยึดติดต้องไปใช้จ่ายแบบนั้นน่ะถึงจะโอเคในชีวิตอะไรเงี้ย
0: ถ้าคุณมีความสามารถนี้คุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองละให
1: ้คำนี้ก็ดีนะไม่ต้องพิสูจน์
0: ability disability is priceless
1: ประเมินค่ามิได้ใช่ไหมถ้ามีความสามารถแบบนี้แล้ว
0: เขาบอกว่าการที่ไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแปลกหน้าเนี่ย มันเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในpersonal balance sheet งบดุลส่วนตัวที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับเมื่อเราไม่มีความรู้สึกจำเป็นที่ต้องไปสร้างความประทับใจให้คนอื่นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความปรารถนาอะไรมากมายอย่างผมอย่างเงี้ยไอ้ผมก็ไม่เคยเมื่อก่อนนี้ก็ชอบนะเวลาไปกินที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่ามันดูดีมีราคาซะหน่อยเนี่ยหรือว่าอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่าอาจจะเป็นมิชลินบิ๊กกูมองอะไรเงี้ยเช่นเป็นนักกี่อะไรเงี้ยเนี่ย เออร้านดังอย่างเหน่งอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมันก็กินอะไรก็ไม่ได้ละเราก
1: ็
0: กินเพื่อดูสารอาหารเนี่ยถั่วแมคเคนเดลลี่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ย
1: คือไม่ได้มองอาหารแบบเขาเรียกโอชารสเป็นหลักอ่ะแต่พอดูเหมือนแยกย่อยออกมาเลยว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
0: ก็พอกินได้นะรสชาติมันก็พอกินได้แหละแต่ว่า
1: เลือกไงเลือกบริโภคใช่ป่ะของที
0: ่
1: ตอบตัวสุขภาพก่อนแต่ว่าที่เหลือก็ตามมาด้วยรสชาติที่มันประคองให้โอเคสุดแล้วเป็นไปได
0: ้หรืออันตรายน้อยอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ
1: ใจมันคนละเรื่อง
0: เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราต้องไปถ่ายคนอื่นดูไงนี่ไม่ต้องถ่ายแล้วไง
1: โอ้ก็เลยเหมือนง่ายชีวิตก็ง่ายขึ้นไปอีกเลเวลนึงดิ
0: your desire fallThen your desire for your satisfaction with what you already have grow is really that simple.
1: เออนี่เป็นสมการความสุขเลยนะสมการความสุขเลยนะ
0: ใช่ใช่นะฮะความสุขก็จะมีอีกเล่มหนึ่ง Aloha of
1: happiness. นี่นี่นี่พร้อมหยิบพร้อมหยิบ
0: อาจิบราอาhappiness อยู่ด้วยกัน
1: นี่นี่นี่นี่ตาวาวเลย
0: ตาวาวมันจะมี
1: เ
0: บนช์มาร์กตัววัดเนี่ยในการวัด there are already to meet benchmark to measure yourself again determine how well you are doing in life internal and external the first is how happy you are with yourself the other with other people think of you วัดอะว่าความสุขเกิดจากภายในเปล่า
1: ใช่ไหมคุณโอเคแฮปปี้กับตัวเองแค่ไหนในตัวเราใช่ป่ะภายใน
0: หรือว่าคุณไปแคร์คนอื่นมากไปหรือเปล่า
1: ใช่ไหมใช่ใช่อ
0: ันนี้มาถึงตรงนี้ได้ไงก็ไม่ทราบนะครับ
1: อ๋ออิสรภาพทางการเงินมีเงิน
0: อิสรภาพทางการเงินนะอันนี้มันอยู่ที่ว่าท่านมี cash position หรือเปล่าซึ่งในบทความชิ้นนี้เขาใช้คำว่า project the financial fundamental ซึ่งก็ในทางธุรกิจก็คือปกป้องระบบเลือดของกิจการนะคือไม่ใช่แค่ประหยัดเงินนะครับอย่าง financial fundamental เนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะมันก็พูดตรงๆมันก็คือสภาพคล่องพื้นฐานเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างโน้ตเนี่ยเอาไม่มีเงินที่จะไปจ่ายเงินก็เอาไปจำนำก่อนเว้ยเอาบ้านไปจำนองก่อน
1: เอ
0: าเงินไปวาง
1: แหงเงินสด
0: เออเอาเงินไปวางไอ้พารากอนก่อน
1: ค้ำไว้ก่อนค้ำไว้
0: ใช้ประมาณ22 ล้าน
1: ก็คือหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ย
0: ทีนี้โน้ตเนี่ยก็พอโน้ตอ่ะเหลือเงินไม่มากอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมเข้าใจว่าเขาไม่น่าจะมีเงินสดติดตัวมากเลยนะถ้าพอมีปุ๊บก็จะไปทำโน่นทำนี่อะไรพวกเนี้ย
1: เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้
0: ธุรกิจก็ขาดทุนปีหนึ่ง50-60 ล้านอ่ะ
1: โอ้
0: ไอ้นี่ไม่รวมโกงอะไรพวกนี้นะไอ้บริษัทต่างๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรจริงๆจังๆหรอกเขาก็เนี่ยแหละก็มีความสุขแบบศิลปินอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ไหม
0: ทำจริงจังเนี่ยโน้ตเนี่ยสองอย่างคือหนึ่งเรื่องที่ดินก็ซื้อตามคุณตัน
1: โอ้เหมือนคุณตันเป็นเมนเทอร์อยู่แล้ว
0: ใช่พอเขาจับคุณตันเป็นสิบแล้วนี่ใช่ไหมสิบป
1: ีสนิทกันสนิทกันมาก
0: แต่ตอนนี้ยังสนิทเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้บัดเดี่ยวมานานแล้วนะครับเข้าใจว่าไม่น่า
1: จะสนิทนี่แหละจะดีของเรา
0: เข้าใจว่าไม่น่าสนิทกันแล้วนะเพราะว่าถ้าสนิทกันในบัดเดี่ยวต้องมาหาเราแล้ว3 ครั้งหลังนี่ไม่มี
1: สามครั้งหลังไม่มี
0: แล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นแฟนปลาผมก็ถ้าเป็นผมเป็นโน้ตผมก็จะไปลงกับปลาเลยคือพูดง่ายๆอันเนี้ยมอบให้ผู้เชี่ยวชาญที่เราไว้วางใจไม่ใช่ลูกน้องที่มันคอยจะสูบเราอะนะเพราะคนระดับนั้นเขาไม่มาไอ้นั่นเราอยู่แล้วไงใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะ protect financial fundamental เนี่ยนะครับให้ protect liquidity
1: สภาพคล่อง
0: ใช่เพราะสภาพคล่องเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้คุณอยู่รอด
1: ซึ่งหลายๆ
0: หรือแม้กระทั่งจะรุ่งเรืองเลยนะ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งรุ่งเรืองซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวคุณอาทิตย์ไปถามคุณทรงพลกันแล้วกันผมเชื่อว่า liquidity เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้คุณทรงพลเนี่ยต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในเวลานั้นนะครับ ราะว่าถ้าคุณไม่มีแคชเนี่ยเวลามันถึงรอบอ่ะ
1: ที่ต้องจ่ายมีภาระที่ต้องจ่าย
0: แล้วก็มายึดของคุณไปสิ
1: เออทุกอย่างมันมีรอบทั้งนั้นแหละสินเชื่อนะหรือพนักงานอะไรเงี้ยวัตถุดิบเนี่ยมีรอบหมดอ่ะที่ต้องจ่าย
0: อย่างไอ้คนที่ออกไอ้คนที่ออกกองไอ้เนี่ยไอ้หุ้นกู้เงี้ยไม่มีแคชเนี่ยมาจ่ายเขาว่า
1: อ๋อนี่ไงนี่ไงที่มันมีผิดพลาดชำระเนี่ยเออหลายเท่าเลย
0: คือไม่มีแคชไงมันต้องมีแคชนะฮะแคช
1: ก็เลยมาจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้เมื่อถึงกำหนด
0: มันก็ไปมันก็ต้องไปเนี่ยไอ้อสังหาเนี่ยมันก็ต้องไปขายให้ได้ไงก็ทำให้แบงก์ปล่อยกู้แบงก์โอนให้ได้อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: โอ้หืดมากหืดมาก
0: นะฮะทีเนี้ยแล้วก็นักมันคือคุณก็ต้องมีเงินไปลงทุนในอนาคตด้วยนะ
1: อ่ะอันนี้อีกแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งใช่ไหมเพื่อใช้สำหรับเวลาเกิดโอกาส
0: นี่แล้วคุณต้องมีเงินไปลงทุนในอนาคตด้วยใช่ไห
1: ม
0: อย่างผมเนี่ยก็พยากรณ์ผิดนิดนึงนะคุณอาทิตย์พูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยคือผมเนี่ยมองมาสด้านะคุณอาทิตย์
1: อ่าฮะมองมาสด้า
0: คือมันอาจจะทิ้งไทยตอนแรกมองนะ
1: อ๋อ
0: เพราะว่ามาสด้าเนี่ยมันไม่มีไฮบริด
1: อ๋อ
0: มาสด้าเนี่ยมันเอารถจีนเข้ามาใช่ไหมอ๋ออ๋อผมมองว่ามันจะเป็นซูเปอร์รูหรือว่าซูซูกิป่าวะ
1: โอ้มันเกิดเหตุการณ์นั้นไปแล้วของยี่ห้อ
0: แต่ว่ามาสด้านี่ไม่ใช่เว้ยมาสด้าใจถึงเว้ยคือมาสด้าเนี่ยมันจะมาลงทุนคือมาสด้ากำลังจะทำไฮบริดรถไอ้พวก SUV เนี่ยทำไฮบริดแล้วก็เลือกไทยเนี่ยทำ SUV
1: โอ้เนี่ยส่วนมีอะไรมีการลงทุนอะไรนะ
0: ว่าไปอะไรเงี้ย
1: แ
0: ต่ผมแฟนมาสด้าไง
1: ก็คือเหมือนปรับพอร์ตมากกว่าปรับโปรดักต์มิกซ
0: ์
1: ฐานงาน
0: คือจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะมองอาเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันก็ดูว่ารุ่นไหนอ่ะจะไปวางไว้ที่ไหนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: แสดงว่ามาสด้าก็ยังมั่นใจในไทยอยู่ลงมา 7,000 ล้านความหมายก็คือว่าร ัฐบาลต้องดูดีๆนะว่าจริงๆแล้วว่าจะดูเนื้อในน้ำหรือเนื้อในปากคือญี่ปุ่นเนี่ยคือเนื้อในปากนะ
1: ก็คือรถที่ลงทุนต่อเนื่องมาเป็น10ปีหลายยี่ห้อ
0: คน EV จีนเนี่ยมีแต่งเงาในน้ำเท่านั้นแหละ ไอคนที่จะได้จาก EV จีนเนี่ยวันนั้นคือ
1: ใครอ่ะ
0: ไอนิคมอุตสาหกรรมกันนั่นเอง
1: เ
0: พราะมันเอาที่ดินมาไม่ได้ไงมันเอาที่ดินมาไม่ได้
1: ก็คือส่วนเดียวแทน
0: ใช่มั้ยมันถึงมีจีนเนี่ยมันทำนิคมอุตสาหกรรมเถื่อนไงเห็นป่ะไอ้ EC อ่ะใช่มั้ยรัฐบาลก็ต้องดูว่าตอนนี้เนี่ยไอ้พวกกลุ่มทุนทั้งหลายทั้งถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายอ่ะมันจ้องมารุมถึงประเทศไทยก็เหมือนในแพลตฟอร์มนึงอ่ะเข้ามาเนี่ยบอกจะมาช่วยไทยช่วยไทยจะมาช่วยอะไรเราล่ะใช่มั้ยถ้าแต่รัฐบาลจะช่วยคนไทยเนี่ยก็จะต้องช่วยแพลตฟอร์มที่เป็นของไทยจริงๆบอกเลยคนต่างชาติมันไม่มาช่วยคนไทยหรอกจะบอกให
1: ้
0: ขนาดบ้าน
1: มันลดกระแสช่วยเพื่อลดกระแสใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ช่วย
0: มึงขึ้นค่าธรรมเนียมตลอดเวลาใช่ไหม
1: คนก็เลยคิดว่านี่ไงมันอะไรนะเก็บกระเป๋าขวาควักออกช่วยนิดนึงกระเป๋าซ้ายอะไรเงี้ยนะ
0: เพราะฉะนั้นข้อแรกเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังจะต้อง monitor and maximize your cash position
1: นะฮะ
0: ก็คือจะต้องตรวจดูเฮ้ยตอนนี้เงินสดในมือเท่าไหร่วะ
1: สถานะเป็นยังไง
0: ต้องมันน้อยเนี่ยเฮ้ยไปเร่งมันได้ไหมวะไอ้ account receivable นู่นนี่การค้าม ีวิธีไหมหรือว่าถ้างั้นเป็นแลกเช็คไปทำแฟคทอริงอะไรพวกนี้ได้ไ
1: หมอะไรก็คือเป็น
0: คนยังเสียดอกยังเสียดอกเอาเงินไว้ก่อน
1: ใช่ไหมหรือว่ากับคู่ค้าท่านเองท่านจะแบบมีส่วนลดแลกกับเครดิตที่เร็วขึ้นน่ะได้ไหมแค่ไหนอย่างไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูออปชั่น
0: แล้วก็ไอ้เงินที่มีอยู่เนี่ยจะเอาไปทำอะไรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดใช่ไหมโดยการที่ท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องคำนวณexpected cash flow inflow กับ outflow ด้วยนะคือหมายถึงว่าคือ
1: รับจ่ายอะดูรับจ่าย
0: ว่ามันจะเข้ามาเดือนนี้เท่าไหร่
1: ออ
0: คือพูดง่ายๆก็เหมือนเราแหละว่ารายรับเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่มีรายได้อย่างไรได้จัดวิทยุไอ้จัดทีวีสมัยก่อนนะจ
1: ั
0: ดวิทยุจัดทีวีบรรยายที่ปรึกษาหรือว่าจัดคอร์สอะไรพวกนี้หรือว่าไปออก
1: รายการอื่น
0: อะไรเงี้ยเออมันแปลหนังสืออะไรเงี้ยหรือว่าไปเป็นงานประจำมีเป็นบก.อะไรเงี้ยมันก็จะต้องคิดอยู่แล้วว่ามันจะมี
1: มันมาจากไหนบ้าง
0: เออแล้วจ่ายแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ไหมแล้วแต่รับแต่ละอย่างบางอันมันก็ชัวร์สมมติว่าค่อนข้างชัวร์หน่อยเช่นแบบเงินเดือนประจำรายได้ประจำอะไรแบบนี้แต่บางอันก็อาจจะผันแปรตามโอกาสในการขายได้อะไรเงี้ยนะเออท่านก็ต้องประเมินอะว่าน่าจะประมาณไหนหรือถ้ามันเรามีไอ้บินที่ต้องไปเก็บเงินอะการนั้นก็ต้องประเมินว่าอกจากมียอดบินทั้งหมดสัดส่วนการถ้าจะเก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะพอคำนวณเม็ดเงินได้คร่าวๆใช่ไห
0: มแล้วก็อันเนี้ยให้ทำแคชรีพอร์ตทุกเดี๋ยวนี้มันก็ทำได้ทุกวันนะพูดตรงๆว่ามันใช้ AI
1: เด
0: ี๋
1: ยวทำมันเห็นเลยใช่ป่ะเราก็ประ
0: เมินให้ AI ทำได้ก็ใช้คลอสแล้วก็สร้างไอ้ตัวเนี่ยให้มันให้สร้างตัวเอเจนติก
1: เออตลาด
0: คือให้คุณก็ส่งข้อมูลเข้าไปคือพูดง่ายๆคุณให้มันลิชข้อมูลคุณอะสมมติว่าเวลาไอ้เซลเก็บเงินมาได้บัญชีอะไรเงี้ยมันก็ต้องลงพอลงปุ๊บเนี่ยให้ไอ้คลอสเนี่ยมันเข้าถึงตรงนี
1: ้
0: พอเข้าถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเอเจนติกเลยเป็นเอเจนติกเลยเป็นตามแทนแล้วก็ให้มันรายงานออกมาเป็น Excel มันทำเก่งอะไรเงี้ยหรือว่าให้มันไปดูเลย account เข้าไปถึงข้อมูลเลยของบัญชีแล้วเข้าไปดู account receivable คือให้มันเป็นฝ่ายบัญชีคนหนึ่งและให้มันเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยให้มันวาง strategy เลยว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเก็บออกมายังไงโดยคุณก็ต้องป้อนลูกค้าข้อมูลไปด้วยว่าลูกค้าคนนี้เป็นหน้าเท่าไหร่นิสัยเป็นยังไงใครเป็นคนตัดสินใจเคี่ยวไม่เคี่ยวอะไรเงี้ยคุณต้องบอกมันแล้วให้มันวิเคราะห์แล้วมันได้นั่นมาอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ให้ AI ทำใช่ไหมครับแล้วก็เนี้ยก็คุณต้องเซ็นทรัลไลซ์แคชด้วยนะ
1: ถ้ามันมีหลายกิจการในมือหรือหลายแผนกที่มีรับจ่ายเพราะสุดท้ายมันโยกกันถ้ามันอะไรที่มันโยกกันได้ก็คือต้องมากองรวมกันเพื่อดู
0: ใช้ดึงมารวมมันไปที่เดียวมากองไว้ที่เดียวนะอันนี้ เป็นการ protect fundamental ในเรื่องของ cash นะครับคือในยามวิกฤตนะคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับ
0: บริษัทไม่ได้ตายเพราะว่าขาดกำไรนะอันนี้รู้กันอยู่แล้วเพราะว่าหลายบริษัทเจ๊งมาต้องนานเนี่ยมันก็ยังไม่เจ๊งเลยหมายถึงว่าขาดทุนต้องนานก็ยังไม่เจ๊งเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าบริษัทเนี่ยนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่า liquidity mismatch ก็คือเงินออกมากกว่าเงินเข้าแล้วก็ชอบให้เครดิตแล้วก็ตามไม่ค่อยได้อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ใช่ไหมรายจ่ายเราเอาไปหมดแล้วแต่รายได้ก็เก็บไม่ได้อย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เหมือนร่างกายอ่ะคุณอาจจะกล้ามเนื้ออ่อนแอไปบ้างอาจจะกินโปรตีนน้อย อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ากินอาหารที่มันแร่ธาตุอาจจะไม่ครบเช่นขาดธาตุเหล็กขาดอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้กินอาหารเสริมอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ตายทันทีนะแต่ว่าถ้าเลือดออกมาก
1: เ
0: กิดเลือดร่างกายเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็จะตายนะฮะทีนี้ไอ้การ monitor and maximize cash position นี่สำคัญที่สุดนะคุณอาทิตย
1: ์
0: เพราะอะไร
1: ฮะเพราะมันคือเส้นเลือดใช่ไหมล่ะมันคือเส้นเลือดไง
0: เวลาที่ขาดเวลาโยนนี่สมัยยังไม่แก่กล้านะตอน70 something นะคุณอาทิตย์ก็จะหยิบตะปูขึ้นมาทั้งอันแล้วก็เอาค้อนมานะค้อนมาแล้วก็จีบปากตอบอะไรอย่างนี้นะ
1: โยนนี่ขนาดนี้เลยเหรอโยนนี่ขนาดนี้เหรอ
0: พอแก่กล้าเนี่ยก็จะต้องหาแบบคำสันธานอะไรมาก่อนนะ
1: ซื้อเวลา
0: เนี่ย
1: ซื้อเวลาซื้อเวลาอันนี้หนึ่งต้องซื้อเวลาก่อน
0: สันธานแล้วก็ตามด้วย adjective อะไรพวกนี้นะสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยนะ
1: ยื้อก่อนยื้อคิดก่อน
0: มาดูซิว่าอันนี้เนี่ยเป็น คุณธัญวัฒน์เนี่ยแกจะโยนมาเพื่อจะพูดต่อหรือว่าให้เราเป็นสัญทาน
1: โยนจริงๆหรือว่าโยนพักไว้ก่อน
0: อะไรเงี้ยก็จะดูทีต้าก่อนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือปกติอย่างเวลาคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณดูอะไรก่อน
1: อ้าวก็ต้องกระแสเงินสดก่อนสิ
0: ส่วนใหญ่คนจะดู profit and loss เพราะว่าถ้าเกิดในยามเศรษฐกิจดีอ่ะคุณอาทิตย
1: ์
0: ไอ้เรื่องพอยามเศรษฐกิจดีเนี่ยมันก็มันไม่ค่อยมีการดึงเงินไงคือถือว่าเราเปิดธุรกิจเนี่ยลูกค้าก็เข้าเยอะแล้วก็ซัพพลายเออร์ก็จะให้
1: เครดิตยาว
0: เครดิตยาวแบงค์บางทีก็มาเสนอ OD อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นเรื่องสภาพคล่องไงก็เลยไม่ต้องไปดูเยอะถ้าบางคนเป็นอย่างน
0: ั้นแทบไม่มีเลยอ่ะนะก็จะดูส่วนใหญ่จะดูงบกำไรขาดทุนที่เรียกว่า profit and loss ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ดูค่าใช้จ่ายเป็นยังไงตัวไหนขึ้นอะไรลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพออยู่ในช่วงขาลงปุ๊บเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนเลยนะให้มาดูเรื่อง cash position เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นเรื่องสภาพคล่องใช่ไหม
1: ก็คือความเป็นความตายอันนั้นมันอยู่กับเรื่องอะไรน้อยแต่นี่ความเป็นความตาย
0: แต่ที่เขาบอกว่าอันเนี้ยคุณจะต้อง calculate expected cash flow inflow เงี้ยนะก็คือต้องดูว่าอีกสัปดาห์หน้า2สัปดาห์4สัปดาห์อะไรเงี้ยมันเงินมันจะไหลเข้าไหลออกยังไงบ้างคือคำถามมันเปลี่ยนนะจากสมัยก่อนเฮ้ยกำไรเท่าไหร่วะเดือนนี้เปลี่ยนไปให้เงินจะเข้าวันไหนเนี่ยแล้วเงินจะออกวันไหนดึงไว้หน่อยได้ไห
1: ม
0: คนไหนลูกค้าคนไหนที่มันจ่ายช้ามากเลยเนี่ย
1: เ
0: จ้าหนี้ไหนคนไหนที่เราก็ดึงไม่ได้แล้วมันต้องมา
1: ติดต่อมาลำดับแน่เลยไงคือในรายละเอียดอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือลำดับจะเคลียร์ใครก่อนใครต่อรองได้ในกรณีที่มันไม่พอจริงๆอ่ะก็ต้องจัดการแบบนั้น
0: ค่าใช้จ่ายไหนที่เลื่อนได้ไหมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมโน้ตน่ะไม่มีสปอนเซอร์ไงคุณเต้นคือโน้ตเนี่ยเดี่ยวเนี่ยกำไรจากสปอนเซอร์นะค่าบัตรให้เป็นส่วนหนึ่ง
1: จริงโอ้แต่ก่อนบางรอบที่คือเรียกอะไรหน้างานนี่คือเป็นมหากรรมเลยนะที่สปอนเซอร์มาถูกกันนะมหากรรมเลยอ่ะอีกเยอะอีกแทบจะเป็นอีกงานนึงเลยก่อนเข้าภายในอ่ะ
0: ใช่ไห
1: ม
0: แจกยาดมไอ้สีตัวเองก็มาคุณตันก็มาอะไรทำนองนี้ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: กี่บาทล่ะใหญ่ขนาดนั้นน่ะใช่ป่ะ
0: อ้าวแต่ว่าโน้ตเขาก็จะต้องเตรียมทำไปเดินสายโยนมุกมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ย
1: อันนั้นคือโปรโตไทป์ไปนะพัฒนาไอ้ตัวแต่ละรอบไป
0: เพราะเขาไม่มีแรงกดดันไงคุณอาทิตย
1: ์อ
0: ันนี้โน้ตเนี่ยขาดสภาพคล่องตอนนี
1: ้
0: ตอนนี้โน้ตเนี่ยมาดูแล้วก็คือขาดสภาพคล่อง
1: อ
0: ันนี้ก็คือกำลังเติม cash inflow มา
1: ต้องการ cash ผ่านการเดียว
0: ถามว่าโน้ตมันจะต้องมานั่งออกรายการอะไรอย่างสรยุทธเพื่อให้คนมาซื้อบัตรเมื่อก่อนแย่งกันจะตาย
1: ก็จริงนะ
0: ใช่ไหม
1: ก็จริงก็จริงก็จริงก็จริง
0: แต่คำถามก็คือโน้ตทำไมต้องออกหลายรายการก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันแย่ไง
1: แล้วก็ต้องพึ่งพาการซื้อบัตรของ
0: ใช่ไหมคือพูดง่ายๆ
1: แต่ทั้งหลาย
0: เมื่อก่อนน่ะให้บัตรไม่เต็มก็ไม่เป็นไร
1: มีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์เยอะใช่ป่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็พูดตรงๆก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่รู้จักโน้ตหรอกแล้วโน้ตก็จะเป็นมุกของเบบี้บูมกับนุกของเจนเอ็ก
1: ซ์เบบี้บูมเจนเอ็ก
0: ซ์ใช่ไหม
1: ก็คือยุคของเขาใช่ไหม
0: ไอเด็กใหม่นี่มันก็จะมีศิลปินถึงเวลาก็กี๊กี๊เนี่ยไปดูพารากอนเดี๋ยวก็กี๊กี๊นานๆมันก็จะมี
1: ไอดอลเป็นของเจเนอเรชั่น
0: มีไอดอลก็ทุกคนจะต้องมีแหละอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วเขาก็หมดเงินไปกับการที่ว่าจะต้องไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตซื้อโน่นซื้อนี่อะไรอีกอย่างใช่ไ
1: หมใช่ไม่ใช่ถูกเลยนะใช่ไหมบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยที่แย่งกันเนี่ย
0: นันตนิถามว่าแล้วเบบี้บูม
1: ครับ
0: นะมันยังไงอ่ะ
1: ก็จะมีจำนวนหนึ่ง
0: มันหมายถึงว่ามันก็ต้องมีภาระอะไรของมันน่ะใช่ไหม
1: ถูก
0: แต่ตอนเนี้ยในโน้ตก็บัตรขายได้หมดแหละผมว่านะเบบี้บูมของเขาก็เป็นเบบี้บูม 10% ที่มีเงินอยู่แล้วไง
1: อ่า
0: เหมือนพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยจัดเมื่อไหร่ก็มีคนดูอยู่แล้ว
1: เป็นฐานที่มีกำลังซื้อ
0: เหมือนกับ
1: ไม่ได้มีประเด็นเรื่องสภาพคล่องฐานลูกค้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง
0: เหมือนเราจัดคอร์สเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ต้องการความรู้อะไรแล้วก็อยากมาเจอกันบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมความรู้ได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะ
1: ค
0: ือเป็นคอมมูนิตี้คือได้มากกว่าแต่ไปเรียนที่อื่นเนี่ยมันไม่รู้จักเรา
1: ไม่ใช่แค่เรียนไม่ใช่แค่เรียน
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือรู้จักแล้วมีความสัมพันธ์อ
0: ันเนี้ยเขาถึงบอกว่าให้ให้ทำโรลลิ่งแคทรีพอร์ตรายสัปดาห์รายเดือนที่ผมพูดไปกับประเทศ
1: ใช่ใช่คืออัปเดตอยู่เรื่อยๆว่างั้นเถอะไม่ใช่แบบ
0: คือถ้าธุรกิจผันผวนมากให้ทำรายวันเลยนะ
1: อืม
0: ไอ้เจมาร์ทเนี่ยผมเคยไปฟังเขาก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผมก็เชิญผมไปพูดแล้วเวลาผมลงอยู่เวทีผมก็นั่งฟังด้วยวะตื่นไปอันนี้จะไปฟังที่โคราชนี่แหละนานละตอนนั้นเจมาร์ทมันก็ยังทำไอ้เป็นหลักไอ้นั่นเป็นหลักอยู่ไอ้พวกขายมือถือใช่ไหม
1: เ
0: จมาร์ทคือเวลาขายมือถือเนี่ยเวลาไปซื้อมือถือจากสปายเออร์เนี่ยเขาไม่รับคืนนะ
1: เอาเหรอ
0: หมายถึงว่าคือหมายถึงว่าถ้ามันขายไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องรับนะเขาก็เนี่ยรายงานเป็นรายวันเลยคุณธิด
1: า
0: ดูยอดขายเป็นยังไงเนี่ยยอดขายจากทั่วประเทศถึงมันต้องมีร้อยสาขาในสาขาเนี่ยรุ่นไหนขายดีมั่งโนเกียตอนนั้นนะ
1: เพราะ
0: ถ้าตอนนี้เนี่ยดูโซนมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยลดราคาเลยไม่ว่าไล่ออกไปให้หมด
1: แปลว่าต้องแปลงของในมือให้กลายเป็นสภาพคล่องให้ได้มากที่สุด
0: ใช่
1: โจทย์ของเขา
0: ก็ง่ายๆก็เหมือนผมไปซื้อไอ้ตอนเช้าไปวิ่งแล้วก็ไปแวะอตก.ก็ผมจะซื้อไอ้น้ำมะนาวไอ้ซื้อมะนาวแหละนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ไอ้แม่ค้าก็ถามว่าเอาเขียวหรือว่าเหลืองได้ไหมอะไรเงี้ยไอ้เหลืองๆหน่อยเนี่ยมันก็คิดถูกอ่ะลดได้ 20% ไอ้เขียวๆอยู่ได้หลายวันไงไอ
1: ้ผมก็
0: เฮ้ยไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวกูจะบีบคืนนี้แหละว่าเขียวมันก็บีบยากไงไอ้กูจะบีบคืนนี่แหละแต่คิวเหลืองๆนะไม่ใช่ว่าเหลืองอ้อยนี่ไม่เอานะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็เกินไปนิดนึง
0: เอาไปเติมโค้กซีโร่แบบ
1: นี้คือวินเลือกเชลไลฟ์ที่แบบนี้แล้วใช้ทันทีราคาก็ถูกลง
0: อันนี้คือเอาแคทไว้ก่อนนะครับทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยคือถ้าหมายถึงว่าถ้าคุณธุรกิจคุณผันผวนมากเนี่ยนะคุณอาทิตย
1: ์ครับ
0: ตอนนี้เราพักสักครู่ดีกว่าผมดู
1: เดี๋ยวผมก็เลยจะไปพักคุณเยอะเหมือนกันเมื่อกี
0: ้นะโอเคเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ
1: ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคู
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2คุณฤทธิ์เชิญเลยครับ
6: ครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ได้มีการประชุมกสทช.ครั้งที่20/2569โดยมีวาระที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น18วาระจาก69วาระโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะฮะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าในวันนี้กสทช.มีการประชุมวาระที่สำคัญคือวาระการรับเรื่องร้องเรียนรายการโทรทัศน์วาระการอนุญาตในการปักหรือตั้งเสาเดินสายวางท่อหรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมโดยวาระที่ 5.14 เนี่ยนะฮะที่ประชุมกสทช.เห็นสมควรมีหนังสือขอความร่วมมือให้บริษัท RS Multimedia จำกัดผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่อง8ให้ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหารายการที่อาจเป็นการกล่าวถึงหรือพาดพิงบุคคลในข่าวและคำนึงถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเห็นสมควรส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพซึ่งผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นสมาชิกเพื่อให้ดำเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา40แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์พุทธศักราช2551จากกรณีผู้ร้องเรียนอาจได้รับความเสียหายจากการออกอากาศรายการลุยชนข่าวเมื่อวันที่17สิงหาคม2568
5: นะนึกแล้วไม่ต้องมาดูชนข่าว
6: นะครับแล้วก็ยังมีวาระที่ 4.9 เรื่องที่ประชุมกสทช.พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา39วรรค1แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2544ในการขอเดินสายเคเบิลใต้น้ำบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์จำกัดโดยจะเดินสายเคเบิลใต้น้ำใต้ท้องทะเลฝั่งอันดามันจังหวัดสตูลถึงสุดเขตหน้าน้ำไทยแล้วก็วาระที่ 5.6 นะครับเรื่องที่ประชุมกสทช.เห็นชอบคำขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา39วรรค1แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2544 ในการขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสารดังนี้ก็คือ1บริษัท True Internet Corporation จำกัดจำนวน3คำขอ3เส้นทาง2บริษัท True Move H Universal Communication จำกัดจำนวน2คำขอ2เส้นทางแล้วก็3บริษัท Justel Network จำกัดจำนวน5คำขอ5เส้นทางและ4บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจำนวน2คำขอ4เส้นทางครับคุณนิวัฒน์ครับ
5: ครับก็ต่อนะครับผม
6: อืม
5: ก็คือเราพูดเรื่องคือเราคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องที่ว่าไอ้ช่วงเศรษฐกิจมันย่ำแย่เนี่ย
6: อืม
5: ธุรกิจท่านผู้ฟังเปิดหน้ากับอะไร
6: อืม
5: วิธีจะรู้นี่ก็ทำพับฉากทัศน์ออกมา
6: ใช่
5: แล้วก็วิเคราะห์คู่แข่งขันด้วยใช่ไหม
6: ใช
5: ่ทีนี้จากนั้นเนี่ยก็ให้มาดูให้มาโปรเช็ค financial fundamental ก็คือเงินมึงเป็นยังไง
6: ใช่ไหมมั่นคงไหมฐานรากตรงนี
5: ้คืออย่างกรณีของโน้ตอุดมเนี่ยไม่โปรเช็ค financial fundamentalคือโน้ตเนี่ยทำไม่ได้ทุกปีนะแต่สองสามปีทำทีหนึ่งอ่ะ
6: ครับ
5: แต่ทำทีหนึ่งก็ได้เป็นหลายน่าจะเกินร้อยอ่ะใช่ไหมแล้วทุกครั้งที่ทำเนี่ยมันก็จะมีคนแย่งเหมือนเงินแย่งที่นั่งกันอ่ะขายหมดอ่ะ
6: โ
5: อ้ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับไอ้เงินที่หามาได้ไง
6: คือมันเหมือนหามีกำลังในการหาได้เยอะก็อาจจะไม่ต้องพิถีพิถันในการจัดการมากอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะ
5: ดาราบางคนอย่างเงี้ยทำไมเขาหมดตัวล่ะก็เพราะว่าเขาไม่มีทางคิดว่าเขาจะขาลงไงมันก็จะต้องมาใช้บริคือยังไงก็ต้องมาจ้างเราอะไรเงี้ยใช่ไหม
6: ใช่ไหมก็เลยไปเน้นในการแบบว่าหาเงินได้แล้วก็ใช้เงินได้อ่ะไม่ได้เน้นบริหารเงินเท่าไหร่
5: ใช้เยอะเกินอะไรพวกเนี้ย
6: แ
5: ต่อย่างโน้ตเนี่ยก็จะเป็นคือถ้าโน้ตดู financial fundamental ตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันอาจจะถูกคนใกล้ตัวยักยอกอะไรเงี้ยหรือว่าการไปลงบางธุรกิจเนี่ยมันไม่ควรลงอ่ะคือเนี่ยว่าถ้าเขามีกลยุทธศาสตร์ที่โปรเทคกันนะเราก็คุยเรื่องcatch position อะไรทำนองเนี้ยนะครับ
6: ใช่ใช่ใช่
5: นะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะว่าหลักๆเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องเห็น catch movement ก่อนไม่ใช่มาเห็นในงบไม่งั้นเนี่ยจะขายดีจนเจ๊ง
6: ใช่ไหมเพราะว่ากระแสเงินสดมันมีปัญหา
5: เอาง่ายๆนะท่านผู้ฟังทำของไปขายในร้านสะดวกซื้อเนี่ย
6: ครับ
5: เราต้องซื้อวัตถุดิบทุกวัน
6: ใช่ไหม
5: เราจะต้อง
6: สาขาสาขาเท่าไหร่เนี่ยกี่ชิ้นนะกี่ชิ้นนะเพื่อจะให้พอว่า
5: แล้วเขาจะจ่ายเงินเราเท่าไหร่3เดือนนะเราเป็น SME อ่ะ
6: คือเครดิตนะ
5: เราก็ต้องทำไปเรื่อยๆเราเงินที่ไหนจ่ายอ่ะจริงๆมีเคสด้วยไม่อยากเล่าน ี่ไม่ได้บอกเลยนะว่าสะดวกซื้อไหนแล้วเคสไหนไม่อยากเล่า
6: โอ้คุณ
5: แม่แต่คอร์สก็จะเล่านะ
6: ครับ
5: หมดเวลาใช่ไหมพรุ่งนี้ต่อกันเดิมนะมหากาพย์ยาวๆเลยเป็นอีพิกเราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยบทรับพรบ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้

0: ในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สวแก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสวคงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททเป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ไอดีและเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพรบการพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด พาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วย

0: ระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมนะณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับวันนี้นะมีประเด็นข่าวนะก็โอ้โหพอสมควรทีเดียวใช่ไหมมีหลายเรื่องนะแล้วก็นี่เมื่อกี้เห็นล่าสุดนี่มีจับใครล่ะที่ตำรวจเขาไปจับอ่ะนะที่มีการชักชวนเล่นการพนันนะเดี๋ยวนะผมคุณอะไรคุณวาวจารุพัฒน์เหรอนะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องที่เราตามกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นะของทางปกครองท้องถิ่นนะรวมไปถึงหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องที่เขาไปดำเนินการในการตรวจสอบการโกงข้อสอบของการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าก็จะมีการตรวจคะแนน 15,000 กว่าคนที่มีการบรรจุนะสำหรับข้าราชการแล้วก็พนักงานท้องถิ่นเนี่ยว่ามีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหนใช้เวลาตรวจ3วันเมื่อวานนี้วันสุดท้ายผมเข้าใจว่ากว่าจะตรวจเสร็จนะฮะทั้ง 15,000

5,000กว่าคนเนี่ยเสร็จเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะก่อนฟุตบอลโลกระหว่างอาร์เจนตินาเอ้ยไม่ใช่ใครล่ะนะคู่เมื่อคืนสเปนกับโปรตุเกสเจอกันตอนตีสองเขาเสร็จประมาณนั้นแหละประมาณตีหนึ่งครึ่งตีสองแล้วเมื่อเช้าเนี้ยนะผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะเพราะว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะต้องถามว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะสำหรับการไปตรวจคะแนนคำตอบนะฮะแล้วก็ไปเช็คย้อนกลับนะกับไอ้กระดาษคำตอบที่เขามีการตอบแล้วก็ผลการประกาศเนี่ยนะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็บอกนะครับว่าจากการตรวจ 15,000 คนเนี่ยนะพบนะ 5,000 คนคะแนนประกาศไม่ตรงกับกระดาษคำตอบ1ใน3นะครับ 33% 34% บอกไม่ตรงกับกระดาษคำตอบแล้วก็เตรียมที่จะสรุปผลหลังจากนั้นจะส่งไปปปช.ถ้าหากมีความผิดจริงบอกก็จะถอนรายชื่อจากการเป็นข้าราชการที่มีการบรรจุไปแล้วหรือว่าเป็นพนักงานที่มีการบรรจุไปแล้วโอ้โหนี่แค่ส่วนเดียวนะถ้าไปดูทั้งหมดอะที่มีการสอบช่วงปี2568ใช่ไหมประมาณ 400,000 กว่าคนนะครับคืออันเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มหนึ่งคือเป็นคนที่ได้รับการบรรจุเขาก็ไปดูว่าคะแนนเป็นยังไงใช่ไหมฮะมีการตรวจมันจะมีทั้งบัญชีรายชื่อที่มีลำดับ1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยตามลำดับตามตำแหน่งนะแล้วก็มีลำดับสำรองอะไรพวกเนี้ยนะอันเนี้ยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเขาไปตรวจมาแล้ว 15,000 รายชื่อพบไม่ตรงกับคะแนนที่ตัวเองไปกาในกระดาษคำตอบเนี่ยถึง 5,000 คนอันนี้ประเด็นที่1ถามว่าต้องทำยังไงต่อไปเนี่ยก็นี่แหละก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็คงจะต้องดูต่อแล้วล่ะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงนะจะต้องมีการถอนนะหรือว่ายกเลิกการบรรจุยังไงหรือไม่เนี่ยสำหรับคนที่ทุจริตสำหรับคนที่ไม่สุจริตเนี่ยคงดำเนินการตามขั้นตอน1 2 3เพราะเมื่อวานนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์ นินประพันธ์เนี่ยนะฮะก็มีคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะสั่งให้คุณประกรณ์เนี่ยเป็นประธานนะหรือว่าเป็นคนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการสอบแข่งขันเพื่อเข้าบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานปกครองท้องถิ่นปี2568ประธานก็คุณประกรณ์เลขากพเป็นเลขานุการแล้วมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคนนู้นคนนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าให้จัดทำรายงานเนี่ยเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน30วันให้ส่งรายงานความคืบหน้าทุก10วันหรือทุก10วันนี้ต้องมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างให้ไปตรวจสอบเลยนะแล้วก็ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้เห็นออกมาพูดแล้วว่าที่มี5คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอกรายชื่อตามที่สื่อได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้บอกตรงสำหรับการให้มาช่วยราชการนะ5คนนี้ระดับสูงนะมีอธิบดีมีรองอธิบดีมีระดับผอ.องค์ผอ.อะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งถามว่ามาตรการที่ออกมาเป็นยังไงบ้างผมว่าน่าสนใจกพ.นี่เขาเห็นชอบมาตรการเลยสำหรับการจัดการสอบทุจริตเข้ารับราชการเนี่ย5มาตรการนะประกอบไปด้วยตัดสิทธิ์นะขึ้นแบ็คลิสต์ตัดสิทธิ์เสร็จขึ้นแบ็คลิสต์เลยนะเอาเลยก็คล้ายๆกับห้ามคนนั้นเข้ารับราชการเลยเป็นคุณสมบัติเลยถ้าใครถูกแบ็คลิสต์มาปุ๊บไปสอบก็ไม่ได้นะครับมีโทษวินัยสูงสุดคือไล่ออกบอกไล่ออกเพียงสถานเดียวถามว่าเขาจะยังไงนะก็ต่อไปในอนาคตนะเห็นบอกว่าก็วางมาตรการเหมือนกันนะระยะสั้นอันนี้ก็ตรวจไปนะศึกษาหาข้อเท็จจริงก็หาไปดูข้อกฎหมายก็ทำไปนะจะต้องไปให้ออกจากราชการจะต้องขึ้นแบ็คลิสต์อะไรก็ทำไปดำเนินการส่วนจะแก้ไขต่อไปในอนาคตเนี่ยนะจะทำยังไงบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางกพ.เพราะว่าอันนี้เป็นภาคกส่วนใหญ่ที่กพ.เขาสอบถูกไหมฮะภาคกนี่ก็คือความรู้พื้นฐานทั่วไปนะ
ทุกคนจบปริญญาตรีมาสอบภาคกอหมดนะแต่จะเข้ารับราชการต้องได้ก่อน

ป่ะยกเว้นแต่บางตำแหน่งคือบางทีผมก็งงเหมือนกันคือบางครั้งเปิดรับราชการบอกไม่เอาภาคกอก่อนคือให้เป็นข้าราชการไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปสอบคืนให้ไปสอบภาคกอให้ผ่านอะไรประมาณนี้มันก็มีนะนะเราก็ดูตอนประกาศของการรับเข้าไปเป็นพนักงานไปเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็ดูเหมือนกันนะเขาบอกอ่ะเนี่ยก็เป็นไปดำเนินการนะโดยกอพอเนี่ยต่อไปในอนาคตเขาบอกจะทำเป็นรูปแบบของ e-exam คือนัดกันอ่ะผมว่าสมมุติว่าวันนี้สอบใช่ไหมฮะหรือว่าสอบผ่านอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะเป็นข้อสอบที่มันมาจากคอมพิวเตอร์ตั้งเวลาสอบอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะเขาบอกว่าจะทำเป็นรูปแบบแบบ e-exam นะก็คงจะลดขั้นตอนหรือว่ากระบวนการต่างๆที่มันเป็นช่องโหว่สำหรับการทุจริตได้ถามว่ามันลดยังไงก็เนี่ยชัดที่สุดเลยใช่ไหมแฟตไดที่มันถูกแก้ไขหรือว่ามีการเข้าถึง115ครั้งแล้วก็เป็นแฟตไดที่มันไม่ใช่ตัวเดียวกับที่จัดเก็บไว้ในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอีกในตู้เซฟอีกเนี่ยนะแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วเอาตัวที่ไม่ใช่ของจริงไปประกาศรายชื่อแสดงว่ามันมีลดรอดถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นแบบโอ้เข้าไปปุ๊บคุณนัดกันเลยสอบใช่ไหมสนามสอบผมไม่รู้นะว่าเขาจะทำแบบไหนอาจจะมีบางที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าให้เอาคอมพิวเตอร์ไปเองหรือยังไงก็สุดแท้แต่นัดเจอกันปุ๊บเข้ามากดเลยฮะเครื่องใครเครื่องมันหลังจากนั้นกดเสร็จปุ๊บสามารถประมวลผลรู้ได้เลยว่าคุณได้กี่คะแนนใช่ไหมมีสอบเหมือนกับสอบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจว่าสอบใบขับขี่เขาก็ใช้ลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมนะอาจจะเป็นแบบนี้นะผมเดาเอานะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ผมคิดเองผมเดาเอาเองเพราะรูปแบบเขายังไม่ได้ออกมาว่าเขาจะทำแบบไหนแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลดขั้นตอนการทุจริตเนี่ยอันหนึ่งที่เขาจะแก้ไขแล้วเขาจะทำก็คือเป็นรูปแบบ e-exam 100% นะอันนี้ผมพูดภาพรวมให้เห็นเรื่องของความคืบหน้าของข่าวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทุจริตนะเข้าไปที่ปกครองท้องถิ่นเรื่องที่สองนะคือวันนี้ข่าวเยอะนะผมต้องเรียนคุณผู้ฟังเลยวันนี้ข่าวเยอะมีหลายประเด็นมากวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกโอ้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยตอนนี้มันมีการปรับตัวลดลงเยอะทำไมราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยสั่งให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดูหน่อยว่าจะมีการลดราคาน้ำมันขายปลีกยังไงถ้าราคาตลาดโลกมันลงเราก็ต้องลงด้วยนะท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนี่เห็นว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบ่ายนี้เย็นนี้นี่เรียกประชุมเลยนะฮะทั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือว่าทางที่เกี่ยวข้องกับกบน.นะคณะกรรมการน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะเนี่ยเรียกประชุมเลยเรียกประชุมบ่ายนี้เลยผมก็เลยต้องไปนั่งไล่ดูว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเนี่ยนะจริงๆก็ต้องยอมรับนะมันมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการช่วยพยุงราคาน้ำมันตอนที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เราจะตรึงราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเราเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ยังถูกอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบนาทีต่อนาทีวันต่อวันนะเหมือนกับราคาน้ำมันในตลาดโลกก็คือตรึงราคาไว้อย่างน้อยๆที่เราเห็นภาพชัดที่สุด15วันตอนที่สงครามระหว่างทางอิสราเอลสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านแล้วตอนนั้นตรึงไว้15วันจำได้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วราคาน้ำมันฮะถ้าตอนนั้นปล่อยให้มันขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นไป40บาทกว่าๆแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยมาปุ๊บขึ้นไป50บาทหลังจากนั้นทยอยลดลงมาลดลงมาลดลงมาจนถึงวันที่เริ่มมีสงครามเกิดขึ้น28กุมภาพันธ์2568จนถึงวันนี้ราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเรานะระหว่างทางมันมีปรับขึ้นปรับลงนะอันนี้ก่อนนะต้องทำความเข้าใจก่อนแต่เอาราคาณปัจจุบันนะวันเนี้ยเทียบกับวันที่28กุมภาพันธ์เอาให้ดูก่อนว่าราคามันเป็นเท่าไหร่ยังไงนะฮะ28กุมภาพันธ์เนี่ยดีเซลอยู่ที่29บาท94สตางค์คือ30บาทต่อลิตรณวันที่1กรกฎาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะวันนี้วันที่7นะอยู่ประมาณนี้แหละ37บาท
50สตางค์ต่อลิตรโดยประมาณเพราะฉะนั้นราคามันเปลี่ยนแปลงมันปรับเพิ่มขึ้นมา7บาท50ตังค์แต่ระหว่างทางอย่าลืมนะฮะระหว่างทางมันมีขึ้นไปถึงเกือบ50บาทก็มีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆตามราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาน้ำมันดิบดูไบราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ราคาน้ำมันอะไรล่ะที่มีการซื้อขายกันเนี่ยอันนี้เราอ้างอิงจากตลาดสิงคโปร์เพราะฉะนั้นก็ดูจากตรงนี้เป็นหลักเบนซินก็เหมือนกันนะเบนซินถ้าดูราคาที่ต่างจากวันแรก28กุมภาพันธ์กับถึงวันนี้ประมาณ7บาทเหมือนกันแต่ระหว่างทางที่มีการอุดหนุนมีการตรึงราคาน้ำมันมันก็ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็ต้องเข้าไปอุดหนุนแล้วก็ติดลบมากขึ้นมีบางช่วงขึ้นไปที่ 60,000 กว่าล้านติดลบนะฮะลบ 60,000 กว่าล้านถามว่าปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบสุทธิ 57,362 ล้านบาทบัญชีน้ำมันติดลบ 18,091 ล้านบาท LPG ติดลบ 39,271 ล้านบาทณปัจจุบันมีการจัดเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่อันนี้ต้องไปดูในโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะที่มีการจัดเก็บนี่แหละนะล่าสุดนะล่าสุดนะเบนซินผมให้ดูที่เบนซินเลยเพราะเบนซินเนี่ยมันมีการจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะเอาที่เราเติมกันบ่อยๆคือ E10 ใช่ไหมก็คือโซฮอ95กับโซฮอ91เนี่ยนะมีการจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลิตรละ2บาท49สตางค์นะฮะส่วนโซฮอ E85 นี่ยังชดเชยอยู่นะอุดหนุนอยู่2บาท38สตางค์นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าใครที่เติม E91 E ขออภัยใครที่เติมโซฮอ91โซฮอ95นะจริงๆเบนซินด้วยแหละเบนซินที่ไม่ผสมโซฮอเนี่ยอันนี้โอ้จะเก็บลิตรละตั้ง10บาทนะไอ้พวกพรีเมียมอ่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นโซฮอ91โซฮอ95เนี่ยนะราคาน้ำมันที่เราเติมอยู่ที่หน้าสถานีเนี่ย37บาท45ตังค์37บาท8สตังค์เนี่ยมี2บาท49สตังค์2บาท50สตังค์ถูกจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจะไปลดเงินของกองทุนที่มีสถานะติดลบให้ติดลบลดน้อยลงส่วนดีเซลครับดีเซลหมุนเร็วที่ตอนนี้37บาท50สตางค์ต่อลิตรถามว่าเป็นยังไงบ้างก็มีการจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฮะมีไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงขออภัยสำหรับ B เท่าไหร่ B20 ก่อนละกัน B20 นี่ยังชดเชยนะชดเชยที่5บาท79สตางค์นะก็หมายความว่าเราไปเติมอยู่เนี่ยจริงๆราคามันจะต้องตอนนี้ราคา B20 เนี่ยสำหรับไบโอดีเซล B20 นะหน้าปั๊มอยู่ที่32บาท50สตางค์นะถ้าราคาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องบวกไปอีก5บาท79สตางค์ฮะมันก็จะต้องเป็นประมาณ38บาทเศษส่วนดีเซลหมุนเร็วนะที่เติมกันส่วนใหญ่เนี่ยที่ราคาอยู่ที่37บาท50สตางค์เนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังชดเชยอยู่ที่19สตางค์ต่อลิตรเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นราคาที่แท้จริงไม่มีสถานะกองทุนเข้าไปเชื้อไปชดเชยนะหรือว่าไม่มีการจัดเก็บเข้ากองทุนราคาจะต้องอยู่ที่37บาท70สตางค์ต่อลิตรนะ37บาท69สตางค์ต่อลิตรอันนี้ต้องไปดูแหละคือที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่ากองทุนมันยังติดลบนะถ้าจะให้ทำให้มันมีการปรับลดราคาน้ำมันก็ต้องไปดูว่าเขาจะไปปรับลดตรงไหนในโครงสร้างราคาน้ำมันถูกไหมถูกไหมพอรู้นี่ถ้าดีเซลอย่างที่บอกไปยังชดเชยอยู่เบนซินมีการเก็บเข้ามาในกองทุนนะแล้วตอนนี้ราคาหน้าลงกลั่นค่าการกลั่นที่เท่าไหร่ล่ะค่าการกันตอนนี้อยู่ที่เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งอยู่ที่
6บาทนิดๆนะจะไปเอาที่ค่ากันกัดหรือยังไงนะเดี๋ยวต้องไปดูต่อเหมือนกันนะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะแล้วก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนะกบน.นะถ้าประชุมวันนี้แต่ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีกำชับอย่างนี้นะผมถ้าถามผมเนี่ยผมก็จะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังครับใจเย็นนิดนึงรอให้เขาประชุมให้เสร็จก่อนนะใครที่ยังพอมีน้ำมันอยู่ใช่ไหมก็รอดูสักนิดนึงนะเขาจะมีผลของการประชุมออกมาเป็นยังไงวันสองวันนี้น่าจะชัดเจนนะจะลดได้ไหมนะถ้าลดไม่ได้เขาจะอธิบายว่ายังไงถ้าลดได้จะลดเท่าไหร่นะครับแต่ขึ้นเนี่ยคงไม่ขึ้นแน่นะทีนี้ไม่มีกล้าขึ้นนะเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็ปรับตัวลดลงใช่ไหมคือเวลาที่เราตามข่าวบางทีเราก็จะตามเฉพาะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียเท่าไหร่เบนทะเลเหนือเท่าไหร่นะไอ้นั่นไม่ได้เกี่ยวกับราคาขายปลีกที่เราอ้างอิงเลยนะจริงๆเราต้องไปดูราคาน้ำมันสำเร็จรูปนะที่ตลาดสิงคโปร์นะเนี่ยอย่างดูไบอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ที่65เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะเมื่อช่วงที่พีคๆนี่ไป100กว่าเหรียญนะครับแก๊สโซลีนนะราคาน้ำมันทั้งดีเซลทั้งเบนซินเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยราคาก็หย่อนลงมาเยอะนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ละร้อยนิดๆนะร้อยเศษๆนะสำหรับราคาสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์นะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูซะหน่อยนะเนี่ยนะบอกว่าทางนี้การประชุมกบง.แล้วก็กบน.ในช่วงเย็นนี้จะเร่งพิจารณามาตรการในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วนะเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนกับต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วนะอันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนเมื่อวานนี้ที่คุณผู้ฟังหนึ่งท่านหนึ่งโทรศัพท์มาถามเรื่อง early retire จำได้ไหมที่ถามที่ผมถามว่าเป็นข้าราชการส่วนไหนอยากจะให้ early ยังไงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลา early retire เขาจะมีการกำหนดอายุและกำหนดด้วยนะว่าอายุ55ปีจะเข้า early retire ได้นะหรือว่าต้องทำงานมาไม่น้อยกว่าเท่าไหร่หรือระยะเวลาราชการไม่น้อยกว่ากี่ปีนะถึงจะขอ early retire ได้นะผมก็บอกว่าอยากจะให้มีการปรับนะโดยเฉพาะเกณฑ์เรื่องของอายุบางคนเข้าไปทำงานแล้วอาจจะทำงานมา5ปี7ปี10ปีอาจจะโอ้ถ้ามัน early retire ได้ไปทำอย่างอื่นมันก็ยังพอไหวถูกไหมแต่ว่าถ้าไปโหรอที่อายุ55 60เนี่ยถ้าจะ early เนี่ยมันก็คือเก็บเงินแล้วก็ต้องใช้เงินตอนบั้นปลายอย่างเดียวแล้วจะไปเปลี่ยนจะไปขยับขยายทำอย่างอื่นมันก็ลำบากนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะวันนี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์อินทรประพันธ์ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนี่เพราะว่าเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องของกพ.ที่ไปดูเรื่องของการทุจริตแล้วเนี่ยยังมีการพูดถึงการลดอัตราสำหรับข้าราชการนะฮะแล้วก็การไปให้กพ.ดูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยอาจจะต้องไปพูดคุยอาจจะมีการปรับรูปแบบเพราะว่าอย่างที่เราทราบฮะงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีนะฮะของเอา2570นี่ก็ได้อ่ะเอาเนี้ยปีเนี้ย2570ที่กำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยงบประจำเนี่ย 2.78 ล้านล้านบาทนะงบประมาณรายจ่าย 3.78 ล้านล้านบาทพอไปดูงบประจำถ้าจะแยกย่อยสักนิดนึงที่มันเห็นได้ชัดหน่อยบุคลากรเนี่ยรายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยสำหรับบุคลากรเนี่ย7,800,000ล้านนะครับอันนี้ก้อนที่1บำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดต่างๆอันนี้อยู่ที่ประมาณ 300,000-400,000 ล้านนะครับต่อปีนี่ยังไม่รวมสวัสดิการนะครับค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยสิทธิสวัสดิการของราชการอีกประมาณ 100,000 ล้านนะครับอันนี้ผมเอาตัวเลขกลมๆนะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพูดถึงแนวทางของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยกพ.ที่ศึกษาเรื่องของ early retire เนี่ยแล้วบอกว่าจะมีผลภายในปี2570ท่านพูดเลยบอกอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล
ที่แถลงต่อรัฐสภาเนื่องจากตัวเลขรายจ่ายประจำเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นมากส่งผลให้รัฐบาลมีงบประมาณในการใช้จ่ายในการลงทุนและช่วยเหลือประชาชนน้อยลงจึงกลายเป็นปัญหาจึงมีแนวคิดในการลดจำนวนข้าราชการผ่านระบบสมัครใจก็คือ Early Retire โดยจะพยายามทำให้เร็วที่สุดถ้าช้าไปบอกไม่ดีเนื่องจากจะเป็นงบผูกพันในปีถัดๆไปด้วยนะบอกโครงการดังกล่าวก็จะทำควบคู่กับการปรับลดอัตราหรือว่าตำแหน่งในระบบข้าราชการให้เหลือเท่าที่จำเป็นซึ่งเหตุผลนอกจากเรื่องของงบประมาณขณะนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทดแทนการทำงานปกติประจำวันจึงสามารถยกเลิกในบางตำแหน่งได้นะแต่บอกจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำให้มันเกิดความโกลาหลถามว่าทำยังไงบ้างนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกอ้าวแล้วการกำหนดกรอบตัวเลข Early Retire เนี่ยมีไหมท่านรองนายกประกรณ์บอกนะครับบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.รวมถึงงบประมาณที่จะต้องใช้เพราะฉะนั้นต้องดูอย่างละเอียดตนจึงได้ให้กพ.ไปเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานทำงานร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่ากปภ.ที่จะมาดูแลเรื่องสุขภาพมาทดแทนระบบรักษาราชการไอ้รักษาพยาบาลในปัจจุบันนะหลักเกณฑ์ล่ะเป็นยังไงนะคุณประกรณ์บอกอย่างนี้บอกเดิมเนี่ยมันมีการกำหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีหรือว่าอายุ55ขึ้นไปอันนี้แหละครับที่เมื่อวานคุณผู้ฟังถามนะบอกแต่เมื่อพิจารณาจากทักษะเนี่ยการเปลี่ยนความสามารถเนื่องจากอายุ50นี่บอกคงยากแต่หากเป็นอายุสัก40ปีสามารถจะรีสกิลตัวเองได้ส่วนจะมีการปรับหลักเกณฑ์อายุ Early Retire เริ่มต้นตั้งแต่40ปีหรือไม่นั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าตัวเองมองว่าไม่ควรปิดว่าที่จะอายุเท่าไหร่ใครขอก่อนขอหลังและย้ำว่าต้องทำภายในปีงบประมาณ2570นี่แล้วก็กล่าวติดตลกนะบอกว่าลูกค้าเยอะก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้เนี่ยหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยนะอายุราชการไม่น้อยกว่า2ปีที่เหลือเนี่ยนะหรืออายุ55ปีขึ้นไปอันนี้ผมว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงคิดว่าเปลี่ยนแปลงแต่จะไปเริ่มที่ราชการส่วนไหนท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกนะบอกว่าเป็นข้าราชการพลเรือนก่อนหลังจากนั้นค่อยไปดูข้าราชการส่วนอื่นๆเพิ่มว่าจะเป็นยังไงตำรวจทหารหรืออะไรเงี้ยก็จะดูเพิ่มเติมไปนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าทางตำรวจทหารเขาก็มีการ early retire อะไรของเขาอันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นส่วนเพิ่มเติมยังไงอันนั้นก็ว่ากันไปนะนี่อันนี้ก็เลยเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสงสัยท่านแอบฟังใช่ไหมคุณผู้ฟังใช่ไหมสงสัยท่านแอบฟังวันนี้ผมเลยมีตัวเลขให้ดูเลยว่าข้าราชการของบ้านเราเนี่ยพนักงานต่างๆลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยนะในระบบเนี่ยทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคเนี่ยนะมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับอันนี้ปี2567นะก็เรียกว่าอัปเดตแล้วล่ะนะมีข้าราชการนะลูกจ้างชั่วคราวพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการอะไรพวกเนี้ยอยู่ประมาณในสังกัดรวมเบ็ดเสร็จนะ3ล้านกว่าคนประมาณ3ล้านคนเป็นข้าราชการเนี่ย 1,756,000 คนลูกจ้างชั่วคราวนะ 271,000 คนนะพนักงานจ้างอยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าคนพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ 200,000 กว่าคนแล้วก็พนักงานราชการก็มีอยู่ประมาณสัก 180,000 คนนะอันนี้ที่มาเขาบอกเอามาจากกพ.แล้วก็สำนักงานกพ.ร.นะอ่ะก็ให้เป็นข้อมูลนะให้เป็นข้อมูลพื้นฐานว่ามันมีอะไรเป็นยังไงนะครับอ่ะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะเท่าที่ดูก็ประเด็นสำคัญนะผมพยายามจะสรุปให้เพราะเราจะได้ตามกันถูกจริงๆมันมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวนึงแต่สำหรับผมนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากนะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวานนี้เขาไปคัดกรองไปตรวจน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่มมหาสารคาม 12,733 คนในเนี้ย 33% ฮะ 4,233 คนบอกมีพยาธิใบไม้ตับมีเชื้อมีพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกาย
33% เลยนะแล้วมันเป็นต้นตอนี่มันเป็นเหตุนี่มันทำให้เกิดนู่นเกิดนี่คุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมอ่ะที่มันเป็นต้นสาเหตุของการเกิดมะเร็งตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะในตับแล้วมันบอกในท่อน้ำดีด้วยนะเขาก็มีความเป็นห่วงมันมาจากอะไรก็กินของสุกๆดิบๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นต้องกินของปรุงสุกโดยเฉพาะที่เขาห่วงกันเขาก็บอกโอ้นี่ไปตรวจมาเขาเลยจะต้องไปสุ่มตรวจร้านขายส้มตำอ่ะนะเราต้องไปดูซะหน่อยว่าน้ำปลาที่เขาใช้แบบปรุงสุกหรือเปล่านะหรือว่าใช้น้ำปลาดิบนะหรือว่าใครที่ชอบกินเป็นตัวเป็นตอดเงี้ยโอ้ยคุณมันมีแทรกอยู่ในนั้นอ่ะแล้วมันก็เข้าไปในร่างกายอ่ะนะเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดสุขภาพร่างกายไม่ดีเขาก็ไปตรวจเจอแล้วก็ไปดูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะอีกจุดนึงก็คือตรวจคัดกรอง 1,922 คนเนี่ยติดไป380คนอัตราส่วนเยอะนะเยอะนะ 20-30% นี่ต้องถือว่าเยอะมากนะแต่ว่าผมก็ลองหาข้อมูลนะว่าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามันมียาที่สามารถที่จะไปฆ่าไอ้ตัวพยาธิใบไม้ในตับได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คุยให้ฟังเพิ่มเติมนะเวลาทานอะไรเราก็ต้องเลือกของปรุงสุกนะไม่ใช่แค่ที่น้องๆที่มอมหาสารคามเท่านั้นนะที่อื่นด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวสารต่างๆในช่วงแรกนะเดี๋ยวช่วงนี้ 14:37 น.พักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโ

0: านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-216195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: สิบสี่นาฬิกา42นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะก็ระหว่างนี้นะรอคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาแล้วกัน02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเมื่อคืนนี้นี่ฟุตบอลโปรตุเกสเจอสเปนนี่สเปนยิงในนาทีที่91นะโอ้ผมตื่นขึ้นมาดูนะเล่นรัดกุมมากทั้ง2ทีมนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งโปรตุเกสเนี่ยนะแต่ว่าก็มาเสียนาทีที่91นะช่วงต่อเวลาบาดเจ็บเนี่ยนะสเปนยิงเข้าไป 1-0 นะก็ทำให้โปรตุเกสตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปนะส่วนตอนเช้าฮะ7โมงนะสหรัฐอเมริกาเจอกับเบลเยียมใช่ไหมเบลเยียมถล่มไป4ประตูต่อ1นะก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาตกรอบนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเจ้าถิ่นนะก็คือเจ้าภาพเนี่ย3ประเทศทั้งแคนาดานะเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกานี่ตอนนี้ตกรอบหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนคืนนี้5 ทุ่มนี่เดี๋ยวจะมีอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์นะและหลังจากนั้นอีกคู่หนึ่งจะเป็นใครล่ะโคลอมเบียเจอกับทางสวิตเซอร์แลนด์นะก็จะรอติดตามแล้วกันนะสำหรับฟุตบอลโลกนะรอบ16ทีมนะก็หลายคนอาจจะสนุกอ่ะชอบนะคืออย่างผมนี่ผมก็ดูเพลินๆนะไม่ได้คือถ้าตื่นมาดูได้ก็ดูถ้าไม่ไหวก็นอนไม่ได้อะไรมากมายนะแต่ก็มันไม่ได้แบบติดตามบ่อยๆนะ4ปีมีครั้งนะครับคุณ BB ครับสาย2สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณรัฐพลครับ
2: ครับผม
3: ครับคุยเรื่องคุย2เรื่องครับวันนี้คือเรื่องบอลเหมือนเดิมก่อนครับ
2: ครับ
3: เรื่องบอลเมื่อคืนไม่ได้ดูครับตื่นไม่ทันครับเมื่อคืนลูกไม่สบาย
2: อ๋อตอนแรกผมยังนึกว่ามันจะต่อเวลาบาดเจ็บเลยมีทดเวลาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันเสมอ 0-0 มาโอ้ยเล่นมา90นาทีโอกาสก็น้อยมาก
3: ผมลืมดูแล้วเมื่อคืนนี้ลูกไม่สบายก็เลยหลับคาลูกพอตื่นมาก็เจอคู่สหรัฐอเมริกาครับ
2: อ๋อสหรัฐกับทางเบลเยียมเน
3: า
2: ะ
3: ไปได้สหรัฐต้องเรียกว่าทำครับทั้งทีมครับทีมชาติทำครับ
2: แหมก็แค่คนเดียวคุณแหมพักโทษไปแดงมันจะอะไรกันนักหนา
3: ก็เขาบอกว่าโทรหาปาติโน่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องเอาคนนี้ลงให้ได้ก่อนนะ
2: จริงหรือเปล่า
3: ฝันใจนิดๆ
2: ไม่ใช่จริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
3: เขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะเขาโทรหาเห็นในสำนักข่าวบอกว่าเอาเขาโทรหาฟาเซติโน่แบบว่าให้ปลดใบแดงไปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปแบนวัดหน้า
2: ไม่แต่ว่าทางฟีฟ่าเขาก็บอกนี่เขาก็มีกฎของเขามีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาใช้อ่ะแล้วก็เป็นพักโทษไป1ปีใบแดงนี้ก็เลยไม่ต้องติดโทษแบนเนี่ยเขาก็อธิบายมานี่
3: ดูแล้วมันก็
2: แต่มันขัดใจ
3: คนอื่นเขาไม่ได้ใช้ด้วยไงครับ
2: เออถูกแต่มันขัดใจไงมันไม่ถูกใจไงไอ้คนอื่นเขาไม่ได้ใช้มาใช้ที่สหรัฐอเมริกาตัวเดียวแต่ว่าลูกนั้นที่มันเสียบมันก็ไม่น่าจะถึงใบแดงนะผมพูดแบบตรงไปตรงมานะเพราะมันเป็นจังหวะเล่นบอลแต่ว่ามันพลาด
3: ก็เห็นระดับนึงครับแต่มันก็กรรมการบอกใบแดงก็ต้องตามเขาครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าแพ้ไปก็โอเคครับก
2: ็
3: ถือว่าก็ดีเขาสู้ได้นะเขาก็สู้เต็มที่นะเขาตีเหมือน1-1 นะครับแต่ความเฉียบคมของเบลเยียมเขาดีกว่าเยอะเลย
2: ใช่เรื่องที่2เรื่องที่2
3: ของสเปนมีตัวนิวใหม่นี่ครับมีนะแอนยาเมาอยู่ครับตอนน
2: ี้อ๋อยาเมาอยู่ใช่ครับ
3: ฮัลโหลครับ
2: เรื่องที่2
3: ก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องพอดีเมื่อกี้ผมดูในฟีดของแฟนบาสครับเห็นอาจารย์ที่อาจารย์วีระไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวให้ยุบไอ้อะไรนะยุบไอ้ปยป.ครับผม
2: ครับ
3: ผมเห็นแล้วพอดีเห็นอาจารย์พูดแล้วค่อนข้างแบบดูมีพลังมากเลยครับ
2: โอ้
3: อาจารย์หน่อย
2: อ๋อแสดงว่าติดตามอันนี้เจอที่ไหนล่ะ ใน
3: เออพอดีผมเปิดฟีดใน Facebook ครับไป
2: ในเฟซบุ๊กเนาะอ๋อที่เขาฟีดเป็นข่าวสั้นๆเนาะ
3: ใช่ครับเป็นข่าวสั้นๆอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับงบประมาณของพยปเขาจะบอกว่ามันเหมือนกับไปทับซ้อนกับหลายๆการวางแล้วมันทำให้เกิดการใช้เงินที่ไม่ตรงไปตรงมาครับผม
2: ครับ
3: น่าจะยุบกันตรงนี้ทิ้งแล้วก็เอาคนที่ใน77คนเนี่ยไปอยู่ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง
2: อ๋อเออ
3: ดีกว่าครับ
2: ปยปนี่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
3: เกี่ยวกับยุทธศาสตร์20ปีครับ
2: ไม่ใช่
3: ไม่ปองดองเลย
2: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ได้ตอนนี
2: ้เออมันเป็นเรื่องปองดองผอ.นี่พี่หนุ่ยครับ
3: บอกอาจารย์ว่าฝากบอกอาจารย์ว่าอาจารย์สุดยอดมากครับ
2: ครับครับได้ครับได้ได้ขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดี
3: ครับโอเคครับแค่นี้เลยครับรบกวนใช้ไทยอื่นครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับปยป.นี่เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มแล้วกันนะเป็นสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาตินะแล้วก็อะไรล่ะและการสร้างความสามัคคีปรองดองนะอันนี้มันเพิ่งเป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งไม่กี่ปีเนี่ยนะเพิ่งตั้งมาไม่นานเนี่ยที่ตอนแรกที่จะมาทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรองดองอ่ะนะแต่ว่าจริงๆมันคือการคือเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นการย้ายข้าราชการบางท่านบางคนผมบอกอย่างนี้ก็ได้นะเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยคือตั้งหน่วยงานนี้เพื่อรองรับการย้ายข้าราชการบางส่วนนะเข้ามานะให้เขามีที่มีทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คุณบีบีพูดถึงเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นในชั้นของการพิจารณาของกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะก็คงจะเชิญหน่วยงานนะที่เขามาคุยแล้วก็ของบประมาณนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่คุณวีระพูดถึงเรื่องของสำนักงานปยป.เนี่ยที่เปรียบเทียบเป็นว่าเหมือนอะมีบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะกันอันนี้ก็กลัวว่ามันจะคือโครงสร้างมันยังมันเป็นภารกิจที่ทับซ้อนนะมันถ้าเป็นมันจะขยายได้นะแต่ว่าดูแล้วมันซับซ้อนมันก็ไม่ควรจะเดินหน้าต่อไปนะอาจจะต้องไปยุบรวมกับหน่วยงานอื่นที่เขามีภารกิจเหมือนกันนะผมพูดให้ขยายความให้ฟังนะจริงๆท่านอื่นก็มีในกรรมธิการเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคุณอะไรคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาใช่ไหมกรรมธิการอีกท่านหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของกอรมน.นี่ก็บอกเสนอให้ยุบเหมือนกันผมไม่สงสัยไม่มีงานทำแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็เสนอให้ยุบเหมือนกันนะนี่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ใครที่สนใจนะเขามีการถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสดนะใน YouTubeผ่านทางไอ้ช่องอะไรช่อง10อะโทรทัศน์รัฐสภานะแต่ว่าคุณต้องไปหาดูนะว่ามันมีตรงไหนที่เขาถ่ายทอดนะใครที่สนใจอยากติดตามว่าคณะกรรมการเวลาคุยเวลาถามเนี่ยเขาถามยังไงเขาซักหรือว่าเขาอธิบายนะคนที่เข้ามาชี้แจงเขาชี้แจงยังไงอธิบายยังไงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดได้ผมเห็นบางสำนักข่าวเนี่ยเขาเอาลิงก์ที่มีการถ่ายทอดเนี่ยมาให้ติดตามโดยตลอดเหมือนกันสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูนะผ่านทาง Facebook ก็มีนะก็เอาลิงก์มาปะเอาไว้นะแล้วก็มีการถ่ายทอดด้วยก็มีนะครับอ่ะท่านอื่นครับ02 248 1657 02248 1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังครับมีอีก10นาทีนะสำหรับช่วงที่2นะว่ากันนะมาแล้วเดี๋ยวรอสักนิดนะใครเอ่ยนะท่านไหนจะมาคุยต่อนะเดี๋ยวเราว่ากันนะคุณอะไรครับรอหน่อยโอ้เมื่อวานนี้มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวผมลืมไปนะอะไร

0: คุณบิ๊กโจ๊กอ่ะนะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะแล้วก็รวมถึงปปช.คุณเอกวิทย์วัชวันคุนะแล้วก็มีอีก2คนคุณสมบัติทรธรรมนะอันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิปปช.แล้วก็คนขับรถประจำตัวของคุณเอกวิทย์นะคุณสุรสิทธิ์แพรเกิดเนี่ยนะเขาเมื่อวานนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหานะของคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกานะชุดนี้จริงๆหลักๆ ก็คือเขาจะพิจารณานะปปช.แต่ว่ามีคนที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะก็เลยมีการพิจารณาไปรอบเดียวกันเลยนะตัวการร่วมอะไรเนี่ยว่ากันไปนะเป็นเรื่องของสินบนทอง246ล้านบาทนะครับเอ้ย246บาทขออภัยน้ำหนักทองนะก็เดี๋ยวเขาจะต้องส่งคำชี้แจงนะเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากนั้นก็จะนัดไต่สวนครั้งแรกเนี่ย27สิงหาคมนะคุณเรวัชครับสายสามสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: ผมถามเรื่องเดียวครับพี
0: ่ครับ
1: เรื่องการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้างครับพี
0: ่ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาได้ขยายให้ GC จาก125ขึ้นไปเป็นยานสีพอดีผมจะโทรไปถามเรื่องนี้กับขนส่งที่ติดต่อไม่ได้เนี
0: ่ยอ๋อปกติเขาให้ของเรามันเป็นยังไงล่ะ
1: ของเราอ่ะผมซื้อมอเตอร์ไซค์มาเป็น160cc ของ GPS ครับผมเนี่ยเขามีคือผมติดตามข่าวสารมาตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะเห็นยิ่งไรด้วยครับนี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีการโครงการขยายCCรถเป็นให้มากขึ้นมากกว่า125cc อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยบางวันอ่ะผมก็เห็นคนที่เขาเป็นไรเดอร์สายอินฟูอ่ะพี่เขาก็จะลงว่าตอนเนี้ยเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเขามีการคุยกันเรียบร้อยแล้วก็มีการขยายถึงได้ถึงสูงสุด250cc ถึงแม้ตอนเราจะโทรไปถามขนส่งหรือมาติดต่อไม่ได้เลยครับ
0: เราจะจดทะเบียนเป็นไรเดอร์เหรอใช่ไหม
1: จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
0: สาธารณะนี่คือในวินหรือเป็นในไรเดอร์
1: ในแอปครับผม
0: ในแอปก็คือไรเดอร์ในแอปเนาะโอ
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้เออผม
1: เลยว่าตกลงมันจริงหรือเปล่าว่าเขาขยายที่ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ไม่รู้จะถามใครแล้ว
0: ผม
1: ก็เลยลองโทรมาถามในจอมดูคร
0: ับ ไม่ถามกับทางในแอปที่คุณจะไปสมัครล่ะ
1: ในแอปก็บอกว่าให้ถามขนส่ง
0: อ๋อในแอปให้ถามขนส่งเหรอโอ
1: ้แต่ขนส่งนี่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ติดต่อไม่ได้ครับ
0: เออขนส่งนี่ในที่ไหนยังติดต่อไม่ได้เหรอ
1: ใช่ครับทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นประตูคลองหลวงอะไรต่างๆครับไม่ได้เลยครับ
0: เออเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ข้อมูลล่าสุดที่ผมมียังเป็น125cc ครับ
1: ใช่ๆผมว่าไปหาเจอดูใน Google ก็ยังเป็น125แต่ว่าเมื่อคืนที่ผมเห็นสายอินฟูเขาบอกว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีและท่านอย่างเขาเพิ่มให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ร
0: ู้โอ้จะต้องแต่อย่างนั้นมันต้องรอประกาศของกรมการขนส่งทางบกอ่ะมันต้องมีอ่ะมันถ้าพูดอย่างเดียวไม่มีประกาศออกมามันก็ไม่รู้จะดำเนินการยังไงอ่ะผมว่าต้องติดต่อกับไอทางกรมขนส่งทางบกอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: มันติดต่อไม่ได้นะผมกลัวไปที่ขนส่งแล้วมันก็เสียเวลาให้เสียนะผมอยากจะโทรไปถาม
0: กลัว
1: ทำไมมันติดต่อยากมากเลย
0: เราอยู่แถวไหนล่ะฮะถึงเราอยู่แถว
1: ลำลูกกาไม่เองครับ
0: ที่ไหนนะ
1: ลำลูกกาปทุมธานี
0: ลำลูกกาปทุมธานีเหรอขนส่งของที่ลำลูกกามีไหมหรือว่าต้องไปที่ปทุม
1: คลองหลวงที่อยู่ใกล้นะคลองหลวง
0: คลองหลวงใกล้สุดอะกี่กิโลล่ะจากลำลูกกาไป
1: ประมาณสักกิโลได้ครับ
0: กิโลนะ
1: ประมาณ10 กิโล
0: เนาะโอ้ถ้า10 กิโลขี่มอเตอร์ไซค์20 นาทีเองนะ
1: มันก็คือถ้าเราโทรไปถามได้มันก็จะง่ายกว่าไอ้ที่จะมาติดต่อไม่ได้ประเด็นครับ
0: ติดต่อไม่ได้นะ
1: มันอยู่เรียกมอเตอร์เวย์อีกไปยากวนอยู่ครับ
0: รับทราบแล้วกันผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าพอจะโทรศัพท์ไปถามเขาแล้วมันติดต่อไม่ได้เนาะคุณก็ไม่ขับรถไปถามด้วยเนาะใช่ไหม
1: ครับผม
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวรอแล้วกันเนาะเผื่อใครเขาจะพอช่วยเหลือได้นะแต่ว่าเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยผมทราบมาว่ายังเป็นตัวเลขเดิมแต่ว่าถ้า30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบมันต้องรอดูประกาศนะโอเค
1: ได้ครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณหม่องวินครับสายหนึ่ง
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เอาจะสอบถามไอ้ฟุตบอลนิดหน่อยครับ
0: ครับ
2: อะไรคืนนี้อาร์เจนตินากับอะไรนะ
0: อาร์เจนตินากับอียิปต์ครับ
2: โออาร์เจนตินาผมว่าจะอาเจียนแน่ละคืนเนี้ย
0: อ๋อเหรอโอ้
2: อ้าวไม่รู้จักอียิปต์แล้วอียิปต์นี่มันเป็นผีปอบนะ
0: เหรออ
2: ้าวเคยดูละครเปล่าผีปอบชื่ออียิปต์นะ
0: ไม่เคย
2: ใส่มากิน
0: ไม่เคยเลย
2: นะ
0: เคยดูแต่ภาพยนตร์
2: ละครครับ
0: ภาพยนตร์
2: อ่า
0: เอออ
2: ียิปต์นี่ก็เชื้อเดียวกันเปล่าไม่รู้กระซวกไส้ดิบๆเลย
0: เหรอโอ้กระซวกยังไงล่ะ
2: อ่าก้าวจกไส้มากินเนี่ยทำจิ้มแจ่วกินเลยอ่ะ
0: เหรอโอ้เออ
2: แฟนเขาแฟนแกเป็นผีกระหังผีกระหังอ่ะจะขี่สากไปไหนขี่สากเอากระด้งพัด
0: โอ้โหนี
2: ่เขาเป็นผีปอบทั้งผีปอบผีกระหัง
0: แล้วสรุปว่าเป็นปอบหยิบใช่ไหม
2: อ
0: ่
2: า
0: โอ้อียิปต์นี่เป็นปอบหยิบเนาะโอ้โหแล้วมันเตะบอลได้เหรอถ้าอย่างนั้นถ้าอียิปต์เป็นปอบหยิบอะมันเตะบอลได้เหรออ
2: ่าได้ดิก็ชื่อเดียวกับยาหยิบนี่แหละ
0: อ๋อเหรออ๋อแล้วมีสามีเป็นกระหังด้วยนะ
2: มีเป็นกระหังนี
0: ่โอ้
2: แกผัวก็เป็นกระหัง
0: อ๋อแล้วกระสือล่ะกระสือไม่ใช่เป็นแล้วกระสือมันเป็นใครล่ะถ้าอย่างนั้น
2: กระสือก็ยายสายอะ
0: กระสือนี่ยายสาย
2: ยายสายนี่ไปกินน้ำขันเดียวว่าแกไม่ได้เป็นสังเกตดูคนไหนเป็นกระสือนี่เวลาเราคุยกับเขานี่เขาจะไม่ค่อยมองหน้าเรา
0: อุ้ยอย่างนี้ทำยังไงเนี่ยผมคุยกับคุณหม่องวินผมไม่เห็นหน้าคุณหม่องวินเลยไม่มองหน้าผมเลยทำยังไงดี
2: โทรศัพท์ผมเป็นรุ่นปุ่มกดครับผมเป็นรุ่นปุ่มกดทำอะไรไม่ได้
0: โอ้ทำอะไรไม่ได้นะไม่ใช่ไม่มองหน้าผมนะฮะ
2: ทำไมฮะ
0: ฮะไม่ใช่ไม่มองหน้าผมนะเอ้ยเป็นกระสือหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นกระหังเนี่ยแอบมาคุยโทรศัพท์เนี่ยฮะ
2: ก็เนี่ยถึงได้นึกขึ้นชื่อได้บอลเนี่ยเมื่อคืนเนี่ย
0: โอ้เอออ่ะ
2: นะจะคุยกันขำๆครับ
0: ครับได้ขอบพระคุณ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับนะ 14:59 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนัฐนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการ

0: หมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่มหนึ่งกรรมธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกปน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกปน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนโด วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆ

0: จากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาวว
5: ันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathonอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 5:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับก็เดี๋ยวดูซะหน่อยนะว่าคุณวีระนะจะเข้ามานะตอนไหนยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบนะติดภารกิจต้องเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะครับแต่ว่าของเรารายการก็ต้องดำเนินไปตามปกตินะก็คุยกับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะช่วงที่3นะหรือว่าชั่วโมงที่2ของรายการนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณเอครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: รายงานผลฟุตบอลโลกครับ
0: รายงานผลฟุตบอลโลกครับ
1: ครับประเทศโรนัลโดตกรอบครับ
0: ครับผม
1: แพ้สเปน
0: ใช่แพ้ไป 1-0
1: ช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็คู่ที่อยากจะพูดถึงก็คือสหรัฐอเมริกาที่คุณณัฐพงษ์คุยเมื่อวานว่าเป็นประเทศเจ้าภาพประเทศสุดท้ายก็แพ้เบลเยียมไป 4-1 ครับ
0: ครับใช่ถูกต้องครับ
1: ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากคุยคุณณัฐพงษ์คือจริงๆอเมริกาเล่นดีนะครับผมชอบเหมือนคุณณัฐพงษ์เราคุยกันเมื่อวานว่าเขามาด้วยระบบแล้วก็เล่นดีแต่สิ่งหนึ่งที่โอ้โหตอนแรกผมจะเชียร์อเมริกานะแต่ผมมาเชียร์เบลเยียมเลยเพราะคนที่ชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ครับผม
0: ครับ
1: คุณณัฐพงษ์น่าไม่ทราบว่าได้
0: ทราบคุยแล้วเมื่อช่วงที่แล้วก็มีคนโทรศัพท์มาคุยจริงๆผมรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วฟีฟ่าเขาบอกกฎข้อที่27อะไรของเขาแล้วก็บอกว่าเลื่อนแบนไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอะไรคาดโทษไปปีนึงอะไรของเขาอะทราบ
1: คือถ้าทรัมป์ไม่ออกมาพูดนะครับไม่ออกมายืนยันว่าเขาโทรหาประธานฟีฟ่าอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็ยังตามความเห็นตามความรู้สึกผมนะผมว่ามันก็ยังจะโอเคกว่าแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะการเมืองบ้าไปพอรู้สึกผมนะ
0: มันผ่านไปแล้วแล้วตกรอบไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องรู้สึกอะไรแล้วมันผ่านไปแล้วตกรอบไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ใจต้องการแล้วของทั้มไปดูทั้มสุดท้ายนี่คือไปยื่นไอ้ถ้วยฟีฟ่าไอ้ถ้วยบอลเวิลด์คัพเนี่ยให้กับทีมที่ได้ที่หนึ่งละกันแค่นั้นแหละของทั้มอ่ะไม่มีอย่างอื่นแล้วหมดไปแล้ว
1: ครับไม่ก็ระบายนิดนึงเพราะรู้สึกว่าก็ด้วยส่วนตัวนะครับผมก็เพราะว่าไอ้โลกมันวุ่นวายสงครามก็มาจากเขาแล้วยังมายุ่งฟุตบอลอีกอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่า
0: โอเคได้รับทราบขอบคุณ
1: นิดนึงครับคุณณัฐพงษ
0: ์ได้ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสาย3ไม่อยู่นะคุณสมบัติครับสาย1คุณสมบัติครับ
2: คุณณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ไปแล้ว2ในใจผมอ่ะ
0: เออใครบ้างล่ะ
2: ปาซินกับโปรตุเกสไปแล้ว
0: โอ้แล้วยังมีเหลือเหรอเนี่ยฮะ
2: เหลืออังกฤษ
0: เหลืออังกฤษเหรออ๋ออังกฤษเจอนอร์เวย์เนาะ
2: เหลืออังกฤษโอ้โหเป็นไปได้ยังไง
0: ทำใจไว้หน่อยนะ

0: 102.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคมทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

10นาทีสุดท้ายครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเราเหลืออีก10นาทีนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยววันนี้อะไร7เนาะอ๋อวันนี้วันที่7นะ7กรกฎาคม7เดือน7ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวรอดูซะหน่อยนะคือไม่ใช่อะไรฮะคือพอมันเป็นพวก7เดือน7 6เดือน6เนี่ยผมเห็นในพวก Facebook อะไรเนี่ยมันจะมีไอ้พวกโปรโมชั่นอะไรสำหรับคนที่ซื้อผ่านทางออนไลน์อ่ะนะมันก็น่าสนใจนะบางทีในเทศกาลพวกนี้บางคนเขาใช้เป็นการอะไรล่ะลด

0: ค่าครองชีพของตัวเองถูกไหมบางทีอาจจะถ้าราคาปกติมันจะสูงหน่อยนะถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นอันนี้อาจจะถูกหน่อยนะแต่มันก็ทำให้ช่วงการขนส่งอะไรนี้บางทีมันก็ล่าช้านะอันนี้ต้องยอมรับนะข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าพอบวกลบกบหนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะคุ้มค่านะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนบอกไม่ชอบไอ้เทศกาลแบบอย่างเงี้ยผมคนนึงอ่ะเวลาผมจะซื้อของที่ผมไม่ต้องรอว่าจะต้องเป็นโปรโมชั่นหรือว่าลดราคานะส่วนใหญ่ก็อันไหนที่เรามีความจำเป็นก็ใช้ตอนนั้นเลยนะครับคุณชินสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: วิลาครับ
0: ครับ
1: ฟังรายการทุกวันเพิ่งจะโทรมาฮะ
0: ครับ
1: มันมีคำอาจารย์วิลาพูดเมื่อกี้ประโยคเรื่องสังคมนิยมกับอะไรประชาธิปไตยอะไรเมื่อกี
0: ้ไม่ได้พูดประชาธิปไตยเลยครับ
1: สังคมนิยมกับอะไรเนี่ยทีนี้ผมไปนึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กแล้วมีอะไรนะคอมมิวนิสต์คิดร้ายทำลายชาติอะไรประมาณนั้นนะตอนที่ผมเป็นเด็กตาก็เป็นกำนันนะ
0: ครับ
1: แล้วตาก็เอาก็มีโปสเตอร์ด้วยแล้วก็มีรูปภาพด้วยไงผมจำได้ตอนเป็นผมเป็นเด็กนะ
0: เป็นเด็กนี่ตอนนั้นอายุประมาณสักเท่าไหร่ละ
1: ผมเกิด02ฮะ
0: เกิด02เน
1: า
0: ะโอ้
1: อาจารย์วิรัติ00ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ทราบผมไม่ทราบ
1: 02นี่ตอนนั้นผมเป็นเด็กแล้วผมประมาณอยู่ป.2หรือไงผมก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรคอมมิวนิสต์คิดร้ายทำลายชาติเมื่อกี้ฟังอาจารย์วิรัติก็เลยนึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กพอดีกำนันก็ไปผู้ตาก็ไปกำนันไงแล้วก็ไปเอามาจากที่ราชการที่อำเภอเลยนะไม่ใช่ใครตอนสงครามเย็นหรือเปล่ามาเจ้าตอนนึกถึงพอดี
0: นึกถึงนะนึกถึงเฉยๆนะว่ามันมีสปอตนี้ต่อออกมาตอนหลังเขาลดตรงชาตินะครับ
1: แต่นี้คนรุ่นใหม่นี่เขาไม่ได้เห็นไม่ได้นะเขาไม่ได้คิดร้ายทำไร ผมก็บอกผมก็พยายามสอนลูกนะเนี่ยสมัยพ่อเป็นเด็กนะ แต่โพสเตอร์ตัวนั้นผมเพราะว่าตาตอนนี้ตา
2: เอาช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะผมพูดอย่าไปซีเรียสนะอย่าไปซีเรียสนะโอเคนะโอเคนะ
1: อ๋อไม่ซีเรียสพอดีอาจารย์มีแล้วพูดขึ้นมาผมมาจำได้ไงว่าเขาไม่ได้คิดร้ายทำลายชาติเอ้าตอนสมัยผมเป็นเด็กผมเคยเห็นในตาเขาเอามาแปะไว้ที่บ้าน
2: ใช่
1: อ๋อผมนึกถึงความหลังนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ปาก็ไปเกือบเจ็ดเป็น
2: นั่นแหละถ้าเราร่วมสมัยกันก็อย่างนี้แหละโอเคครับขอบพระคุณ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: ณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ผมก็จำไม่ได้ว่ะแล้วผมก็ไม่ได้เปิดดูคนที่มาชี้แจง
0: พี่หนุ่ย
2: เออ
0: ผมจะถามเอ๊ะคุณวิไล
2: ไม่แล้วผมสนิทกับแกนะคุณ
0: พี่หนุ่ย
2: เออหนุ่ยอ่ะ
0: วัฒนยู
2: พันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยอ่ะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานปยป.ซึ่งเป็นผู้ชี้แจงอ่ะ
0: รับทราบครับ
2: เดี๋ยวต้องโทรศัพท์ไปขอโทษแกว่ะไม่ผมคือจริงๆคือมันห่างกันคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: แล้วผมจำหน้าหนุ่ยเขาไม่ได
0: ้
2: ผมความที่ผมไม่ได้สนใจอ่ะใครนั่งตรงพาร์เนลเนี่ยผมไม่เคยดูนะแล้วผมไม่เคยตรวจนะรายชื่อผู้มาชี้แจงใครเป็นใครเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักแต่เขารู้จักผ
0: ม
2: ออกมาข้างนอกไอ้สำนักงานเศรษฐกิจรัฐบาลดิจิทัลก็แล้วคนเจ้าหน้าที่ที่มาชี้แจงก็แฟนรายการวิทยุแฟนรายการใครที่ฟังอยู่แล้วติดต่อกันหนุ่ยเขาได้นะฝากไปบอกด้วยนะว่าผมไม่ได้มีอะไรนะเป็นเรื่องของหน่วยงานผมไม่ได้ดูตัวบุคคลนะแล้วตอนที่ชี้แจงเสร็จแล้วกลับไปอ่ะตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกผมจะกินข้าวหรือไปกินของว่างที่ห้องอาหารหลังห้องกรรมาธิการ
0: ครับ
2: นะกากีนังเลยนะต้องบอกเ
0: น
2: ี่ย
0: กากีนังนะ
2: เพราะตอนที่คุณยิ่งลักษณ์โดนก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอ่ะผมยังเจอคุณยิ่งลักษณ์ตอนปีใหม่ที่เชียงใหม่แล้วหนุ่ยเขาก็เป็นคนดูแลคุณยิ่งรักตอนนั้นก็ยังเจอยังคุยกันเลยแล้วมาเจอกันอีกครั้งก็ยังเจอกันอีกนะตอนไหนผมจำไม่ได้แล้วนะคือโลกมันแคบมากคุณณัฐพงษ
0: ์จริง
2: คราวนี้ผมต้องระวังตัวแล้ว
0: ครับ
2: เวลานำเสนอให้ทำอะไรแล้วหน่วย พราะบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรแบบในเรื่องเพอร์ซันนอลมากนะ
0: ครับ
2: ว่าโดยหลักการ
0: ไม่แต่ถ้าหลักการก็อย่างผมก็ว่าอย่างที่คุณวีระบอกแหละว่ามันงานมันซ้ำซ้อน
2: ออ
0: นะและจริงๆไอ้เรื่องของไอ้การแถลงนโยบายของรัฐสภาเนี่ยมันแค่ยึดโยงกับไอ้ตัวแผนที่มันออกเป็นกฎหมายเป็นระเบียบเฉยๆ
2: ทั้ง2อัน
0: ใช่ๆๆๆแต่เพียงแค่ว่าตัวไอ้หน่วยงานเนี่ยมันไม่มีความจำเป็น
2: เออคือมันคุณณัฐพงศ์เคยจำได้ไหมตอนปี2000มันรัฐธรรมนูญฉบับไหนวะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เคยจำได้ได
2: เออผมจำไม่ผมไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี40นะ
0: ครับ
2: เออแล้วมันก็หมดไปนี่ยังดีไม่ได้ตั้งสำนักมันมีสำนักงานหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีสำนักงาน
0: มีอันนี้มีสำนักงาน
2: มีหน่วยแต่ว่าเป็นหน่วยที่มันฝังอยู่ในสภาพัฒน
0: ์ครับ
2: เขาไม่ได้แยกออกมาเป็นสำนักงานต่างหากเออในหลายๆอันเนี่ยพอเรามาดูในสำนักนายกรัฐมนตรีนันทพงศ์นะคือมันเหมือนหน่วยงานนโยบายหน่วยงานครอบ
0: ครับ
2: นะอ่ะเนี่ยสำนักงานนโยบายสุขภาพแห่งชาตินี่ก็อีกอันหนึ่งเพราะผมไม่รู้เขาทำอะไร
0: ใช่ไหมเพราะเรามีสสมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย
2: เออ
0: แต่อย่างนี้ทำอะไรหรือว่ามองเฉพาะเป็นหน่วยงานในขาของคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
2: คือมันมีกฎหมายคุณก็รัฐบาลต้องเข้าใจว่าไอ้พวกนี้มันมีพระราชบัญญัติในพระราชบัญญัติมันจะบอกให้มีหน่วยงานที่จะต้องทำตามพระราชบัญญัติเนี่ยอาจจะเป็นองค์กรมหาชน
0: อ
2: าจจะเป็นองค์การมหาชนของรัฐ
0: ครับ
2: อาจจะเป็นสำนักงานที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายฉบับนั้นอย่างเนี่ยสำนักงานนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติก็อีกอัน
0: อ
2: ันนี้ก็มีวันนี้แต่ผมไม่ได้ไปแตะนะเพราะผมไม่ได้ใส่ใจเพราะผมว่าอันนั้นมันยังพอทำเนานะแล้วอย่างไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันมาก่อนแล้วจริงๆเงินมันก็ไม่ได้มีมันจะไปวางแผนอะไรให้เขาก็ไม่ทำตามที่วางคุณรัฐพงศ์แต่ว่ามันเป็นหน่วยที่ยึดโยงเชื่อมโยงกับงานของนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
2: เพราะนายกรัฐมนตรีเขาดูกฎหมายบานเลยเขาก็แบ่งออกไปใครอันไหนที่มันเป็นได้ก็ตั้งเป็นสำนักงานขึ้นมาเลยขึ้นมาใช่ไหม
0: ครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยเป็นสำนักงานออกพระราชกิจสณีกาแล้วก็บางอันเนี่ยออกเป็นถ้าเป็นลักษณะหน่วยปฏิบัติเนี่ยมันก็ไปออกไปรูปแบบขององค์การมหาชนของรัฐใช่ไหม
0: ใช
2: ่อันนี้ก็ใช้จ้างเป็นพนักงานราชการ
0: ครับ
2: แล้วก็มีข้าราชการอยู่เป็นแกนในแล้วก็มีพนักงานข้าราชการแล้วก็มีลูกจ้างประจำบางอันเนี่ยมันก็โตขึ้น
0: ครับ
2: มันเป็นโปรโตซัวมันแบ่งเซลล์ได้มันเป็นตัวอะมีบ้าเออนะมันแบ่งตัวได้ขยายไง
0: เออ
2: เออใช่ไหมบางอันมันก็ขยายออกไปแล้วมันก็เวิร์ก
0: ครับ
2: แต่บางอันเนี่ยมันฟอร
0: ์
2: มันไปต่อไม่ได้หลายๆอันผมดูแล้วไม่มีอะไรทำอ่ะเออแล้วก็ไปจัดหลักสูตรอบรม
0: ครับ
2: จะเน้นหลักสูตรอบรมกูก็ไม่รู้จะไปอบรมอะไรกันนักกันหนาแล้วถ้าอบรมไม่พอก็จัดหลักสูตรแบบไอ้อย่างเงี้ยไอ้หลักสูตรที่ไปเป็นคอนเนคชันอะไรเงี้ยซ้อนลงไปนะก็ช่างมันเถอะก็เพิ่งเห็นชื่อเออผมเพิ่งอ่านข่าวผมเนี่ยโอ้โหข่าวมันหลายไปกันใหญ่แล้วตอนนี
0: ้ครับ
2: เออหลายช่องทางแล้วนะไม่รู้ใครเริ่มก่อนนะไม่รู้แต่คนนี้แม่งยำใหญ่แล้วผมจะซวยเอาหรือเปล่าเนี่ยนะณัฐพงศ
0: ์
2: เนี่ยมันทุกขลาภ
0: ครับ
2: ทุกขลาภแล้วคุณจะเห็นว่าปีนี้ผมเงียบมากผมแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยพูดกันสัก 2-3 นาที
0: ครับ
2: เออเพราะว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมคิดว่าอย่างที่คุณแจ็คเขาพูดเมื่อมันเป็นเรื่องที่คนเข้าถึงได้เนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันก็ไปอีกแบบนึง
0: ครับ
2: เอออันนี้เราต้องยกประโยชน์ให้กับพรรคประชาชนนะที่เขาต่อสู้มาเท่าที่ผมเห็นตั้งแต่ปีแรกที่ผมไปปีที่2ที่ผมไปเนี่ยเขาก็พยายามแต่ว่าก็ไม่สำเร็จไง
0: ก็คือเรื่องที่ให้กรรมธิการถ่ายทอด
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้ทางภูมิใจไทยรอบนี้ก็เอาด้วย
2: เออเนี่ย YouTube รวมทั้งเรื่องสุดท้ายนะพรุ่งนี้จะมีการลงมติร่างพระราชบัญญัติสันติสุขอะไรนะ
0: อ๋อ
2: คือทางวิปรัฐบาลเขาโอเค
0: เขาโอเคตามวุฒิสภา
2: เพราะฉะนั้นก็พอโหวตเสร็จก็มีผลบังคับเลย
0: ครับ
2: เออพอรับไว้โอเคเขาแก้ไขมาไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญแต่ฝ่ายค้านก็คงจะไม่รับ
0: ครับอัน
2: นี้ก็ไม่เป็นไรขอตั้งกรรมธิการร่วมแต่คุมเสียงไม่พอหรอก
0: ครับ
2: แหมถ้ามีเวลาสักชั่วโมงจะเล่าอะไรให้ฟังแต่ตอนนี้ไม่ได้ละ
0: ครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: ไอ้ห่าจะเจอ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
1: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิธานสถาปกศาลาโรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าการออกแบบเมรุมาตรมีความคิดมาจากเจ้านายชั้นสูงโดยส่วนทรงพระเมรุมาตรเรียกว่าทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นมีความอ่อนช้อยตั้งอยู่บนฐาน3ชั้นด้านบนประดับพระนามาภิไธยสกใช้สีฟ้าชมพูและสีขาวเป็นสีพื้นเนื่องจากเป็นที่ถูกโฉลกกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสวมใส่ลวดลายสื่อความหมายอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีพระจริยวัตรอันงดงามในส่วนของการประดับใช้ปีกแมลงทับที่พระองค์ทรงนำมาใช้ในมูลนิธิศิลปาชีพนำมาประดับตกแต่ง

0: โฮสเตสคนดังกล่าวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบินแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการกระทำผิดของตัวบุคคลทางการออสเตรเลียนั้นมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองและสิ่งของนำเข้าอยู่แล้วเป็นปกติไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารหรือผลไม้ที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้และมีการเน้นย้ำข้อมูลกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้พนักงานรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดนอกจากนี้การบินไทยได้ปรับราคาตั๋วเครื่องบินลง 20-30% เกือบทุกเที่ยวบินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยราคาน้ำมันเครื่องบินปัจจุบันลดลงเคลื่อนไหวอยู่ที่ 100-110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาดิด

0: ตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญปิชิตวณิชนะครับมีความคืบหน้าเรื่องของยาเสพตงยาเสพติดที่ไปเจอในต่างประเทศนะครับ
1: ครับ
0: เนชั่นเขาลงเอาไว้ครับทางปศก็มีการขยายผลเพิ่มเติมนะครับล่าสุดนี่มีความคืบหน้ากรณีตำรวจหญิงยศร้อยตำรวจเอกและเพื่อนสาวถูกจับกุมควบคุมตัวหลังจากที่มีนำกัญชาซุกกระป๋องลูกเดือย30กระป๋องเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมารอดคุกเพราะอัยการฝั่งจีนไม่ฟ้องครับเนื่องจากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการรับหิ้วของแม้ว่าไม่ผิดกฎหมายไทยในช่วงเวลานั้นครับแล้วก็ถูกปล่อยตัวที่ดอนเมืองแต่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ขยายผลเพื่อที่จะตามหาขบวนการที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เตือนคนไทยครับในกรณีที่ได้รับฝากสิ่งของไปต่างประเทศแล้วก็เรื่องนี้มีการย้อนไปครับว่าทางการจีนเนี่ยเขามีการจับหญิงไทยที่ขนกัญชาซ่อนในกระป๋องลูกเดือย30กระป๋องแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยเพราะว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการรับหิ้วแล้วก็ไม่สามารถในการตรวจสอบได้ว่าปลายทางเนี่ยเป็นใครตำรวจก็มีการเชิญตัวไปสอบปากคำที่ดอนเมืองแล้วก็มีการปล่อยตัวเพราะว่าณตอนนั้นเวลานั้นเนี่ยก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายไทยเพราะไม่เข้าข่ายนะครับประเด็นนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็บอกว่าตำรวจก็สื่อสารมาโดยตลอดว่าจะหิ้วจะอะไรต่อมิไรเนี่ยต้องระวังแต่ก็โชคดีที่เคสนี้ที่คนไทยคนดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นแต่กฎหมายแต่ละประเทศนำไปเทียบเคียงกันไม่ได้คดีนี้แม้ว่าจะถูกส่งตัวกลับมาแต่ว่าเราก็ต้องขยายผลครับกำลังดูร้อยตำรวจหญิงดังกล่าวมาสอบปากคำเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงแบบไหนแม้ว่าจะเป็นความผิดคดีนอกราชอาณาจักรแต่ต้องดูพฤติกรรมเพื่อที่จะขยายผลขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ครับทางผบ.ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็มีการคุยกับทางนครบาลแล้วก็ปปส.ติดตามความคืบหน้าคดีแอร์สาวมีนาเนี่ยนะครับโดยท่านอาชญนก็บอกว่าเป้าหมายเพื่อที่จะดำเนินคดีเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมสามารถหาพยานรวบรวมหลักฐานได้ทุกมิติรวมถึงแนวทางในการขยายผลคดีโดยจะมีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมไม่ได้มีการไม่ได้มีประเด็นหวือหวาแต่เป็นการจัดทำสำนวนล่าสุดยังไม่ได้มีการหารือเพิ่มเติมแต่ว่ามีความพยายามในการที่จะหาถึงต้นตออยู่แล้วโดยบูรณาการกันมุ่งเน้นนะครับในการรับสำนวนทำสำนวนที่ได้มาโดยพยายามที่จะทำให้แน่นหนากันก่อนเพื่อที่จะขยายผลไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ละทิ้งกรณีใดเป็นกรณีพิเศษในส่วนของไทยได้รับข้อมูลจากหลายส่วนแต่รอกระบวนการยุติธรรมจากทางออสเตรเลียก่อนขึ้นหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีประเด็นสำคัญทางออสเตรเลียก็จะส่งข้อมูลเพิ่มผ่านทางปปส.ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกส่งมาฝ่ายไทยและเมื่อคดีในออสเตรเลียมีคำพิพากษาในช่วงเดือนกันยายนผลออกมาเนี่ยไทยก็จะดำเนินการต่อไปได้นะครับส่วนของไทยยังไม่ได้หยุดแค่2คนนี้หากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งกันอีกทีนึงทีนี้ผมมองในแง่ของการเดินทางของข่าวครับมันก็เหมือนกับการไปย้อนเรื่องที่มีคนที่มีสีไปทำผิดที่เมืองจีนแล้วถูกส่งกลับมานั่นแหละมันก็เป็นประเด็นเพียงแค่ข่าวเล็กๆแต่ว่าถ้ามองแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดก่อนที่จะโดนสืบสาวเราเรื่องว่ามีตำรวจหรือคนในเครื่องแบบก็ไปเกี่ยวข้องก็เหมือนกับก็แถลงความคืบหน้าให้ได้เห็นก่อนที่จะโดนใครมาตั้งคำถามนะคุณวิสุทธิ์นะ
1: ครับก็ตอนนี้ก็อย่างน้อยถ้าตามข่าวนะคุณพิรักษ์ก็ถือว่าชัดเจนขึ้นนะว่าแอร์บีนาเนี่ยก็ถือว่าได้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งนะแต่จะช่วยในทางคดีได้หรือไม่เนี่ยผมว่าอันนี้ก็ต้องดูแก้กฎหมายทีนึงนะครับคุณพิรักษ์ผมมาดูเรื่องตอนนี้ที่กระแสบอกว่าครม.นายกเขาจะปรับรัฐมนตรีที่ผลงานไม่เข้าตาหรือเปล่าจะปรับรัฐมนตรีที่โลกลืมหรือเปล่าจะขยับรัฐมนตรีลูกเทพออกจากครม.หรือเปล่าเพราะกระแสเข้ามาสบายเยอะมากนะตั้งแต่เรื่องของเนี่ยที่คุณเวลาพูดถึงเนี่ยยาเสพติดข้ามชาติเรื่องของโกงข้อสอบนะเรื่องของตอนที่คนยังทำคาใจนะเรื่องหัวสวงสวเนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์นะครับตัวทั้งวิกฤตเรื่องฝีมือรัฐบาลเนี่ยก็มีผลนะก็นายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูผลงานจะดูผลงานปรากฏว่าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ คุณอนุทินเนี่ยแกเข้าใจว่าชวนบรรดารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย
0: กินโจ๊กเหรอ
1: กินโจ๊กอ่ะโจ๊กมันต้องกินเละๆใช่ไหมนิ่มๆแบบอันนี้ไม่รู้อ่ะถูกเยอะจังป่ะถ้าโจ๊กถ้าแข็งถ้าแข็งก็เรียกข้าวต้มใช่ไหมผมเข้าใจสูงกว่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาโต๊ะกินนะก็กินโจ๊กกันกินโจ๊กกันนะฮะปรากฏว่าพอวันนี้นักข่าวก็ถามนะฮะนายกรัฐมนตรีว่าตกลงเนี่ยจะมีการปรับครม.ไหมมีการส่งสัญญาปรับครม.หรือเปล่านะฮะคุณยศนันท์หัวเราะครับนายกลุกเล่นแล้วนะฮะไปกินโจ๊กกันครับมีการปรับครม.ไหมครับไปกินโจ๊กครับนี่คือคำตอบนะครับแต่ว่าน่าสนใจนะตรงที่คุณยศนันท์ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะขอคุยกับนายกอย่างแน่นอนครับแต่ว่ายืนยันว่าไม่มีการส่งสัญญาณปรับครม.ใดๆจากพรรคแกนนำอย่างภูมิใจไทยนะแล้วก็บอกว่าจะเข้าพบนั่นแปลว่าต้องมีการคุยกันอย่างค่อนข้างเป็นทางการวันนี้นะครับกินโจ๊กกันนะครับแต่ว่าคนที่ผมคิดว่านักข่าวไม่ได้ถามแต่ตอบนะพี่รักคุณสุชาติชมกลิ่นนะบอกว่าอ๋อผมไม่รู้เรื่องการปรับครม.นะเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีแต่ว่าในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยผมตื่นมาทำงานที่ค้างคาตั้งแต่10ปีอย่างเต็มที่นะทวงคืนหาดในภูเก็ตการจัดสรรที่ดินคสช.ให้ประชาชนอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ต้องรีบเสนอตัวก่อนนะให้ผมทำงานหนักนะงานเก่าก็ยังมีอยู่เอาเป็นว่าก็มีการคุยกันนะครับว่าจะมีการปรับครม.กันเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อไหร่อย่างไรมีคนถามนายกว่าภายใน3เดือนหรือเปล่า6เดือนหรือเปล่านายกก็บอกว่าไม่นะก็จะดูไปตามผลงานนะฮะก็มีการกำชับกันจริงเรื่องของการพิจารณาผลงานนะฮะมีการพูดถึงเรื่องนี้ได้คุณไปแล้วครับบางคนที่ก็ทำงานนะแต่เขาไม่สื่อสารเขาไม่ประชาสัมพันธ์อันนี้ต้องถามคุณไปแล้วว่าจริงไหมนะคือผมเห็นว่าสูตรที่มันมาจากทุกครม.ทั้งลูกเลยนะมันทำงานอ่ะแต่ไม่ประชาสัมพันธ์กันอ่ะก่อนจะฟังความเห็นคุณอภิรักษ์นะเอาก็มาดูเพิ่มเติมนะครับนายกบอกว่าที่ประกาศว่าให้มีการปรับเริ่มมีการพิจารณาผลงาน KPI เนี่ยทุกคนทำงานเต็มที่นะครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีทุกคนรายงานในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมากูงานสัปดาห์ต้องบอกว่าทำอะไรไปบ้างแล้วอันนี้ไม่ใช่เพื่อรายงานนายกอย่างเดียวนะเพื่อให้ครม.รับทราบแล้วก็ทำงานร่วมกันให้รัฐมนตรีทุกคนครับสื่อสารการทำงานให้พี่น้องประชาชนทราบมากขึ้นเดี๋ยวเวลาช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันสื่อสารมากขึ้นนะให้ประชาชนรับทราบนะครับส่วนจะเป็นกระทรวงไหนเป็นพิเศษหรือไม่นายกไม่มีครับทุกกระทรวงสำคัญเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็อีกทีนะครับขอให้ทุกคนร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงให้ประชาชนรับทราบมากที่สุดโดยไม่ได้ใช้สื่อของออนไลน์นะโดยให้กรมประชาสัมพันธ์ให้โฆษกรัฐบาลประสานกับโฆษกของกระทรวงก็มีเจ้าหน้าที่โฆษกแต่ละกระทรวงเผยแพร่ผลงานให้มากที่สุดย้ำเน้นมากเรื่องการสื่อสารนะตะข่าวเลยบอกว่าเฉพาะครม.หรือเปล่ารวมถึงโฆษกรัฐบาลโฆษกพรรคโฆษกกระทรวงด้วยหรือไม่นายกตอบชัดว่าทั้งทีมนะทั้งทีมที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับส่วนการปรับครม.ภายใน3เดือนเลยหรือไม่คำตอบคือยังครับยังครับถามต่อครับว่าตกลง6เดือนหรือเปล่าครับท่านนายกหรือ1ปีนายกบอกว่าดูที่ผลงานไม่ได้วัดจากหน้าสื่ออย่างเดียวนะฮะก็มีการคุยกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะฮะนายกบอกว่าก็ทำงานกันมา 2-3 เดือนอ่ะคุ้นเคยให้เกียรติกันนะฮะก็เอาเป็นว่า การประเมินผลงานของนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าดูจากท่าทีที่ผ่านมามีการพูดจริงมีการปัดน็อตจริงมีการให้ทำงานมากขึ้นจริงแต่อย่างที่บอกว่าจะปรับแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรอดูนายกรัฐมนตรีครับและก็อาจจะฝากคำถามว่าที่ KPI และ BKI ของนายกด้วยหรือเปล่านะเอาละคุณอภิรักษ์ครับนายกย้ำครับประชาสัมพันธ์ร่วมมือสื่อสารให้คนเข้าใจในผลงานให้มากขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่มีผลงานครับ
0: คือถ้าคุณวิสุทธ์ถามในเชิงวิพากษ์บวกวิเคราะห์เนี่ยเราเห็นมุมอย่างนี้ครับในแง่ของการทำงานคือจริงๆอ่ะมันต้องวัดกันที่ผลงานมันไม่ได้วัดกันที่คนได้เห็นงานหรือเปล่าคือผลเนี่ยมันต้อง
1: ผลงานแล้วไม่บอกคนจะรู้อ่ะ
0: คือคนที่เป็นหัวหน้างานอ่ะคุณวิสุทธ์ถ้าในบริษัทคุณวิสุทธ์มีคนที่ทำงานเก่งแล้ววัดผลได้จากตัวเลขดูกระดาษประหยัดต้นทุนได้เท่าไหร่ฝ่ายขายขายได้ดีเท่าไหร่ลดต้นทุนการผลิตได้เท่าไหร่แล้วระบบอะไรต่อมีอะไรคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน่ะคุณวิสุทธ์ไม่ต้องไปดูเขาในการขยับไปขยับมาหรือพรีเซนต์ในที่ประชุมมันดูจากวิธีการตัวชี้วัดหรืออะไรได้หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนบริหารเนี่ยต้องดูจากตัวชี้วัดอันนี้ผมมองว่าอันนี้เป็นตัวที่สำคัญแต่ถามว่าณสมัยนี้เวลานี้เนี่ยมันต้องวัดกันที่การแสดงออกจากในที่ประชุมไหมหรือการแสดงออกในที่ต่างๆไหมตัวนั้นน่ะจำเป็นในแง่ของตรงนึงแต่ว่าการที่นายกรัฐมนตรีตั้งคำถามก็คือว่าต้อง PR มากขึ้นอย่าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมถ้าคนไม่รู้จักแล้วนายกจะรู้จักได้ยังไงเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับช่วย2มุมอ่ะคุณวิสุทธ
1: ์
0: มันเป็นการเหมือนกับไม่ยอมรับว่าผลงานมันไม่ดีแต่เป็นการยอมรับว่าแค่อ่อนประชาสัมพันธ์หรือเปล่าอันเนี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเอ๊ะแสดงว่าที่ผ่านมาผลงานไม่ได้มีปัญหามั้งแต่ก็จะเป็นแค่อ่อนประชาสัมพันธ์อันนี้คือในประเด็นที่1ประเด็นที่2คือกลายเป็นว่านายกจะให้โจทย์รัฐมนตรีในการขยันในการสื่อสารเนี่ยผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าเวลาเขาตั้งคำถามไปถึงครม.เนี่ย
1: ครับ
0: คำถามหลักๆคนที่หนีไม่พ้นจากการที่มองผลงานต้องตัวนายกรัฐมนตรีหรือเบอร์หนึ่งอันนี้ด้วยเป็นหลักหรือเปล่ามันคงไม่ใช่ตั้งคำถามว่านายกจะเปลี่ยนใครไม่เปลี่ยนใครใครจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยมันก็กระทบกระเทือนไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีด้วยอันนี้คือประเด็นข้อที่สองแล้วประเด็นข้อที่สามก็คือว่าถ้าจะให้หน่วยงานไปเร่งทำประชาสัมพันธ์เนี่ยที่คุณวิสุทธ์ตั้งคำถามหนึ่งครับถ้าไม่มีข่าวหรือมีข่าวน้อยเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าให้เป็นเร่งประชาสัมพันธ์อันที่สองเวลามีปัญหามีปัญหาเนี่ยก็คือบอกว่าอาจจะมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนหรือสื่ออาจจะเข้าใจผิดในหลายประเด็นมันก็จะกลายเป็นแบบนี้มาตลอดส่วนที่คุณวิสุทธ์ตั้งคำถามว่าที่สี่คือเรื่องโฆษกเนี่ย
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าสูตรนะวันนี้เวลานี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นสูตรโฆษกแบบนี้มาที่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แล้วคุณวิสุทธ์ครับ
1: แต่ผมเห็นสูตรนี้เหมือนว่าเห็นความพยายามของทุกรัฐบาลนะที่จะมีโฆษกของทุกกระทรวงแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงแล้วมันอาจจะเกิดแต่ไม่คนไม่ฟัง
0: โฆษกกระทรวงเนี่ยมันทำมาแล้วมันไม่เป็นจริงจังกันในที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยลุงตู่ตั้งแต่สมัยไหนๆแล้วคุณวิสุทธ
1: ์
0: จะมีเฉพาะยุคที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศโฆษกโดยท่านโฆษกสารานิเทศท่านอธิบดีกรมสารานิเทศเป็นโดยตำแหน่งอันนี้เราจะเห็นร้านที่2คือสมัยโฆษกกระทรวงพาณิชย์รอบที่ผ่านมาเนี่ยแหละที่ออกมาแก้ต่างให้คุณสุปจีอยู่ในหลายเรื่องทีนี้คุณวิสุทธ์พูดถึงเนี่ยผมพูดถึงโฆษกรัฐบาลเราจะเห็นรอบนี้แล้วก็รอบหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเบอร์หนึ่งก็คือโฆษกรัฐบาลก็คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของตัวนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: และที่ผ่านมารอบนี้จะมีรองโฆษกอีก3คนก็เป็นรองโฆษกตามโควต้าของแต่ละพรรคกลายเป็นว่าพักใครก็นำเสนอเรื่องอะไรทีเนี้ยไอโคศกสปาสไตล์นี้มันกลายเป็นว่าต้องขออภัยจริงฮะเป็นกลายเป็นว่าแต่ละกระทรวงแต่ละรองหนึ่งรองสองรองสามเอาอย่างนี้ดีกว่าก็กลายเป็นว่าแต่ละคนมีหน้าที่มาอ่านเพรสรีลีสของกระทรวงหรือพักที่ตัวเองดูแลก็รองหนึ่งก็อ่านของพักตัวเองรองสองก็พักตัวเองรองสามก็พักตัวเองมันจึงไม่ได้เหมือนในสมัยไม่อยากจะไปวัดกับในสมัยคุณไตรลงสุวรรณคีรีหรือโฆษกแม้กระทั่งสไตล์จะพบเป็นแขกได้เลยก็คือโฆษกมันต้องมีเบอร์หลักและเบอร์หลักเนี่ยต้องสามารถที่จะตอบทั้งเชิงลุกได้แล้วก็ตอบเชิงรับได้ทั้งทุกกระทรวงแต่กลายเป็นว่าณวันนี้โฆษกกลายเป็นเบอร์หนึ่งท่านก็ทำหน้าที่เหมือนกับแทนนายกในบางกรณีส่วนรองทั้งสามท่านกลายเป็นว่าคนอ่านเพรสรีลีสแทนพรรคตัวเองอ่ะผมมองว่า มันก็เลยไม่ได้เป็นงานโฆษกที่ทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอมันเกิดวิกฤตเนี่ยมันจึงไม่สามารถที่จะเข้าที่เข้าทางกันได้ตรงนี้สินี่คือการใช้งานในการสื่อสารณตอนนี้ไม่ใช่ส่วนการที่จะไปใช้กลไกของ NBT อันนั้นก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นกลไกในแบบคลาสสิกแต่การที่จะเข้ามาแก้ไขวิกฤตหรือต้องการที่จะไปบู๊ไปอะไรเนี่ยมันอาจจะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ครับคุณวิศนุอันนี้คือสิ่งที่คุณวิศนุตั้งคำถามมาสองสามเรื่อง
1: ครับก็เอาละก็ดีถามผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะวันนี้ต้องดูท่าทีว่าจะมีการรุกต่อหรือปรับขบวนเรื่องการสื่อสารอย่างไรด้วยนะฮะรวมทั้งคุณสุภจีเนาะซึ่งก็ดูเหมือนมีความพยายามจะส่งเมสเซจเพราะว่าจริงๆคุณสุภจีก็ทำงานแล้วก็ทำงานหนักนะแต่จะหนักจนไม่ได้สื่อสารหรือสื่อสารไม่มากเท่าที่ควรนะครับวันนี้คนก็อย่างที่บอกครับตอนนี้เอาแล้วว่ามีกระแสที่ตามหาคุณสุภจีหายไปไหนอ่ะนะจริงๆ
0: ความยากในการสื่อสารคือคุณสุภจีอ่ะไปโผล่ในคุณโตศักดิ์สิทธิ์อ่ะเป็นโนยไปร้องเพลง
1: แล้วยังไงฮะผมเห็นอยู่ไม่ได้คิดอะไรเห็นอยู่ไปร้องเพลง
0: คุณพาวินแล้วใครก็ไปแขวะกันไงว่าไม่เห็นผ่านหน้าสื่อแล้วบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วไปร้องเพลงได้ยังไงผมไม่มองเรื่องผิดเรื่องถูกแต่ว่าถูกตั้งคำถามว่าทำไมไม่อยู่แต่ไปปรากฏอยู่ตรงนี้อันนี้คือในแง่ของการบริหารความบริหารการสื่อสารเนี่ยอันนี้ต้องทำให้พอดีอ่ะคุณวิสุทธ์นี่คือทำแบรนด์ให้ไปร้องเพลงในกับคุณโตก็ทำให้แบรนด์ดูอ่อนโยน
1: ก็ดูเป็นการ รี
0: แลกซ์แต่อาจถูกที่แต่อาจจะไม่ถูกเวลาถ้าจะทำให้ละเอียดนะคุณวิสุทธ
1: ์ครับพูดถึงคุณสุภจีเนี่ยเมื่อวานผมเห็นอาจารย์ต้นจากเราหัวหน้าพรรคประชาชนชื่ออะไรต้องขออภัยผมอยู่ที่หมู่นี้เริ่มเข้าสูงวัยลืมชื่อจริงนะอาจารย์ต้นเราหัวหน้าพรรคจากพรรคประชาชนนะก็พูดเข้าใจพูดที่เวทีของมติชนนะบอกว่าคุณสุภจีเนี่ยทำงานหนักกว่ารัฐมนตรีสามแม่ครัวนะทำงานหนักมากนะและเป็นงานที่ยากด้วยก็ช่วยดีเฟนคุณสุภจีพี่ได้บอกว่าคุณสุภจีเนี่ยทำงานแบบคือไม่ตอบโจทย์อ่ะไม่ตรงเป้าอ่ะแต่จะบอกว่าแบบไม่ทำงานคงไม่ใช่อ่ะก็น่าจะได้ยินพรรคฝ่ายค้านนะที่ออกมาช่วยดีเฟนในการทำงานของคุณสุภจีนะแต่ไม่ได้ดีเฟนเรื่องผลงานนะหรือว่าการแก้ปัญหานะผมว่าก็แปลกดีแต่วันนี้คุณอนุทินช่วยดีเฟนอีกรอบนะครับว่าคุณแต้มคุณสุภจีไม่ได้หายไปไหนเป็นการการันตีอีกครั้งที่พรรคภูมิใจไทยครับมีการประชุมของพรรคนะฮะสัปดาห์ละครั้งนะคุณสุภจีก็ต้องมาเพราะว่าตอนนี้คุณสุภจีเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วนะฮะก็ต้องมาประชุมด้วยนะครับปรากฏว่ามาถึงเนี่ยคนถามนะครับว่าหายไปไหนคะหายไปไหนครับท่านรัฐมนตรีพี่แต้มอยู่นี่ค่ะนะอยู่นี่ไงคะนะฮะสุภจีไม่ได้หายไปไหนอันนี้คือคำตอบของพี่แต้มนะฮะคุณสุภจีไม่เรียกตัวพี่แต้มนะแต้มนะฮะปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเพิ่มเติมนะครับบอกว่าไม่ได้หายไปไหนนะฮะสุภจีไม่ได้หายไปไหนนะฮะแล้วก็เนี่ยเหมือนที่คุณพิรักเล่าครับเฟซบุ๊กของกระทรวงพาณิชย์มีความเคลื่อนไหวของสุภจียืนยันว่าทำงานทุกวันค่ะแล้วก็ขอตัวไปประชุมนะคุณทีก็ย้ำอีกทีว่าสุภจีไม่มีหายฮะคุณนะครับนะต้องยอมรับคุณสุภจีไม่มาแรงถูกคาดหวังเยอะนะแล้วก็ผมว่าส่วนที่แรงมากก็ช่วงนี้ป่ะช่วงไลฟ์สดทุเรียนนะแล้วตอนหลังก็ผมก็คิดว่าคนคาดหวังเยอะนะพอคาดหวังเยอะไม่แน่ใจผมคิดตัวเองว่าน่าจะไปตั้งหลักไปลุยแล้วนะแล้วก็เงียบหายไปวันนี้สุภจียังอยู่ค่ะแต่ไม่ได้หายไปไหนนะครับคุณวิรัชค่ะ
0: คือถ้าคุณวิสุทธ์กลับไปย้อนเรื่องทุเรียนอ่ะผมยืนยันนะครับว่าท่านเป็นคนที่อยู่เอกชนที่มีความรู้ความสามารถถ้าไม่ทำงานการเมืองเนี่ยท่านก็ยังทำอื่นๆได้ท่านก็มีทางเลือกเยอะเนี่ยแต่ว่าที่ท่านมาทำงานการเมืองเนี่ยท่านโดนตั้งคำถามคุณวิสุทธ์จะไปช่วยขายทุเรียนจะไปคอยที่จะเพิ่มดีมานด์ให้กับทุเรียนหลังจากที่ขอมาจองมาล้นผมมองว่าทำได้แต่การที่ไปรับรองให้พิมพ์ลี่พายว่า1ล้าน1 100
1: ล้าน
0: กิโลทุกลูกเนี่ย อันเนี้ยถ้าเป็นเอกชนไปช่วยลูกน้องไปช่วยทีมงานในการขายของไลฟ์เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่กลายเป็นว่ารัฐมนตรีไปช่วยอินฟลูเอนเจ้าให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถทำนั้นได้เนี่ยการเมืองมันก็โหดร้ายอ่ะเพราะว่าฝ่ายชอบก็บอกว่านี่คือการทำงานของรัฐมนตรีที่ไม่จำเป็นจะต้องลงไปลุยฝ่ายที่ไม่ชอบก็บอกว่าลงไปรับรองพิมพ์ริพายทั้งที่ขายไม่ได้ตามนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาขณะเดียวกันเราเคยเห็นวลาดิเมียร์ปูตินคุณวิสุทธ์เคยไปร้องเพลงออกในรายการ The Voice หรือไปในไหนหลายคนเห็นคลิปแบบนั้นเนี่ยคนก็บอกเฮ้ยเนี่ยมันคือสไตล์ของผู้นำที่ทำตัวให้คนได้ติดดินได้ไปเจอนู่นเจอนี่คุณสุภจีก็ไปร้องเพลงในอาจจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานของท่านเวลาที่นอกเรื่องของท่านก็ได้แต่พอออกมาภาพแบบนี้ในช่วงเวลาที่คนตั้งคำถามว่าท่านตรีไปไหนไปไหนเพราะก่อนอันนี้มีพื้นที่สื่อเยอะพอมาโผล่คลิปในช่วงนี้ปุ๊บมันก็เลยถูกตั้งคำถามเนี่ยคือเจตนาท่านอาจจะดีเทคนิคท่านอาจจะมาในแบบที่เอกชนวางแผนมาเป็นอย่างดีแต่มาสู่การเมืองคุณวิสุทธิ์ลูกของความระมัดระวังเนี่ยมันต้องละเอียดกว่านี้เยอะนะเองครับ
1: มีมองในแง่ของปรากฏการณ์เป็นไปได้ไหมคืออาจจะไม่ระมัดระวังเท่าไหร่แต่อาจจะแบบเข้าสู่การเมืองอ่ะ
0: ผมว่าคนที่ดูแลการสื่อสารท่านน่ะยังไม่เข้าใจเขี้ยวเล็บของการสื่อสารการเมืองเท่าไหร่คุณผมพยายามมองท่านในแง่ดีนะว่าเจตนาท่านดี
1: ก็ต้องยอมรับว่าเริ่มตีมือใหม่เนาะก็เจอลูกที่เข้าไปก็ต้องปรับตัวก็อาจจะไม่ต่างอาจจะไม่รู้ต่างแต่คุณอาจจะคุณกรณีนะคุณเวลาครับ
0: คุณเศรษฐาไงคุณเศรษฐาตอนไปเซ็นใส่ถุงเท้าสีชมพูหรืออะไรเนี่ยโดนตั้งคำถามเยอะแยะถ้าเป็นเอกชนท่านก็ไม่คนไม่ตั้งคำถามแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับหรืออย่างล่าสุดจะพูดถึงไอ้นี่ของคนการเมืองนะหน้าใหม่อย่างคุณป้อมฟาวุ
0: ฒิโดนรับน้องใช่ไหม
1: โอ้โหไปไม่ถูกเลย โลกการเมืองก็โหดร้ายแล้วไม่เกรงใจใครก็เข้ามาก็ต้องพร้อมจะรับทุกสภาพอะเรียนรู้แก้ไขถ้าทันนะถ้าไม่ทันก็แน่นอนท่านมีคนลุมกระย่ำแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครและฝ่ายไหนก็แล้วครับ
0: ครับพักกันก่อนนะครับ
1: ครับ
0: 17:30 ช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
11: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล 10 กิโล 6 กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon และพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับช่วงที่ผ่านมาในแผ่นดินไหวกันอยู่หลายที่ก็มีเรื่องติดตลกกันนะครับว่าไม่รู้ว่าทางจีนเนี่ยซ้อมขีปนาวุธหรือว่านิวเคลียร์ที่อยู่ใต้เรือดำน้ำหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดภาวะที่หลายคนอาจจะบอกว่าแผ่นดินไหวไปทั่วในภูมิภาคแปซิฟิกไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
1: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
14: เมื่อวานนี้มหาสมุทรแปซิฟิกเกิดเรื่องสั่นสะเทือนครับเพราะว่าจีนทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์สั่นสะเทือนใต้พิภพด้วยเพราะว่าเป็นเรือดำน้ำแล้วสั่นสะเทือนถึงประเทศแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเพราะว่านี่คือการส่งสัญญาณที่แนบเนียนแต่ก้าวร้าวของจีนไปถึงประเทศต่างๆในแถบนี้ยิ่งถ้าบอกว่าจีนต้องการที่จะแสดงแสนยานุภาพทางด้านทหารโดยเฉพาะทางทะเลก็เท่ากับเป็นการสกัดกั้นกองเรือที่7สหรัฐในแถบนี้ด้วยตะวันตกต้องมองความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้อย่างใจจดใจจ่อมีคำถามครับว่าแปซิฟิกซึ่งแปลว่ามหาสมุทรแห่งสันติภาพนั้นกำลังจะคุกรุ่นกลายเป็นจุดที่มีการเผชิญหน้าทางด้านทะเลที่หนักหน่วงขึ้นหรือไม่ทางการจีนสำนักข่าวซินหัวพยายามบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตื่นตระหนกเป็นการเตรียมการรูทีนภายใต้แผนการฝึกซ้อมทางทะเลประจำปีซึ่งจีนกับรัสเซียเขาร่วมฝึกซ้อมเรียกกันว่าเป็น Joint C2026 และที่น่าสนใจคือทางด้านจีนนั่นคือเมืองชิงเต่าเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือและเป็นเมืองอุตสาหกรรมติดกับชายฝั่งและจะเชื่อมต่อกับเวลาดิวอสต็อกเมืองท่าและท่าเรือสำคัญรวมไปถึงฐานทัพเรือของรัสเซียการซ้อมรบประจำปีจีนกับรัสเซียปีนี้จีนต้องการแสดงครั้งสำคัญว่าจีนได้พัฒนาขีปนาวุธที่เร็วเหนือเสียงที่ยิงจากเรือดำน้ำและที่ไม่สามารถที่จะเกาะติดตามได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนฉะนั้นคำว่าปกติของจีนก็ฟังดูย้อนแย้งครับเพราะว่าการที่จีนตัดสินใจยิงขีปนาวุธพิสัยไกลลงสู่ทะเลเปิดเป็นเหตุการณ์ที่ปกติไม่ค่อยได้เกิดครั้งสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้2024 2ปีก่อนคือการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งนั้นทำให้โลกตื่นตะลึงมาแล้วครั้งนี้อาวุธยุทโธปกรณ์เรือดำน้ำและขีปนาวุธนั้นยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งภาษาของสำนักข่าวซินหัวบอกว่าการทดสอบเป็นการเตรียมการตามปกติในการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีของจีนไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเป้าไปยังประเทศหรือเป้าหมายใดโดยเฉพาะเมื่อบอกว่าไม่มุ่งเป้าไปที่ไหนโดยเฉพาะก็แปลว่ามุ่งเป้าไปทุกจุด คำประกาศดูจะราบเรียบแต่การเลือกใช้เรือดำน้ำนิวเคลียร์เน้นคำว่านิวเคลียร์เป็นฐานยิงขีปนาวุธติดหัวรบจำลองปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันคือการทดสอบขีดความสามารถในการโจมตีจากใต้ทะเลที่พร้อมใช้งานจริงไม่ใช่เพียงแค่ซ้อมในเขตปิดเท่านั้นขณะเดียวกันที่น่าสนใจคือจังหวะเวลาจะเรียกว่าบังเอิญก็ไม่น่าจะใช่เพราะมันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ออสเตรเลียและฟิจิลงนามในพันธมิตรด้านความมั่นคงครั้งสำคัญชื่อว่า Ocean of Peace Alliance คือเป็นพันธมิตรสันติภาพหรือพันธมิตรมหาสมุทรแห่งสันติภาพฉะนั้นชัดเจนว่าจีนเนี่ยแม้จะเป็นการทดสอบในการซ้อมรบแต่ต้องเตรียมการมานานพอสมควรครับและการเลือกกดปุ่มส่งขีปนาวุธวันเดียวกันกับการลงนามความร่วมมือด้านความมั่นคงของออสเตรเลียและฟิจิเป็นการส่งสารทางการเมืองชัดเจนนะครับว่าเขตแห่งสันติภาพที่ประเทศอื่นพยายามสร้างขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ระยะยิงของกองทัพเรือจีนตลอดเวลานะครับฉะนั้นกรณีนี้จึงน่าคิดว่าเป็นการทูตลักษณะเลือกปฏิบัติหรือไม่จีนเลือกจะแจ้งเตือนออสเตรเลียล่วงหน้าแต่กลับใช้วิธีต่างออกไปกับประเทศอื่นนิวซีแลนด์บอกว่าได้รับแจ้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการยิงจริงเพราะว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตั้งอยู่แถวนั้นเลยครับและแน่นอนสารส่งไปที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นสองประเทศที่กำลังพยายามที่จะไปขีดเส้นแบ่งเขตในทะเลติดอยู่กับไต้หวันทางตะวันออกซึ่งจีนออกมาประท้วงแล้วครับก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองจีนออกมาบอกว่าญี่ปุ่นฟิลิปปินส์จะไปประชุมแบ่งเขตกันตรงนั้นไม่ได้นะเพราะว่านั่นเป็นเขตของจีนฉะนั้นคุณจะทำอะไรคุณต้องปรึกษาหารือกับจีนเพราะว่าในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ไปแจ้งให้กับนิวซีแลนด์ว่าจะทดลองขีปนาวุธที่ต้องมองไปก็คือหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นบอกว่าได้รับแจ้งเตือนในวันอาทิตย์เพียงว่าจะมีขยะอวกาศตกลงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งเป็นการใช้คำที่อำพรางลักษณะที่แท้จริงของอาวุธอย่างมีนัยสำคัญสุดท้ายขีปนาวุธจะตกลงนอกเขตที่เขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโดแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์ออกมาบอกเลยครับว่าดูเหมือนว่าแม้เราจะมีความกังวลต่อกิจกรรมประเภทนี้มายาวนานแต่จีนก็ยังดำเนินการทดสอบภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากแจ้งให้เราทราบประเทศแถวนี้ต้องการให้จีนเนี่ยโปร่งใสกว่านี้อยากให้จีนบอกกล่าวให้ละเอียดเพราะว่าจะได้เตรียมการดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจีนต้องการส่งสัญญาณชัดเจนก็คือการยิงขีปนาวุธเมื่อวันนี้คือการที่จีนต้องการจะตบหน้าความพยายามทางการทูตอย่างรุนแรงของประเทศอื่นๆในแถบนี้ผู้นำเกาะแปซิฟิกเพิ่งจรดปากกาลงนามในข้อตกลงมหาสมุทรแห่งสันติภาพแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาขีปนาวุธของจีนก็แหวกอากาศมาตกในน่านน้ำเดียวกันในแถบนี้น่าคิดอเมริกาคิดหนักแน่ประเทศแถบนี้ก็ต้องจับจ้องดูว่าการสยายปีกทางทะเลของจีนด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์และการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่พัฒนาขึ้นมาเทียมเท่ากับอาวุธร้ายแรงของฝั่งมาอำนาจตะวันตกนั้นจะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่หนักหน่วงขึ้นมามากขึ้นอย่างไรปัญหาความขัดแย้งเรื่องอื่นๆก็มากพอแล้วนะครับนี่มาเผชิญกันในทะเลด้วยขีปนาวุธใต้น้ำนี่น่าเสียวไส
2: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับเราสนใจในจุดอื่นๆแต่ว่าในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประลองกำลังระหว่าง จีนกับหลายประเทศเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่เป็นหน้าสิวหน้าขวานเมื่อวานไม่แน่ใจคุณที่สุดตามเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องมาถูกตั้งคำถามเพราะว่ามันมีคนที่เหมือนกับตั้งใจแล้วก็มาชนนักข่งนักข่าวเป็นลักษณะคุกคามแต่ก็เรียกได้ว่าคนก็มาถามท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละเพราะว่าเคยเป็นคนติดตามของนายกรัฐมนตรีหรือนายกใช้คำว่าเคยเดินตามเนี่ยคุณชนทัศน์เนี่ยแต่นายกก็บอกว่าก็เคยเจอตามงานถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นดำเนินคดีก็ในฐานะที่แอบอ้างชื่อสร้างความเสียหายคุณวิสุทธิ์เมื่อวานเล่นเรื่องนี้ไปไหมฮะ
1: เมื่อวานไม่ได้คุยเรื่องนี้ครับคุณมนตรีครับไอ้คุณอภิรักษ์ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นคนแอบอ้างเป็นคณะทำงานนายกรัฐมนตรีครับ
1: ครับ
0: เหมือนกับไปตั้งใจชนไปทำร้ายสื่อมวลชนเนี่ยนักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าทราบข่าวไหมท่านบอกว่าก็เห็นคนมากระซิบนะก็มีนะแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะไม่มีจริงเขาเคยเป็นสมาชิกภูมิใจไทยแล้วก็เคยมาตามตั้งนานแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ให้มีส่วนร่วมอะไรแบบนี้ก็เป็นเหมือนทีมงานนะก็บอกว่าเพราะเราทราบสไตล์การทำงานคงจะร่วมงานกับภูมิใจไทยไม่ได้ก็ไม่ให้เขามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่การเลือกตั้ง62แล้วก็ยืนยันไม่ได้สนิทจำชื่อไม่ได้นักข่าวบอกชื่อชนทัศน์นายกบอกว่าไม่รู้จัก
1: ครับ
0: รู้จักกันตามงานมาก็ยกมือไหว้เราก็รับไหว้ถามว่าสบายดีไหมก็เท่านั้นเองทีนี้นักข่าวก็ถามเนี่ยเขาไปแอบอ้างเป็นคณะทำงานนายกบอกว่าถ้าเขาไปแอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายก็มีกฎหมายคนที่ได้รับความเสียหายก็ต้องดำเนินคดีเอ๊ะตกลงยังไงเพราะเมื่อวานก็เห็นไปชนนักข่งนักข่าวหรือว่าอะไรกันแบบนั้นทีเนี้ยคุณวิสุทธิ์เรื่องนี้มันก็มีภาพที่มีการเปิดเผยกันอยู่แต่เอาเป็นว่าท่านนายกบอกว่าท่านไม่สนิทอย่ามาแอบอ้างกันแล้วกันก็ฟังแล้วคงสบายใจขึ้นมั้งครับเพราะว่าไม่มีคนแบบนี้ทีนี้เนี่ยตัวคนที่มาชนเมื่อวานเนี่ยเขาชื่อแม็กชนทัศน์นะครับปัทมภูวดลเคยลงการเมืองท้องถิ่นระดับชาติคอนเนคชั่นนี่ผ่านมา3รัฐบาลคมชัดลึกก็ลงเอาไว้เขาบอกว่าจบปริญญาโทนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพบกเคยเป็นบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยครับปี62คมชัดลึกเขาลงว่าเคยได้รับฉายาวอลเปเปอร์เสียหนูจากการติดตามและช่วยงานอย่างใกล้ชิดปี66เป็นสสผู้สมัครสสอยุธยาพรรคพลังประชารัฐปี69ผู้สมัครสสเขต6พญาไทดินแดงรวมไทยสร้างชาติคือถามว่าณวันนี้เนี่ยก็คงไม่เกี่ยวกับท่านนายกแล้วแหละแต่ว่าปี62เนี่ยท่านนายกจะบอกว่าไม่รู้จักก็คงไม่ได้มั้งเพราะว่าเคยเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยแบบนั้นตำแหน่งอื่นๆครับเกิดเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคณะทำงานผู้ชำนาญรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสาธารณสุขของคุณอนุทินสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและก็เคยเป็นคณะทำงานประธานสภาในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นแล้วก็เป็นสโมสรอยุธยายูไนเต็ดแล้วก็เป็นบทบาทนักการเมืองสายลุยเหมือนกับช่วยเหลือประชาชนอะไรทำนองนั้นก็เป็นทั้งกึ่งนักการเมืองกึ่งอินฟลูเอนซ์กึ่งอะไรแบบนี้คือประเด็นผมว่าเรื่องนี้จะโยงกับนายกเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ตรงเท่าไหร่แต่ถามว่าไม่รู้จักเลยหรือว่าเป็นแค่ผ่านๆเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะคุณวิสุทธิ์
1: คร
0: ับ อันนี้ก็เป็นข่าว
1: เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะอาจจะรู้จักไม่รู้จักก็ได้แต่สำคัญนะเวลาบุคคลเหล่านี้คุณพิรักษ์มักจะแทรกซึมแล้วก็อยู่ในทุกหน่วยงานในพื้นที่บรรดานักการเมืองระดับสูงนะบางคนก็รู้จักคนไม่รู้จักจริงนะไปถ่ายรูปด้วยโดยเฉพาะคนดังคุณพิธาก็ต้องระวังนะบางคนมาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็ไปแอบอ้างนะ
0: ไม่ห่วงเพราะผมไม่มีอำนาจแต่งตั้งเป็นคณะทำงานไม่มีแต่งตั้งอะไรต่อพี่อะไรไปคนพวกนี้บางทีอยู่ตามหลักสูตรหลักสูตรนี้เยอะแล้วก็รอจังหวะได้แต่งตั้งเป็นนู่นเป็นนี่จะเรียกว่าเป็นทั้งคนหางานวิ่งงานแล้วก็เป็นมือทำงานของกลุ่มที่เชื่อมระหว่างรัฐเอกชนหรือว่าท้องถิ่นกับภาคการเมืองน่าจะเห็นแบบนี้กันอยู่บ่อยๆเพียงแต่ว่าบางคนก็มีบทบาทเชิงบวกบางคนก็คงไม่บวกฮะคุณวิสุทธิ์ฮะ
1: คือตอนนี้มีอย่างนี้ครับคุณพิรักษ์ครับมีคนบางคนที่พอมีเงินมีทองแล้วก็พอจะมีหน้ามีตาอยู่บ้างแต่ว่าอยากมีเป็นบุคคลสาธารณะมากขึ้นนะ อย่างเป็นรู้จักมากขึ้นเนี่ยก็ไปคุยกับหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐทั้งวิสาหกิจทั้งองค์กรสื่อบางองค์กรเหมือนกันนะครับก็ขอแค่นี้คุณวีระครับขอให้มีหนังสือแต่งตั้งเข้าอย่างเป็นทางการเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอะไรเงี้ยคือนโยบายได้บุตรหนึ่งนะฮะ
0: เดี๋ยวที่เหลือเขาไปทำมาหากินเขาเองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออ
0: หรือเขาจะเหลือเขาไปทำของเขาเอง
1: คือตั้งให้เขาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแล้วเขาก็จะมีงบสนับสนุนนะอำนวยความสะดวกให้ได้ก็ขอแค่นี้เองแล้วที่เหลือเขาก็บางต้องมองแง่ดีกับรักบางคนก็ไม่ได้ไปสมัครกินในทางไม่ถูกนะแต่ว่ามันเป็นการการันตีว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนะเป็นที่ปรึกษาเป็นประธานกรรมการชุดนู้นชุดนี้ก็เป็นใบเบิกทางได้อยู่ซึ่งอันนี้ทำกันเยอะว่าล่าสุดก็เจอบางคนก็เป็นนักธุรกิจที่ต้องการคอลเลกชันโปรไฟล์นะอันนี้ต้องทนเหมือนกันที่รักเหมือนกันนะคือบางคนไม่ได้คิดมากว่าโอเคก็ถือว่ามาช่วยงานกันแต่หารู้ไหมว่าไอ้ตำแหน่งกับทางการที่องค์กรหน่วยงานบุคคลแต่งตั้งมันมีผลผูกพันองค์กรคุณนะครับนะเออเราพูดถึงเรื่องของยาเสพติดล่าสุดเนี่ยมีข่าวจากทางของทางอังกฤษนะคุณวิลาครับก็บอกว่ามีแก๊งยาเสพติดข้ามชาตินะเขาใช้รูปแบบนี้นะครับเขาจะไปล่อลวงหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดียทาง Telegram ทาง LINE นะฮะกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนอังกฤษที่อยู่ในไทยอ่ะคือบอกว่าเอาละเดี๋ยวจะดูแลเต็มที่นะพักฟรีกินฟรีสุดหรูดื่มฟรีนะฮะแล้วก็มีเงินติดกระเป๋านะฮะเพียงแต่ว่าตอนเข้าประเทศอังกฤษเนี่ยก็ฝากพัสดุไว้ด้วยกดว่ามีคนที่ถูกจับกุมที่สนามบินอังกฤษเนี่ยในฐานขนกัญชาออกนอกประเทศมากที่สุดระหว่างอายุ17ถึง24ปีนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาเรียกเป็นแบ็คแพคเกอร์วันนี้เข้ามาเที่ยวนะแล้วก็โอ้โหน่าสนใจข้อเสนอสุดหรูอะนะฮะฟรีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็แค่มีของฝากกลับไปแล้วบางคนท่องเที่ยวบางคนก็รู้นะคุณพิรักว่าสิ่งที่เขาต้องถือกลับไปถือเครื่องเนี่ยคือกัญชาครับคำถามว่าบางคนรู้ทั้งรู้แต่ยังขนเพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ถูกจับกุมเขาเข้าใจว่าอย่างนี้ครับเขาเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยปลดล็อกกัญชาแล้วงั้นการขนกัญชาจากประเทศไทยออกไปเนี่ยไม่ถือเป็นความผิดงั้นก็มีหลายคนที่ถูกจับกุม
0: ทั้งขาออกไม่มีความผิดเนี่ยแต่ขาเข้าประเทศไหนก็เป็นเรื่องของประเทศนั้นเอง
1: นั่นสินั่นสินั่นสินักท่องเที่ยวต้องไม่รู้นะนี่ก็ได้เตือนเขาก็เตือนนักท่องเที่ยวบรรดาที่เข้ามาประเทศไทยว่าอย่างยิ่งเรื่องของแบ็คแพคเกอร์นะฮะก็มีหลายรูปแบบนะคุณพิรักนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับให้คุณพิรักครับผมต่อที่หนึ่งตอนต้นที่คุณพิรักเปิดประเด็นเรื่องอาจารย์มนอบอกว่ายุบกมนอได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันซ้ำซ้อนอะแล้วก็มีหน้าที่แค่อะไรนะสังหารไปดามฆ่าสสนะ
0: แกพูดแรงอ่ะ
1: ปรากฏว่าที่ผมบอกเอ๊ะดูที่ฝ่ายคำมั่นคงจะว่าไงมาแล้วครับเลขาธิการกมน.ครับพลเอกชัยพฤทธิ์ด้วงประพัดโต้นะครับว่ากมน.มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีอยู่เพราะว่าเป็นกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานยืนยันไม่ซ้ำซ้อนนะแล้วก็เนี่ยยกเคสตัวเดียวอย่างของอเมริกาเนี่ยเขามีกระทรวง Homeland Security เหมือนกันนะต้องมีกระทรวงเป็นหน่วยงานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยืนยันว่างบประมาณใช้ทุกเม็ดอย่างคุ้มค่าถ้างบประมาณที่ได้มาแล้วใช้ไม่หมดตามภารกิจก็จะมีการส่งคืนทุกปีนี่ทางเลขาธิการกมน.ออกมาโต้นะครับส่วนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ก็แน่นอนยอมไม่ได้ครับก็บอกว่ายังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กน.ต้องมีอยู่ต่อไปเพราะว่ายุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงยังมีอยู่แม้ว่ายุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยตั้งเป้านะว่าจะยุติความรุนแรงในปี70แต่ยอมรับว่ามันไม่ถึงเป้าแต่มันท้าทายมากเพราะว่าต้องทำมันรู้เป้าให้ได้นายกถึงตัวอย่างซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอบโจทย์ได้ไหมคือเนี่ย33อำเภอชายแดนใต้ยังต้องใช้กฎหมายพิเศษ 16อำเภอก็จะมีภาวะพิเศษนะฮะแล้วก็ยืนยันว่านี่เป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลที่ยังต้องคงความเป็นกรอบหนอและความมั่นคงอยู่มิฉะนั้นจะไม่มีองค์กรในการทำหน้าที่ด้านความมั่นคงนี้อยู่ต่อนี่มาแล้ว2คนนะจากเลขาธิการของสมช.และก็จากเลขาธิการของกรมน.ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอีกระลอกๆตามมาแต่ว่านั้นไม่ได้สนใจละจะมานอไปใครยืนซดหมัดแรกกันเลยนะครับกับเรื่องของคนนี้เรื่องใหญ่นะเสนอยุบกรมน.นะ
0: ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจังหวะมันก็อยู่พ่วงๆรอบเดียวกับที่มีการโยกท่านเลขาสอบต.นะครับต้องแยกก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ตามมาแต่ต้นเนี่ยเรื่องทางใต้เนี่ยมีหลายหน่วยงานมีภาค4ใช่ไหมมีกรมน.ดูแลด้านกระบวนการในเชิงความมั่นคงในแง่ของการพัฒนาก็เป็นสอบต.สอบต.มีการโยกเลขามาเป็นปลัดเนี่ยอันนี้ก็ทั้งสองเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันขณะเดียวกันเติมจากที่คุณสุทธิชัยพูดเมื่อสักครู่จีนที่มีการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็เป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนครับสแตนดาร์ดเขาหยิบเอาข่าวจากทางซินหัวเข้ามารายงานก็บอกว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ตามเวลาปักกิ่งคือเที่ยง1นาทีตกในน่านน้ำสากลกองทัพเรือจีนบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปีและดำเนินการตามกฎหมายและแนวปฏิบัติสากลไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นการเฉพาะโฆษกจีนบอกว่าหวังว่าจะไม่มีการตีความเกินความจริงแต่วอชิงตันโพสต์บอกว่านี่คือก้าวสำคัญของจีนในการแสดงขีดความสามารถด้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์3ระบบทั้งพื้นดินทางอากาศและเรือดำน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์การยับยั้งด้วยอาวุธนิวเคลียร์จีนมีการเปิดเผยสาธิตขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์2ใน3ได้แก่ข้ามทวีปจากบนบกนะครับในปี2024ตกน่านน้ำใกล้เฟนโพลินีเซียรวมถึงการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำในครั้งนี้เนี่ยทำให้เหลือแค่สาธิตการยิงจากอากาศเท่านั้นเองกองทัพจีนไม่ได้ยืนยันครับว่าเป็นรุ่นไหนแต่นักวิเคราะห์ก็คาดว่าน่าจะเป็น JL 2 JL 3เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่ยิงจากเรือดำน้ำนะครับทีนี้นานาชาติก็แสดงความกังวลนะครับโดยสหรัฐบอกว่าก็ติดตามการทดสอบอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากจะให้จีนเข้าร่วมเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังขณะที่ออสเตรเลียญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ก็แสดงความกังวลว่าการทดสอบนี้อาจจะกระทบเสถียรภาพของภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียบอกว่ามันเป็นการเกิดขึ้นท่ามกลางการขยายกำลังทางการทหารของจีนอย่างรวดเร็วขาดความโปร่งใสและความชัดเจนเกี่ยวกับเจตนารมณ์ส่วนญี่ปุ่นบอกว่าได้รับการแจ้งไม่กี่นาทีก่อนยิงแล้วก็มีความกังวลอย่างยิ่งทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมจีนถึงมีการทดสอบในเวลานี้เนี่ยรอยเตอร์ก็บอกว่าก็อ้างอิงความเห็นนักวิเคราะห์ก็บอกเพื่อส่งสัญญาณไปยังยุทธศาสตร์ไปยังสหรัฐอเมริกาโดยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขันความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็เกิดขึ้นในช่วงที่ทหารสหรัฐเนี่ยมีการฝึกริมแพทในวันเดียวกับที่ออสเตรเลียกับฟิจิลงนามในสนธิสัญญาป้องกันร่วมขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์จากจีนนะครับก็ให้ความสัมภาษณ์ให้คำสัมภาษณ์กับทางวอชิงตันโพสต์บอกว่ามันคือการแสดงยุทธศาสตร์ทางยุทธศาสตร์ให้ได้เห็นว่าจีนเนี่ยมีพลังกำลังที่สูงขึ้นและเพื่อที่จะสื่อสารให้กับสหรัฐหรือชาติใหญ่เนี่ยได้รู้ขึ้นหากมีใครจะเข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งในครั้งนี้ครับแล้วก็บอกว่าเส้นทางการบินของขีปนาวุธของจีนเนี่ยใกล้ฐานติดตามขีปนาวุธของสหรัฐในกวมแล้วก็มาเชลตอกย้ำครับเป็นการใช้กำลังโชว์แสนยานุภาพทางยุทธศาสตร์ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับสุดท้ายฮะวันนี้มีการแถลงผลงานที่อยู่2ปีนะครับสบนะครับเอาว่าผลงานดีเวลาจำกัดไปรายยาวแล้วกันแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างนี้คุณเวลาครับมีคนถามคุณมงคลสุรัตจารย์ประธานสวนะครับเรื่องที่คุณไอติมแปลวิดีโอบันทึกเลือกตั้งสวว่ามีคนหน้าตาคล้ายท่านประธานเนี่ยเนี่ยยื่นเอกสารโพยรายชื่อนะปรากฏว่าประธานมงคลบอกว่างี้ครับเรื่องนี้ไม่ควรเอามาพูด ใครทำก็ไปถามเขาเองแปลว่าคุณเลติมถามพูดก็ไปถามคุณเลติมแล้วกันขอโทษอย่างยิ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เพราะว่าต้องรักษาความเป็นกลางแปลว่าการสัมภาษณ์น้อยถือเป็นความเป็นกลางทางการเมืองนะฮะดังนั้นเรื่องที่เป็นประเด็นเรื่องนี้ผมจะงดแสดงความเห็นทั้งหมดครับงั้นถ้าไปถามประธานเรื่องนี้ไม่ตอบครับ
0: เขาไม่ได้ถามประธานเขาถามท่านว่าเป็นเสียงท่านหรือเปล่าเป็นตัวท่านหรือเปล่าแล้วท่านก็ตอบว่าแฟนใครแฟนด้อมใครก็แฟนด้อมมันแต่ละคนก็จะมีแฟนของตัวเองตัวนี้ไม่ใช่เรื่องแฟนของใครฮะประเด็นคือความถูกต้องล้วนมีหนึ่งเดียวว่าใช่ท่านหรือไม่ใช่ท่านคือสรุปคือท่านไม่ตอบก็นั่นเองครับคุณ
1: ก
0: ็สุด
1: ก็จริงๆผมก็แค่ตอบว่าใช่หรือ no ใช่หรือไม่แค่นั้นเองสองคำเพราะถ้าใช่หนึ่งคำถ้าไม่ใช่ก็อาจจะสองประโยคไอ้สองคำแค่นั้นเองฮะ
0: เออจริงๆก็ไม่ต้องใช้คำว่าลูกผู้ชายหรอกมันก็ตอบได้ชัดอ่ะใช่หรือไม่ใช่วันนี้คุณวิสุทธ์และผมลานะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆแจกรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรว
5: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02285

0: แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินทร์ สัจเดลนะครับกับวันที่ตลาดหุ้นไทยปิดลบไป 12.75 จุดครับหมุนเวียนเงินลงทุนหนุนแรงซื้อกลุ่มแบงค์นะครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปิดไปที่ 1604.13 จุดปรับตัวลดลงไป 12.75 จุดหรือ 0.79% นะครับโดยบางส่วนก็บอกว่ามีสาเหตุมาจากตลาดหมุนเวียนเงินลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปยังหุ้นกลุ่มคุณค่าอย่างเช่นกลุ่มธนาคารแล้วก็ได้แรงหนุนตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนต่ำกว่าคาดนะครับตลาดปิดไปที่ 1604.13 จุดปรับตัวลดลงไป 12.75 จุดคิดเป็น 0.79% นะครับจุดสูงสุดวันนี้ 1613.72 จุดจุดต่ำสุด 1594.69 จุดนะครับและมีมูลค่าการซื้อขายรวมวันนี้ 81,812.20 ล้านบาทนะครับท็อป5อันดับ1เลย PTT ครับปิดไปที่ 36.50 สตางค์ลดลงไป3สลึงนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้มาอันดับ1 7,239 ล้านบาทสำหรับ PTT อันดับ2 KTB ครับ39.25 สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขาย 6,529.45 ล้านบาทอันดับที่3 Gulf ปิดไปที่ 62.50 สตางค์ลดลงไป 1.75 สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขาย 5,873 ล้านบาทอันดับที่4 KBank ครับราคาปิดไปที่230เพิ่มขึ้นมา1บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,771 ล้านบาทอันดับที่5 SCB ปิดไปที่153บาทเพิ่มขึ้นมา1บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,676 ล้านบาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับคือคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับคุณพิชัยครับ
1: เป็นแรงขายทำกำไรปกตินะครับแต่จะสังเกตว่าอยู่ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในแถบเอเชียนะหุ้นที่โดนหนักๆยังเหมือนเดิมก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งก่อนหน้านั้นขึ้นมาเยอะนะครับยังคงเห็นแรงขายทำกำไรอยู่ในตลาดหลักๆอย่างเกาหลีใต้อย่างญี่ปุ่นหรือไต้หวันแล้วก็รวมลามไปถึงหุ้นผู้ผลิตชิปในยุโรปด้วยนะฮะในฝากเราเองเนี่ยก็จะสังเกตว่าหุ้นเดลต้าก็ถูกแรงขายทำกำไรกดลงมาประมาณ8บาทนะครับก็ดึงดัชนีไปประมาณ8จุดเพราะฉะนั้นที่เห็นวันนี้ลบอยู่10จุดเนี่ยหลักๆแล้วมาจากเดลต้าตัวเดียวนะครับเราคิดว่ากระแสการปรับพอร์ตทำนองเนี้ยดำเนินมามากกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับเงินส่วนหนึ่งก็ยังโยกกลับเข้าไปในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ

0: ดยรวมของประเทศไทยที่มีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะในช่วงสั้นๆเนี่ยตลาดยังรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆนะครับเรื่องหลักเลยก็คือรายงานการประชุมเฟดในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับอันนี้มีข้อสังเกตฮะว่ารายงานการประชุมเฟดเนี่ยเกิดขึ้นตอนเขาประชุมนะฮะเกิดขึ้นก่อนที่สถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยมันจะคลายตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วราคาน้ำมันดิบวันนู้นกับวันนี้เนี่ยก็แตกต่างกันเยอะมากนะครับเป็นตัวรายงานการประชุมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะสะท้อนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องความเสี่ยงจากตอนออกกลางนะมากกว่าที่ตลาดปัจจุบันเนี่ยประเมินกันไว้ก็จะเรียนว่ามินดิตของเฟดเนี่ยเรียกว่าล้าสมัยไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นถึงแม้ทวนจะออกมาดูเข้มๆนะอาจจะใช้นโยบายเติมเงินที่เป็นตัวมีการส่งสัญญาณอาจจะขยับขึ้นดอกเบี้ยบ้างเนี่ยแต่คิดว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมุมมองไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าไม่ควรจะต้องตกใจกับมันนะครับในขณะที่บ้านเราเองเนี่ยมองไปที่วันที่9นะครับว่าทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะว่ายังไงต่อพระราชกำหนดกู้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านหลังนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเรามีมุมมองบวกนะครับว่าน่าจะให้เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะเป็นอัพไซด์ต่อการปรับขึ้นประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะถ้าคุณดารินลองย้อนกลับไปแค่ช่วงเดือนเดียวเนี่ยเราเห็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจไทยหลายเรื่องนะครับตัวสำคัญเลยคือราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงมาเร็วกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะในตลาดโลกเนี่ยลงมาดูดิบเบรนท์เนี่ยลงมาเคลื่อนไหว7273เนี่ยเป็นสัปดาห์ละนะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยเนี่ยยังลงช้ากว่านะอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าท่านรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยได้มีการเรียกฉกด่วนกับทางกบง.กบน.เย็นนี้นะครับโดยตั้งเป้าที่จะปรับลดราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยลงทันทีไม่รอเรื่องการคืนเงินกองทุนน้ำมันไม่รอทิศทางตลาดที่สิงคโปร์แล้วซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศทางอ้อมนะครับเพราะว่าจะมีเงินเหลือในกระเป๋าคนไทยมากขึ้นราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงก่อนหน้านี้ได้ช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งเราได้เห็นไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยลงมาเร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็ช่วยลดแรงกดดันต่อมุมมองของการขึ้นดอกเบี้ยของโลกของไทยตอนนี้เรามีมุมมองว่าดอกเบี้ยไทยคงไม่ปรับในปีนี้นะครับไม่มีความเสี่ยงที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะฮะงั้นตัวเลขน้ำมันที่ปรับลดลงผลบวกจากเรื่องการเดินหน้าเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานสะอาดตัวเศรษฐกิจโลกเองก็ขยายตัวได้ดีกว่าที่ประเมินไว้ซึ่งนี้จะกลับมาที่ตัวส่งออกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตัวเทคโนโลยีของโลกนะครับเหล่านี้เป็นอัพไซด์ทั้งสิ้นซึ่งเราดูประเมินเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่แทบทุกสำนักเนี่ยจะต้องปรับประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นไปใกล้เคียงกับที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมองไว้ที่ 2.3% ครับนะเพราะฉะนั้นหุ้นง่ายๆเลยที่อิงกับตัวเศรษฐกิจในประเทศธนาคารพาณิชย์จะดูว่าแข็งแรงกว่าตลาดในภาพรวมแค่ขึ้นมาเร็วแล้วก็เผชิญกับแรงขายทำกำไรระยะสั้นแต่ย่อลงมาก็มีเงินกลับเข้าไปช้อนซื้อแล้วถัดไปก็จะเป็นหุ้นที่อิงกับกำลังซื้อในประเทศที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นอย่างยกอย่างคัตปรีพวกเครื่องดื่มการท่องเที่ยวพวกอย่างเนี้ยก็จะเป็นไม้ตัดถัดมาที่จะขยับขึ้นครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าตลาดเนี่ยอาจจะแค่ขึ้นมาเร็วตรงแถวบริเวณ 1,600 กับ20จุดเนี่ยขึ้นไปแล้วยืนไม่อยู่ก็ถูกแรงขายทำกำไรกลับลงมานะครับในขณะที่ด้านล่างเนี่ยเราดูแล้วดาวไซด์ไม่น่าจะเยอะแยะอะไรนะก็มองว่าการปรับฐานลงมาเป็นจังหวะของการทยอยเก็บสะสมโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารในกลุ่มก็ยิงกำลังซื้อในประเทศครับ
1: ครับผมในเชิงเทคนิคพรุ่งนี้ให้แนวรับแนวต้านยังไงดีครับคุณพิชัยครับ
0: ด้านบนเนี่ยพื้นเพลินเราหลุดต่ำกว่า 1,600 นะแต่คิดว่า 1,600 ก็เป็นแค่ระดับจิตวิทยาที่ไหนสุดแล้วจะทะลุกลับขึ้นไปติดจริงๆยังจังด้านบนก็แถวสัก1,600กับ20จุดนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็น5วันค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่เหลือเพื่อขาดเนี่ยอาจจะมองรับสักแถว1575นะฮะซึ่งก็ไม่ไกล จากระดับปัจจุบันแล้วเมื่อวันนี้ปิดอยู่ 1,064 จุดนะครับตรงแถวนี้ก็เป็นถ้าหลุดลงมาก็กลายเป็นแนวต้านถ้ายังไม่หลุดก็ยังเป็นแนวรับอยู่ตรง 1,006 เนี่ยก็เป็นระดับที่คิดว่าอาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่เชื่อว่า 1,575 เนี่ยน่าจะเอาอยู่ในขณะที่ข้างบนคงจะติดแถว 1,620 แทนที่ไปดูดัชนีก็ชวนดูหุ้นหลายกลุ่มครับอย่างที่ได้เรียนฮะว่ากดเดลต้าตัวเดียวเนี่ยวันนี้ทวงดัชนีจะตั้งแต่จุดละงั้นถ้าดูดัชนีอย่างเดียวอาจจะดูภาพลวงตาได้ให้ดูภาพกว้างๆหน่อยนะครับว่ามีจำนวนหุ้นบวกเนี่ยมากกว่าหุ้นลบหรือไม่ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับคุณวิชัยครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดวันนี้ที่ปิดไปบวกขึ้นมาแต่ว่าเอาขออภัยครับลบไป 12.75 จุดนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปละครับว่าทิศทางตลาดนั้นจะเป็นไปอย่างไรนะครับดัชนีคาดว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบแนวรับแนวต้านอย่างที่คุณพี่ชัยให้ตัวเลขไว้นะครับแต่ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยครับวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้เนี่ยก็ปิดลบครับตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ธนาคารโลกคาดการว่าการเติบโตของจีนจะชะลอตัวลงสู่ระดับ 4.4% ในปี69และ 4.3% ในปี70โดยระบุถึงภาวะถดถอยที่ยืดเยื้อของภาคอสังหาริมทรัพย์และอุปสงค์ของผู้บริโภคที่ซบเซาลงนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,990.24 จุดลดลงไป50กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.26% ห่างเซี่ยงฮ่องกงก็ปิดลบครับนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ธนาคารโลกคาดการว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนั้นจะชะลอตัวลงในปีนี้และปีหน้านะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จีนจะรายงานข้อมูลเงินเฟ้อและเฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุมในสัปดาห์นี้นะครับหางเสียงปิดไปที่ 23,496.89 จุดลดลงไปเกือบ120จุดนะครับคิดเป็น 0.51%นิกเกอิโตเกียววันนี้ก็ปิดลบครับหลังจากที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่มีน้ำหนักมากในตลาดเจอแรงขายอย่างหนักแม้ Samsung Electronics Company ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้จะเปิดเผยประมาณการผลประกอบการที่สูงกว่าคาดก็ตามนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 68,256.96 จุดลดลงไป 1,480 จุดครับคิดเป็น 2.12%คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ร่วงเกือบ 5% เลยนะครับวันนี้ตลาดนี้หวือหวาที่สุดแล้วนะครับขึ้นแรงลงแรงตลอดเลยนะถ้าเทียบกับตลาดอื่นนะครับวันนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยก็นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังคงดิ่งลงอย่างต่อเนื่องจากแรงเทขายทำกำไรแม้ว่า Samsung Electronics จะเปิดเผยตัวเลขการคาดการประกอบการไตรมาสที่2ปี69สูงสุดเป็นประวัติการก็ตามนะครับคอสปีปิดไปที่ 7,656.31 จุดลดลงไปเกือบ400จุดคิดเป็น 4.91% นะครับส่วนออสเตรเลียก็ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นจะเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายนและก่อนที่จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,803.90 จุดลดลงไป 27.10 จุดคิดเป็น 0.31% นะครับและ All Ordinaries ปิดไปที่ 9,004.70 จุดลดลงไป 32 จุดคิดเป็น 0.36% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของบ้านเราในวันนี้นะครับในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับทางด้านของคุณตรีรัตน์ครับชี้ครึ่งปีหลังพลังงานฟื้นน้ำมันค่าไฟมีแนวโน้มลดและรัฐวางเกณฑ์ Thailand Fast Pass ให้ชัดนะครับคุณตรีรัตน์สิริจันทโรภาสจาก New Energy Plus Solutions นะครับซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรรมาธิการพลังงานด้วยนะครับที่ออกมาพูดถึงครึ่งปีหลังของภาคพลังงานว่ามีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากตะวันออกกลางเริ่มที่คลี่คลายนะครับทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงและจะทยอยกดต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติและค่าไฟฟ้าลดลงในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าเนื่องจากโรงไฟฟ้าไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักกว่า 80-90% นะครับ18:18 พักสักครู่หนึ่งวันนี้ช่วงหน้าก็ติดเศรษฐกิจครับกลับมาอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร China Update ครับมาดูปฏิกิริยาของจีนกับเรื่องของแนวคิดคอมมิวนิสต์ที่เปลี่ยนจากลัทธินิยมเป็นชาตินิยมรวมถึงจีนมอง250ปีของอเมริกาอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 นที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
1: ต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับช่วงที่2คือก่อติดเศรษฐกิจและทุกวันอังคารนะครับคือช่วงเวลา China Update ครับที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจีนกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้สิ่งที่อยากจะชวนดร.อาร์มพูดคุยนะครับแน่นอนจีนเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แค้นที่สำคัญของสหรัฐนะครับเราจะมาดูในมุมของจีนกันหน่อยครับว่าเขามองวันเกิดของอเมริกา250ปีอย่างไรบ้างนะครับอะไรเป็นความเปราะบางของระบบการเมืองสหรัฐในมุมมองของอาจารย์อาร์มนะครับวันเกิดพรรคคอมมิวนิสต์จีน105ปีพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพรรคชาตินิยมแล้วนะครับไม่ใช่ลัทธินิยมเนี่ย transition นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในขณะเดียวกันนะครับโอมายากิครับนักวิทยาศาสตร์เคมีรางวัลโนเบลจากสหรัฐเนี่ยย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิงหัวประเทศจีนมันสะท้อนอะไรนะครับและเราจะมาปิดท้ายกันที่ความก้าวหน้าด้านไบโอเทคของจีนอัปเดตกันด้วยนะครับในช่วง China Update ครับแต่ว่าก่อนอื่นครับมีข่าวประชาสัมพันธ์เล็กน้อยฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่เนี่ยอยากให้ฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษครับออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน MIMO ครับ MYMO MIMO หรือ worldwideweb.gsb.or.th หรือจะไปที่ธนาคารออมสินก็ไปได้นะครับทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ครับโทรไปที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากกันไว้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านอยู่ละครับคุณผู้ฟังครับมีใครกำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่ก็รู้สึกกังวลไหมครับว่าจะต้องแบกภูเขาไว้ทั้งลูกไว้คนเดียวมีใครรู้สึกแบบนี้บ้างไหมครับคือลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนแทบจะยังไม่มีแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกนะครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานเนี่ยยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างเนี่ยเทงานนะครับบอกเลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้เนี่ยต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษา ที่คอยรันกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเซฟเงินเซฟเวลาและสำคัญที่สุดเลยครับเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดนะครับวันนี้เรามีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องการสร้างบ้านในที่เดียวครับกับงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Saleซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาในงานนั้นคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านนะครับทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวครับครบจบทุกเรื่องในการสร้างบ้านในที่เดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับยังสามารถที่จะได้รับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% ครับจองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเขาจะมีกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดนะครับเสวนานี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนที่จะเต็มกันได้นะครับที่029383456 029383456ครับคิดสร้างบ้านพบโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับดารานักธุรกิจเนี่ยต่างไว้วางใจการันตีกันด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดครับพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานปลายครับที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale 10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขานะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อาร์มกันเลยครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
5: สวัสดีครับดร.อาร์มครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ครับผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ4กรกฎาคม Independence Day July the 4th ซึ่งปีนี้พิเศษเป็นอย่างยิ่งครับ250ปีแห่งอิสรภาพนั่นคือธีมของเขานะครับ250 years of freedom แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะครับว่ามันเป็น250ปีเป็น transition ที่กำลังจะผ่านไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองของอเมริกาที่มีความเปราะบางทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ
6: โอ้คุณวารินครับถ้าเราดูสังคมอเมริกานี่เป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าเราบอกว่าเอ๊จะอธิบายปรากฏการณ์โดนัลด์ทรัมป์อย่างไรอันหนึ่งก็คือปรากฏการณ์โดนัลด์ทรัมป์คือปรากฏการณ์ที่สะท้อนนะครับลักษณะการเมืองอเมริกาที่มีความเป็นประชานิยมและมีความแตกแยกสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนก็กลัวนะครับว่าความเปราะบางทางการเมืองความแตกแยกระหว่างชนชั้นความขัดแย้งทางการเมืองต่อไปมันจะพัฒนาไปสู่จุดที่เป็นถึงสงครามกลางเมืองได้ไหมในอนาคตนะครับแต่เรามองนะฮะว่าณจุดนี้วันเกิด250ปีสหรัฐเนี่ยสหรัฐก็อยู่ในจุดที่ท้าทายกว่าเดิมนะครับวันนี้อันที่หนึ่งก็คือสงครามอิหร่านที่ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงแต่อันที่สองก็คือณจุดนี้สหรัฐไม่ใช่ผู้นำเดี่ยวของโลกแบบเดิมอีกต่อไปนะครับมีจีนขึ้นมาท้าทายมีจีนหายใจรดต้นคอแล้วก็อันที่สามก็คือนี่แหละครับความเปราะบางในเรื่องของสังคมนะครับผมคิดว่าสหรัฐไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าสหรัฐอาจจะมีวิกฤตสังคมในเรื่องของเนี่ยความเหลื่อมล้ำซึ่งมันก็นำไปต่อยอดสู่ตัวเรื่องของความแตกแยกทางการเมืองที่เราบอกว่าหลายคนบอกว่ามันอยู่ในจุดที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์250ปีของอเมริกาครับ
5: ครับคือครับเห็นด้วยกับอาจารย์ที่ว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับกลุ่มอีลีทกลุ่มที่ เป็นชนชั้นนำในสังคมอเมริกาหรือกลุ่มที่อยู่ในภาคธุรกิจนะครับแต่ว่าชนชั้นกลางประชาชนที่เดือดร้อนตอนนี้เนี่ยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวทรัมป์รวยเอานะครับในขณะที่ค่าครองชีพของคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ลดลงเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่ลดลงนะครับทรัมป์ก็แค่ออกมาโวยวายว่าไม่ได้นะมันต้อง 2.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องเอติกส์นะฮะอาจารย์เรื่องจริยธรรมเนี่ยฮะคือดูเหมือนกับคอร์รัปชันจะเป็นเรื่องที่โอเคหรือว่าการออกมาพูดถึงนะล่าสุดเนี่ยไปแทรกแซงบนโลกอีกนะฮะเรื่องทรัมป์คาร์ดเรื่องใบแดงที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วสุดท้ายก็ได้ลงมาเตะมาแข่งกับทีมเบลเยียมเนี่ยนะครับอาจารย์คือผมว่าเอติกส์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทรัมป์มากกว่าครับคือมันกำลังฉายภาพอเมริกาที่เต็มไปด้วยความหน้าด้านโกหกหน้าด้านด้านนะครับแล้วก็เอออะไรก็เฟกนิวส
6: ์ครับคือต้องอธิบายคุณบารินและท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าอันหนึ่งก็คือเรื่องระบบกฎหมายอเมริกาที่เราเชื่อกันนะฮะว่าแข็งแกร่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งของอเมริกาก็คืออำนาจประธานาธิบดีเนี่ยสูงมากนะครับคุณวาริน
5: ครับ
6: ทีนี้ในอดีตเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยก็ถูกจำกัดนะโดยข้อจำกัดเรื่องศีลธรรมนะครับคือเขาจำกัดตัวเองเพียงแต่ว่าวันนี้เราเจอโดนัลด์ทรัมป์ซึ่ง

0: เขาไม่จํากัดตัวเองนะครับคุณวารินดูเหมือนว่าเขาไม่มีเส้นแดงอะไรเลยนะครับเขาพร้อมก้าวข้ามทุกเส้นแดงนะครับในเรื่องของจริยธรรมนะครับผมคิดว่าไม่มีข้อโต้แย้งเลยนะครับว่าในรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่มี conflict of interest นะครับสูงที่สุดนะครับ
1: คร
0: ใน
1: ับ
0: เรื่องของประโยชน์ทางการเมืองกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างที่คุณวารินเล่าให้ฟังนะครับคือมันมีแล้วมันเป็นตอนนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับความชาแล้วอะความชาก็คือว่ามันเยอะจนคนไม่ได้รู้สึกสนใจหรือคนไม่รู้สึกตกใจแล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าข่าวต่างๆที่คุณวารินเล่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่ละข่าวนี่มันเป็นบิ๊กสแกนดอลเลยนะครับคุณวารินแต่นี่มันเยอะจนคนเฉยชาไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันมี5 ข่าววันหนึ่งมี6 ข่าวนะครับบางทีตามกันไม่ทันนะครับคุณวารินคือเขาบอกว่าเอ๊ะไม่รู้อันนี้เป็นเทคนิคของโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงๆว่าจริงๆแล้วข่าวที่เราเห็นในยุครัฐบาลทรัมป์เนี่ยถ้ามันเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งข่าวหนึ่งๆเนี่ยมันก็จะเป็นสแกนดอลที่ใหญ่มากนะครับแต่ของทรัมป์นี่มันมีเยอะจนเรารู้สึกนี่แหละก็คือทรัมป์นะครับแต่ว่ามันก็น่าสงสัยนะครับคุณวารินว่าเอ๊ะทรัมป์ชนะประธานาธิบดีครั้งที่สองได้อย่างไรแล้วก็ชนะขาดถล่มทลายด้วยนะครับผมคิดว่ามันอธิบายอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเนี่ยต้นต่อเรื่องความเหลื่อมล้ำต้นต่อเรื่องความไม่พอใจของคนรากหญ้านะครับแล้วก็เนี่ยมันก็นำมาสู่การต่อต้านการค้าเสรีนำมาสู่นโยบายประชานิยมชาตินิยมของสหรัฐครับ
1: ครับแล้วมันจะนำสังคมอเมริกาหรือว่าบทบาทของอเมริกาในเวทีโลกไปสู่จุดไหนครับนี่เราเป็นฝ่ายมองเขาจากข้างนอกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาตกต่ำในแง่ของศีลธรรมกับจริยธรรมแบบนี้เนี่ยในการเราก็ต้องดีลกับเขาถูกไหมครับรัฐบาลไทยเมื่อวานคุยกับอาจารย์ปิติเราก็ยังไม่จบเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องภาษีกับคนที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมแบบนี้เราจะทำยังไงครับทั้งที่ยังเป็นตลาดที่สำคัญ
0: คือผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าทรัมป์เนี่ยเขา transactional นะครับคุณวารินดูสิทรัมป์เขาไปเมืองจีนเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาไปเซิงลี้เลยนะครับเขาไปถามว่าจีนจะซื้อถั่วเหลืองจีนจะซื้อเครื่องบินจีนจะทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนเจรจาต่อรองผลประโยชน์ดิบๆเลยนะครับคุณวารินสังเกตนะครับว่าเนี่ยวันเกิดสหรัฐ250 ปีเนี่ยไอ้ข้อที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คือสุนทรพจน์ผู้นำสหรัฐเนี่ยไม่ได้พูดถึงคุณค่าอุดมการณ์นะครับคุณวารินนะเขาไม่ได้สรรเสริญประชาธิปไตยสรรเสริญว่าเขาจะเป็นผู้นำเสรีภาพจะเป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนโลกไม่มีอุดมการณ์นะครับคุณวารินแต่ว่าเขาพูดเป็นเน้นเรื่องความแข็งแกร่ง Make America Great Again อำนาจดิบผลประโยชน์ดิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจรจากับสหรัฐเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าสหรัฐในฐานะพี่เบิ้มเนี่ยก็คงจะเรียกว่าใจบุญเรียกว่าเผื่อแผ่นะครับเรียกว่าไม่ได้เอาประโยชน์มากแต่ไม่อ่ะครับตอนนี้ก็คือสหรัฐถามเลยว่าแต่ละประเทศจะให้ประโยชน์อะไรบ้างจะซื้ออะไรบ้างจะยอมเปิดตลาดให้สินค้าสหรัฐอะไรเข้าตลาดบ้างนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยก็คือจุดที่มันแปลกแล้วก็ต่างมากนะจาก 4th of July ก่อนๆแล้วนี่เป็น 4th of July ที่สำคัญมากนะครับเพราะว่า250ปีแต่เป็น250ปีที่ไม่ได้มีการย้ำเน้นถึงอุดมการณ์ค่านิยมนะครับกลายเป็นสหรัฐในยุค ของทรัมป์เนี่ยเป็นสหรัฐที่เรียกว่าเนี่ยอยู่กับผลประโยชน์ดิบอำนาจดิบมากกว่าที่จะคุยโม้นะครับหรือย้ำเน้นนะครับเรื่องจุดยืนอุดมการณ์แบบในอดีตนะครับ
1: ครับซึ่งอาจารย์พอจะมองข้ามช็อตได้ไหมครับว่าการเลือกตั้งกลางเทอมนี้อาจารย์คิดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมครับในการเมืองของสหรัฐ
0: คือผมคิดว่าในทุกการประเมินนะครับการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็พรรครีพับลิกันเนี่ยน่าจะแพ้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าคนไม่พอใจมากก็คือราคาน้ำมันราคาค่าครองชีพนะครับเงินเฟ้อเนี่ยคือมันกระทบจริงๆนะครับกับคนทั่วไปชีวิตความเป็นอยู่นะครับแต่สิ่งที่ ต้องบอกท่านผู้ฟังก็คือเอ๊ะท่านผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ารีพับลิกันแพ้โดนัลด์ทรัมป์แพ้นี่เอาโดนัลด์ทรัมป์ออกได้ไหมนะครับเพราะว่าอเมริกามีระบบที่เรียกว่า impeachment ใช่ไหมครับเอาแปลว่าดีออกแต่ว่ามันยากมากเลยครับคุณวารินเพราะว่าถ้าท
1: ครั
0: ำน
1: บ
0: ะครับสงครามกลางเมืองแน่นอนนะครับคือโดนัลด์ทรัมป์แพ้เนี่ยแต่ว่าเสียงสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันเยอะนะครับคุณวารินและเขาเป็นนักการเมืองที่ฐานเสียงเขาเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเอาทรัมป์ออกเนี่ยเดินขบวนสงครามกลางเมืองในสหรัฐแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าระบบการเมืองสหรัฐเนี่ยยังไงทรัมป์ก็คงอยู่ครบวาระละครับ4 ปีน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ครั
1: ับ บ
0: แล้วก็ยากมากที่จะไปเอาเขาออกนะครับก่อนเวลานะครับแล้วก็โอเคเราบอกว่าถ้าเกิดว่ามิดเทอมอิเล็กชันเดโมแครตชนะถล่มทลายนะครับมันก็คงเป็นสัญญาณที่ช่วยจำกัดอำนาจเขาช่วยที่จะบอกว่าเขาต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็น่ากลัวเหมือนกันว่าถ้าเดโมแครตชนะนิดหน่อยหรือว่าชนะเล็กน้อยเนี่ยผมว่ามันก็คงจะสะท้อนว่าโอ้เดโมแครตเองก็มีปัญหาภายในพรรคมีปัญหาในการหาตัวที่จะทำคะแนนนะครับแล้วก็นโยบายที่ได้ใจประชาชนนะครับผมว่าตอนนี้การเมืองสหรัฐมันดูเหมือนไม่ค่อยมีทางเลือกนะครับคุณวารินก็คือเดโมแครตเองก็ยังไม่โดดเด่นเพียงพอที่จะก้าวขึ้นมานะครับเรียกว่าเปลี่ยนการเมืองสหรัฐได้นะครับ
1: ข้ามาที่จีนนะครับวันเกิดพรรคคอมมิวนิสต์จีน105 ปีพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยกลายมาเป็นพรรคชาตินิยมจากความที่เดิมเนี่ยเป็นลัทธินิยมได้ยังไงครับอาจารย์ทรานซิชันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: ทีนี้เราเป็นยุคชาตินิยมนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ลัทธินิยมแล้วสหรัฐอเมริกาก็มา make America great again นะครับคุณวาลินพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็ไม่ได้มาร์กซ์ไม่ได้บอกว่าลัทธิเหมานะครับวันนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนถ้าฟังสุนทรพจน์นะครับในงานวันเกิดพรรคคอมมิวนิสต์105 ปีเนี่ยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ชาตินิยมมากนะครับคุณวารินก็คือเน้นนะครับว่าเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์คืออะไรนะครับเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่สร้างเขาเรียกว่าสังคมนิยมยูโทเปียให้กับโลกนะครับจุดมุ่งหมายของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคือที่เขาเรียกการรื้อฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของชาติจีนนะครับThe Great Rejuvenation of the Chinese Nation นะครับก็เป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ครับคุณวารินว่าจีนแต่เดิมเคยเป็นยุครุ่งเรืองเคยเป็นยุคทองเคยแข็งแกร่งที่สุดในโลกวันจีนตกต่ำลงไป100 ปีแต่ว่าวันนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเป็นคนพาชาติจีนกลับขึ้นมายิ่งใหญ่อีกครั้งกลับขึ้นมารุ่งเรืองอีกครั้งน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราบอกว่าจริงๆแล้วควรจะบอกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเป็นพรรคชาตินิยมนะครับเป็นพรรคที่บอกว่าจะรื้อฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนขึ้นมาครับ
1: ครับคนจีนรู้สึกเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่านี่มาแค่จากทางพรรคการเมืองครับ
0: คือคนจีนเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับสโลแกนสองสโลแกนนะครับสโลแกนแรกเนี่ยนะครับคุณวารินก็คือครบ100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนี้ผ่านมา5 ปีแล้วเนาะ105 ปีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเมื่อ5 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณวารินผมไม่แน่ใจพวกเราจำได้ไหมว่าเขาฉลอง100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาประกาศว่าเขากำจัดความยากจนหมดสิ้นประเทศจีนนะครับอันนั้นก็เป็นหมุดหมายแรกแต่หมุดหมายที่สองเนี่ยคือ100 ปีของการก่อตั้งประเทศจีนใหม่คือการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหมุดหมายที่2เนี่ยมันจะไปครบเอาปี2050นะครับเพราะว่าประธานเหมาเนี่ยชนะสงครามกลางเมืองในปี1949นะครับก็นั้นอันนั้นเนี่ยเป็น100 ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยประเทศจีนจะต้องรื้อฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนให้สำเร็จนะครับก็คือสโลแกนเขานี่แหละ The Great Rejuvenation of the Chinese Nation นะครับมันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกเฉียงกัวนะครับแปลตรงๆก็คือชาติที่แข็งแกร่ง
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับแต่ว่าชาติที่แข็งแกร่งเนี่ยคุณวารินจะแปลภาษาอังกฤษยังไงบางคนแปล strong nation บางคน
1: อ
0: แป
1: ื
0: ล
1: ม
0: powerful nation
1: อื
0: แต่
1: ม
0: สองคำนี้จริงๆนัยยะมันต่างกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าstrong นี่อาจจะหมายถึงฉันแข็งแกร่งใครอย่ามารังแกฉันแต่ powerful นี่อาจจะหมายถึงฉันมีอิทธิพลฉันอะไรครับเป็นพี่เบิ้มโลกได้นะครับ
1: อืม
0: ก็ฝรั่งก็ค่อนข้างถกเถียงว่าเอ๊ะตกลงแล้วจีนเนี่ยเป้าหมายเขาคืออะไรในเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งของชาตินะครับ
1: อ
0: แ
1: ื
0: ต่ผม
1: ม
0: คิดว่าจีนเนี่ยมันผูกมากนะครับกับประวัติศาสตร์จีนที่เขาตกต่ำนะครับเขาถูกย่ำยีเขาถูกรังแกนะครับในช่วงหลังสงครามฝิ่นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงเป็นต้นมาแล้วก็วันนี้เรื่องเล่าของเขาก็คือเขากำลังมาสู่มาราธอนรอบใหม่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้กับชาติจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: อืมครับซึ่งมันก็สะท้อนอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์แต่ละอย่างแต่ละนโยบายที่จีนออกมาเนี่ยมันก็ล้อไปกับการที่จะไปสู่การเป็นชาติที่แข็งแกร่งคือทีนี้ชาตินิยมแบบจีนกับชาตินิยมแบบอเมริกาเหมือนหรือต่างกันยังไงครับอาจารย์ผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายเราจะเป็นยังไงครับ
0: คืออันนี้เป็นเขาเรียกความตลกของประวัติศาสตร์โลกนะครับคุณวารินค
1: อ
0: ื
1: ือ ม
0: สมัยก่อนเนี่ยอเมริกาบอกว่าเอ๊ะหวังว่าจีนรวยขึ้นรวยขึ้นเนี่ยจีนจะเหมือนอเมริกานะครับ
1: อืม
0: จะเป็นประชาธิปไตยจะเป็นสิทธิมนุษยชนจะเป็นตลา
1: อ
0: ด
1: ื
0: เส
1: ม
0: รีมากขึ้นนะครับแต
1: ฮ
0: ่ท
1: ะ
0: ี่ผมบอกว่าเป็นเรื่องตลกของโลกเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคืออเมริกาเนี่ยเหมือนจีนมากขึ้นนะครับคุณวาริน
1: เป็นกันไป
0: คุณวารินดูไหม Make America Great Again นี่มันคล้ายๆไหมล่ะกับ
1: อื
0: เน
1: ม
0: ี่ย The Great Rejuvenation of the Chinese Nation เหมือนกันเลยนะครับคุณวาริน
1: อืมอ
0: เพ
1: ื
0: ราะ
1: ม
0: ว่าจริงๆของสีจิ้นผิงก็คือ Make China Great Again ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณวารินดูนโยบายอเมริกาตอนนี้นะครับก็ต่อต้านการค้าเสรีต่อต้านการค้าโลกนะครับกลับมามุ่งเน้นนโยบายอุตสาหกรรมภายในประเทศกลับมาต้องการจะรื้อฟื้นอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับก็เหมือนกับนโยบายของจีนที่บอกว่าต้องการสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่แข็งแกร่งนะครับคุณวารินพูดถึงแผน5ปีของจีนเนี่ยแผ
1: อื
0: น
1: ม
0: 5ปีของจีนเนี่ยเป็นแผนที่เน้นมากในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคุณวาริน
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็เลยสะท้อนนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่ก็ไม่ใช่พรรคเกษตรแล้วนะครับคุณวารินไม่ใช
1: อ
0: ่
1: ือ
0: พ
1: ห
0: รรค
1: ื
0: ชาว
1: อ
0: นานะครับตอนนี้เป็น
1: อ
0: พร
1: ื
0: รคไฮ
1: ม
0: เทคนะครับ
1: อือหือ
0: ตอนนี้เป็นพรรคที่บอกว่าจะระดมสรรพกำลังจะระดมทรัพยากรทุกอย่างในการพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างความเป็นเลิศในเรื่องของเทคเพื่อที่จะเป็นผู้นำแล้วก็สร้างชาติที่แข็งแกร่งนะครับอันนี้ก็สะท้อนชัดเจนจากแผน5ปีแล้วก็เรื่
1: ค
0: อ
1: ร
0: ง
1: ับ
0: ที่เราพูดกันทั้งหมดนี้นะครับมันใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญจีนแล้วนะครับคุณวาริน
1: ครับผ
0: เป้าม หมายของการสร้างเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งของชาติจีนเป้าหมายของการสร้างชาติที่แข็งแกร่งนะครับมันก็อยู่ในรัฐธรรมนูญของจีนเป็นเป้าหมายของชาติไปแล้วครับ
1: อืมครับมาสู่อีกเรื่องหนึ่งครับที่เมื่อสักครู่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับตอน introduction ว่าเราจะคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ด้วยครับโอมาร์ยากีหรือว่าโอมาร์เอ็มยากีนะครับซึ่งเป็นนักเคมีและเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวจอร์เดเนียนอเมริกันนะครับเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2025แล้วมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกครับจากการเป็นผู้ริเริ่มเคมีโครงข่ายหรือว่า reticular chemistry เป็นผู้ที่คิดค้นวัสดุพรุนระดับโมเลกุลที่เรียกกันว่า MOF นะครับหรือว่า Metal Organic Frameworks และ COF ครับหรือว่า Covalent Organic Frameworks ซึ่งวัสดุเหล่านี้เนี่ยมันมีโครงสร้างระดับนาโนที่สามารถกักเก็บและแยกก๊าซนะครับอย่างเช่นการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ดีเก็บไฮโดรเจนก็ดีนะครับรวมถึงการดูดซับความชื้นในอากาศเพื่อผลิตน้ำสะอาดนะครับล่าสุดเนี่ยที่มีการรายงานกันมาเนี่ยคือเขาเดิมทีเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านเคมีที่มหาวิทยาลัย UC Berkeley และเป็นหนึ่งในนักเคมีที่ถูกอ้างอิงผลงานมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับแต่อาจารย์กระซิบมาว่าเขาย้ายไปอยู่มหาวิทยาลัยชิงหัวแล้วเหรอครับอาจารย์
0: อันนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะครับในเมืองจีนนะครับคุณวารินเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันถึงจะเป็นจอร์เดียนอเมริกันที่คุณวารินเล่านะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็สอนนะครับทำวิจัยในมหาลัยอเมริกาเนี่ยแต่เอ๊ะอยู่ๆประกาศนะครับย้ายไปมหาลัยชิงหัวมหาลัยอันดับหนึ่งของเมืองจีนนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันสะท้อนอะไรนะครับจริงๆมันกลับไปที่คุณวารินพูดเมื่อกี้เลยแผน5ปีของจีนนะครับแผน5ปีของจีนเนี่ยมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องวัสดุใหม่ New Material นะครับคือคุณวารินเขาคิดเชื่อนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันสามารถที่จะสร้างวัสดุใหม่ได้ด้วยวิธีใหม่เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนโลกได้นะครับแล้วมันก็อาจจะช่วยโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change ได้ถ้าเราไม่ต้องใช้พลาสติกแล้วผมยกตัวอย่างนะครับคุณวารินนะครับถ้าเรามีวัสดุใหม่แบบใหม่ซึ่งอันเนี้ยนะครับโอมายากีเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำเรื่องนี้นะครับดูจากคำแถลงของเขาที่เขาย้ายไปที่ชิงหัวเขาบอกว่าเขาก็จะไปเพื่อทำ new material นี่แหละคือสร้างวัสดุใหม่ให้กับโลกแล้วเขาก็บอกว่าวัสดุใหม่เนี่ยมันมี potential นะครับคือศักยภาพมากที่จะตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรต่อไปแต่ถามว่าทำไมถึงเป็นจีนทำไมถึงเป็นมาลายชิงหัวก็เพราะนี่แหละครับความมุ่งมั่นในแผน5ปีของจีนที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มทรัพยากรเม็ดเงินกำลังทรัพย์เต็มที่กับการวิจัยเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คือว่าอยู่อเมริกานี่ทุนวิจัยอาจจะไม่หนาไม่เยอะไม่เต็มที่เหมือนย้ายมาอยู่เมืองจีนนะครับอยู่เมืองจีนนี่เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ได้รับเงินได้รับทรัพยากรเต็มที่ในอเจนดาที่เขาอยากทำในอเจนดาที่เขาคิดว่าจะไปได้อยู่อเมริกานี่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ตัดทุนวิจัยเยอะทะเลาะกับมหาวิทยาลัยนะครับยังจะต้องไปทะเลาะแย่งทุนวิจัยกันอยู่นะครับแต่มันก็เลยสะท้อนนะฮะว่าเอ๊ะมันเริ่มเห็นการเปลี่ยนภูมิทัศน์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโลกเหมือนกันถ้าเราเริ่มเห็นเฮ้ยสมัยก่อนมันมีแต่คนจีนอยากไปเรียนอเมริกาคนจีนอยากไปสอนอเมริกาเอ๊ะตอนนี้เอ๊ะมันถึงยังน้อยมากมันถึงยังเป็นเคสที่น้อยอยู่เนี่ยนะครับแต่ให้มันเริ่มเห็นแล้วโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับคุณวาริน
1: ครับคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยมั้งครับผมว่าเพราะว่าตอนนี้อ่ะมันก็เริ่มมาจากที่ทรัมป์นั่นแหละทำให้เกิดเบรนเดรนขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่อง New Material นะครับซึ่งผูกกับอีกเรื่องก็คือไบโอเทคนะครับคือไบโอเทคเนี่ยคุณวารินครับตอนนี้เมืองจีนเขาใช้คำว่าไบโอแมนูแฟคชิ่งซึ่งครั้งที่แล้วเราก็คุยไปนิดหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นการเอาเนี่ยศาสตร์เรื่องไบโอเทคเรื่องเคมีเรื่องเหล่านี้มาทำวัสดุใหม่มาทำอาหารใหม่มาทำเกษตรใหม่มาทำยาใหม่นะครับแต่ผมยกตัวอย่างว่าเนี่ยตอนนี้น้ำมันแพงใช่ไหมครับตอนนี้ปิดช่องแคบพอร์มูสยังวุ่นวายเนี่ยปิโตรเคมีนี่ได้รับผลกระทบมากนะครับเพราะว่าให้มันใช้เนี่ยน้ำมันด้วยเนี่ยนะครับแต่มีคนบอกว่าถ้าต่อไปเนี่ยเราสามารถใช้แบคทีเรียทำพลาสติกได้หรือเมื่อกี้ที่คุณวารินบอกอะเรียงโมเลกุลใหม่ทำวัสดุใหม่อะเฮ้ยต่อไปเนี่ยไอ้ตัวผลกระทบจากน้ำมันผลกระทบจากไอ้ช็อกเหล่านี้เฮ้ยมันจะน้อยลงนะครับและขณะเดียวกันมันมีนัยยะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคุณวารินเพราะว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะทำวัสดุที่เนี่ยชีวภาพที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่ายนะครับได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าarea ที่จีนให้ความสำคัญแล้วก็มีทรัพยากรอุดหนุนเต็มที่ครับคุณวาริน
1: ครับเราจะเริ่มเห็นผลในอนาคตอันใกล้สุดเท่าไหร่ครับอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าตอนนี้นี่มันเป็นเหมือน Blue Ocean ใช่ไหมครับทุกประเทศก็มุ่งเน้นทางด้านนี้หมดแล้วมันเป็นเหมือน Open Territory ครับอาจารย์ทุกคนก็ทุ่มในเรื่องนี้กันหมดเลยแต่จีนได้เปรียบซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมเนี่ยที่จะกระทบกับชีวิตของเราเนี่ยอีกนานแค่ไหนครับ
0: โอ้ยผมครับคิดว่าเร็วนะครับคุณวารินเ ผมคิดว่าหลัก3 ปีหลัก5 ปีเลยนะครับคือ
1: ฮ
0: เรา
1: ะ
0: ไม่ได้คิดถึง10 ปี20 ปีเหมือนในอดีตเพราะตัวของโอมายากิก็พูดตอนที่ย้ายมาที่ชิงหัวนะครับเพราะ AI
1: ครับ
0: บอกว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสแห่งศตวรรษเพราะว่า AI มันทำให้ทุกอย่างเร็ว
1: อือ
0: AI
1: ฮึ
0: มันทำให้สมัยก่อนงานวิจัยที่โอ้กว่าจะทำกว่าจะวิเคราะห์นะครับโอตอนนี้กด1 ปุ่มก็ออกมาแล้วอะคุณวาริน
1: อ
0: น
1: ื
0: ะครับ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะครับตอนนี้มันมีพื้นฐานอยู่แล้วในเรื่องของการเรียงโมเลกุลนาโนต่างๆที่คุณวารินบอกแต่ว่า AI มันสามารถที่จะทำเนี่ยฟอร์มูเลตได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ทำให้ไอ้การทดลองการปรับอะไรเหล่านี้มันเร็วมากเพราะฉะนั้นที่โอมายากิย้ายไปที่ชิงหัวเนี่ยไม่ได้ย้ายไปแค่ดูแลเคมีนะครับย้ายไปดูแลศูนย์ AI ที่เอามาช่วยเรื่องเคมีเนี่ยอันใหม่ของชิงหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับสมัยก่อนเราทำวัคซีนนี่ใช้เวลา10 ปีตอน
1: อ
0: โค
1: ืม
0: วิดนี่8 เดือนนะครับคุณวารินแต่ว่า
1: อื
0: ด้
1: ม
0: วย AI ด้วยการปฏิวัติไบโอด้วยอะไรเหล่านี้ผมคิดว่าความเร็วเนี่ยมันจะเร็วเหลือเชื่อที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
1: อืมครับครับนี่คือสิ่งที่วันนี้เราพูดคุยกันนะครับกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรก็ครบทุกประเด็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณวารินและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ขอบพระคุณครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรนะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารครับในช่วง China Update นะครับซึ่งก็เป็นช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับศาสตราจารย์โอมาร์ยากีเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์วัสดุระดับโลกเลยนะครับอย่างที่บอกครับเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี2025ในล่าสุดตอนนี้ก็ย้ายมาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยชิงหัวในประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจาก UC Berkeley ในอเมริกานะครับซึ่งการย้ายตัวครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการย้ายตัวครั้งสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยนะครับบทบาทใหม่เนี่ยอาจารย์ยากีนั้นจะเป็นหัวหน้าทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยชิงหัวครับโดยจะมุ่งเน้นที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาปฏิวัติการออกแบบและสังเคราะห์วัสดุใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนการดักจับคาร์บอนหรือการผลิตน้ำจืดจากอากาศนะครับสาขาที่ท่านเชี่ยวชาญเนี่ยท่านมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะเป็นผู้บุกเบิกวัสดุรูปกลุ่นที่เรียกกันว่า Metal Organic Frameworks นะครับซึ่งสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนและดึงความชื้นจากอากาศในทะเลทรายเนี่ยมาเป็นน้ำดื่มได้นะครับนอกจากย้ายมาทำงานที่ชิงหัวแล้วนะครับท่านยังดำรงตำแหน่งสมาชิกต่างชาติของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนหรือว่า Chinese Academy of Sciences และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆในจีนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากนะครับส่วน Biotech ของจีนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของจีนนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับจากผู้ผลิตยาสามัญหรือว่า Genericสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกครับโดยเฉพาะการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งขั้นสูงอย่างเช่นCAR-T นะครับ CAR-T การเป็นศูนย์กลางการผลิตชีวภาพระดับโลกหรือว่า BioFoundry และการผลิต Genomics ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับจีนเนี่ยได้ก้าวข้ามจากการลอกเลียนแบบเนี่ยมาสู่การพัฒนายานวัตกรรมหรือว่า innovative drugs ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวแล้วนะครับโดยใช้กลยุทธ์ fast follower นะครับในการวิจัยและพัฒนาหรือว่า research and development จนสามารถคิดค้นยารักษาโรคมะเร็งและภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเองนะครับยังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้มียานวัตกรรมมากกว่า100รายการที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า World Health Organization นะครับส่วน BioFoundry นั่นก็เป็นโรงงานชีวภาพแห่งอนาคตครับความก้าวหน้าด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์นั้นถูกนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้จีนเนี่ยขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาไบโอฟาวนดรีที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำครับจนบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกตะวันตกนั้นต้องเข้ามาแสวงหาความร่วมมือเพื่อสำรวจถึงความเป็นไปได้ในการที่จะร่วมมือกันนะครับ นอกจากนี้นะครับการแพทย์ระดับโมเลกุลและการวิจัยทางคลินิกก็เป็นอีกหนึ่งในจุดเด่นของไบโอเทคของจีนครับจีนเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลจีโนมและจำนวนนักวิทยาศาสตร์ด้านไบโอเทคเนี่ยมากที่สุดในโลกแล้วนะครับทำให้สามารถทำการทดลองทางคลินิกหรือว่า clinical trials ได้อย่างรวดเร็วและก็ประหยัดกว่าฝั่งอเมริกาหรือยุโรปนะครับส่งผลให้เทคโนโลยีการตัดต่อยีนและเซลล์บำบัดของจีนนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วครับนี่คือทั้งหมดที่เป็นความก้าวหน้าทางด้านไบโอเทคของจีนนะครับและนี่คือทั้งหมดครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยรอติดตามรายการได้ทุกวันนะครับ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมาและรังสรรค์วันนี้ผมวารินสัจเดลลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

ที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้

0: ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชครับเรามาเจอกันนะครับในวันอังคารที่7กรกฎาคมนะฮะโอ้โหวันนี้วันที่7เดือน7นะบังเอิญรายการนี้ไม่มีโปรซะด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามก็ถือว่าเป็นโปรจากเราแล้วนะครับทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ทางหน้าปัดวิทยุในรถหรือว่าที่บ้านก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงการติดตามฟังทาง 90.5 Facebook หรือแม้แต่แอปพลิเคชันของ Mcord ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีที่จะเจอผมได้ตั้งแต่เวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณครับและวันนี้นะฮะสัญญาณเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้น้ำหนักตกไปเกี่ยวกับเรื่องของว่าข้าวของแพงตลอดการประมาณนั้นมันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเราแวะไปดูสัญญาณเรื่องของการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์ก็ปรากฏว่ายังไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะราคาทองคำมีการปรับทั้งหมด17รอบสุทธิแล้วปรากฏว่าราคาทองคำลงไป300บาทครับทองคำแท่งรับซื้อ 64,950 นี่ก็ยังลุ้นไม่ขึ้น 65,000 สักทีนะครับในขณะที่ขายออกเนี่ยเกิน 65,000 มา150บาทครับรูปพรรณนั้นขายออก 65,950 บาทนะครับส่วนเจ้าหน้าของตลาดหุ้นไทยนะฮะวันนี้ปรับลดลงไปถึง 12.75 จุดครับและปิดลงมาที่ 1,604 จุดโอ้โหมีเสียวเกือบจะหลุด 1,600 แต่ว่าจริงๆต่ำสุดระหว่างวันนี้นะครับหลุดไปอยู่ที่ 1,594 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิตลอดทั้งวันนี้ 81,814 ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ครับทีนี้มาถึงเรื่องราววันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากอะไรทราบไหมฮะคือเขามีการแถลงภาวะเงินเฟ้อและสิ่งที่ตอนนี้นะในการแถลงภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเขาเจาะลงไปถึงพวกบรรดาพวกอาหารตามสั่งอาหารกินเร็วอาหารสั่งด่วนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับปรากฏว่าตรงนี้ราคามันแพงแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาพูดกันต่อเนื่องคืออย่างนี้ครับของที่แพงขึ้นในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่กลับมาเป็นราคาเดิมได้อีกคือถ้าหากว่าเป็นในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมฮะก็จะหมายถึงราคาสินค้าหรือเงินเฟ้อเขาบอกตอนนี้เงินเฟ้อมันอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะแต่ราคาสินค้ามันยังไม่ผ่านฟังแล้วก็งงดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณธนิวัลกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาการไทยนะครับเพราะในไหนก็มีบรรดาร้านอาหารต่างๆที่เป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยเราจะดูกับภาวะข้าวของแพงนี่นะครับว่าจริงหรือครับว่าเงินเฟ้อผ่านไปแล้วแต่ราคาสินค้าอาจจะไม่ลงมาและอาจจะค้างสูงอย่างเงี้ยไปอีกนานแสนนานทั้งที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถูกกว่าก่อนเกิดสงครามนะฮะต่อให้ขึ้นมาในสัปดาห์นี้ผ่านมาวัน2วันก็ใกล้เคียงกับก่อนจะเกิดสงครามนะครับสวัสดีครับคุณธนิวัลครับ
1: สวัสดีค่ะคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: อยู่ในภาวะน่าจะหัวอกกันเดียวกันไม่เรียนนะติดทั้งทองติดทั้งหุ้นเลยนะเนี่ย
0: โอ้จริงป่ะฮะโอ้โหแปลนะ
1: ซื้อช้างไงเป็นแมงเม่าบินเข้ามาสุดท้ายก็เนี่ย
0: โอ้โ
1: หนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็เลยแทนที่จะกินอยู่สบายเนาะก็ตอนนี้ก็ลำบากนิดนึงนะคะ
0: แต่ละครับเพราะว่านะก็เชื่อว่ามีคนเป็นเพื่อนของนายกสมาคมพัฒนาไทยกับทองติดต่ออยู่นานพอสมควรเนี่ยนะฮะครับแต่ว่า
1: เราไปดูเงินก็ไม่ได้แล้วเนี่ยได้แบบเมื่อตอน 70,000 ไงก็เลยลำบากนิดนึงอะค่ะ
0: ลำบาก
1: นิดนึงก็คือเราเข้าใจเลยนะคือสมัยก่อนเนี้ยพอคนกำไรหุ้นเราเคยได้ยินนะคะว่าเราก็กำไรหุ้นก็มาฉลองกันที่ร้านอาหารกันอะไรเงี้ยใช่ไหมวันนี้ได้มาค่ะพวกเล่นรายวันนะคะได้มา 5,000 หมื่นหนึ่งอะไรพวกเนี้ยก็มาแล้วมากินกับเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาไม่มีแรงกินพอค่ะก
0: ็
1: ตอนนี้เขาติดกันไปอะค่ะวันนี้เพิ่งเข้าสู่วงการต้องเดียวเองนะคะแล้วก็นี่เดียวอะไรเงี้ยก็ยังติดดอยกันอยู่เลยเนี่ยก็เลยเข้าใจความรู้สึกเลยว่าเนาะเพราะคนมันติดแล้วเนี่ยมันติดเป็นเขาเรียกอะไรนะมันพันกันเป็นลูกโซ่อะค่ะ
0: ช่อยๆก็เหมือนอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: การเงินออมเนี่ยปลาก็เรียกมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ว่าคือแน่นอนอ่ะทุกคนก็ซื้อลอตเตอรี่ก็เพื่อหวังจะแบบถูกครั้งที่แบบหนึ่งในล้านก็หวังว่าจะเป็นผันอะไรเงี้ยอันนี้ซื้อหุ้นก็คิดว่าปลอดภัยซื้อทองก็ปลอดภัยได้ของอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็ยังติดนะฮะมันก็เลยแบบเข้าใจเลยอะค่ะว่าเนาะสมัยพวกพี่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่านะเขา ฉลองกันยังไง

0: ไรเขามีอะไรบางคนเนี่ยติดกันอยู่เป็น10ปีไม่ออกไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ตัวเองก็เข้าใจความรู้สึกนี้แล้วล่ะค่ะ
1: ครับก็ดีละครับปองเงินทองปัญหายากและเงินทองไปติดหล่มอีกต่างหากและในขณะที่ข้าวของก็แพงแสนแพงนี่นะฮะก็เลยกลับมาเป็นเรื่องราวที่ว่ามันน่าคุยกันมากในวันนี้เพราะว่าคือวันนี้ท่าทางแอคชั่นจากฝั่งนายกจากรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเขาก็แอคชั่นกันแบบชนิดที่แบบไม่รอต่อไปแล้วว่าจะต้องลดราคาน้ำมันให้ได้โดยไม่ต้องรอประกาศค่ำคืนวันนี้เพราะต้องการอยากจะให้ราคาสินค้ามันลดลงอันเนี้ยคุณธนิวันมองเห็นว่ามันผิดปกติอะไรบ้างไหมครับในช่วงนี
0: ้มันก็คือมันมีไหมฮะอย่างวันนี้นี่ขนาดเมื่อก่อนนี้ซื้อไข่เบอร์ศูนย์นะคะตอนนี้ซื้อไข่คลักไปแล้วนะก็วันนี้ขึ้นไป6 บาทถูกไหม
1: ใช
0: ่เราก็มันก็มากันนั่นมันไม่ได้ขึ้นคือในชั่วชีวิตเนี่ยนะไม่ต้องคุณบัญชาถ้าถอยไปสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์อันนี้สมัยคุณนี่ถอยไปนานเหมือนกันนะ30 ปีนะ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ถ้าพูดเรื่องไข่เนี่ยนะโอ้โหเหมือนเป็นยอดดวงใจเลยนะแตะไม่ได้เลยนะไข่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นตัวชี้วัดของค่าของชีพรัฐบาลเลยนะคะ
1: ถูกเลยครับ
0: ถูกป่ะ
1: ตอนนี
0: ้จริงแล้วไข่ก็เป็นอะไรที่ราคาถูกที่สุดและยิ่งเด็กสมัยนี้นะคะถ้าไปดูได้เลยนะว่าพวกที่รักษาสุขภาพออกกำลังกายเนี่ยกินไข่กันแต่ว่าไม่เป็นไรพวกรักษาสุขภาพเขาไข่มันก็เป็นโปรตีนราคาถูกแต่ว่าคนที่เนี่ยตัวเองไปเชียร์นะว่าเอ้ยอย่ากินเลยบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยกินไข่แล้วกันอย่างน้อยนะต้มไข่ทอดไข่ให้ลูกกินให้ลูกแม่บ้านเนี่ยนะคะให้ขึ้นแต่เนี้ยพอมันขึ้นราคาแบบเนี้ยมันไม่ขึ้นแต่ไข่นะอย่างอื่นมันก็ขึ้นตามไปด้วยเพราะไข่มันยังขึ้นได้เลยใช่ไหมเนี่ยเขาขึ้นตั้ง6 บาทนะเดี๋ยวฉันขึ้นเดี๋ยวฉันขึ้นหมูสักหน่อยนึงมันเกิดโรคเกิดนู่นนี่เกิดนั่นตอนนี้แล้วมันขึ้นตัวหลักๆมาหมดเนี่ย4 5 6อะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนนี่ต้องเอาหน้ากับรัฐบาลหน่อยนะเพราะว่าจริงแล้วหลายเดือนที่เราคุยกับสื่อเนี่ยรัฐบาลสื่อก็ถามว่าเนี่ยพอน้ำมันมันขึ้นเนี่ยจะขึ้นไหมเราก็บอกว่าอย่าไปพลาดเลยค่ะขึ้นคนที่เขาไม่ได้มีใจจะขึ้นแต่เขาได้ยินแว่วๆทางวิทยุทีวีนะหรือนู่นนี่นั่นว่าไอ้นี่ขึ้นไอ้นอนขึ้นเอ้ยกูก็ขึ้นบ้างอะไรเงี้ยคุณประชาชนเชื่อไหมคนไทยคนเป็นแบบนี้จริงๆนะคะยังเคยถามเพื่อนคนหนึ่งว่าพี่เก็บทำไมอ่ะเซอร์วิสชาร์จเขาบอกเอ้าเห็นร้านนู้นมันเก็บเราก็เก็บบ้างเฮ้ยมีแบบนี้อีกเหรอเขาก็ทำอย่างเงี้ยแล้วพี่ให้ร้านให้ลูกน้องเปล่าก็มาเป็นกำไรของร้านอะไรเงี้ยมันก็มีกันอย่างนี้นะนี่ธรรมชาติของผู้ประกอบการร้านอาหารมีนะคะแบบเนี้ยบางทีเนี้ยเราต้องเข้าใจเขานะเขาทำมาหากินบางทีเนี้ยเขาไม่ได้มีโอกาสติดตามความเป็นไปบางทีคุณบัญชาอ่านฟังอะไรเงี้ยนะเขาฟังแว๊บแว๊บแว๊บอะไรเงี้ยไอ้นี่มันขึ้นกูก็ขึ้นบ้างดีกว่าแก๊สขึ้น50 ตังค์อะไรเงี้ยต่อกิโลขึ้นเท่าไหร่15 กิโลขึ้น7 บาทกูขึ้นเลยไข่3 บาทอะไรเงี้ยจะ7 บาทเป็น10 บาทไปเลยอย่างเงี้ยคำว่าแก๊สถังนึงเนี่ยมันทอดไข่ได้กี่ฟองอ่ะแต่จะขึ้น3 บาทน่ะเนี่ยมาอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรหมู่นะอุปทานหมู่อะไรเงี้ย
1: อุปทานหมู่
0: มันเกิดขึ้นมาได้แล้วซึ่งเราก็บอกไว้ว่าก็พยายามพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะเนี่ยก็คุยผ่านสื่อบ้างผ่านไลน์ไปบอกว่าอย่าขึ้นเลยลองดูนะคู่แข่งคุณเต็มกระดานอยู่เต็มถนนอยู่เนี่ยถ้าร้านที่ขึ้นร้านน้องขึ้นนะผู้ประกอบไอ้ผู้บริโภคเขาก็หันไปกินร้านอื่นได้ก็ไม่จำเป็นต้องจงรักภักดีต่อร้านเราเลยมันก็ลามกันไปได้ระดับหนึ่งนะแต่พอมาถึงตอนเนี้ยพอถึงตอนเนี้ยนะทุกอย่างมันขึ้นไปมีอะไรลงอะฮะมันก็รู้สึกมันมีไก่อยู่ลงอยู่จาก100 กว่าบาทเนี่ยรู้สึกลงอยู่80อะไรประมาณนี้อยู่โปรโมชั่นตามห้างอยู่พักหนึ่งนะที่ลงมานี่ถึงขนาดเดินตลาดเดินอะไรเองเลยนะฮะเพื่อจะไปดูว่ามันจริงไหมราคานี้มันใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ในช่วงชีวิตก็ได้เห็นราคาหมูราคาเนื้อราคาไก่ราคาไข่อะไรที่มันตัวในรอบ30 ปีมันกระโดดขึ้นมากอะไรเงี้ยคุณบัญชาสมัยก่อนคุณบัญชาจำได้ไหมเราน่าจะอยู่อายุใกล้ๆเคียงกันนะสมัยก่อนนะไข่มัน50 ตังค์เองนะ
1: โอ้โหจำได
0: ้เออตอนนี้มันขนาดนี้นะแล้วคุณบัญชาดูนี่เราใช้มา30 ปีไอ้เขาเรียกอะไรนะการเก็บภาษีรายได้การตั้งราคาไอ้ตั้งรายได้ 1.8 ล้าน
1: อ
0: ่ะเออเราเก็บมาเราตั้งเราใช้ตัวเลขนี้มาตั้ง30 ปีนะแล้วก็ถ้าใครมีรายได้เกิน 1.8 ล้านปรับเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ใช่
0: ทำไมมันหมายมา30ปีทำไมมันไม่ปรับกันล่ะแต่ทำไมไข่มันปรับไปได้วะหมูขึ้นมาก่อนสมัยก่อนโควิดนะหมูนี่300นะคุณบัญชา
1: โอ้ใช่ใช่
0: 300กว่าบาทแล้วนะภูมิใจอะไรต่างๆเนี่ยมันกระโดดไปไกลมากแล้วถามว่าเออเราไม่มีสิทธิ์จะไปตามพ่อค้าแม่ค้าได้เท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าเวลานี้นะเราคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยต้องขายอาหารได้วันละ200 จานถึงจะอยู่ได้ตรงนี้มันลงไปถามนะเพราะเขาขายได้ไม่ถึง100 จาน
1: โอ้
0: เพราะนั้นเขาก็ลำบากแล้ว100 จานเนี่ยเขาโดนค่าอะไรโดยค่าเช่าโดนค่าอาหารเนี่ย 3,000 บาทเนี่ยไม่อยู่แล้วนะต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบมาเพื่อจะขายได้ได้สักประมาณ 6,000 นะคะ
1: ครับ
0: นั้นเนี่ยเขาลำบากกันท่วนหน้าแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าขายได้น้อยถ้ามันยังขายได้มากนะเราไปบอกเขาว่าอย่าปรับหรืออย่าอะไรเนี่ยก็ได้แต่ตอนนี้พอเขาขายได้น้อยเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่หวัดแล้วอะค่ะ
1: คืออย่างนั้นก็แสดงว่าณนาทีนี้ที่เขามีความพยายามว่าจะลงราคาน้ำมันเพื่อให้ราคามันถูกเนี่ยมันเป็นภาวะที่ผิดปกติจริงใช่ไหมครับคือจริงมันควรจะลงได้หรือว่ามันยังไง
0: คืออย่างนี้ค่ะตอนจำได้เลยเพื่อนวอยคนแรกเลยนะบอกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยนะขนาดร้านหนูเนี่ยหนูยังสต็อกกล่องเนี่ยตอนน้ำมันขึ้นนะโทรไปสั่งกล่องแล้วหนูยังสต็อกกะกล่องเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยนะ10,000 กล่องเฮ้ยไอห้างนี้ไอบริษัทนี้ทำไมมันบอกว่าของหมดแล้วมันไม่สต็อกมันขึ้นราคามันไม่มีของมันบอกไม่มีของแต่อาทิตย์ถัดมาเนี่ยมันขึ้นไปอีกเท่าตัวว่ะนั่นคือมันคือกล่องนะแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณบัญชาตอนนี้เขาก็ไปดิ้นรนหาของที่มันมาจากจีนแล้วปรากฏว่ามันถูกกว่าเนี่ยคุณบัญชาเนี่ยอยากบอกฝากคุณบัญชาเป็นรายการแรกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมว่าลูกค้าหายไปเท่าไหร่นะคะเพราะมันหายไปกับสินค้าจีนไปแล้ว
1: ใช
0: ่ตอนช่วงที่สินค้าขาดตลาดเนี่ยเขาไปไล่ตามหาจากจีนกันแล้วก็กลายเป็นว่าราคาจีนอ่ะถูกกว่าที่เขาซื้อเจ้าเดิมอีกอ่ะตอนนี้เขาไปแล้วไปเลยนะคะก็เลยอันนี้จะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของประเทศไทยที่ติดกับดักเลยว่าได้สินค้าราคาถูกจากจีนแล้วก็จะไม่มาแล้วแต่เอาเรากลับมาหาตัวว่าทำไมสินค้าน้ำมันจะลดน้ำมันจะลดลงแล้วราคาสินค้าราคาอาหารตามสั่งจะลดลงไหมนู่นนั้นอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าเอางี้สมมติว่าแม่ค้าไปซื้อของนั่งรถหรือเช่ารถหรือเรียกรถไปซื้อของในตลาดนะคะราคารู้จะต่อรองกันต่อรองกับรถขนส่งหรืออะไรได้อะไรเงี้ยนะว่าให้มันราคาถูกลงแต่ว่าพอไปซื้อของเขาบอกมันยังเป็นสต็อกเดิมเลยเพราะนั้นเนี่ยต้องมาขายราคานี้ถามว่าแม่ค้าจะไอ้นี่ไหมแม่ค้าจะมาขายกับข้าวเนี่ยถูกลงไหมในเมื่อตอนที่มันจะขึ้นนะมันบอกสต็อกหมดแต่ตอนนี้มันบอกว่าสต็อกเก่ายังมีค้างอยู่อ่ะเพราะนั้นต้องขายราคาเดิมก่อนเออคุณประชาชนเข้าใจเนาะคุณประชาชนอยู่กับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแล้วถามว่าเฮ้ยแม่ค้าตัวเล็กๆอย่างเนี้ยเขาจะมีกำลังอะไรไปต่อรองล่ะเขาจะมีกำลังไปเออวันนี้ในเมื่อเขายังซื้อข้าวก็ยังต้องซื้อข้าวเขาบอกว่าสต๊อกเก่าพี
1: ่
0: คนมันขึ้นไปได้ตั้งขึ้นไปได้ตั้ง10 บาท 15 บาทเนี่ยต่อถังนะต่อกระสอบอะไรเงี้ยแล้วเวลาเนี้ยจะลดลงเหรอเขายังบอกว่าสต๊อกเก่าอยู่เลยทั้งที่เรารู้บอกสต๊อกแม่มึงพ่อมึงที่ไหนอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นไปได้เหรอคุณสั่งของก็ต้องเยอะแยะเราก็เห็นสต๊อกคุณใหญ่โตมโหฬาร แต่คุณบอกว่ามันหมดแต่เวลาเนี้ยถ้าเวลาเนี้ยต่อให้พรุ่งนี้นะไปซื้อตลาดไหนนะเขาก็บอกว่ามันลดไม่ได้หรอกนี่มันสต็อกเก่า
1: กลายเป็น
0: เข้าใจเนาะ
1: กลายเป็นเหตุผลที่คลาสสิกในช่วงเนี้ย
0: ใช่ตอนจะขึ้นบอกว่าไม่มีสต็อก
1: ไม่มีสต็อก
0: แล้วพอตอนจะลงบอกว่าสต็อกเก่า
1: โอ้ย
0: เนี่ยมันเป็นเรื่องอันนี้พูดเรื่องจริงเลยพูดเรื่องจริงเลยว่าวันนี้ตอบคำถามสื่อมาทั้งวันเลยค่ะว่ามันจะลดได้ยังไงแต่ว่าคิดว่าคุยกับคุณบัญชาคงเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจมากที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแล้วก็สงสารพ่อค้าแม่ค้าสงสารชีวิตคนเนาะที่หน้าชื่นตกตรมไป
1: ครับ
0: นี่รู้ไหมว่าวันนี้ดิฉันเนี่ยต้องไปรับพลังบวกนี่ต้องไปทำบุญสารหลักเมืองแล้วก็รับพลังบวกเพราะว่ามันรับพลังเยอะพลังลบมามากว่าความเดือดร้อนของคนเนี่ยแม่ค้าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้อยากขายไม่อยากขึ้นราคานะคนบัญชาไม่ได้อยากขึ้นราคาเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคู่แข่งมันแดงเดือดมากในตลาดการแข่งขันเนี่ยผู้ประกอบการพร้อมผู้บริโภคพร้อมจะหันหน้าหนีไปสั่งที่อื่นเลยเดินไปร้านอื่นเลยที่ราคาไม่ขึ้นหรือว่าตัวเลือกอะไรเงี้ยติ๊กแค่เดียวนะฮะก็ไปอีกที่หนึ่งได้เลยอันนี้คือคนส่วนใหญ่นะที่ต้องจมอยู่กับเขาเรียกอะไรนะภาวะเงินในกระเป๋าที่จะต้องใช้เราไม่พูดถึงคนส่วนน้อยของประเทศที่อยากกินอะไรอยากใช้เงินอะไรไม่ต้องระมัดระวังก็ยังมีเพราะนั้นทั้งระบบของร้านอาหารเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่ว่าตัวเล็กตัวน้อยต่างๆนะคะที่คุณประธานถามว่าที่วันนี้ท่านนายกห่วงอยากให้ทุกอย่างมันลดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นพวกตัวเล็กตัวน้อยของที่ท่านนายกพอจะที่ท่านนายกไม่สามารถจะไปดูได้ทุกหย่อมย่าแต่ท่านนายกก็โดยพลังของกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์ก็คงจะไปบอกกับผู้ประกอบการรายเบิ้มรายใหญ่ว่าจะลดหน่อยนะเอาบางอย่างที่พอลดได้มาลดละกันอะไรเงี้ยก็อันนั้นมันก็จะมีภาพว่านี่เห็นไหมลดราคาแล้วก็เรารู้กันทั่วแหละค่ะว่าก็เอาสินค้าราคาอะไรที่มันเอามาลดราคาได้ก็มาช่วยสนับสนุนรัฐบาลอะไรเงี้ยยังเคยไปซื้อของคอสตอนที่เขาลดราคามาซื้อข้าวสารราคาข้าวสารของมะลินะที่เคยซื้อกิโลละ55 บาทในราคา35 บาทได้เลยนะดีใจมากเลยอันนี้คือผู้ประกอบการรายใหญ่ไงที่เขาก็สามารถเจรจากับรายใหญ่แล้วก็เอามาลดราคาได้แต่ก็ต้องสต็อกเงินล่วงหน้าในการไปตุนมานะซึ่งคนตัวเล็กๆรายเล็กๆอ่ะไม่มีปัญญาหรอกค่ะก็ซื้อวันละกิโลวันละ5 กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะพอที่จะเอาตัวรอดไปแต่เช้ากินข้ามหรือข้ามกินเช้าแล้วกันประมาณนี้ค่ะก
1: ็
0: เลยเข้าใจเพราะอยู่กับมันมานานมากตอบคำถามได้คือมันชาได้แล้วก็ไม่รู้ไงวันนี้พูดทั้งวันจนมึนไปแล้วหรอกว่าเราก็คงไม่เห็นหรอกค่ะเราคงไม่เห็นแต่ก็หวังว่ากระทรวงพาณิชย์ของคุณสุภจีก็คงสามารถเสกให้ได้นะว่ามีศูนย์อาหารมีร้านอาหารมีอะไรยังไงเนี่ยที่ลดราคา5 บาท10 บาทตัวเล็กๆนะเป็นขายก็ทำกันมาแบบนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ตอบคำถามถูกไหมคะ
1: ถูกครับทีเนี้ยหมายความทีนี้ต่อไปเนี่ยก็คือว่าผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ1อ่ะเจอวัตถุดิบไม่ลดราคา2ลูกก็ไม่กล้าขึ้นราคาเพราะเดี๋ยวลูกค้าหาย3เอาวิ่งไปหาวัตถุดิบราคาต้นทุนต่ำจากจีนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คือใช่ไม่ใช่รายเล็กเพราะทีเดียวนะก็จะเป็นไซส์เอสค่ะที่พอจะมีกำลังสต็อกจากจีนได้แล้วเดี๋ยวนี้จีนไม่ค่อยมีขั้นต่ำด้วยนะแล้วก็มารวดเร็วมากใช่เมื่อก่อนเนี้ยเราต้องสต็อก 3,000 ถึง 10,000 อ่ะเราถึงจะได้ราคาถูกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีขั้นต่ำด้วยเพราะนั้นเดี๋ยว ก็เหมือนแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มที่เราใช้ฟรีมาหลายปีเนี่ยแล้วตอนนี้พอเขาเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็โอ้โหก็อึดกันเป็นแถวอะไรเงี้ยก็คือเข้าใจอ่ะคือมันก็เป็นการค้าการลงทุนอย่างนึงตัวนั่นเองเนี่ยที่ฉันเข้าใจแพลตฟอร์มที่ลงทุนมารับสิทธิ์ขาดทุนมาเป็น10ปีแล้วเวลานี้เนี่ยเขาก็ต้องบริหารต้นทุนบริหารกำไรเหมือนร้านอาหารเนี่ยเราเจรจากับแพลตฟอร์มส่งอาหาร delivery ทั้งหลายนะคุยกับเบอร์1เบอร์อะไรทั้งหลายคุยกันแล้วก็บอกว่าถ้าเขาบอกร้านพี่บอกว่าให้พี่ลดข้าว60มาเหลือ40แต่พี่ลดนะพี่ก็ยังบอกไม่พี่มีปัญหาพี่มีค่าต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พี่ไปบอกก็บอกว่าเขาลดราคาสิอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จริงเราควรเราอ่ะเราอยู่ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวหวังว่าทัวร์คงไม่ลงเลยใช่ไหมคะก็เราเข้าใจความเป็น market place การลงทุนระดับประเทศของแพลตฟอร์มทั้งหลาย delivery เข้าใจคนที่ทำแล้วไม่เหลืออะไรอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ร้านอาหารจำนวนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยังอยู่ได้ก็มีร้านอาหารที่จำนวนหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละคนแต่ตอนนี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงภาพรวมความเดือดร้อนของรายเล็กรายน้อยนะคะที่มองเห็นชัดเจนในสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะเข้าใจความหวังดีของนายกแล้วมันเหมือนโดนใจมากเลยนะที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าน้ำมันต้องลดทันทีเหมือนตอนขึ้นทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลดจริงๆนะเพราะว่าตัวเองก็มีผลคนรอบข้างก็มีผลคนทำงานให้ก็มีผลในเรื่องต้นทุนค่าเดินทางมากทีเดียวค่ะ
1: ครับคืออย่างนี้คือถ้าสมมติมันเกี่ยวกับเรื่องสต็อกเก่าสต็อกใหม่จริงเนี่ยนะฮะหน่วยงานไหนที่มีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบสต็อกอย่างนี้บ้าง
0: ว่าใครไม่ได้ว่ากระทรวงพาณิชย์เลยค่ะแล้วก็มีกระทรวงเดียวก็มีกระทรวงเดียวที่จะไปได้หรือว่าจะเป็นถามกรมศุลกากรนำเข้าเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยคือณเวลานี้เนี่ยคนที่พูดทั้งวันจนแบบเบอร์เลยนะคะว่าเขาเข้าจริงแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยเราอย่าปะทะกันหรืออย่าว่ากันหรืออะไรกันจริงมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ได้มาตอนในเดือนที่แล้วเนี่ยว่าเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขนะคะแล้วก็ทำยังไงเวลานี้โครงสร้างสังคมเนี่ยเราต้องยอมรับนะคะคุณบัญชาว่าคนจนคนที่คุณอาถรรพ์คุณบัญชาคุณบัญชากับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยคุณบัญชากินเท่าไหร่คุณบัญชาขับรถไปกินข้าวแกงในอื่นก็ได้สามย่านนะเนี่ยพวกนี้ไปถ่ายทำนะก็ราคาเดียวกันไหม
1: เออ
0: แล้วคนกวาดถนนคนอะไรผ่านมาเนี่ยก็ต้องกินราคาเดียวกันไหม
1: ถูก
0: มันใช่ไหมมันใช่ไหม
1: โอ้เน
0: า
1: ะ
0: สิงคโปร์เขาเคยทำฮอกเกอร์ฟู้ดได้รางวัลยูเนสโกมาแล้วนะคุณ
1: เ
0: ป็นชาติเขามีความเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขคนสามารถที่จะไปกินคือเนี่ยอย่างเข้าใจว่าเป็นงานสุดท้ายของคุณมาร์คอิสริยะที่ตอนนี้ไปอยู่พรรคประชาชนนะที่ทำศูนย์อาหารตรงสวนลุมอะค่ะ
1: ใช่
0: ประมาณนั้นเนี่ยเราอยากเห็นแบบนั้นน่ะเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องสร้างผู้ค้ารายใหม่นะต้องผู้ค้ารายเดิมหรือไม่ผู้ค้ารายเดิมแต่ยังไงให้เขาไม่ต้องมีต้นทุนค่าเช่าได้ไหมค่าน้ำค่าไฟคนที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเช่นกรุงเทพมหานครซัพพอร์ตเขาได้ไหมเพื่อคนกรุงเทพอีกหลักพันคนอย่างเงี้ยที่ทำได้แต่ไม่ได้อยากทำคือจริงแล้วอยากทำกับกรุงเทพมหานครนะเป็นทางเลือกแต่แล้วก็ไม่ได้อยากคือเคยทำข้าวแกงกำลังใจสร้างผู้ประกอบการรายใหม่แล้วมันขัดต่อจริตของสมาคมว่าเราไม่ได้อยากสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เราอยากให้ผู้ประกอบการรายเดิ
1: ม
0: นะคะสามารถที่จะเป็นผู้ดูแลสังคมนะในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ต้องมาเอาเงินรัฐบาลช่วยนะอย่างที่คุณชาสมมติร้านข้าวแกงร้านนี้เคยขายได้100จานเนี่ยช่วยขาย50บาทได้ไหมถ้าเกิด50จานเนี่ยช่วยขาย30บาทได้ไหม สักประมาณ50จาน30จานเน
1: า
0: ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวสมาคมหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็อาจจะต้องไปยุ่งกับกระทรวงพาณิชย์อีกเราไปหาวัตถุดิบเนี่ยมาเติมให้เขาไอ้เงินที่เขาขาดไปเนี่ยนะเราให้เขาเป็นให้เขาสามารถซื้อวัตถุดิบอันนี้มันเป็นดีมานด์ซัพพลายเลยถ้าทำพร้อมๆกันสัก 2-3,000 ร้านค้าเนี่ยคนเมืองนั้นน่ะจะได้กินอาหารราคาถูกลงเด็กหรือในเขาก็ได้ใช่ไหมคะว่าอันเนี้ยเราแค่เองเนี่ยอยากฝากงานสุดท้ายเลยอยากทำอยากทำอาหารคนเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอย่างเงี้ยไม่ต้องสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เอาผู้ประกอบการรายเดิมนะแล้วก็ให้เขาขายราคาพิเศษสักจำนวนหนึ่งแล้วก็ดีลหาผู้ซัพพลายเออร์มาขายของให้เขาไม่มีอะไรเลยอันเนี้ยจะไปขอแพลตฟอร์มช่วยแหละว่าแพลตฟอร์มช่วยอันนี้แหละแพลตฟอร์มช่วยไหมช่วยขายสินค้าที่มันราคาเนี่ยข้าวสารน้ำมันพืชน้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตามกลไกตลาดเลยนะคะว่าถ้าซื้อมากราคามันก็ถูกลงซื้อตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมาทำอะไรใหม่เลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็เราก็อยากได้เราอยากคือสิงคโปร์เนี่ยก็ทำฮอกเกอร์ฟู้ดเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเกาะเล็กๆนิดเดียวนะคะเขาทำสำเร็จได้ยูเนสโกใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยเราทำเมืองเราทำกรุงเทพมหานครกันนะทำอะไรให้มันคือดิฉันเองเนี่ยเคยคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายในว่าผ่านมาสองอธิบดีนะบอกว่าไอ้พี่ทำไมเราไม่ทำล่ะเนี่ยเราขายข้าวสารขายน้ำมันขายหมูขายไก่ราคาตรึงราคาเนี่ยนะทั้งปีให้กับร้านธงฟ้าร้านอาหารธงฟ้าเพื่อให้ก็เป็นทางเลือกให้ประชาชนเขาก็ไม่ทำเนี่ยไม่รู้ด้วยอะไรนะ
1: เขาก็ไม่ทำ
0: นะถ้าเริ่มทำนะคุณบัญชาต่อให้เศรษฐกิจยังไงก็ตามทีคุณบัญชาจะมีคนที่ตอนนี้ติดลบในกระเป๋าเนี่ย 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมีที่กินข้าวแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งรถไปกินที่ตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะมันจะกระจายตัวไปในทุกชุมชนเลยแต่มันต้องคนเอาด้วยนะเราเนี่ยเสนอความคิดได้ไม่ต้องใช้เงินด้วยนะไม่ต้องใช้เงินภาครัฐด้วยแต่มันต้องมีผู้มีอำนาจแล้วก็อยากเริ่มด้วยอยากเริ่มด้วยเมืองแบบนี้เมืองที่ค่าครองชีพสูงถ้าทำกรุงเทพมหานครให้เป็นต้นทุนแบบนี้ได้ให้เป็นมีความสำเร็จแบบนี้ได้นะเออเชื่อว่าคุณมันชาเคยเห็นร้านเห็นโรงแรมอันหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนี่นะชื่อเลอทาน่าตรงบางอะไรบางพีอะไรเงี้ยคุณนัทเจ้าของเนี่ยเขาเปิดตลาดให้ขายฟรีอะค่ะให้คนเอาของมาขายฟรีเนี่ยเปิดพื้นที่เขาเนี่ยให้คนมาขายฟรีไม่เก็บอะไรเลยเนี่ย
1: จ
0: นทำให้ของมันราคาถูกลงเนี่ยอันนั้นเป็นวิธีคิดของเอกชนรายหนึ่งนะคะเราเห็นตลาดนัดบางตลาดนัดที่คุณจุงสตาวินไปเปิดอะไรเงี้ยตลาดนัดอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วมันก็เกิดผู้ประกอบการขึ้นมาเยอะๆแต่นั้นเขาก็เก็บค่าขายอะไรเงี้ยเราตอนนี้อยากเฉลี่ยสุขนะเห็นห้างบางห้างเนี่ยก็มีพื้นที่หน้าร้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เป็นเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยจะทำกันไหมแต่ไม่ต้องเอาผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามานะอีผู้ประกอบการรายเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าช่วยเรียกนะช่วยขายของราคาจาก50บาท60บาทเนี่ยมีสัก30บาทมีสัก3030จานหรืออะไรก็ได้นะเนาะเนี่ยแล้วเดี๋ยวสมาคมจะช่วยเอาระบบเข้าไปใส่ให้ว่าถ้าพี่ซื้อของรวมกันแบบนี้นะเนี่ยค่ะคือพี่ก็ต่างคนต่างซื้อนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะไปดีลให้ว่าซัพพลายเออร์รายนั้นรายนี้รายนู้นที่อยากขายของไหมถ้าเรามีสมมติว่าข้าววันหนึ่งร้อยตันอย่างเงี้ยมันต้องถูกลงไปเหมือนเรามันก็เหมือนห้างใหญ่อันนึงอ่ะที่เขาได้กำไรแต่เราไม่เอากำไรอันเนี้ยนะเราก็อยากจะมาเช้าพอเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจครับคือโดยแนวคิดโมเดลมันดีอะครับทีเนี้ยคือถ้ามันเกิดขึ้นมาได้ยิ่งดีเลยนะฮะ เพราะเท่ากับว่ามันตัดลดค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ตอนนี้สูงเกินจริงแล้วก็ซ้ำซ้อนกันอยู่ออกไปได้เดี๋ยวนี้ไอ้จุดใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ปัญหาของมันสมมติมันจะต้องไปจัดหาสถานที่หรือมันจะกระจายการซื้อวัตถุดิบแบบจำนวนใหญ่ๆเข้าไปให้ผู้ประกอบการยังไงล่ะครับอย่างเงี้ย
0: ต่างคนต่างส่งค่ะต่างคนต่างส่งเวลานี้ถ้าสมมติเอาแอปสีส้มอย่างเงี้ยผู้บัญชาต้องเขามีสต็อกที่ไหนต่างคนต่างเก็บสต็อกต่างคนต่างตรงแต่หมายถึงว่าพอมันกำลังถ้าสมมติว่าจะขอคนแต่ละผู้ประกอบการเนี่ยสั่งเข้าไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะเขาก็ต่างคนต่างตกว่าแต่ว่าเขามีกำลังซื้อไปนะคะก็เนี่ยมันก็เป็นกลไกดีมานกับซัพพลายอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันก็อาจต้องมีหน่วยงานหลักสักหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้จริงๆก็อยากให้ท่านผู้ว่าชัดชาตินะฮะท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าท่านรับตำแหน่งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอยากให้จริงๆแล้วคุณบัญชาเรามาพยากรณ์ใช่ไหมเพราะเราจะเกิดเผาจริงจะเกิดการคนเดือดร้อนเรื่องราคาอาหารตามสั่งตามอะไรเนี่ยอาหารจานเดียวอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยในกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยค่ะมันจะเริ่มร้อนระอุขึ้นทุกวันนะคะ
1: จริงจริง
0: เพราะว่ามันแน่
1: เพราะราคามันไม่ลงจริงๆนะครับทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าน้ำมันมันก็ลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะ
0: ใช่เนาะมันก็เป็นอะไรเนี่ยวันนี้ดิฉันเปิดอีอะไรนะโยเกิร์ตเนี่ย15 บาท17 บาทมันมีครึ่งถ้วยอ่ะคุณบัญชาอันนี้มันขึ้นราคาไหม
1: อันนี้ราคาไม่ได้ขึ้นใช่ไหม
0: ราคานะราคาไม่ขึ้นเนาะไปซื้อถูกที่นะไปซื้อเป็นแพ็คใหญ่มันก็ถูกลงไปหน่อยนึงไปซื้อคัพปลีกเนาะมันก็แพงขึ้นไป2 บาทอะไรเงี
1: ้
0: ยอันนี้คือความสะดวกสบายใช่ไหมมันคือราคานะราคาเดิมนะของมันหายไปครึ่งนึงแล้วเมื่อก่อนนี่มันค่อนถ้วยเดี๋ยวนี้มันเหลือครึ่งถ้วยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็คือราคาเมื่อก่อนจำได้ไหมเรากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนี่ยเรามีลูกชิ้นตั้ง6 ลูกมั้งตอนน
1: ี
0: ้เหลือ2 ลูกมั้ง
1: เหลือ2 ลูก
0: เหลือ2 ลูกเนี่ยแล้วอันมันจะอาจจะเหลือลูกเดียวก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นคือมันไม่ขึ้นราคาแต่ของมันเริ่มปวดไปไงมันก็เริ่มปวดไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าอย่างนึงไอ้ที่เรารู้อยู่แล้วอันนี้ไม่ขึ้นราคาแต่ลดปริมาณแต่ตอนเนี้ยมันคงจะต้องขึ้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายอดขายมันโดนเฉลี่ยไปโดนคนที่นี่ไกลไม่ออกก็มาขายอาหารกันก็ช้ำราคาโดยที่ไม่คิดต้นทุนไม่มีต้นทุนภาษีไม่มีต้นทุนค่าเช่าไม่มีต้นทุนอะไรขายในอากาศขายได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะพอมาขายกันรายเล็กเปิดโต๊ะเปิดอะไรตลาดนัดอะไรพวกเนี้ยนะก็มาขายกันนั่นคู่แข่งมันเยอะมากขึ้นแล้วพอถึงต้นทุนเคยจะคิดจะขายได้วันหนึ่ง200 ชิ้นตอนนี้เหลือ100 ชิ้นเหลือ50 ชิ้นมันก็ต้องขึ้นราคาไหมเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีกำเงินกันบาทเนี่ยไปซื้อของอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้สินค้าต้องไม่ได้วัตถุดิบที่มาประกอบการนะคะมันก็เป็นอะไรต้องอยากให้เข้าใจเหมือนกันนะว่าแม่ค้าทุกวันนี้เนี่ยก็ลำบากนะเพราะว่ามันไม่ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็คู่แข่งก็เยอะ
1: อื
0: มคู่แข่งที่เป็น
1: เราจะมีโอกาสได้เห็นการลดราคาสินค้าบ้างไหมครับเนี่ย
0: ต้องได้อะค่ะตามห้างค้าปลีกค้าส่งซูเปอร์มาร์เก็ตของเจ้าตัว
1: มีตามได้ประโยชน์สุดท้าย
0: คงเห็นใช่เราคงเห็นเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็คงจะต้องพยายามที่จะให้เห็นภาพนะคะแต่เพียงแต่ว่าตรงนั้นมันก็คงได้เห็นระยะหนึ่งมันคงไม่เป็นตลอดไปแต่เนี่ยที่ฉันกำลังพยายามอธิบายกับคุณบัญชาเนี่ยว่าเราอยากให้เนาะจริงๆแล้วที่ฉันเขียนเล่นๆกันเนาะว่ามันคือข้าวแกงช่วยชาติเนาะให้มันเป็นมันไม่ได้ทำเป็นการใช่ไหมมันจะช่วยคนหลายแสนหรือหลักล้านคน ถ้ามันกระจายความคิดมันนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาคมก็ได้นะคุณทำในจังหวัดคุณอะไรต่างคนต่างผู้ว่าแต่ละผู้ว่าทำได้เลยในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ประกอบการในตลาดในนี้ในนู้นในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็คือมันก็คงจะต้องใครเราซื้อของใครแล้วเราก็จะได้ของราคาถูกลงวัตถุดิบที่ถูกลงแล้วผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกได้มากขึ้นนะคะอย่างน้อยเวลาเดินไปกินเนี่ยดิฉันคุณบัญชาลงไปดูได้ลามินทาซอย8จะมีข้าวแกงกำลังใจอยู่กลางซอย25บาทมีมอเตอร์ไซค์มีแม่บ้านมีแม่บ้านมอเตอร์ไซค์มีคนกวาดถนนมาชิมทุกวันมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งแสวงหาของราคา25-30เหมือนที่คุณหมอวรงค์ก็ทำ10บาทอะไรเงี้ยรวมๆของคุณหมอวรงค์เนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็อยู่ประมาณ30บาทนะคะถึงจะอิ่มหนึ่งอ่ะนะมันคือ30นั้นเราก็เลยเอาราคา30บาทมาว่าแต่ของคุณหมอวรงค์เนี่ยน่าจะได้รับการบริจาควัตถุดิบนะแต่ถ้าเราคุยในเงี้ยเราเป็นสมาคมการค้าแล้วเราเอาความเป็นจริงมาพูดกันนะเราซื้อไข่มากเขาก็ต้องลดราคาให้เฉลี่ยการลดราคาลงไปเลยนะคะให้มันไปตกวัตถุดิบกับผู้ซื้อตรงนั้นเพราะฉะนั้นแม่ค้าก็อาจจะต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าเฮ้ยถ้าคุณจะซื้อของในแผงหมูนั้นในตลาดคุณเนี่ยทั้งแม่ค้าก็ต้องร่วมกันไปซื้ออีแผงหมูนั้นนะที่จะลดราคาลงให้อะไรเงี้ยจะซื้อข้าวสารก็ต้องไปซื้อข้าวสารราคาที่นี่นะเพื่อจะได้ลดราคาลงไปทำให้เฉลี่ยต้นทุนเอามาเป็นส่วนลดให้กับผู้ประกอบการซึ่งจริงๆแล้วมันทำยากถ้าตลาดทำได้อยากให้เจ้าของตลาดทำถ้าตลาดทำไม่ได้เนี่ยสมาคมอาสาเอาคนที่เขามีแนวคิดแล้วมาพรีเซนต์กับสมาคมเนี่ยไปเป็นระบบจัดการให้ประมาณนี้นะคะมันเป็นระบบเป็นไม่ใช่ระบบธุรกิจนะเป็นระบบซื้อมากก็ราคาถูกนะฮะแต่ว่ามันต้องมีพ่อเมืองมันต้องมีสถานที่นะคำว่าสถานที่เนี่ยหมายถึงมีเขาเรียกอะไรนะแล้วก็ต้องมีคนมันต้องมีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยค่ะที่มาช่วยแล้วเราลำพังเราเป็นสมาคมการค้าเนี่ยกำลังของเราเนี่ยมันไม่สามารถไปดูแลสังคมได้สักขนาดนั้นแต่ว่าเราก็หวังว่าวันนี้เราคุยกับคุณบัญชา
1: ครับ
0: มันก็อาจจะมีนี่เป็นรายแรกเลยนะที่อธิบายชัดเจนหมดขนาดนี้นะเพราะว่า
1: โป
0: รดิวเซอร์รายการนี้ก็ชอบกินข้าวแกงนะคะแล้วก็โปรดิวเซอร์สถานีเนี่ยคุณบอยก็ชอบเรื่องข้าวแกงนะก็ให้กำลังใจกันมาตั้งแต่ข้าวแกงกำลังใจนู่นสมัยนู้นนะฉะนั้นเราก็มีบทสรุปหลายสรุปเหมือนกันคุณบัญชาคือตอนนี้นะมีคนเขียนมาหาดิฉันเยอะมากจะบ่นได้ไหมพี่อย่าพูดอะไรที่มันเป็นความทุกข์อย่างเดียวพี่ช่วยบอกเลยสมาคมช่วยบอกรัฐบาลก็ยังบอกผ่านมาเลยบอกว่าช่วยบอกมาเลยว่าอยากทำอะไรถ้าพอทำให้ได้เดี๋ยวสนับสนุนเองเห็นได้ข่าวว่าจะให้สินเชื่อราคาพิเศษ
1: คร
0: ับ เป็นดอกเบี้ยต่ำกับผู้ประกอบการเยอะนะได้ยินข่าวมาแว่วๆ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ชัดเจนกับแนวคิดตรงนี้เป็นแนวคิดที่ถ้าทำได้จริงก็จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วก็ได้แต่หวังนะครับว่าเอ้าในเมื่อของมันขึ้นแล้วมันลงช้าก็ขอให้ลงบ้างสักทีก็น่าจะใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธนิวันกุลมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับแล้วมาหลังคุยกันใหม่นะครับ
0: เออค่ะคุณเดี๋ยวคุณบัญชาสนุกดีแล้วคุณบัญชาเข้าใจเรื่องนะคะแล้วก็อยากให้โอ้ไปขยายแนวคิดอันนี้หน่อยนะคะคือแบบว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการไม่ต้องการเขาเรียกเลยนะการสนับสนุนอะไรไม่ต้องการเข้ามาจากภาครัฐอันใดนะเคยตอนสมัยคุณชาติชาติทำเป็นผู้ว่าแรกๆอ่ะท่านประธานที่ปรึกษาท่านเคยมาคุยเหมือนกันว่าเคยไปขายในตลาดท่านไหมตลาดของกทม.อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเรากลัวแม่ค้าตกอะไรเงี้ยนะก็ไปสร้างอะไรกันและสร้างผู้ประกอบการใหม่ตอนนี้เราอยากชวนผู้ประกอบการเดิมนี่ก็พัฒนาโปรเจกต์ขึ้นมาหลายปีนะคะเพราะงั้นเราช่วยผู้ประกอบการรายเดิมซึ่ง ป็นแม่ค้าซึ่งก็อยากขายของถูกนะแต่ทำยังไงจะให้

0: ขาสามารถซื้อวัตถุดิบราคาถูกได
1: ้ครับ
0: นี่ก็ฝากไปถึง FC ตัวดิฉันเองนะว่าวันนี้ที่ไม่พูดเรื่องความทุกข์ตัวนะ
1: ได้เลยครับครับเอาละครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณบัญชา
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับมันก็เป็นไอเดียดีๆนะฮะจากคนที่อยู่ในวงการกันก็อย่างว่านะครับถ้าสรุปก็ซื้อก้อนใหญ่บิ๊กกันเลยเนี่ยราคาก็น่าจะถูกลงแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้ามีกลไกที่มีประสิทธิภาพจริงโมเดลอย่างนี้มันเกิดได้สบายๆนะครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงต่อไป Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
8: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ Econbiz นะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวสเวลาทุ่ม48นาทีจัดไปเลยนี่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสั่งลดราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าได้อกได้ใจกันเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยเพิ่งประชุมกันมาเสร็จสดๆร้อนๆคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยนะครับประชุมกันเสร็จมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงตั้ง2.56 บาทต่อลิตรนะน้ำมันเบนซินทุกชนิดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลตี5วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้ถ้าเราดูส่วนต่างการลงมาถึง2บาทกว่าเนี่ย2.50 บาทเนี่ยนะ ถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าข้อมูลแบบไม่พลาดแต่ถ้าพลาดก็ต้องขออภัยแต่เชื่อว่าไม่น่าจะพลาดนะฮะนี่เป็นการลดราคาน้ำมันส่วนต่างที่เกือบเรียกอะไร2บาทกว่ามากที่สุดตั้งแต่ในช่วงเกิดสงครามอิหร่านเป็นต้นมาจำได้ไหมวันที่เคยขึ้นแบบช็อกประเทศ6บาทต่อลิตรต่อวันนะครับอันนี้2บาท50กว่าตังต่อวันเนี่ยนะครับโอ้เหลือเชื่อเอ้าพูดอีกทีนี่นะครับแจ้งนะฮะลดราคาน้ำมันนะครับเบนซินเนี่ยลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรนะฮะในขณะที่โทษทีดีเซลนี่ลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรเบนซินเนี่ยลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหพรุ่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้อกได้ใจกันหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยแล้วตกลงเนี่ยข้าวของจะลงให้หรือเปล่าเนี่ยเพิ่งคุยไปเบรกเมื่อสักครู่กันเนี่ยนะครับสำหรับราคาใหม่เนี่ยนะครับในการปรับลดลงไปเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีประกาศออกมาจากทางปั๊มกันอีกสักทีนึงนะฮะถือว่าโอ้อ่ะดีใจกันทั่วหน้าแล้วครับงานนี้แต่จะดีใจมากกว่านั้นถ้าราคาน้ำมันเนี่ยนะครับทำให้ราคาสินค้าวัตถุดิบข้าวปลาอาหารลดลงไปด้วยเนี่ยนะครับจริงๆการประชุมของกบน.ที่ออกมาตรงเนี้ยต้องย้อนกลับไปตอนสายๆวันนี้คือมาจากที่นายกอนุทินเนี่ยสั่งคุณเอกนัทเลยนะต้องใช้คำว่าสั่งเลยนะฮะเรียกว่านายกสั่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับไปลดราคาน้ำมันขายปลีกประเทศลงให้ได้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเนี่ยสั่งการให้เอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะครับเป็นการสั่งในขณะที่มีการประชุมกันด้วยนะฮะบอกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็ลงมาแล้วนะครับแล้วประชาชนทั่วไปเขาก็จะรับความเดือดร้อนจากเรื่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ตรงเนี้ยนายกหนูแกก็บอกเลยว่าผมก็บอกรัฐมนตรีพลังงานไปแล้วนะในฐานะผู้บริหารว่าตอนไหนที่ราคาน้ำมันโลกมันขึ้นเราก็ไปขอประชาชนขึ้นไอ้ตอนไหนราคาน้ำมันลดลงเราก็ไม่ต้องขอประชาชนให้ลดลงหรอกไปลงให้เขาเลยลงทันทีลงแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่มาค่อยปรับลงอะไรอย่างเงี้ยรัฐมนตรีพลังงานก็รับเรื่องนี้ไปนะครับแล้วพอรับเรื่องนี้ไปเสร็จเนี่ยนะฮะก็มีการจัดประชุมเลยของกบน.เนี่ยนะครับซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวประชุมกบน.เนี่ยก็จะมีข่าวออกมาแล้วว่าตกลงจะลงหรือลงไม่ได้ผมก็รายงานไปแล้วนะครับว่าตกลงเนี่ยลงไปเยอะเลยทั้งเบนซินทั้งดีเซลลิตรละ2บาทกว่าๆนะครับมีผลตี5วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้เรื่องราวทั้งหมดที่มันกลายมาเป็นประเด็นแล้วก็กดดันเป็นกระแสเรื่องราคาน้ำมันลงแต่ทำไมข้าวของไม่ลงกันเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะเรียกว่าราคาไข่ไก่นี่นะครับขึ้นแพงสูงสุดในรอบ2ปีก็ไม่เคยเจอกันมาเลยนี่นะครับเรื่องนี้นี่นะครับเป็นผลมาจากที่เครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งนะฮะขึ้นราคาแนะนำไข่ไก่คะหน้าฟาร์มฟองละ3บาท60เป็นฟองละ3บาท80ตังค์นะครับคือขึ้นไปฟองละ20ตังค์ก็พูดง่ายแผงนึงขึ้น6บาทนะครับแล้วก็มีผล6กรกฎาคมเนี่ยเรื่องนี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์นะครับกรณีนนจุ้ยนะฮะเอาบอกว่ากรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามสถานการณ์เรื่องต้นทุนนะฮะเรื่องของความต้องการบริโภคไข่เป็นยังไงนะครับซึ่งในการขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยอมรับนะครับว่าถ้าจะเห็นราคาไข่ไก่ปรับลดลงเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับคือจะบอกงี้ทุกวันนี้เนี่ยนะไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยเนี่ย43ล้านฟองต่อวันมันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี45ล้านฟองต่อวันพูดง่ายๆหายไปประมาณ2ล้านฟองต่อวันนะครับเนื่องจากว่าอากาศแปรปรวนนะครับประสิทธิภาพในการออกไข่ของแม่ไก่มันก็ลดลงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็เกษตรกรก็ทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงนะครับตามรอบเลี้ยงเพราะว่ามีอายุ 78-80 สัปดาห์ก็ต้องปลดออกเนี่ยนะครับดังนั้นเรื่องนี้นี่นะครับก็ได้มีการพูดคุยกับเครือข่ายของที่อยู่ในสมาคมกันแล้วแล้วก็เชื่อว่าถ้าจะเห็นราคาของไข่ไก่ลดลงเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นประมาณช่วงสิงหาคมถามว่าเพราะอะไรรู้ไหมเอาละจริงอ่ะน้ำมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรโดยตรงกับการเลี้ยงไก่นี่นะครับเขาบอกว่าสิงหาคมมันจะลงเนี่ยมันเพราะว่าสภาพอากาศเอื้อต่อการให้แม่ไก่เนี่ยนะครับเบ่งไข่ออกได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็พูดแบบภาษาบ้านๆกันเลยเนี่ยนะครับแม่ไก่สาวรุ่นใหม่เนี่ยก็จะทยอยนะออกไข่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนอาหารสัตว์ซึ่งตอนนี้นะมันก็มีแนวโน้มปรับลดลงมาหลังจากที่สถานการณ์ตะวันออกกลางขี้คายแล้วในที่สุดก็คือราคาปุ๋ยมันลงมันก็จะประสงค์ถึงเรื่องของอาหารเลี้ยงสัตว์น่าจะลงนะครับมันจะไปประจวบเหมาะกันตอนสิงหาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูครับว่ามันจะลงจริงหรือไม่จริงกันต่อไปนะครับทีนี้มาถึงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยก้าวเข้าสู่เดือนที่2ก็คือเดือนกรกฎาคมมาได้ประมาณรวมๆก็ตีซะว่าวันนี้มันที่7ใช่ไหมก็1สัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยธนวันคุณมงคลเนี่ยก็บอกอย่างนี้นะครับว่าคือเศรษฐกิจเองมันก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณที่บวกเท่าไหร่นะครับกำลังซื้อประชาชนก็ไม่กลับมาเต็มที่อย่างที่คิด ราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มลดลงวงเล็บเป็นราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยน้ำมันไทยเพิ่งจะประกาศกันตอนนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยนะครับรวมถึงต้นทุนผู้ประกอบการมันก็สูงนะนั้นจากราคาน้ำมันจากวัตถุดิบจากต้นทุนสูงขึ้นประมาณ 5% เนี่ยจากเดิมที่มันเคยสูงอยู่แล้วเนี่ยแล้วประกอบกับกำลังซื้อของคนตอนนี้เรามาระวังมากนะครับจะซื้อจะจ่ายจะอะไรตอนนี้คิดหน้าคิดหลังระวังหน้าระวังหลังกันเยอะจึงทำให้ตอนนี้ก็ยอมรับนะครับว่ามันกระตุ้นได้จริงไม่เถียงเรื่องร้านค้ารายเล็กตลาดสดตลาดนัดแผงอาหารเพิงอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับพอเข้าสู่เดือนที่2เนี่ยกลายเป็นว่าผู้บริโภคตัดสินใจอย่างนี้แล้วนะฮะคือเลือกที่จะซื้ออาหารกลับบ้านซื้อเฉพาะที่จำเป็นเพราะให้เงินเนี่ยมันหมุนได้อยู่นานๆในกระเป๋าของตัวเองนะครับก็ทำให้ร้านอาหารต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่ายอดขายไม่ได้มาจากการนั่งในร้านอีกต่อไปแล้วนะครับสมัยก่อนนั่งในร้านได้นี่นะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือสั่งข้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีน้ำตามแต่ตอนนี้ถ้าสั่งข้าวแบบส่งที่บ้านเนี่ยนะครับน้ำมันไม่ตามไปเอ้าร้านก็ขายไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนในสภาวะที่เป็นเช่นนี้กันเนี่ยนะครับอ่ะจากเรื่องของบ้านๆปากท้องก็แล้วเนี่ยขยับขึ้นมาดูเกี่ยวกับเรื่องของระดับสูงกันนิดนึงก็ฮือฮากันมาตั้งแต่ต้นเมื่อวันจันทร์นี่แหละครับเรื่องของแผนลดข้าราชการกำลังพลพลเรือนเออร์ลี่รีทายเนี่ยนะฮะวันนี้คุณประกรณ์เนียนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ออกมาพูดเพิ่มเติมนะครับว่าคือตอนนี้คนจะสงสัยอย่างมากเลยครับว่าถ้าคุณส่งสัญญาบอกว่าจะเออร์ลี่รีทายสำหรับข้าราชการเนี่ยตัวเลขเท่าไหร่กันแน่ที่จะเออร์ลี่และถ้าเออร์ลี่แล้วเนี่ยนะครับไอ้พวกประเภทเบิกจ่ายเบิกได้นะเป็นญาติก็เบิกได้แล้วก็เบิกดีเนี่ยนะฮะอันนี้จะตัดหรือเปล่าหรือถ้าไม่ตัดจะปรับลดหรือเปล่านะครับเรื่องนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นักข่าวถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าเอานี่อยากรู้เลยครับว่าอายุเท่าไหร่กันแน่ถ้าจะสูตรนี้ออกมาจากกพ.ปั๊บเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของยอด early retire เป็นเท่าไหร่เนี่ยก็รองนายกด้านกฎหมายก็บอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะครับกับทางด้านของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.นะครับรวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้นี่นะฮะถ้าถามไปแล้วนี่นะครับก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับปกติเนี่ยนะฮะอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีขึ้นไปหรืออายุ55ปีขึ้นไปหากจะปรับนะครับทักษะการทำงานใหม่เนี่ย50ปีมันช้าไปละนะถ้าจะไปอัพสกิลจะไปรีสกิลเนี่ยต้องว่าตอน40ปีขึ้นคือถ้าฟังประโยคนี้ท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับนี่คือการส่งสัญญาณครับว่าตัวเลขในใจแม้ว่าจะยังไม่คลอดออกมาเป็นทางการเนี่ยแสดงว่าอาจจะมอง40ปี early retire นะสำหรับข้าราชการไทยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวกล้องรอให้เสด็จน้ำกันอีกทีแล้วจะได้รู้กันว่าจะเป็นอายุ40จริงไหมสำหรับจะถูก early retire โดยข้าราชการกันนะครับเอาแวะเวียนไปเรื่องของการบินไทยกันนิดนึงนะฮะคุณชายเอี่ยมสิริครับประธานเจ้าที่บริหารว่า CEO ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับเอาวันนี้ก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีของแอร์โฮสเตสสาวของการบินไทยเนี่ยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มในข้อหาขนเฮโรอีนเนี่ยนะครับเอาบอกว่าตอนนี้การสืบสวนข้อเท็จจริงทางวินัยอันนี้เป็นการสืบสวนของการบินไทยเขายังไม่แล้วเสร็จนะฮะยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนนะครับส่วนจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเนื่องจากข้อมูลของคดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่สามารถสรุปผลใดๆในขณะนี้ได้แต่ทาง CEO การบินไทยก็บอกนะครับว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบสวนเลยนะครับกับทางด้านของออสเตรเลียด้วยนะฮะและก็ไม่ได้ประสานงานกับสถานทูตสถานเอกอัครทูตไทยเนื่องจากว่าเป็นอำนาจการสอบสวนเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียแบบ 100% นะครับคุณชัยเอี่ยมสิริเนี่ยนะ CEO การบินไทยก็บอกว่าคือถ้าบอกว่ามันจะไปกระทบเกี่ยวกับชื่อเสียงของธุรกิจการบินของการบินไทยไหมอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างองค์กรเรื่องของกลไกต่างๆเนี่ยครับของการตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการบินไทยก็เป็นมาตรฐานสากลนะฮะสำหรับเรื่องนี้เองก็ยืนยันนะครับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วก็ไม่กระทบยอดจองตัวด้วยนะฮะและการบริการเที่ยวบินการบินไทยเส้นทางต่างประเทศออสเตรเลียทุกเที่ยวบินก็เปิดตามปกตินะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าต่อไปกับการสอบสวนภายในของเขาว่าจะผิดวินัยจริงไหมผิดแล้วจะยังไงกันต่อก็ว่ากันนะครับพอพูดถึงเรื่องของบินเที่ยวกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็คงรู้จักกันดีนะครับว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็เป็นเมืองมรดกโลกโอ้แต่วันนี้มติเพื่อที่ประชุมครม.เนี่ยเห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยนะฮะแก้ผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ทำไมรู้ไหมฮะเปิดทางให้สร้างโรงงานสร้างคอนโดมิเนียมเพื่อที่จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระยะยาวกันต่อไปนะครับมองระยะยาวก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าสมดุลมันก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกถ้าสร้างโรงงานคอนโดรองรับเศรษฐกิจระยะยาวคนต่างชาติเข้ามาอยู่เอ๊ะ แล้วแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกนี่จะเป็นอย่างไรกันนะครับ

0: วันนี้เวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ทุ่มถึง2ทุ่มทาง 90.5 Econbiz กับผมบัญชาชุนชัยเวชนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ในศูนย์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้เด็กฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์มีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมที่อาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซเอนโชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและในชุมชนมาสอนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนในครั้งนี้

0: ดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสม

0: ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: ได้เวลามาร่วมนะครับขับเคลื่อนช่วยกันคิดนะครับกับเวทีความคิดกับหลายเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยแห่งนี้นะครับเรื่องที่อยู่ในความสนใจและเป็นเรื่องสะเทือนความเชื่อมั่นคือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันข้อสอบของถิ่นตอนนี้ก็สาวไปได้นะฮะแต่ไม่รู้จะสาวถึงต้นตอนหรือเปล่าหรือจะได้แค่ตัดตอนอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนรอนะครับว่ารัฐบาลจะสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือสาวถึงหรือไม่อย่างไรวันนี้ปรากฏว่ามีการตรวจสอบผลข้อสอบนะครับ 1,500 คนปรากฏ 15,000 คน 5,000 คนเนี่ยคะแนนไม่ตรงกันนะฮะก็แน่นอนครับเรื่องนี้เป็นสิ่งสะท้อนว่าเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการโกงข้อสอบมีมาตลอดแต่รอบนี้หนักมากจะจัดการได้ถึงไม่ถึงอย่างไรแล้วก็ที่คนสุจริตจะรอดหรือไม่รอดอย่างไรจะแก้ปัญหานี้ให้ประเทศไทยโปร่งใสหรือไม่เราจะคุยกันครับกับท่านดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลครับอาจารย์ปริญญาสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ท่านผู้ฟังครับ
4: ครับเรื่องเดิมๆแต่ยิ่งใหญ่มากนะจากรอบนี้กับการโกงข้อสอบท้องถิ่นครับ
5: คือมันไม่เราได้ยินมานานนะครับว่ามี
4: ได้ยินมาตลอดนะ
5: พวกนี้แต่ว่าไม่นึกนะครับว่ามันจะใหญ่โตมโหฬารขนาดนี
4: ้ข้อมูลการมันใหญ่มาก
5: อย่างข้อมูลล่าสุดนี้นะครับตรวจไป 15,000 คน
4: ใช่ครับ
5: เขาก็เอาตัวคนที่สอบผ่านภาคกอภาคขอนะครับเอามาตรวจดูนะในรอบเนี้ยเอามาดู 15,000 คนที่ผ่านเนี้ยปรากฏว่าเจอที่คะแนนเนี่ยนะครับและกระดาษคำตอบเนี่ยที่ประกาศเอามาประกาศผลเนี่ยไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงอ่ะ 5,000 คน
4: 5,000
5: 5,000 จาก 15,000 มัน1ใน3อ่ะทีนี้มันแปลว่าอะไรครับเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆถ้าเทียบกับกรณีของการทุจริตสอบในอำเภอเนี่ยเมื่อปี252นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับ150คน
4: 150คน
5: ว่าที่ในอำเภอ150คนโกงกัน150คนโอ้โหแล้วก็ตกใจนะ150คนเขานี่เป็น 5,000 คนคุณพิสุทธิ
4: ์ครับ
5: โอ้มันหนักกว่าเยอะแล้วก็มันทำให้เกิดปัญหาไม่ใช่เพียงแค่ทุจริต

0: ครับ
1: นะครับแล้วคนที่จ่ายเงินเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่เมื่อเขาไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับเมื่อเขาได้มาจากการโกงเขาก็มีแนวโน้มอย่างยิ่งที่เขาจะไปโกงต่อ
0: ใช่อย่างน้อยก็ต้องถอนทุนคืนมา
1: แล้วอายุตั้งแต่25จนเกษียณนะครับ60ปีอ
0: ่
1: ะ35ปีอ่ะฮะ1ใน3ของประเทศอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อมีคน5,000คนสอบผ่านทั้งที่คะแนนไม่ผ่านก็แปลว่ามีคนที่คะแนนก็สอบผ่านแต่การไปสอบไม่ผ่านจำนวนเท่ากันถูกไหมครับเพื่อเอาไอ้ 5,000 นี้เข้าไปก็ต้อง 5,000 ออกมาถูกไหมก็แปลว่าคนที่เขามีความสามารถนะครับมีความรู้นะครับสอบผ่านไป 5,000 คนก็กลายเป็นไม่ผ่านเข้าไปนึกออกไหมครับว่าเราทำลายมันสมองของประเทศนะครับขนาดไหนอะแล้วข้อต่อมาคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเกิดแบบนี้มากี่ปีแล้วแล้วเกิดแบบนี้ในกรมอื่นกระทรวงอื่นได้ไหมแล้วในแง่ของนี่คือในมุมคนไทยนะครับพวกเรานะที่น่าตกใจแล้วนานาชาติที่เขาติดต่อคบหาสมาคมค้าขายกับประเทศไทยเนี่ยเขาจะมองประเทศไทยอย่างไรครับว่าการเป็นข้าราชการต่างๆของไทยเนี่ยนะครับก็สามารถจะจ่ายเงินนะครับรับราชการได้แล้วเด็กๆของเรานะครับจะดูหนังสือกันมาทำไมจะตั้งใจเรียนมาทำไม
0: เออ
1: นะก็เก็บเงินไว้ไปซื้อตำแหน่งเอาดีกว่าเพราะต่อให้ขยันเก่งสอบได้ก็กลายเป็นสอบไม่ได้นะครับถ้าไม่จ่าย
0: ใช่ครับ
1: เพราะเรามีโอกาสที่สอบได้แล้วจะถูกเอาชื่อออกคุณพิสุทธิ์ครับทราบไหมครับวิธีการเอาชื่อออกเนี่ยทำยังไง
0: ทำไงฮะตัดคะแนนใหม
1: ่คือ
0: เอาคะแนนคนสอบไม่ได้ไปแทนที่คนสอบได้หรือเปล่า
1: เราให้คุณวิสุทธิ์ฟังอย่างนี้วิธีการท่านผู้ฟังด้วยนะครับคนที่สอบได้เนี่ยคือเขาหมายถึงที่เขาโกงเนี่ยเขาเอาชื่อมาประกาศเลยนะครับเช่นตอนนี้คืออยู่ที่ 5,000 ชื่อที่ผ่านภาคกอภาคขอ
0: คือคนโกงที่ผ่าน
1: 5,000
0: ประกาศเลย
1: ประกาศเลยครับแล้วค่อยไปแก้กระดาษคำตอบให้มันตรงกันกับผลสอบที่ไปจับได้ที่บ้านนนทบุรีเนี่ยคือกำลังแก้เลยนะครับที่คุณอนุทินเอามาแถลงอ่ะ
0: คือแก้ คนที่สอบไม่ผ่านให้ผ่าน
1: ใช่ครับก็ต้องทำคะแนนให้ผ่านไงคุณที่บอกเลยเนี่ยคุณเนี้ยคะแนนได้44เต็ม100แก้แล้วกลายเป็น72คนนี้42แก้แล้วกลายเป็น73คนนี้47แก้แล้วเป็น75อะไรเงี้ยคุณอนุทินก็เอามาพูดนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ตอนฝนเนี่ยฝนกขคงฝนมันในวงกลมอ่ะนะฮะมันในวงกลมแล้วฝนให้กลมใช่มั้ยคุณนุชินพูดว่ากลมดิ๊กเลยกลมดิ๊กคืออะไรครับมันดิ๊กเลยไงเพราะ
0: มัน
1: คอมพิวเตอร์ทำเอามันไม่ใช่แ
0: บ
1: บไม่ใช่ดินสอฝนจริง
0: ๆครับ
1: ทีนี้ไอการทำให้คนตกแล้วได้เนี่ยก็เพิ่มข้อที่ถูกเข้าไปมันง่ายกว่าคนที่ได้แล้วทำให้กลายเป็นตกนะคุณพิสุทธิ์เพราะคนที่เขาสอบผ่านเนี่ยเขามั่นใจไงว่าเขาทำได
0: ้ครับแล้วเขาก็ไม่ได
1: ้แล้วเอ๊ะทำไมผิดอ่ะทำไมไม่ได้ทำไมตกอ่ะแล้วก็ไอ้ข้อสอบในคราวนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับผมไม่เห็นข้อสอบในวิชาอื่นนะแต่เราเห็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่มันหลุดออกมา
0: ครับ
1: My name is John เงี้ย
0: ครับ
1: คือไอ้เนี่ยใครจะทำไม่ได้ล่ะครับมันเป็นความเชื่อของผมอ่ะ
0: ใช่เหรอข้อสอบจริงๆเหรอมันเด็กๆนะ
1: มันมี my name แล้วก็จุดๆๆจอนก็มี is John. am อย่างเงี้ยมันจะเป็น am ได้ไงใช่มั้ยจอนก็ my name is John นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าผมดันกลายเป็นตอบผิดขึ้นมาก็แปลว่าอะไรครับเอ๊ะมันไปผิดได้ไงผมไอ้ข้อนี้มันจะผิดได้ไงดังนั้นวิธีการที่เขาทำนะครับคุณพิสุทธิ
0: ์ครับ
1: มีภาคกอกับภาคขอใช่มั้ยภาคกอคือเป็นการสอบทั่วไปภาคขอคือเฉพาะตำแหน่งที่เป็นเชี่ยวชาญ
0: แล้วภาคขอได้สัมภาษณ์ใช่ไหม
1: ที่คนเข้าไปขอดูคะแนนกันเนี่ยว่าเขาสงสัยเพราะว่าอะไรครับเพราะภาคกอเขาเป็นศูนย์บ้างภาคขอเป็นศูนย์บ้าง
0: มันเป็นไปได้ไง
1: ก็คือไปดูปรากฏว่าได้รับคำชี้แจงว่าทำผิดเล่ม
0: ทำ
1: กระดาษคำสอบคำตอบ
0: ผิดเล่มผิดชุดนี่แหละผิดเล่มนี่แหละ
1: ช่ครับคือที่ฝนไปเนี่ยช้อยเนี่ยมันผิดเล่มมันไปผิดกระดาษคำตอบอ่ะ
0: ครับครับ
1: ก็แปลว่าอะไรครับถ้าผมผิดทำผิดเล่มภาคกอผมก็ศูนย์คะแนนมีแต่ภาคข
0: อครับ
1: ถ้าผมผิดเล่มภาคขอคะแนนเป็นภาคขอก็เป็นศูนย์ไม่ง่ายคือคะแนนหายไปเลยครึ่งนึงอ่ะเพราะมันมีกอขออย่างละครึ่งก็หายไปครึ่งนึงทีนี้เจ้าตัวคนประมาณ200คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าผิดยังไงเพราะเขาจำได้ว่าเขาไม่ผิดนะครับแล้วดูตัวกระดาษคำตอบดูมันเรียบร้อยผิดปกติมันทำไมมันเรียบร้อยอย่างนั้นเขาก็สงสัยผมเนี่ย
0: ก็เลยฟ้อง
1: ลองไปถามศูนย์สอบธรรมศาสตร์นะครับผมอยู่ธรรมศาสตร์ผมก็ไปถามนะทางศูนย์สอบธรรมศาสตร์ว่ามันมีไหมธรรมศาสตร์จัดสอบภาคกอภาคขอเนี่ยทำผิดเล่มคุณพิสุทธิ์ลองทายสิครับที่ธรรมศาสตร์จัดสอบมีผิดเล่มเยอะไหมภาคกอภาคขอ
0: ผมไม่คิดว่าจะมีนะ
1: ไม่มีครับ
0: ผมให้เป็นศูนย์อ่ะใช่ไหมคือผิดเล่มเป็นศูนย์
1: ใช่ครับเป็นศูนย์ฮะไม่มี
0: เป็นศูนย์ครับ
1: เป็นศูนย์ฮะ
0: ไม่ได้คือที่ผิดได้200เนี่ย
1: ไม่มีฮะทำผิดเล่มคือถ้าผิดเจ้าที่เขาจะแจ้งตอนส่งกลับมาก็จะบอกมันไม่มีทางอ
0: ่
1: ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีพิรุธมากแต่ว่าวิธีการคือแทนที่คุณพิสุทธิ์จะต้องแก้กระดาษคำตอบของคนทำถูกให้กลายเป็นผิดทีละคนทีละคนทีละข้อเนี่ยได้เจ็ดแปดสิบต้องทำให้เหลือแค่40เนี่ยโอ้โหมันยุ่งยากมากนะ
0: เขาจะเลยแก้ของคนผิดให้ถูก
1: ทำเฉพาะคนตกให้ได้แต่คนสอบได้คือให้ทำผิดเล่มเลยเล่มนึงไม่กอก็ขอไม่พากกอก็ขอคือมันโหดร้ายมากคุณพิสุทธ
0: ิ์ใช่ครับ
1: ผมไม่ทราบว่าเขาทำกันลงคอได้ไงคนที่เขาทำถูกแล้วกลายเป็นตอบเล่มจะไม่ตกไปเนี่ยมันโหดร้ายใจดำมากนะครับทีนี้คำถามคือเรื่องเนี้ยจะมวยล้มต้องคนดูไหมจะช่วยกันหรือเปล่าต้องคนตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็แจ้งว่ามีพบว่ามีข้าราชการเนี่ยเกี่ยวข้องเนี่ย5ราย
0: ยังไม่บอกว่าเป็นใคร
1: ยังไม่บอกเป็นใครแล้วก็รู้กันนิดหน่อยแล้วแต่ว่าขอคำถามคือเอ๊ะตอนจับที่บ้านนนทบุรีจับได้10คนนี่กำลังแก้คะแนนอ่ะพวก
0: ยังไม่ทำอะไรเลย
1: สอบได
0: ้ครับ
1: แล้วปลัดพิชิตนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบริษัทที่ไปแก้คะแนนกันเนี่ย
0: ล่องหนไปแล้วครับ
1: ก็ล่องหนไปแล้วนะครับมีแค่หมายเรียกเขาแล้วเขาไม่มานะครับหมายจับไม่ออกฮะ10คนที่ไปจับที่นนทบุรีก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็ปล่อย
0: ก็แปลกนะมันก็แปลกความผิดซึ่งหน้าแต่ว่าไม่ปรากฏข้อหาใด
1: ๆคือประหลัดที่ชี้เนี่ยต้องเอาตัวมาเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องอยู่ในความควบคุมเพื่อสาวไปถึงต้นตอการที่ตอนที่ชี้รอดไปอย่างเฉยๆเนี่ยไม่รู้ทำไมทำให้เกิดความสงสัยแต่ผมเนี่ยดูอย่างนี้ครับคุณพิสุทธิ์เรื่องนี้คงไม่จบแบบง่ายๆแบบมีคนผิดแค่5คนแล้วคนสอบได้แล้วก็ผ่านไปบรรจุไปแล้วก็ไม่ทำอะไรผมว่าไม่คงไม่จบแบบนั้น
0: นะอาจารย์เชื่อเหรออาจารย์เชื่อว่าจะมีมากกว่านี้ไงเชื่อว่าจะสาวถึงบนมากกว่า5คนหรือสาวถึงเอาถึงอาจารย์
1: มีอะไรมากกว่านี้ทีนี้เนี่ย
0: ผมเรียนเชื่อว่ามีโครงการเมืองเกี่ยวข้องไหมครับ
1: มันมีอยู่แต่ว่ามันซับซ้อนฮะเพราะการเมืองขนาดนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวไม่ได้มีสายเดียวในทางการเมืองมันมีอย่างน้อย2สายขึ้นไปเอาพูดกันแค่ในพรรคที่เป็นรัฐบาล
0: ค
1: ือคุณพิสุทธิ์ครับผมเนี่ยดูท่าทีคุณอนุทินนะครับคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดูว่าม
0: หาไทย
1: คุณอนุทินกลับมาอามหาไทยพูดผิด
0: มหาไทย
1: ผมดูว่าคุณอนุทินเนี่ยกลับมาจากฝรั่งเศส
0: ครับ
1: แล้วจะมีท่าทีอย่างไรปรากฏ
0: เอาจริงเอาจัง
1: ได้วันเดียวก็แถลงข่าวเลย
0: ครับ
1: แล้วไม่ได้แถลงข่าวแบบในแง่ของความขึงขังเนี่ยเหนือกว่ามสวด้วยนะมสวเนี่ยพูดอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาดูพูดอย่างเดียวว่ามสวไม่ได้ยังไม่พบคนทำผิดยืนยันในความถูกต้องทุกอย่างก็พูดถึงข้อผิดสังเกตมาสามข้อนะครับแต่ยังไม่สรุปเพราะรอหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีหลักฐานอะไรมาแสดงยังฟังสรุปอะไรไม่ได้นะครับแต่เรื่องมสวจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับแต่คุณนุทินเนี่ยเอากระดาษคำตอบมาดูเลยสุ่มตรวจไปแล้ว79คนตรวจเจอว่าผิดปกติ48คนซึ่งมันคือ 60% น่ะแล้วคุณนุทินก็อ่านเลยเอามาดูเลยเนี่ยนะคนนี้นะคะแนน42แก้แล้วกลายเป็น72คนนี้44แก้แล้วกลายเป็น75เนี่ยแล้วก็บอกว่าไอ้กระดาษคำตอบของพวกเราเนี่ยนะ กลมดิกเลยรอยฝนมันต้องเลยวงกลมอะไรเงี้ยนี่กลมดิกเลยนะครับเหมือนจิตกรมาแปะเอาไว้คนเอาทินใช้คำแบบนั้นนะคำจริงคือมันใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปะวงกลมลงไปไม่ได้กลมดิกคุณนุชทินพูดมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยผมว่าหยุดไม่ได้หรอกแล้วการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นรัฐมนตรีมหาที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเกิดเรื่องใหญ่โตขนาดนี้นะครับไม่ทำอะไรให้มันเกิดผลออกมาผมว่าเป็นเรื่องแน่เรื่องนี้จะเขย่ารัฐบาลจนเรียกว่าอยู่ต่อไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเรื่องราวมันไม่หาที่จุดที่มันต้องมีอะไรออกมาแต่ทีนี้แล้วก็พอต่อมาเนี่ยนะครับพอสุ่มพบว่า79รายมีไม่ตรงกัน48รายนะครับก็เลยสุ่มทั้งหมดเลย 15,000 คนที่สอบผ่านภาคกอภาคขอก็เจอแล้วไงครับว่า 15,000 คนคือมี 5,000 คนที่ไม่ตรงทีนี้แหละครับขั้นตอนเนี่ยมันมี2 ส่วนนะคุณพิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับ1คือใครบ้างที่เกี่ยวข้องที่กับการโกงครั้งนี้นะครับก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังนะครับรูปหน้าปะจมูกหรือช่วยกันไม่ได้แล้วไม่ได้มีแค่5คนแน่มันมากกว่านั้นแน
0: ่แน่นอนแน่นอน
1: นะครับแล้วก็ในส่วนของ 5,000 คนที่ผ่านภาคกอภาคขอเนี่ยผมไม่ทราบนะครับ 5,000 คนเนี่ยผ่านภาคคอแล้วก็บรรจุไปแล้วกี่คนนะครับแต่คนที่ได้เป็นเนี่ยข้าราชการท้องถิ่นเพราะพบหลักฐานแล้วว่ามีการคะแนนไม่ตรงกันเนี่ยกับคะแนนคำตอบเนี่ยนะครับอันนี้ก็ให้เป็นต่อไม่ได้นะครับ
0: ก็เขาจะสอยทีหลังใช่ไหมจ๊ะมันจะแก้ปัญหาได้
1: สอยแต่ว่านี่ข้อที่ผมห่วงคือตรงนี้ครับสองเรื่องนี้ทำแบบมันเหมือนขัดพันกันอะดูสับสนผมว่าต้องพูดให้ชัดว่ามันแยกเป็นสองเรื่องนะใครผิดใครสั่งการข้าราชการคนไหนในกระทรวงหรือคนอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดจริงจังส่วนคนที่ได้คนที่จ่ายเงินแล้วได้เป็นราชการนะคือเอาง่ายๆจากคะแนนเนี่ยที่ประกาศไปเนี่ยไม่ตรงกันคะแนนจริงเนี่ยก็ต้องสอย
0: ครับ
1: นะต้องให้เป็นต่อไม่ได้แต่ข้อที่ผมเป็นห่วงเนี่ยครับมันเหมือนกับบรรจุเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องประหลาดคุณนุชทินบอกว่าให้ชะลอการบรรจุใช่มั้ยฮะแต่ทางคณะกรรมการกลาง
0: บอกว่าไม่ได้
1: กรมการปกครองของท้องถิ่นเนี่ยนะเขามีคณะกรรมการกลางนะฮะมีคณะกรรมการจัดสอบนะครับแล้วมีกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการมหาดไทยกับท่านท้องถิ่นก็มีคณะกรรมการกลางนะครับปรากฏว่าคณะกรรมการบอกว่าให้ประกาศไปก่อนเหตุผลคือไม่กระทบกับคนที่เขาไม่สอบได้จริง
0: ผม
1: เห
0: ็
1: นด้วยนะครับ
0: อาจารย์คิดว่าไงจะเห็นด้วยไหม
1: ผมเป็น
0: ผู้บริสุทธ
1: ิ์ใช่ครับแต่ว่าคนที่ไม่สุจริตเนี่ยสอบได้เนี่ยมันมีหลักฐานอยู่แล้วนะครับกระดาษคำตอบเมื่อตรวจแล้วแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องคือมันใช้เวลาทำให้เร็วได้เพราะจำนวนเนี่ยมันไม่ต้องไปตรวจทั้ง800,000กว่าเล่มนะครับเพราะคนสอบเนี่ยมี430,000มีภาคกอภาคขอก็เป็น800,000กว่าใช่ไหมครับผมแล้วก็คือคูณ2อ่ะคนสอบ 403,000 คูณ2นั้นมีภาคกอภาคขอกัน 860,000 ไม่ต้องตรวจหมดตรวจเฉพาะคนที่บรรจุไปคนที่สอบได้ใช่ไหมครับมันก็วงก็แคบลงมาแล้วผ่านภาคกอภาคขอหรือแค่15,000ล่ะคนบรรจุได้ก็มีแค่6,669คนนะครับคือตรงเนี้ยข้อสังเกตของผมคือมันเท่ากับเป็นการประกาศก่อนสอยที่หลังใช่ไหมคุณพิสุทธ
0: ิ์ใช่ครับ
1: คุณไหมครับประกาศก่อนสอยที่หลัง
0: ก็สองวอเลือกตั้งป่ะเราสองวอด้วย
1: สองวอสองวอไง
0: ประกาศแล้วสอยที่หลัง
1: มันพึ่งเดือนกรกฎาคมมันทุกห้าเดือนห้าเดือนแล้วนะแต่สวมันสองปีนะครับประกาศก่อนสอยที่หลังคำถามคือ
0: ทราบไปสองแล้ว
1: คุณแสวงบุญมีนี่แหละกกต.นะฮะบอกว่าประกาศก่อนสอยที่หลังผ่านไปแล้วสองปีครับ
0: ครึ่งทางแล้ว
1: ใครได้สักคนบ้างหรือยังยังไม่มีสักคนหนึ่งในคราวนี้ก็เกรงว่าจะเป็นอีหลอปเดิมหรือเปล่าประการที่สองนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับปปช.ก็มาเกี่ยวคือเรื่องนี้เกี่ยวหลายฝ่ายกระทรวงมหาดไทยก็มีกรรมการปปช.ก็ดำเนินการนะครับคณะกรรมการไอ้ตำรวจสอบสวนกลางก็ดำเนินการแล้วคุณรู้ถึงก็ตั้งคณะกรรมการที่คุณประกรณ์เนี่ยรองนายกฝ่ายกฎหมายเป็นกรรมการ
0: สอบชุดหนึ่ง
1: มันมีตั้ง3-4 ชุดถูกไหมดำเนินการกันอยู่อ่ะมีกรรมการของมหาไทย นะครับมีปปช.
0: ครับ
1: มีตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็มีกรรมการที่รองนายกฝ่ายกฎหมายเป็นประธานอีกมาดูตีกันอ่ะทีนี้ถ้าเสริมกันก็เป็นเรื่องดีแต่ข้อสังเกตที่ผมกังวลใจคือปปช.นะครับเขามีระเบียบที่ให้อำนาจตัวเองนะครับในแง่ของการรวบเรื่องทุกอย่างในมาที่เขาแล้วก
0: ็
1: ให้ดำเนินการไปแบบเพื่อประโยชน์แห่งการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อการ
0: เฮ้ยครับปปช.สำนักใช่ไหมรวบ
1: ให้เป็นความให้เป็นเรื่องที่เป็นลับอ่ะให้เป็นเรื่องไม่เปิด
0: ได้ใช่ไหม
1: ไอ้ตรงเนี้ยมันน่าเป็นห่วง
0: ห่วงไงครับ
1: คือถ้าเกิดถ้าหากว่ามีใครเกิดจะทำแบบเหมือนกับที่สว.ผมไม่ได้บอกว่ามีนะแต่ถ้าจะทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้หรือเปล่าคนกังวลใจแบบนี้แล้วปปช.ต้องทำให้คนเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดคือคนจะเริ
0: ่ม
1: บอก
0: ว่าสว.
1: ปปช.คนจะเริ่มบอกว่าปปช.รับจบหรือเปล่าร
0: ับจบ
1: ปปช.รับดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็ให้ทุกอย่างเนี่ยส่งมาให้ปปช.แล้วปปช.ก็ให้ดำเนินการแบบเป็นความลับแล้วเวลาก็ผ่านไปเลยครับเป็นปีๆเรื่องนี้ก็จะซาไปจากความสนใจอย่าคือตรงเนี้ยนะครับปปช.ต้องทำให้คนเชื่อมั่นนะครับว่ามันจะได้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับคนเขาก็กังวลใจว่าจะเป็นการรับจบให้เรื่องมันจบไปแต่เรื่องนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีใครมีเจตนาจะจบเนี่ยไม่ง่ายละเรื่องมันเกี่ยวข้องกับคนมากเกินกว่าที่จะจบได้เพราะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือคนที่เขาสอบได้แต่กลายเป็นตกนะครับคนที่เขาจ่ายเงินนะครับแล้วไม่ได้เขาไปร้องเรียนนะครับเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำใหญ่เกินไปพิรุธมากเกินไปแล้วก็ถึงจุดที่สังคมน่าจะไม่ยอมง่ายๆละที่จะจบไปดื้อเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเราก็ควรจะไม่ยอมง่ายๆจริงๆครับเพราะประเทศไทยของเราไม่ควรจะตกต่ำไปกว่านี้แล้ว
0: แต่ที่กลัวอาจารย์กลัวจะจบที่บอกครับคนก็กลัวมันจะจบแค่บางระดับอ่ะแล้วมันก้าวไปถึงต้นตอจริงๆของวงการจริงๆอ่ะอาจารย์มีความหวังไหม
1: นั่นคือข้อที่คนกังวลใจกันอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็ดูฝีมือคุณอนุทิน
0: ครับ
1: ดูและความเอาจริงนะครับแล้วผมเรียนว่าถ้าคุณอนุทินไม่เอาจริงเรื่องนี้คุณอนุทินจะเสียเพราะตัวเองเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
0: ใช่แต่หรือว่านี่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยและเป็นนายกด้วย
1: คณะกรรมการการข้าราชการเนี่ยนะครับและของท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาไม่ทำตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นนายกได้สั่งการไปว่าชะลอไว้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเสียพอสมควรอยู่แล้วนะครับคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถ้าหากและเป็นนายกด้วยเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นมาในทางให้คนเห็นว่ามีการเอาจริงเอาจังเนี่ยคุณอนุทินจะลำบากนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เรียกว่าสถานการณ์ของรัฐบาลที่เพียงแค่3เดือนแต่คนรู้สึกว่าเป็นมาแล้วเหมือนหลายปีอ่ะเป็นมา3
0: เหมือนเป็นมา3ปีอ่ะ
1: มันจะทำให้คะแนนนิยมคุณอนุทินยิ่งตกต่ำนะครับเรื่องนี้ก็คุณอนุทินออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็เชียร์นะครับไปต่อให้สุดนะฮะแล้วก
0: ็วันนี้ครับเชิญครับ
1: อันที่2เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีหลายสายคุณพิสุทธิ์อยู่ในวงการข่าวก็ทราบดีว่ามันมีการกัดกันอยู่ใน
0: แน่นอน
1: นะครับผมแค่เรื่องที่ผมคลางแคลงใจอยู่เนี่ยเอ๊ะคุณอนุทินอาจจะอยากเอาจริงแต่มีคนไม่เอาจริง
0: ยังนี้น่าจะมีอัน
1: ที่หนึ่งคือประหลัดพิชิตเนี่ยนะครับโดนปล่อยหนีให้หนีได้ไม่เอาจริงเอาจังจนเขาหนีได
0: ้ครับ
1: ขณะที่หลายคนเนี่ยควรเป็นแค่หมายเรียกก็ออกหมายจับเลยทีนี้เขาไม่หนีคือ ไม่หนีนะครับแต่ออกหมายเรียกไม่ออกหมายจับมันแปลกไหมนะจับได้ขนังคาเขาที่บ้านน้ำพริก10คนก็ไม่ทำอะไรคือคงจะให้ปากคำนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้ก็แปลกค
0: ือมองในแง่ดีกันเป็นพยานนะอาจารย์ผมพยายามมองแง่ดีกันเป็นพยานจะได้รวบตัวคนหลักๆได้ไหม
1: แต่คุณแล้วคุณไปคิดจะทำไมปล่อยเขาด้วยล่ะมันดูขัดกันอยู่ไงถ้าจับคุณไปคิดไว้จับคุณไปคิดได้รวบตัวมาใช่ไหมตำรวจไทยเก่งจะตายส่วน10คนนี้ก็มี5คนกันเป็นพยานอีก5คนก็ตั้งข้อหาอะไรเงี้ยคือแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณวิชิตแล้วก็10คนนี
0: ้คำถามนี้คุณถาม
1: อีกเรื่องนึงนะเรื่องของประหลัด ปลัดลูกเรืองจะได้ไหมที่เปิดเผย
0: ที่ภูเก็ตอ่ะที่ภูเก็ตอ่ะ
1: ช่วยน้ำเงินด้วยอ่ะ
0: ช่วยน้ำเงินด้วยโดนก็ไปหลาย
1: โดนปล่อยเรียบร้อยนะครับพร้อมหมายจับนะ
0: เรียบร้อยหมด
1: เลยว่าเนี่ยคนที่เขาจ่ายเงินให้ปลัดลูกเรืองเนี่ยสามคนคนละ300,000เนี่ยเขาไปร้องเรียนแล้วเลยจับโดนจับโดนตั้งข้อหาแล้วโดนจับเลยผมนี่แปลกใจยังไงรู้ไหมเพราะที่ผมตามข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องขึ้นมาไปถึงตำรวจนะครับก็เพราะว่ามีคนที่เขาจ่ายเงินแล้วไม่ได้เป็น
0: แล้วไม่ได้เป็น
1: แล้วคนรับเงินไปก็ไม่คืนก็เลยไปร้องเรียน
0: ครับ
1: คุณพิสุทธิ์ได้ดูนะคนที่จ่ายเงินแล้วได้เป็นเขาจะเงียบกริบเลย
0: แน่นอน
1: ถูกไหมฮะส่วนจ่ายเงินแล้วไม่ได้เป็น
0: ก็ต้องรวย
1: ได้เงินคืนก
0: ็จะเงียบ
1: คร
0: ับ
1: ถ้าได้เงินคืนแล
0: ้
1: ว
0: แต่นี่ทวงไม่ได้
1: ทำไมครับเพราะว่าเขาเนี่ยเขาจะมีชื่อปรากฏออกมาใช่ไหมว่าเขาเคยจ่ายเงินผมถามว่าเขาจะไปสอบอะไรได้ไหมราชการไม่มีทางฮะมันเหมือนกับโดนบัญชีดำเอาไว้ถูกไหมฮะดังนั้นถ้าได้เงินคืนผมก็เงียบผมจะไม่เงียบก็แต่เมื่อ
0: ไม่ได้คืน
1: ผมสอบไม่ได้แล้วไม่ได้เงินคืนแต่กรณีของประหลัดลูกเรืองเนี่ยสามคนที่ไปร้องได้เงินคืนฮะก็เลยมีความแหมประหลาดนิดประหลาดใจอ่ะมีความเอ๊ะประการต่อมาคือคนที่นิสสันเหมือนเป็นนายหน้าอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับรับเงินจะเป็นฝ่ายดำเนินการเองหรือเข้ามาขอให้ช่วยก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เป็นตัวกลางดำเนินการให้เนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้มีแค่ประหลัดลุงเรืองมีทั้งประเทศอีกเท่าไหร่ไม่ทราบ
0: มีเอเย่นเรียบร้อย
1: เกี่ยวข้องเนี่ยอ้าว 5,000 คนน่ะคุณพิสุทธิ
0: ์ครับ
1: ของประหลัดลุงเรืองเนี่ยเป็น
0: แค่เ
1: ศษใหญ่จำนวนเป็น
0: เล็กน้อยมาก
1: มาทางสายคุณส้มถ่ายทางที่กิจนึกออกไหมอีกเท่าไหร่แต่ทำไมหมายจับถึงมีแค่ประหลัดลุงเรืองคนเดียวแล้วแถมเป็นจับจากข้อหาจากคนที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้เป็นแต่ได้เงินคืนแล้วด้วยซ้ำไปก็ดูผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีปัญหาแน่ๆนะแต่ผมเมื่อกี้บอกว่ามันดูแปลกอ่ะมันดูอธิบายไม่ได้อ่ะ
0: ซึ่งเนี่ยคนก็จะมองเป็นประเด็นทางการเมืองได้นะฮะ
1: เป็นข้อสังเกตผมนะครับที่ก็มีความกังวลใจก็หวังว่าที่ผมคิดจะเป็นเรื่องผิดนะครับก็คือก็แต่พอมาผนวกกันกับเรื่องอื่นๆทั้งหมดเนี่ยแล้วก็กำลังเลยใจเอ๊ะคลางแคลงใจว่ามันจะจริงจังแค่ไหนแต่เห็นหนึ่งเรื่องนี้มันใหญ่มากแล้วมันแดงขึ้นมาเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนะครับสองในมหาดไทยเขาก็เดินหน้ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับถึงขนาดมีตัวเลขว่า 15,000 คนไปตรวจสอบเนี่ยภาคกอภาคขอเนี่ยคะแนนที่ประกาศออกไปกับคะแนนจริงๆไม่ตรงกันเนี่ย 5,000 คนหยุดไม่ได้แล้วครับมันต้องไปต่อให้ถึงจุดใดจุดหนึ่งอ่ะ
0: ค
1: ุณอนุทินอีกคนหนึ่งนะครับก็ออกมานั่งแถลงแบบนี้แล้วเนี่ยประกอบกับสถานการณ์ที่คุณอนุทินเป็นนายกที่เป็นตีมหาไทยเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากไม่ทำอะไรให้เห็นความจริงจังออกมาก็จะลำบากผมจึงค่อนข้างเชื่อว่ามันเดินหน้าต่อแต่ไม่แน่ใจครับว่ามันจะไปได้ถึงไหนแต่มันต้องเดินหน้าต่อนะครับให้ติดตามดูครับแล้ว
0: พ
1: ว
0: กเรา
1: อย่าลิ้งเฉยนะครับต้องบอกต้องส่งเสียงเขาว่าเรื่องนี้เราไม่ยอม
0: ทุกฝ่ายต้องไม่นิ่งเฉยนะฮะขอบพระคุณอาจารย์ปริญญาครับอาจารย์ครับ
1: ครับครับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์ปริญญาแต่ไม่เตวานนักกุลครับฟังครับพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าจะไปคุยกับท่านอาจารย์จรัญพักดีธนากุลครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญพักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: ช่วงที่2ของเวทีความคิดครับเรื่องที่สะเทือนใจมากนะครับเด็กอายุ11ปีขับรถขโมยรถพ่อแม่มานะครับแล้วก็จนคณะพระธุดงค์ครับมรณภาพกันนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่นอกจากเศร้าสลดแล้วต้องตีความกันต่อว่าจะเอากันยังไงต่อเพราะว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กพิเศษนะครับแล้วก็กระทำโดยเด็กเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่ผิดอย่างไรผู้ปกครองต้องรับผิดชอบไหมและสำคัญเรื่องนี้สังคมจะมีส่วนร่วมในการหาทางแก้ปัญหาหรือป้องกันอย่างไรต้องไปฟังมุมมองแล้วก็ความคิดแล้วก็ข้อเสนอแนะจากท่านศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์จรัญภักดีธนากุลครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ผมถือว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะฮะนำมาถึงความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนะคร
7: ับ ไม่มีใครได้เลย
0: มีแต่เสียกับเสีย
7: เสียกันทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนที่ทราบข่าวก็เสียใจเศร้าใจตามไปด้วยเราก็ไม่รู้จะแก้ไขจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไร
0: คร
7: ับ ก็วันนี้ลองสนทนากับคุณที่สุดในประเด็นนี้ว่าเราอาจจะได้แง่มุมที่จะช่วยป้องกันในปัญหาได้แบบเรื่องเศร้าแบบเนี้ยให้มันเกิดน้อยลงหรือไม่เกิดอีกเนี่ย
0: ใช่เพราะถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่แน่นอนฮะถึงน้อยก็โอกาสต่อไปควรจะไม่เกิดคือกรณีน้อยที่สุดนะอาจารย์นะ
7: ครับครับคือผมอย่างนี้ครับคุณที่สุดผมเห็นเด็กเนี่ยอายุ12 13 14ก็คือเราก็เห็นเลยรูปร่างเราก็รู้อันนี้เขายังเป็นเด็กอ่ะนะยังอยู่เรียกว่ายังอยู่มัธยมต้น
0: แก่คนที่เป็นเด็กพิเศษด้วยนะกรณีเนี้ย
7: ใช่คนนี้นี่ยังเป็นอยู่ชั้นประถมเลยถูกไหมครับ
0: ครับ
7: แล้วก็ไม่ใช่ประถมธรรมดานะเป็นพิเศษเนี่ยก็คือเอาพอที่จะเข้าสังคมได้ปรับตัวเข้ากับอยู่กับร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยยิ่งหนักพ่อเข้าไปใหญ่เลยแล้วผมขอเอาจุดนี้ก่อนนะคุณสุดขอลัดขั้นตอนก่อนเลยว่า
0: ครับ
7: มีเด็กระดับเนี้ยประถมมัธยมต้นแล้วก็เอารถออกมาขับขี่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็โอเคอายุ15เขาก็ให้ทำใบขับขี่ได้แต่พอเป็นรถ4ล้อขึ้นไปรถยนต์มันต้องอายุ18นะเขาถึงจะให้ทำใบขับขี่ได
0: ้ครับ
7: แล้วก็พอเราเห็นเนี่ยแล้วก็ พูดอะไรไม่ออกอ่ะผมว่าถ้าตำรวจจับตำรวจจราจรหรือตำรวจที่เกี่ยวข้องจับแล้วก็ไม่ใช่เอาไปลงโทษอะไรหรอกจับเอาตัวเอารถไปคุยกันที่โรงพักเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมารับปากรับคำตักเตือนแล้วก็จะปรับหรือจะไม่ปรับอะไรก็ว่ากันแค่นี้มันช่วยป้องกันปัญหาพวกนี้ได้เยอะ
0: ครับ
7: เอาแล้วตำรวจอ่ะจะมีเยอะมากมายถึงจะคอยมาดูแลพวกนี้ได้ยังไงก็พวกเราทุกคนที่เห็นเหตุการณ์อย่างนี
0: ้ก็ช่วยกัน
7: แจ้ง
0: ใช่ไหมครับ
7: เรา
0: อย่าคิดว่าธุระไม่ใช่
7: ว่าอะไรแกไม่ได้อ๋อใช่ฮะแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดกับเราแต่มันอาจจะไปเกิดกับไม่รู้ว่าใครคนอื่นอาจโอ้เกิดขึ้นได้ร้อยแปดอะขนาด
0: มันอาจจะเป็นญาติเราก็ได้นะ
7: ใช่ครับมืออา
0: คนที่เรารักก็ได
7: ้ยังมียังพลาดได้แล้วก็เนี่ยคิดดูเรากลับมาที่เหตุการณ์ครั้งนี้อันนั้นเป็นตัวทางหนึ่งที่จะช่วยกันป้องกันในต่างประเทศพอเขาเห็นอย่างนี้นะเขาโทรเข้าศูนย์ของทางเจ้าหน้าที่พับเขาจะแจ้งพิกัดเจ้าหน้าที่เรียกหยุดปับเอาตัวแล้วก็ลดเอาไปก่อนไม่ได้เอาไปทำอะไรเอาไปแล้วก็เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาคุณเด็กนี่ขโมยรถใครมาหรือเปล่าอ้าวทำไมขโมยเอาดูพ่อแม่ทำไมมาปล่อยให้เอารถออกมาวิ่งทั้งที่อะไรล่ะพุทธิภาวะความระมัดระวังความปลอดภัยสำหรับตัวเองและบุคคลอื่นเนี่ยมันยังไม่เพียงพออย่างเนี้ยมันจะช่วยป้องกันได้ครับระดับหนึ่งครับ
0: ครับ
7: ครับเชิญคุณวิสุทธ์นะครับ
0: ทีนี้เรื่องของการรับเรื่องของโทษทางกฎหมายเนี่ยวันนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเอาผิดเด็กหรือผู้ปกครองได้ไหมครับหรือว่าควรต้องดำเนินการต่อยังไงของคดีนี้ครับ
7: ทางกฎหมายนะครับตัวผู้ปกครองเด็กเนี่ยซึ่งเท่าที่ผมตามข่าวเนี่ยคือคุณแม่ถูกไหมครับคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ปกครองทางกฎหมายแน่ๆและจากข่าวก็คุณแม่ก็ดูแลอยู่ขับรถไปส่งแกที่โรงเรียน
0: ใช่
7: บางครั้งก็คุณยายไปส่งแต่ทางผู้บริหารการศึกษาพิเศษเนี่ยเขายืนยันว่าไม่เคยเห็นเด็กขับรถไปเองคุณแม่แล้วก็ตัวคุณยายไปส่งทุกครั้งนะครับบางทีก็เอามอเตอร์ไซค์ไปบางทีก็เอารถพิกอัพไปก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับแล้วเด็กทำได้อย่างไรอายุ11ขวบเนี่ยคิดถึงตอนเราอายุ11ขวบสิขับมอเตอร์ไซค์ยังไม่กล้าเลย
0: ก็เป็นไปได้แม่อาจารย์ที่บางคนสงสัยเป็นเพราะข้อความเป็นเด็กพิเศษอ่ะวุฒิภาวะการตัดสินใจหรือบางคนบอกว่าจีเนียสด้วยซ้ำไปก็จะขับไปได้ซึ่งนั่นเป็นไปได้ไหมคร
7: ับ ใช่ท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่มุกดาหารเนี่ยท่านชี้จุดของเด็กพิเศษเนี่ยว่าแกอาจจะไม่ได้เรื่องในเรื่องที่เด็กทั่วไปสามารถแกไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่สามารถแต่เรื่องไหนที่แกชอบนะเรื่องไหนที่แกสนใจนะ
0: จะทำได
7: ้โอ้โหแกจะเก่งมากเลยอ่ะเนี่ยนี่มันเป็นลักษณะพิเศษของเด็กกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านสันนิษฐานว่าผมก็ว่าท่านมองในแง่ดีนะท่านร่วมในการศูนย์การศึกษาพิเศษมุกดาหารเนี่ยท่านก็บอกว่าแกคงจะสนใจเรื่องการขับรถอะไรเนี่ยแล้วก็เวลานั่งไปกับแม่กับยายก็ดูสิตั้งแต่ว่าจะทำอย่างไรต้องเอากุญแจจากที่ไหนสตาร์ทแล้วไปอย่างไรขับอย่างไรเลี้ยวอย่างไรถูกไหมครับ ก็แล้วแกก็ครูพักรักจำแล้วแกสนใจแกก็แต่ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกก็ขับ10กิโลเมตรจนกว่าจะเกิดเหตุถูกไหมคร
0: ับ อ๋อ
7: มันไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆมันต้องหลายครั้งเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหากฎหมายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับ
0: ว่า
7: แม่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา
0: อาญาด้วย
7: แน่ๆเลยครับทางแพ่งนี่แน่ๆไม่มีปัญหาทางด้านกฎหมายเลยนะฮะส่วนอาญาเนี่ย
0: ข้อหาเกิดอะไรทางอาญา
7: ใช่ครับทางอาญาอย่างเบาก็พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2550เนี่ยเขาจะมีบัญญัติเอาผิดเอาโทษผู้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ละเลยปล่อยปละละเลยลูกที่ยังอ่อนวัยอ่อนประสบการณ์เอารถเคยมีครั้งแรกเนี่ยที่สังคมไม่เข้าใจลูกเด็กวัยรุ่นหรือก่อนนะเด็กเอารถเอาเป็นแกรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อขับไปแล้วก็ไปเกิดเหตุชนคนบาดเจ็บล้มตายอะไรอย่างเนี้ยเห็นไหมครับพ่อถูกดำเนินคดีนะสังคมก็ไปตำหนิเจ้าหน้าที่บอกว่าอ้าวมันไปเกี่ยวอะไรกับพ่อกับแม่เขาเราเขาค้าขายทำมาหากินอยู่ตำรวจก็ได้แต่ชี้แจงว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายคุ้มครองเด็กคนที่เป็นผู้ปกครองดูแลเด็กเนี่ยถ้าไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลให้ตามเหมาะสมแก่หน้าที่แล้วไปเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็มีความผิดระดับหนึ่งละอาจจะไม่ได้ร้ายแรงแต่ก็ต้องรับผิดชอบ
0: ต้องโทษถึงขั้นจำคุกไหมฮะในคดีทางอาญา
7: ใช่ครับนั่นอันนั้น
0: ต้องถึงขั้นจำคุก
7: นะครับ
0: ใช่ครับ
7: แต่หลังจากนั้นอ่ะก็ไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ปกครองแบบนั้นอีกเลยครับแต่พอมันเกิดเคสแบบนี้มันเข้าอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาคุณมีหน้าที่ผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนบุตรผู้เยาว์เนี่ยแล้วก็ยังเป็นเด็กอายุต้องอยู่ในความสายตาของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วคุณทำงดเว้นไม่ทำตามหน้าที่แล้วปล่อยให้ทำยังไงให้ลูกเอากุญแจรถไปสตาร์ทรถออกไปได้ถูกไหมนี่ก็คือการกระทำโดยงดเว้นแล้วไปเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างนี้นี่มันก็เป็นมูลคดีที่จะต้องดำเนินความผิดทางอาญาแต่ไม่มีใครอยากทำหรอกผมก็รู้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่อยากทำเพราะว่าพ่อแม่เองก็สูญเสียครอบครัวนี
0: ้
7: ท
0: ั้
7: งครอบครัวเขาก็เสียใจถูกไหมเพราะว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาโอ้โหขนาดขับรถชนหมาทางถนนตายเนี่ยนะยังโอ้โหยังติดใจไปนานเลยถูกไหมครับ
0: ครับ
7: แล้ว
0: ที่ถ้าเกิดว่าทางเจ้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการหรือไม่ดำเนินคดีเนี่ยเจ้าที่จะมีความผิดใช่ไหม
7: ก็เขาก็จะต้องมีวิธีสิครับเขาต้องมีวิธีสอบตรงนู้นตรงนี้แล้วก็อาจจะชดใช้เยียวยาแต่ผมคิดว่าทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ย
0: ก็ฟังดูก
7: ็ใหญ่เรียกร้องอะไรใหญ่เรียกร้องอะไรมากมายนะนี่คืออะไรล่ะปกติของชาวพุทธนะครับก็เข้าใจอ่ะในที่สุดเราก็บอกว่าเอ้าเป็นเวรเป็นกรรมกันนะแต่ก็ชดใช้เยียวยาดูแลอะไรกันไปตามที่เหมาะที่ควรแล้วก็ทางอาญาก็อาจจะวิเคราะห์วินิจฉัยจากนู่นจากนี่ว่าไม่ได้ประมาทนี่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนี่เด็กมันขโมยไปในตอนที่ทำไมล่ะไม่มีใครออกไปทำงานออกไปอะไรในไร่ในนาแล้วก็เด็กก็ป เกิดขโมยออกไปโดยที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างเนี้ยถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากจะดำเนินคดีอาญาอะไรกับพ่อแม่อยู่แล้วเพราะว่ามันสูญเสียทุกฝ่ายอ่ะโดยเฉพาะอย่า
0: ไป
7: ที่จะลงโทษเด็กเลยเพราะแกไม่รู้อะไร
0: แกไม่รู้แล้วแกผมพอฟังจิตวิทยาเจอแพทย์ก็บอกว่าเด็กก็ไม่
7: ใช่
0: ไม่มี
7: แกจะหลอน
0: สัญญา
7: แล้วแกจะหลอนไปตลอดชีวิตนะ
0: ครับ
7: กฎหมายเราถึงได้บอกว่าถ้าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีทำผิดอาญาไม่ว่าจะฐานใดร้ายแรงแค่ไหนก็ตามไม่ต้องรับโทษไม่มีโทษ
0: อาจารย์ผมคิดถึงกรณีที่ห้างใหญ่เด็กอายุเท่าไหร่ที่ไปใช้ปืนยิงคนในห้างนักท่องเที่ยวเลยเสียชีวิตอ่ะ
7: ใช่
0: ผมจำไม่ได้เหมือนนี้ไม่ผิดใช่ไหมครับ
7: อันนั้นเขาอายุเกิน12
0: แล้วเกินแล้วใช่ไหม
7: ฮะเกิน12ก็ถ้ายังไม่เกิน15เกิน12แต่ไม่เกิน15ก็ไม่ต้องดำเนินคดีอาญาไม่ต้องรับโทษแต่ศาลต้องดำเนินไปส่งไปศาลเยาวชนครอบครัวเอาไปฝึกอบรมเอาไปอะไรในสถานที่นิดแล้วแต่ตามที่เห็นสมควรเพื่อวิธีการเพื่อความปลอดภัยแต่เคสของเด็กที่อายุยังไม่ถึง12ปีไม่เกิน12ปีบริบูรณ์เนี่ยอย่างเนี้ยดำเนินคดีอาญากับแกไม่ได้เลยต้องส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กรับไป
0: ถ้างั้นกรณีนี้เด็กคนนี้ต้องถูกส่งตัวไปที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กเพื่อดูแลเยียวยาต่อไปใช่ไหมครับ
7: ก็ตัวเด็กใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
7: เขาก็จะเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายคุ้มครองเด็กเขาก็จะหาทางศึกษาทางจิตวิทยาทางสังคมทางจิตใจแล้วก็หาทางบำบัดฟื้นฟูก่อนอื่นก็บำบัดฟื้นฟูสภาพจิตเกียก่อนให้แกได้เข้าใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยๆปรับพฤติมีสัยแกแต่เป็นที่คนที่ทำงานด้านเด็กเขาบอกเด็กคนนี้ก็จะหลอนไปตลอดชีวิตอ่ะบาดแผลทางจิตใจที่เกิดจากการกระทำของแกครั้งนี้มันจะตามหลอกหลอนแกไปจะรักษาให้แกอย่างไรถูกไหมครับ
0: อันนี้ผมไม่มั่นใจจังเด็กก็จะรู้สึกอันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่าเด็กคนนี้ทำอันนี้ไปเขาจะรู้สึกว่าเขาจะรู้ว่าเขาทำอะไรที่ถามไปผู้ไม่รู้กันแต่เด็กจะรู้ทำอะไรลงไป
7: ใช่ความรู้สึกแรกของคนที่ได้รับข่าวเนี้ย
0: ครับ
7: ก็จะแหมนึกโกรธนึกโกรธเด็กคนนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอ้ามันอายุ11พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นไหมครับแล้วก็ไปถึงเจ้าหน้าที่บ้านหนึ่งแต่ผมอยากจะว่าอย่างที่กลับมาที่เริ่มต้นที่เรียนปรารภกับคุณวิสุทธ์ว่าเอาว่าหาทางช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกซึ่งมันพอทำได้พอทำได้ครับผมจำได้สมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยเวลาเราทำตัวอะไรไม่ดีไม่งามเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ต้องมาจับเราแค่ชี้เอานิ้วชี้เอาไอ้หนูเนี่ย
0: แ
7: ค่นี้เราก็ไม
0: ่กลัวแล้ว
7: โหดแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปทำอีกแล้วแต่มันช่วยได้ถ้าเราช่วยกันดูแลคือเด็กนะฮะคุณวิสุทธ์เขาเปรียบเหมือนกับไม้เลื้อยอ่ะมันยืนบนตัวของมันเองไม่ได
0: ้
7: มันต้องเกาะอะไรไปแล้วแต่มันอยู่ใกล้อะไรมันก็เกาะหลายไปอย่างนั้นนะเราก็ช่วยกันประคับประคองแกจนกว่าแกจะอะไรล่ะมีวุฒิภาวะที่ดูแลตัวแกเองได้
0: ครับ
7: ก็ได้บทเรียนถอดบทเรียนว่าอย่างไรครับคุณที่สุดเราคุยกัน จับเข่าคุยกันเรื่องเศร้าแบบนี้กฎหมายช่วยไม่ได
0: ้ครับ
7: ไม่ต้องพูดเลยนะครับ
0: เป็นทุกฝ่ายต้องช่วยกันเข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องแล้วก็ทุกคนเข้าใจเรื่องสำคัญที่สุดนะดันนะ
7: ครับแล้วก็
0: อย่าประนาม
7: ระบบใช่ครับต้องมีระบบที่สมมติว่าเอาเราเห็นปั๊บต้องให้เราสามารถโทรเข้าศูนย์อะไรได้แล้วศูนย์เนี่ยจะแจ้งพิกัดไปไหนเจ้าหน้าที่ที่ใกล้อะไรอย่างนี้ตามไปมองเห็นนะครับครับ
0: พวกผมนึกภาพซะอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยระบบคุณระบบการดูแลในชุมชนในซอยเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะจะใครคิดมากกว่าไหมอาจารย์จะเห็นเด็กเข้าใจเด็กรู้พฤติกรรมเด็กเข้าใจผู้ปกครองอ่ะแล้วช่วยกันดูมากขึ้นก็จะเป็นหนทางที่พอจะช่วยได้บ้างนะอาจารย์นะ
7: ใช่ครับใช่ครับก็ทำไงได้ครับถ้าเราสังคมเวลาเนี้ยมันกระจายไงชุมชนมันไม่เหมือนชุมชนสมัยก่อนชุมชนเวลานี้บ้านใครบ้านมันตัวใครตัวมันไปในท้องถนนก็รถใครรถมันถูกไหมครับใครรถเสียรถตายก็หาทางแก้ปัญหาเอาเองคนอื่นเขาช่วยไม่ได้ทุกคนไม่เหลือเวลาให้แก่กันและกันนี่คือสังคมที่เราหลงว่ามันเจริญทางด้านวัตถุแล้วมันก็ทำให้เกิดหมายมันกระชั้นกันไปทุกคน
0: ครับ
7: เราลองนึกถึงเราถ้าเราขับรถไปแล้วก็ไปเจอรถที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเรารอความช่วยเหลือเราจะช่วยไหมเราก็ช่วยไม่ได้เพราะก็ไม่รู้จอดรถลงไปก็ยิ่งติดกันหนักข้อก็ไปแทนที่จะติดคันเดียวก็ติดรถของเราอีกแล้วเราก็ความสามารถเราไม่ใช่ช่างมองเห็นไหมครับทุกคนก็ต้องเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีวิธียังไงสร้างยังไงในชุมชนให้สามารถมีคล้ายๆน้ำมันหล่อลื่นให้มันไหลลื่นมีบรรเทาปัญหาที่มันเกิดขึ้นของแต่ละคนได้บ้างครับ
0: ครับก็ทำภายใต้สภาพความเป็นจริงสภาพแวดล้อมด้วยกันนะผมมีตัวอย่างเช่นเวลาเราขับรถบนทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะผมเคยเจอเหตุเยอะจังไฟลุกไหม้รถคันหน้าเราเนี่ยเราก็ช่วยไม่ได้อาจารย์เพราะว่าเราจอดไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ช่วยได้คือช่วยหาเบอร์โทรศัพท์ช่วยติดต่อกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7: นั่นเนี่ย
0: มันก็ช่วยประชาชนได้ส่วน
7: อย่างเนี้ยใช่ครับ
0: ถ้าเรามีเบอร์เรารู้แหล่งติดต่อก็อย่างนั้นก็ช่วยชีวิตหรือช่วยคำว่าเจ็บได้บ้างนะ
7: คร
0: ับ
7: ผม
0: นั่นขอให้มีสำนึกนะต้องช่วยกันนะครับ
7: ครับ
0: ครับอาจารย์มีฝากข้อคิดอะไรเพิ่มเติมกับกรณีนี้ไหมครับอาจารย์ครับ
7: จากไหนนะฮะขอโทษ
0: จากเรื่องนี้อาจารย์ครับเรื่องนี้อาจารย์เขาคิดท้ายรายการจากเรื่องนี้บทเรียนที่อาจารย์คิดว่าควรจะบอกกล่าวมีอะไรไหมครับอาจารย์ครับ
7: ก็ขออภัยผมโทรศัพท์
0: ครับผมไม่ไรครับอาจารย์ก็ดีได้ครับได้ครับเวลาหมดพอดีอาจารย์ขอบคุณอาจารย์จรัญที่มีทางคุณครับอาจารย์ครับที่ออกมา
7: ครับผม
0: ช่วยสะท้อนมุมมองแล้วก็อย่างน้อยก็เข้าใจปัญหาที่แท้จริงและทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกันในการเป็นส่วนของสังคมนะแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ช่วยกันเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายขอบคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์จรัญวัฒน์วีระคุณครับอาจารย์ครับ
7: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับและผมพิสุทธิ์คงประชาพงศ์ก็ต้องลาไปก่อนครับเวทีความคิดวันนี้นะครับสวัสดีครับ
8: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีลั่นยุบไปได้กรมน.บอกอยู่คู่ชาติไทยมานานเผยยังไม่ได้คุยวันน.เชื่อไม่เป็นประเด็นอ่อนไหวในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี70เสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.เพราะภารกิจงานซ้ำซ้อนและมีผลงานเด่นคือการยิงส.ส.โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปถามนายวันมูฮัมหมัดนอเมื่อผู้สื่อข่าวขอให้พูดในฐานะที่นายวันมูฮัมหมัดนอเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.รมน.นายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่ายังไม่ได้พูดคุยกันส่วนที่มีความคิดเห็นอย่างไรเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานรัฐเร่งทำผลงานและต้องชี้แจงในกรรมาธิการงบประมาณนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายวันมูฮัมหมัดนอเป็นคนในพื้นที่เวลามีเหตุการณ์อะไรสะท้อนความรู้สึกออกมาก็ต้องชี้แจงและอธิบายกันเชื่อว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ยุบกรมน.จะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวหรือไม่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่ขออย่าคิดแบบนั้นเพราะวันนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมาเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและการที่เตรียมจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียก็จะร่วมคณะไปเพื่อช่วยทำงานครั้งนี้ด้วยและเวลาที่มีการพบปะกับฝ่ายกองทัพที่จังหวัดหรือลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ด้วยกันตลอดพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรส่วนได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอในเบื้องต้นหรือไม่ในการให้ยุบกรมน.นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยุบได้อย่างไรอยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วสบน.เผยกู้แล้ว 100,000 ล้านบาทตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารเงินกู้ภายใต้พรก.วงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าในแผนงานที่1มีการใช้เงินไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาทโดยเน้นไปที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เครื่องมือทางการเงิน2รูปแบบหลักคือตั๋วสัญญาใช้เงิน 65,000 ล้านบาทและเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนจำนวน 35,800 ล้านบาททั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 4.3 ปีและมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 1.24 ต่อปีส่วนความคืบหน้าของแผนงานที่2ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาโครงการในกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วย3แผนงานย่อยโดยสบน.ได้จัดทำหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์ย่อยสำหรับแต่ละแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีหน่วยงานเสนอโครงการเข้ามาอย่างต่อเนื่องและบางส่วนอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อให้โครงการสอดคล้องกันโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับจากวันที่เสนอมาอย่างเป็นทางการเนื่องจากเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจสุรศักดิ์ปลื้มทูมอร์โลแลนด์ชลบุรีกระแสตอบรับดีเกินคาดวันแรกบัตรขายหมดเกลี้ยงนายสุรศักดิ์พันจเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงาน Tomorrowland เทศกาลดนตรีระดับโลก 11-13 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดชลบุรีให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบซึ่งถือเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลโดยมีสัญญาการจัดงานต่อเนื่องถึง5ปีทางนี้กระแสตอบรับดีเกินคาดหลังจากเปิดขายบัตรเข้าร่วมงาน 150,000 ใบวันแรกเพียง 15-20 นาทีถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงโดยสัดส่วนผู้ซื้อตั๋วเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 85% และคนไทย 15% สิ่งที่น่าสนใจคือการขายแพ็กเกจตั๋วพร้อมที่พักให้ชาวต่างชาติมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อแพ็กเกจสำหรับความคืบหน้าการผลักดันสนามบินหัวหินสู่สนามบินนานาชาติล่าสุดได้ติดตามความคืบหน้าเพื่อเปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเข้ามายังเมืองน่าเที่ยวโดยตรงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก

0: มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
3: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟรา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
8: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
8: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วม

0: ประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง่าย
1: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
2: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและคิดถึงทุกท่านนะคะกลับมาแล้วค่ะบอกเล่า965ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์3ทุ่มแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มค่ะวันอังคารแบบที่หลายๆคนอยากคิดแบบนิรุธนะฮะคุยแบบนิรุธคำถามแบบนิรุธและคุณผู้ฟังจะมาร่วมหาคำตอบกันหลังจากที่เราตั้งคำถามกันว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นในสังคมในรอบตัวเราซึ่งบางทีเราอาจจะลืมนึกหรือคิดแล้วไม่มีใครมาช่วยกันถกกันนะฮะก็วันนี้คุณนิรุธศิริจันยาจะมาคุยแบบนิรุธกันรอพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
5: สวัสดีครับสรุปทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook แฟนเพจแลจีผม
4: ค่ะ
5: สวัสดีพี่เจ๋งครับ
4: สวัสดีค่ะข่าวดีรับน้ำมันลงได้หรือไม่คะพี่หนิงข่าวดีถือว่าเป็นข่าวดีได้ไหม
5: ก็เป็นข่าวดีที่ดีไม่หมดอะครับ
4: อ๋อมันอันกักๆเหรอคะข่าวดี
5: มันถึงไม่อันไม่กักคือว่าน้ำมันลดเนี่ยก็ช่วยเราจ่ายน้ำมันถูกกันไปนิดนึงแต่ว่าราคาไข่มันก็ขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยข้าวแกงก็ขึ้นไข่ก็ขึ้นถ้ามันเป็นแบบอาหารจำเป็นมากๆแล้วไข่1ฟองเนี่ยสามารถให้เราทานข้าวได้1มื้อนะครับ
4: ใช่ค่ะ
5: ไข่เจียว1ฟองเนี่ยคนเราประหยัดอย่างก็โปะข้าวแล้วกินข้าวเยอะๆไปหน่อยบางคนก็บอกห้ามกินข้าวเยอะแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อน้ำมันมันขึ้นแล้วเนี่ยผมจำความได้กับพี่เก่งตั้งแต่เราเด็กๆบางท่านน้ำมันมันขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่เคยสินค้าขึ้นตามเนี่ยน้ำมันลงแต่ว่าสินค้าไม่ลงตามน้ำมันสักอย่างเลยครับ
4: งั้นคำว่าแปรผันราคาตามราคาน้ำมันก็ไม่ใช่ของจริงใช่ไหมคะเป็นคำลวง
5: ไม่เคยเกิดขึ้นได้เลย
4: มันไม่ได้แปรผันตามใช่ไหม
5: คุณไปบอกเรื่องข้าวแกงอาหารง่ายๆก่อนจะพูดไปถึงเรื่องค่าขนส่ง
4: ใช่
5: ค่าขนส่งเคยลงมันจะพูดกันมาว่าจะใช้ค่าเป็นอย่างนี้ตลอดเส้นทางตลอดก็ยังตกลงอะไรกันไม่ได้ก็ต้องรอต้นปีหน้าหรือไงต่อไปอีกก็ไม่รู้นะค่าตั๋วเครื่องบินล่ะ
4: โอ้โห
5: ก็ไม่เคยได้ลงเลยนะ
4: นี่ล่าสุดกระซิบว่ามีบางสายการบินบวกกันที่5,000เลยนะคะพี่หนิงค่ะ
5: เขาเอาอะไรมาตั้งกันไม่รู้คือน้ำมันขึ้นมาหย่อน
4: ภาษีน้ำมัน
5: ใช่ก็บวกขึ้นไปนู่นเลยแต่ว่าเวลาลงเนี่ยไม่เคยได้ลงเลยหรือว่าลงนิดหน่อยนี่เมื่อพี่เก่งพูดอย่างนี้ก็ดีแล้ววันนี้สดๆร้อนๆเลยมองเข้าไปเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันสะท้อนกลับไปที่งบประมาณของชาติของแผ่นดินหรือเปล่าล่ะพี่เก่ง
4: ยังไงคะพี่หนิงคะ
5: วันนี้มีข่าวว่าเมื่อเย็นเนี่ยตั้งแต่ทั้งวันนี้ไม่ค่อยได้เห็นข่าวแบบนี้แล้วเมื่อตอนเย็นสักครู่ใหญ่ๆเนี่ยเห็นว่าเขามีความคิดว่างบประมาณของแต่ละปีเนี่ยเรานำไปใช้อะไรได้บ้างอย่างเช่นว่ารัฐบาลจะไปให้กระทรวงนั้นเท่านั้นกระทรวงนี้เท่านี้เนี่ยแต่พี่เก่งกับท่านผู้ฟังกับผมเราลืมคิดไปเลยนะว่างบประมาณที่นำไปใช้เนี่ยประมาณ 40% เนี่ยของงบประมาณทั้งหมดอย่างเช่นว่า3ล้านล้านกว่าเนี่ย 40% ของ3ล้านล้านกว่าเนี่ยนะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานข้าราชการครับพี่เก่ง
4: พนักงานผู้รับใช้ประชาชนใช่ไหมฮะ
5: ทั้งหมดเลยข้าราชการทั้งหมดเลยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารทั้งหมดเลยในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีนับวันว่าไม่มีวันที่จะลงเหมือนราคาน้ำมันหรือว่าราคาข้าวแกงเลยเพราะต้องขึ้นทุกปีค่าจ้างของพนักงานเอกชนก็ดีในบริษัทหรือว่าพนักงานของรัฐก็ดีก็จะต้องมีเงินขึ้นเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันขึ้นเราไม่จะไปโทษใครตรงเนี้ยเมื่อน้ำมันขึ้นน้ำมันคือปัจจัยใหญ่อย่างเดียวเลยถ้าน้ำมันขึ้นปั๊บแม้ทั้งน้ำประปามก็ขึ้นตาม
4: ใช่ค่ะทุกอย่างรอบตัว
5: เมื่อทุกอย่างมันขึ้นมารอบตัวเนี่ยงบประมาณของชาติที่อาจจะต้องนำไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยก็ถูกแบ่งไปเป็นเงินเดือนของข้าราชการงบประมาณอื่นๆของตัวข้าราชการเองที่เกษียณบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยประมาณล้านล้านกว่าเนี่ยก็คือประมาณ 40% ของงบประมาณทั้งหมดและทุกๆปีก็จะต้องเพิ่มงบประมาณขึ้นไปจาก3ล้านล้านอาจจะเป็น4ล้านล้านแต่ว่า 40% เนี่ยต้องมาให้เป็นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั้งหมดก็เลยมีการกำหนดหรือว่าเริ่มต้นคิดกันว่ามันก็แปลกกับต่างประเทศก่อนนะว่าให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ40มา
4: ต่างประเทศนี้ได้ข่าวว่าเกษียณเร็วขึ้นลดองค์กรลดขนาดลดกำลังพลข้าราชการแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะพี่หนิง
5: ฮะทีนี้ว่าการลดจำนวนข้าราชการเนี่ยเขาไม่ได้บังคับก็ไม่ได้อะไรถ้าให้สมัคร
4: ใจ
5: ถ้าพูดคำว่าให้สมัครใจเนี่ยก็40ฉันก็ไม่ออกก็ได้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เขาออกไปไม่รู้จะไปทำอะไรแต่เขาบอกว่าตอนแรกว่าจะให้เป็น50ถ้า50เนี่ยคนยิ่งไม่อยากออกใหญ่เลยเพราะ50ที่จะออกไปหางานทำที่ไหนใครจะรับเราพี่เจ๊ง
4: แรงหมดแรง
5: ใช่มาสมัครอสมทจะรับไหมผม50แล้วเนี่ย
4: อ๋อไม่มีค
5: ่
4: ะ
5: นั่นไงยังไงเพราะว่าถ้าคน50มารับเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องมาเป็นรองผู้อำนวยการไหม
4: ใ
5: ช่ไหมตำแหน่งอีกอ่ะเพราะฉะนั้นอายุ40นี่ก็เหมือนกันเขาก็เลยมีความคิดว่าพูดเอาไว้ว่าคนไหนที่ต้องการที่จะลาออกก่อนที่จะเกษียณเขาแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าจะให้อะไรต่ออะไรเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อให้ว่าคุณยังสามารถที่จะมีทักษะในการทำงานต่อไปได้ก็เลยมีความคิดว่าอายุ40เป็นต้นไปให้คุณเกษียณได้แต่นี้ถ้าเกษียณไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่ว่าใครก็อยากมาเป็นข้าราชการข้าราชการแบบบางคนก็บอกว่าเงินเดือนไม่มากแต่เงินเดือนไม่มากเขามีสิ่งตอบแทนที่มากมายอย่างเช่นว่ารักษาพยาบาลได้หมดทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปัญญาคุณลูกคุณอะไรใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเบิกค่าเล่าเรียนก็ได้จนลูก
5: นั่นไงนั่นไงทั้งหมดเนี่ยก็มันก็เลยเป็นทวีคูณบวกเข้ามาในงบประมาณประจำปีของแต่ละปีที่ต้องหาเงินมาเลี้ยงข้าราชการตรงนี
4: ้
5: ซึ่งนับวันก็จะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะพูดว่ามันก็ไม่ใช่เงินที่เสียไปฟรีเพราะข้าราชการเขาทำงานให้พวกคุณนะข้าราชการแต่เรียกว่าอย่างที่พี่เก่งพูดว่าลดจำนวนลงได้ไหมทำให้ทุกอย่างให้มันเล็กลงอย่างต่างประเทศได้ไหมบ้านเราเนี่ยเราผ่านไปพี่เก่งผ่านไปมองเนี่ยตึกที่คู่กับคอนโดใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นสถานที่ราชการเลยนะ คุณบอกสังเกตอบต.นี่ใหญ่อบต.อบจ.นี่ใหญ่กว่าศาลาผู้ว่า
4: ใช่บางแห่งเนี่ยบางจังหวัดบางอำเภอเนี่ยโรงพยาบาลยังเล็กกว่าที่ทำการอบต.เลยนะ
5: โอ้ไม่ต้องพูดถึงอะไรคิดถึงเรื่องของสุขภาพอะไรพวกนี้เราเรียกว่าเป็นป้อมตำรวจมันกดเช็คไปได้เอาผ่านอนามัยเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยเดินไปตรงไหนเนี่ยมีแต่คนไข้นั่งหน้าสงสาร
4: ใช่ค่ะ
5: และไม่มีงบประมาณไปถึง
4: ใช่ค่ะ
5: ขาดสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกคอมพิวเตอร์เอ่ยแอร์ก็ไม่มีอะไรต่ออะไรก็ไม่มีเขาคงคิดว่าอยู่ต่างจังหวัดมันไม่ร้อนนะอากาศมันดีมั้งแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยเปิดแอร์กันก็หึ
4: ม
5: อบต.อบจ.นี่เปิดแอร์กันอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีเรื่องของการใช้
4: ค่า
5: แท็กไฟฟ้าฟรีเราประชาชนเป็นคนออกให้อันนี้เราก็ไปช่วยงบประมาณของแผ่นดินไปแล้วนะครับประชาชนก็ได้ช่วยไปแล้วแต่ว่าก็ไม่เห็นตอบแทนอะไรให้ประชาชนก็มีแต่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันแพงพูดได้แต่ว่าน้ำมันแพงเราต้องขึ้นค่าไฟแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะลดค่าไฟให้กับที่เราเคยจ่ายให้กับพวกข้าราชการที่ใช้ไฟฟรีเนี่ยก็เพียงแต่นำมาว่าก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะครับว่าเขาจะลดละแน่ๆมีความคิดแน่ๆว่าตอนนี้ให้สมัครใจก่อนถ้าอีกหน่อยไม่สมัครใจเนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องบังคับแล้วก็ย่อส่วนให้เล็กลงที่ย่อส่วนคนให้เล็กลงเนี่ยมันจะทำไงกับตัวตึกที่มันใหญ่ไปแล้วอะตัวอาคารที่ทำงานมันใหญ่ไปแล้ว
4: แบ่งให้เช่าเปิดให้ทำขายไลฟ์สดไหม
5: โอ้โหความคิดดีมาก
4: บางหน่วยนี่เขาคิดจะไปซื้อตึกใหม่ด้วยนะพี่หนิงอ่ะ
5: นี่ไงคือประเทศไทยเนี่ยยังห่วงเรื่องความหรูอยู
4: ่
5: เมื่อคุณห่วงเรื่องความหรูเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนให้กับคนของชาติที่ว่าอยากจะต้องหรูอยากจะต้องดูดีงั้นขอแวะเข้าไปนิดนึงอย่างเช่นว่าคุณเป็นพนักงานต้อนรับอยู่บนเครื่องแล้วคุณหรูมากแล้วนะงานคุณนี่ดูดีมากแล้วนะหลายหลายคนนี่อิจฉาแล้วอยากจะเข้าไปไม่ใช่เข้าไปได้ง่ายๆแต่ทีนี้ถ้าเราฟังความทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนะพี่เก่ง
4: ใช่ทุกอย่างเขาก็ดำเนินการสืบสวน
5: การทำและสิ่งที่เราที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยเอาเท่าที่เราฟังมาก่อนนะครับผิดถูกเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นศาลศาลยังไม่ได้พิจารณาไม่ได้ตัดสินจะขึ้นก็คงอาจจะเป็นเดือนหน้าแล้วตอนนี้เรามาดูว่ากระบวนการเนี่ยที่เขาคิดเนี่ยผมไม่รู้เขาคิดได้ยังไงแล้วเขาไปเจาะจงหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องโดยเฉพาะเครื่องไทยแล้วเรามาดูว่าตามที่เป็นข่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดตามที่เป็นข่าวฉะนั้นเรื่องข้อที่จริงต้องไปปล่อยเขาสืบสวนต่อไปนะครับเรื่องที่เป็นข่าวว่าเขารับเงินไปแล้วบอก 8,800 ไปมาๆนี่มัน 3,000 กว่าเองนะ
4: ใช่ค่ะค่าแรงในการว่าจ้าง 3,000 กว่าม
5: ันสุ่มเสี่ยงมากๆ ไหมสำหรับคนที่มีงานที่ดีแล้ว และดีมากๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนจะอยู่ไปสมัครแล้วก็ได้เลยนี่เรากำลังเปรียบเทียบว่าคนที่40เนี่ย อายุ40กำลังจะโดนตดออกแต่ตรงเนี้ยอายุ30 40ก็แบบว่ากำลังแก่ว่าขึ้นไปอยู่เป็นพนักงานต้อนรับชั้น first class ได้หรือชั้น business class ได้เนี่ย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: พอคุณกึ่งข้าราชการแต่คุณไม่ใช่ข้าราชการแล้วนะคุณมีสิทธิ์ที่จะทำงานต่อไปหรือว่าเพราะถ้าคุณอายุมากแล้วคุณก็ลงมาอยู่ข้างล่างได้
4: ใช่เรียกเป็นแอร์กราวใช่ไหมแอร์กราว
5: ใช่มีทักษะคุณหรือว่าคุณจะมาเป็นเทรนเนอร
4: ์
5: ให้กับ
4: รุ่นน้องเด็กใหม่ๆใช
5: ่นั่นแหละได้แต่ว่าความคิดสั้นๆเพื่อจะได้เงินแค่ 3,000 บาทเนี่ยเท่านั้นเหรอเป็นผมไม่รับหิ้วให้นะเพราะว่าไม่ใช่คนที่รู้จักด้วยนะเป็นใครอะไรมาจากไหนก็ไม่รู
4: ้เขากระซิบกันว่ามันไม่น่าจะใช่ 3,000 น่ะพี่หนิง 3,000 จะยอมเมื่อย
5: ไม่รู้ไงไม่รู้ไงเราอย่าเพิ่งไปพูดไงบางคนก็พูดว่ามันไม่ใช่หรอกแล้วก็ไม่ใช่คนแรกที่ทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าถ้าให้ผมพูดตามตรงนะเข้าไปออสเตรเลียนี่นะไม่ต้องมีหนที่สองคุณก็โดนแล้วครับพี่เก่งทบุฟังครับ
4: เข้มงวดมากจริงๆค่ะ
5: ก็อย่างที่ท่านเอาไปคราวที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้
4: สุนัขตรวจดมกลิ่นแทบจะแบบ ทุกคนเลยนะต้องเดินผ่านออกนี่มันก็คือแบบต้องสงสัยแล้วค่ะใช่ไหม
5: ผมมองความก้าวหน้าของประเทศของเขานะครับในการดูแลประเทศของเขาเนี่ยเขามีแต่ก้าวหน้าไม่ได้ถอยหลังเลยเพราะตั้งแต่ผมหนุ่ม

0: เด็กๆไปเนี่ยต้องนั่งคุดคู้ก้มหัวปล่อยเขาฉีดยาฆ่าเชื้อทั้งหมดก่อนฆ่าแมลงที่อาจจะติดอยู่ในผู้โดยสารคนไหนเขาสมมุติขึ้นมาว่าผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องแม้กระทั่งกัปตันพนักงานต้อนรับข้างบนผู้ช่วยกัปตันนักบินต่างๆหรือแม้กระทั่งสัมภาระที่อยู่บนศีรษะเราเนี่ยครับเปิดมาหมดนะครับก็ฉีดไปหมดสเปรย์ไปหมด
1: ค
0: ือเขาสมมุติฐานว่าทุกอย่างนี้สกปรกหมดเนี่ย
1: นำเชื้อได้เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าไปยังเกาะเขา
0: ใช่เขาไม่มีผ่านให้ผ่านออกไปง่ายๆส่วนสัมภาระข้างล่างเนี่ยเขาจะมีการฉีดเจ้าหน้าที่อีกชุดนึงฉีดหรือว่ากระบวนการที่ว่าขนย้ายใส่รถอะไรต่อแล้วก็ไปเขาจะไปทำการฉีดฆ่าเชื้อก่อนที่จะสู่การนำส่งให้กับผู้โดยสาร
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็พัฒนามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี
1: ้
0: อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังกับพี่เก่งไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าคุณจะเข้ามาเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับไม้สำลีเพื่อปั่นหูเนี่ยเช็ดน้ำในหูเราสระผมเนี่ยเขาจะมาถูที่กระเป๋าเรากระเป๋าลากเราที่เสื้อเราที่กางเกงเราแล้วเขาก็จะไปจุ่มน้ำยาหรือไม่จุ่มน้ำยาเข้าไปสู่กล้องจุลทรรศน์แล้วก็ส่องดูว่ามันมีเศษผงเศษอะไรที่น่าสงสัยไหมถ้าไม่มีเขาก็ผ่านให้เราไปจีนก็ยังทำแบบนี้นะครับแต่ประเทศเราไม่มีทั้งที่เราบอกว่าเรามีการตรวจป้องกันระเบิดแต่เราไม่มีการเขี่ยสุ่ม
1: นำเชื้ออะไรมาเราก็มาตรวจกันทีหลังมาเจอกันตอนที่ว่าติดเชื้อแล้วระบาดแล้วมีการตรวจพบแล้วประมาณนั้น
0: สายที่เที่ยวเขียวที่เขียนเนี่ยเขาหาดินระเบิดครับเพราะว่าเวลาคนที่ประกอบเนี่ยมันจะต้องมีฝุ่นกระจายอาจจะติดอยู่เล็กน้อยอยู่ที่กระเป๋าลากเราที่ตัวเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตเราหรือเสื้อเชิ้ตเราหรือตัวกางเกงเราเนี่ยเขาก็จะมาปัดเอาไปหน่อยแล้วก็ไปส่องกล้องดูและบางทีเขาเข้าคอมพิวเตอร์อยู่โดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยสมมติก่อนจะเข้ามาเนี่ยเราเข้ามายืนตรวจกระเป๋าเราเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเป็นหมู่เลยนะเขาจะกั้นล็อกไว้ประมาณ20คนหรือ30คนแล้วก็ตรวจแต่ละคนแล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์ดูพอไม่มีเขาก็จะยกไอตัวเข็มขัดที่กั้นไว้กลุ่มนี้เข้าไปได้ก่อนแต่ว่าคุณเข้าไปแล้วแล้วคุณจะออกมาตอนออกมาเขาไม่ตรวจออกมาข้างนอกเสร็จคุณมาหาเพื่อนรับของแล้วเสร็จพอกลับเข้าไปใหม่เขาก็ดำเนินการตรวจแบบเดิมอีกไม่ใช่ฉันเคยเข้ามาแล้วแล้วก็มีอะไรไอ้สแตมป์ติดอยู่ที่หลังมือแล้วคุณก็มาโชว์แล้วเข้าใหม่ไม่ได้ต้องตรวจเข้ากระบวนการตรวจใหม่อีกครับ
1: ค่ะ
0: บ้านเราเนี่ยผมก็เดินทางเข้าออกบ้านเราคือ
1: พี่หนิงเคยเจอโดนตรวจละเอียดไหมพี่หนิงเคยเจอโดนตรวจละเอียด
0: ไม่เคยเลยนี่ไม่เคยเลยเงี้ยแล้วสิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมอาจจะต้องโดนตรวจแบบละเอียดครั้งต่อไปในข้างหน้า
1: เป็นแบบอย่างให้ครั้งต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ผมอาจจะต้องโดนตรวจแบบเข้มงวดในเดือนหน้าที่ผมกำลังจะเดินทางเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับ
1: ยินดีเรายินดี
0: เราสู่กระบวนการทุกอย่างเพื่อหนึ่งไม่ใช่ว่าความบริสุทธิ์ของเราแต่เพื่อความปลอดภัยและชื่อเสียงของประเทศชาติ
1: ส่วนรวม
0: ตรงนี้ก่อนว่าเพื่อส่วนรวมหนึ่งเมื่อเราถูกตรวจแล้วเราผ่านไปด้วยความบริสุทธิ์แล้วนั่นถือว่าเรามีเกียรติมากๆแล้วไงที่เราได้รับการตรวจแล้วเราผ่านออกไปแบบบริสุทธิ์เนี่ยถือว่าเรามีเกียรติมากๆแต่เราบางคนนี่เข้าไปแล้วได้สิทธิพิเศษไม่ต้องตรวจแล้วผ่านไปเนี่ยผมถือว่าถึงแม้คุณจะไม่มีอะไรเลยนะคุณก็ไม่มีเกียรติเท่ากับเราเพราะคุณใช้ความเป็นหน้าที่ของคุณความพิเศษอะไรของคุณการทำงานที่พิเศษของคุณด้วยการไว้ใจกันแบบนั้นต่อไปนี้มันทำไม่ได้แล้วไงไม่อยากให้ทำไงมันก็ต้องทำอยู่ประเทศไทยยังทำอยู่แน่นอนอ่ะ
1: จริงๆมันก็ควรจะเท่าเทียมกันใช่ไหมคะพี่หนิงค่ะอย่างน้อยเป็นต้นแบบไม่ให้ว่าเลือกปฏิบัติเนาะพี่หนิงเนาะ
0: ใช่ครับมันอะไรล่ะมันไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิพิเศษแล้วคุณจะไม่ทำพวกนี้นี
1: ่
0: ไม่ใช่ว่าคุณมีปืนแล้วคุณจะไม่ยิงคนนี
1: ่ค่ะแล้วบางคนก็บอกว่าโดนจับยังบอกเป็นแป้งเลยพี่หนิงครับ
0: ก็มันก็สามารถทำได้หมดพูดได้หมดเลยเนี่ยแล้วกระบวนการมันก็มาอย่างนี้ว่าบางคนก็บอกว่ามาจากลาว
1: ม
0: ีคนลาวนำก็มาแล้วทำไมต้องมาส่งม ประสงค์แป้งนี่อยู่ที่เชียงคำที่พะเยาล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีคนรับมาแล้วก็มาเอามาพักไว้ที่

0: อยุธยาแล้วก็ประสบกระบวนการนี
1: ่
0: แต่ละคนแต่ละคนนี่เขาไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมและแม้กระทั่งคนที่หิ้วไปเนี่ยแล้วก็บอกได้ 3,000 กว่าบาทเนี่ยเขาจ่ายมาให้ก่อน 1,700 กว่าแล้วก็จ่ายที 1,700 กว่าก็ได้3,000 มันไม่น่าเชื่อเลยที่คนจะเอาชีวิตทั้งชีวิตกับงานที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของประเทศชาติเนี่ยเอาไปแลกกับเงินจำนวนนี้ซึ่งมันไม่ได้มากเลยถ้ารวมเป็น3ล้านนะอย่างที่เขาพูดกันนะล้านหนึ่ง2ล้านอะไรอย่างนี้นะ
1: มันก็
0: ไม่สมกับที่คุณจะไปขายตัวแบบนั้นนะเพราะทำให้ประเทศชาติหมดความหมายไปเลยและอย่างที่เคยย้อนกลับไปที่แรกอย่างที่บอกผมเคยโดนเหมือนกันว่าผมไปฮ่องกงเนี่ย
1: โดนกักตัวตรวจ
0: โดนกักตัวถอดเสื้อถอดรองเท้าถอดถุงเท้าถอดเข็มขัดจนกระทั่งผมยืนขึ้นมาแล้วลูกชี้กุญแจบอกถอดได้ไหมเอาเนี่ยเขาก็บอกไม่ต้องก็ไม่ต้องแล้วเหมือนกับว่าเรากล้าท้าเพราะว่าเราไม่มีอะไรแล้วถ้าเราไม่มีอะไรผิดเราท้าได้หมดไงพี่เจ๋ง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าในสิ่งที่เราท้าได้หมดเนี่ยเรากลับกลายเป็นคนอายไปนะเพราะพวกเขาไม่อายไงเขามีหน้าที่จะตรวจแล้วเขาจะสามารถจะทำอะไรเราก็ได้ไง
1: ค่ะ
0: บางคนใส่ถุงมือแล้วก็ล้วงเข้าไปในก้นก็ทำได้ไง
1: อ
0: ๋
1: อใช่เพราะว่าเห็นบางข่าวบอกว่าต้องล้วงเข้าไปข้างในถึงเจอที่ว่าห่อยาเสพติดกันมากลืนกันมา
0: เอานั่นสำหรับคนที่ก็ทำผิดแต่สำหรับเราไม่ผิดแต่เราก็ต้องอายไง
1: เราโดนล่วงละเมิดเราก็ต้องรู้สึกไม่ดีอ่ะ
0: ใช่ไงเราสูญเสียความอายไปทั้งหมดเลยเพราะใครล่ะก็เพราะเพื่อนพี่น้องอยู่ในร่วมชาติเราทำให้เราต้องไปอายเขาไงก็เราไปเถียงอะไรเขาไม่ได้เลยเหมือนกับผมเนี่ยลูกขึ้นรูดซิปแล้วเนี่ยก็บอกไม่ต้องแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกต้องแล้วก็ถอดออกหมดแล้วถอดกางเกงผมแล้วล้วงก้นออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่ผมเสียไปคือผมชนะแต่ผมก็มีอันที่เสียไปคือผมสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปไง
1: ใช่
0: ถ้าหากว่าผมเลวไม่เป็นไรไงนั่นความเป็นมนุษย์มันหมดไปแล้วถ้าคุณเป็นคนเลวเนี่ยความเป็นมนุษย์มันหมดไปแล้วคุณเหลือยังเป็นคนอยู
1: ่
0: คุณแค่เป็นคนเท่านั้นเองแต่ความเป็นมนุษย์คุณไม่มีเพราะฉะนั้นคุณจะถูกกระทำอะไรไงคุณก็ไม่รู้จักอายหรอก
1: แล้วอย่างนี้พี่หนิงค่ะคนเลวบางคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยมันทำให้พวกเราเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องถูกล่วงละเมิดไปด้วยใช่ไหมแล้วก็โดนแบบเพ
0: ่
1: งเล็งแบบมันก็จะอยู่ยากมากขึ้นนะเน
0: า
1: ะคนดีก็จะกลายเป็นว่า
0: อยู่ยากโดยเฉพาะถือพาสปอร์ตไทยตอนเนี้ยมันไปไหนก็ไปไม่ต้องอยู่ยากหรอกทุกวันเราเป็นคนไทยอยู่ประเทศเราแล้วเราก็อยู่ยากๆอยู่แล้วเพราะเราควบคุมอะไรไม่ได้อยู่ๆเขาจะขึ้นไข่ถึง120ตังค์เขาคิดว่ามันไม่มีความหมายแต่คนเราบริโภคไข่1ฟองเมื่อไหร่ทั้งบ้านอยู่กัน5คนเนี่ยคนละ2ฟองก็10แล้วไงก็ขึ้น10สลึงแล้วไง
1: แล้วเก่งซื้อแผง1 30ลูกอ่ะพี่หนิงก็ขึ้นไปทีเป็น100เลยนะ
0: ก็ใช่ไงแล้วมันวันละ10สลึงเนี่ยมันก็ของเขาไม่รู้สึกกันนี่เขาไม่ได้เสียตังค์ซื้อเขาถึงแม้ว่า
1: เขากินอาหารฟรีเสิร์ฟฟรีมีบินฟรี
0: เขาไม่ฟรีแล้วไงเขาต้องซื้อแต่ว่าเขามีเงินเดือนเขามีเบี้ยประชุมเขามีเบี้ยโน่นเบี้ยนี่เบี้ยอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ก็เมื่อไหร่คุณจะลดไอ้พวกเบี้ยพวกนี้ออกบ้างก็ไม่รู้นะ
1: ม
0: ันก็ได้ประหยัดเงินงบประมาณของประเทศบ้าง
1: ได้ข่าว
0: นั่งอยู่ประชุมอยู
1: ่ได้ข่าวว่าเป็นสมัยแรกเรื่องผ่านการเลือกตั้งมาสมัยแรกถ้าหมดวาระก็ได้บำนาญด้วยเหรอคะพี่หนิง
0: ก็นี่ไง
1: โอ้โหเราจะเอาเงินภาษีที่ไหนไปเลี้ยงบำนาญเขาละกันเนี
0: ่
1: ย
0: เนี่ยเมื่อคุณคิดว่าคุณจะให้ข้าราชการ40เนี่ยคุณต้องไปดูพวกนี้ด้วยว่าไอ้ความสิ้นเปลืองที่พวกคุณกระทำต่อประเทศชาติต่อประชาชนของคุณต่อข้าราชการของคุณคุณไปลดตัวพวกนี้ลงก่อนไหมเป็นตัวอย่างก่อนไห
1: ม
0: อย่างที่พี่เก่งว่าอย่างที่สสบางท่านเอามาอภิปรายอยู่ในสภาว่าเราไม่ควรจะกินอาหารฟรีแล้วก็คุณก็ได้เงินสสคุณก็ได้มาทำงานพอคุณก็ไปนั่งเป็นกรรมาธิการคุณได้เบี้ยประชุมกัน
1: อีก
0: บางแห่งไปได้เบี้ยประชุมตรงนั้นเป็นหมื่นๆนะแต่ละที
1: ่มีคนมากระซิบว่าบางครั้งละ 20,000 ก็มีนะพี่หนิง
0: นั่นโอ้โหผมพูดไปซะดังแล้วไม่ต้องมากระซิบแล้ว
1: พอฟังตัวเลขแล้วแทบตกเก้าอี้เดือนละเป็นแสนนะเบี้ยประชุมโอ้โห
0: ก็นี่ไงเขาจะได้กี่เด้งกันเนี่ยในการที่เข้าไปเป็นผู้มีเกียรติสักทีหนึ่งเนี่ย
1: ทำงานเพื่อประเทศชาติใช่ไหมเสียสละเพื่อประเทศชาติ
0: ใช่ก็ทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็เขาก็มีกฎหมายคุ้มครองทำอะไรก็ไม่ได้ในช่วงระยะเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งอะไรกันอยู่ไม่ได้แต่ว่า อย่างคุณที่เป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยคุณไม่มีอะไรคุ้มครองคุณเลยนะแม้กระทั่งบัตรนี้เนี่ยต้นสังกัดคุณก็คุ้มครองคุณ
1: ไม่ได้
0: สถานทูตก็คุ้มครองคุณไม่ได้เขาให้คุณเลือกพูดกับใครได้คนเดียวคุณก็พูดกับคุณแม่ถ้าคุณก็ปรึกษาอะไรกับคุณแม่ไม่ได้เรื่องกฎหมายไม่ได้เลยแต่ว่าคุณก็ต้องบอกต้องเป็นคุณแม่ก่อนเพราะทุกคนต้องคิดถึงแม่ก่อนเวลาทำอะไรผิดหรือทำหรืออยู่ในตกอยู่ในที่ลำบาก
1: ภาวะขับขันน่ะตกใจยังไงก็ต้องนึกถึงคนใกล้ตัวใช่ไหมฮะ
0: นึกถึงแม่ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะนึกถึงสถานทูตก่อนเพราะคุณอยู่ในต่างประเทศและคุณก็บอกสถานทูตว่าช่วยแจ้งแม่ด้วยไม่ดีกว่าเหร
1: อ
0: นี่คุณโทรไปหาแม่แล้วบอกว่าให้แม่แจ้งสถานทูตที่ออสเตรเลียแล้วแม่จะโทรศัพท์ยังไงไปสถานทูตออสเตรเลีย
1: แม่ก็ไม่รู้จักอีกแล้วก็คุยก็ไม่รู้สถานการณ
0: ์อีกเนี่ยคืออยากจะเตือนทุกท่านนะครับเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ปกครองอะไรในต่างประเทศคือสถานทูตนั่นคือมีตราคุดอยู่นะครับหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวคุ้มครองเราอยู่ที่นั่นนะครับติดต่อสถานทูตไม่มีสถานทูตกงสุลก่อนครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีกงสุลอยู่ในทุกเมืองเล็ก
1: ๆ
0: ถ้าอยู่ในเมืองที่เป็นเรียกว่าเมืองหลวงตัวเมืองหลวงถึงจะมีสถานทูตอยู่ตรงนั้นเหมือนอย่างในกรุงเทพเนี่ยเรามีสถานทูตต่างๆของประเทศทั่วโลกอยู่ในกรุงเทพเราเรียกว่าสถานทูตแต่เชียงใหม่ปั๊บเราจะมีตัวแทนของสถานทูตคือกงสุลเพราะที่เชียงใหม่ก็เราก็มีกงสุลเยอรมนีมีกงสุลรัสเซียมีกงสุลจีนมีกงสุลอเมริกันมีทุกกงสุลอยู่ที่เชียงใหม่เวลาบางครั้งบางคราวคุณจะขอวีซ่าคุณอยู่เป็นคนประชาชนอยู่ที่เชียงใหม่คุณก็ขอที่นี่คุณไม่ต้องเข้ามาขอที่สถานทูตที่กรุงเทพก็ได้แต่ว่ากินระยะเวลามากกว่าเท่านั้นเอง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยไปเจอปัญหาในต่างประเทศสิ่งแรกเลยที่จะต้องพึงระลึกเสมอก็คือเบอร์โทรสถานทูตที่เราไปถูกไหมคะที่ประเทศที่เราไปสถานทูตนั้นนะ
0: อยู่ตรงไหนถามตรงนั้นถ้าตรงนั้นมีสถานทูตถามตรงนั้นว่าเขามีกงสุลอยู่นะบางทีผมไปผมพาเพื่อนไปหรือไปเที่ยวกับเพื่อนที่ออสเตรเลียนี
1: ่
0: ไปเที่ยวออสเตรเลียมีปัญหาเกิดขึ้นที่เมืองนึงที่ออสเตรเลียตรงนั้นเราก็ถามหากงสุลเลยกงสุลอาจจะเป็นหมอฟันก็ได
1: ้อ๋อค่ะเป็นท่านที่ได้รับมอบหมายภารกิจนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาถูกแต่งตั้งเพราะว่าทำไมเขาจะพิจารณาอย่างนี้ครับหมอฟันเป็นคนออสเตรเลียเมื่อคนเป็นคนออสเตรเลียนแล้วเนี่ยจะมารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเขาต้องมีพันยาเป็นคนไทยหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนไทยก่อนจริงส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วด้วยความที่ไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าเมื่อเกิดเหตุเราต้องติดต่อกงสุลเราก็เข้าไปหาเบอร์หาถามหาก็รู้ว่าบ้านกงสุลหรือเบอร์ของกงสุลอยู่นอกเมืองออกไปเราก็นั่งรถกันไปประมาณชั่วโมงกว่าถึงไปถึงบ้านกงสุลพอถึงบ้านกงสุลเราเจอท่านพันยาของกงสุลเป็นคนไทยอยู
1: ่
0: ก็ดีใจที่เห็นคนไทยไปแล้วก็บอกเดี๋ยวพึ่งดีใจกับพวกเรากำลัง
1: มีปัญหา
0: เราต้องการความช่วยเหลือจากกงสุลเพราะถ้ากงสุลไม่ได้อยู่ที่บ้านกันถ้ากงสุลทำงานอยู่ในเมืองที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยออกเดินทางไปชั่วโมงจริงถ้าท่านก็เป็นท่านเป็นทันตแพทย์เอาเราก็ต้องนั่งรถกลับไปเพราะเราก็ได้เราก็ได้สถานที่ทำงานจากท่านปัญญาของท่านกงสุลแล้วต้องนั่งรถกลับมาก็มาหาท่านท่านก็ตรวจฟันเสร็จท่านก็เราก็นั่งรอว่าท่านตรวจเสร็จก็มานั่งคุยถามเรามีปัญหามีอะไรเราก็มาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังท่านก็ดำเนินการให้
1: ค่ะ
0: เนี่ยแล้วถ้าหากว่าคุณบอกคุณจะติดต่อคุณแม่แล้วคุณโทรมาคุณแม่ว่าคุณมีปัญหาแล้วคุณแม่คุณจะช่วยอะไรได้
1: เก่งก็เคยเจอเหมือนกันนะคะเคสกรณีสาวไทยของเราเนี่ยหิ้วยาแก้ปวดไปทางประเทศตะวันออกกลางซึ่งเขามีกฎหมายห้ามเนี้ยแล้วก็เธอก็โดนตม.จับเข้าไปคังแทนที่เธอจะโทรหาสถานทูตเธอท่านโทรกลับมาเมืองไทยให้ที่บ้านทางเมืองไทยโทรช่วยหาคนช่วยเหลือ
0: น
1: ี่บ
0: อกนั่นไงเพราะฉะนั้นเราพูดไว้แบบนี้เป็นความคิดนะครับเป็นข้อแนะนำแล้วไม่ได้สอนใครหรือว่าไม่ได้อวดอ้าง
1: แนะนำอ
0: ะ
1: ไรแนะนำเพื่อความปลอดภัย
0: เป็นความคิดที่เราคิดผมคิดไว้อยู่เนี้ยแล้วก็แนะนำเท่านั้นเองว่าเมื่อเราเกิดเหตุอะไรสิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงคือสถานทูตถ้าไม่มีสถานทูตอยู่ในเมืองที่เราอยู่ต้องมีกงสุลอยู่ครับถ้าไม่มีกงสุลอยู่ก็ต้องถามว่าตรงที่ใกล้เคียงจะต้องมีกงสุลอยู่แน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับติดเบอร์สถานทูตถ้าตรงนั้นไม่มีสถานทูตเราก็ต้องโทรเข้าไปที่สถานทูตอยู่อย่างเช่นเราอยู่อเมริกาเนี่ยสถานทูตก็มีอยู่ที่วอชิงตันดีซี
1: ค่ะ
0: เราก็มีกงสุลอยู่ LA เราไม่ต้องบินไปแจ้งความถึงที่ที่สี่นู่นใช่แล้วก็ตรงนี้เขาก็ท่านก็ติดต่อกันให้เราว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไร
1: เก่งเคยขอช่วยเหลือด้วยนะพี่หนิงว่าไม่จำเป็นถ้าไม่รู้เบอร์โทรก็อาจจะเข้า Facebook ก็ได้สำหรับคนที่มี Facebook
0: ก็ใช่ไม่เป็นไรเลยคุณมีเรื่องกับใครล่
1: ะ
0: ว่าคุณมีเรื่องอะไรล่ะสมมุติว่าง่ายๆพี่เก่งไปพักพี่เก่งก็ต้องพักโรงแรมอยู่ถ้าไม่พักบ้านเพื่อนบ้านญาติถ้าบ้านเพื่อนบ้านญาติก็สบายเขาก็ต้องรู้เบอร์โทรศัพท์ของสถานทูตอยู่แล้วถ้าเผื่อเราพักโรงแรมเนี่ยเราไม่มีที่พึ่งพาที่จะต้องไปถามได้เพราะเราไม่ใช่ญาติเราเราก็ถามที่โรงแรมก็เลยหรือที่ร้านอาหารเลยหรือที่ไหนก็ได้เขาก็จะเข้าไปตรวจสอบหาเบอร์สถานทูตไทยให้เราถ้าหากว่าเขามีกงสุลนั่นเขาอาจจะรู้กงสุลเขาก็ให้เบอร์กงสุลแต่เบอร์ไม่รู้เอาเบอร์ที่เป็นแหล่งกลางคือสถานทูตไทยก่อนสถานทูตไทยก็จะให้เบอร์เราถ้าเบอร์ว่าท่านช่วยได้ถ้าบอกงั้นเดี๋ยวรอจะบอกกงสุลนั่นติดต่อเรามาว่าอยู่ที่ไหนก็จะโทรกลับไปที่โรงแรมแล้วก็ติดต่อเราแบบนั้นนั่นคือประสบการณ์ที่ผมเจอในการเดินทางบ่อยๆวันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังว่า 1. คนแปลกหน้าระวัง 2. เมื่อก่อนจะเกิดเหตุการขนของไปที่เมลเบิร์นเนี่ยก็มีการเตือนอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เวลาผมจะไปเช็คอินผมจะถ่ายรูปกระเป๋าผมไว้ก่อน
1: ใช่ช่วยเช็คอิน
0: เพราะว่าเวลาที่เรานำกระเป๋าไปช่างเราเสร็จเรียบร้อยเราถ่ายเลยเพราะว่าก็จะมีแท็กติดอยู่เนี่ยเพราะบางคนเนี่ยแกเอาแท็กไปแล้วไปใส่กระเป๋าของเขาที่มีของที่มันผิดกฎหมายอยู่นึกออกไหมฮะ
1: ถ้าฮะมันจะมีสติ๊กเกอร์ที่มีโค้ดบาร์โค้ดอะไรพวกนี้ก็มีการลักลอบเอาเปลี่ยนได
0: ้ที่มันเป็นตัวแท็กมันไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์แบบตัวที่คล้องกระเป๋าถือเราตัวมือถือเนี่ย
1: อ๋อไอตัวแท็กที่ป้ายชื่อใช่ไหมคะที่มันถอดเข้าถอดออกได
0: ้แล้วก็จะมีแท็กอีกอันนึงเป็นเบอร์เป็นเบอร์ที่ตรงกับติดอยู่กับบอร์ดิ้งพาสคือตั๋วที่นั่งของเราเนี่ยจะมีเบอร์อยู่เบอร์นั้นจะตรงกับตัวแท็กที่ติดอยู่กับกระเป๋าเดินทางเราที่ขึ้นเครื่อง
1: เวลา
0: ต้นขั้วนั้นจะอยู่ติดอยู่กับเบอร์บัตรที่นั่งเราเพื่อเราจะได้ตรวจสอบเช็คว่าถ้าถูกกระเป๋าเราหายไปเราก็จะเอาต้นขั้วนี้ไปแจ้งลอสแอนด์ฟาวด์ได้ว่ากระเป๋าเราไม่มาแล้วตัวนี้เป็นของเราเนี่ยเบอร์เนี้ยที่ติดอยู่กับที่นั่งเราเนี่ยทีนี้ว่าถ้าเผื่อว่ากระเป๋าเนี่ยใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงก็ไม่เป็นไรถ้าพอเราส่งผ่านออกไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนและใครไปทำอะไรเขาดึงแท็กทั้งหมดนี่ออกมาแล้วเขาไปใส่ในกระเป๋าของเขาซึ่งมีสิ่งผิดกฎหมายอยู
1: ่
0: นึกออกไหมฮะ
1: นั่นก็
0: เพราะนั่นละกระเป๋าเราเนี่ยจะเป็นแท็กอีกอันนึงของเขาหรือของคนอื่นที่ไหนก็ได้มาติดแทนกระเป๋าเราเพราะถ้าเผื่อเราไม่ถ่ายรูปกระเป๋าเราไปยืนยันและเบอร์แท็กเราให้ตรงกับบัตรเลขที่นั่งเราเนี่ยเราไม่มีอะไรที่ไปต่อสู้เลย
1: อันนี้เป็นคำเตือนสิ่งที่ต้องทำ
0: ใช่เราจะไปต่อสู้ได้ก็คือว่าไอตัวต้นขั้วที่มาติดกับบัตรที่นั่งเราเนี่ยมันไม่ตรงกับไอของปลอมที่เขามาเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ต้องสู่กระบวนการอีกยาวนาน
1: พิสูจน์
0: แต่ถ้าเกิดเรามีสิ่งที่เรายืนยันคือถ่ายรูปกระเป๋าเราถ่ายรูปแท็กเรายืนยันว่าตัวนี้มันตรงกันแล้วมันถูกเปลี่ยนไปเท่านี้ศาลท่านก็จะเชื่อจะฟังเราแล้วว่ามันถูกเปลี่ยนแล้วนี
1: ่
0: กระเป๋าก็เป็นแบบนี้แท็กก็อยู่ตรงนี้แต่มันเปลี่ยนไปเป็นใบนี้แล้วแท็กมันก็เปลี่ยนใหม่เป็นของคนอื่นแล้วเรามีรูปถ่ายของเรานี่ยืนยันให้เราก็พอต่อสู้ในชั้นศาลได
1: ้ค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำที่ผู้มีประสบการณ์ในการเดินทางรอบโลกมาแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่หนิงค่ะ
0: ขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังและพี่แข่งครับขอบคุณที่รับฟังและสวัสดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับ
1: ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุยแบบนี้รุดทุกวันอังคารนะคะเดี๋ยวมีเรื่องราวมารอบอกเล่าคุณผู้ฟังอีกประมาณ1รอแป๊บเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนี้รุดโดยนิรุตสิริจันยา
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่อง
6: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
7: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
1: ค่ะมาที่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965นะคะมีข่าวดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากแฟนๆบอกเล่าค่ะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะแจกไปแล้ว2ครั้งเมื่อครั้งที่1ก็คือวันที่16พฤษภาคมปี2569นะคะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2แจกไปเมื่อวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3นี้16กรกฎาคมนี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทแล้วก็รางวัล70ล้านบาทนั้นคือ10ล้านบาท7รางวัล10ล้านบาท7รางวัล นะคะนี่คือรางวัลของคนชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลเดี๋ยวดิฉันต้องไปเช็คใหม่โม่นะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะคุณคะนอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะประกาศแจกรางวัลลุ้นรางวัลกัน16กรกฎาคมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะพอมาพูดถึงเรื่องสุขภาพในปากของเราดิฉันนี่เจอปัญหาเรื่องร้อนในคุณผู้ฟังที่อดนอนทำงานหนักหรือเกิดแผลในปากนะคะจะรู้เลยว่ามันพูดจะทานจะเจ็บก็ลำบากนะคะทานอะไรก็ไม่อร่อยจะนอนก็ไม่สนิทค่ะวันนี้ดิฉันมีตัวช่วยนะคะขาวละออเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายค่ะทาบริเวณที่เป็นแผลเท่านั้นนะคะเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรือระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละออปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยด์เนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณผู้ฟังถ้าเป็นร้อนในเป็นแผลในปากให้นึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะพกติดตัวง่ายมากค่ะเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไป สั่งซื้อผ่าน LINE Official at sign เนี่ยนะฮะตัวเอกลมๆขาวละอ K H A O L A O R ขาวละอหรือโทรศัพท์028197991-5 028197991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะคะขาวละอใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะมาเรื่องราวที่เรารอคอยนะคะคุณอยู่ที่ไหนก็รักษาสุขภาพไปแล้วเราดูแลสุขภาพปากไปแล้วเราดูแลสุขภาพเงินกันไปแล้วนะคะเงินออมของเราตอนนี้มาดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆค่ะวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงก้าวสู่วิ่งรักโลกครั้งแรกพร้อมกับยกระดับสนามสู่มาตรฐานโลกวิ่งรักโลกครั้งแรกนี่เป็นยังไงคุณคะเดี๋ยวต้องมาฟังกันค่ะบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะคะผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายสิบหน่วยงานเลยค่ะกำลังจะจัดงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31แล้วหรือใครๆจำได้ในชื่อรันฟอร์มัม2026ค่ะในวันพุธที่12สิงหา2569เป็นประจำทุกปีนะคะงานนี้วิ่งเพื่อแม่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนอกจากนี้นะคะยังเป็นอีกก้าวสำคัญของรันฟอร์มัมในการยกระดับมาตรฐานวิ่งสู่ระดับสากลรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากสมาคมผู้จัดการแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติจากสหพันธ์กรีฑาโลกค่ะสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า3ทศวรรษนะคะอันนี้เป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองและการวิ่งครั้งนี้ก็ก้าวสู่การเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ค่ะคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์เป็นครั้งแรกคือมุ่งลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมภายในงานไม่ว่าจะเป็นการกินน้ำการแจกดอกไม้หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆจะต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการแข่งขันควบคู่ไปกับการทำงานอย่างยั่งยืนนะคะการแข่งขันในปีนี้นะคะเปิดโอกาสให้นักวิ่งผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ใช่ว่านักวิ่งอย่างเดียวแบบมืออาชีพนะคะคุณเป็นครอบครัวคุณก็มาวิ่งได้ค่ะวิ่งเพื่อแม่มี4ประเภทก็คือฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรันสนุกสนานค่ะแต่งตัวมาประกวดสร้างสรรค์ไอเดียกันได้6กิโลเมตรและก็เดินหรือวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติอันนี้ดิฉันเดินทุกปีสนุกแน่นอนค่ะอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่อยู่คู่งานรันฟอร์มัมก็คือต้นมะลิค่ะผู้สมัครทุกคนจะได้รับต้นมะลิกลับไป1ต้นต่อ1คนแล้วก็กระถางที่คุณอาจจะเคยเห็นว่าเป็นพลาสติกปีก่อนนะคะปีนี้เป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวค่ะคุณเอาไปปลูกลงดินได้เลยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเหรียญรางวัลในปีนี้ออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิค่ะนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบที่1กลีบแรกสะสม4ปีให้ได้ครบ4กลีบก็ได้นะคะหรือคุณจะวิ่งกันทั้งครอบครัว4คนแล้วก็เอามาเรียงต่อกันก็ได้เขาเรียกว่าเป็นสื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวค่ะผู้สนใจสมัครไปเลยนะคะเขาบอกตอนนี้เนี่ยโอ้โหเต็มล้นกันแล้วสมัครที่ www.race.thai.run/12orugHalfMarathon เนี่ยนะคะ2026คุณผู้ฟังเข้าไปที่ race.thai.run นะคะ /12augHalfMarathon 2026ค่ะ แล้วก็วันที่10ถึง11สิงหานะคะจะมีจัดกิจกรรมเอ็กซ์โป12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนเอ็กซ์โปเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมารับเสื้อและบิ๊บได้ที่ศูนย์สิริกิติ์นะคะติดตามได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon 12 AUG Half Marathon ค่ะและวันนี้คุณผู้ฟังท่านที่ฟังอยู่ตอบมาทาง LINE @thinking radio ตอบมาทาง LINE @thinking radio ด้วยว่าเราจะแจกบัตรคุณผู้ฟัง2ใบต่อ1รางวัลท่านจะพาใครไปด้วยแล้วบอกเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนนี้ที่พาไปวิ่งนะคะคุณจะได้รับรางวัล2บัตรวิ่งเนี่ยมูลค่า 1,300 กว่าบาทนะคะเพราะ1ท่านเนี่ย600กว่าบาทคุณจะได้รับเสื้อคุณจะเลือกเสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนสั้นก็ได้คุณจะได้เลือกระยะวิ่งที่คุณต้องการซึ่งตอนนี้ก็เหลือน้อย

แล้วเพราะนั้นจะต้องรีบตอบมาเลยค่ะแต่จะต้องมีกติกาคือพิมพ์แฮชแท็กคือรูปขีด2ขีดทับกันแล้วก็พิมพ์12 AUG Half Marathon 12 AUG Half Marathon ส่งมาที่ LINE @thinking radio ค่ะวันนี้เราแจกคุณผู้ฟังแบบเต็มที่เลยนะคะรีบตอบเข้ามาเลือกใครไปวิ่งด้วยกันเพราะคุณจะได้รับ2บัตรนั้นเป็นรางวัลจาก NCC และคลื่นความคิดค่ะมารีบหน่อยนะคะวันนี้นี่เราแจกไปแล้วหลายใบหลายรางวัลเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังตอบมาเลยค่ะยังมีบัตรอยู่เพราะฉะนั้นตอบเร็วร่วมสนุกเร็วก็ถูกใจกรรมการเร็วก็ได้รับเสื้อไปเลยแล้วคุณก็ไปลงทะเบียนกรอกโค้ดที่ทางเรามอบให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่รายได้จากการซื้อบัตรที่ผู้คนเขาไปสมัครกันเนี่ยนะคะเกือบ 8,000 คน 8,000 กว่าคนเนี่ยก็จะไปช่วยศูนย์มะเร็งนะคะของศูนย์สิริกิติ์บรมราชชนนีเพื่อมะเร็งเต้านมค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีของช็อปมาเนียคุณผู้ฟังค่ะอยากจะบอกว่าช็อปมาเนียเนี่ยนะคะเขาก็มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ดูภาพสดคุยโต้ตอบเห็นหน้าฟังเสียงทำได้ผ่านมือถือค่ะความละเอียดกล้อง8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งด้านในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันค่ะตั้งตัวจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องผ่านแอปในมือถือดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดในที่มืดก็ได้รับประกันอีก1ปีค่ะคุณขาโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ1แถมอีก1เพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะข่าวสุดท้ายดิฉันบอกได้เลยว่าใครฟังรายการนี้คุณจะเป็นคนแรกที่ได้ร่วมกับกิจกรรม AI for Life ปี3มาแล้วค่ะ AI for Life ปี3ปีนี้เราจับมือทำเลยค่ะคุณขารับแค่50ท่านเท่านั้นต่อวันวันแรกนี่เราจะเปิดให้เหมือนกับพี่ๆที่จะเตรียมเกษียณเหมือนกับดิฉันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่คิดจะเตรียมเกษียณไม่ว่าจะอายุ50 40หรืออยากจะเกษียณแล้วอยากใช้ AI ในการสร้างความสนุกเราก็เลยจัดให้ค่ะ AI for Life Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI แต่เราก็ไม่ใช่ว่ามาทำเฉพาะความบันเทิงอย่างเดียวนะคะคุณจะสามารถทำรูปทำเรื่องราวคุณอาจจะไปต่อยอดทำอีบุ๊กทำอะไรก็ได้ที่สามารถไปทำให้ชีวิตหลังเกษียณของคุณน่ะมีมูลค่ามีคุณค่ามีคุณภาพมีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะเกษียณแบบไม่เหงาไม่เฉาไม่เหวอเพราะฉะนั้นนี่นะคะเตรียมตัวเกษียณดิฉันบอกได้เลยว่า create หลังจากคุณคลิกไปแล้วเนี่ยง่ายมากค่ะมีมือถือหรือ iPad มาเครื่องเดียวทีมงานจับมือทำ50คนเท่านั้นแล้วเราก็จะมีสตาฟเป็น10เลยนะคะคุณคะสตาฟทั้งทีมวิทยากรทีมผู้ช่วยทีมงานทีมอสมทโอ้ยทุกคนจะไปดูแลท่านอย่างดีอาหารว่างอาหารเที่ยงอาหารว่างยามบ่ายแล้วก็รับรองว่าจบคอร์ส1วันเต็มๆไม่เป็นไม่กลับบ้านค่ะอันนี้คือวันที่1สิงหานะคะสมัครมาได้เลยที่ LINE @thinking radio เดี๋ยวน้องกระแตรอรับสายอยู่นะคะสมัครกันมาได้ที่ LINE @thinking radio อบรมวันที่1สิงหาคมนี้รับแค่50ท่านเท่านั้นและวันที่2เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดของรายการต่อๆไปนะคะวันที่2สิงหาเราก็จัดให้สำหรับคนที่เป็น SME มีผลิตภัณฑ์แล้วอยากใช้ AI สร้างยอดขายให้ปังบนออนไลน์ค่ะก็ทักมาว่าอยากใช้แบบ
เตรียมงานวัยเกษียณหรือ

0: อยากจะมาทำเพื่อช่วยให้ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเราขายบนออนไลน์ได้เลือกมา2วันนะฮะมีคุณค่าและทำได้จริงแน่นอนค่ะวันนี้เวลาของบอกเล่า965หมดแล้วดิฉันเก่งพัชราภรณ์ลาไปแล้วเจอกันใหม่กับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: สวัสดีที่ผ่านมาเห็นอาจารย์ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีไปตรงไหนของกาญจนบุรีนะคะ
3: ไปอำเภอไซโยกไปอำเภอไซโยก
2: ค่ะ
3: อ๋อไม่ไปอำเภอเมืองก่อน
2: ค่ะ
3: ไปปราสาทเมืองสิงห
2: ์ที่เราเคยไป
3: ที่เราเคยไปใช่ใช่ใช่ก็แล้วหลังจากนั้นก็มีโปรแกรมไปทานผลไม้ที่อำเภอไซโยกับที่อำเภอทองผาภูม
2: ิเดี๋ยวช่วงนี้มันเป็นผลไม้อะไรคะที่นั่น
3: ก็ตอนนี้ก็เป็นทุเรียนนะแต่ที่ไปแล้วประทับใจกันมากเนี่ยจะเป็นเงาะนะเงาะที่นี่มันไม่แฉะ
2: เป็นแบบแห้งๆ
3: เด็ดกิน
2: ไม่ใช่เงาะโรงเรียนใช่ไหม
3: น่าจะเป็นเงาะโรงเรียนน
2: ะ
3: เด็ดจากต้นเลยเข้าไปในสวนแล้วเด็ดจากต้นมังคุดก็อร่อยมังคุดก็ดีนะที่นั่นเท่าที่ทั้งสองสวนที่ผมไปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สารเคมี
2: แล้วทุเรียนนะคะแปลกแตกต่างจากที่อื่นไหมหรือว่ารสชาติก็คล้ายๆกันนั่นแหละ
3: จริงๆดูแล้วแยกยากนะหลังๆผมว่าทางชาวสวนเขาพัฒนานะมันแยกยากเขาก็เอามาให้ทั้งชนีหมอนทองแล้วก็มีก้านยาวก็แล้วแต่ว่าเราไปสวนเก่าสวนใหม่นะแล้วก็ไปพักโรงแรมที่อยู่ริมแม่น้ำแควก็เลยได้ทราบว่าน้ำเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนเขาแหลมเนี่ยยังมีไม่เยอะเราผมดูการปล่อยน้ำดูจากระดับน้ำที่ตลิ่งโรงแรมที่ไปพักก็เห็นสภาพอยู่นะแล้วเขาบอกว่าปีนี้ฝนทางกาญจนบุรีเนี่ยไม่ตกมากเหมือนก่อนหน้านี
2: ้แต่ก็บรรยากาศเขียวชอุ่มไหมคะ
3: เขียวคือฝนมาแล้วล่ะ
2: ค่ะ
3: คือเทียบกับที่ผมไปก่อนหน้านี้เนี่ยอันนั้นแห้งมาก
2: ร้อนนะเราไปหน
3: ้
2: าร
3: ้
2: อน
3: แห้งมากแต่ไปรอบนี้เขียวหมดอ่ะภูเขาภูเขาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหญ้าเยอะเลยเนี่ยอันนี้เขียวหมด
2: ค่ะ
3: ก็ดีได้บรรยากาศดีแล้วก็ไปสวนอีกสวนหนึ่งอีกสวนนี้เก่าเป็นสวนเก่า60-70ปีเหมือนกันนะเป็นของพวกทายาทของพวกเจ้าเมืองสังขบุรีรุ่นนู้น
2: อ่ะมีประวัติศาสตร์ลึกขนาดนั้นเลยเน
3: า
2: ะ
3: เขาพาไปดูไอ้ที่มันเป็นล่องรอยของเส้นทางรถไฟสายมรณะ
2: ค่ะ
3: ที่อยู่ตัดเข้ามาในบริเวณที่เป็นที่ดินของเขาในปัจจุบันไอ้นี่มันเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะ
2: โอ้โหก็ได้ชิมผลไม้ไปด้วยแล้วก็โอ้โห
3: มีประวัติศาสตร์ด้วยเลยด้วยก็เพลินแต่ก็เหนื่อยอยู่นะเพราะว่าอาทิตย์

0: แล้วก็อย่างที่ทราบกันน่ะมันอื้ออึงมาก
1: ะ
0: นะมันอื้ออึงเกินไปทำให้ชีวิตผมเนี่ยลำบาก
1: แต่นุ่นมีเรื่องถามต่อเยอะมากๆเลยนะคะแต่คำถามที่คุณผู้ชมส่งมาในช่วงถามมาต่อไปสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกเนี่ยนะคะจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกนั่นเองเนี่ยนะคะที่ถามแบบนี้ไม่ใช่อะไรค่ะอยากให้อาจารย์เนี่ยไปเที่ยวบ่อยๆเพราะว่าจะได้ชาร์จพลังงานให้กับตัวเองช่วงนี้ทำงานหนักมากๆเลยค่ะไอ้ความอื้ออึงที่ว่าค่ะ
0: ก็จบแล้วล่ะเพราะว่าก็ได้อธิบาย
1: มันคือเรื่องอะไรก่อนไอ้สิ่ง
0: นี้แหละที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องย้ายขั้วย้ายข้างใครมาเป็นคนอะไรประมาณนั้น
1: อ่ะ
0: ก็ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร
1: อันนี้ในฐานะความเป็นไปในส่วนของอาจารย
0: ์ใช่ก่อนที่จะคุยเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี2570ที่กำลังอยู่ในกะวันนี้เริ่มพิจารณาเป็นรายหน่วยงานในเป็นวันแรก
1: ดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเขาบอก direct message มาหาเนี่ยนะคะแล้วก็ช่องทางของรายการฟังหูไว้หูด้วยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคือเวลาที่เขาติดตามข้อมูลข่าวสารเขาก็อยากติดตามในเชิงลึกแล้วตอนนี้เรื่องของการคุยเรื่องของงบประมาณในชั้นกรรมาธิการจริงๆเขาก็เปิดกว้าง
0: อันนี้เป็น
1: ไลฟ์ด้วย
0: ใช่ตอนนี้เป็นปีแรก
1: วัน
0: ศุกร์ที่แล้วเนี่ยเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นแบบเว็บไซต
1: ์ค่ะ
0: แต่นี่ล่าสุดเนี่ยเป็นแบบ
1: YouTube
0: ละผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีมันมี account Facebook แล้วก็ account TikTok หรือเปล่าแต่ผมไปพุชเขาว่าถ้าลำพังออกทางเว็บไซต์เนี่ยมันไม่ค่อยเข้าท่าหรอก
1: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าเกิดเปิด YouTube แล้วคุณกดแล้วเขียนคำว่าการพิจารณางบมารายจ่ายปี2570เอาแค่นี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงที่เป็นรูปค้นหาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วเมื่อเช้าผมก็บอกเขาว่าถ้ามันไม่ได้ถ่ายทอดผ่าน YouTube เนี่ยคือคนอื่นเนี่ยลิงก์ไปได้แต่ถ้าเกิดเริ่มต้นจากเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมก็เลยให้เริ่มต้นจากทางสำนักทางรัฐสภาที่สำคัญคือถ้ามันเป็นออกทางโซเชียลมีเดียแบบนี้อย่าง YouTube อย่าง Facebook เนี่ยโดยเฉพาะ YouTube นะ
1: ค่ะ
0: คือมันย้อนกลับมาดูได้
1: จริง
0: แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยจบแล้วก็จบกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้เขากำลังเขาก็แก้ไขก็แก้ไขก็โอเคละคราวนี้ผมก็จะเบาละเพราะว่าการติดตามผมก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในห้องกรรมาธิการตลอดเวลาหรือบางทีผมอยู่ระหว่างไปที่นู่นที่นี่เนี่ยผมก็เปิดมือถือแล้วก็ดูที่เขาประชุมกัน
1: มีประเด็น
0: ใช่มีประเด็นบางทีก็ไลน์ไปบอกคนที่อยู่ในเป็นกรรมธิการด้วยกันว่าฝากถามเรื่องนี้ให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เขามีโอกาสในการติดตามผ่านไลฟ์ก็ตามแต่หรือช่องทางอื่นก็ตามแต่เนี่ยนะคะบางอย่างเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวขอสอบถามอาจารย์นะ
0: ค
1: ะแต่เรื่องงบประมาณก็เรื่องหนึ่งแต่เอาเป็นมูฟของสัปดาห์นี้ก่อนค่ะอาจารย
0: ์
1: สัปดาห์นี้มันมีอะไรสำคัญ
0: สัปดาห์นี้ที่สำคัญเนี่ยเราต้องนโมตัสสะพระควะโตกันวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม
1: เพราะอะไรคะ
0: 9โมงเช้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีนัดที่จะมา
1: อ่านคำวินิจฉัย
0: แถลงคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการรัฐธรรมนูญแต่ละคนกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร130กว่าคนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1
1: ค่ะ
0: ว่ามันเป็นไปเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือเปล่านะแม้ว่าจากมุมจากสิ่งที่ผมสังเกตหรือประสบการณ์ที่ผมดูจากเรื่องนี้แม้ว่าจะไม่มีปัญหาผมก็คิดว่าพระราชกำหนดนี้พระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้ตกไปนะแล้วก็ที่ทำมาก็ไม่ได้มีผลเสียหายอะไรนะแล้วก็ที่จะเดินหน้าต่อไปเท่านั้นแหละนะว่าจะทำอย่างไรคราวนี้ เราก็ต้องดูคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญแต่คราวนี้ประเด็นที่เขาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยคือว่าการออกพระราชกำหนดนี้มันเป็นไปเพื่อดูแลความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอันนี้มันไม่ได้มีเรื่องอื่นนะแต่คำถามที่ทุกคนถามกันตอนนี้ก็คือว่าแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะคิดว่าออกได้พระราชกำหนดฉบับนี้ได้ออกได้แต่ว่ามันก็มีข้อท้วงติงของฝ่ายที่ก็เป็นผู้ค้านเนี่ยนะผู้ร้องเนี่ย
1: ะ
0: นะเ ขาก็อธิบายว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ส่วน2แสนแรก2แสนหลังอะไรประมาณนี้น
1: ะ
0: ซึ่งก็ไม่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีอะไรล่ะมีคำข้อเสนอแนะหรือว่ามีคอมเมนต์หรือว่ามีลักษณะกึ่งๆคำแนะนำไม่ใช่คำสั่งนะกึ่งๆคำแนะนำว่าเออรัฐบาลควรจะทำอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ต้องขอดูตอนที่เป็นคำวินิจฉัยกลางของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างที่ผมเคยบอกอะถ้าจะตกไปเนี่ยว่าขัดต้องใช้เสียง2ใน3ต้อง6คนน
1: ะ
0: มันไม่ง่ายนะ6คนนะไม่ง่ายนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าออกมาเป็นแบบ63 72อะไรอย่างนี้หรอกผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเต็มที่ก็ประมาณสัก7281อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะถึงขั้นแบบว่า
1: ล้มความคำมั่ง
0: ล้มความคำมั่งหงายอะไรเนี่ยผมว่ายากเพราะว่าเขาต้องใช้เสียง2ใน3ต้อง4คนขึ้นไปมันถึงจะบอกว่าต้องไม่เห็นชอบเนี่ยเกิน2ใน3มันไม่ง่ายเขาดูแล้วมันไม่ง่าย
1: อาจารย์ okay, พลกกู้เงินเนี่ย400,000,000,000ที่อาจารย์บอกว่าเราต้องดูในวันที่9กรกฎาคมนี้ก็คือวันพฤหัสบดีแต่ตอนที่เราพูดถึงภาพใหญ่บิ๊กพิกเจอร์
0: ตอนนี้มันเป็นความต่อเนื่องกัน2จุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เนี่ยทางอุทิศสภาก็ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้ว
1: อาจารย์เท้าความให้ฟังนิดนึงว่าทำไมเราถึงมีความจำเป็นว่าจะต้องโอนงบ69มาด้วยอ่ะ
0: ก็คือรัฐบาลเกรงว่าเงินที่มีจะใช้ดำเนินการก่อนที่พระราชกำหนดจะออกตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วก็พยายามจัดสรรแล้วก็ตัดทอนเพราะบอกโอเคงบที่เป็นงบไปเดินทางไปดูงานต่างประเทศอะไรต่ออะไรพวกนี้งบประชุมประจำให้ตัดมาแล้วงบไหนที่จะเป็นงบลงทุนแล้วยังไม่ได้มีข้อผูกพันมันก็ไม่ได้ใช้มันไม่งั้นก็ต้องไปกันเหลื่อมปีก็ให้ตัดมาแต่ว่าโอเคอ่ะมันก็ไม่ได้ทำได้รวดเร็วก็เหลือเงินที่จะเอามาใช้ได้ภายในงบประมาณรายจ่ายปี2569โดยโอนมาเป็นงบกลางซึ่งมันไม่เหลือแล้วประมาณหมื่นกว่าหมื่นล้านต้นๆ
1: 13,280,000,000ล้านบาท
0: โดยสาระสำคัญก็ไม่มีอะไรแต่น่าสังเกตว่าการแถลงเพื่อขอความเห็นชอบจากวุฒิสภาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านพอดีท่านรอบที่แล้วเนี่ยท่านติดภารกิจรอบน
1: ี
0: ้ท่านมาด้วยตัวเองแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติก็เป็นคนชี้แจงแล้วคนที่ชี้แจงเยอะหน่อยภาคหลังก็จะเห็นบทบาทเยอะก็คือคุณนั่นแหละคนที่3นั่นแหละ3คนเนี่ยถ้าเรื่องงบประมาณเนี่ยหลัก
1: ต้องฟัง3ท่านนี่แหละ
0: นี่แหละเนี่ยนะคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายละเอียดเนี่ยผมไม่ไปอธิบายกันละกันเพราะฟังแล้วมันจะซ้ำกันก็ทางสวก็ให้ความเห็นชอบ
1: ค่ะ
0: ผมจำคะแนน
1: ตัวเลขก็คือเห็นชอบ146ค่ะแล้วก็ที่ไม่เห็นชอบเนี่ย4งดออกเสียงไป20ค่ะอาจารย์อัน
0: นี้ก็เท่ากับว่าจบขั้นตอนนี
1: ้
0: นะส่วนกลับมาที่ยังมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญผมลืมพูดไป
1: จ้ะ
0: ผมนึกแวบขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ย
1: เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณอยู่ไหม
0: เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอ
1: ่
0: ะโอเคอีกอันนี้น่าสนใจคุณจำเขาชื่อพระราชบัญญัติสร้างสันติสุขอะไรนั่นนะคือนิรโทษกรรม
1: สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวน
0: ี้ไม่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคืออย่างนี้พระราชบัญญัติเนี่ยที่จะลดนิรโทษกรรมความผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2548หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะจนมาถึงเดือนกรกฎาคมปี2568รูปใหญ่20ปีเนี่ยมันก็ถ้าที่เราจำได้เนาะก็จะมีเสื้อเหลืองเสื้อแดง
1: ค่ะ
0: เสื้อฟ้าแล้วก็เสื้อดำ
1: ที่เป็นสีแบ่งสีไป
0: ไม่คือถ้าเกิดทางฝ่ายราชการเขาได้รับโทษไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้ทางผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีคดีต่อเนื่องกันอะไรกันเนี่ยก็ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็ผ่านแล้วก็ไปชั้นวุฒิก็ผ่านนะเพียงแต่ว่าเขามีข้อเพิ่มเติมนิดนึงที่เป็นข้อใหญ่ใจความนะคือว่าไม่นิรโทษกรรมให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่ถูกดำเนินคดีประมวลกฎหมายยามาตรา112อันนี้จะต่างจากร่างของส.ส.นะคราวนี้ก็ดูว่าอันนี้กลับลงจากวุฒิมาละก็ดูว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะยังไงถ้าทางสภาผู้แทนราษฎรไม่ขัดคือว่าโอเคที่คุณแก้ไขไปก็ถือว่าผมโอเคกับคุณเนี่ย ก็ลงมติก็คือจบก็เป็นเรื่องขั้นตอนที่ทาง

0: สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีเมื่อทางสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาส่งมาให้ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็นำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวพระราชบัญญัตินี้ก็จะออกมาก็จะมีผลต่อคดีต่างๆต่อคนที่ถูกจำคุกอะไรต่ออะไรเนี่ยพวงใหญ่นะคราวนี้ก็ต้องดูว่าทางท่าทีของทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะโอเคกับที่สวเข้าไปแก้ไหมถ้าสวถ้าโอเคก็จบนะอันนี้จะรู้ผลเนี่ยภายในสัปดาห์นี้เพราะถ้าเกิดล่าช้าออกไปคือมันมีบางคนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับที่สวไปแก้ก็ขอให้ตั้งกรรมธิการร่วม2สภ
1: า
0: อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งแต
1: ่
0: อีกอันหนึ่งคือไม่ขัดกับที่สวเข้าไปแก้เพราะเห็นว่าไม่ใช่เป็นก็แล้วแต่นะบางคนบอกว่าเป็นประเด็นใหญ่บางคนบอกไม่ใช่ประเด็นใหญ่ก็อันนี้ผมไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าขั้นตอน
1: อะ
0: ถ้าเห็นชอบหรือไม่ขัดไม่คิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ลงมติเอาตามว่าโอเคเรียบร้อยไม่ขัดนะไม่ขัดก็จบไม่จบก็จบก็คือเป็นขั้นตอนนั้นไปแต่ถ้าเกิดไม่ทำให้ทันเนี่ยประเด็นมันคือว่าสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันจะจบวันที่11กรกฎาคมนี
1: ้อ๋อมันเลยต้องเป็นทำลามประมาณนี
0: ้ถ้าเกิดว่าไม่ค้างไว้ก็ต้องไปรอเปิดประชุม
1: สมัยหน้า
0: ก็นู่นน่ะต้องผมจำเดือนไม่ได้นะผมว่าน่าจะหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ผ่านสภาไอ้นั้นตอนนั้นต้องเปิดสภาสมัยวิสามันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าวันที่จะพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2วาระ3เนี่ยเท่าที่เขาตามทำตารางมารู้สึกเป็นวันที่7 8 9กันยาเนี่ยหรือ8 9 10กันยาเนี่ยเข้าใจว่ายังอยู่ในสมัยช่วงที่ปิดประชุม
1: ค่ะก็ต้องเปิดเป็นวิ
0: ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันยังไม่ได้เปิดปกติไม่ได้เปิดสมัยสามัญก็ต้องเปิดเป็นสมัยวิสามัญพอจบประชุมปั๊บก็ปิดแล้วก็ค่อยไปเปิดสมัยสามัญ
1: คือไอ้มันเป็นเรื่องจุกจิกอ่ะ
0: มันก็เลยคือต้องดูพวกคือบางทีเราต้องดูตารางเวลานะเราต้องดูไทม์ไลน์การเมืองบางทีมันต้องดูไทม์ไลน
1: ์
0: เพราะเรื่องที่มันเข้ามาสอดแทรกเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการทั่วไปก็ว่ากันไปตามปกติ
1: และถ้ามองให้ลึกซึ้งมันมีลึกกว่านั้นอีกค่ะแต่ว่าประเด็นนะคะเรื่องของงบประมาณเรื่องฐานะการคลัง
0: กลุ่มนี้จบแล้วใช่ไหม
1: กลุ่มนี้จบแล้วค่ะแต่อยากคุยต่อค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอ่านตามข่าวใช่ไหมคะพอพูดเรื่องการเงินการคลังต่างๆตอนนี้นุ่นน่ะเห็นในมูฟที่เขาพูดถึงเรื่องของเงินบำนาญสสสวแล้วก็ยังมีอีกมิตินึงก็คือเรื่องของการเออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการแต่ในชั้นกรรมาธิการนะคะเรื่องงบประมาณรายจ่าย 2,570 วันนี้เขาคุยอะไรกันเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์คะ4เสาหลักที่ดูเรื่องการเงินการคลังของประเทศนะคะเขาเข้ามาชี้แจงหมดยังคะ
0: จบไปแล้วจบไปแล้วจบตั้งแต่วันจบไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร
1: ์แล้ววันนี้เป็นใครที่ต้องมาชี้แจง
0: ว่า
1: หล
0: ัก
1: การ
0: คือหลังจากนั้นก็พิจารณางบกลางมาตรา6ตอนนี้วันนี้ที่เป็นวันแรกพิจารณาหน่วยงานเนี่ยเป็นมาตรา7ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
1: ค่ะ
0: เป็น
1: ใครบ้าง
0: เป็นส่วนงานที่อยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมันมีทั้งหน่วยราชการ18หน่วยงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็หน่วยงานในกำกับที่เป็นองค์กรมหาชนอีก11หน่วยงานรวมทั้งรัฐวิสาหกิจและอสมทอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าไม่ต้องไปชี้แจงนะหมายความว่าเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนคอยแฮนเดิลแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นกองทุนหมุนเวียนอีก5กองทุนกองทุนหมู่บ้านกองทุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพกองทุนเพิ่มขีดความสามารถอะไรพวกเนี้ยนะ แล้วถ้าเกิดเป็นหน่วยงานหลักๆเนี่ยอย่างวันนี้ที่พิจารณาจริงวันนี้เนี่ยก็จะมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกอพอสำนักงานสภาพัฒน์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะแล้วก็อะไรวะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้พิจารณา15หน่วยงานจากทั้งหมดเนี่ย29หน่วยงานแต่เขาจะมากันยังไงผมไม่ทราบ
1: เขาก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คือระบบเขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปซีเรียสเลย
1: ค
0: ืออันนี้เป็นเรื่องวิธีการทางงบประมาณเฉพาะเงินที่เขาได้รับ ว่าได้รับเท่าไหร่เอาไปทำอะไรก็ซักถามกันฝาก
1: ในหน่วยงานของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เห็นรู้เลยว่าเขาทำอะไรอาจารย
0: ์
1: เขามีหน้าที่อะไร
0: เอาก็แล้วแต่ชื่อเนี่ยอย่างสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ดูแลนายกสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ดูแลคณะรัฐมนตรีเรื่องรวมทั้งเรื่องเครื่องรงเครื่องราชอยู่ที่นี
1: ่ อ๋อ
0: ราชกิจจานุเบกษาอะไรเนี่ยอยู่ที่คณะสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: สำนักงบประมาณคงไม่ต้องบอกเนาะเขาทำอะไรใช่ไหมสภาพัฒน์กฤษฎีกาอะไรพวกนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายรัฐมนตรีมีทั้งหมด15นะแล้วก็มีอะไรล่ะองค์การมหาชนอาจจะมีบางอันคุณอาจจะมาถามนะมันมีบางอัน
1: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
0: เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในนี้อยู่
1: อ๋อขึ้นกับสำนัก
0: นายกเอาที่อยู่ในสำนักนึงดีนะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำนักงานพัฒนาพิงค์นครอยู่เชียงใหม่พิงค์นครสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมันก็อย่างนี้แหละอสมทนี่เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะผมบอกคุณก่อนนะแล้วก็ยังมีหน่วยงานในรัฐหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อันเนี้ยก็อันไหนที่เขาขอเงินงบประมาณถ้าเป็นเฉพาะหน่วยเขาก็จะมาชี้แจงแต่ละหน่วยก็จะมาชี้แจงเองก็จะมีกรรมาธิการท่านก็ซักถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ฝากนั่นฝากนี่ว่าช่วยดูตรงนั้นสอบถามข้อเท็จจริงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือขั้นกรรมาธิการใหญ่แต่เมื่อแจงลงไปเป็นรายการเฉพาะเช่นงบบุคลากรสัมประชุมสัมมนาอะไรพวกนี้ก็จะมีคณะอนุหนึ่งถ้าเกิดเขาไปสร้างบ้านพักตึกรามบ้านช่องก็มีที่ดินปลูกสร้างถ้าไปซื้อเครื่องนู้นเครื่องนี้อะไรเนี่ยเช่ารถเช่าแลทอะไรเนี่ยมีชุดหนึ่งอ
1: ัน
0: นี้ผมจำไม่ได้มันมีทั้งหมดหลายชุดอะเพียงแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องอนุกรรมาธิการซึ่งยังไม่เริ่ม ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะแบ่งออกเป็นกี่อนุแล้วก็พอ หน่วยงานที่เข้ามาชุดใหญ่ถ้าเขามีการของบที่ซอยออกไปตามอนุกรรมาธิการก็ต้องมาชี้แจงอีกทีระบบมันจะเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วในนั้นเขาจะตัดงบเพิ่มจะตัดงบอะไรก็ไปว่ากันตรงนั้นเสร็จแล้วก็ทำรายงานขึ้นมาที่กรรมาธิการว่าเป็นอย่างนี้อ้าวถ้าเกิดเขาไปโหวตแพ้ในอนุกรรมาธิการบางหน่วยงานเขาอาจจะมาขออุทธรณ์ว่าขอมาชี้แจงในคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ว่าที่ตัดผมไปมันไม่ถูกอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ว่าคืออันนี้เป็นกรรมวิธีแต่ผมจะเล่าบรรยากาศอย่างนี้ผมเล่าบรรยากาศดีกว่าอย่าไปสนใจตรงนี้เลย
1: ดีชอบรู้บรรยากาศแต่มันเป็นยังไงล่ะคะ
0: ปีนี้เนี่ยผมสัมผัสได้ว่าการพิจารณาใช้เวลาสั้นลงด้วย2เหตุผลหลักเหตุผลที่1คือในช่วงในขั้นตอนการของบประมาณมันถูกตัดไปเยอะอย่างที่เราทราบกันปีนี้เฮี้ยนเลยเฮี้ยนเต้เนี่ยนะโดนตัดเยอะมากนะตัดบางอันนี่ตัดกันเป็นหมื่นหมื่นล้านสองหมื่นล้านเลยพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องกุ๊กกิ๊กเนี่ยไม่มากเหมือนเมื่อก่อนทุกอันน่ะนะไม่ว่าจะเป็นงบพัฒนาจังหวัดงบกระทรวงคมนาคมงบกระทรวงเกษตรอะไรเนี่ยมันโดนตัดหมดอ่ะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องงบลงทุนแล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจำที่เราเคยคุยให้ฟังอันที่สองโอ้มีสามเหตุผลอันที่สองเนี่ยเหตุผลที่สองเนี่ยผมเข้าใจว่าอะไรล่ะการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาแล้วก็ YouTube จนถึงขนาดนี้คือมันทำให้การจะไปอภิปรายไปเหมือนกับอภิปรายในสภาหาเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่งานที่จะมาทำตรงนี้ไง
1: ก็จะเป็นการระมัดระวังแล้วก็ถ้อยที
0: ว่าใช่ครับกรรมาธิการที่เขาเป็นสสเขาก็จะไม่เหมือนปีที่แล้วบางคนรอไป10นาที20นาที พูดถึงถนนนั้นถนนนี้อะไรบ้านของผมอะไรเงี้ยรอบนี้ผมสังเกตดูไม่มีเลย
1: แ
0: ล้วส่วนหนึ่งก็คือเขาก็จัดองค์จัดองค์ประกอบของกรรมาธิการที่เป็นตำแหน่งต่างๆเนี่ยลดทอนลงมาอย่างรองประธานนี่เหลือแค่5คน อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ลุ่มล่ามมาก
1: ประเด็นที่3อ่ะคะ
0: ประเด็นที่3เนี่ยอันนี้ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะคุณเคยได้ยินชื่อคนที่ประชุมกรรมาธิการแล้วมีเสียงดังเยอะๆก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนน
1: ะ
0: อย่างปีที่แล้วมีพลิตมีลักษณ์ชนกมีคุณวีรยุทธมีใครต่อใครเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเป็นการบริหารจัดการภายในพรรคประชาชนว่าถ้าหากสสคนไหนเป็นประธานกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเขาจะไม่มานั่งกรรมธิการพิจารณางบประมาณ มันก็จะหายไปตัวเด่นๆหายไปประมาณสัก8คน
1: โอ้โหยังเยอะเลยนะคะทางนั้นนะ
0: ก็จะไม่เห็นคุณลักษณ์ชนก
1: ค่ะ
0: จะไม่เห็นคุณอะไรล่ะคุณพฤทธิ
1: ์ค่ะ
0: ปีที่แล้วมีคุณพฤทธิ์มีคนอื่นๆด้วยนะ อันนี้ผมก็บางทีผมก็จำชื่อไม่ได้ 7-8 คนน่
1: ะ
0: ที่เขาเป็นสสแล้วก็อาจควรจะมาเป็นกรรมธิการเนี่ยคราวนี้เขาไปรับตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการสามัญของสภาซึ่งมันต้องทำงานยาว มีประชุมทุกสัปดาห์เรียกคนมาอะไรมาอย่างที่เขาทำกันเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นคนใหม่มา
1: ค
0: นใหม่มาก็อย่างที่บอกอ่ะคนใหม่มาก็ต้องนับหนึ่งอ
1: ่ะ
0: กว่าจะรู้เรื่องต้องศึกษาอะไรกันพอสมควร
1: คนใหม่มาเขาก็เลยเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่มา
0: ก็ต้อง
1: ศึกษากันก่อน
0: ก็มีคนเก่าที่เป็นมือเก่าจริงๆสองคนเท่าที่ผมดูนะคุณสิริกัญญากับคุณสุรเชษฐ
1: ์
0: ซึ่งเขาไม่ได้เป็นประธานกรรมาธิการสามัญชุดไหนเลยแล้วก็ยังมานั่งต่ออันนี้ก็ยังถือว่าเหมือนกับมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับสสใหม่ๆหลายๆคนผมก็ดูให้หน้าตาก็ไปถามเขาตกลงเป็นสสที่ไหนเขาก็บอกเป็นสสเขตนั้นเขตนี้ที่กทมบางคนบอกเป็นสสบัญชีรายชื่อใน13คนของพรรคประชาชนเนี่ยที่เป็นคณะเป็นกรรมาธิการเนี่ยผมรู้จักแล้วจึกเนี่ย4คนเท่านั้นเองที่เคยเจอกันก่อนนะมีคุณเพียงพนอซึ่งเป็นคนนอกแล้วก็มีชื่ออะไรผมจำชื่อกันนัทพงศ
1: ์
0: ก็เป็นสสจังหวัดสมุทรสาครหรือไงเนี่ยชื่อฟลินก็เป็นรุ่นน้องสูงกุหลาบเขามาเป็นกรรมาธิการด้วยแล้วก็มีคุณสิริกัญญาแล้วก็มีคุณสุรเชษฐ์ส่วนที่เหลืออีก9คนเนี่ยผมไม่คุ้นก็เห็นก็เพิ่งเห็นหน้าเขาวันนี้วันแรก
1: เดี๋ยวก็คุ้น
0: แล้วก็เขาก็อภิปรายไปผมก็หันไปถามก
1: ับ
0: คนที่เขารู้จักคนนี้เขาเป็นสสบัญชีรายชื่อคนนี้เขาเป็นกรรมธิการที่มาจากคนที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ด้วย3ประเด็น
0: ด้วย3เหตุผลเนี่ยมันก็เลยทำให้การพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยอาจจะไม่เร้าใจดุเดือดเลือดพ่านตัดคลิปออกมาแล้วก็เอามา
1: เอาเป็นอรรถรสอย่างนั้นไม่เอานะ
0: มันก็คงจะมีมันก็คงจะมีแต่ว่าทุกคนได้ฟังรอบแรกแล้วไงทุกคนได้ฟังพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องรอให้คนเนี่ยฉกออกมาจากห้องกรรมาธิการเดี๋ยวนี้ไม่มีละ แต่อีกด้านแต่ก็ดีนะผมก็ชอบนะเพราะว่าไอ้ถ่ายทอดสดนี่ก็ทำให้ผมต้องระมัดระวังเอาตัวผมเป็นตัวตั้งต้นเลยผมต้องแบบว่าต้องระมัดระวังไม่หลุดมากอ่ะ
1: ว่าจะไพเราะสุดเลาะเอื้อเฟื้อ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวผมหลุดปากอะไรเงี้ยนะคือผมมันเป็นคนปากเสียผมรู้นิสัยตัวเองดีถ้าภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกเช้าฉุยปากเสียผมเป็นคนรู้ตัวเองนะ
1: ก็ด้วยภาษาเยอะเลยค่ะตกลงตัวเองได้ไวหน่อยอะไรประมาณนั้นอาจารย์ขาแต่ว่าวันนี้ใครนั่งเป็นประธานในการประชุม
0: ประธานวันนี้หลักๆเลยจะเป็นคุณพลดอนคือรองประธานเนี่ยรู้สึกจะมี5คนหรือ4คนถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวประธานเนี่ยโดยธรรมชาติโดยหรือประเพณีปฏิบัติแล้วเนี่ยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาจะมีการตั้งรองก็แล้วแต่จะมากจะน้อยเที่ยวรู้สึกจะ5คนหรือ8คนเลยผมจำไม่ได
1: ้
0: ก็คุณพลดอนเนี่ยเป็นรอง1แล้วรองสองเนี่ยเป็นคุณอนุรักษ์จุลีมาซึ่งก็เป็นสสเก่าแล้วก็เชี่ยวชาญมากอยู่ในกรรมธิการเหมือนกับปู่แล้วอ่ะคุณอนุรักษ์ก็คุยกันชอบกันก็มีคุณมนพรเจริญศรีอาจจะมีคนอื่นเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้นะถ้าเกิดผมไม่ได้มานั่งไล่พวกนี้นะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าวันนี้ผมเห็นสองคนสลับกัน
1: ค
0: ุณพลดอนเนี่ยตั้งแต่คิกออฟแล้วแกก็ ไปอภิปรายไปอะไรวุฒิแล้วแกก็กลับมา
1: ค
0: ุณอนุรักษ์จุลีมากก็ทำหน้าที่แทนส่วนที่เหลือจะเป็นใครต่อเนื่องไงผมจำไม่ได้แล้วท่านก็เปิดดูเองก็แล้วกัน
1: อาจารย์แต่ว่านุก็ยังอยากถามอาจารย์ต่อเนี่ยนะคะว่าในสำนักนายกรัฐมนตรีแบบนี้ค่ะที่เขาดูกันนะคะมันมีตรงไหนที่น่าสนใจแล้วเมื่อไหร่เขาจะพิจารณาเกี่ยวกับงบที่ดูแลเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังค่ะและในสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าส่องดูในงบประมาณเนี่ยค่ะมีอะไรที่น่าสนใจที่คุยกันไหมคะ
0: เท่าที่ผมดูก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคือมันปีนี้อย่างที่บอกอะว่าอาจจะเป็นเพราะผมคุ้นชินก็ได
1: ้ค่ะ
0: ผมก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นตกหล่นที่จะต้องไปเอาใจใส่อะไรมากมาย
1: แล้วเมื่อไหร่จะคุยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยหน่วยงานเนี่ยต้องเข้ามาชี้แจงไหมหรือมันอยู่ตรงไหน
0: มันจะอยู่โหท้ายๆเลยท้ายๆเลยเป็นเรื่องของกองทุนหมุนเวียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นตอนนี้คราวนี้เขาว่าตั้งงบประมาณไว้แล้วอย่างที่เคยเล่าให้ฟัง
1: ไ
0: งว่างบประมาณสำหรับกองทุนสวัสดิการอะไรประชารัฐอ
1: ่ะ
0: กองทุนสวัสดิการประชารัฐเพื่อฐานรากเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอ่ะเขาตั้งงบประมาณไว้แล้ว 42,000 ล้านบาท
1: อยู่ในงบประมาณปี70
0: อยู่แล้วในงบประมาณปี70เพิ่มขึ้นจาก 30,000 ล้านบาทในงบประมาณรายจ่ายปี69อ่ะ 12,000 ล้านแต่ว่าอันนี้จะเริ่มใช้1ตุลาใครที่จะได้ไม่ได้เนี่ยต้องรอการทำการเขย่าเมื่อวันศุกร์เนี่ย
1: เขาประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ
0: ื่
1: อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมไปแล้ว
0: เพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าสกรีนน่ะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้เขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์กลุ่มแรกเนี่ยคือผู้ที่
1: มีสิทธิ์เดิม
0: มีสิทธิ์เดิมเท่าไหร
1: ่13ล้าน180,000คน
0: เออ13ล้าน
1: 13.18
0: เอา13ล้านคน
1: โอเค
0: กลุ่มที่2อีก1ล้านคน
1: กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู
0: ่
1: ตัวเลขกลมๆก็1ล้านคนค่ะ
0: แล้วก็กลุ่มที่เอาไปสอบไปค้นหา
1: สำรวจ
0: อ่ะมี5ล้านคน
1: 5ล้าน 400,000 คน
0: เอาว่า5ล้านคนพอ
1: ค่ะ
0: 1315อ่ะรวมกันเป็น19ล้านคน
1: ค่ะ
0: มาถึงวันเนี้ยสถานะเท่ากันทั้ง3กลุ่มนี้กลุ่มเดิมยืนยันสิทธิ์กลุ่มที่2ลงทะเบียนใหม่กลุ่มที่3ลงทะเบียนใหม่19ล้านคนเนี่ยจะผ่านตะแกรงร่อนแล้วก็จะรู้ว่าใครได้ไม่ได
1: ้
0: นะคราวนี้เนี่ยจำนวนเป็นเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้สำหรับผู้ที่มีบัตรคนเดิม13ล้านคนแล้วก็คนที่ตกหล่นของพม.กับกระทรวงมหาดไทยล้านคนแล้วก็ที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ไปสำรวจ
0: อบต.อบจ.ไปสำรวจ5ล้านคนสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอแล้วคิดว่าน่าจะดีเนี่ยก็คือว่าคือรัฐบาลเนี่ยก่อนที่จะประกาศวันที่17กรกฎาคมเราจะเข้าครม.ก่อนเนี่ยว่าโอเคมีการใช้จากการใช้ AI สำรวจอะไรแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำว่าแต่ละกลุ่มคนที่ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรบอกมาเลย
1: บอกเขา
0: บอกไม่บอกมาก่อนเลยว่าแถลงก่อนถ้าเราไม่รู้ตัวไม่รู้คนต่อคนเนี่ยนะก็บอกว่า13ล้านคนแรกที่ไม่ได้เพราะรายได้เกิน 100,000 มีรถยนต์อะไรเงี้ย
1: สรุปมาหน่อย
0: ยังไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะแต่ขอเห็นภาพอันนี
1: ้
0: กลุ่มที่2ก็เหมือนกันกลุ่มที่3ก็เหมือนกันแล้วมันจะมีบรรทัดสุดท้ายว่าคนที่ผ่านการกรองเนี่ยด้วยวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันกี่ล้านคนนี่จะได้จบแต่ว่าถ้าเกิดดีกว่านั้นสำหรับคนที่เขาไปลงทะเบียนแล้วมันอยู่ในมือถือเงี้ยก็ให้ขึ้นข้อความในมือถือเขาเลยตอนที่เขาไปถามว่าเขาได้ไม่ได้เนี่ย
1: ค
0: ุณไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เพราะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดเขามาร้องเรียนจะได้เอามาให้เราดูคุณไม่ได้เพราะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเหมือนกันทั้ง3กลุ่มแต่บางอันมันอาจจะไม่มีให้เราดูก็ได้เพราะว่ามันจะได้เพราะถ้าประกาศตูมนะมันก็จะมีคนโอ้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนรู้ก่อนนะว่าเฮ้ยที่ไม่ได้ด้วยเหตุผลนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณมีรายได้เกิน 100,000 นะคุณมีที่ดินเกินนะ
1: ค
0: ุณมีรถยนต์นะ
1: ค
0: ุณมีบัตรเครดิตนะอะไรเงี้ยมันจะได้ชัด
1: จะได้เห็นภาพ
0: ใช่แล้วไม่ต้องมาทะเลาะกันส่วนหลังจากที่ประกาศวันที่17ใครที่เขาคิดว่า ไอ้ AI มันทำผิดหรือไอ้การกรองมันไม่เรียบร้อยก็ไปอุทธรณ์ก็โอเคแต่ต้องรู้ก่อนว่าไม่ได้เพราะอะไรแต่ละคนเลยไอ้อย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าสามารถนะแต่โอ้โหมันต้อง19ล้านคนมันผมก็ไม่แน่ใจว่า Big Data มันจะทำได้ขนาดนั้นหรือเปล่า
1: เราจะปูพื้นฐานไงอาจารย์จะได้แบบแม่นๆโดยการเอาเทคโนโลยีมาจับ
0: ไม่ก็ไม่ก็คือเรื่องของแต่ละคนนะเขารู
1: ้
0: เขาคงรู้แต่ว่าเวลาอธิบายให้สังคมทั่วไปเข้าใจว่าจากจำนวน19ล้านแล้วมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยที่ถูกตัดออกไปด้วยเหตุผลอันนี้เท่านี้ล้านคนเท่านี้แสนคนเท่านี้หมื่นคนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น
1: ก็ดีนะ
0: อันนี้ผมคิดว่าอย่างเงี้ยแล้วจะเข้าครม.จะอะไรก็ไม่รู้ก็แถลงก็แล้วกัน
1: ก็ฝากไว้ด้วยนะคะให้บอกเหตุผล
0: คือก่อนวันที่17อ่ะคุณก่อนที่จะประกาศให้เขารู้เป็นทางการเนี่ยคุณพูดซะก่อน
1: โอเค
0: เพราะคุณมีข้อมูลก่อนจะประกาศอยู่แล้วนี่ใช่มั้ยซึ่งก็คงจะอาทิตย์หน้าแล้วถ้าเกิดว่าจะตั้งโต๊ะแถลงอะไรก็แถลงให้มันเรียบร้
1: อ
0: ยนะหลังจากนั้นพอประกาศมาแล้วคุณเชื่อผมเถอะจะต้องมีโวยวายไม่ใช่ไม่จริงไม่
1: ก็เดี๋ยวส่งมาได้นะคะในรายการฟังหูไว้หูของเราค่ะวันนี้รายการของเราหมด
0: เวลา
1: แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: เมื่อวานนี้มหาสมุทรแปซิฟิกเกิดเรื่องสั่นสะเทือนครับเพราะว่าจีนทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์สั่นสะเทือนใต้พิภพด้วยเพราะว่าเป็นเรือดำน้ำแล้วสั่นสะเทือนถึงประเทศแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเพราะว่านี่คือการส่งสัญญาณที่แนบเนียนแต่ก้าวร้าวของจีนไปถึงประเทศต่างๆในแถบนี้ยิ่งถ้าบอกว่าจีนต้องการที่จะแสดงสัญญานุภาพทางด้านทหารโดยเฉพาะทางทะเลก็เท่ากับเป็นการสกัดกั้นกองเรือที่7สหรัฐในแถบนี้ด้วยตะวันตกต้องมองความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้อย่างใจจดใจจ่อมีคำถามครับว่าแปซิฟิกซึ่งแปลว่ามหาสมุทรแห่งสันติภาพนั้นกำลังจะคุกรุ่นกลายเป็นจุดที่มีการเผชิญหน้าทางด้านทะเลที่หนักหน่วงขึ้นหรือไม่ทางการจีนสำนักข่าวสินหัวพยายามบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตื่นตระหนกเป็นการเตรียมการรูทีนภายใต้แผนการฝึกซ้อมทางทะเลประจำปีซึ่งจีนกับรัสเซียเขาร่วมฝึกซ้อมเรียกกันว่าเป็น Joint Sea 2026และที่น่าสนใจคือทางด้านจีนนั่นคือเมืองชิงเต่าเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือและเป็นเมืองอุตสาหกรรมติดกับชายฝั่งและจะเชื่อมต่อกับเวลาดิวอสต็อกเมืองท่าและท่าเรือสำคัญรวมไปถึงฐานทัพเรือของรัสเซียการซ้อมรบประจำปีจีนกับรัสเซียปีนี้จีนต้องการแสดงครั้งสำคัญว่าจีนได้พัฒนาขีปนาวุธที่เร็วเหนือเสียงที่ยิงจากเรือดำน้ำและที่ไม่สามารถที่จะเกาะติดตามได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนฉะนั้นคำว่าปกติของจีนก็ฟังดูย้อนแย้งครับเพราะว่าการที่จีนตัดสินใจยิงขีปนาวุธพิสัยไกลลงสู่ทะเลเปิดเป็นเหตุการณ์ที่ปกติไม่ค่อยได้เกิดครั้งสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้2024 2ปีก่อนคือการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งนั้นทำให้โลกตื่นตะลึงมาแล้วครั้งนี้อาวุธยุทโธปกรณ์เรือดำน้ำและขีปนาวุธนั้นยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งภาษาของสำนักข่าวซินหัวบอกว่าการทดสอบเป็นการเตรียมการตามปกติในการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีของจีนไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเป้าไปยังประเทศหรือเป้าหมายใดโดยเฉพาะเมื่อบอกว่าไม่มุ่งเป้าไปที่ไหนโดยเฉพาะก็แปลว่ามุ่งเป้าไปทุกจุดคำประกาศดูจะราบเรียบแต่การเลือกใช้เรือดำน้ำนิวเคลียร์เน้นคำว่านิวเคลียร์เป็นฐานยิงขีปนาวุธติดหัวรบจำลองปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันคือการทดสอบขีดความสามารถในการโจมตีจากใต้ทะเลที่พร้อมใช้งานจริงไม่ใช่เพียงแค่ซ้อมในเขตปิดเท่านั้นขณะเดียวกันที่น่าสนใจคือจังหวะเวลาจะเรียกว่าบังเอิญก็ไม่น่าจะใช่เพราะมันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ออสเตรเลียและฟิจิลงนามในพันธมิตรด้านความมั่นคงครั้งสำคัญชื่อว่า Ocean of Peace Alliance คือเป็นพันธมิตรสันติภาพหรือพันธมิตรมหาสมุทรแห่งสันติภาพฉะนั้นชัดเจนว่าจีนเนี่ยแม้จะเป็นการทดสอบในการซ้อมรบแต่ต้องเตรียมการมานานพอสมควรครับและการเลือกกดปุ่มส่งขีปนาวุธวันเดียวกันกับการลงนามความร่วมมือด้านความมั่นคงของออสเตรเลียและฟิจิเป็นการส่งสารทางการเมืองชัดเจนนะครับว่าเขตแห่งสันติภาพที่ประเทศอื่นพยายามสร้างขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ระยะยิงของกองทัพเรือจีนตลอดเวลานะครับฉะนั้นกรณีนี้จึงน่าคิดว่า เป็นการทูตลักษณะเลือกปฏิบัติหรือไม่จีนเลือกจะแจ้งเตือนออสเตรเลียล่วงหน้าแต่กลับใช้วิธีต่างออกไปกับประเทศอื่นนิวซีแลนด์บอกว่าได้รับแจ้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการยิงจริงเพราะว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตั้งอยู่แถวนั้นเลยครับและแน่นอนสารส่งไปที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็น2ประเทศที่กำลังพยายามที่จะไปขีดเส้นแบ่งเขตในทะเลติดอยู่กับไต้หวันทางตะวันออกซึ่งจีนออกมาประท้วงแล้วครับก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองจีนออกมาบอกว่าญี่ปุ่นฟิลิปปินส์จะไปประชุมแบ่งเขตกันตรงนั้นไม่ได้นะเพราะว่านั่นเป็นเขตของจีนฉะนั้นคุณจะทำอะไรคุณต้องปรึกษาหารือกับจีนเพราะว่าในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ไปแจ้งให้กับนิวซีแลนด์ว่าจะทดลองขีปนาวุธที่ต้องมองไปก็คือหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นบอกว่าได้รับแจ้งเตือนในวันอาทิตย์เพียงว่าจะมีขยะอวกาศตกลงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งเป็นการใช้คำที่อำพรางลักษณะที่แท้จริงของอาวุธอย่างมีนัยสำคัญสุดท้ายขีปนาวุธ

0: จะตกลงนอกเขตที่เขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโดแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์ออกมาบอกเลยครับว่าดูเหมือนว่าแม้เราจะมีความกังวลต่อกิจกรรมประเภทนี้มายาวนานแต่จีนก็ยังดำเนินการทดสอบภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากแจ้งให้เราทราบประเทศแถวนี้ต้องการให้จีนเนี่ยโปร่งใสกว่านี้อยากให้จีนบอกกล่าวให้ละเอียดเพราะว่าจะได้เตรียมการดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจีนต้องการส่งสัญญาณชัดเจนก็คือการยิงขีปนาวุธเมื่อวานนี้คือการที่จีนต้องการจะตบหน้าความพยายามทางการทูตอย่างรุนแรงของประเทศอื่นๆในแถบนี้ผู้นำเกาะแปซิฟิกเพิ่งจรดปากกาลงนามในข้อตกลงมหาสมุทรแห่งสันติภาพแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาขีปนาวุธของจีนก็แหวกอากาศมาตกในหน้าน้ำเดียวกันในแถบนี้น่าคิดอเมริกาคิดหนักแน่ประเทศแถบนี้ก็ต้องจับจ้องดูว่าการสยายปีกทางทะเลของจีนด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์และการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่พัฒนาขึ้นมาเทียมเท่ากับอาวุธร้ายแรงของฝั่งมาอำนาจตะวันตกนั้นจะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่หนักหน่วงขึ้นมามากขึ้นอย่างไรปัญหาความขัดแย้งเรื่องอื่นๆก็มากพอแล้วนะครับนี่มาเผชิญกันในทะเลด้วยขีปนาวุธใต้น้ำนี่น่าเสียวไส้ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการ

0: เพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังมาสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันนี้วันที่7เดือน7นะใครมีกิจกรรมอะไรที่แคมเปญเกี่ยวกับ7เดือน7นี่ก็ลองไปหาไปค้นไปคว้าดูนะเมื่อวานนี้ผมเห็นอยู่แวบๆเหมือนกันนะไม่บอกว่าเป็นอะไรนะ7เดือน7นะฮะยังคงขลังอยู่นะครับสำหรับการทำแคมเปญทางการตลาดที่เรียกว่าเลขเหมือนกันในวันแล้วก็เดือนหรือบางครั้งอาจจะไปถึงช่วงเป็นอะไรนะฮะเลขสุดท้ายของปีด้วยซ้ำไปนะครับ7เดือน7ปี67อะไรประมาณนี้หรือว่า7เดือน7ปีก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ก็คิดว่าวันนี้อาจจะมีแคมเปญอะไรดีๆหรือเปล่านะฮะหลายๆคนก็ใช้กลยุทธ์การตลาดในแบบนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมวันนี้ครับแขกรับเชิญที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องที่จริงๆพูดกันมาหลายครั้งพูดกันมาหลายรอบนะเกี่ยวกับเรื่องของ ESG เกี่ยวกับเรื่องของ Green Economy นะครับSME เนี่ยมันต้องมีการปรับตัวผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กหรือขนาดย่อมเนี่ยต้องมีการปรับตัวครับวันนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Green Economy ครับเรื่องของ Recycle เรื่องของธุรกิจที่เขาบอกว่าเขามีโซลูชันในการทำธุรกิจหรือหาทางออกให้กับเรื่องของ Green Economy ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงแขกรับเชิญจะมาพูดคุยกับเรานะครับเรื่องเกี่ยวกับโซลูชันที่น่าสนใจคือที่พูดที่ย้ำที่คุยกันหลายๆรอบเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าเราอยากให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจคืออาจจะคิดถึงอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยสนใจแต่ว่าต้องลงมือปฏิบัติได้คุณฟังต้องลงมือปฏิบัติได้จริงเหมือนที่ผมคุยกับดร.สมบูรณ์สายเชื่อมบ่อยๆหลายครั้งในรูปวันจันทร์นะครับบอกว่ามันต้องหาพลังงานสะอาดมันต้องทำในสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการอยู่รอดการอยู่ได้ของธุรกิจแล้วมันยังรวมไปถึงเรื่องของกฎกติกาในต่างประเทศที่เขาให้ความสำคัญประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่ต้องใช้คำว่าค่อนข้างจะใหญ่หลายฝ่ายหลายคนมองว่าเรื่องนี้อาจจะอยู่แล้วดูไกลตัวแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่อง

0: ลายตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าแขกรับเชิญพร้อมแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้น้องที่สถานีส่งสัญญาณมานะฮะเข้าใจว่าจะเข้ามาพูดคุยกับเราประมาณนี้นะครับ 9:12 นสำหรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยถึงโซลูชันเรื่องราวของ Green Economy แล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนต้องให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักรู้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้กันแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้นะครับลองดูสิครับว่าธุรกิจที่เป็นขนาดกลางขนาดย่อมจะหาทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรกับคุณสยามนัทพนัสสอนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Sun Up Recycling จำกัดนะครับเป็นธุรกิจรีไซเคิลสารโซเวนต์และสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียนะครับคุณสยามนัทอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมเราคุยกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือเข้าใจไม่ได้แต่มันเรื่องที่มีความจำเป็นต้องความเข้าใจกันและผมก็คุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านของ Green Economy มาหลายครั้งหลายรอบรวมทั้งดร.พิพัฒน์ซึ่งอยู่เบรกที่2ของรายการด้วยแต่เรายังไม่เคยคุยกันจริงๆจังๆถึงขนาดที่ว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการนี้เนี่ยแล้วก็มีโซลูชันในการทำธุรกิจลักษณะแบบนี้เนี่ยผมย้อนความได้ไหมครับคุณสยามนัทว่าธ
1: ุ
0: รกิจที่คุณสยามนัทกำลังทำอยู่เราเรียกว่ากรีนอีโคโนมีแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันคืออะไรยังไงแบบไหนเรียนเชิญนะ
1: ครับผมขออนุญาตพี่เอครับผมขอบก่อนอื่นขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในผมเรียกตัวเองว่าเป็น very small SME นะครับพี่ก็เทียบกับผู้ดำเนินรายการแล้วก็เทียบกับแขกรับเชิญท่านอื่นๆเนี่ยผมตัวเล็กมากนะครับก็ขอฝากเรื่องฝากตัวพี่ๆด้วย
0: ยินดียินดีครับเดี๋ยวเราดูนะเราจะมาดูกันว่าคนที่ถ่อมตนว่าเป็นคนตัวเล็กเนี่ยจะมีโซลูชันให้เรายังไงกันบ้างครับเรียนเชิญครับคุณสยามนะ
1: ครับครับพี่ครับก็บริษัท Sun Up Recycling เนี่ยนะครับจริงๆก่อตั้งมาเนี่ยถ้านับเป็นจำนวนปีจริงก็7ปีแล้วนะครับแต่ตอนแรกๆผมก็ยังไม่ได้มีโรงงานนะฮะเพราะว่ายังไม่มีเงินนะฮะกว่าจะกู้ได้นะครับพี่ครับธุรกิจเราเนี่ยเรามี2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเนี่ยคือรับ Recycle Solvent นะครับ Solvent นะครับพี่Solvent มันคือกระบวนการSolvent มันคือสารเคมีที่ใช้ในการชะล้างยางอุตสาหกรรมนะครับที่เราคุ้นๆนะครับยกตัวอย่าง Solvent เช่น Thinner น้ำมันก๊าซMethanol Isopropyl Alcohol IPA อะไรพวกนี้ครับไอ้พวกนี้คือเป็นซับเซตนะครับ
0: ก็เราจะเรียนถามเลยว่าสารโซเวนต์นี่มันคืออะไรผมคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยทราบหรืออาจจะเป็นเรื่องไกลตัว
1: ครับผมถ้าใกล้ตัวที่เราใช้ชีวิตปกติเราเจอบ่อยๆนะครับก็คืออะไรก็ตามที่น้ำล้างไม่ได้โซเวนต์ล้างได้นะครับที่เราเจอกันเช่นทินเนอร์นะครับเอาไว้ล้างสีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งน้ำยาล้างเล็บเนี่ยครับก็เป็น
0: ก็ผมกำลังคิดถึงเรื่องเล็กๆเช่นน้ำยาล้างเล็บหรือสารอะไรก็ตามที่ล้างด้วยน้ำเปล่าไม่ได้มันจะใช้สารที่เรียกว่าโซเวนต์นี่ล้างอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับซึ่งโซเวนต์เนี่ยซึ่งโซเวนต์ในทางอุตสาหกรรมนะครับมันถือเป็นของเสียอันตรายนะครับก่อนที่จะมีโรงงานผมนะครับโรงงานที่มีการพ่นสีอะไรก็ตามที่มีการพ่นสีต้องใช้โซเวนต์นะครับ
0: โอ้นั่นหมายถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเนาะถ้าฟังแบบนี้ถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยแล้วก็นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตแล้วก็มีpotentialเยอะในบ้านเรานะครับอีกอันหนึ่งก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับ
0: อ
1: ิเล็กทรอนิกส์แพคเกจจิ้งนะครับพวกนี้มีอะไรที่การที่มีการพิมพ์มีการทำสีพ่นสีนะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์มีการชะล้างมีทำความสะอาดคราบไขมันอะไรพวกนี้ต้องมีการใช้โซเวนต์หมด
0: ครับครับครับ
1: ก่อนซึ่งโซเวนต์แบบนี้ก่อนที่จะมีโรงงานผมเนี่ยโซเวนต์แบบนี้ไปไหนโซเวนต์แบบนี้ไปไหนโซเวนต์แบบนี้นะครับวิธีกำจัดที่ถูกหลักวิชาการในอดีตนะครับคือการส่งเข้าเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเผาทำลายซึ่งแน่นอนการเผาทำลายเนี่ยแน่นอนว่าจริงๆถูกหลักนะครับถูกหลักวิชาการก็คือความอันตรายความอะไรหายไปแต่ในอดีตเราไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์นี่ครับการเผาทำลายนะครับแน่นอนว่าปล่อย VOC ปล่อยการคาร์บอนฟุตปรินท์เยอะมากนะครับ
0: มันก็ขึ้นไปเป็นมลภาวะทางอากาศไปลอย
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็จะเปลี่ยนจากสารอันตรายให้เป็น CO2 ซึ่ง CO2 ถือว่าอันตรายน้อยที่สุดแล้วในแก๊งนั้นนะครับ
0: คร
1: ับ ก็จะเป็นที่มาแบบนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าวิธีการกำจัดที่ถูกวิชาการที่สุดคือเผาทำลายใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ประเทศ ขอโทษที่บางทีเราต้องพูดความจริงนะ10ปีที่แล้วเนี่ย10ปีที่แล้วผมได้การสนับสนุนมาจากไจก้านะครับรัฐบาลญี่ปุ
0: ่
1: นในการทำเซอร์เวย์ในตลาดประเทศไทยนะครับขยะของเสียที่เป็นของเหลวนะครับขยะของเสียที่เป็นของเหลวนะครับอะไรนอกจากโซเวนก็จะเป็นโซเวนน้ำมันเก่าอะไรทั้งหลายรวมกันนะครับก็มีประเทศที่มีประมาณ700,000กว่าตันต่อปีข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตนะครับอันนี้ก็สิบปีที่แล้วนะครับ700,000กว่าตันต่อปีเนี่ยขณะที่ capacity เตาเผาขยะอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยมีประมาณ60,000กว่าตัน
0: ฮะ60,000กับ700,000นี่คนละเรื่องเลยนะตัวเลข
1: ครับนั่นหมายความว่าเตาเผาขยะถ้าไม่เผาอย่างอื่นเลยนะครับเผาแค่ขยะที่เป็นของเหลวอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอแล้วนะ
0: ก็ไม่พอ
1: ดังนั้นที่เหลือไปไหนนะฮะก็เลยข้อมูลก็ชัดเจนว่าเรียกว่าธุรกิจนี้ต้องเรียกว่าขยะที่เป็นของเหลวนะครับคนดีเข้าเตาเผาคนเหลวแอบทิ้งนะครับอันนี้สมัยก่อนนะครับ
0: แอบทิ้งนี่หมายความว่าแอบทิ้งยังไงหมายถึงทิ้งไปตามแหล่งสาธารณะทั่วๆไปนี่เหรอ
1: คือแหมจริงๆเราก็เห็นข่าวกันเยอะนะครับคือต้องเรียนว่าขยะที่เป็นของเหลวเนี่ยมันแฮนด์ลิ่งไม่ได้ง่ายนะครับการเคลื่อนย้ายการขนย้ายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนขยะที่เป็นของแข็งนะครับคือพี่เอจะไม่เห็นขยะที่เป็นขวดพลาสติกวันนี้มันกระจายอยู่ตามถนนแหละเพราะมันมีกลไกของมันแหละมันมีซาเล้งมีอะไรเก็บไปขายทุกคนเห็นมูลค่ามันก็ไม่
0: มีของชิ้นที่มันมองเห็นได้แต่ของเหลวมองไม่เห็นเพราะมันอาจจะอยู่ตามซอกตามหลืบตามอะไรได้
1: ใช่ครับใช่ครับผมเองก็เซอร์เวย์ทุกค่าหลายรายนะครับบางรายก็พูดตรงๆบางรายก็บอกว่าก็วางตั้งไว้อะเดี๋ยวแดดวางไว้กลางแดดเดี๋ยวมันระเหยไปเองจับมือใครดมไม่ได
0: ้ผมแยกอย่างนี้ได้ไหมคำเสียคำนั้นผมแยกเป็นสองส่วนผู้ที่ทิ้งจากการใช้สารที่เรียกว่าโซเวนหรือของเหลวแบบนี้หนึ่งคือผู้บริโภคที่เป็น end user ทั่วไปอย่างผมที่ไม่ใช่โรงงาน
1: ครับ
0: ที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานที่ก็ใช้กันปกติทุกวันในโรงงานครับถ้าผมเนี่ยใช้ทินเนอร์ล้างสิ่งสกปรกในบ้านหรือล้างยาทาเล็บซึ่งผมไม่ได้ทานะแฟนทาอะไรเงี้ยหมายความว่าไอ้น้ำยาทาเล็บผมต้องเททิ้งไปในซิงค์น้ำไปในอะไรที่มันเป็นช่องระบายน้ำหรือใส่เข้าไปในถังขยะเพื่อมัดแล้วก็ไปทิ้งในถังขยะเพื่อรถมาเก็บนั่นคือผู้บริโภคทั่วไปทำอย่างนั้นถูกไหมอันนี้คือความหมายทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: ก็น่ากลัวก
1: ัน
0: นะ
1: ก็เอาง่ายๆนะพี่เออู่ซ่อมสีตัวถังรถยนต์เนี่ย
0: โอเค
1: นะครับจะหน้าปากซอยเราเนี่ยนะเวลาเขาใช้คือน้ำยาทาเล็บนิดเดียวไงจริงๆก็โดยหลักก็ไม่ค่อยถูกนะแต่ว่ามันนิดเดียวไง
0: มันนิดเดียว
1: คือเวลาคนไปกับน้ำ
0: มีผล
1: ไปกับน้ำมันก็มีผลน้อยปนไปกับน้ำเนี่ยมันก็ทำให้ดีโอดีสูงขึ้นแหละน้ำที่ส่งไปบำบัดรวมกรุงเทพมหานครก็จะคุณภาพก็จะแย่ลงแต่มันนิดเดียวไงแต่ว่าถ้าขยับสเกลขึ้นไปหน่อยอู่ซ่อมสีตัวถังเนี่ย
0: จริง
1: นะพวกนี้ถามว่าไปไหน
0: เขาทิ้งยังไงกันนะผมไม่ทราบเลยเขาทิ้งยังไงกัน
1: ขอโทษผมลงท่อนั่นแหละส่วนมากก็
0: ส่วนมากก็เทน้ำลงท่อเหรอ
1: ก็เทน้ำลงท่อนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็ที่เซอร์เวย์ที่เจอจริงๆนะครับแต่ว่าจริงๆถามว่าเราเองก็ไม่ได้มีออปชันให้เขามากนะสมมติจะให้บริษัทผู้รับกำจัดถูกกฎหมายไปรับเขาเนี่ยที่เขามีนิดเดียวเองเนี่ยเขามีเลเซลว่าเขามีเดือนหนึ่งร้อยลิตรสองร้อยลิตรเนี่ยร้อยลิตรสองร้อยลิตรเนี่ยค่าขนส่งกินหมดนะฮะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามนำเสนอเคยก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสได้ช่วยภาครัฐนะฮะในการเป็นคณะกรรมการ BCG นะครับก่อนหน้านี้ก็พยายามนำเสนอนะฮะว่าเราควรจะมีคอลเลกชันพอยต์มีจุดรวบรวมนะครับมันจะทำให้ไอ้กระบวนการไปเก็บเนี่ยมันค่าขนส่งไม่กินหมด
0: เมื่อสักครู่นี้คุณสยามนะพูดถึงใจกล้าญี่ปุ่นทำยังไงอ่ะ
1: ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีจุดรวบรวมครับเหมือนเช่นเดียวกัน
0: ใครเป็นคนรวบรวมจากแหล่งอุตสาหกรรมรวบรวมจากอู่ซ่อมรถหรือคนทำอู่ซ่อมรถเป็นคนไปส่งที่จุดรวบรวมคอลเลกเตอร์ค
1: ือที่คอลเลกเตอร์ก็จะมีทั้งหน่วยงานท้องถิ่นนะฮะแล้วก็พวกยี่ปั้วซาปั้วทั้งหลายนะครับก็พี่เอนึกถึงขยะแบตเตอรี
0: ่
1: แบตเตอรี่ที่ที่ญี่ปุ่นเราทิ้งเลยไม่ได้เราต้องเอาไปคืนที่ร้านมือถือที่เราซื้อมาเนี่ยพวกนี้ก็จะรวบรวมนะครับถ้าไม่มีกระบวนการรวบรวมแบบนี้คือประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชนที่จะดีขึ้นมันก็จะทำให้ลดค่าขนส่งลงนะครับมันก็จะทำให้อุตสาหกรรมที่เกิดได้มากขึ้นก็มี SME เกิดขึ้นนะมารับรีไซเคิลรับอะไรได้เยอะขึ้นนะครับ
0: นี่คือ เรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงโอเค
1: ครับ
0: แล้วซันอัพรีไซคลิ่งทำอะไร
1: ครับเราก็รับโซเวนต์แบบนี้ครับเราก็รับโซเวนต์ที่ใช้แล้วเนี่ยโซเวนต์ที่ลากสีโซเวนต์ที่ปนเปื้อนที่ใช้เสร็จแล้วเนี
0: ่
1: ยเรารับมารีไซเคิลด้วยกระบวนการกลั่นนะครับนี่นี่หอกันสูงๆเลยเราก็กลั่นตามนี
0: ้วันนี้คุณไม่ใช่เวลี่สมอลแล้วอ่ะถ้าข้างหลังคือหอกันคุณนี่ไม่ใช่เวลี่สมอลแล้วนะ
1: ยังสมอลอยู่ครับพี่ยังใช้นี่ไม่หมด okay. นะครับพี่ครับ
0: แล้วยังไงกระบวนการเป็นไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: กระบวนการเราก็จะไปรับมาแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ผมปูแบ็กกราวด์เมื่อกี้เนี่ยเราไม่มีปัญญาไปรับหลายเล็กๆอ่ะพูดตามตรงนะเราก็จะรับเราก็จะเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมใหญ่นะครับอุตสาหกรรมใหญ่เช่นอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมแพคเกจิ้งนะครับคนที่พิมพ์ฉลากพวกนี้ก็จะมีปริมาณโซเวนต์เป็นปริมาณหลักตันนะครับหลากหลายตันอย่างทุกเช้าก็จะมีโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เราก็จะรับมาประมาณ20ตันทุกเช้านะเราก็จะรับมาแล้วเราก็เอามาคัดแยกนิดหน่อยนะครับพอมาคัดแยกแบ่งตามประเภทแล้วเราก็ส่งเข้าหอกลั่นสูงๆนี่นะครับเพื่อ purify นะครับพอเรากลั่นมันเสร็จเราจะได้โซเวนต์สะอาดกลับมาใช่ไหมครับพอโซเวนต์สะอาดกลับมาไปไหนผมก็จะเอาไปส่งคืนที่เดิมนะครับพี่เอาไปส่งคืนที่เดิมก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับอันนี้คือ circular economy โดยหลักการจริงๆเลยครับพี
0: ่อ๋อส่งคืนที่เดิมหมายถึงยังไงวิธีการ
1: ก็ผมรับมาจากพี่เอนะครับผมรับมาจากพี่เอ
0: ผมไปอู่ซ่อมสีรถสมมติ
1: ครับถ้าเป็นอู่ซ่อมสีรถก็จะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าได้แล้วครับ
0: ผมเป็นคลัสเตอร์ของอู่ซ่อมสีรถที่มีสมาชิกหรือสมาคมประมาณสักร้อยบริษัท
1: โอ้ท่านยอดเยี่ยมเลยพี่ถ้าพี่อย่างนี้มานะผมก็ไปรับจากพี่เอมานะคร
0: ับผมมีเซ็นเตอร์ให้อยู่ผมรวบรวมจากสมาชิกผมมาปุ๊บผมรับคุณรับจากผมปุ๊บคุณก็ไปโรงงานของคุณปุ๊บ
1: ใช่ครับ
0: กระบวนการแล้วไงต่อเอากลับมาคืนให้ผม
1: ใช่ครับผมกลั่นเสร็จนะครับก็ได้เป็นทินเนอร์ถ้าอู่ทองจะเป็นมักจะเป็นทินเนอร์นะครับผมก็ได้ทินเนอร์สะอาดบริสุทธิ์นะครับคุณภาพดีเกือบเท่าของใหม่นะครับเอาไปคืนพี่เอนะครับพี่เอก็ใช้ได้เลยพี่เอใช้เสร็จพี่เอก็ส่งกลับให้ผมก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับพี่
0: อ๋อโหมันก็พี่อันนี้โอเคมากเลยนะของที่ผมใช้แล้วส่งไปที่ซันอัพรีไซเคิลปึ้งส่งกลับมาให้ผมก็ใช้ได้ของที่ส่งให้นั่นแหละคุณทำให้มันสะอาดกลับมาแล้วผมก็สามารถใช้ของนี้ได้เหมือนเดิมซึ่งอาจจะ
1: ประ
0: สิทธิภาพมันอาจจะลดลงไหมหรือยังไง
1: โดยแล้วแต่การใช้งานลูกค้าแต่สูงสุดนะครับสูงสุดอย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมการันตีความบริสุทธิ์ที่ 99.993% นะครับก็ถ้าเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์รายนึงที่ผลิตชิ้นส่วนให้ iPhone เนี่ยชิ้นส่วน iPhone เนี่ยจุ่มโซเวนจากโรงงานซันอัพรีไซคลิ่งนะฮะก็วนอยู่อย่างนี้มา5ปีแล้วนะครับก็ยังใช้ดีอยู่ยังไม่มีใครมาบ่นผมนะก็ถ้าเป็นบางอุตสาหกรรมเช่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยความบริสุทธิ์สูงมากมันก็จะวนอย่างนี้ครับก็จะไปคิดคำถามพี่เอคือคุณภาพด้อยลงไหมโดยทฤษฎีมันจะด้อยลงนิดหน่อยด้อยลงมากน้อยเนี่ยแล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะครับแล้วแต่สปีชีส์ของโซเวนด้วยนะครับ
0: กระบวนการนี้อีกนิดนึงใช้เวลาในการรีไซเคิลนานไหม
1: จริงๆก็ไม่นานหรอกครับพี่ไม่นานก็มาแล้วแต่คิวมากกว่าปกติ
0: อ๋ออันนี้อยู่ในคิวเลยคือตัวกระบวนการไม่นานหรอกขึ้นอยู่กับระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกค้าที่ส่งเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: เป็นหลัก
1: ใช่ครับใช่ครับพี
0: ่ average capacity เราเป็นยังไง
1: ครับ capacity จริงผมพูดจริงๆก็เต็มตั้งแต่ day one เลยครับพี่พอดีต้องเรียนว่าคนทำรีไซเคิลแบบผมเนี่ยมีเยอะนะจริงๆมีเยอะนะแต่ว่าผมมาทีหลังในตลาดครับพี
0: ่ครับ
1: ผมก็ต้องจับตลาดกลุ่มบนที่สุดกลุ่มอัลตร้าพรีเมียมที่คุณภาพใต้ของใหม่ที่สุดนะครับถ้ามันเป็นช่องว่างช่องเดียวในตลาดนะครับ
0: คือ
1: ถ้าคนอื่นผู้เล่นรายอื่นที่ทำเนี่ยก็คือสมมติเอาจากอุตสาหกรรมยานยนต์มากลั่นเสร็จเนี่ยจะกลับไปอุตสาหกรรมยานยนต์ได้คุณภาพไม่พอก็จะทำได้แค่ไปขายตามสีทาบ้านตามร้านไทยวัสดุนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้จะราคาถูกคุณภาพไม่ดีผมมาใหม่ในตลาดเงินก็น้อยกว่าเขาก็ไม่ขอไม่ไปฟาดราคาตลาดนั้น
0: เพราะนั้นผมก็จะเล่นตลาดบนแมสมีคนครับเป็นมีคนเทคมาเก็ตแชร์ไปเยอะแล้วอะไรอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วของคุณอัลตร้าพรีเมียมนี่คือกลุ่มไหนครับ
1: ก็กลุ่มที่ใช้ทดแทนของใหม่ได้เลยนะครับที่ผมเรียนไปว่าอย่างอิเล็กทรอนิกส์ผมการันตี 99.993% คือคุณภาพมันเท่าของใหม่เลยแหละครับ
0: โอ้โหอ่ะทีนี้กำลังกลับมาถึงอีกพาร์ทนึงว่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่าตัวธุรกิจนี้เป็นการครบลูปของการทำ circular economy
1: ใช่ครับ
0: แล้วในบ้านเราเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาอาจจะเขาควรจะต้องอยู่ตรงไหนของ ecosystem ของคุณสยามนะแต่หมายถึงเขาถ้าจะให้เขาคอนเซิร์นเรื่องนี้ให้เขาตระหนักเรื่องนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงไหนของจุดนี้เขาคงมาสร้างโรงงานอย่างคุณไม่ได้โอเคสมมุติเขาอาจจะมีเงินแต่เขาอาจจะไม่มีโนว์ฮาวหรือเขาอาจจะไม่สามารถที่มาเก็ตแชร์ได้แต
1: ่
0: เราอยากจะให้เขาตระหนักเหมือนกับที่คุณสยามนะตระหนักหรือพวกเราควรทำยังไงเราควรจะอยู่ตรงไหน
1: ครับผมคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับช่วงการทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ผมต้องใช้เวลาเยอะคือการสร้าง awareness นะครับพี
0: ่
1: คือด้วยความที่ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกสอนมาว่าไอ้ขยะพวกเนี้ยนะครับยังไงส่งเข้าเตาเผาถูกวิชาการแอบทิ้งถูกที่สุดอันนี้ถูกที่สุดแล้วไม่มีใครสู้แล้ว
0: ไม่ถูกวิชาการแต่ถูกที่สุดง่ายสุด
1: ถูกราคาถูกที่สุดง่ายที่สุดนะครับทีนี้ไอ้การที่เรามีโซลูชันใหม่ที่นั้นเราบอกว่ารีไซเคิลได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาในการที่จะที่เขาจะเชื่อนะครับว่ามันรีไซเคิลได้แล้วสุดท้ายของที่กลับมาฉันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ certification ยาวๆเนี่ยเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จริงเนี่ย to be fair นะพี่เออุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ใช้โซเวนเกรดดีมากนะตู้เทียบกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเขาจะเข้มงวดที่สุดเลยเข้มงวดมากนะครับก็อย่างแรกเนี่ยก็จะหมดไปกับการสร้างความเข้าใจนะครับทีนี้พอสร้างความเข้าใจเสร็จอยากจะรีไซเคิลเนี่ยครับท่านเองก็ต้องมีกระบวนการแยกขยะในโรงงานท่านเหมือนกันนะครับอันนี้สำคัญนะครับกระบวนการแยกขยะในโรงงานเนี่ยผมยกตัวอย่างมีโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ไทยรายหนึ่งนะครับในอดีตเนี่ยตั้งแต่ธุรกิจมา 40-50 ปีเนี่ยในอดีตเนี่ยขยะที่เป็นของเหลวเขาทิ้งลงบ่อเดียวกันบ่อนี้มีน้ำเสียมีน้ำปนน้ำมันมีน้ำปนโซเวนนะครับซึ่งการไม่แยกขยะมันทำให้รีไซเคิลอะไรไม่ได้เลยน้ำตรงนี้ช่วยไม่ได้ส่งเข้าเตาเผาอย่างเดียวเคสที่เป็นเคสสตั๊ดดี้ที่ดีมากนะครับคือสิ่งที่ผมไปช่วยเขาทำเนี่ยคือช่วยแยกลายถ้าเป็นโซเวนต์นะครับถ้าเป็นโซเวนต์พวกทินเนอร์ของท่านนะครับท่านเก็บไว้ถังหนึ่งนะครับท่านเก็บไว้บ่อหนึ่งนะครับถ้าเป็นน้ำปนน้ำมันนะครับท่านเก็บไว้อีกบ่อหนึ่งนะครับแค่ท่านแยกแบบนี้ท่านประหยัดไปได้เดือนละประมาณไม่ใช่ปีหนึ่งครับทั้งปีประมาณ40ล้าน
0: โอ้โ
1: หเพราะว่าถ้ารวมกันเนี่ยทำอะไรไม่ได้เผาอย่างเดียวแต่ถ้าแค่แยกกันนะครับโซเวนต์กลัดที่สันทับรีไซคลิ่งได
0: ้
1: นะครับน้ำเสียน้ำปนเปื้อนน้ำมันกลัดด้วยอีกธุรกิจนึงของผมเรื่องการกลัดบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนคูลแลนต์ก็คือพูดง่ายๆรีไซเคิลได้ทั้งคู่แค่แยกขยะนะครับ
0: แต่การรีไซเคิลมันต้องมีต้นทุนแต่หมายความเมื่อกี้คุณเสถียรนักอะไรจะพูดถึงว่าคุณประหยัดได้ไป40ล้านแสดงมันไม่ใช่ต้นทุนมันกลับกลายเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงั้นหรอ
1: ก็เป็นคือถ้าบริหารจัดการดีๆนะครับมันคือการลดมันคือการลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเดิมทีบริษัทนี้ทำถูกกฎหมายนะครับเดิมทีน้ำในบ่อทั้งหมดเนี่ยส่งเข้าโรงปูนเพื่อเผาอย่างเดียวใช่ไหมครับตัวเลขที่ส่งเข้าโรงปูนอันนี้ผมให้ค่าเฉลี่ยง่ายๆนะประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อตันอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่เขาต้องเสียนะครับแค่ท่านแยกขยะเนี่ยแค่ท่านแยกโซเวนต์ออกโซเวนต์เนี่ยเอามากลัดได้การเสร็จผมเอาไปคืนท่านในราคาถูกกว่าโซเวนต์ใหม่อันนี้ท่านลดต้นทุนแล้วเห็นไหมฮะ
0: ท่านไม่ต้องไปซื้อโซเวนต์ใหม่ท่านซื้อโซเวนต์มือสองพูดง่ายๆแต่เป็นมือสองที่เกรดพรีเมียมเกือบเท่าคุณภาพเท่าโซเวนต์มือหนึ่งโอเค
1: ใช่ครับมือสองของท่านเองด้วยนะของท่านเองท่านใช้มาเองท่านเอาไปคืนเองนะเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้มากกว่าผมแหละนะครับแล้วก็ค่ากำจัดที่ตันละ3,000-5,000ท่านไม่ต้องเสียละนะเพราะท่านเอามากันที่ผมก็คืออันนี้สองส่วนนะคอเซฟิกสองส่วนจากโซเวนต์นะส่วนที่สามคือน้ำเสียน้ำปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยก็เหมือนเดิมท่านส่งเตาเผาที่ท่านบำบัดเองท่านค่าบำบัดเองของท่านเนี่ยนะครับถูกกว่า 3,000 บาทแน่นอนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงครับ
0: อ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยลอจิกมันได้นะผมว่าคือถ้าท่านแยกของเหลวแต่ละประเภทออกจากกันแล้วส่งของเหลวที่เป็นโซเวนต์มาที่ซันอัพรีไซคลิ่งการส่งมาให้ซันอัพเนี่ยซันอัพไม่ได้คิดตังค่ารีไซเคิลถูกไหม
1: ไม่ได้คิดครับก็จะ
0: แต่ว่าสันดับทำเสร็จแล้วจะขายคืนคุณขายในราคาที่ถูกกว่าที่คุณซื้อของใหม่นั่นคือรายได้ที่สันดับทำอยู่นั่นคือโมเดลของ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วคุณก็ได้ของถูกด้วยแล้วคุณภาพเกรดเกือบเท่า 100% 99.93% ซึ่งใช้งานได้ในราคาไม่แพงโอ้ยอย่างนี้มันก็วินวินทั้งคู่ไม่มีใครเสียพูดถึงขอให้คุณคอนเซิร์นแล้วคุณลงทุนแล้วการลงทุนทำถ้ามันแยกเนี่ยแยกออกจากการสองบอร์ดเนี่ยต้นทุนมันสูงไหมผมพยายามคิดถึงคอสเนี่ยเพราะ SME ชอบคอนเซิร์นเรื่องคอส
1: ใช่ก็พอดีโรงงานเขาเป็นโรงงานใหญ่นะ
0: ครับ
1: ก็มีการเดินท่อการเดินอะไรก็เป็นต้นทุนของเขานะครับแต่เขาก็ไปโบกลบคูณหารคำนวณกันเองก็เขาก็คืนทุนภายใน2ปี
0: โอ้โอเคการสร้าง awareness นั่นคือการตระหนักรู้ทำให้คนคอนเซิร์นและให้ความสำคัญ
1: ครับครับ
0: ความยากต่อไปของเรื่องนี้คืออะไร
1: ความยากก็มาเรื่องที่2เนี่ยการแยกขยะการปรับกระบวนการภายใน
0: โอ้อันนี้ยากจริง
1: ครับครับ
0: มัน
1: เสร็จแล้วก็เนี่ยแหละครับก็จริงๆก็ส่วนมากนะครับส่วนมากเนี่ยpolicy พวกนี้ต้องท็อปดาวน์ครับพี่เอกครับคือเพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังพูดถึงโปรเจกต์ที่มันร่วมกันระหว่าง2ฝ่ายเวลาผมเดินเข้าไปโรงงานลูกค้าเนี่ยนะครับขยะของเสียอยู่กับฝั่ง safety safety environment จอป
0: อ
1: ใช่ไหมครับ การซื้อโซเวนใหม่กลับเข้าไปอยู่ที่จัดซื
0: ้อ
1: คนใช้งานและคนที่ต้องเป็นคนปรับปรุงกระบวนการแยกขยะคือโปรดักชันใช่ไหมอาจจะรวมถึงฝ่ายถ้ามีบางบริษัทใหญ่เลยมีฝ่ายอาคารฝ่ายฟาซิลิตี้ก็ต้องเป็นคนดูเรื่องลงทุนแยกท่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเป็นหลายฝ่ายเนี่ยบางทีเราคุยเหนื่อยหน่อยมันหลายฝ่ายมันต้องคุยระดับท็อปดาวลงมานะครับก็เหนื่อยนิดนึง
0: มันต้องปรับmindsetปรับวิธีคิดคนของคนด้วยเนาะใช่อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ครับใช่สำคัญเลยครับคือmindsetต้องเห็นตรงกันเพราะว่าส่วนมากถ้าคนรู้สึกโอ้ยมาแยกขยะเพิ่มภาระทำไมไม่ใช่หน้าที่ชั้นเนี่ยถ้าบริษัทไซโลเนี่ยไซโลแบบเอ้ยหน้าที่ชั้นอย่างนี้เอ้ยจะมาเพิ่มงานชั้นอะไรอย่างนี้ก็คุยเนี่ยครับพี
0: ่
1: แต่ถ้าผู้บริหารมักจะเข้าใจนะพี่นะ
0: คือผมอะเข้าใจว่า SME เนี่ยอยากทำรู้ว่าทำแล้วมันคุ้มทำแล้วมันได้แต่อย่างที่บอกคือว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมันคือการลงทุนหรือมันคือต้นทุนมันต้องแยกบางคนคิดว่ามันเป็นต้นทุนแต่ถ้าคิดว่าเป็นการลงทุนแล้วระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันมีรายได้รีเทิร์นกลับมาแล้วมันลดได้จริงเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณสิ่งที่คุณลงทุนทำในวันนี้เนี่ยกลับไปเส้นของคุณด้วยวิธีการแยกกันเนี่ยลงทุน2ล้านสมมติ2ปีคืนทุนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณใช้โซเวนที่ผ่านการรีไซเคิลได้อย่างโอ้โหระยะยาวคือประหยัดยาวๆไปก็มันก็ต้องลงทุนก่อนแต่แรกถูกไหมทั้งนั้น
1: ครับครับก็จริงๆเมื่อกี้พี่เอพูดเขาว่า mindset จริงๆสำคัญมากนะครับพี่ถ้าผู้ประกอบการนะครับถ้ามองว่าการปรับตัวให้กรีนเนี่ยนะครับถ้ามองว่าเป็นต้นทุนเนี่ยเราจะรู้สึกไม่อยากทำอะไรที่เป็นต้นทุนเนี่ยไม่อยากทำแต่ถ้ามองว่าเป็นการลงทุนนะพี่แล้วมองเป็น investment เนี่ยมันก็คือสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวเพราะอนาคตอันใกล้ครับพี่ธุรกิจเดี๋ยวนี้มันเมื่อก่อนเราคุยแค่ว่าเอ้ยของต้องถูกคุณภาพพอทำคุณภาพดีอ่ะ
0: ครับ
1: วันนี้มันของถูกคุณภาพดีและต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันเพิ่มไดเมนชั่นที่3มาถ้ามันไม่เขียวอนาคตใครจะซื้อหรือจะจ้างงานเราครับพี่ยิ่งอนาคตนะครับพรบ.อากาศสะอาดเข้ามาพรบ. Climate Change เข้ามา
0: หรือ
1: แม้กระทั่งผลกระทบจากซีแบมนะครับวันนี้ผมก็ได้ลูกค้าเยอะจากคนที่ได้รับผลกระทบจากซีแบมที่ค้าขายกับยุโรปนะครับเพราะการรีไซเคิลที่ผมมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการลดสโคป3ของท่านเหมือนกันนะครับวันนี้มันก็จะมาจากกลุ่มที่มีซัพพลายเชนมีการค้ากับยุโรปเริ่มต้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับวันนึงเนี่ย SME เราผมเข้าใจว่าตัวเลขที่ SME ที่ดูจากสทว.เนี่ยก็ประมาณ 35% ของมูลค่าเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ฟอยด์เนี่ยอันนี้อยากให้กำลังใจว่าจริงๆ SME เนี่ยถ้าท่านไม่ทำเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาเนี่ยเศรษฐกิจภาพรวมก็จะแย่เหมือนกันนะครับ
0: ผมว่ามันเป็น2ส่วนนะถ้าคุณแสงนะถึงตรงนี้ส่วนแรกก็คือเรื่องของคุณจะอยู่รอดในธุรกิจของคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าโลกทั้งโลกหรือว่าภายนอกเนี่ยเขาไปทางนี้กันหมดแล้วเขาจะตั้งกำแพงเขาจะมีกฎกติกานู่นนี่นั่นระเบียบส่วนที่2คือถ้าคุณทำตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยระยะยาวคุณไม่ต้องมานั่งปรับตัวใหม่ แล้วถึงวันที่มันเขาเรียกอะไรนะฮะพอไฟลนก้นแล้วคุณจะมานั่งทำอ่ะผมว่ามันไม่ทันมันไม่ทันถ้าเตรียมการตั้งแต่วันนี้ถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณเสี่ยงนะจะแชร์สิ่งที่คิดสิ่งที่ทำกับ SME ให้เขาเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคุณทำให้หมดเลยเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนในการอธิบายให้เขาลงมือปฏิบัติทฤษฎีผมว่าเขาเข้าใจแต่เขาลงมือปฏิบัติไม่ยาก
1: ก
0: ็หาเงินหารายได้ทุกวันนี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วจะมานั่งคิดถึงเรื่องกรีนอีกเหรอตายกันพอดี
1: ครับพี่จริงๆจะว่าไปนะผมเริ่มเห็นเทรนด์อะไรบางอย่างนะครับพี่เอกครับถ้าตอนที่เริ่มโรงงานนี้ใหม่ๆนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ย
0: ทุกคน
1: สนใจดิเมนชันเดียวเลยครับว่าsolvency recycle เนี่ยต้องราคาถูกไม่งั้นฉันไม่ซื้ออ ย่างเดียวเลยพูดเรื่องกรีนไม่มีใครสนใจเลยครับพี่วันนี้เริ่มมีภาพเนี่ยครับเฮ้ยคุณเบียร์ผมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เท่าไหร
0: ่
1: เริ่มมีคำนี้นะครับผมคำว่าฟุตพริ้นท์ได้เท่าไหร่ขอตัวเลขดังนั้นเราก็เลยต้องทำงานร่วมกับอบต.นะครับในการเซอร์ติฟายว่าคำว่าฟุตพริ้นท์เป็นเท่าไหร
0: ่
1: นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็หลักกลายเป็นว่ามันก็มีสองแฟกเตอร์แล้วเรื่องราคาต้องไปได
0: ้ครับ
1: นะครับแล้วมีแฟกเตอร์ที่สองมาคานกันก็คือกรีนไหมนะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่เอาเรื่องแรกนะครับไอ้เรื่องกรีนเนี่ยวันนี้เอาจริงนะผมไม่คิดว่าคือถ้าเรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรผมสำหรับ SME นะผมคิดว่ามันบางท่านยังรู้สึกมันไกลตัวนะเพราะว่าแน่นอนแหละมันมีต้นทุนค่าเซอร์ติฟายค่าไปขอการรับรองทีเวอร์นะครับ
0: มัน
1: ยังไกลแหละแต่นี่แต่ผมแค่จะบอกว่าโอเคสเต็ปแรกที่ท่านทำเนี่ยผมว่าทุกคนมีคำถามนะครับพี่จะให้ผมกรีนผมยังไม่เห็นตลาดเลย
0: จริ ง
1: แต่ผมยังไม่เห็นตลาดเลยให้ผมลงทุนหรอแล้วก็ผมจะขายได้เท่าไหร่คือในแง่บาลานซ์ชีทเนี่ยที่ผมแล้วเรเวนิวผมจะเพิ่มเท่าไหร่อันนี
0: ้
1: มันจะฟอร์แคสต์ยังไงอะครับ
0: ใช่
1: ไหมฮะก็ผมว่านะคืออย่างแรกที่ต้องเรียนเนี่ยอย่างแรกที่ต้องเรียนเนี่ยคือผมว่าอย่างแรกคือลดขยะของท่านก่อนนะลดขยะคือท่านแยกขยะก่อนอันนี้สำคัญเพราะว่าผู้บริหารส่วนมากนะครับจะดูที่วัตถุดิบขาเข้
0: า
1: ถ้าเป็นเคมีก็จะดูในเคมีที่เป็นของใหม่ครับแต่ขาออกเขาไม่ค่อยดูจริงๆถ้าดูตรงเนี้ยจริงๆมันมี potential เยอะนะอันนี้อย่างแรกท่านอนาลิซิสในองค์กรท่านก่อน
0: องค์กรก่อน
1: โดยองค์กรก่อนว่าท่านทำอะไรได้บ้างท่านลดต้นทุนได้คือการต่อสู้ของธุรกิจในอนาคตเนี่ยมันแค่นี้เองถ้าท่านอยากได้ราคามากขึ้นท่านต้องทุ่มด้วยอินโนเวชันอะไรใหม่ๆที่มันตอบ
0: จริงจริง
1: แต่ถ้าจะทำแบบเดิมเนี่ยท่านต้องลดต้นทุน
0: ครับ
1: วันนี้มันก็เริ่มพิสูจน์ว่าการรีไซเคิลมันไม่ใช่โกกรีนแล้วไม่ได้อะไรในระยะยาวมันก็เป็นการลดต้นทุนท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันท่านเกิดจากการลดต้นทุนผ่านกระบวนการรีไซเคิลอันนี้อย่างที่หนึ่งครับอย่างที่สองพี่เอว่ามันแล้วมันเป็นการเตรียมความพร้อมครับพี่ถ้าอนาคตกฎระเบียบเข้มข้นมากขึ้นอนาคตใครจะจ้างท่านใครถ้าเป็นโลจิสติกใครจะจ้างถ้าท่านไม่กรีน
0: ใช่
1: ก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตถ้าท่านปรับตัววันนั้นท่านจะปรับตัวไม่ทันท่านต้องลงทุนทีก้อนใหญ่นะครับผมก็จะให้ขอตอบไปสองข้อนี้นะครับพี
0: ่การปรับตัวให้รวดเร็วเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องนี้เรื่องที่สองคือการลดต้นทุนเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจมีแค่สองอย่างไม่ลดต้นทุนก็หารายได้เพิ่มแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วแน่นอนครับ Sunup Recycling เป็นโซลูชันสำหรับทั้งเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่2แต่ทั้งหลายทั้งปูที่ทำธุรกิจมา7ปีนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ SME ที่เขาคอนเซิร์นมากขึ้นใช่ไหมเพราะคุณก็มีลูกค้าที่เป็น SME อยู่ด้วย
1: เห็นมากขึ้นครับตอนแรกจะได้แต่บริษัทใหญ่บริษัทข้ามชาติครับตอนหลัง SME เข้ามาทุกอย่างที่2เนี่ยครับพี่คือทุกครั้งที่ว่าผมกลั่นเป็นอย่างเดียวเนี่ยพี่ชีวิตนี้ผมทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วผมกลั่นเป็นอย่างเดียวเลยนะก็พอผมกันเสร็จเนี่ยผมก็พบว่าตลาดเนี่ยมันจะมีความกว้างกว่านี้อีกหน่อยมันจะมีน้ำปนคูลแลนด์นะครับพี
0: ่
1: น้ำปนคูลแลนด์โรงงานที่มีการตัดเจาะกลึงก็มักจะใช้น้ำมันคูลแลนด์ในการลดอุณหภูมิใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ไอ้น้ำปนคูลแลนด์เนี่ยก็จะเป็นมีปริมาณเยอะมากในตลาดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีน้ำพวกน้ำลงชุบครับน้ำปนโลหะนะครับที่มีบนนิกเกิลน้ำอะไรที่เป็นน้ำฟ้าครับน้ำลงชุบอะไรเป็นต้นหรือว่าน้ำจากโลหะอัญมณีนะครับ
0: ครับ
1: น้ำพวกเนี้ยผมก็กลั่นได้ด้วยว่ะผมก็ จัดการมันด้วยการกลัดได้นี่เนี่ยคือทุกวันในน้ำพวกเนี้ยวิธีกำจัดก็มักจะเติมเคมีแล้วก็ตกไปกำจัดต่อที่เดินสักแ
0: ข
1: กนะครับแต่การเติมเคมีมันก็จะไม่ตกตะกอนมันก็จะไปเพิ่มตะกอนก็จะสร้างปัญหาหนึ่งนะครับเนี่ยจริงๆผมกลั่นเป็นอย่างเดียวโซลูชันผมก็ทำได้นี่นะโน้ตข้าวผมเนี่ยมีอย่างเดียวเลยพี่ทำยังไงให้กลั่นแล้วประหยัดพลังงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วการกลั่นมันก็เป็นศิลปะของการเล่นกับไม่กี่อย่างอีกมันก็การเล่นกับโซเลตอัตราการไหลอุณหภูมิความดันสามอย่างเองครับพี่เพราะนั้นเอาน้ำมาบำบัดโดยการกลั่นเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบอกเฮ้ยแพงอะเดี๋ยวคุ้มเหรอเพราะท่านไม่ได้ถึงการต้มน้ำเองมันต้องใช้พลังงานสูง
0: ใช่
1: แต่ผมเองใช่ไหมแต่ผมเองก็เหมือนกับต้มน้ำบนยอดเขาฮะผมลดความดันลงน้ำบนยอดเขาจะไม่ได้เดือดที่ร้อยองศาใช่ไหมจะเดือดที่อาจจะ70-80แล้วแต่ความดัน
0: อ๋อไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนสูงขนาดนั้น
1: ครับก็เลยผมก็เลยมีอีกขาหนึ่งนะครับก็คือสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียน้ำที่ท่านมีเนี่ยน้ำปนคูลแลนต์นะครับน้ำปนน้ำมันทั้งหลายน้ำปนโลหะน้ำโลงชุบนะครับไอเดียก็คือผมก็สร้างเครื่องบำบัดน้ำก็ไปตั้งให้ท่านเลยนะครับแทนที่ท่านจะส่งกำจัดแพงๆก็เลขเนี่ยครับ 3,000-5,000 บาทต่อตันนะครับ 3,000-5,000 บาทต่อตันท่านก็สร้างเครื่องบำบัดน้ำท่านก็ไปตั้งที่โรงงานท่านเลยท่านก็บำบัดเองซะเลยสิต้นทุนท่านเนี่ยไม่เกิน1,000 บาทต่อตัน
0: อ๋อเอาขึ้นไปตั้งเลยแล้วคุณมาบัตรแล้วคุณก็กลับไปใช้น้ำที่มันบัตรเรียบร้อยแล้วได้เลยอ๋อเหรอมันมี
1: ใช่ครับ
0: มันสามารถเอาไปตั้งที่โรงงานได้เลยแหละ
1: ใช่ครับก็เป็นเราก็ดีไซน์ตามแรงงานลูกค้านะครับก็ที่ตอนนี้ก็จะลงมาถึง SME มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ต้องขอบคุณนะครับ BOI นะครับ BOI ก็มีแพ็กเกจนะครับเรียกว่ามาตรการ Smart and Sustainable Industry นะครับ
0: ครับ
1: มาตรการเรียกว่ายกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับผมก็ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับท่านซื้อเครื่องบำบัดน้ำ2,000,000 บาทถ้าเราเป็น tax credit ได้ครับสีได้1,000,000 บาทครึ่งนึงเนี่ยมันทำให้จุดคุ้มทุนหลายๆโรงงานปีเดียวเองครับไม่รู้ตั้งราคาถูกจะขึ้นราคาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย SME ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็จะมี green loan นะครับท่านจะเห็นว่ามี green loan เยอะแยะมากมายนะครับถ้าท่านทำกรีนโลดเพื่อไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไม่ว่าจะแยกร้านการผลิตแยกขยะหรือทำเครื่องบำบัดน้ำเสียของตัวเองนะครับอันนี้ก็มีดอกเบี้ยถูกเยอะแยะเลยนะครับช่วยได้ก็จะลงมาก็จะมาถึง SME มากขึ้นนะครับ
0: โอ้โหถือว่ามีทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญแล้วทำตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะผลักดันกันยังไงนะคุณสยามนัทที่เป็นคนแรกที่ผมเชิญมาคุยกับเรื่องนี้นะเราคุยมาเป็นร้อยครั้งร้อยคนเพราะฉะนั้นคิดปฏิบัติและเอาไปทำจริงได้นี่คือโซลูชันของการทำรีไซเคิลในยุคปัจจุบันซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและต้องบอกว่ามันสามารถคืนทุนได้และต้นทุนไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะครับผมมีเวลาคงได้คุยกันอีกในภาค2นะคุณสยามนัทเวลาเราจำกัดหมดจริงๆขอบพระคุณมากที่มาแชร์ข้อมูลดีๆวันหลังคุยกันใหม่นะครับผม
1: ได้ครับยินดีครับพี่เอครับขอบพระคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับโอ้โหเยี่ยมมากนะข้อมูลน่าสนใจแล้วเป็นข้อมูลดีๆนะครับก่อนปิดเบรกกันนะครับผมมีข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่เป็นเศรษฐีเงินล้านห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70 ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113 ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2 ครั้งครับครั้งที่1วันที่16 พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13 ล้านบาทครั้งที่2วันที่16 มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30 ล้านบาทครับและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16 กรกฎาคมนี้รางวัลพิเศษรวม70 ล้านบาทรางวัลละ10 ล้านบาทรวม7 รางวัล นะครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยคุณนะครับให้ออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายเร่งได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากออมสินนะครับยิ่งซื้อนะครับทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับก็ลุ้นได้นะครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวท่านเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15 กรกฎาคมนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสหุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: ใครที่กำลังมีแพลนนะครับกำลังจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้ข้างเดียวหรือคนเดียวนะครับลำพังดูแลธุรกิจเวลานอนยังแทบไม่มีนะครับต้องมาปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกครับยังไม่มีเวลาครับยิ่งต้องไปเฝ้าหน้างานด้วยยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านกลัวช่างจะเทงานบอกเลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านในยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดนี้เพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตให้ดีที่สุดครับวันนี้เรามีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวกับงาน Landy Home Open House ลดแรงนะครับ Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขานะครับในงานคุณจะพบกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อธนาคารชั้นนำพร้อมกับเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยครับพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับสำหรับใครอยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดนะครับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เจอกันบ่ายโมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับที่แลนดี้โฮมสาขาราชพฤกษ์ลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์โทรศัพท์029383456ครับคิดสร้างบ้านนะครับพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านแต่วันเซ็นสัญญางบประมาณไม่บานปลายแน่นอนงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับผมอ่ะอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อ3กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้มีการประชุมกสทช.ครั้งที่20/2569 มีวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น16วาระจาก69วาระโดยคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลครับรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าวันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญคือการรับเรื่องร้องเรียนรายการโทรทัศน์วาระการอนุญาตในการปักหรือตั้งเสาเดินสายวางท่อหรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมโดยวาระที่ 5.14 ที่ประชุมกสทช.เห็นสมควรมีหนังสือขอความร่วมมือให้บริษัท RS Multimedia จำกัดผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่อง8ให้ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหารายการที่อาจเป็นการกล่าวถึงหรือพาดพิงบุคคลในข่าวและคำนึงถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเห็นสมควรส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพซึ่งผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นสมาชิกเพื่อดำเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา40แห่งพรบการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์พ.ศ.2551จากกรณีผู้ร้องเรียนอาจได้รับความเสียหายจากการออกอากาศรายการลุยชนข่าวเมื่อวันที่17สิงหาคม2568วาระที่ 4.9 เรื่องที่ประชุมกสทช.พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอใช้สิทธิตามมาตรา39วรรค1แห่งพรบการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2544ในการขอเดินสายเคเบิลใต้น้ำบริษัท International Gateway จำกัดโดยจะเดินสายเคเบิลใต้น้ำใต้ท้องทะเลฝั่งอันดามันจังหวัดสตูลถึงสุดเขตหน้าน้ำไทยและวาระที่ 5.6 เรื่องการประชุมที่ประชุมกสทช.เห็นชอบคำขอใช้สิทธิตามมาตรา39วรรค1แห่งพรบการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2544ในการขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสารดังนี้1บริษัททรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นจำกัดจำนวน3คำขอ3เส้นทาง2บริษัททรูมูฟเอสยูนิเวอร์แซลคอมมูนิเคชั่นจำกัดจำนวน2คำขอ2เส้นทางและ3บริษัทจัสเทลเน็ตเวิร์คจำกัดจำนวน5คำขอ5เส้นทางและ4บริษัทโทรคมนาคมจำกัดแห่งชาติจำกัดมหาชนจำนวน2คำขอ4เส้นทางโอเคเรียบร้อยอาจารย์วิพัฒน์อยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฝั่งคัด 6.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับมีคอมเมนต์แนะนำอะไรอย่างไรในเบรกแรกที่คุยกันเรียนเชิญเลยครับอาจารย์
6: ครับก็ดีใจนะครับที่คุณวรพงศ์เอาเคสนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์เรื่องของตัว ESGหรือเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นธุรกิจหรือสามารถจะสร้าง business model ได้แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นความสมาร์ทอันหนึ่งที่เราสามารถจะ adapt ธุรกิจที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อโลกในอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีช่องทางในการเอางานที่เราจะช่วยโลกเนี่ยมาเป็นธุรกิจได้ก็คือ win-win ไปด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วโอกาสของทางสตาร์ทอัพเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะว่าวันนี้เขาทำเรื่องของรีไซเคิลสารโซเวนต์ซึ่งตลาดนี้มันก็ยังเขาเรียกกว้างขวางอยู่นะครับการเติมเต็มยังมีไม่จำกัดเพราะว่าอย่างที่คุณสยามนัดเรียนว่าสารมันมีต้อง 700,000-800,000 ตันแต่ว่าถ้าจะเราจะพึ่งการเผาอย่างเดียวมันมีแค่ capacity 60,000 ตันเองนะครับเพราะนั้นธุรกิจอันที่เป็นเรื่อง Recycle Solvent เนี่ยผมว่าแกก็มองขาดแล้วก็ stable แล้วก็เริ่มมาทำเรื่องของสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียนะครับผมว่าอันที่3ที่แกน่าจะทำต่อคือว่าในเมื่อเรา Recycle Solvent เรามีเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องของการขนส่งที่ต้องไปยังโรงงานของแกนั้นเราจะทำเป็น Mobile Unit ได้ไหมที่เราจะสามารถเคลื่อนตัวระบบเนี่ยไปให้บริการณโรงงานเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะต่อยอดธุรกิจได้นะครับ
0: เอาไปรับตัวโซเวนที่ใช้แล้วตามโรงงานต่างๆนี้ใช
6: ่
0: ไหมคร
6: ับไม่ต้องขนมาที่โรงงานของบริษัทของคุณสยามนัดละแต่ว่าไปรีไซเคิลณโรงงานที่มันมีสารโซเวนที่ต้องการรีไซเคิลเลยทีเดียวนะครับทีนี้อันหนึ่งที่ ผมคิดว่าอยากจะเสริมก็คือว่าเวลาที่ธุรกิจจะพิจารณาว่าจะลงทุนในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่เนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบในเรื่องของที่คุณวรพงศ์บอกว่ามันประหยัดต้นทุนได้ไหมมันสร้างรายได้ได้ไหมนะครับผมอาจจะประมวลออกไปเป็น3คำจำง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าธุรกิจเห็นช่องทางเซฟนะผ่านการรีไซเคิลตัวนี้ว่าโซเวนมันขายได้แล้วก็เขาสามารถจะรับซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าต้นทุนของใหม่นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของเอิร์นก็คือการสร้างรายได้เนี่ยในมุมนี้มันจะมีเรื่องของคาร์บอนที่เราพูดกันอยู่ในรายการหลายครั้งว่ามันมีสโคป1สโคป2สโคป3ใช่ไหมครับแล้วในสโคป3เนี่ยมันเป็นเรื่องของซัพพลายเชนแล้วก็มันมีอยู่ประมาณ15ประเภทจริงๆเรื่องการกำจัดของเสียเนี่ย มันมีอยู่2ประเภทก็คืออยู่ในแคท5ก็คือของเสียระหว่างผลิตก
0: ับ
6: แคททิกอรี12ก็คือของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับก็คือหลังการใช้งานไปแล้วนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เราสามารถที่จะไปบันทึกบัญชีได้ว่าฟุตปรินท์ระหว่างที่เราไม่ได้ทำในเรื่องนี้รีไซเคิลกับหลังทำแล้วเนี่ยมันมีการลดอิมิชันไปได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถได้เครดิตคาร์บอนเครดิตมาแล้วก็เอาไว้ขายในอนาคตเป็นรายได้ได้อีกต่างหากนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเคยคุยในรายการว่าในเมื่อธุรกิจสามารถจะเห็นช่องทางว่าหนึ่งลดต้นทุนจากการที่เราจะซื้อตัวสารโซเวนที่รีไซเคิลได้ราคาถูกแล้วเขาสามารถจะมีคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการลดฟุตปรินท์เนี่ยไว้ขายในอนาคตได้ด้วยนะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เกิดเซลล์พิชก็คือการขายระบบที่ธุรกิจหรือโรงงานต้องลงทุนอยู่แล้วเนี่ยให้สามารถจะ justify ได้ง่ายขึ้นครับผม
0: นะเป็นสิ่งที่ต้องคุยต้องย้ำต้องเตือนต้องบอกกันเสมอๆแล้วเราจะยกเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาใหญ่โตแต่เขาก็เป็น SME ที่อยากจะแก้ปัญหาของ SME ด้วยกันเองเป็นจิ๊กซอว์ตัวเล็กแบบนี้ก็จะขยายผลได้ในอนาคตนะครับผมอาจารย์ยังไม่เบื่อจะคุยเราก็ไม่เบื่อจะคุยเรื่องนี้กันนะอาจารย์
6: ท้ายที่สุดคุณสยามน่าจะมีเขาเรียก deliverable 2อันก็ได้นะครับก็คือสารโซเวนที่ recycle กับคาร์บอนเครดิตที่สามารถจะส่งมอบให้กับโรงงานเอาไปใช้ในการเทรดได้ในอนาคตด้วยครับ
0: ครบจบในที่เดียวว่าอย่างนั้นนะ one stop service
6: ครับ
0: ได้ครับผมอังคารหน้าคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
6: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: สว
6: ั
0: สด
6: ี
0: คร
6: ับ
0: หมดเวลาครับ CEO Ocean Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเรื่องในกระแสยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังมาหน้ามาหลังนี่เดี๋ยวอาจจะอัปเดตกันผสมกันไปเพราะว่าแน่นอนนะครับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลณตอนนี้เกี่ยวข้องเบอร์ใหญ่ๆ5คนแต่ก็ยังไม่เห็นมีการทุบมีการฟันมีการโยกมีการย้ายมีการลงโทษล่าสุดมท.4เปิดเผยผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คนนี่มี5คนครับคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบหลายสื่อก็ใช้คำคล้ายๆกันคน15,000 มี 5,000 คะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบแปลว่าไอ้คะแนนที่มีการส่งกันไปไม่ว่าจะแก้กันตรงมหาวิทยาลัยหรือทางสอถอหรือระหว่างตรงกลางก็ตามแต่มีอย่างน้อยครับ 5,000 จาก 15,000 ที่คะแนนเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าตัวเนี่ยเข้าไปทำงานแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าขั้นตอนวิธีการเนี่ยถ้าฟังจากท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็คือว่าก็เดี๋ยวไปรอทางปปช.ไปสอยคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าปปช.กว่าจะรับไม้ต่อกว่าที่จะมีคำตอบแล้วคนที่เข้าทำงานโดยที่ไม่ถูกต้องถ้าเขาเสียสตางค์ไปแล้วเขาเข้ามาเนี่ยจังหวะนี้เขาต้องรีบถอนทุนคืนไหมนอกเหนือจากการถอนทุนคืนแล้วเขาจะทำถูกต้องไหมแล้วเงินเดือนที่เขาได้รับท้ายที่สุดเขาก็ต้องคืนหรือมากไปกว่านั้นก็คือราชการได้คนที่ไม่ได้ถูกต้องมาทำหน้าที่เนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์นะครับมท.4เองก็วันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผีซ้ำด้ำพลอยเพราะว่าทางปปช.ก็มีการชี้มูลนะครับที่บ้านเนี่ยทั้งบิดาทั้งลุงหลายเรื่องก็บอกว่าทุกคนต้องใช้กระบวนการพิสูจน์ตัวเองไม่แน่ใจครับว่าจะอยู่กันได้นานจากนี้แค่ไหนอย่างไรขณะเดียวกันครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงว่าเอ๊ะถ้าโพมันออกมาไม่โอเคถ้าคนไม่รู้จักแล้วถ้าเกิดนายกไม่รู้จักด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไหมถ้ายังเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมนายกรัฐมนตรีก็จะลืมบ้างนะแต่ถ้านายกรัฐมนตรีลืมก็คือไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีกล่าวแบบนี้

0: ันนี้ออกมายืนยันนักข่าวถามอีกทีหนึ่งก็ตอบว่ายังไม่มีการปรับครม.แต่กระตุกรัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานครับแล้วก็บอกว่าส.ส.ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นไปตามผลงานจริงๆเรื่องนี้ในภาพรวมเนี่ยมันก็คือผลงานของครม.นายกรัฐมนตรีก็ต้องอาจจะต้องใช้คำว่าเป็นผู้ที่รับผิดรับชอบเนี่ยแหละจะใช้เทคนิคในการเปลี่ยนคนในครม.มันจะช่วยได้ไหมใช้ได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับขณะเดียวกันครับไอ้ความนิยมที่มันหายลงไปจากโพลของนิด้านายกบอกมันอาจจะมีซัมติงรองมั้งความนิยมเหลือ 20% ก็เร่งแก้เรื่องการสื่อสารโอ้โหอันนี้อาจจะเรียกได้ว่าโกโซบิกนะครับถ้ามองในแง่ของความนิยมหรือมองในแง่ของผลงานที่มาจากประชาชนแล้วและเป็นไปที่จะต้องแก้การสื่อสารเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดไหมเพราะว่าเรื่องเนื้องานคนจะต้องออกมาจากเนื้องานนายกรัฐมนตรีออกมาใช้คำว่าอะไรเมื่อสักครู่รีพอร์เตอร์เขาลงอนุทินการันตีสุขประจีไม่มีหายครับหลังจากที่มีโซเชียลถามหาแล้วมาก็ตอนแล้วก็ตอนเมื่อสักหัววันหน่อยคนก็มีโอกาสได้เจอท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกสุขประจีสุธรรมพันธ์ท่านก็บอกว่าท่านก็ทำงานนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ได้เห็นผ่านโซเชียลไม่ได้เห็นผ่านสื่อสารเมื่อสักครู่ผมก็ไม่แน่ใจครับไปเพจเจอเพจเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละมีคนก็เรียกให้ดูแล้วก็เห็นนักข่าวหลายคนก็โพสต์เนี่ยไม่แน่ใจว่าที่โพสต์เมื่อวานกับวันนี้มันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสุประจีสุธรรมพันธ์โพสต์ขึ้นมาเป็นข้อความว่าอยากรู้ว่าสุประจีหายไปไหนกดติดตามเพจกระทรวงพาณิชย์เพราะเพจนี้สุประจีทำงานไม่ว่างโพสต์บ่อยๆจากใจทีมแอดมินคือถ้าเป็นแอดมินและเป็นแอดมินคุณสุประจีผมว่าก็มินเมแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็มีคอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเพจ Facebook สุประจีสุธรรมพันธ์ด้วยตัวเองเนี่ยใช้คำว่าพวกไม่เคยตามแต่อยากจะถามหาแล้วก็ใส่แฮชแท็กแอดมินแล้วก็เขียนคำว่า FC คิดถึงท่านเมื่อไหร่แวะไปเพจกระทรวงพาณิชย์นะคะเจอพี่แต้มได้ทุกวันอู้นี่ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นทีมงานในการโพสต์ก็แรงหนักหน่วงนะครับส่วนสุประจีท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกในสแตนดาร์ดก็ลงว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะทำงานทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจขณะเดียวกันเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเอาข่าวของตัวเองมา 2-3 วันล่าสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกระทรวงกรมการปกครองท้องถิ่น5รายแล้วนะครับแล้วก็บอกว่ารายชื่อตรงตามที่เป็นข่าวโอ้โหไม่ธรรมดานะครับขณะที่เรื่องของForex นะครับวันนี้มีคนถามท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าคุณภาวุฒิให้สัมภาษณ์อย่างไรเปิดเผยไม่ได้ก็ขอให้ DSI พิจารณาข้อกล่าวหาขณะเดียวกันคุณภาวุฒิน่าจะเป็นวันข้ามวันมาแล้วนะครับใช้เวลา3ชั่วโมงอธิบาย DSI ไปให้ข้อมูลกรณี Forex แล้วก็ยืนยันครับเงิน28ล้านมีที่มาชัดเจนไม่ใช่เงินที่ผิดกฎหมายส่วนเรื่องใต้วันนี้มีประเด็นแรงครับท่านประธานอดีตประธานรัฐสภาท่านดูแลภาคใต้อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาวันนี้บอกขอเสนอให้มีการยุบกรมน.ภารกิจเด่นๆผมยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นอยู่อย่างเดียวก็คือ 2-3 เดือนที่แล้วคือการยิงส.ส.นี่ถ้ากรมน.ไม่เห็นด้วยหรือยังไงเนี่ยจะฟ้องไหมฟ้านี้คือเหมือนท่านเองเป็นส่วนได้ส่วนเสียในพรรคท่านด้วยภารกิจยิงส.ส.นี่เป็นหน้าที่ของกรมน.หรือเปล่าผมไม่ทราบจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็จับได้แล้วก็ซึ่งขึ้นศาลอยู่ในขณะนี้ควรยุบกรมน.เด่นอย่างเดียวคือยิงส.ส.แล้วก็ต่อเนื่องกันมา ให้ความเป็นธรรมกับทางหน่วยงานหน่อยหน่วยงานเขาก็ชี้แจงครับเลขากรมน.บอกว่าต้องมีหน่วยงานในการประสานแล้วก็มันไม่มีเรื่องของทหารผีเบิกเบี้ยส่วนอีกเรื่องนึงอยู่ข้างๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะกันเรื่องใต้กรมน.เป็นหน่วยงานที่ดูเรื่องของสัพพะกำลังเรื่องความมั่นคงในขณะเดียวกันเรื่องของการพัฒนาเนี่ยหน้างานเนี่ยไปอยู่ที่สอบต.วันนี้มีการขยับเก้าอี้ใหญ่ครับโยกท่านเลขาสอบต.ครับเลขาสอบต.นี่ก็ระดับ11เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นท่านปิยสิริวัฒนวรางกูลตอนนี้เป้งๆเลยครับโยกคันขึ้นไปนั่งปลัดกระทรวงยุติธรรมบิ๊กเบิ้มกันเลยทีเดียวขณะเดียวกันท่านปลัดท่านเดิมนะครับคุณพงษ์สุขปลัดท่านเดิมก็ขยับไปเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายประจำวันนี้ข่าวเยอะฝ่ายค้านตั้งคำถามเรื่องของพรบกู้เงินพรบกู้เงิน400,000 ล้านคุณพฤทธิ์บอกถ้าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยไม่รับนะครับและถ้าหากศาลชี้ขัดรัฐธรรมนูญนายกต้องรับผิดชอบทางการเมืองประโยคหลังนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ดักกันอยู่คุณมนตรีกับผมแล้วก็หลายสื่อก็เริ่มที่จะพูดถึงแล้วแหละว่าถ้ารัฐนาวาไปไม่ได้แล้วในเชิงการเมืองจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนตัวอะไรก็ตามเนี่ยนั่นจะเป็นทางลงที่ดีที่สุดไหมสวยที่สุดไหมแต่ทั้งหมดเป็นหัวข่าวนะครับยังมีอีกหลายหัวข่าวที่ผมอาจจะยังกวาดนะไม่หมดนะตอนนี้เวลานี้วันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: คุณ ขอไฟครับสเตติคอ
0: ผมอภิรักษ์ครับแหมติดคอเลยไม่เจอหลายวัน
1: ไปญี่ปุ่นมาสินะฮะ
0: ครับ
1: คุณสุภจีกระทรวงวันนี้เปิดเพจใช่ไหมครับ
0: ตัวลงใช้เพจของท่านเองไหมที่ท่านนั้นบอกว่า
1: น่าจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าคือนายกก็บอกให้สื่อสารเพราะว่าผลคือนายกวันนี้กำชับครม.บอกจริงผลงานเยอะนะต้องสื่อสารหน่อยทั้งรัฐมนตรีทั้งทีมโฆษกทั้งใครต่อใครอ่ะอันนี้เดี๋ยวว่ากันทีนึงแต่ว่าที่แน่ๆครับคุณวิระครับเมื่อวานนี้คุณเอกวิติเปิดเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นแนวนายกสั่งหรือเปล่านะเอกวิติที่เปิดเฟซบุ๊กนะฮะประเดิมเมื่อวานนี้ก็ลองไปส่องดูแล้วกันจะได้สื่อสารกับคุณเอกิติโดยตรงจากคุณสุภชีน่าจะผ่านทางกระทรวงพาณิชย์มั้งนะครับ
0: แค่คุณสุภชีมีทั้งเพจที่ผมอ่านวันนั้นน่ะก็คือผ่านเพจ FC ของสุภชี
1: FC ก็ได้ FC ทำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
0: ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเพจของคุณสุภชีก็เขาก็ให้ไปดูที่กระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคุณวิสุทธ
1: ิ์ใช่ครับผมเก็บตกเพิ่มเติมจากคุณขอไปคุณเองเชื่อเพื่อนพี่ละกาพอไปสมองเริ่มเลื่อนเวลาครับเพิ่มเติมนะวันนี้อาจารย์มนอพูดเรื่องกรมนนะควรต้องยุบนะโอ้แต่อาจารย์มนอเนี่ยแกคงไม่ใช่มานามของสสไม่ใช่นามของคนในพื้นที่อย่างเดียวไง
0: ในนามพรรคด้วยเนาะ
1: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยนะลองดูว่ากรมนจะสวนหรือเปล่าหรือว่าจะฟังแต่ว่ายังยืนยันต่อเราลองดูแต่แล้วกันคนใกล้ตัวเราฮะอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะฮะคุยได้คุยดีเนี่ยตอนนี้เป็นอยู่ในกรรมธิการเรื่องของงบประมาณนะอาจารย์วีระเสนอยุบสำนักงานปยปนะฮะสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและก็ความสร้างความสามัคคีปองดองที่ย่อว่าปยปซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของรัฐบาลคสช.ครับบอกว่ามันซ้ำซ้อนหน่วยงานอื่นแล้วถ้าขืนทำต่อเนี่ยมันเท่าขยายเซลล์ก็แก้ปัญหาไม่จบนะครับเดี๋ยวเราว่ากันนะวันนี้ก็ในกรรมธิการมีท่านอาจารย์วีระทั้งวันนอนะฮะเสนอให้ยุบเสนอให้เลิกนะครับขณะเดียวกันทางคุณชัดชาตินะผู้ว่ากทม.ไม่ต้องรอนานนะแม้ว่าจะรู้ผลแล้วกกต.เห็นชอบประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และก็ผู้ว่ากทม.แล้วนะครับแล้วก็ประกาศรับรองการเลือกตั้งในส่วนของเมืองพัทยาครับ รับรองคุณปรเมศวร์งามพิเชษฐ์เป็นนายกเมืองพัทยา

0: ก็เป็นที่เรียบร้อยก็เดินหน้าต่อไปได้เก็บตกนิดนึงครับคุณอภิรักษ์ครับนายกขึงขังสั่งการนะครับว่าให้ลดราคาน้ำมันทันทีนะแล้วก็สั่งคุณเอกนัทในการประชุมครม.วันนี้ครับว่าไปจัดการลดราคาน้ำมันขายปลีกนะครับทันทีคุณเอกนัทก็เสือปืนไวครับนัดประชุมด่วนเลยเย็นนี้นะครับก็บอกว่าไม่ต้องรอราคาสิงคโปร์เมื่อไทยใช้น้ำมันถูกลงคือราคาโลกน้ำมันโลกลดลงคนไทยต้องใช้ราคาน้ำมันที่ถูกลงอย่างรวดเร็วนะไม่ต้องรออ้างอิงราคาสิงคโปร์แหมเอกนัทนะฮะพร้อมพันวันนี้ก็ถือว่ารับลูกนายกรัฐมนตรีครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับเรื่องของพรก.เงินกู้ผมเอาตรงนี้มาขยายหน่อยเพราะว่ามองในมุมการเมืองอ่ะฝ่ายที่เขาไม่เชียร์เขาก็บอกว่ามีกระแสข่าวมีข่าวตั้งแต่การที่จะมีการเปลี่ยนตัวจะมีส.ศาลาซึ่งคุณมนตรีเองก็คุยในรายการนั่นแหละว่าถ้าเอาตามกติกาที่เห็นกันอยู่นี่เนี่ยส.ศาลาไม่ได้แล้วก็มีพัฒนาการอะไรเรื่อยมาแต่เอาเป็นว่าวันนี้คุณพลิตวัชรศิลป์ครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าก็ดักไว้ก่อนโดยประโยคที่บอกว่าถ้ารัฐบาลนายกและรัฐบาลต้องรับผิดชอบหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคว่ำพรก.เงินกู้400,000 ล้านวันนี้คุณผลิตครับบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาที่ฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีครับบอกว่าถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรก.ก็เข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อให้ความเห็นชอบแต่จุดยืนของพรรคประชาชนก็เคยพูดไปแล้วว่าไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะ200,000 ล้านหลังที่เกี่ยวข้องกับการผ่านเปลี่ยนผ่านพลังงานเนื่องจากสามารถผ่านมาที่งบประมาณปกติที่มีกลไกในการตรวจสอบได้เต็มที่คุณผลิตบอกว่าการจงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพรก.เงินกู้400,000 ล้านเนี่ยเป็นความตั้งใจที่จะหนีการตรวจสอบของสภาโดยการใช้กลไกการออกประกอบเพราะฉะนั้นย้ำหากศาลรัฐธรรมนูญหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาจุดยืนพรรคประชาชนก็คือไม่เห็นด้วยส่วนถ้าหากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องนี่คุณผลิตเขาดักเอาไว้ก่อนต้องมีความรับผิดชอบ2 ส่วน1รับผิดชอบว่าเงินที่กู้ไปแล้วเนี่ยจะดำเนินการอย่างไร2ครับความรับผิดชอบทางการเมืองหากพยายามที่จะอ้างอิงธรรมเนียมปฏิบัติก่อนหน้าจะเห็นว่าพรก.ถูกคว่ำโดยสภานายกต้องยุบสภาหรือลาออกแต่กรณีนี้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหากศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญจะไม่ใช่เป็นการถูกคว่ำโดยสภาแต่เป็นการถูกคว่ำโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีเหตุการณ์ในอดีตมาอ้างได
0: ้ครับ
1: แต่ส่วนตัวคือนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยทางใดทางหนึ่งส่วนในกรณีที่ร่างพรบงบประมาณรายจ่าย70มีงบส่วนหนึ่งคล้ายจะนำไปกู้อีก200,000 ล้านมองว่าเป็นการใช้งบซ้ำซ้อนกันมั่นหรือไม่คุณผลิตบอกว่าต้องดูรายละเอียดแต่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วว่าไอ้200,000เนี่ยมันอยู่ใน400,000โดยเฉพาะ200,000 ล้านหลังสามารถผลักผ่านงบประมาณปกติได้แต่เมื่อไปอยู่ในกลไกพรก.กู้เงินมันเอื้อมไม่ถึงเท่าที่ควรทำให้มุมหนึ่งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมากันกรองอนุมัติซึ่งก็มาจากฝ่ายบริหารเองเหมือนกับตั้งเองชงเองจริงๆเรื่องนี้วันก่อนรุ่นแบบผมไม่แน่ใจผมคุยกับคุณมนตรีหรือคุยกับคุณวิสุทธ์นี่แหละก็คือว่าไอ้กระแสข่าวที่ไอ้เรื่องสิ่งที่จะเป็นจุดปงจุดเปลี่ยนถ้ามันจะมาจริงก็คือรอจากตรงนี้แต่ว่าคุณผลิตเขาก็เรียกได้ว่าช่วยกันดักเอาไว้ก่อนนะคุณมนตรีคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับก็นี่เป็นเรื่องใหญ่แม้ว่าบางคนบอกไม่ต้องลุ้นนะค่อนข้างชัวร์ว่าจะผ่านแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่แน่นะก็ต้องติดตามอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยตอนอยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญนะครับถ้าฟังดูนายกรัฐมนตรีก็พูดบอกว่าก็แล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ก็บอกว่าส่งเอกสารหลักฐานไปแล้วนะครับก็สุดแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผลออกมายังไงก็ต้องยอมรับและต้องปฏิบัติตามส่วนคุณเอกนิติก็ถือว่าเป็นเจ้าของเรื่องโดยตรงนะครับก็พูดเหมือนนายกรัฐมนตรีว่าก็ต้องแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับรัฐบาลทำได้ดีที่สุดแล้วนะแล้วก็ประโยคนี้น่าจะเหมือนกับจะยืนยันกับทางสังคมหรือเปล่าว่าไม่รู้ว่าสงครามจะจบยังไงหรือจะเริ่มใหม่หรือไม่นั่นแปลว่ามีความจำเป็นในการใช้เงินก้อนนี้จริงๆสำหรับคุณเอกนิติที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับได้เงิน400,000 ล้านจะออกยังไงออกไปยังไงครับคือพูดฟังดูเสียงวิจารณ์เนี่ยบอกเป็นไม่ได้ครับคุณวิระครับ
1: yeah.
0: คืออันแรกก็คือว่าเป็นไปตามที่รัฐบาลเสนอครับก็คือผ่านฉลุยนะฮะหรือเป็นไปได้ไหมที่ศาลท่านจะดูก้อนหลังคือก้อนแรก200,000 ล้านเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยออกมาเป็นเงินที่ใครช่วยไทยบ้างนะฮะแล้วก็มีเรื่องของก็เรียกว่าเงินที่ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับแต่เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าศาลท่านจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนี่ไงผมขอที่มุมมองนะครับนั้นก็ลองดูครับว่าจะรับทั้งฉบับหรือจะตีตกทั้ง2ข้อก็คือเรื่องของพวก200,000กับ200,000หรือว่าจะตีตกข้อใดข้อหนึ่งทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า2ใน3ในการชี้ขาดว่าการตราพรก.เป็นไปตามที่อำนาจหน้าที่หรือไม่อย่างไรก็ต้องลุ้นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงก็ฟังดูอย่างที่บอกครับว่าอะไรที่ว่าแน่ก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันแน่นอนเสมอไปนะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนวันนี้เรื่องเยอะเลยช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกคืนวันอังคาร3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
6: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เรื่องกรมน.ภาคใต้วันนี้อาจารย์วันนอครับในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอาจารย์วีระขออภัยอาจารย์วีระเสนอยุบตัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธสงยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยโดยบอกว่าซ้ำซ้อนวันนี้อาจารย์วันนออาจจะเรียกได้ว่าแรงกว่าอีกเอาง่ายๆไม่แน่ใจว่ามีกรมน.ขึ้นมาเพราะอะไรงบเป็นพันล้านบาทในหลายปีก็ทราบว่ามีความจึงมีคำถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ตั้งแต่รัฐประหาร649ก็มีการตั้งงบและภารกิจมากมายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนแบบนี้เนี่ยคืนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ทำอยู่แล้วทำให้ดีขึ้นหรือคืนคนให้กับหน่วยงานเดิมภารกิจเด่นๆยังไม่เห็นเลยเด่นอย่างเดียว 2-3 เดือนที่ผ่านมาคือยิงสสภารกิจยิงสสเป็นของกรมน.หรือเปล่าผมไม่ทราบจะปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ก็จับได้แล้วขณะนี้ขึ้นศาลอยู่รถของกรมน.ปืนของกรมน.คนของกรมน.ว่างงานไม่มีภารกิจจึงคิดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนน่าจะถึงเวลาที่ต้องพิจารณาไม่ใช่เพิ่มงานหรือตัดงบประมาณแต่ควรตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกบ้างรัฐจะได้เบาภาระอาจารย์วันนอบอกว่าขอให้กรรมธิการลองถามสสในจังหวัดภาคใต้ว่ากลัวอะไรมากที่สุดเพราะวันนี้คือกลัวกรมน.สสยังถูกยิงแล้วประชาชนจะหวังอะไรจากความมั่นคงของชาติผมหวังว่าอย่าพิจารณาตัดงบประมาณแต่ตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกตั้งมาหลายปีตั้งแต่49ใช้งบไปแล้วเท่าไหร่ผลงานคุ้มหรือไม่คุ้มขณะเดียวกันครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขเสขาเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขากรมน.บอกว่าอาจารย์กรณีที่ท่านวันนอตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานยกตัวอย่างว่าทำไมสหรัฐอเมริกาต้องมีกระทรวงความมั่นคงภายในสหรัฐ Homeland Security ที่มีตำรวจรัฐสำนักงานสอบสวนกลางสำนักงานข่าวกรองกลางกองกำลังทหารประจำรัฐเพราะมีช่องว่างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกรมน.รับคำหารือคำติชมหากอาจารย์วันนอต้องการให้ความเห็นกรมน.พร้อมยินดีปรับปรุงปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่มีการยิงสสคาดว่าหมายถึงท่านกมลศักดิ์เลวเมาะเนี่ยนะครับอันนี้20มีนาคือทั้งสองไม่มีการพูดถึงท่านกมลศักดิ์เนี่ยแหละแต่ว่าเคสนี้เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปกรณีของคุณกมลศักดิ์เลวเมาะยิงสสพรรคประชาชาติในนาทีว่า20มีนาคมที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นนะครับว่าณจนถึงตอนนี้เวลานี้อาจารย์วันนอท่านก็ถามมีประเด็นนั่นแหละแต่การถามแบบท่านถ้าต้นทุนไม่ถึงท่านเนี่ยคงไม่กล้าถามจนถึงขนาดนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับผมไม่แน่ใจว่ายุบไม่ยุบนะคนยุบไม่คนยุบนะแต่ว่าต้องยอมว่าอาจารย์วันนอก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสูงในพื้นที่นะครับอย่างที่บอกครับก็คงจะเห็นคดีของสสนาทิบ้านที่ถูกยิงแล้วไม่คืบหน้าก็ถามหาประสิทธิภาพของกรมน.นะครับส่วนที่เสนอยุบอีกคนนึงก็คืออาจารย์วีระนะอาจารย์วีระวันนี้ก็ถือว่าจัดหนักนะครับก็เสนอให้ยุบหน่วยงานที่เรียกว่าปยป.นะครับก็คือหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดองต้องคุ้นนะฮะสามคำนี้มาจากยุคของคสช.ยุทธศาสตร์ได้ตั้งกรรมการสามชุดนี้ขึ้นมาแต่ไม่อยู่ทุกวันนี้นะคุณพิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับจารย์ก็เลยเสนอให้ยุบเพราะว่าถือว่ามันสถานการณ์มันเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วก็ตอนนี้ภารกิจมันก็ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทั้งหมดด้วยนะไม่มีอะไรที่เป็นภารกิจเฉพาะเจาะจงของตัวเองก็เสนอให้มีการยุบแล้วก็เรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็โอนถ่ายข้าราชการบุคลากรของปยป.เนี่ยตอนนี้มีแค่77คนมาที่ไหนกลับไปที่นั่นกลับไปที่ต้นสังกัดจะได้ทำงานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยไว้เรื่อยๆเนี่ยก็จะเหมือนอามีบ้านที่สไตล์จามิระนะคือมันจะแบ่งเป็นเซลล์ค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนนี้เซลล์ยังเล็กอยู่นะแค่77คนนะฮะ ก็ที่เป็นสิ่งที่อาจารย์วีระเสนอนะแต่อาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้คนอื่นที่คิดเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ผมคิดอย่างเนี้ยนะครับปรากฏว่า

0: คุณพิรักครับตอนอภิปรายเนี่ยมีรองผอ.ปยป.ครับพันตุลเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยนั่งอยู่ด้วยคุณพิรักลองดูสักคุณพิรักเป็น
1: คนนี้เป็นเป็นที่คนดูแลความปลอดภัยนายกยิ่งรักเก่าใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อะไรพวกกับหนุ่ยใช่ไหม
1: เพื่อนนี่ใช่คุณกับหนุ่ย
0: ดูแลคุณทักษิณดูแลคุณยิ่งรักไอ้ตอนหลังดูแลคุณอินไม่ไหวผมไม่มั่นใจแต่ว่าหมายความว่าก็ดูแลโดยตลอดแล้วก็มาเป็นรองผอ.ที่นี่นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะผู้กับหน่วยก็พูดเลยไม่ได้มากนะแต่บอกว่าทราบข้อเสนอแนะและขอบคุณคณะกรรมการครับก็เข้าใจนะถ้าเป็นคุณไปรักนั่งอยู่แล้วคุณจะพูดอย่างอื่นไม่ได้นะก็เอาละก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ถูกไฮไลท์ขึ้นมาผมไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าปยป.เนี่ยมันเกิดในยุคของลุงตู่นะครับตอนนั้นก็บอกว่าปัญหาใหญ่ประเทศขับเคลื่อนได้ต้องมี3เรื่องคือเรื่องการปฏิรูปซึ่งผมจำได้มีการวางกรอบปฏิรูปทั้งหมด11เรื่องนะแล้วก็มีเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งยังต้องมีอยู่นะก็มีคนวิจารณ์ว่าโอ้พี่ครับมีเล่นวางยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยโดยคนรุ่นเก่าเลยโลกมันเปลี่ยนทุกวันนะแล้วก็มีเรื่องมาปองดองนะก็ออกคำสั่งมาเมื่อ17มกราคม60นะครับตั้งนี้แหละกรรมการบริหารราชการแผ่นเนี่ย3ชุดเนี่ยนะปยป.นะครับปรากฏว่าอย่างที่บอกครับก็มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับกรมขึ้นกับนายกรัฐมนตรีที่ตอนหลังบทบาทเปลี่ยนไงงานการก็ง่ายไม่ชัดนะครับก็ตอนนี้งานที่รับ

0: ที่ตอนนี้คุณลูกอิงก็ไม่อยู่ภารกิจ3อันก็ไม่ขยับนะฮะทีนี้ก็เลยง่ายๆถือว่าภารกิจมันไม่มีจริงๆนะคุณครับแต่ว่ามันต้องมีต่อก็เลยเสนอให้ยุบนะฮะบยป.ก็ที่ก็เป็นของอาจารย์บีละนะผมไม่แน่ใจว่าคนจะคิดยังไงแต่ผมว่าตั้งหลักผมคิดว่าหน่วยงานซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยนะถ้าภารกิจมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยถ้าเลิกได้ยุบได้ถ่ายเทได้ก็ควรต้องทำเพราะไม่นั้นก็เป็นภาระนะภาระหลายอย่างนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการปฏิรูปราชการซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ยืนยันตั้งเป้าแน่วแน่นะครับที่จะปฏิรูประบบราชการให้ได้ไปในปี2570นะครับอย่างล่าสุดดีทางรองประกรณ์นิมประพันธ์ซึ่งรับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีแผนจะ early retire ข้าราชการแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าต้องภายในปี2570นะครับแล้วก็เรื่องสวัสดิการสวัสดิภาพก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะท่านรองประกรณ์ท่านบอกว่าตอนนี้ศึกษาเรื่องเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด early retire นะครับตั้งเป้ามีผลทันทีในปีงบประมาณ70ก็คือปีหน้านี้แล้วนะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะปรับจะลดยกตัวอย่างเลยตอนที่มีพนักงานพิมพ์ปรากฏว่าตำแหน่งนี้มีอยู่แต่ว่าตอนนี้มีการใช้คอมพิวเตอร์ใช
1: ้เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่พิม
0: พ์มีอยู่แล้วก็คงต้องปรับแต่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยไปเข้าไปของท่านคือภายในปีประมาณ2570นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบุกบอลก่อนก็มีคือหานะคุณรับช่วงคุณรักอยู่ญี่ปุ่นเนี่ย
1: ครับ
0: คุณชาดาชัยเศษเนี่ยผมว่าโอ้ยมันยังไงกันเนี่ยปรากฏว่ามันมีการยุบตำแหน่งระดับเล็กๆอ่ะปฏิบัติการอ่ะแล้วไปเพิ่มตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยไอเนี้ยต้องแก้คุณชาดาชัยเศษแกก็เสียงดังนะซึ่งคุณประกอบบอกก็จริงก็จริงแต่ก็ไม่มีบางหน่วยงานที่มีแต่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษแต่ผู้งานไม่มีระดับปฏิบัติการทำงานน่ะก็ต้องปรับให้เหมาะสมนะครับก็ดูตัวเลขนะครับว่าจะปรับเท่าไหร่เห็นจะเป็น50เห็นว่าในใจของท่านรองนะดีไม่ดี40อะไรก็จะอยู่ในค่ายของการเข้าขั้น early แล้วนะฮะส่วนที่พูดกันเยอะคือคนขอเป็นข้าราชการหรือตั้งว่าส่วนที่คนโกงสอบราชการเนี่ยซื้อตำแหน่งเพราะหวังว่าจะได้สวัสดิการด้วยนะปรากฏว่ารปภ.บอกว่ากำลังดูนะในการคุมงบประมาณนะครับก็อาจจะใช้วิธีนี้ครับวิธีก็คือว่าซื้อประกันสุขภาพมาแทนคือแทนที่จะเป็นสวัสดิการต่อเนื่องอาจจะซื้อประกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมาแทนนะฮะแล้วก็จะได้คุมงบประมาณได้นะฮะแล้วก็จะผลักดันเรื่องนี่แหละเรื่องของศูนย์การแพทย์ด้วยอะไรด้วยนะครับเอาเป็นว่าสิทธิ์รักษาพยาบาลของคนในครอบครัวราชการเนี่ยเหมือนกลัวว่าคนก็จะวายจะต่อต้านก็คือว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้แต่ว่าจะเริ่มกับข้าราชการที่บรรจุใหม่นะครับที่จะใช้ระบบประกันสุขภาพรวมเนี่ยนะแต่ว่าราชการเดิมก็เปิดไปทางเลือกให้เลือกได้ตามความสมัครใจเรื่องสวัสดิการเรื่องของลดข้าราชการเรื่องใหญ่นะจะจำได้ว่าช่วงหนึ่งทางเมื่อก่อนเป็นพรรคก้าวไกลใช่ไหมหรือพรรคประชาชนเอ้ยก่อนพรรคก้าวไกลมั้งที่เสนอลดข้าราชการลดสวัสดิการข้าราชการเนี่ยโอ้โหเจอศึกเนี่ยหนักมากรอบนี้ท่านรองประกรณ์เลยบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปฮะไอประกันสุขภาพรวมเนี่ยมาที่หลังคนที่อยู่ก่อนยังได้เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยก็ถือว่าผมว่าก็ต้องช่วยกันอันไหนที่มันซ้ำซ้อนอันไหนไม่มีภารกิจอันไหนที่มันไม่มีความสำคัญแล้วลดได้ก็ลดเถอะนะครับ
1: ครับคือถ้ามองในสองส่วนเมื่อกี้เติมจากคุณผู้กำกับหน่วยผมก็ได้ความอ๋อมาก่อนหน้านี้เลย
0: อ๋อคือ
1: ก่อนหน้านี้ผมก็งงว่าตอนผู้กำกับหน่วยท่านก็เป็นนายทหารติดตามใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แล้วตอนหลังกลับมาเป็นรองผู้อำนวยการในหน่วยงานที่ว่าระดับกรมเนี่ยก็เรียกได้ว่าท่านก็ระดับน้องๆรองอธิบดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะไปทำงานที่ท่านอดีตนายกลุงตู่ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเอ๊ะมันยังไงพอคุณวิสุทธ์บอกว่าตอนหลังกลายมาเป็นหน่วยงานเลขาของซอฟต์พาวเวอร์

0: ช่วยคุณนุ้งอิงแหละ
1: ก็เลยเข้าใจได้ว่ามันไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงขณะเดียวกันครับเรื่องของข้าราชการเนี่ยก็เป็นประเด็นที่คล้ายๆกับที่คุณผลิตพูดก่อนหน้านี้แหละว่าถ้าจะปรับจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็อย่าไปตัดของเดิมที่เขารับราชการอยู่ก็คือว่าเขาต้องเริ่มจากคนใหม่ที่เขามาเพราะไม่งั้นเขาจะเสียสิทธิ์ทีนี้ในส่วนของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งระดับสูงเนี่ยวันนี้รองโฆษกก็ได้มีการพูดถึงหลายตำแหน่งครับแต่ว่าตำแหน่งสำคัญเนี่ยก็ไปอยู่ที่ท่านพงษ์สวัสดิ์ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้มีการขยับผมไม่แน่ใจว่าขยับทางข้างหรือขนับทางไหนก็คือว่าขยับไปเป็นที่ปรึกษาขณะเดียวกันครับท่านเลขาธิการท่านปิยสิริท่านเองก็อยู่ที่สปต.ก็ขยับมาอยู่ที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีทั้งหมด6ตำแหน่งที่สำคัญครับมีท่านธีรพงษ์แก้วพมรเป็นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นก็ขยับนะครับเป็นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลศรีสะเกษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษก็24มีนาคม68คุณอนันต์กนกสินเป็นสาธารณสุขนิเทศนะครับปลัดกระทรวงคุณเพ็ญศรีลักษณ์วงศ์พยาบาลผู้ทรงคุณวุฒินะครับคุณภัยวิทย์ศรีพัฒนะพิริยกุลผู้ทรงคุณวุฒินายแพทย์นะครับนางสาวหันษารักษาคมตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศผู้ทรงคุณวุฒิทีนี้นอกเหนือจากที่ไล่กันมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีอันที่สำคัญเนี่ยผมเมื่อกี้ผมก็ลงให้ได้เห็นภาพใหญ่ไปก่อนมีครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับคุณพงษ์สวัสดิ์นีละโยธินไปเป็นตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำโอ้จากปลัดครับไปอยู่ที่ปรึกษานายกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีผลก็มีการโยกครับครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอรับโอนนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ทั้งสองตำแหน่งนี้ก็สลับไปซึ่งท่านเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ให้ความเห็นชอบแล้วก็เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายโดยมีการยินยอมในการรับโอนกันแล้วนะครับหลังจากนี้นอกจากนี้ก็มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ9คนอาจารย์ฉันคุณฉันทนนท์วรรณขจรศาสตราจารย์นันทวรรณบรมนันท์ศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยคุณเชิดศักดิ์สิทธิรันสิริสมบัติคุณคำนวณสิทธิสมานผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีพันตำรวจโทสมศักดิ์แววพาณิชย์คุณอรัญญาเกตแก้วนะครับคุณกฤตเทพสิมมลีก็มีผลตั้งแต่7กรกฎาคมเป็นต้นไปครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ครับผมเพิ่มคุณอภิรักษ์เล็กน้อยนะครับเรื่องของการโอนคุณพงษ์สวัสดิ์นะฮะสุภาพสตรีนะจากตำแหน่งปลัดยุติธรรมไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับ
1: อันนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงคุณวิสุทธิ์ตามหลัก
0: ผมไม่แน่ใจว่าดีขึ้นหรือแย่ลงเอางี้ละกันว่าคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยเคยเป็นรองเลขาธิการกรรมการกฤษฎีกาครับแล้วก็ปลายเดือนมิถุนา65ก็มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ครบ4ปีครับคุณพิรักษ์ครับนะฮะอยู่ครบ4ปีนะนี่ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็รัฐมนตรีส่วนคุณปิยสิรินะคุณปิยสิริจากสปต.เนาะดีขึ้นแน่นะฮะไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเคยเป็นเลขาธิการของปปส.นะครับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแล้วก็เป็นผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบของ DSI แล้วก็67ฮะครม.ก็ให้มาเป็นเลขาธิการสปต.แล้วก็เป็นจนถึงเนี่ยฮะปัจจุบันก็ได้โยกมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ มื่อกี้ก็ถามเรื่องของเรื่องของท่านนะพงศ์สว่านนะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นคือตำแหน่งของเท่าเดิมตำแหน่งนะสักและสีนะแต่ว่ามองแง่ความแอคทีฟหรือการไปที่ปรึกษาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นไม่ได้หลายคนก็ไม่ค่อยอยากไปนะ
1: ทั้งสองท่านก็จริงๆ41เท่าเดิมทั้งคู่นะคร
0: ับอ๋อนั่น41ใช่เพราะการโยกย้ายข้าราชการเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าระดับเดิมก็ต้องไม่ได้นะสูงขึ้นหรือเท่าเดิมได้ต่ำกว่านี้ไม่ได้ไอ้ต่ำกว่าโดยตำแหน่งที่เป็นทางการมันเข้าใจได้อยู่แต่ว่าพอไปอยู่ตำแหน่งที่มันบางทีเท่าเทียมเกินหรือสูงขึ้นแต่ว่าบทบาทหรือความสำคัญน้อยลงก็มีเยอะนะครับคุณเวลาครับ
1: ครับเวลาตรงนี้ไอ้ประเด็นที่ผมไปไวๆเนี่ยผมกลับมานั่งย้อนกันหน่อยครับ
0: ครับ
1: หวังว่าเราจะช่วยกันตามติดกันเรื่องนี้ว่าจะหาคนผิดแล้วก็หาคำตอบกันได้เรื่องของสอบข้าราชการท้องถิ่นครับวันนี้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับการบรรจุท้องถิ่น 15,000 คนของกรมการปกครองท้องถิ่นจากการตรวจสอบ 15,000 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุ3กลุ่มแรกครับเรียกมาแล้ว 15,000 ครับปรากฏว่าคะแนนไม่ตรงกับไฟล์กระดาษที่มี 5,000 คนหลังจากนี้ครับก็จะมีการส่งผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ครับรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีคุณประกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็แจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการจัดสอบและประกาศผลว่าสถ.คือกรมมีการตรวจสอบข้อที่จริงและพบดังกล่าวนักข่าวถามว่าการตรวจสอบผู้สอบกับผู้สอบจำนวน 5,000 คนเนี่ยเป็นกระบวนการเดียวกับคดีที่ปปช.จับกุมในผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรีหรือไม่ครูรศิษย์เขาบอกว่าต้องส่งให้ปปช.ตรวจสอบทีนี้นักข่าวเขาก็ย้ำต่อนี่แหละเพราะประเด็นสำคัญก็คือจุดตายไอ้จุดเปลี่ยนที่ทั้งกูรูทั้งนักวิชาการทั้งใครสังคมก็บอกว่าทั้งสถ.ทั้งมหาลัยเนี่ยเหมือนพูดกันคนละทีมาตลอดเนี่ยคำถามก็คือว่าการแก้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนเรื่องนี้มันตอบกันไม่ยากเลยว่าแก้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วคำถามต่อมาก็คือตกลงที่เข้าไปแล้วเนี่ยจะให้เขาทำงานอยู่เหรอนักข่าวถามว่าจะนำข้อมูลไปเทียบกับแฟลชไดร์ไหมหรือยังไงเพราะปปช.เขามีชุดนี้อยู่แล้วเนี่ยทางคุณวรสิทธิ์ท่านตรีบอกว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะดำเนินการต่อสถ.ไม่มีข้อมูลส่วนดังกล่าวเพราะรับผิดชอบในส่วนของเราให้ปปช.หน่วยงานที่ดูในภาพรวมผมนั่งนึกในใจครับคุณวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: หน่วยงานของตัวท่านเองมีความเน่าเฟะถึง 5,000 รายชื่อแล้วท่านบอกว่าไม่ได้มีหน้าที่ตรงไหนผมว่ามันสามารถที่จะยืนยันความผิดความถูกอะไรได้นะแล้วท่านเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะท่านได้รับราชการได้คนมาทำงานราชการแบบที่ไม่ถูกต้องหรือจะหยิกเล็บเจ็บเนื้อหรือว่าจะทำอะไรไปแล้วมันกระทบกับตัวท่านเองอันนี้มันเป็นประเด็นหรือเปล่าแต่การที่ท่านจะยืนยันว่าอยู่ที่สถ.นี่มันไม่น่าจะใช่มั้งท่านบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเอาเป็นว่าต้องส่งให้ทางปปช.นักข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะจะไปเทียบกับไฟล์ที่มีอยู่กับทางมสว.ไหมท่านวรสิทธิ์บอกว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ทีนี้ 5,000 คนที่ตรวจพบเนี่ยจะถูกเพิกถอนไหมจะถูกเพิกถอนเมื่อไหร่คุณวรสิทธิ์บอกว่าเมื่อปปช.ตรวจสอบแล้วเสร็จหากพบว่ามีความผิดปกติก็จะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติครับแล้วมหาไทยยังไงบอกก็จะตรวจสอบวินัยร้ายแรงเป็นการภายในด้วยแต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะให้ผู้ใดเป็นประธานสอบสวนเนื่องจากมีคณะกรรมการที่มีคุณประกรณ์เป็นประธานดำเนินการในภาพรวมปปช.จะใช้เวลาในการตรวจสอบนักข่าวถาม 3-6 เดือนเนี่ยจะกระทบกับท้องถิ่นไหมเพราะบรรจุไปแล้ว 5,000 คนเนี่ยนักข่าวก็พยายามรักษาสิทธิ์แทนประชาชนคุณรศิษย์บอกไม่มีปัญหา หากตรวจสอบพบว่ากระทำความผิดก็ถือว่าสำเร็จแล้วนักข่าวถามว่าอ้าวแล้วเงินเดือนจะยังไงคุณประสิทธิ์บอกว่าตามกฎหมายก็ไปดูว่าต้องทำยังไงแต่ท้ายที่สุดก็มีการย้อนหลังนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยคุณวิสุทธิ์นี่คือการให้ผมว่ามอทอ4อยู่ไม่ง่ายนะคุณวิสุทธิ์อันนี้ขอคอมเมนต์กันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ความผิดหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงไหนและถึงจุดใดแต่น่าจะอยู่ยากเหมือนกันนะคุณวิสุทธิ์นะ
0: อยู่ไม่ได้หรอใครจะประเมินล่ะ
1: โอ้
0: ก็เดี๋ยวช่วงแรกคุยกับคุณสินรีบไปบอกว่าเดี๋ยวจะ KPI นะ
1: ไม่มี KPI นี่มี API
0: ใช่ไหม API นะแล้วที่คนก็ถามว่าตกลงเนี่ยข่าวถามแล้วก็คนถามสัตว์ตัวเนี่ยแล้วรัฐมนตรีลุงเทพเนี่ยมท4อยู่ด้วยกลุ่มด้วยเปล่าคุณนะไอเนี่ยจะอยู่ในข่ายพิจารณาหรือไม่อย่างไรนะฮะก็นี่เป็นประเด็นที่หลายคนก็ยังสงสัยอยู่นะว่าจะประเมินกันยังไงส่วนที่มีการสอบข้าราชการ5คนเนี่ยที่บอกว่าข้องเกี่ยวข้องแวะกับโกงข้อสอบท้องถิ่นนะจนเวลานี้ยังไม่รู้เป็นใครนะแต่ว่ามีข่าวออกไปคุณวิรักษ์น่าจะเห็นข่าวบ้างแล้วนะทางปลัดมหาดไทยก็บอกว่าไอ้ที่เห็นอะรายชื่อที่เห็นอะเป็นรายชื่อที่จริงตามที่เป็นข่าว5คนที่ถูกสอบนะแต่ว่าไอ้กรรมการสอบเนี่ยมันขอเป็นความลับที่ก็ไม่เข้าใจว่ากรรมการที่เป็นคนสอบนี้ทำไมต้องเป็นความลับบ้างต้องเป็นความลับอยู่นะฮะก็แปลว่าตอนนี้ก็ชัดเจนละมี5ข้าราชการท้องถิ่นนะฮะน่าจะมาจากสถ.เนี่ยที่จะมีความเกี่ยวพันถูกสอบอ่ะคำถามคือจะมีมากกว่านี้ไหมคำถามคือคนเชื่อว่าหรือคาดว่าน่าจะไม่ดับบนกว่านี้และจะมีส่วนเกี่ยวพันกับคนการเมืองวิกการเมืองหรือไม่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าควรต้องทำความจริงให้ชัดเจนนะมาสอบไปเลยไม่มีก็บอกไม่มีอย่าเพิ่งตอบว่าไม่มีครับซึ่งได้ยินตอนหลังว่าไม่มีนะก็เป็นประเด็นที่คนก็บอกว่าไม่เชื่ออะไรผมไม่รับครับ
1: วันนี้คุณวิสุทธ์กับผมลานะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินทร์ สัจเดลนะครับกับวันที่ตลาดหุ้นไทยปิดลบไป 12.75 จุดครับหมุนเวียนการลงทุนหนุนแรงซื้อกลุ่มแบงค์นะครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปิดไปที่ 1604.13 จุดปรับตัวลดลงไป 12.75 จุดหรือ 0.79% นะครับโดยบางส่วนก็บอกว่ามีสาเหตุมาจากตลาดหมุนเวียนการลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปยังหุ้นกลุ่มคุณค่าอย่างเช่นกลุ่มธนาคารแล้วก็ได้แรงหนุนตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนต่ำกว่าคาดนะครับตลาดปิดไปที่ 1604.13 จุดปรับตัวลดลงไป 12.75 จุดคิดเป็น 0.79% นะครับจุดสูงสุดวันนี้ 1613.72 จุดจุดต่ำสุด 1594.69 จุดนะครับและมีมูลค่าการซื้อขายรวมวันนี้ 81,812.20 ล้านบาทนะครับท็อป5อันดับ1เลย PTT ครับปิดไปที่ 36.50 สตางค์ลดลงไป3สลึงนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้มาอันดับ1 7,239 ล้านบาทสำหรับ PTT อันดับ2 KTB ครับ 39.25 สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขาย 6,529.45 ล้านบาทอันดับที่3 Gulf ปิดไปที่ 62.50 สตางค์ลดลงไป 1.75 สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขาย 5,873 ล้านบาทอันดับที่4 KBank ครับราคาปิดไปที่230เพิ่มขึ้นมา1บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,771 ล้านบาทอันดับที่5 SCB ปิดไปที่153บาทเพิ่มขึ้นมา1บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,676 ล้านบาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับคือคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินและท่านฟังครับ
2: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับคุณพิชัยครับ
3: เป็นแรงขายทำกำไรปกตินะครับแต่จะสังเกตว่าอยู่ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในแถบเอเชียนะหุ้นที่โดนหนักๆยังเหมือนเดิมก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งก่อนหน้านั้นขึ้นมาเยอะนะครับยังคงเห็นแรงขายทำกำไรอยู่ในตลาดหลักๆอย่างเกาหลีใต้อย่างญี่ปุ่นหรือไต้หวันแล้วก็รวมลามไปถึงหุ้นผู้ผลิตชิปในยุโรปด้วยนะฮะในฝากเราเองเนี่ยก็จะสังเกตว่าหุ้นเดลต้าก็ถูกแรงขายทำกำไรกดลงมาประมาณ8บาทนะครับก็ดึงดัชนีไปประมาณ8จุดนั้นที่เห็นวันนี้ลบอยู่10จุดเนี่ยหลักๆแล้วมาจากเดลต้าตัวเดียวนะครับเราคิดว่ากระแสการปรับพอร์ตทำนองเนี้ยดำเนินมามากกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับเงินส่วนหนึ่งก็ยังโยกกลับเข้าไปในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยที่มีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะในช่วงสั้นๆเนี่ยตลาดยังรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆนะครับเรื่องหลักเลยก็คือรายงานการประชุมเฟดในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับอันนี้มีข้อสังเกตฮะว่ารายงานการประชุมเฟดเนี่ยเกิดขึ้นตอนเข้าประชุมนะฮะเกิดขึ้นก่อนที่สถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยมันจะคลายตัวลงอย่างรวดเร็วและราคาน้ำมันดิบวันนู้นกับวันนี้เนี่ยก็แตกต่างกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวรายงานการประชุมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะสะท้อนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องความเสี่ยงจากตอนออกกลางนะมากกว่าที่ตลาดปัจจุบันเนี่ยประเมินกันไว้เราจะเรียนว่ามินิทของเฟดเนี่ยเรียกว่าล้าสมัยไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะถึงแม้ทวนจะออกมาดูเข้มๆนะจะใช้นโยบายเงินที่เป็นตัวมีการส่งสัญญาณอาจจะขยับขึ้นดอกเบี้ยบ้างเนี่ยแต่คิดว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมุมมองไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าไม่ควรจะต้องตกอกตกใจกับมันนะครับในขณะที่บ้านเราเองเนี่ยมองไปที่วันที่9นะครับว่าทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะว่ายังไงต่อพระราชกำหนดกู้เงินในส่วนของ200ล้านหลังนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเรามีมุมมองบวกนะครับว่าน่าจะให้เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งถ้าเป็น

0: แบบนั้นจะเป็นอัพไซด์ต่อการปรับขึ้นประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคุณดารินทร์ลองย้อนกลับไปแค่ช่วงเดือนเดียวเนี่ยเราเห็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจไทยหลายเรื่องนะครับตัวสำคัญเลยคือราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงมาเร็วกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะและตลาดโลกเนี่ยลงมาดูดิบเบรนท์เนี่ยลงมาเคลื่อนไหว 7273เนี่ยเป็นสัปดาห์ละนะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสเปรดรูปในประเทศไทยเนี่ยยังลงช้ากว่านะอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าท่านรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยได้มีการเรียกฉกด่วนกับทางกบง.กบน.เย็นนี้นะครับโดยตั้งเป้าที่จะปรับลดราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยลงทันทีไม่รอเรื่องการคืนเงินกองทุนน้ำมันให้รอทิศทางตลาดที่สิงคโปร์แล้วซึ่งก็เป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศทางอ้อมนะครับเพราะว่าจะมีเงินเหลือในกระเป๋าคนไทยมากขึ้นราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงก่อนหน้านี้ได้ช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งเราได้เห็นไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยลงมาเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้แล้วก็ช่วยลดแรงกดดันต่อมุมมองของการขึ้นดอกเบี้ยของโลกของไทยตอนนี้เรามีมุมมองว่าดอกเบี้ยไทยคงได้ปรับในปีนี้นะครับไม่มีความเสี่ยงที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะฮะดังนั้นตัวเลขน้ำมันที่ปรับลดลงผลบวกจากเรื่องการเดินหน้าเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานสะอาดตัวเศรษฐกิจโลกเองก็ขยายตัวได้ดีกว่าที่ประเมินไว้ซึ่งนี้จะกลับมาที่ตัวส่งออกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตัวเทคโนโลยีของโลกนะครับเหล่านี้เป็นอัพไซด์ทั้งสิ้นซึ่งเราดูประเมินเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่แทบทุกสำนักเนี่ยจะต้องปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นไปใกล้เคียงกับที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมองไว้ที่ 2.3% ครับนะเพราะฉะนั้นหุ้นง่ายๆเลยที่อิงกับตัวเศรษฐกิจในประเทศธนาคารพาณิชย์จะดูว่าแข็งแรงกว่าตลาดในภาพรวมแค่ขึ้นมาเร็วแล้วก็เผชิญกับแรงขายทำกำไรระยะสั้นแต่ย่อลงมาก็มีเงินกลับเข้าไปช้อนซื้อแล้วถัดไปก็จะเป็นหุ้นที่อิงกับกำลังซื้อในประเทศที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นอย่างยกอย่างอย่างคาปรีพวกเครื่องดื่มการท่องเที่ยวพวกอย่างนี้ก็จะเป็นไม้ถัดมาที่จะขยับขึ้นครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าตลาดเนี่ยอาจจะแค่ขึ้นมาเร็วตรงแถวเดือน1,600กับ20จุดเนี่ยขึ้นไปแล้วยืนไม่อยู่ก็ถูกแรงขายทำกำไรกลับลงมานะครับในขณะที่ด้านล่างเนี่ยเราดูแล้วดาวไซด์ไม่น่าจะเยอะแยะอะไรนะก็มองว่าการปรับฐานลงมาเป็นจังหวะของการทยอยเก็บสะสมโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารในกลุ่มเครื่องยนต์กำลังซื้อในประเทศค่ะ
1: ครับผมในเชิงเทคนิคพรุ่งนี้ให้แนวรับแนวต้านยังไงดีครับคุณพิชัยครับ
0: ด้านบนเนี่ยพื้นเพลินเราหลุดต่ำกว่า1,600นะแต่คิดว่า1,600ก็เป็นแค่ระดับจิตวิทยาที่ไหนสุดแล้วจะทะลุกลับขึ้นไปติดจริงจริงยังจังด้านบนก็แถวสัก1,600กับ20จุดนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นหน้าวันค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่เหลือเพื่อขาดเนี่ยอาจจะมองรับสักแถว1,575นะฮะซึ่งก็ไม่ไกลจากระดับปัจจุบันแล้วเมื่อวันที่ปิดอยู่1,604จุดนะครับตรงแถวนี้ก็เป็นถ้าหลุดมาก็กลายเป็นแนวต้านถ้ายังไม่หลุดก็ยังเป็นแนวรับอยู่ตรง1,600เนี่ยก็เป็นระดับที่คิดว่าอาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่เชื่อว่า1,575เนี่ยน่าจะเอาอยู่ในขณะที่ข้างบนคงจะติดแถว1,620ทันทีไปดูดัชนีก็ชวนดูหุ้นรายกลุ่มครับอย่างที่ได้เรียนฮะว่ากดเดลต้าตัวเดียวเนี่ยวันนี้ทวงดัชนีไปตั้ง8จุดละงั้นถ้าดูดัชนีอย่างเดียวอาจจะดูภาพลวงตาได้ให้ดูภาพกว้างๆหน่อยนะครับว่ามีจำนวนหุ้นบวกเนี่ยมากกว่าหุ้นลบหรือไม่ค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณวิชัยครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดวันนี้ที่ปิดไปบวกขึ้นมาแต่ว่าเอาขออภัยครับลบไป 12.75 จุดนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแล้วครับว่าทิศทางตลาดนั้นจะเป็นไปอย่างไรนะครับดัชนีคาดว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบแนวรับแนวต้านอย่างที่คุณพี่ชัยให้ตัวเลขไว้นะครับแต่ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยครับวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้เนี่ยก็ปิดลบครับตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนหลัง

0: จากที่ธนาคารโลกคาดการว่าการเติบโตของจีนจะชะลอตัวลงสู่ระดับ 4.4% ในปี69และ 4.3% ในปี70โดยระบุถึงภาวะถดถอยที่ยืดเยื้อของภาคอสังหาริมทรัพย์และอุปสงค์ของผู้บริโภคที่ซบเซาลงนะครับ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,990.24 จุดลดลงไป50กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.26% หางเซ็งฮ่องกงก็ปิดลบครับนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนั้นจะชะลอตัวลงในปีนี้และปีหน้านะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จีนจะรายงานข้อมูลเงินเฟ้อและเฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุมในสัปดาห์นี้นะครับหางเส็งปิดไปที่ 23,496.89 จุดลดลงไปเกือบ120จุดนะครับคิดเป็น 0.51%นิกเกอิโตเกียววันนี้ก็ปิดลบครับหลังจากที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่มีน้ำหนักมากในตลาดเจอแรงขายอย่างหนักแม้ Samsung Electronics Company ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้จะเปิดเผยประมาณการผลประกอบการที่สูงกว่าคาดก็ตามนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 68,256.96 จุดลดลงไป 1,480 จุดครับคิดเป็น 2.12%Composite เกาหลีใต้ก็ร่วงเกือบ 5% เลยนะครับวันนี้ตลาดนี้หวือหวาที่สุดนะครับขึ้นแรงลงแรงตลอดเลยนะถ้าเทียบกับตลาดอื่นนะครับวันนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยก็นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังคงดิ่งลงอย่างต่อเนื่องจากแรงเทขายทำกำไรแม้ว่า Samsung Electronics จะเปิดเผยตัวเลขการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่2ปี69สูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็ตามนะครับ Kospi ปิดไปที่ 7,656.31 จุดลดลงไปเกือบ400จุดคิดเป็น 4.91% นะครับส่วนออสเตรเลียก็ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นจะเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายนและก่อนที่จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,803.90 จุดลดลงไป 27.10 จุดคิดเป็น 0.31% นะครับและ All Ordinaries ปิดไปที่ 9,400.70 จุดลดลงไป32จุดคิดเป็น 0.36% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของบ้านเราในวันนี้นะครับในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับทางด้านของคุณตรีรัตน์ครับชี้ครึ่งปีหลังพลังงานฟื้นน้ำมันค่าไฟมีแนวโน้มลดแนะรัฐวางเกณฑ์ Thailand Fast Pass ให้ชัดนะครับคุณตรีรัตน์สิริจันทโรภาสจาก New Energy Plus Solutions นะครับซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรรมาธิการพลังงานด้วยนะครับที่ออกมาพูดถึงครึ่งปีหลังของภาคพลังงานว่ามีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากตะวันออกกลางเริ่มที่คลี่คลายนะครับทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงและจะทยอยกดต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติและค่าไฟฟ้าลดลงในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าเนื่องจากโรงไฟฟ้าไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักกว่า 80-90% นะครับพักสักครู่หนึ่งวันนี้ช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจครับกลับมาอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร China Update ครับมาดูปฏิกิริยาของจีนกับเรื่องของแนวคิดคอมมิวนิสต์ที่เปลี่ยนจากลัทธินิยมเป็นชาตินิยมรวมถึงจีนมอง250ปีของอเมริกาอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
5: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับช่วงที่2คือเกาะติดเศรษฐกิจและทุกวันอังคารนะครับคือช่วงเวลา China Update ครับที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจีนกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ สิ่งที่อยากจะชวนดร.อาร์มพูดคุยนะครับแน่นอนจีนเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แค้นที่สำคัญของสหรัฐนะครับเราจะมาดูในมุมของจีนกันหน่อยครับว่าเขามองวันเกิดของอเมริกา250ปีอย่าง

0: ไรบ้างนะครับอะไรเป็นความเปราะบางของระบบการเมืองสหรัฐในมุมมองของอาจารย์อาร์มนะครับวันเกิดพรรคคอมมิวนิสต์จีน105ปีพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพรรคชาตินิยมแล้วนะครับไม่ใช่ลัทธินิยมเนี่ย transition นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในขณะเดียวกันนะครับโอมายากิครับนักวิทยาศาสตร์เคมีรางวัลโนเบลจากสหรัฐเนี่ยย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิงหัวประเทศจีนมันสะท้อนอะไรนะครับและเราจะมาปิดท้ายกันที่ความก้าวหน้าด้านไบโอเทคของจีนอัปเดตกันด้วยนะครับในช่วง China Update ครับแต่ว่าก่อนอื่นครับมีข่าวประชาสัมพันธ์เล็กน้อยฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่เนี่ยอยากให้ฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษครับออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน MIMO ครับ MYMO MIMO หรือ worldwideweb.gsb.or.th หรือจะไปที่ธนาคารออมสินก็ไปได้นะครับทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ครับโทรไปที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากกันไว้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านอยู่แหละครับคุณผู้ฟังครับมีใครกำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่ก็รู้สึกกังวลไหมครับว่าจะต้องแบกภูเขาไว้ทั้งลูกไว้คนเดียวมีใครรู้สึกแบบนี้บ้างไหมครับคือลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนแทบจะยังไม่มีแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกนะครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานเนี่ยยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างเนี่ยเทงานนะครับบอกเลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้เนี่ยต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาที่คอยรันกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเซฟเงินเซฟเวลาและสำคัญที่สุดเลยครับเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดนะครับวันนี้เรามีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องการสร้างบ้านในที่เดียวครับกับงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Saleซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาในงานนั้นคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านนะครับทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวครับครบจบทุกเรื่องในการสร้างบ้านในที่เดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับยังสามารถที่จะได้รับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% ครับจองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเขาจะมีกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดนะครับเสวนานี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนที่จะเต็มกันได้นะครับที่029383456 029383456ครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับดารานักธุรกิจเนี่ยต่างไว้วางใจการันตีกันด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดครับ พร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานปลายครับที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid-Year Sale 10-12 กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขานะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อาร์มกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สวัสดีครับดร.อาร์มครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ4กรกฎาคม Independence Day July the 4th ซึ่งปีนี้พิเศษเป็นอย่างยิ่งครับ250ปีแห่งอิสรภาพนั่นคือธีมของเขานะครับ250 years of freedom แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะครับว่ามันเป็น250ปีเป็น transition ที่กำลังจะผ่านไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองของอเมริกาที่มีความเปราะบางทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ
2: โอ้คุณวารินครับถ้าเราดูสังคมอเมริกานี่เป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าเราบอกว่าเอ๊ะจะอธิบายปรากฏการณ์โดนัลด์ทรัมป์อย่างไรอันหนึ่งก็คือปรากฏการณ์โดนัลด์ทรัมป์คือปรากฏการณ์ที่สะท้อนนะครับลักษณะการเมืองอเมริกาที่มีความเป็นประชานิยมและมีความแตกแยกสูงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนก็กลัวนะครับว่าเอ๊ะความเปราะบางทางการเมืองความแตกแยกระหว่างชนชั้นความขัดแย้งทางการเมืองต่อไปมันจะพัฒนาไปสู่จุดที่เป็นถึงสงครามกลางเมืองได้ไหมในอนาคตนะครับแต่เรามองนะฮะว่าณจุดนี้วันเกิด250ปีสหรัฐเนี่ยสหรัฐก็อยู่ในจุดที่ท้าทายกว่าเดิมนะครับวันนี้อันที่หนึ่งก็คือสงครามอิหร่านที่ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงแต่อันที่สองก็คือณจุดนี้สหรัฐไม่ใช่ผู้นำเดี่ยวของโลกแบบเดิมอีกต่อไปนะครับมีจีนขึ้นมาท้าทายมีจีนหายใจรถต้นคอแล้วก็อันที่สามก็คือนี่แหละครับความเปราะบางในเรื่องของสังคมนะครับผมคิดว่าสหรัฐไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าสหรัฐอาจจะมีวิกฤตสังคมในเรื่องของเนี่ยความเหลื่อมล้ำซึ่งมันก็นำไปต่อยอดสู่ตัวเรื่องของความแตกแยกทางการเมืองที่เราบอกว่าหลายคนบอกว่ามันอยู่ในจุดที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์250ปีของอเมริกาครับ
0: ครับคือครับเห็นด้วยกับอาจารย์ที่ว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับกลุ่มอีลีทกลุ่มที่เป็นชนชั้นนำในสังคมอเมริกาหรือกลุ่มที่อยู่ในภาคธุรกิจนะครับแต่ว่าชนชั้นกลางประชาชนที่เดือดร้อนตอนนี้เนี่ยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวทรัมป์รวยเอานะครับในขณะที่ค่าครองชีพของคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ลดลงเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่ลดลงนะครับทรัมป์ก็แค่ออกมาโวยวายว่าไม่ได้นะมันต้อง 2.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องเอติกส์นะอาจารย์เรื่องจริยธรรมนะฮะคือดูเหมือนกับคอร์รัปชันจะเป็นเรื่องที่โอเคหรือว่าการออกมาพูดถึงนะล่าสุดเนี่ยปีแทรกแซงบนโลกอีกนะฮะเรื่องทรัมป์การ์ดเรื่องใบแดงที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ก็แล้วสุดท้ายก็ได้ลงมาเตะมาแข่งกับทีมเบลเยียมเนี่ยนะครับอาจารย์คือผมว่าเอติกส์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทรัมป์มากกว่าครับคือมันกำลังฉายภาพอเมริกาที่เต็มไปด้วยความหน้าด้านโกหกหน้าด้านด้านนะครับแล้วก็เอออะไรก็เฟกนิวส
2: ์ครับคือต้องอธิบายคุณบารินและท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าอันหนึ่งก็คือเรื่องระบบกฎหมายอเมริกาที่เราเชื่อกันนะฮะว่าแข็งแกร่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งของอเมริกาก็คืออำนาจประธานาธิบดีเนี่ยสูงมากนะครับคุณบาริน
0: ครับ
2: ทีนี้ในอดีตเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยก็ถูกจำกัดนะโดยข้อจำกัดเรื่องศีลธรรมนะครับคือเขาจำกัดตัวเองเพียงแต่ว่าวันนี้เราเจอโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเขาไม่จำกัดตัวเองนะครับคุณวารินดูเหมือนว่าเขาไม่มีเส้นแดงอะไรเลยนะครับเขาพร้อมก้าวข้ามทุกเส้นแดงนะครับในเรื่องของจริยธรรมนะครับผมคิดว่าไม่มีข้อโต้แย้งเลยนะครับว่าในรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่มี conflict of interest นะครับสูงที่สุดนะครับในเรื่องของประโยชน์ทางการเมืองกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างที่คุณวารินเล่าให้ฟังนะครับคือมันมีแล้วมันเป็นตอนนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับความชาแล้วอะความชาก็คือว่ามันเยอะจน จนคนไม่ได้รู้สึกสนใจหรือคนไม่รู้สึกตกใจแล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าข่าวต่างๆที่คุณวารินเล่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่ละข่าวนี่มันเป็นบิ๊กสแกนดอลเลยนะครับคุณวารินแต่นี่มันเยอะจนคนเฉยชาไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันมี5ข่าววันหนึ่งมี6ข่าวนะครับบางทีตามกันไม่ทันนะครับคุณวารินคือเขาบอกว่าไม่รู้อันนี้เป็นเทคนิคของโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงๆว่าจริงๆแล้วข่าวที่เราเห็นในยุครัฐบาลทรัมป์เนี่ยถ้ามันเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งข่าวหนึ่งๆเนี่ยมันก็จะเป็นสแกนดอลที่ใหญ่มากนะครับแต่ของทรัมป์นี่มันมีเยอะจนเรารู้สึกเนี่ยแหละก็คือทรัมป์นะครับแต่ว่ามันก็น่าสงสัยนะครับคุณวารินว่าทรัมป์ชนะประธานาธิบดีครั้งที่2ได้อย่างไรแล้วก็ชนะขาดถล่มทลายด้วยนะครับผมคิดว่ามันอธิบายอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเนี่ยต้นต่อเรื่องความเหลื่อมล้ำต้นต่อเรื่องความไม่พอใจของคนรากหญ้านะครับแล้วก็เนี่ยมันก็นำมาสู่การต่อต้านการค้าเสรีนำมาสู่นโยบายประชานิยมชาตินิยมของสหรัฐครับ
0: ครับแล้วมันจะนำสังคมอเมริกาหรือว่าบทบาทของอเมริกาในเวทีโลกไปสู่จุดไหนครับนี่เราเป็นฝ่ายมองเขาจากข้างนอกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาตกต่ำในแง่ของศีลธรรมกับจริยธรรมแบบนี้เนี่ยในการเราก็ต้องดีลกับเขาถูกไหมครับรัฐบาลไทยเมื่อวานคุยกับอาจารย์ปิติเราก็ยังไม่จบเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องภาษีกับคนที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมแบบนี้เราจะทำยังไงครับทั้งที่ยังเป็นตลาดที่สำคัญ
2: คือผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าทรัมป์เนี่ยเขา transactional นะครับคุณวารินดูสิทรัมป์เขาไปเมืองจีนเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาไปเซิงลี้เลยนะครับเขาไปถามว่าจีนจะซื้อถั่วเหลืองจีนจะซื้อเครื่องบินจีนจะทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนเจรจาต่อรองผลประโยชน์ดิบๆเลยนะครับคุณวารินสังเกตนะครับว่าเนี่ยวันเกิดสหรัฐ250ปีเนี่ยไอ้ข้อที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คือสุนทรพจน์ผู้นำสหรัฐเนี่ยไม่ได้พูดถึงคุณค่าอุดมการณ์นะครับคุณวารินเขาไม่ได้สรรเสริญประชาธิปไตยสรรเสริญว่าเขาจะเป็นผู้นำเสรีภาพจะเป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนโลกไม่มีอุดมการณ์นะครับคุณวารินแต่ว่าเขาพูดเป็นเน้นเรื่องความแข็งแกร่ง Make America Great Again อำนาจดิบผลประโยชน์ดิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจรจากับสหรัฐเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าสหรัฐในฐานะพี่เบิ้มเนี่ยก็คงจะเรียกว่าใจบุญเรียกว่าเผื่อแผ่นะครับเรียกว่าไม่ได้เอาประโยชน์มากแต่ไม่อ่ะครับตอนนี้ก็คือสหรัฐถามเลยว่าแต่ละประเทศจะให้ประโยชน์อะไรบ้างจะซื้ออะไรบ้างจะยอมเปิดตลาดให้สินค้าสหรัฐอะไรเข้าตลาดบ้างนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยก็คือจุดที่มันแปลกแล้วก็ต่างมากนะจาก 4th of July ก่อนๆแล้วนี่เป็น 4th of July ที่สำคัญมากนะครับเพราะว่า250ปีแต่เป็น250ปีที่ไม่ได้มีการย้ำเน้นถึงอุดมการณ์ค่านิยมนะครับกลายเป็นสหรัฐในยุค ของทรัมป์เนี่ยเป็นสหรัฐที่เรียกว่าเนี่ยอยู่กับผลประโยชน์ดิบอำนาจดิบมากกว่าที่จะคุยโม้นะครับหรือย้ำเน้นนะครับเรื่องจุดยืนอุดมการณ์แบบในอดีตนะครับ
0: ครับซึ่งอาจารย์พอจะมองข้ามช็อตได้ไหมครับว่าการเลือกตั้งกลางเทอมนี้อาจารย์คิดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมครับในการเมืองของสหรัฐ
2: คือผมคิดว่าในทุกการประเมินนะครับการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็พรรครีพับลิกันเนี่ยน่าจะแพ้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าคนไม่พอใจมากก็คือราคาน้ำมันราคาค่าครองชีพนะครับเงินเฟ้อเนี่ยคือมันกระทบจริงๆนะครับกับคนทั่วไปชีวิตความเป็นอยู่นะครับแต่สิ่งที่ต้องบอกท่านผู้ฟังก็คือท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าเกิดว่า Republican แพ้โดนัลด์ทรัมป์แพ้นี่เอาโดนัลด์ทรัมป์ออกได้ไหมนะครับเพราะว่าอเมริกามีระบบที่เรียกว่า impeachment ใช่ไหมครับเอาประธานาธิบดีออกแต่ว่ามันยากมากเลยครับคุณวารินเพราะว่าถ้าทำนะครับสงครามกลางเมืองแน่นอนนะครับคือโดนัลด์ทรัมป์แพ้เนี่ยแต่ว่าเสียงสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมัน เยอะนะครับคุณวารินและเขาเป็นนักการเมืองที่ฐานเสียงเขาเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเอาทรัมป์ออกเนี่ยเดินขบวนสงครามกลางเมืองในสหรัฐแน่นอน

0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าระบบการเมืองสหรัฐเนี่ยยังไงทรัมป์ก็คงอยู่ครบวาระละครับ4 ปีนะ
1: ค
0: ครร
1: ั
0: ับ
1: บ
0: แล้วก็ยากมากที่จะไปเอาเขาออกนะครับก่อนเวลานะครับแล้วก็โอเคเราบอกว่าถ้าเกิดว่ามิดเทอมอิเล็กชันเดโมแครตชนะถล่มทลายนะครับมันก็คงเป็นสัญญาณที่ช่วยจำกัดอำนาจเขาช่วยที่จะบอกว่าเขาต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็น่ากลัวเหมือนกันว่าถ้าเดโมแครตชนะนิดหน่อยหรือว่าชนะเล็กน้อยเนี่ยผมว่ามันก็คงจะสะท้อนว่าโอ้โหเดโมแครตเองก็มีปัญหาภายในพรรคมีปัญหาในการหาตัวที่จะทำคะแนนนะครับแล้วก็นโยบายที่ได้ใจประชาชนนะครับผมว่าตอนนี้การเมืองสหรัฐมันดูเหมือนไม่ค่อยมีทางเลือกนะครับคุณวารินก็คือเดโมแครตเองก็ยังไม่โดดเด่นเพียงพอที่จะก้าวขึ้นมานะครับเรียกว่าเปลี่ยนการเมืองสหรัฐได้นะครับ
1: ข้ามาที่จีนนะครับวันเกิดพรรคคอมมิวนิสต์จีน105 ปีพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยกลายมาเป็นพรรคชาตินิยมจากความที่เดิมเนี่ยเป็นลัทธินิยมได้ยังไงครับอาจารย์ทรานซิชันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: คือนี้เราเป็นยุคชาตินิยมนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ลัทธินิยมแล้วสหรัฐอเมริกาก็มา make America great again นะครับคุณวาลินพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็ไม่ได้มาร์กไม่ได้บอกว่าลัทธิเหมานะครับวันนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนถ้าฟังสุนทรพจน์นะครับในงานวันเกิดพรรคคอมมิวนิสต์105 ปีเนี่ยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ชาตินิยมมากนะครับคุณวารินก็คือเน้นนะครับว่าเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์คืออะไรนะครับเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่สร้างเขาเรียกว่าสังคมนิยมยูโทเปียให้กับโลกนะครับจุดมุ่งหมายของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคือที่เขาเรียกการรื้อฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของชาติจีนนะครับThe Great Rejuvenation of the Chinese Nation นะครับก็เป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ครับคุณวารินว่าจีนแต่เดิมเคยเป็นยุครุ่งเรืองเคยเป็นยุคทองเคยแข็งแกร่งที่สุดในโลกวันจีนตกต่ำลงไป100 ปีแต่ว่าวันนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเป็นคนพาชาติจีนกลับขึ้นมายิ่งใหญ่อีกครั้งกลับขึ้นมารุ่งเรืองอีกครั้งน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราบอกว่าจริงๆแล้วควรจะบอกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเป็นพรรคชาตินิยมนะครับเป็นพรรคที่บอกว่าจะรื้อฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนขึ้นมาครับ
1: ครับคนจีนรู้สึกเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่านี่มาแค่จากทางพรรคการเมืองครับ
0: คือคนจีนเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับสโลแกนสองสโลแกนนะครับสโลแกนแรกเนี่ยนะครับคุณวารินก็คือครบ100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนี้ผ่านมา5 ปีแล้วเนาะ105 ปีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเมื่อ5 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณวารินผมไม่แน่ใจพวกเราจำได้ไหมว่าเขาฉลอง100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาประกาศว่าเขากำจัดความยากจนหมดสิ้นประเทศจีนนะครับอันนั้นก็เป็นหมุดหมายแรกแต่หมุดหมายที่2เนี่ยคือ100 ปีของการก่อตั้งประเทศจีนใหม่คือการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหมุดหมายที่2เนี่ยมันจะไปครบเอาปี2050นะครับเพราะว่าประธานเหมาเนี่ยชนะสงครามกลางเมืองในปี1949นะครับก็นั้นอันนั้นเนี่ยเป็น100 ปีของการก่อตั้งสาธารณประชาชนจีนเนี่ยประเทศจีนจะต้องรื้อฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนให้สำเร็จนะครับก็คือสโลแกนเขานี่แหละ The Great Rejuvenation of the Chinese Nation นะครับมันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกเฉียงกัวนะครับแปลตรงๆก็คือชาติที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าชาติที่แข็งแกร่งเนี่ยคุณวารินจะแปลภาษาอังกฤษยังไงบางคนแปล Strong Nation บางคนแปล Powerful Nationแต่สองคำนี้จริงๆในย่ามันต่างกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าstrong นี่อาจจะหมายถึงฉันแข็งแกร่งใครอย่ามารังแกฉันแต่ powerful นี่อาจจะหมายถึงฉันมีอิทธิพลฉันอะไรครับเป็นพี่เบิ้มโลกได้นะครับก็ฝรั่งก็ค่อนข้างถกเถียงว่าเอ๊ะตกลงแล้วจีนเนี่ยเป้าหมายเขาคืออะไรในเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งของชาตินะครับแต่ผมคิดว่าจีนเนี่ยมันผูกมาก

0: นะครับกับประวัติศาสตร์จีนที่เขาตกต่ำนะครับเขาถูกย่ำยีเขาถูกรังแกนะครับในช่วงหลังสงครามฟินในช่วงปลายราชวงศ์ชิงเป็นต้นมาแล้วก็วันนี้เรื่องเล่าของเขาก็คือเขากำลังมาสู่มาราธอนรอบใหม่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้กับชาติจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: อืมครับซึ่งมันก็สะท้อนอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์แต่ละอย่างแต่ละนโยบายที่จีนออกมาเนี่ยมันก็ล้อไปกับการที่จะไปสู่การเป็นชาติที่แข็งแกร่งคือทีนี้ชาตินิยมแบบจีนกับชาตินิยมแบบอเมริกาเหมือนหรือต่างกันยังไงครับอาจารย์ผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายเราจะเป็นยังไงครับ
0: คืออันนี้เป็นเขาเรียกความตลกของประวัติศาสตร์โลกนะครับคุณวารินคือสมัยก่อนเนี่ยอเมริกาบอกว่าเอ๊ะหวังว่าจีนรวยขึ้นรวยขึ้นเนี่ยจีนจะเหมือนอเมริกานะครับจะเป็นประชาธิปไตยจะเป็นสิทธิมนุษยชนจะเป็นตลาดเสรีมากขึ้นนะครับแต่ที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องตลกของโลกเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคืออเมริกาเหมือนจีนมากขึ้นนะครับคุณวาริน
1: เป็นกันไป
0: คุณวารินดูไหม Make America Great Again เนี่ยมันคล้ายๆไหมล่ะกับเนี่ย The Great Rejuvenation of the Chinese Nation เหมือนกันเลยนะครับคุณวารินเพราะว่าจริงๆของสีจิ้นผิงก็คือ Make China Great Again ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณวารินดูนโยบายอเมริกาตอนนี้นะครับก็ต่อต้านการค้าเสรีต่อต้านการค้าโลกนะครับกลับมามุ่งเน้นนโยบายอุตสาหกรรมภายในประเทศกลับมาต้องการจะรื้อฟื้นอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับก็เหมือนกับนโยบายของจีนที่บอกว่าต้องการสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่แข็งแกร่งนะครับคุณวารินพูดถึงแผน5ปีของจีนเนี่ยแผน5ปีของจีนเนี่ยเป็นแผนที่เน้นมากในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคุณวาริน
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็เลยสะท้อนนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่ก็ไม่ใช่พรรคเกษตรแล้วนะครับคุณวารินไม่ใช่พรรคชาวนานะครับตอนนี้เป็นพรรคไฮเทคนะครับตอนนี้เป็นพรรคที่บอกว่าจะระดมสรรพกำลังจะระดมทรัพยากรทุกอย่างในการพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างความเป็นเลิศในเรื่องของเทคเพื่อที่จะเป็นผู้นำแล้วก็สร้างชาติที่แข็งแกร่งนะครับอันนี้ก็สะท้อนชัดเจนจากแผน5ปีแล้วก็เรื่องที่เราพูดกันทั้งหมดนี้นะครับมันใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญจีนแล้วนะครับคุณวาริน
1: ครับ
0: เป้าหมายของการสร้างเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งของชาติจีนเป้าหมายของการสร้างชาติที่แข็งแกร่งนะครับมันก็อยู่ในรัฐธรรมนูญของจีนเป็นเป้าหมายของชาติไปแล้วครับ
1: อืมครับมาสู่อีกเรื่องหนึ่งครับที่มาสักครู่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับตอน introduction ว่าเราจะคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ด้วยครับโอมาร์ยากีหรือว่าโอมาร์เอ็มยากีนะครับซึ่งเป็นนักเคมีและเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวจอร์แดนอเมริกันนะครับเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2025แล้วมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกครับจากการเป็นผู้ริเริ่มเคมีโครงข่ายหรือว่า reticular chemistry เป็นผู้ที่คิดค้นวัสดุกลุ่นระดับโมเลกุลที่เรียกกันว่า MOF นะครับหรือว่า Metal Organic Frameworks และ COF ครับหรือว่า Covalent Organic Frameworks ซึ่งวัสดุเหล่านี้เนี่ยมันมีโครงสร้างระดับนาโนที่สามารถกักเก็บและแยกก๊าซนะครับอย่างเช่นการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ดีเก็บไฮโดรเจนก็ดีนะครับรวมถึงการดูดซับความชื้นในอากาศเพื่อผลิตน้ำสะอาดนะครับล่าสุดเนี่ยที่มีการรายงานกันมาเนี่ยคือเขาเดิมทีเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านเคมีที่มหาวิทยาลัย UC Berkeley และเป็นหนึ่งในนักเคมีที่ถูกอ้างอิงผลงานมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับแต่อาจารย์กระซิบมาว่าเขาย้ายไปอยู่มหาวิทยาลัยชิงหัวแล้วเหรอครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะครับในเมืองจีนนะครับคุณวารินเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันถึงจะเป็นจอร์เดียนอเมริกันที่คุณวารินเล่านะครับแต่ว่าก็สอนนะครับทำวิจัยในมหาลัยอเมริกาเนี่ยแต่อยู่ประกาศนะครับย้ายไปมหาลัยชิงหัวมหาลัยอันดับหนึ่งของเมืองจีนนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันสะท้อนอะไรนะครับจริงๆมันกลับไปที่คุณวารินพูดเมื่อกี้เลยแผน5ปีของจีนนะครับ
1: mm-hmm.
0: แผน5ปีของจีนเนี่ยมีเรื่องนึงนะครับที่ให้ความสำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องวัสดุใหม่ new material
1: mm-hmm.
0: นะครับ คือคุณวารินเขาคิดเชื่อนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันสามารถที่จะสร้างวัสดุใหม่ได้ด้วยวิธีใหม่เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนโลกได้นะครับแล้วมันก็อาจจะช่วยโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change ได้ถ้าเราไม่ต้องใช้พลาสติกแล้วผมยกตัวอย่างนะครับคุณวารินนะครับถ้าเรามีวัสดุใหม่แบบใหม่ซึ่งอันเนี้ยนะครับโอมายากีเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำเรื่องนี้นะครับดูจากคำแถลงของเขาที่เขาย้ายไปที่ชิงหัวเขาบอกว่าเขาก็จะไปเพื่อทำ new material นี่แหละคือสร้างวัสดุใหม่ให้กับโลกแล้วเขาก็บอกว่าวัสดุใหม่เนี่ยมันมี potential นะครับคือศักยภาพมากที่จะตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรต่อไปแต่ถามว่าทำไมถึงเป็นจีนทำไมถึงเป็นมาเลย์ชิงหัวก็เพราะนี่แหละครับความมุ่งมั่นในแผน5ปีของจีนที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มทรัพยากรเม็ดเงินกำลังทรัพย์เต็มที่กับการวิจัยเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คือว่าอยู่อเมริกานี่ทุนวิจัยอาจจะไม่หนาไม่เยอะไม่เต็มที่เหมือนย้ายมาอยู่เมืองจีนนะครับอยู่เมืองจีนนี่เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ได้รับเงินได้รับทรัพยากรเต็มที่ในอเจนดาที่เขาอยากทำในอเจนดาที่เขาคิดว่าจะไปได้อยู่อเมริกานี่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ตัดทุนวิจัยเยอะทะเลาะกับมหาวิทยาลัยนะครับยังจะต้องไปทะเลาะแย่งทุนวิจัยกันอยู่นะครับแต่มันก็เลยสะท้อนนะฮะว่าเอ๊ะมันเริ่มเห็นการเปลี่ยนภูมิทัศน์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโลกเหมือนกันถ้าเราเริ่มเห็นเฮ้ยสมัยก่อนมันมีแต่คนจีนอยากไปเรียนอเมริกาคนจีนอยากไปสอนอเมริกาเอ๊ะตอนนี้เอ๊ะมันถึงยังน้อยมากมันถึงยังเป็นเคสที่น้อยอยู่เนี่ยนะครับแต่เอ๊ะมันเริ่มเห็นแล้วโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับคุณวาริน
1: ครับคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยมั้งครับผมว่าเพราะว่าตอนนี้อ่ะมันก็เริ่มมาจากที่ทรัมป์นั่นแหละทำให้เกิดเดรนเดรนขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่อง new material นะครับซึ่งผูกกับอีกเรื่องก็คือ biotech นะครับคือ biotech เนี่ยคุณวารินครับตอนนี้เมืองจีนเขาใช้คำว่า bio manufacturing ซึ่งครั้งที่แล้วเราก็คุยไปนิดนึงเนี่ยนะครับมันเป็นการเอาเนี่ยศาสตร์เรื่อง biotech เรื่องเคมีเรื่องเหล่านี้มาทำวัสดุใหม่มาทำอาหารใหม่มาทำเกษตรใหม่มาทำยาใหม่นะครับแต่ผมยกตัวอย่างว่าเนี่ยตอนนี้น้ำมันแพงใช่ไหมครับตอนนี้ปิดช่องแคบฮอร์มุซยังวุ่นวายเนี่ยปิโตรเคมีนี่ได้รับผลกระทบมากนะครับเพราะว่าเอ๊ะมันใช้เนี่ยน้ำมันด้วยเนี่ยนะครับแต่มีคนบอกว่าเอ๊ะถ้าต่อไปเนี่ยเราสามารถใช้แบคทีเรียทำพลาสติกได้หรือเมื่อกี้ที่คุณวารินบอกอะเรียงโมเลกุลใหม่ทำวัสดุใหม่อะไอ้ต่อไปเนี่ยไอ้ตัวผลกระทบจากน้ำมันผลกระทบจากไอ้ช็อกเหล่านี้ไอ้มันจะน้อยลงนะครับและขณะเดียวกันมันมีนัยยะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคุณวารินเพราะว่าไอ้ทำยังไงเราจะทำวัสดุที่เนี่ยชีวภาพที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่ายนะครับได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าarea ที่จีนให้ความสำคัญแล้วก็มีทรัพยากรอุดหนุนเต็มที่ครับคุณวาริน
1: ครับเราจะเริ่มเห็นผลในอนาคตอันใกล้สุดเท่าไหร่ครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้นี่มันเป็นเหมือน Blue Ocean ใช่ไหมครับทุกประเทศก็มุ่งเน้นทางด้านนี้หมดแล้วมันเป็นเหมือน Open Territory ครับอาจารย์ทุกคนก็ทุ่มในเรื่องนี้กันหมดเลยแต่จีนได้เปรียบซึ่งเราเคยพูดไปแล้วนะครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมเนี่ยที่จะกระทบกับชีวิตของเราเนี่ยอีกนานแค่ไหนครับ
0: โอ้ยผมครับคิดว่าเร็วนะครับคุณวารินผมคิดว่าหลัก3ปีหลัก5ปีเลยนะครับคือเราไม่ได้คิดถึง10ปี20ปีเหมือนในอดีตเพราะตัวของโอมายากีก็พูดตอนที่ย้ายมาที่ชิงหัวนะครับเพราะ AI
1: ครับ
0: บอกว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสแห่งศตวรรษเพราะว่า AI มันทำให้ทุกอย่างเร็วAI มันทำให้สมัยก่อนงานวิจัยที่โอ้กว่าจะทำกว่าจะวิเคราะห์นะครับโอ้ตอนนี้กดหนึ่งปุ่มก็ออกมาแล้วอะคุณวารินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะครับตอนนี้มันมีพื้นฐานอยู่แล้วในเรื่องของการเรียงโมเลกุลนาโนต่างๆที่คุณวารินบอก แต่ว่า AI มันสามารถที่จะทำเนี่ยฟอร์มูเลตได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ทำให้การทดลองการปรับอะไรเหล่านี้มันเร็วมากเพราะฉะนั้นที่โอมายากิย้ายไปที่ชิงหัวเนี่ยไม่ได้ย้ายไปแค่ดูแลเคมีนะครับย้ายไปดูแลศูนย์ AI ที่เอามาช่วยเรื่องเคมีเนี่ยอันใหม่ของชิงหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับสมัยก่อนเราทำวัคซีนนี่ใช้เวลา10ปีตอนโควิดนี่8เดือนนะครับคุณวารินแต่ว่าด้วย AI ด้วยการปฏิวัติไบโอด้วยอะไรเหล่านี้ผมคิดว่าความเร็วเนี่ยมันจะเร็วเหลือเชื่อที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
1: ครับครับนี่คือสิ่งที่วันนี้เราพูดคุยกันนะครับกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรก็ครบทุกประเด็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณวารินและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ขอบพระคุณครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรนะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารครับในช่วง China Update นะครับซึ่งก็เป็นช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับศาสตราจารย์โอมาร์ยากีเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์วัสดุระดับโลกเลยนะครับอย่างที่บอกครับเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี2025เนี่ยล่าสุดตอนนี้ก็ย้ายมาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยชิงหัวในประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจาก UC Berkeley ในอเมริกานะครับซึ่งการย้ายตัวครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการย้ายตัวครั้งสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยนะครับบทบาทใหม่เนี่ยอาจารย์ยากีนั้นจะเป็นหัวหน้าทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยชิงหัวครับโดยจะมุ่งเน้นที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาปฏิวัติการออกแบบและสังเคราะห์วัสดุใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนการดักจับคาร์บอนหรือการผลิตน้ำจืดจากอากาศนะครับสาขาที่ท่านเชี่ยวชาญเนี่ยท่านมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะเป็นผู้บุกเบิกวัสดุรูปกลุ่นที่เรียกกันว่า Metal Organic Frameworks นะครับซึ่งสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนและดึงความชื้นจากอากาศในทะเลทรายเนี่ยมาเป็นน้ำดื่มได้นะครับนอกจากย้ายมาทำงานที่ชิงหัวแล้วนะครับท่านยังดำรงตำแหน่งสมาชิกต่างชาติของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนหรือว่า Chinese Academy of Sciences และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆในจีนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากนะครับส่วน Biotech ของจีนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของจีนนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับจากผู้ผลิตยาสามัญหรือว่า Genericสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกครับโดยเฉพาะการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งขั้นสูงอย่างเช่นCAR-T นะครับ CAR-T การเป็นศูนย์กลางการผลิตชีวภาพระดับโลกหรือว่า Biofoundry และการผลิต Genomics ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับจีนเนี่ยได้ก้าวข้ามจากการลอกเลียนแบบเนี่ยมาสู่การพัฒนายานวัตกรรมหรือว่า innovative drugs ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวแล้วนะครับโดยใช้กลยุทธ์ fast follower นะครับในการวิจัยและพัฒนาหรือว่า research and development จนสามารถคิดค้นยารักษาโรคมะเร็งและภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเองนะครับยังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้มียานวัตกรรมมากกว่า100รายการที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า World Health Organization นะครับส่วน Biofoundry นั่นก็เป็นโรงงานชีวภาพแห่งอนาคตครับความก้าวหน้าด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์นั้นถูกนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้จีนเนี่ยขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาไบโอฟาวนดรีที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำครับจนบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกตะวันตกนั้นต้องเข้ามาแสวงหาความร่วมมือเพื่อสำรวจถึงความเป็นไปได้ในการที่จะร่วมมือกันนะครับนอกจากนี้นะครับการแพทย์ระดับโมเลกุลและการวิจัยทางเทคนิคก็เป็นอีกหนึ่งในจุดเด่นของไบโอเทคของจีนครับจีนเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลจีโนมและจำนวนนักวิทยาศาสตร์ด้านไบโอเทคเนี่ยมากที่สุดในโลกแล้วนะครับทำให้สามารถทำการทดลองทางคลินิกหรือว่า clinical trials ได้อย่างรวดเร็วและก็ประหยัดกว่าฝั่งอเมริกาหรือยุโรปนะครับส่งผลให้เทคโนโลยีการตัดต่อยีนและเซลล์บำบัดของจีนนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วครับ นี่คือทั้งหมดที่เป็นความก้าวหน้าทางด้านไบโอเทคของจีนนะครับและนี่คือทั้งหมดครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยรอติดตามรายการได้ทุกวันนะครับ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมาลารังสรรค์วันนี้ผมวารินสัจเดลลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถ

0: ระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็กลับมาเจอกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมนะณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้นะมีประเด็นข่าวนะก็โอ้โหพอสมควรทีเดียวใช่ไหมมีหลายเรื่องนะแล้วก็นิมเมื่อกี้เห็นล่าสุดนี่มีจับใครล่ะที่ตำรวจเขาไปจับอ่ะนะที่มีการชักชวนเล่นการพนันนะเดี๋ยวนะผมคุณอะไรคุณวาวจารุพัฒน์เหรอนะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องที่เราตามกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นะของทางปกครองท้องถิ่นนะรวมไปถึงหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องที่เขาไปดำเนินการในการตรวจสอบการโกงข้อสอบของการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าก็จะมีการตรวจคะแนน 15,000 กว่าคนที่มีการบรรจุนะสำหรับข้าราชการแล้วก็พนักงานท้องถิ่นเนี่ยว่ามีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหนใช้เวลาตรวจ3วันเมื่อวานนี้วันสุดท้ายผมเข้าใจว่ากว่าจะตรวจเสร็จนะฮะทั้ง 15,000 กว่าคนเนี่ยเสร็จเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะก่อนฟุตบอลโลกระหว่างอาร์เจนตินาไม่ใช่ใครล่ะนะคู่เมื่อคืนสเปนกับโปรตุเกสเจอกันตอนตีสองเขาเสร็จประมาณนั้นแหละประมาณตีหนึ่งครึ่งตีสองแล้วเมื่อเช้าเนี้ยนะผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะเพราะว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะต้องถามว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะสำหรับการไปตรวจคะแนนคำตอบนะฮะแล้วก็ไปเช็คย้อนกลับนะกับกระดาษคำตอบที่เขามีการตอบแล้วก็ผลการประกาศเนี่ยนะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็บอกนะครับว่าจากการตรวจ 15,000 คนเนี่ยนะพบนะ 5,000 คนคะแนนประกาศไม่ตรงกับกระดาษคำตอบ1ใน3นะครับ 33% 34% บอกไม่ตรงกับกระดาษคำตอบแล้วก็เตรียมที่จะสรุปผลหลังจากนั้นจะส่งไปปปช.ถ้าหากมีความผิดจริงบอกก็จะถอนรายชื่อจากการเป็นข้าราชการที่มีการบรรจุไปแล้วหรือว่าเป็นพนักงานที่มีการบรรจุไปแล้วโอ้โหนี่แค่ส่วนเดียวนะถ้าไปดูทั้งหมดอะที่มีการสอบช่วงปี2568ใช่ไหมประมาณ 400,000 กว่าคนนะครับคืออันเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มหนึ่งคือเป็นคนที่ได้รับการบรรจุเขาก็ไปดูว่าคะแนนเป็นยังไงใช่ไหมฮะมีการตรวจมันจะมีทั้งบัญชีรายชื่อที่มีลำดับ1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยตามลำดับตามตำแหน่งนะแล้วก็มีลำดับสำรองอะไรพวกเนี้ยนะอันเนี้ยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเขาไปตรวจมาแล้ว 15,000 รายชื่อพบไม่ตรงกับคะแนนที่ตัวเองไปกาในกระดาษคำตอบเนี่ยถึง 5,000 คนอันนี้ประเด็นที่1ถามว่าต้องทำยังไงต่อไปเนี่ยก็นี่แหละก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็คงจะต้องดูต่อแล้วล่ะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงนะจะต้องมีการถอนนะหรือว่ายกเลิกการบรรจุยังไงหรือไม่เนี่ยสำหรับคนที่ทุจริตสำหรับคนที่ไม่สุจริตเนี่ยคงดำเนินการตามขั้นตอน1 2 3เพราะเมื่อวานนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยนะฮะก็มี

คำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะสั่งให้คุณปกรณ์เนี่ยเป็นประธานนะหรือว่าเป็นคนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการสอบแข่งขันเพื่อเข้าบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานปกครองท้องถิ่นปี2568ประธานก็คุณปกรณ์เลขากพ.เป็นเลขานุการแล้วมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคนคนนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าให้จัดทำรายงานเนี่ยเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน30วันให้ส่งรายงานความคืบหน้าทุก10วันหรือทุก10วันนี้ต้องมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างให้ไปตรวจสอบเลยนะแล้วก็ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้เห็นออกมาพูดแล้วว่าที่มี5คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอกรายชื่อตามที่สื่อได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้นะบอกตรงสำหรับการให้มาช่วยราชการนะ5คนนี้ระดับสูงนะมีอธิบดีมีรองอธิบดีมีระดับผอ.องค์ผอ.อะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งถามว่ามาตรการที่ออกมาเป็นยังไงบ้างผมว่าน่าสนใจกพ.นี่เขาเห็นชอบมาตรการเลยสำหรับการจัดการสอบทุจริตเข้ารับราชการเนี่ย5มาตรการนะประกอบไปด้วยตัดสิทธิ์นะขึ้นแบ็คลิสต์ตัดสิทธิ์เสร็จขึ้นแบ็คลิสต์เลยนะเอาเลยก็คล้ายๆกับห้ามคนนั้นเข้ารับราชการเลยเป็นคุณสมบัติเลยถ้าใครถูกแบ็คลิสต์มาปุ๊บไปสอบก็ไม่ได้นะครับมีโทษวินัยสูงสุดคือไล่ออกบอกไล่ออกเพียงสถานเดียวถามว่าเขาจะยังไงนะก็ต่อไปในอนาคตนะเห็นบอกว่าก็วางมาตรการเหมือนกันนะระยะสั้นอันนี้ก็ตรวจไปนะศึกษาหาข้อเท็จจริงก็หาไปดูข้อกฎหมายก็ทำไปนะจะต้องไปให้ออกจากราชการจะต้องขึ้นแบ็คลิสต์อะไรก็ทำไปดำเนินการส่วนจะแก้ไขต่อไปในอนาคตเนี่ยนะจะทำยังไงบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางกพ.เพราะว่าอันนี้เป็นภาคกส่วนใหญ่ที่กพ.เขาสอบถูกไหมฮะภาคกนี่ก็คือความรู้พื้นฐานทั่วไปนะทุกคนจบปริญญาตรีมาไปสอบภาคกหมดนะแต่จะเข้ารับราชการต้องได้ก่อนหนึ่งภาคยกเว้นแต่บางตำแหน่งคือบางทีผมก็งงเหมือนกันคือบางครั้งเปิดรับราชการบอกไม่เอาภาคกก่อนคือให้เป็นข้าราชการไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปสอบคืนให้ไปสอบภาคกให้ผ่านอะไรประมาณนี้มันก็มีนะนะเราก็ดูตอนประกาศของการรับเข้าไปเป็นพนักงานไปเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็ดูเหมือนกันนะเขาบอกอ่ะเนี่ยก็เป็นไปดำเนินการนะโดยกพ.เนี่ยต่อไปในอนาคตเขาบอกจะทำเป็นรูปแบบของ e-exam คือนัดกันอ่ะผมว่าสมมุติว่าวันนี้สอบใช่ไหมฮะหรือสอบผ่านอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะเป็นข้อสอบที่มันมาจากคอมพิวเตอร์ตั้งเวลาสอบอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะเขาบอกว่าจะทำเป็นรูปแบบe-exam นะก็คงจะลดขั้นตอนหรือว่ากระบวนการต่างๆที่มันเป็นช่องโหว่สำหรับการทุจริตได้ถามว่ามันลดยังไงก็เนี่ยชัดที่สุดเลยใช่ไหมแฟดไดที่มันถูกแก้ไขหรือว่ามีการเข้าถึง115ครั้งแล้วก็เป็นแฟดไดที่มันไม่ใช่ตัวเดียวกับที่จัดเก็บไว้ในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในตู้เซฟอีกเนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วเอาตัวที่ไม่ใช่ของจริงไปประกาศรายชื่อแสดงว่ามันมีลดรอดถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นแบบโอ้เข้าไปปุ๊บคุณนัดกันเลยสอบใช่ไหมสนามสอบฮะผมไม่รู้นะว่าเขาจะทำแบบไหนอาจจะมีบางที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าให้เอาคอมพิวเตอร์ไปเองหรือยังไงก็สุดท้ายแต่นัดเจอกันปุ๊บเข้ามากดเลยฮะเครื่องใครเครื่องมันหลังจากนั้นกดเสร็จปุ๊บสามารถประมวลผลรู้ได้เลยว่าคุณได้กี่คะแนนใช่ไหมมีสอบเหมือนกับสอบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจว่าสอบใบขับขี่อ่ะเขาก็ใช้ลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมนะอาจจะเป็นแบบนี้นะผมเดาเอานะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ผมคิดเองผมเดาเองเพราะรูปแบบเขายังไม่ได้ออกมาว่าเขาจะทำแบบไหนแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลดขั้นตอนการทุจริตเนี่ยอันหนึ่งที่เขาจะแก้ไขแล้วเขาจะทำก็คือเป็นรูปแบบ e-exam 100%นะอันนี้ผมพูดภาพรวมให้เห็นเรื่องของความคืบหน้าของข่าวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทุจริตนะเข้าไปที่ปกครองท้องถิ่นเรื่องที่สองนะคือวันนี้ข่าวเยอะนะผมต้องเรียนคุณผู้ฟังเลยวันนี้ข่าวเยอะมีหลายประเด็นมากวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกโอ้
ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยตอนนี้มันมีการปรับตัวลดลงเยอะทำไมราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยสั่งให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดูหน่อยว่าจะมีการลดราคาน้ำมันขายปลีกยังไงถ้าราคาตลาดโลกมันลงเราก็ต้องลงด้วยนะท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนี่เห็นว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบ่ายนี้เย็นนี้นี่เรียกประชุมเลยนะฮะทั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือว่าทางที่เกี่ยวข้องกับกบน.นะคณะกรรมการน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะเนี่ยเรียกประชุมเลยเรียกประชุมบ่ายนี้เลยผมก็เลยต้องไปนั่งไล่ดูว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเนี่ยนะจริงๆก็ต้องยอมรับนะมันมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการช่วยพยุงราคาน้ำมันตอนที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เราจะตรึงราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเราเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ยังถูกอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบนาทีต่อนาทีวันต่อวันนะเหมือนกับราคาน้ำมันในตลาดโลกก็คือตรึงราคาไว้อย่างน้อยๆที่เราเห็นภาพชัดที่สุด15วันตอนที่สงครามระหว่างทางอิสราเอลสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านและตอนนั้นตรึงไว้15วันจำได้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วราคาน้ำมันถ้าตอนนั้นปล่อยให้มันขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นไป40บาทกว่าๆแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยมาปุ๊บขึ้นไป50บาทหลังจากนั้นทยอยลดลงมาลดลงมาลดลงมาจนถึงวันที่เริ่มมีสงครามเกิดขึ้น28กุมภาพันธ์2568จนถึงวันนี้ราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเรานะระหว่างทางมันมีปรับขึ้นปรับลงนะอันนี้ก่อนนะต้องทำความเข้าใจก่อนแต่เอาราคาณปัจจุบันนะวันเนี้ยเทียบกับวันที่28กุมภาพันธ์เอาให้ดูก่อนว่าราคามันเป็นเท่าไหร่ยังไงนะ28กุมภาพันธ์เนี่ยดีเซลอยู่ที่29บาท94สตางค์คือ30บาทต่อลิตรณวันที่1กรกฎาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะวันนี้วันที่7นะอยู่ประมาณนี้แหละ37บาท50สตางค์ต่อลิตรโดยประมาณเพราะฉะนั้นราคามันเปลี่ยนแปลงมันปรับเพิ่มขึ้นมา7บาท50ตังค์แต่ระหว่างทางอย่าลืมนะฮะระหว่างทางมันมีขึ้นไปถึงเกือบ50บาทก็มีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆตามราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาน้ำมันดิบดูไบราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ราคาน้ำมันอะไรล่ะที่มีการซื้อขายกันเนี่ยอันเนี้ยเราอ้างอิงจากตลาดสิงคโปร์เพราะฉะนั้นก็ดูจากตรงนี้เป็นหลักเบนซินก็เหมือนกันนะเบนซินถ้าดูราคาที่ต่างจากวันแรก28กุมภาพันธ์กับถึงวันนี้ประมาณ7บาทเหมือนกันแต่ระหว่างทางที่มีการอุดหนุนมีการตรึงราคาน้ำมันมันก็ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็ต้องเข้าไปอุดหนุนแล้วก็ติดลบมากขึ้นมีบางช่วงขึ้นไปที่ 60,000 กว่าล้านติดลบนะฮะลบ 60,000 กว่าล้านถามว่าปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบสุทธิ 57,362 ล้านบาทบัญชีน้ำมันติดลบ 18,091 ล้านบาท LPG ติดลบ 39,271 ล้านบาทณปัจจุบันมีการจัดเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่อันนี้ต้องไปดูในโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะที่มีการจัดเก็บนี่แหละนะล่าสุดนะเบนซินผมให้ดูที่เบนซินเลยเพราะเบนซินเนี่ยมันมีการจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะเอาที่เราเติมกันบ่อยๆคือ E10 ใช่ไหมก็คือโซฮอ95กับโซฮอ91เนี่ยนะมีการจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลิตรละ2บาท49สตางค์นะฮะส่วนโซฮอ E85นี่ยังชดเชยอยู่นะอุดหนุนอยู่2บาท38สตังค์นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าใครที่เติม ใครที่เติมโซฮอ91โซฮอ95นะจริงๆเบนซินด้วยแหละเบนซินที่ไม่ผสมโซฮอเนี่ยอันนี้โอ้จะเก็บลิตรละตั้ง10บาทนะไอ้พวกพรีเมียมอ่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นโซฮอ91โซฮอ95เนี่ยนะราคาน้ำมันที่เราเติมอยู่ที่หน้าสถานีเนี่ย37บาท45ตังค์37บาท8สตังค์เนี่ย
มี2.49 บาท2.50 บาทถูกจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจะไปลดเงินของกองทุนที่มีสถานะติดลบให้ติดลบลดน้อยลงส่วนดีเซลครับดีเซลหมุนเร็วที่ตอนนี้37.50 บาทต่อลิตรถามว่าเป็นยังไงบ้างก็มีการจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงขออภัยสำหรับบีเท่าไหร่B20ก่อนละกันB20 นี่ยังชดเชยนะชดเชยที่5.79 บาทนะก็หมายความว่าเราไปเติมอยู่เนี่ยจริงๆราคามันจะต้องตอนนี้ราคา B20 เนี่ยสำหรับไบโอดีเซล B20 นะหน้าปั๊มอยู่ที่32.50 บาทนะถ้าราคาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องบวกไปอีก5.79 บาทฮะมันก็จะต้องเป็นประมาณ38 บาทส่วนดีเซลหมุนเร็วนะที่เติมกันส่วนใหญ่เนี่ยที่ราคาอยู่ที่37.50 บาทเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังชดเชยอยู่ที่19 สตางค์ต่อลิตรเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นราคาที่แท้จริงไม่มีสถานะกองทุนเข้าไปเชื้อไปชดเชยนะฮะหรือว่าไม่มีการจัดเก็บเข้ากองทุนราคาจะต้องอยู่ที่37.70 บาทต่อลิตรนะ37.69 บาทต่อลิตรอันนี้ต้องไปดูแหละคือที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่าเออกองทุนมันยังติดลบนะถ้าจะให้ทำให้มันมีการปรับลดราคาน้ำมันก็ต้องไปดูว่าเขาจะไปปรับลดตรงไหนในโครงสร้างราคาน้ำมันถูกไหมถูกไหมพอรู้นี่ถ้าดีเซลอย่างที่บอกไปอ่ะยังชดเชยอยู่อ่ะเบนซินอ่ะมีการเก็บเข้ามาในกองทุนอ่ะนะแล้วตอนนี้ราคาหน้าลงกันค่าการกันที่เท่าไหร่ละค่าการกันตอนนี้อยู่ที่ เดี๋ยวผมดูนิดนึงอยู่ที่6บาทนิดๆนะจะไปเอาที่ค่าการกันหรือยังไงนะเดี๋ยวต้องไปดูต่อเหมือนกันนะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะแล้วก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนะกบน.นะจะประชุมวันนี้แต่ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีกำชับอย่างนี้นะผมถ้าถามผมเนี่ยผมก็จะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังครับใจเย็นนิดนึงรอให้เขาประชุมให้เสร็จก่อนนะใครที่ยังพอมีน้ำมันอยู่ใช่ไหมก็รอดูสักนิดนึงนะเขาจะมีผลของการประชุมออกมาเป็นยังไงวันสองวันนี้น่าจะชัดเจนนะจะลดได้ไหมนะถ้าลดไม่ได้เขาจะอธิบายว่ายังไงถ้าลดได้จะลดเท่าไหร่นะครับแต่ขึ้นเนี่ยคงไม่ขึ้นแน่นะทีนี้ไม่มีกล้าขึ้นนะเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็ปรับตัวลดลงใช่ไหมคือเวลาที่เราตามข่าวบางทีเราก็จะตามเฉพาะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียเท่าไหร่เบนท์ทะเลเหนือเท่าไหร่นะไอ้นั่นไม่ได้เกี่ยวกับราคาขายปลีกที่เราอ้างอิงเลยนะจริงๆเราต้องไปดูราคาน้ำมันสำเร็จรูปนะที่ตลาดสิงคโปร์นะเนี่ยอย่างดูไบอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ที่65 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะเมื่อช่วงที่พีคๆนี่ไป100 กว่าเหรียญนะครับแก๊สโซลีนนะราคาน้ำมันทั้งดีเซลทั้งเบนซินเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยราคาก็หย่อนลงมาเยอะนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ละ100 นิดๆนะ100 เศษๆนะสำหรับราคาสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูซะหน่อยนะเนี่ยนะบอกว่าทางนี้การประชุมกบง.แล้วก็กบน.ในช่วงเย็นนี้จะเร่งพิจารณามาตรการในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วนะเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนกับต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วนะอันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนเมื่อวานนี้ที่คุณผู้ฟังหนึ่งท่านหนึ่งโทรศัพท์มาถามเรื่อง early retire จำได้ไหมที่ถามที่ผมถามว่าเป็นข้าราชการส่วนไหนอยากจะให้ early ยังไงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลา early retire เขาจะมีการกำหนดอายุและกำหนดด้วยนะว่าอายุ55 ปีจะเข้า early retire ได้นะหรือว่าต้องทำงานมาไม่น้อยกว่าเท่าไหร่หรือระยะเวลาราชการไม่น้อยกว่ากี่ปีนะถึงจะขอ early retire ได้
นะผมก็บอกว่าอยากจะให้มีการปรับนะโดยเฉพาะเกณฑ์เรื่องของอายุบางคน

เข้าไปทำงานแล้วอาจจะทำงานมา5ปี7ปี10ปีอาจจะโอ้ถ้ามันเออร์ลี่รีไทร์ได้ไปทำอย่างอื่นมันก็ยังพอไหวถูกไหมแต่ว่าถ้าไปโหรอที่อายุ55 60เนี่ยถ้าจะเออร์ลี่เนี่ยมันก็คือเก็บเงินแล้วก็ต้องใช้เงินตอนบั้นปลายอย่างเดียวแล้วจะไปเปลี่ยนจะไปขยับขยายทำอย่างอื่นมันก็ลำบากนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะวันนี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์อินทรพันธ์ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนี่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนอกจากเรื่องของกพ.ที่ไปดูเรื่องของการทุจริตแล้วเนี่ยยังมีการพูดถึงการลดอัตราสำหรับข้าราชการนะฮะแล้วก็การไปให้กพ.ดูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยอาจจะต้องไปพูดคุยอาจจะมีการปรับรูปแบบเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีนะฮะของเอา2570นี่ก็ได้อ่ะเอาเนี้ยปีเนี้ย2570ที่กำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยงบประจำเนี่ย 2.78 ล้านล้านบาทนะงบประมาณรายจ่าย 3.78 ล้านล้านบาทพอไปดูงบประจำจะแยกย่อยสักนิดนึงที่มันเห็นได้ชัดหน่อยบุคลากรเนี่ยรายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยสำหรับบุคลากรเนี่ย7,800,000ล้านนะครับอันนี้ก้อนที่หนึ่งบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดต่างๆอันนี้อยู่ที่ประมาณ 300,000-400,000 ล้านนะครับต่อปีต่อปีนี่ยังไม่รวมสวัสดิการนะครับค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยสิทธิสวัสดิการของราชการอีกประมาณ 100,000 ล้านนะครับอันนี้ผมเอาตัวเลขกลมๆนะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพูดถึงแนวทางของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยกพ.ที่ศึกษาเรื่องของ Early Retire เนี่ยแล้วบอกว่าจะมีผลภายในปี2570ท่านพูดเลยบอกอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเนื่องจากตัวเลขรายจ่ายประจำเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นมากส่งผลให้รัฐบาลมีงบประมาณในการใช้จ่ายในการลงทุนและช่วยเหลือประชาชนน้อยลงจึงกลายเป็นปัญหาจึงมีแนวคิดในการลดจำนวนข้าราชการผ่านระบบสมัครใจก็คือ Early Retire โดยจะพยายามทำให้เร็วที่สุดถ้าช้าไปบอกไม่ดีเนื่องจากจะเป็นงบผูกพันในปีถัดๆไปด้วยนะบอกโครงการดังกล่าวก็จะทำควบคู่กับการปรับลดอัตราหรือว่าตำแหน่งในระบบข้าราชการให้เหลือเท่าที่จำเป็นซึ่งเหตุผลนอกจากเรื่องของงบประมาณขณะนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทดแทนการทำงานปกติประจำวันจึงสามารถยกเลิกในบางตำแหน่งได้นะแต่บอกจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำให้มันเกิดความโกลาหลถามว่าทำยังไงบ้างนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกอ้าวแล้วการกำหนดกรอบตัวเลข Early Retire เนี่ยมีไหมท่านรองนายกประกรณ์บอกนะครับบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.รวมถึงงบประมาณที่จะต้องใช้เพราะฉะนั้นต้องดูอย่างละเอียดตนจึงได้ให้กพ.ไปเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานทำงานร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่ากปภ.ที่จะมาดูแลเรื่องสุขภาพมาทดแทนระบบรักษาราชการรักษาพยาบาลในปัจจุบันนะหลักเกณฑ์ล่ะเป็นยังไงนะคุณประกรณ์บอกอย่างนี้บอกเดิมเนี่ยมันมีการกำหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีหรือว่าอายุ55ขึ้นไปอันนี้แหละครับที่เมื่อวานคุณผู้ฟังถามนะบอกแต่เมื่อพิจารณาจากทักษะเนี่ยการเปลี่ยนความสามารถเนื่องจากอายุ50นี่บอกคงยากแต่หากเป็นอายุสัก40ปีสามารถจะรีสกิลตัวเองได้ส่วนจะมีการปรับหลักเกณฑ์อายุ Early Retire เริ่มต้นตั้งแต่40ปีหรือไม่นั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าตัวเองมองว่าไม่ควรปิดว่าที่จะอายุเท่าไหร่ใครขอก่อนขอหลังและย้ำว่าต้องทำภายในปีงบประมาณ2570นี่แล้วก็กล่าวติดตลกนะบอกว่าลูกค้าเยอะก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้เนี่ยหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยนะอายุราชการไม่น้อยกว่า2ปีที่เหลือเนี่ยนะหรืออายุ55ปีขึ้นไปอันนี้ผมว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงคิดว่าเปลี่ยนแปลงแต่จะไปเริ่มที่ราชการส่วนไหนท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกนะบอกว่าเป็นข้าราชการพลเรือนก่อนหลังจากนั้นค่อยไปดูข้าราชการ
ส่วนอื่นๆเพิ่มว่าจะเป็นยังไงตำรวจทหารหรืออะไรเงี้ยก็จะดูเพิ่มเติมไปนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าทางตำรวจทหารเขาก็มีการ early retire อะไรของเขาอันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นส่วนเพิ่มเติมยังไงอันนั้นก็ว่ากันไปนะนี่อันนี้ก็เลยเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสงสัยท่านแอบฟังใช่ไหมคุณผู้ฟังใช่ไหมสงสัยท่านแอบฟังวันนี้ผมเลยมีตัวเลขให้ดูเลยว่าข้าราชการของบ้านเราเนี่ยพนักงานต่างๆลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยนะในระบบเนี่ยทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคเนี่ยนะมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับอันนี้ปี2567นะก็เรียกว่าอัปเดตแล้วล่ะนะมีข้าราชการนะลูกจ้างชั่วคราวพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการอะไรพวกเนี้ยอยู่ประมาณในสังกัดรวมเบ็ดเสร็จนะ3ล้านกว่าคนประมาณ3ล้านคนเป็นข้าราชการเนี่ย 1,756,000 คนลูกจ้างชั่วคราวนะ 271,000 คนนะพนักงานจ้างอยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าคนพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ 200,000 กว่าคนแล้วก็พนักงานราชการก็มีอยู่ประมาณสัก180,000 คนนะอันนี้ที่มาเขาบอกมาจากกพ.แล้วก็สำนักงานกพ.ร.นะอ่ะก็ให้เป็นข้อมูลนะให้เป็นข้อมูลพื้นฐานว่ามันมีอะไรเป็นยังไงนะครับอ่ะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเท่าที่ดูก็ประเด็นสำคัญนะผมพยายามจะสรุปให้เพราะเราจะได้ตามกันถูกจริงๆมันมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวนึงแต่สำหรับผมนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากนะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวานนี้เขาไปคัดกรองไปตรวจน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่มอมหาสารคาม 12,733 คนในเนี้ย 33% ฮะ 4,233 คนบอกมีพยาธิใบไม้ตับมีเชื้อมีพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกาย 33% เลยนะแล้วมันเป็นต้นตอนี่มันเป็นเหตุนี่มันทำให้เกิดนู่นเกิดนี่คุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมที่มันเป็นต้นสาเหตุของการเกิดมะเร็งตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะในตับแล้วมันบอกในท่อน้ำดีด้วยนะเขาก็มีความเป็นห่วงมันมาจากอะไรก็กินของสุกๆดิบๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นต้องกินของปรุงสุกโดยเฉพาะที่เขาห่วงกันเขาก็บอกโอ้นี่ไปตรวจมาเขาเลยจะต้องไปสุ่มตรวจร้านขายส้มตำอ่ะนะแล้วต้องไปดูซะหน่อยว่าน้ำปลาที่เขาใช้แบบปรุงสุกหรือเปล่านะหรือว่าใช้น้ำปลาดิบนะหรือว่าใครที่ชอบกินเป็นตัวเป็นต่อนเงี้ยโอ้ยคุณมันมีแทรกอยู่ในนั้นอ่ะแล้วมันก็เข้าไปในร่างกายอ่ะนะเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดสุขภาพร่างกายไม่ดีเขาก็ไปตรวจเจอแล้วก็ไปดูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะอีกจุดนึงก็คือตรวจคัดกรอง 1,922 คนเนี่ยติดไป380คนอัตราส่วนเยอะนะเยอะนะ 20-30% นี่ต้องถือว่าเยอะมากนะแต่ว่าผมก็ลองหาข้อมูลนะว่าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามันมียาที่สามารถที่จะไปฆ่าไอตัวพยาธิใบไม้ในตับได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คุยให้ฟังเพิ่มเติมนะเวลาทานอะไรเราก็ต้องเลือกของปรุงสุกนะไม่ใช่แค่ที่น้องๆที่มอมหาสารคามเท่านั้นนะที่อื่นด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวสารต่างๆในช่วงแรกนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะก็ระหว่างนี้นะรอคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาแล้วกันมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเมื่อคืนนี้นี่ฟุตบอลโปรตุเกสเจอสเปนนี่สเปนยิงในนาทีที่91นะโอ้ผมตื่นขึ้นมาดูนะเล่นรัดกุมมากทั้ง2ทีมนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งโปรตุเกสเนี่ยนะแต่ว่าก็มาเสียนาทีที่91นะช่วงต่อเวลาบาดเจ็บเนี่ยนะสเปนยิงเข้าไป 1-0 นะก็ทำให้โปรตุเกสตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปนะส่วนตอนเช้าฮะ7โมงนะสหรัฐอเมริกาเจอกับเบลเยียมใช่ไหมเบลเยียมถล่มไป4ประตูต่อ1นะก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาตกรอบนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเจ้าถิ่นนะก็คือเจ้าภาพเนี่ย3ประเทศทั้งแคนาดานะเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกานี่ตอนนี้ตกรอบหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนคืนนี้5 ทุ่มนี่เดี๋ยวจะมีอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์นะและหลังจากนั้นอีกคู่หนึ่งจะเป็นใครล่ะโคลอมเบียเจอกับทางสวิตเซอร์แลนด์นะก็จะรอติดตามแล้วกันนะสำหรับฟุตบอลโลกนะรอบ16ทีมนะก็หลายคนอาจจะสนุกอ่ะชอบนะคืออย่างผมนี่ผมก็ดูเพลินๆนะไม่ได้คือถ้าตื่นมาดูได้ก็ดูถ้าไม่ไหวก็นอนไม่ได้อะไรมากมายนะแต่ก็มันไม่ได้แบบติดตามบ่อยๆนะ4ปีมีครั้งนะครับคุณ BB ครับสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณรัตพลครับ
0: ครับผม
1: ครับคุยเรื่องคุย2เรื่องครับวันนี้คือเรื่องบอลเหมือนเดิมก่อนครับ
0: ครับ
1: เรื่องบอลเมื่อคืนไม่ได้ดูครับตื่นไม่ทันครับเมื่อคืนลูกไม่สบาย
0: อ๋อตอนแรกผมยังนึกว่ามันจะต่อเวลาบาดเจ็บเลยมีทดเวลาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันเสมอ 0-0 มาโอ้ยเล่นมา90นาทีโอกาสก็น้อยมาก
1: ผมลืมดูแล้วเมื่อคืนนี้ลูกไม่สบายก็เลยหลับคาลูกพอตื่นมาก็เจอคู่สหรัฐพอดีครับ
0: อ๋อสหรัฐกับทางเบลเยียมเน
1: า
0: ะ
1: เป็นนักสหรัฐต้องเรียกว่าทำครับทำทีมครับทีมชาติทำครับ
0: แหมก็แค่คนเดียวคุณแหมพักโทษไปแดงมันจะอะไรกันนักหนา
1: ก็เขาแบบว่าโทรหาปาเจติโน่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องเอาคนนี้ลงให้ได้ก่อนนะ
0: จริงหรือเปล่า
1: ฝันใจนิดนิด
0: ไม่ใช่จริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: เขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะเขาโทรหาเห็นในสำนักข่าวบอกว่าเอาเขาโทรหาปาเจติโน่แบบว่าให้ปลดใบแดงไปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปแบนวัดหน้า
0: ไม่แต่ว่าทางฟีฟ่าเขาก็บอกนี่เขาก็มีกฎของเขามีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาใช้อ่ะแล้วก็เป็นพักโทษไป1ปีใบแดงนี้ก็เลยไม่ต้องติดโทษแบนเนี่ยเขาก็อธิบายมานี
1: ่ก็ดูแล้วมันก
0: ็แต่มันขัดใจ
1: อื่นเขาไม่ได้ใช้ด้วยไงครับ
0: เออถูกแต่มันขัดใจไงมันไม่ถูกใจไงไอ้คนอื่นเขาไม่ได้ใช้มาใช้ที่สหรัฐอเมริกาตัวเดียวแต่ว่าลูกนั้นที่มันเสียบมันก็ไม่น่าจะถึงใบแดงนะผมพูดแบบตรงไปตรงมานะเพราะมันเป็นจังหวะเล่นบอลแต่ว่ามันพลาด
1: ก็เห็นระดับนึงครับแต่มันก็กรรมการบอกใบแดงก็ต้องตามเขาครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าแพ้ไปก็โอเคครับก็ถือว่าก็ที่เขาสู้ได้นะเขาก็สู้เต็มที่นะเขาตีเหมือน1-1นะครับแต่ความเฉียบคมของเบลเยียมเขาดีกว่าเยอะเลย
0: ใช่อ่ะเรื่องที่สอง
1: แต่ของสเปนมีตัวนิวใหม่นะครับมีนะกันยาเมาอยู่ครับตอนน
0: ี้อ๋อยาเมาอยู่ใช่ครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: เรื่องที่สอง
1: ก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องพอดีเมื่อกี้ผมดูในฟีดของแฟนบาร์ครับเห็นอาจารย์ที่อาจารย์วีระไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวให้ยุบไอ้อะไรนะยุบไอ้ปยปอ่ะครับผม
0: ครับ
1: ผมเห็นแล้วพอดีเห็นอาจารย์พูดแล้วค่อนข้างอ่ะดูมีพลังมากเลยครับเห็น
0: คร
1: ับอาจารย
0: ์
1: หน่อยอ๋อ
0: แสดงว่าติดตามอันนี้เจอที่ไหนล่ะใน
1: เจอพอดีผมเปิดฟีดใน Facebook ครับ
0: ไปใน Facebook เนาะอ๋อที่เขาฟีดเป็นข่าวสั้นๆเนาะ
1: ใช่ครับเป็นข่าวสั้นๆอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับประมาณของปยปเพราะว่าจะบอกว่ามันเหมือนกับไปทับซ้อนกับหลายๆการกระทรวงแล้วมันทำให้เกิดการใช้เงินที่ไม่ตรงไปตรงมาครับผม
0: ครับ
1: น่าจะยุบกระทรวงนี้ทิ้งแล้วก็เอาคนที่ใน77คนเนี่ยไปอยู่ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง
0: การ
1: ดีกว่าครับ
0: ปยปนี่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
1: เกี่ยวกับยุทธศาสตร์20ปีครับ
0: ไม่ใช่
1: ปองดอง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ได้ตอนสุด
0: เออมันเป็นเรื่องปองดองผอ.นี่พี่หนุ่ยครับ
1: บอกอาจารย์ต้องสอบอาจารย์ว่าอาจารย์สุดยอดมากครับ
0: ครับครับได้ครับได้ได้ขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดี
1: ครับโอเคครับแค่นี้เลยครับรบกวนจะได้ไหนอื่นครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับปย.ป.นี่เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มแล้วกันนะเป็นสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาตินะแล้วก็อะไรล่ะและการสร้างความสามัคคีปรองดองนะอันนี้มันเพิ่งเป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งไม่กี่ปีเนี่ยนะเพิ่งตั้งมาไม่นานเนี่ยที่ตอนแรกที่จะมาทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรองดองอ่ะนะแต่ว่าจริงๆมันคือการคือเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นการย้ายข้าราชการบางท่านบางคนผมบอกอย่างนี้ก็ได้นะเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยคือตั้งหน่วยงานนี้เพื่อรองรับการย้ายข้าราชการบางส่วนนะเข้ามานะให้เขามีที่มีทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คุณบีบีพูดถึงเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นในชั้นของการพิจารณาของกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะก็คงจะเชิญหน่วยงานนะที่เขามาคุยแล้วก็ของบประมาณนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่คุณวีระพูดถึงเรื่องของสำนักงานปยป.เนี่ยที่เปรียบเทียบเป็นว่าเหมือนอะมีบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็กลัวว่ามันจะคือโครงสร้างมันยังมันเป็นภารกิจที่ซับซ้อนนะมันถ้าเป็นมันจะขยายได้นะแต่ว่าดูแล้วมันซับซ้อนมันก็ไม่ควรจะเดินหน้าต่อไปนะอาจจะต้องไปยุบรวมกับหน่วยงานอื่นที่เขามีภารกิจเหมือนกันนะผมพูดให้ขยายความให้ฟังนะจริงๆท่านอื่นก็มีในกรรมธิการเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคุณอะไรคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาใช่ไหมกรรมธิการอีกท่านหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของกอรมน.นี่ก็บอกเสนอให้ยุบเหมือนกันผมไม่สงสัยไม่มีงานทำแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็เสนอให้ยุบเหมือนกันนะนี่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ใครที่สนใจนะเขามีการถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสดนะในYouTubeผ่านทางไอ้ช่องอะไรช่อง10อะโทรทัศน์รัฐสภานะแต่ว่าคุณต้องไปหาดูนะว่ามันมีตรงไหนที่เขาถ่ายทอดนะใครที่สนใจอยากติดตามว่าคณะกรรมการเวลาคุยเวลาถามเนี่ยเขาถามยังไงเขาซักหรือว่าเขาอธิบายนะคนที่เข้ามาชี้แจงเขาชี้แจงยังไงอธิบายยังไงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดได้ผมเห็นบางสำนักข่าวเนี่ยเขาเอาลิงก์ที่มีการถ่ายทอดเนี่ยมาให้ติดตามโดยตลอดเหมือนกันสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูนะผ่านทาง Facebook ก็มีนะก็เอาลิงก์มาปะเอาไว้นะแล้วก็มีการถ่ายทอดด้วยก็มีนะครับอ่ะท่านอื่นครับสำหรับคุณผู้ฟังครับมีอีก10นาทีนะสำหรับช่วงที่2นะว่ากันนะมาแล้วเดี๋ยวรอสักนิดนะใครเอ่ยนะท่านไหนจะมาคุยต่อนะเดี๋ยวเราว่ากันนะคุณอะไรครับรอหน่อยโอ้เมื่อวานนี้มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวผมลืมไปนะอะไรคุณบิ๊กโจ๊กอ่ะนะพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะแล้วก็รวมถึงปปช.คุณเอกวิทย์วัชวันคุนะแล้วก็มีอีก2คนคุณสมบัติทรธรรมนะอันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิปปช.แล้วก็คนขับรถประจำตัวของคุณเอกวิทย์นะคุณสุรสิทธิ์แพรเกิดเนี่ยนะเขาเมื่อวานนี้ไปรับทราบข้อเก่าหานะของคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกานะชุดนี้จริงๆหลักๆก็คือเขาจะพิจารณานะปปช.แต่ว่ามีคนที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะก็เลยมีการพิจารณาไปรอบเดียวกันเลยนะตัวการร่วมอะไรเนี่ยว่ากันไปนะเป็นเรื่องของสินบนทอง246ล้านบาทนะครับเอ้ย246บาทขออภัยน้ำหนักทองนะก็เดี๋ยวเขาจะต้องส่งคำชี้แจงนะเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากนั้นก็จะนัดไต่สวนครั้งแรกเนี่ย27สิงหาคมนะคุณเรวัชครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ผมถามเรื่องเดียวครับพี
0: ่ครับ
2: เรื่องการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้างครับพี
0: ่ครับ
2: ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาได้ขยายให้กี่ปีจาก125ขึ้นไปเป็นยานสีพอดีผมจะโทรไปถามเรื่องนี้กับขนส่งแล้วพี่ติดต่อไม่ได้
0: อ
2: ๋
0: อแล้วปกติเขาให้ของเรามันเป็นยังไงล่ะ
2: ของเราอ่ะผมซื้อมอเตอร์ไซค์มาเป็น 160cc ของ GPS ครับผมเน
0: ี่
2: ยเขามีคือผมติดตามข่าวสารมาตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะเห็นอะไรได้ครับเน
0: ี่
2: ยเขาบอกว่าเขาจะมีการโครงการขยาย cc รถเป็นให้มากขึ้นมากกว่า 125cc อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยบางวันอ่ะผมก็เห็นคนที่เขาเป็นไรเดอร์สายอินฟูพี่เขาก็จะลงว่าตอนเนี้ยเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเขามีการคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการขยายถึงได้ถึงสูงสุด250cc ใช่ไหมพอเราจะโทรไปถามเชิญส่งหรือมาติดต่อไม่ได้เลยครับ
0: เราจะจดทะเบียนเป็นไรเดอร์เหรอใช่ไหม
2: จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
0: สาธารณะนี่คือในวินหรือเป็นในไรเดอร์
2: ในแอปครับผม
0: ในแอปก็คือไรเดอร์ในแอปเนาะโอ
2: ้ใช่ครับ
0: โอ้ผม
2: เลยว่าตกลงมันจริงหรือเปล่าว่าเขาขยายที่ที่ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ไม่รู้จะถามใครแล้ว
0: ผม
2: ก็เลยลองดูว่าถึงเวลาจองดูคร
0: ับ ไม่ถามกับทางในแอปที่คุณจะไปสมัครล่ะ
2: ในแอปก็บอกว่าให้ถามคุณส่ง
0: อ๋อในแอปให้ถามคุณส่งเหรอโอ
2: ้แต่คุณส่งนี่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ติดต่อไม่ได้ครับ
0: เออขนส่งนี่ในที่ไหนยังติดต่อไม่ได้เหร
2: อใช่ครับทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นตะกุงคลองหลวงอะไรต่างๆครับไม่ได้เลยครับ
0: เออเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ข้อมูลล่าสุดที่ผมมียังเป็น125cc ครับ
2: ใช่ๆผมว่าไปหาเจอดูใน Google ก็จะเป็น125แต่ว่าเมื่อคืนที่ผมเห็นฝ่ายอินฟูเขาบอกว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีและทุกอย่างเขาเพิ่มให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้
0: โอ้จะต้องแต่อย่างนั้นมันต้องรอประกาศของกรมการขนส่งทางบกอ่ะมันต้องมีอ่ะมันถ้าพูดอย่างเดียวไม่มีประกาศออกมามันก็ไม่รู้จะดำเนินการยังไงอ่ะผมว่าต้องติดต่อกับไอทางกรมขนส่งทางบกอ่ะ
2: คร
0: ับ
2: ถ้าติดต่อไม่ได้นะผมกลัวไปที่ขนส่งแล้วมันก็เสียเวลาให้เสียเนี่ยผมอยากจะโทรไปถาม
0: กลัว
2: ทำไมล่ะมันติดต่อยากมากเลย
0: เราอยู่แถวไหนล่ะฮะถึงเราอยู่แถว
2: ลำลูกกาไม่เองครับ
0: ที่ไหนนะ
2: ลำลูกกาปทุมธานี
0: ลำลูกกาปทุมธานีเหรอขนส่งของที่ลำลูกกามีไหมหรือว่าต้องไปที่ปทุม
2: คลองหลวงที่อยู่ใกล้นะคลองหลวง
0: คลองหลวงใกล้สุดอะกี่กิโลล่ะจากลำลูกกาไป
2: ประมาณสักกิโลได้ครับ
0: กิโลนะ
2: ประมาณ10 กิโล
0: เนาะโอ
2: ้
0: ถ้า10 กิโลขี่มอเตอร์ไซค์20 นาทีเองนะ
2: มันก็คือถ้าเราต้องไปถามได้มันก็จะง่ายกว่าไอ้ที่จะมาติดต่อไม่ได้ประเด็นครับ
0: ติดต่อไม่ได้นะ
2: มันอยู่เรียกมอเตอร์เวย์ที
0: ่
2: ไปวนอยู่ครับ
0: ครับครับรับทราบแล้วกันผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าพอจะโทรศัพท์ไปถามเขาแล้วมันติดต่อไม่ได้เนาะคุณก็ไม่ขับรถไปถามด้วยเนาะใช่ไหม
2: ครับผม
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวรอแล้วกันเนาะเผื่อใครเขาจะพอช่วยเหลือได้นะแต่ว่าเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยผมทราบมาว่ายังเป็นตัวเลขเดิมแต่ว่าถ้า30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบมันต้องรอดูประกาศนะโอเค
2: ได้คร
0: ับ ครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหม่องวินครับสายหนึ่ง
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: เอาจะสอบถามไอ้ฟุตบอลนี่หน่อยครับ
0: ครับ
3: อะไรคืนนี้อาร์เจนตินากับอะไรนะ
0: อาร์เจนตินากับอียิปต์ครับ
3: โอ้อาร์เจนตินาผมว่าจะอาเจียนแน่ละคืนเนี้ย
0: อ๋อเหรอโอ้
3: อ้าวไม่รู้จักอียิปต์แล้วอียิปต์นี่มันเป็นผีปอบนะ
0: เหรออ
3: ้าวเคยดูละครเปล่าผีปอบชื่ออียิปต์นะ
0: ไม่เคย
3: ใส่มากิน
0: ไม่เคยเลย
3: นะ
0: เคยดูแต่ภาพยนตร์
3: ละครครับ
0: ภาพยนตร์
3: หยิบนี่ก็เชื้อเดียวกันเปล่าไม่รู้กระซวกไส้ดิบๆเลย
0: เหรอโอ้กระซวกยังไงล่ะ
3: ก้าวจกไส้มากินเน
0: ี่
3: ยทำจิ้มแก้วกินเลยอ่ะ
0: เหรอโอ้เออ
3: แฟนเขาแฟนแกเป็นผีกระหังผีกระหังจะขี่สากไปไหนขี่สากเอากระด้งพัด
0: โอ้โหนี
3: ่เขาเป็นผีปอบทั้งผีปอบผีกระหัง
0: สรุปว่าเป็นปอบหยิบใช่ไหมโอ้อียิปต์นี่เป็นปอบหยิบเนาะโอ้โหแล้วมันเตะบอลได้เหรอถ้าอย่างนั้นถ้าอียิปต์เป็นปอบหยิบอะมันเตะบอลได้เหรอ
3: ได้ดิก็ชื่อเดียวกับยาหยิบนี่แหละ
0: อ๋อเหรออืมแล้วมีสามีเป็นกระหังด้วยนะ
3: มีเป็นกระหังนี
4: ่โอ้
3: ผัวก็เป็นกระหัง
4: อ๋อแล้วกระสือล่ะกระสือไม่ใช่เป็นแล้วกระสือมันเป็นใครล่ะถ้าอย่างนั้น
3: กระสือก็ยายสายอ่ะ
4: กระสือนี่ยายสาย
3: ยายสายนี่ไปกินน้ำขันเดียวอะแกไม่ได้เป็นสังเกตดูคนไหนเป็นกระสือนี่เวลาเราคุยกับเขานี่เขาจะไม่ค่อยมองหน้าเรา
4: อุ้ยอย่างนี้ทำยังไงเนี่ยผมคุยกับคุณหม่องวินผมไม่เห็นหน้าคุณหม่องวินเลยไม่มองหน้าผมเลยทำยังไงดี
3: โทรศัพท์ผมเป็นรุ่นปุ่มกดครับผมเป็นรุ่นปุ่มกดทำอะไรไม่ได้
4: โอ้ทำอะไรไม่ได้นะไม่ใช่ไม่มองหน้าผมนะฮะไม่ใช่ไม่มองหน้าผมนะเอ้ยเป็นกระสือหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นกระหังเนี่ยแอบมาคุยโทรศัพท์เนี่ยฮะ
3: ก็นี่ถึงได้นึกขึ้นชื่อได้บอลเนี่ยเมื่อคืนเนี่ย
4: โอ้เอออ่ะนะ
3: จะคุยกันขำๆครับ
4: ครับได้ขอบคุณ
3: มากครับ
4: ครับสวัสดีครับนะพักสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Talking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับก็เดี๋ยวดูซะหน่อยนะว่าคุณวีระนะจะเข้ามานะตอนไหนยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบนะติดภารกิจต้องเป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะครับแต่ว่าของเรารายการก็ต้องดำเนินไปตามปกตินะก็คุยกับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะช่วงที่3นะหรือว่าชั่วโมงที่2ของรายการนะครับคุณ A ครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: รายงานผลฟุตบอลโลกครับ
0: รายงานผลฟุตบอลโลกครับ
1: ครับประเทศโรนัลโดตกรอบครับ
0: ครับผม
1: แพ้สเปน
0: ใช่แพ้ไป 1-0
1: ไป 1-0 ช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็คู่ที่อยากจะพูดถึงก็คือสหรัฐอเมริกาที่คุณณัฐพงษ์คุยเมื่อวานว่าเป็นประเทศเจ้าภาพประเทศสุดท้ายก็แพ้เบลเยียมไป 4-1 ครับ
0: ครับใช่ถูกต้องครับ
1: ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากคุยคุณณัฐพงษ์คือจริงๆอเมริกาเล่นดีนะครับผมชอบเหมือนคุณณัฐพงษ์เราคุยกันเมื่อวานว่าเขามาด้วยระบบแล้วก็เล่นดีแต่สิ่งหนึ่งที่โอ้โหตอนแรกผมจะเชียร์อเมริกานะแต่ผมมาเชียร์เบลเยียมเลยเพราะคนที่ชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ครับผม
0: ครับ
1: คุณณัฐพงษ์น่าไม่ทราบว่าได้
0: ทราบคุยแล้วเมื่อช่วงที่แล้วก็มีคนโทรศัพท์มาคุยจริงๆผมรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วฟีฟ่าเขาบอกกฎข้อที่27อะไรของเขาแล้วก็บอกว่าเลื่อนแบนไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอะไรคาดโทษไปปีนึงอะไรของเขาอะทราบ
1: คือถ้าทรัมป์ไม่ออกมาพูดนะครับไม่ออกมายืนยันว่าเขาโทรหาประธานฟีฟ่าอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็ยังตามความเห็นตามความรู้สึกผมนะผมว่ามันก็ยังจะโอเคกว่าแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะการเมืองมากไปพอรู้สึกผมนะ
0: มันผ่านไปแล้วแล้วมันตกรอบไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องรู้สึกอะไรแล้วมันผ่านไปแล้วตกรอบไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ใจต้องการแล้วของทั้มไปดูทั้มสุดท้ายนี่คือไปยื่นไอ้ถ้วยฟีฟ่าไอ้ถ้วยบอลเวิลด์คัพเนี่ยให้กับทีมที่ได้ที่หนึ่งละกันแค่นั้นแหละของทั้มอ่ะไม่มีอย่างอื่นแล้วหมดไปแล้ว
1: ครับไม่ก็ระบายนิดนึงเพราะรู้สึกว่าก็ด้วยส่วนตัวนะครับผมก็เพราะว่าไอ้โลกมันวุ่นวายสงครามก็มาจากเขาแล้วยังมายุ่งฟุตบอลอีกอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่า
0: โอเคได้รับทราบขอบพระคุณ
1: นิดนึงครับคุณณัฐพงษ
0: ์ได้ครับ
1: ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสาย3ไม่อยู่นะคุณสมบัติครับสาย1คุณสมบัติครับ
2: คุณณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ไปแล้ว2ในใจผมอ่ะ
0: เออใครบ้างล่ะ
2: ปาซินกับโปรตุเกสไปแล้ว
0: โอ้แล้วยังมีเหลือเหรอเนี่ยฮะ
2: เหลืออังกฤษ
0: เหลืออังกฤษเหรออ๋ออังกฤษเจอนอร์เวย์เนาะ
2: เหลืออังกฤษโอ้โหเป็นไปได้ยังไง
0: ทำใจไว้หน่อยนะ
2: ทำใจ

0: เออทำใจไว้หน่อยนะยังเชียร์อังกฤษเนี่ย
1: เดี๋ยวทำใจต้องทำใจอีกละทีนี
0: ้เออขนาดเราเชียร์ต้องขนาดเราเชียร์อีกต้องสองทีมยังไปแล้วเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจอีกทีมหนึ่ง
1: เออสามอ่ะหลุดไปสองขนาดละหลุดไปสองละ
0: เออ
1: เหลือหนึ่ง
0: เหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง
1: ไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
0: ครับ
1: แปดทีมอ่ะ
0: แต่ดูแต่มันก็เล่นกันคือมันรู้ทางกันอย่างนี้ผมใช้คำนี้ดีกว่ามันรู้ทางกันคือว่ามันบอลยุโรปเหมือนกันในเวทีที่เขาไปเตะบอลยุโรปอ่ะเขาเจอกันหลายครั้งอันนี้อันที่หนึ่งนะและนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยทั้งสองชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็เตะอยู่ในพรีเมียร์ลีกนั่นแหละเกือบทั้งนั้นเลยคือฮาแลนด์ก็เตะในพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นคือนักฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษก็รู้วิธีการเล่นของฮาแลนด์
1: ผมนึกว่านอร์เวย์จะมาแรกฮาแลนด์นี่
0: อ้าวก็ผมบอกแล้วตั้งแต่ต้นไงคุณผมบอกให้ดูนอร์เวย์ไว
1: ้รู้ไหมคุณนัทพงศ์เชียร์นอร์เวย์แน่นอน
0: ไม่ผมไม่ได้เชียร์นี่คุณคืออิตาลีเนี่ยผมเชียร์อิตาลีผมบอกเลยผมเชียร์อิตาลีเออพออิตาลีไม่เข้าเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเชียร์ใครเออแต่ว่าถามว่าดูมาเนี่ยตอนรอบแรกเนี่ยดูแล้วเฮ้ยนอร์เวย์มันทำสตอรี่ดีว่ะใช่ไหมถึงแม้ประเทศแถบเอไวกิ้งนี่มันมีตั้งหลายประเทศนะไอแลนด์มันก็เคยทำนะไอแลนด์โลไอตอนที่มันตีกองแล้วมันก็ร้องฮู้ฮู้อะไรของมันเนี่ยนะที่ทำท่าแบบพายเรือนะไม่ใช่ว่าไม่เคยทำเคยทำกันมาหมดแล้วแหละแถวนั้นอะแต่ว่าครั้งนี้เขาคร
1: ับมีอะไรไอแพ้และไอโรคจำ
0: คือ
1: สองสามอะแพ้ประเทศอะไรอะวันนั้นอะไอโรคจำ
0: สองสามแคปเวิร์ดหรอใช่ไหม
1: เออใช่
0: แคปเวิร์ดแคปเวิร์ดเออ
1: โอ้โหแต่มา
0: ได้โรติกัวอะไรสักอย่างแคปเวิร์ดเนี่ยเออ
1: มีประชากรเท่าไหร่แค
0: ่500,000 คน
1: แสนคน
0: ห้าแสนคนเป็นหมู่เกาะมีประชากรอยู่ประมาณ500,000 คน
1: แพ้ยังไงให้โลกจำ
0: โกมันเหนียวไม่มีอย่างอื่นเลยโกมันเหนียวครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณนัทพงศ
0: ์เชิญครับ
2: เมื่อกี้สายหลุดไปครับ
0: เออ
2: ก็รอบนี้มันฝนมันหายจริงนะคุณนัทพงศ
0: ์รอบไหนล่ะ
2: ไม่ผมว่าตั้งแต่ช่วง32ช่วงน็อกเอาท์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่น็อกเอาท์แล้วกันบิ๊กเนมตกรอบแต่บิ๊กเนมก็พูดถึงมันก็มีแต่ตัวเก่าๆนะคุณนัทพงศ์เน
0: า
2: ะ
0: คือถ้าใครตามอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ใช้ตัวเก่าเยอะเออ
2: ใช่มันเนาะมันโกเอเซียอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยไปล่าสุดก็โปรตุเกสไปอะไรเงี้ยมันก็แต่ทีนี้พูดถึงมันความสนุกของมันก็หักมุมแต่ว่าแต่ละคู่มันก็มีจุดหักมุมของมันหลายสตอรี่เหมือนกัน
0: ไม่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้ามันเป็นรอบน็อกเอาท์อ่ะคุณเออถ้าน็อกเอาท์เมื่อไหร่เนี่ยคือแต่ว่าบอลมันก็จะไม่สนุกมากนะถ้ามันไม่มีการยิงประตู
2: ใช่
0: ถูกไหมถ้าน็อกเอาท์เนี่ยคือตอนแรกนี่มันก็คือต่างคนต่างคุมเชิงอ่ะยังไงก็ตามทีแน่นไว้ก่อนเหนียวไว้ก่อนรัดกุมไว้ก่อนเราเห็นเลยเนี่ยโอ้โหทั้งโปรตุเกสเมื่อคืนเนี้ยชัดที่สุดเลยก่อนหน้านี้จริงๆก็ชัดอย่างบราซิลเงี้ยเจอกับใครอ่ะเจอกับนอร์เวย์ใช่ไหมเออเขาก็โอ้โหเขาก็รัดกุมเหลือเกินใช่ไหมนอร์เวย์ก็อุดอย่างเดียวอืม
2: ใช่
0: แต่ว่าพอมันยิงได้แล้วนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
2: นะฮะแล้วก็สนุกแล้วก็วันนี้ได้ไปดูวันนี้เพิ่งเข้าไปดูถ่ายทอดสดของการประชุมงบประมาณของคณะกรรมการที่การวิสามันนะครับ
0: ครับ
2: ก็เหมือนเปิดโลกใหม่เลยคุณนัทพงศ์
0: เป็นยังไง
2: เห็นภาพที่คุณอาจารย์วีระเคยเล่าฟังการสืบถามอะไรเงี้ยแต่พอไปเห็นภาพจริงแล้วแม้กระทั่งช่วงที่อาจารย์วีระได้ตั้งข้อเสนอแนะแล้วก็มีคำอะไรนิดหน่อยอ่ะก็ผมว่ามันเห็นเป็นภาพเลยว่าจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังพอประติดประต่อแล้วผมว่าถ้ามีแบบนี้มันก็จะทำให้หูตาประชาชนได้เห็นภาพได้แบบมีความสนใจมากขึ้นนะผมว่านะ
0: ที่ตั้งข้อสังเกตอะไรเรื่องของหน่วยงานเน
2: า
0: ะ
2: ยกเลยไหมแบบซ้ำซ้อนมากยกไปเลยดีกว่าอะไร
0: มีแค่77 คนนะ
2: ขาดคอเลย
0: ครับ
2: แต่ก็ดีครับมันทำให้จากที่เขาคุยกันอยู่แค่6-70 คนในโต๊ะมันก็ทำให้คนเห็นว่ามันเปิดเผยขึ้นอ่ะผมว่ามันก็ชัดเจนขึ้นแล้วก็รู้วิธีว่า เขาคิดยังไงในแต่ในมุมมองของแต่ละคนที่ถามแล้วก็ในเหตุผลที่ทางข้าราชการเข้ามาตอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับแต่ว่าถ้าเรื่องนี้คุยกับผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะต้องถามคุณวีระ
2: เราสู่กันฟังว่าพอดีผมได้มีโอกาสที่พอจะแนะนำก็พอดีผมค่อนข้างสนใจอ่ะก็เข้าไปฟังด้วยโอ
0: ้นี
2: ่ได้บรรยากาศเหมือนไปนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยเลย
0: คุยกับเขาเลยฮะเขาแอบฟังอยู
2: ่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วีระครับแล้วก็ผมต้องชื่นชมจริงๆเนาะมันน้อยมากที่จะทำให้โลกมันกว้างขึ้นเราได้เห
0: ็
2: นจากบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราจริงๆด้วย
0: ได้เดี๋ยวบอกให้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่สองสามคนแล้วนะที่พูดถึงเรื่องของปยป.เนี่ยคุณวีระอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
3: สวัสดีเดี๋ยวขอจิบน้ำก่อน
0: ถ้าขอจิบน้ำผมคุยกับคนอื่นไปก่อนนะคุณหนุ่ยสายสามคุณหนุ่ย
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
4: ครับก็บอลโลกครับคุณณัฐพงศ
0: ์ว่า
4: ก็ผมดูเบลเยียมนะครับขออนุญาตโฟกัสที่เบลเยียมครับคุณพงศ
0: ์โฟกเบลเยียมกับอเมริกา
4: เลยครับขอลูกกากูเลยครับ
0: โอ้
4: รู้สึกว่าฤดูกาลนี้แกจะยิงได้นะครับ
0: บอลเข้าเท้าพี่อยู่หน้าประตูยังไงถ้ามันยิงไม่เข้านี่ลูกกากูก็อายแล้ว
4: ครับแล้วก็แล้วอีกประเด็นนึงครับคุณณัฐพงศ
0: ์
4: ถ้าสมมติเบลเยียมได้แชมป์แล้วคุณทำไปมอบถ้วยเนี่ยเขาจะทำหน้าตายังไง
0: ใครได้แชมป์ทำก็เขาบอกว่าเขาจะไปมอบถ้วยอ่ะทำก็พูดเนี่ยเขาว่า
4: เขาจะไปใช่ไหมครับ
0: เขาก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทำก็จะไปมอบถ้วยนะ
4: ใช่ครับใช
0: ่จะทีมไหนก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่อเมริกาแล้ว
4: นะฮะ
0: ก็ทีมไหนก็ได้ไงแต่ว่าไม่ใช่อเมริกาแล้วเพราะตกรอบไปแล้วไง
4: ใช่ใช่ไงแต่ว่าเนี่ยว่าเบลเยียมเขาเขี่ยอเมริกาตกรอบเนี่ยถ้าสมมติเขาได้แชมป์ใช่ไหมฮะแล้วอยากดูหน้าทำเขาจะทำหน้ายังไงไปมอบถ้วย
0: ก็เดี๋ยวรอดูว่า
4: เขาได้แชมป
0: ์รอก่อนว่าเบลเยียมจะได้หรือเปล่า
4: แล้วก็ต้องเปิดประเด็นไว้นะครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับได
4: ้เดี๋ยวกลับมาคุยใหม่ครับตอนได้แชมป์ครับ
0: ครับ
4: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณเบิร์ดครับสายหนึ่ง
5: ครับสวัสดีคุณณัฐพงศ
0: ์เชิญครับ
5: ขอย่อยๆนิดหน่อยพอเอาคืออังกฤษจะต้องไปเจอกับไปนอร์เวย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
5: ก่อนเจอนี่โค้ชอังกฤษก็คงเอากระเช้าดอกไม้ไปมอบให้ทางทีมนอร์เวย์เพราะว่าล้มบราซิลได
0: ้โอ
5: ้คือผมคิดอย่างนี้ถ้าเป็นบราซิลเข้ามาเนี่ยอังกฤษหนักแต่ถ้าเป็นนอร์เวย์เข้ามาเนี่ยผมคิดเหมือนคุณณัฐพงศ์ที่ว่ารู้ทางฮาแลนด์นะต้องเอากระเช้าไปให้ฮาแลนด์เลยล่ะจริงๆนะฮะเพราะคุณณัฐพงศ์คิดดูไอ้บากาต้าเนี่ยอังกฤษเจอทีไรเสียทุกที
0: เสียทุกทีนะใช่ใช่
5: ใช่
0: ครับ
5: แต่ถ้าอังกฤษด้วยกันน่ะผมก็คิดเหมือนคุณบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าเขาเตะพรีเมียร์กันอยู่เขารู้แข่งกันอยู
0: ่ครับ
5: ก็ยังดีกว่าที่เจอบราซิล
0: ครับได้
5: ซึ่งวันนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าบราซิลอะไรครับบราซิลมันพลาดลูกสองลูกแล้วเลยเกมเลยเปลี่ยน
0: ใช่
5: แล้วอีกเรื่องนิดนึง
0: ครับ
5: โมร็อกโกครับวันนั้นผมคุยกับคุณนัทชบงไม่รู้จำได้ปะ
0: ไม่ได้ครับ
5: โอเล่นดีมาก
0: โอเล่นดีใช่
5: แล้ววันนั้นที่ดูไฮไลท์ที่เขาชนะอะไรนะที
0: ่ชนะแคนาดามาครับ
5: แคนาดาโอ้โหแต่อาจจะเป็นเพราะแคนาดาออกมาเยอะมั้ง
0: ครับ
5: ถ้าจะไป 3-4 ลูกงั้นถ้าจะสู้ไม่ได้เลย
0: ก็เดี๋ยวไปดูนะเขาไปเจอฝรั่งเศสแล้วมันจะผ่านได้ไหม
5: ผมบอกว่าจะเจอฝรั่งเศสแน่คุณณัฐพงศ์อย่าประมาทโมร็อกโกนะครับ
0: ครับไม่ประมาทครับได้ครับ
5: เขาเล่นดีมาก
0: ครับ
5: มีสองเรื่องแค่นี้นะคุณ
0: คร
5: ับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะไม่ประมาทนะคุณวีระสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังหาไมค์ที่มันไม่ต้องก้มหน้าไปมากนะ
0: ครับ
3: มันไม่รู้เขาใช้คนไหนเขาใช้ไมค์3นี่รู้สึกว่ามันจะต่ำนะไม่แน่ใจมันเหมือนกันทำไมอันหนึ่งสูงอันหนึ่งต่ำวะอันหนึ่งใหม่อันหนึ่งเก่าหรือไงไม่แน่ใจมีอะไรเหรอครับ
0: มาให้ก็เห็นคุณผู้ฟังเนี่ยมันสองคนสามคนแล้วโทรศัพท์มาที่ถามคุณวีระถามผมนะบอกว่าเนี่ยได้ดูไหมเห็นไหมที่คุณวีระพูดถึงการยุบหน่วยปยป.เนี่ยนะถ้าสมมติยังอยู่ต่อทำงานต่อเดี๋ยวมันจะเป็นอามีบ้าเลยเนี่ย
3: คือ มันไม่ควรมีมาตั้งแต่แรก
0: มันใหม่นะอันนี้มันเพิ่งตั้งมาไม่กี่ปี
3: ก็เป็นผลจากรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
3: เพราะในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีหมวดที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
0: ครับ
3: แล้วก็หมวดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศหรือปฏิรูปประเทศซึ่งอันนั้นมันเป็นอเจนดาที่มาจากของเดิ
0: ม
3: นะจะด้วยเหตุผลความคิดอะไรก็ตามทีเถอะเราก็เห็นนะว่าไอ้สองก้อนเนี้ยมันไปโยงกับเรื่องอื่นเยอะ
0: ครับ
3: ในแง่ไอ้หน่วยงานปฏิบัตินี่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเวลาเขาจะต้องทำงบประมาณก็ต้องหรือจะทำอะไรก็ต้องใส่ลงไปว่าสอดคล้องกับยุทธแผนยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
0: ครับ
3: นะแล้วก็ติ่งเรื่องปรองดอง
0: ปรองดองสมานฉันท
3: ์ปรองดองสมานฉันท์ก็คือก็พยายามถ้าในมองในแง่จากมุมของคนที่เขาเขียนเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็ต้องการตะวางกรอบทำเป็นเงื่อนไขบังคับให้รัฐบาลที่เข้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยเวลาแถลงนโยบายเนี่ยจะต้องหยิบเรื่องนี้มาว่าสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยมันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติไหม
0: ครับ
3: มันสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศขับเคลื่อนอะไรไหมถ้าไม่สอดคล้องเดี๋ยวก็จะมีประเด็นเรื่องขัดกับรัฐธรรมนูญมันจะโยงลักษณะแบบนั้นแล้วคุณไปอ่านการแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาเนี่ยจะต้องเขียนในพวกนี้ล้อเข้าไปในเอกสาร
0: ครับ
3: ไอ้นี่ผมไม่ได้เท่าไหร่นะผมคิดว่ามันก็พอจะอะไรล่ะพอจะกล้ำกลืนรับได้นะแล้วผมก็ไม่คิดว่าการแก้รัฐธรรมนูญหรือการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ในอนาคตเนี่ยเขาจะยกออกหรอกผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่มีความจำเป็นจะต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาสำหรับขับเคลื่อนเรื่องพวกนี
0: ้
3: เพราะว่าหน่วยราชการที่เขาจะต้องทำมันมีอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพอมามองเรื่องงานที่เขาทำคุณณัฐพงศ์มันไม่ได้มีอะไรที่มันไปโยยึดโยงแล้วจะทำให้การดำเนินการในแง่ของแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนขับเคลื่อนประเทศปฏิรูปประเทศเนี่ยมันไปทางนั้นใช่อันนี้หรือเปล่าวะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องไม่นะผมจำไม่ได้นะพอผมพูดถึง2หน่วยงานน่ะบางหน่วยงานก็จะมีเรื่องของไอ้นโยบายของรัฐบาลเรื่องซอฟต์แวร์อันนั้นน่าจะอีกหน่วยนึงน่าจะ DGA สำนักงานไอ้รัฐบาลดิจิตอลน่าจะนั้นมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยเราไปดูอ่ะเขาทำเรื่องอะไรวะทุนวัฒนธรรม
0: อ
3: บรมหลักสูตรไอ้เหมือนกับที่เขาทำกันน
0: ่
3: ะนะซึ่งตอนเนี้ยมันไม่มีความจำเป็นจะต้องทำแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรของสำนักงานศาลยุติธรรมหลักสูตรของสำนักงานศาลปกครองหลักสูตรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุดก็ทำด้วยนะแต่ถ้าเป็นกรณีของเอกชนที่เขาจะทำอันนี้หรือเป็นองค์การที่เขาเรียกว่าSRO Cell Regulation Organization แล้วเขาไม่ได้มาใช้เงินรัฐบาลไอ้อย่างนี้ผมยังว่ายังโอเค
0: ครับ
3: นะแต่ของรัฐบาลเนี่ยก็นี่อาจจะพูดโยงไปจนถึงวปอด้วยซ้ำไปแล้วหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับไอ้ทางนั้นอีกไม่รู้ตั้งกี่อันเนี่ยที่โยงกันเนี่ยคือมันไม่มีคือมันทำแต่ว่าจะขยายจริงมันควรจะแคบๆไม่ใช่ออกมากว้างขนาดนี
0: ้
3: แต่ไม่เป็นไรอันนั้นมันพูดเลยเถิดออกไปคือผมดูแล้วงานที่เขาทำเนี่ยมันเป็นงานที่หน่วยราชการเขาก็ทำอยู่แล้ว
0: ครับ
3: ถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อตั้งสำนักงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ย้ายคนจากข้าราชการมาอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
3: แล้วด้วยเหตุที่มันไม่ค่อยแน่นอนเลยก็ไม่มีคนมานะตอนนี้ก็มีคนอยู่77คน
0: ครับ
3: ผมไม่ได้ติงอะไรเขานะเรื่องงบแงบอะไรจะอะไรผมไม่ได้ว่าอะไรนะ ผมก็เสนอว่าถ้ามันไม่มีภารกิจก็ยุบเถอะเพราะการยุบหน่วยงานที่ตั้งโดยพระราชกฤษฎีกามันไม่ยากมันไม่เหมือนกับหน่วยงานที่เป็นพระราชบัญญัติ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ออกพระราชกฤษฎีกายุบมันก็คือจบมันไม่ต้องไปไหนต่
0: อ
3: ถูกไหมคุณณัฐพงศ์อันนี้ผมเข้าใจว่าหลักกฎหมายนั้นน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมส่วนเขาอาศัยอำนาจอะไรผมขี้เกียจไปดูเราก็ว่ากันตามตรงแบบนี้นะไม่ได้เงื้อมาจากบ้านนะเป็นเอกสารที่อยู่ตรงหน้านั่งอ่านแล้วก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอย่างนี้แล้วพอค้นไปเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยมันมีหลายที่เว้ย
0: ครับ
3: ที่มันเข้าข่ายแบบนี้ว่ะนี่แค่คิกออฟนะ
0: แต่นี่ในสังกัดสำนักนายกใช่ไหม
3: น่าจะใช่
0: น่าจะใช่
3: น่าจะใช่น่าจะใช่ผมไม่ได้ไปดูหรอกเขาจัดตั้งด้วยอะไรเนี่ยคือเป็นกองกระดาษมาเนี่ยผมก็ไม่อ่านละนะก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรในทางแอบแฝงนะว่ากันไปตามข้อเท็จจริงวันนี้มันเป็นการพิจารณามาตรา7
0: ครับ
3: ผมเข้าใจว่าวันนี้น่าจะเสร็จหมดนะไม่แน่แต่ว่ามันจะมีรายการที่มันคล้ายๆกับว่าเป็นรายการจริงๆรายการสนุกๆหรือว่ารายการหลักๆเนี่ยมันอยู่ตอนค่ำๆว
0: ่
3: ะผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อเช้าเนี้ย5หน่วยงานแรกที่ผมอยู
0: ่ครับ
3: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระบองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
0: กรมน.
3: สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองอันนี้ที่ผมบอกว่ายุบไปเถอะ
0: ครับ
3: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
0: อ
3: ันนี้คือกลุ่มที่1อ่ะ5รายการ
0: ครับ
3: กลุ่มที่2องค์การบริหารไนท์ซาฟารีองค์การมหาชน
0: อ
3: ันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: แล้วมันเป็นอะไรองค์การพิงค์นครเลยแล้วเขายุบไปแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ใช่ไหม
0: อ
3: ันที่3ก็สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้อันที่4สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน
0: อ
3: ันที่5สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชน
0: อ
3: ันนี้ก็เท่ากับผมก็อยู่แค่9หน่วยงานเนี้ยแต่ไอ้ข้างหลังเนี้ยข้างหลังเนี่ยผมให้เขาถามว่าผมไม่ได้มีความสนใจอะไร
0: ครับ
3: อันนี้ไอ้ส่วนที่มันเป็นส่วนสำคัญเนี่ยอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าผมมีเวลาผมอาจจะย้อนกลับไปที่ห้องประชุมกรรมาธิการตอนดึกนะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
0: อ๋อ BOI
3: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
0: สอนชน
3: สอนชนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
0: ์
3: นะที่จริงมันยังมีหน่วยงานอื่นอีกแต่ว่าเข้าใจว่าเขาจะเก็บล็อตนี้ไว
0: ้ครับ
3: ก่อนนะพรุ่งนี้ผมยังไม่เห็นวาระของการจะพิจารณามาตราต่อไปนะแต่เข้าใจว่าถ้าโดยประสบการณ์เนี่ยของแข็งจะเข้าพรุ่งนี้ละของแข็งแรกเลยเนี่ยปีนี้คงจะพูดอะไรกันเยอะหน่อยเนี่ยกระทรวงการคลังสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม
0: ครับ
3: เท่าที่ผมจำได้นะคือเขาก็ไล่มาตามมาตราในเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั่นแหละ
0: ครับ
3: แต่ว่าบางทีอาจจะมาไม่ครบแล้วก็ไปเก็บทีหลังบางทีหัวหน้าหน่วยงานไม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันถึงจะไปกระทรวงพวกเนี้ยก็จะมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอะไรล่ะคมนาคม
0: ครับ
3: กระทรวงสาธารณสุขอะไรพวกนี้ที่เป็นของใหญ่อ
0: ่
3: ะแต่ถ้าเกิดเป็นของใหญ่มาก็เต็มพึบพับอ่ะนะก็เอาไว้ก็ติดตามถ้าวันไหนผมคิดว่าหน่วยงานที่เขาคุยกันแล้วเราต้องนั่งฟังแล้วก็เราไม่มีข้อสังเกตไม่มีข้อเสนอแนะอะไรมากเนี่ยผมก็นั่งฟังด้วยแต่ว่าก็อาจจะอยู่ไม่ครบนะอย่างวันนี้ออกมาตอนประมาณ น่าจะประมาณสัก14:30 น.หรือ14:45 น.
0: ครับ
3: ก็ไปถึงตั้งแต่เช้านะน่าจะไปถึงประมาณสัก9:45ก็5 ชั่วโมง
0: ครับ
3: เพราะว่าเขาไม่มีอินเตอร์มิชชั่นพิจารณาต่อเนื่องไปใครอยากจะไปทานข้าวหรืออะไรต่ออะไรก็ไป
0: ครับ
3: ก็5ชั่วโมงวันนี้ก็ชั่วโมงละ300
0: ถ้า6ชั่วโมงเหลือ250
3: ถ้า6ชั่วโมงก็250ถ้าย้อนกลับไปนะถ้าย้อนกลับไปทำต่อนะก็อาจจะ
0: เหลือ100กว่าบาท
3: เหลือ100กว่าบาทก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณ
0: ครับ
3: นะคือผมคือกรรมธิการเขามีจุดสนใจ
0: แตกต่างกัน
3: นะผมก็มีแนวของผมในการที่ผมจะดูเป็นภาพใหญ่ภาพรวมแล้วก็บางจุดที่เขาแตะไม่ถึงตอนนี้ผมกำลังเก็บข้อมูลอยู่นะก็อันเนี้ยจะเป็นคล้ายๆกับว่าไส้ในของงบประมาณนะคือผมไม่ได้ไปนั่งดูหรอกเขาจะซื้อตู้เย็นกี่ตู้จะเช่ารถกี่คันอะไรอย่างนี้ผมไม่ค่อยสนใจอ่ะจะสร้างถนนจาก A ไป B B ไป C อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่งานที่ผมสนใจเพราะผมมากหรือน้อยเนี่ยผมก็คิดว่าสำนักงบประมาณเนี่ยเขาก็กรองคำของงบประมาณเนี่ยมาระดับนึง
0: ครับ
3: นะอันนั้นก็เรื่องนึงนะเมื่อเอามาตกแต่งอะไรกันจนเข้าที่เข้าทางตามกำลังเงินที่ภาครัฐจะมีก็เป็นอีกเรื่องนึงแน่นอนนะคุณณัฐพงศ์ไอ้งบจัดซื้อจัดจ้างพวกอุปกรณ์พวกไอ้งบไอ้ลงทุนก่อสร้างอะไรพวกนี้มันก็มีกระบวนการในฝั่งของฝ่ายการเมืองที่เขาเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงในลักษณะที่ได้งานได้เงินอะไรกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะคือมันต้องมีคนทำถ้าคนทำคนนั้นน่ะมันไม่ใช่ราชการทำเองสมัยก่อนเนี่ยคุณณัฐพงศ์กรมทางหลวงนี่เป็นคนสร้างถนนเองนะ
0: ครับใช่
3: แล้วก็มีลูกจ้างกรมทางหลวงเนี่ยก็เหมือนกับจับกังนะคุณณัฐพงศ
0: ์
3: ถูกไหม
0: ครับ
3: ตอนที่ยังไม่มีเอกชนนะพอตอนหลังมีเอกชนแล้วอยากต้องการสร้างมากขึ้นก็กลายเป็นหน่วยงานมากำกับให้เอกชนก็ทำเป็นลักษณะที่เป็นสัญญาสัญญาก่อสร้างอย่างที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคนของกรมทางหลวงเขาไม่ได้ลงไปทำหรอกถูกไหม
0: ครับ
3: เขาอาจจะมีสำนักงานคอยตรวจสอบคอยอะไรแล้วเขาก็เลื่อนไปทำอย่างอื่นแทนก็กลายเป็นเอกชนทำเอกชนทำมันก็ต้องคือราชการทำก็ไม่ใช่ว่ามีกำไรหรือไม่มีกำไรมันก็มีนะเพียงแต่ว่ารูปแบบมันไม่เหมือนเอกชนทำเอกชนทำพวกก็มีต้นทุนต้องไปประมูลอะไรตอนนั้นสมัยก็คุมราคาให้มันเหมาะสมไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นพัฒนาการของคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
3: ก็เหมือนกับโรงไฟฟ้าถ้าเอกชนสร้างไม่ได้หรือไม่มีปัญญาสร้างรัฐบาลก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ทำอยู่คนเดียวทั้งหมดได้อะไรอย่างเงี้ยคุณรัฐพงศ์แต่เมื่อมันขยายใหญ่ออกไปแล้วเนี่ยบางอย่างมันทำไม่ได
0: ้
3: เงินไม่พออาจจะเรียกว่าไม่สามารถที่จะขยายบทบาทอะไรต่ออะไรมันก็หนีไม่พ้นอ่ะมันต้องมีเอกชนไปรับงานนะคราวนี้พอเราพูดถึงเอกชนเนี่ยคำศัพท์ที่เราใช้เนี่ยต้องแยกนะคือคำศัพท์ที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยคือนายทุน
0: ครับ
3: พอใช้คำว่านายทุนแล้วมันดูแล้วมันเหมือนกับผู้ร้ายว่ะแต่จริงๆมันคือภาคธุรกิจเอกชนเวลาเราพูดอันนี้เป็นภาคธุรกิจเอกชนมันดูแล้วมันดูดีอ่ะใช่ไหมแต่พอนั่นปั๊บในทุนแล้วมันก็ไปทุนใหญ
0: ่
3: แล้วก็คนที่ทำเป็นเจ้ากิจการใหญ่ๆในหมวดไหนก็เรียกอ้าวทุนสัมปทานทุนค้าปลีกเห็นไหมอะไร
0: ทุนก็เป็นเนกาทีฟหมด
3: นะอันเนี้ยพอเราปะเข้าไปเป็นในทุนปั๊บหรือเป็นทุนปั๊บเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกในเชิงเนกาทีฟแต่ผมบอกคุณณัฐพงศ์นะครับว่าเศรษฐกิจของเราเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมนะครับ
0: ครับ
3: ไม่ใช่สังคมนิยมนะนี่เมื่อวานนี้หรือวันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมยังตกใจกับคำถามเลยนะถ้าเป็นสมัยเด็กนี่ไม่มีคำถามนะบอกมาถามผมในรายการเนี่ยฟังหูไว้หูว่าประเทศไทยนี่ควรจะปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ไหม สมัยผมเนี่ยมันมีวิทยุตอนกลางวันตอนเช้านะพอจบเพลงชาติปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยคอมมิวนิสต์คิดร้ายทำลายชาติ
0: เคยได้ยิน
3: ผมว่าคุณต้องเคยได้ยิน
0: เคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยิน
3: ถูกไหมถูกไหม
0: ใช่ใ
3: ช่เออถูกไหมถูกไหม
0: ครับ
3: มันก็เลยแปลกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็คืออาจจะไม่รู้อาจจะเป็นภาพพจน์ของจีนใช่ไหมจีนมันพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช่ไหมอาจจะเป็นภาพพจน์นี้คนเอ้ยเราปกครองในระบบโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นน่ะไอ้นั่นมันระบบถ้าเป็นในเชิงเศรษฐกิจเนี่ย
0: ครับ
3: มันเป็นระบบสังคมนิย
0: ม
3: ที่ดินเนี่ยเราเช่ารัฐบาลอยู
0: ่ครับ
3: เช่าสั้นเช่ายาวอะไรไม่รู้แหละนะกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลมีค่อนข้างจำกัดระบบเขาเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องพูดถึงอุดมการณ์นะคนละเรื่องกันนะแต่คำถามที่มันถามมานี่มันสะท้อนไงว่าแสดงว่ามองไม่เห็นทางออกในระบบที่เป็นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นนะ
0: ครับ
3: ก็ขยายความกันแล้วกันไหนๆมาแล้วก็คุยยาว
0: ๆครับ
3: นะคุณนครแกยังอยู่ไหม
0: สายสองครับ
3: คุณนครถ้าแกอยู่ผมให้เหรียญว่ะอยู่เว้ยเฮ้ยอยู่เว้ยเอ้ยว่ะเอาอะไรดีเอาจอหนังสือเล่มไหนดีผมยกให้เล่มนึงอ่ะโอ้โหทน
6: เอาคนเอาคนไล่ล่า
3: เอาคนไล่ล่าเอาคนไล่ล่าอ้าวเดี๋ยวพอจบรายการพอคุณวางสายแล้วคุณบอกกับอะไรนะบอกกับเจ้าหน้าที่นิดนึงนะบอกชื่อแล้วเดี๋ยวผมให้สำนักพิมพ์โดนินส่งไปไม่แน่ใจว่าเขามีไอ้พิมพ์ไอ้คงเป็นของเหลือแบบว่าเขาไม่ขายแล้วอ่ะ
0: เขาไม่ขายแล้ว
3: เดี๋ยวเอาเรื่องของคุณก่อนอ่ะว่ามา
6: อ๋อจะรบกวนถามอาจารย์บอกว่าไอ้เงินที่ว่ารัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะอุดหนุนไอ้ค่าน้ำมันให้ลดค่าขนส่งอะไรอย่างเงี้ยฮะจบโครงการไปตั้งแต่เดือนสิ้นเดือน
3: ตังยังไม่ไปตังยังไม่ไป
6: อ๋อ
3: ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมไม่ใช่ลงทะเบียนแล้วใช่ไหม
6: ลงแล้วครับ
3: เขาเราอยู่ในกลุ่มที่จะได้เงินอยู่แล้วใช่ไหม
6: ครับลงทะเบียนแล้วก็ทำทุกอย่างอะไรหมดแล้ว
3: เป็นรถประเภทไหน
6: เป็นรถบรรทุกครับ
3: รถบรรทุก
6: ทะเบียน72
3: ไม่ต้องบอกทะเบียนรถบรรทุกใหญ่ใช่ไหม
6: ครับครับ
3: จะต้องได้เงินเท่าไหร
6: ่ก็
3: เท่าที่เขาเล่าให้ฟังตอนนั้นอ่ะเออ
6: คันละ 3,000 บาทอ่ะ
3: 3,000 บาททั่วๆเลยใช่ไหม
6: ใช่ใช่
3: ยังไม่ได้สักบาทเลยใช่ไหม
6: ไม่ได้สักบาท
3: ได้แน่นอนอะแต่ว่ารอนิดนึง
6: อ๋
3: อได้แน่นอนรวมทั้งเรื่องมอเตอร์ไซค์รวมทั้งเรื่องแท็กซี่อะไรพวกนี้มันใช้งบประมาณก็1,400กว่าล้านอะแต่ผมว่าเข้าใจว่ามันแบ่งออกเป็น2ท่อนนะ
0: ใช่มันมาให้ไปแล้วท่อนหนึ่ง
3: เ
0: หลืออีกท่อนหนึ่ง
3: เออใช่ไหมคุณได้ไปครั้งหนึ่งยัง
6: ยังเลยไม่เคยได้
3: ไม่เคยได้เลยนะโอเคงั้นก็รับทราบกันแล้วกันนะ
6: ครับ
3: เอาของปลอบใจไปเอาหนังสือไปของปลอบใจไปอันนี้ไม่ต้องรอรัฐบาลนะ
6: ครับ
3: เดี๋ยวให้ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์กับทางเจ้าหน้าที่หลังไมค์เขา
6: คร
3: ับ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีหนังสือเหลือที่เขาจะส่งไปให้เดี๋ยวให้สำนักพิมพ์โรนีเขาจัดการโอเคนะขอบพระคุณครับ
0: ครับ
3: คนฟังไม่มีความอดทน
0: อดทนนะ
3: ผมพูดเกือบ20นาทีได้ไหมนะท่านผม
0: ได้ครับ
3: นะ
0: ได้
3: เล่าไปเรื่อยเปื่อยเลยนะเออเว้ยอ่ะอันนี้เราอยู่ในเบรกไหนเนี่ย
0: เบรกที่เบรกแรก
3: เบรกแรก
0: สองเพราะฉะนั้นเราต้องเบรกก่อน
3: อ๋อต้องเบรกก่อนโอเค
0: ใช่งั้นเราเบรกกันสักครู่นะพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส

0: 10นาทีสุดท้ายครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเราเหลืออีก10นาทีนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยววันนี้อะไร7เนาะอ๋อวันนี้วันที่7นะ7กรกฎาคม7เดือน7ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวรอดูซะหน่อยนะคือไม่ใช่อะไรฮะคือพอมันเป็นพวก7เดือน7 6เดือน6เนี่ยผมเห็นในพวก Facebook อะไรเนี่ยมันจะมีไอ้พวกโปรโมชั่นอะไรสำหรับคนที่ซื้อผ่านทางออนไลน์อ่ะนะมันก็น่าสนใจนะบางทีไอ้เทศกาลพวกนี้บางคนเขาใช้เป็นการอะไรล่ะลดค่าครองชีพของตัวเองถูกไหมบางทีอาจจะถ้าราคาปกติมันจะสูงหน่อยนะถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นอันนี้อาจจะถูกหน่อยนะแต่มันก็ทำให้ช่วงการขนส่งอะไรนี้บางทีมันก็ล่าช้านะอันนี้ต้องยอมรับนะข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าพอบวกกบไอ้บวกลบกบนี่แล้วเนี่ยมันอาจจะคุ้มค่านะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนบอกไม่ชอบไอ้เทศกาลแบบอย่างเงี้ยผมคนนึงอ่ะเวลาผมจะซื้อของที่ผมไม่ต้องรอว่าจะต้องเป็นโปรโมชั่นหรือว่าลดราคานะตัวใหญ่ก็อันไหนที่เรามีความจำเป็นก็ใช้ตอนนั้นเลยนะครับคุณชินสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: ครับ
1: วิระครับ
0: ครับ
1: ฟังรายการทุกวันเพิ่งจะโทรมาฮะ
0: ครับ
1: มันมีคำอาจารย์วิระพูดเมื่อกี้ประโยคเรื่องสังคมนิยมกับอะไรประชาธิปไตยอะไรเมื่อกี้
0: ไม่ได้พูดประชาธิปไตยเลยครับ
1: สังคมนิยมกับอะไรเนี่ยทีนี้ผมไปนึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กแล้วมีอะไรนะคอมมิวนิสต์คิดร้ายทำลายชาติอะไรประมาณนั้นนะตอนที่ผมเป็นเด็กตาก็เป็นกำนันนะ
0: ครับ
1: แล้วตาก็เอาก็มีโปสเตอร์ด้วยแล้วก็มีรูปภาพด้วยไงผมจำได้ตอนเป็นผมเป็นเด็กนะ
0: เป็นเด็กนี่ตอนนั้นนั่นอายุประมาณสักเท่าไหร่ละ
1: ผมเกิด02ฮะ
0: เกิด02เนาะโอ้
1: อาจารย์วิระ00ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ทราบผมไม่ทราบเนี่ย
1: 02นี่ตอนนั้นผมเป็นเด็กแล้วผมประมาณอยู่ป.2หรือไงผมก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรคอมมิวนิสต์คิดร้ายทำลายชาติเมื่อกี้ฟังอาจารย์วิระก็เลยนึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กพอดีกำนันเขาไปผู้ตาก็ไปกำนันไงแล้วก็ไปเอามาจากที่ราชการที่อำเภอเลยนะไม่ใช่ช่วงสงครามเย็นหรือเปล่ามันก็ตอนนั้นนึกถึงพอดีเลย
0: นึกถึงนะนึกถึงเฉยๆนะว่ามันมีสปอตนี้ออกมาตอนหลังเขาลดธงชาตินะครับ
1: แต่นี้คนรุ่นใหม่นี่เขาไม่ได้เห็นไม่ได้นะเขาไม่ได้คิดร้ายทำไร ผมก็บอกผมก็พยายามสอนลูกนะเนี่ยสมัยพ่อเป็นเด็กนะ แต่โปสเตอร์ตอนนั้นผมเพราะว่าตาตอนตา
2: เออช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะผมพูดอย่าไปซีเรียสนะอย่าไปซีเรียสนะโอเคนะโอเคนะ
1: อ๋อไม่ซีเรียสพอดีอาจารย์มีแล้วพูดขึ้นมาผมมาจำได้ไงว่าเขาไม่นึกคิดร้ายทำลายชาติเอ้าตอนสมัยผมเป็นเด็กผมเคยเห็นในตาเขาเอามาแปะไว้ที่บ้าน
2: ใช่
1: อ๋อผมนึกถึงความหลังนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ปลาก็ไปเกือบ7ปี
2: นั่นแหละถ้าเราร่วมสมัยกันก็อย่างนี้แหละโอเคครับขอบพระคุณ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: ณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ผมก็จำไม่ได้ว่ะแล้วผมก็ไม่ได้เปิดดูคนที่มาชี้แจง
0: พี่หนุ่ย
2: เออ
0: ผมไม่จะถามคุณอะไร
2: ไม่แล้วผมสนิทกับแกนะคุณ
0: พี่หนุ่ยพี่หนุ่ย
2: เออหนุ่ยอ่ะ
0: วัฒนยู
2: พันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยอ่ะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานปยป.ซึ่งเป็นผู้ชี้แจงอ
0: ่
2: ะ
0: เออรับทราบครับ
2: เดี๋ยวต้องโทรศัพท์ไปขอโทษแกว
0: ่
2: ะไม่ผมคือจริงๆคือมันห่างกันคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: แล้วผมจำหน้าหนุ่ยเขาไม่ได
0: ้
2: เออผมไอ้ความที่ผมไม่ได้สนใจอ่ะใครนั่งตรงแพนเนลเนี่ยผมไม่เคยดูนะแล้วผมไม่เคยตรวจนะรายชื่อผู้มาชี้แจงใครเป็นใครเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักแต่เขารู้จักผ
0: ม
2: เออออกมาข้างนอกไอ้สำนักงานเศรษฐกิจรัฐบาลดิจิทัลก็แล้วคนเจ้าหน้าที่ที่มาชี้แจงก็แฟนรายการวิทยุแฟนละล้านเออใครที่ฟังอยู่แล้วติดต่อกันหนุ่ยเขาได้นะฝากไปบอกด้วยนะว่าผมไม่ได้มีอะไรนะเป็นเรื่องของหน่วยงานผมไม่ได้ดูตัวบุคคลนะแล้วตอนที่ชี้แจงเสร็จแล้วกลับไปอ่ะตอนนั้นอ่ะผม ผมรู้สึกผมจะกินข้าวหรือไปกินของว่างที่ห้องอาหารหลังห้องกรรมาธิการ
0: ครับ
2: นะกากีนังเลยนะต้องบอกเ
0: น
2: ี่ย
0: กากีนังนะ
2: เออเพราะตอนที่คุณยิ่งรักโดนก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอ่ะผมยังเจอคุณยิ่งรักตอนปีใหม่ที่เชียงใหม
0: ่
2: เออแล้วหนุ่ยเขาก็เป็นคนดูแลคุณยิ่งรักตอนนั้นก็ยังเจอยังคุยกันเลยแล้วมาเจอกันอีกครั้งก็ยังเจอกันอีกนะตอนไหนผมจำไม่ได้แล้วนะคือโลกมันแคบมากคุณณัฐพงษ์
0: จริง
2: คราวเนี้ยผมต้องระวังตัวแล้ว
0: ครับ
2: เวลานำเสนอให้ทำอะไรแล้วหน่วยเพราะบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรแบบในเรื่องเพอร์ซันนอลมากนะ
0: ครับ
2: ว่าโดยหลักการ
0: ไม่แต่ถ้าหลักการก็อย่างผมก็ว่าอย่างที่คุณวีระบอกแหละว่ามันงานมันซ้ำซ้อนนะแล้วจริงๆไอ้เรื่องของไอ้การแถลงนโยบายของรัฐสภาเนี่ยมันแค่ยึดโยงกับไอ้ตัวแผนที่มันออกเป็นกฎหมายเป็นระเบียบเฉย
2: ๆทั้งสองอัน
0: ใช่ใช่ใช่แต่เพียงแค่ว่าตัวไอ้หน่วยงานเนี่ยมันไม่มีความจำเป็น
2: เออคือมันคุณณัฐพงษ์เคยจำได้ไหมตอนปี2000อ่ะมันรัฐธรรมนูญฉบับไหนวะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เคยจำได
2: ้เออผมจำไม่ผมไม่รู้มันน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี40นะ
0: ครับ
2: เออแล้วมันก็หมดไปนี่ยังดีไม่ได้ตั้งสำนักมันมีสำนักงานหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีสำนักงาน
0: มีอันนี้มีสำนักงาน
2: มีหน่วยแต่ว่าเป็นหน่วยที่มันฝังอยู่ในสภาพัฒน
0: ์ครับ
2: เขาไม่ได้แยกออกมาเป็นสำนักงานต่างหากเออในหลายๆอันเนี่ยพอเรามาดูในสำนักนายกรัฐมนตรีณัฐพงษ์นะคือมันเหมือนหน่วยงานนโยบายหน่วยงานครอบอ่ะ
0: ครับ
2: นะอ่ะเนี่ยสำนักงานนโยบายสุขภาพแห่งชาติน ี่ก็อีกอันหนึ่งเพราะผมไม่รู้เขาทำอะไร
0: ใช่ไหมว่าเรามีตัวสสมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย
2: เออ
0: แต่อย่างเงี้ยทำอะไรหรือว่ามองเฉพาะเป็นหน่วยงานขาของคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
2: คือมันมีกฎหมายคุณก็รัฐบาลต้องเข้าใจว่าไอ้พวกนี้มันมีพระราชบัญญัติในพระราชบัญญัติมันจะบอกให้มีหน่วยงานที่จะต้องทำตามพระราชบัญญัติเนี่ยอาจจะเป็นองค์กรมหาชน
0: อ
2: าจจะเป็นองค์การมหาชนของรัฐ
0: ครับ
2: อาจจะเป็นสำนักงานที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายฉบับนั้นอย่างเนี่ยสำนักงานนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอีกอัน
0: อ
2: ันนี้ก็มีวันนี้แต่ผมไม่ได้ไปแตะนะเพราะผมไม่ได้ใส่ใจเพราะผมว่าอันนั้นมันยังพอทำเนานะแล้วไอ้อย่างไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันมาก่อนแล้วจริงเงินมันก็ไม่ได้มีมันจะไปวางแผนอะไรให้เขาก็ไม่ทำตามที่วางคุณรัฐพงษ์แต่ว่ามันเป็นหน่วยที่ยึดโยงเชื่อมโยงกับงานของนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
2: เพราะนายกรัฐมนตรีเขาดูกฎหมายบานเลยเขาก็แบ่งออกไปใครอันไหนที่มันเป็นได้ก็ตั้งเป็นสำนักงานขึ้นมาเลยขึ้นมาใช่ไหม
0: ครับ
2: เออเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสำนักงานออกพระราชกฤษฎีกาแล้วก็บางอันเนี่ยออกเป็นถ้าเป็นลักษณะหน่วยปฏิบัติเนี่ยมันก็ไปออกไปรูปแบบขององค์การมหาชนของรัฐใช่ไหม
0: ใช
2: ่เอออันนี้ก็ใช้จ้างเป็นพนักงานราชการ
0: ครับ
2: แล้วก็มีข้าราชการอยู่เป็นแกนในแล้วก็มีพนักงานข้าราชการแล้วก็มีลูกจ้างประจำบางอันเนี่ยมันก็โตขึ้น
0: ครับ
2: มันเป็นโปรโตซัวมันแบ่งเซลล์ได้มันเป็นตัวอะมีบ้าเออนะมันแบ่งตัวได้ขยายไง
0: เออ
2: เออใช่ไหมบางอันมันก็ขยายออกไปแล้วมันก็เวิร์ก
0: ครับ
2: แต่บางอันเนี่ยมันฝ
0: ่อ
2: มันไปต่อไม่ได้หลายๆอันผมดูแล้วไม่มีอะไรทำอ่ะเออแล้วก็ไปจัดหลักสูตรอบรม
0: ครับ
2: จะเน้นหลักสูตรอบรมกูก็ไม่รู้จะไปอบรมอะไรกันนักกันหนาแล้วถ้าอบรมไม่พอก็จัดหลักสูตรแบบไอ้อย่างเงี้ยไอ้หลักสูตรที่ไปเป็นคอนเนคชั่นอะไรเงี้ยซ้อนลงไปนะว่าช้ามันเถอะก็เพิ่งเห็นชื่อเออเพราะผมเพิ่งอ่านข่าวผมเนี่ยโอ้โหข่าวมันหลายไปกันใหญ่แล้วตอนนี
0: ้ครับ
2: เออหลายช่องทางแล้วนะไม่รู้ใครเริ่มก่อนนะไม่รู้แต่คราวนี้แม่งยำใหญ่แล้วผมจะซวยเอาหรือเปล่าเนี่ยนะณัฐพงษ
0: ์
2: เนี่ยมันทุกขลาภ
0: ครับ
2: ทุกขลาภแล้วคุณจะเห็นว่าปีนี้ผมเงียบมากผมแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยพูดกันสัก 2-3 นาที
0: ครับ
2: เออเพราะว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมคิดว่าอย่างที่คุณแจ็คเขาพูดเมื่อมันเป็นเรื่องที่คนเข้าถึงได้เนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันก็ไปอีกแบบนึง
0: ครับ
2: เอออันนี้เราต้องยกประโยชน์ให้กับพรรคประชาชนนะที่เขาต่อสู้มา เท่าที่ผมเห็นตั้งแต่ปีแรกที่ผมไปปีที่2ที่ผมไปเนี่ยเขาก็พยายามแต่ว่าก็ไม่สำเร็จไง
0: ก็คือเรื่องที่ให้กรรมธิการถ่ายทอด
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้ทางภูมิใจไทยรอบนี้ก็เอาด้วย
2: เออเนี่ยยูทูบรวมทั้งเรื่องสุดท้ายนะพรุ่งนี้จะมีการลงมติร่างพระบัญญัติสันติสุขอะไรนะคือทางวิปรัฐบาลเขาโอเค
0: เขาโอเคตามวุฒิสภา
2: เพราะฉะนั้นก็พอโหวตเสร็จก็มีผลบังคับเลย
0: ครับ
2: พอรับไม่โอเคเขาไม่แก้เขาแก้ไขมาไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญแต่ฝ่ายค้านคงจะไม่รับ
0: อัน
2: นี้ก็ไม่เป็นไรขอตั้งกรรมธิการร่วมแต่คุมเสียงไม่พอหรอก
0: ครับ
2: แหมถ้ามีเวลาสักชั่วโมงจะเล่าอะไรให้ฟังแต่ตอนนี้ไม่ได้
0: ครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
4: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: บอกเล่า965ช่วง

0: อาจจะลืมนึกหรือคิดแล้วไม่มีใครมาช่วยกันถกกันนะฮะก็วันนี้คุณนิรุตศิริจัญญาจะมาคุยแบบนิรุตกันรอพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
1: สวัสดีครับสรุปทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ครับสวัสดีพี่เก่งครับ
0: สวัสดีค่ะข่าวดีรับน้ำมันลงได้หรือไม่คะพี่หนิงข่าวดีถือว่าเป็นข่าวดีได้ไหม
1: ก็ เป็นข่าวดีที่ดีไม่หมดอะครับ
0: อ๋อมันอันกักๆเหรอคะข่าวดี
1: มันถึงไม่อันไม่กักคือว่าน้ำมันลดเนี่ยก็ช่วยเราจ่ายน้ำมันถูกลงไปนิดนึงแต่ว่าราคาไข่มันก็ขึ้นไปหมดแล้วนี่เท่าแกงก็ขึ้นไข่ก็ขึ้นถ้ามันเป็นแบบอาหารจำเป็นมากๆแล้วไข่1ฟองเนี่ยสามารถให้เราทานข้าวได้1มื้อนะครับ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ไข่เจียว1ฟองเนี่ยคนเราประหยัดอย่างก็โปะข้าวแล้วกินข้าวเยอะๆไปหน่อยบางคนก็บอกห้ามกินข้าวเยอะแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อน้ำมันมันขึ้นแล้วเนี่ยผมจำความได้กับพี่เก่งตั้งแต่เราเด็กๆบางท่านน้ำมันมันขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่เคยสินค้าขึ้นตามเนี่ยน้ำมันลงแต่ว่าสินค้าไม่ลงตามน้ำมันสักอย่างเลยครับ
0: งั้นคำว่าแปรผันราคาตามราคาน้ำมันก็ไม่ใช่ของจริงใช่ไหมครับเป็นคำลวง
1: ไม่เคยเกิดขึ้นได้เลย
0: มันไม่ได้แปรผันตามใช่ไหม
1: คุณไปบอกเรื่องข้าวแกงอาหารง่ายๆก่อนจะพูดไปถึงเรื่องค่าขนส่ง
0: ใช่
1: ถ้าขนส่งเคยลงมันจะพูดกันมาว่าแต่ใช้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดเส้นทางตลอดก็ยังตกลงอะไรกันไม่ได้ก็ต้องรอต้นปีหน้าหรือไงต่อไปอีกก็ไม่รู้นะถ้าตั๋วเครื่องบินล่ะ
0: โอ้
1: ไม่เคยได้ลงเลยนะ
0: นี่ล่าสุดกระซิบว่ามีบางสายการบินบวกกันที่5,000เลยนะคะพี่หนิงค่ะ
1: เขาอะไรมาตั้งกันไม่รู้คือน้ำมันขึ้นมาหย่อนเนี่ย
0: ภาษีน้ำมัน
1: ใช่เขาบวกขึ้นไปนู่นเลยแต่ว่าเวลาลงเนี่ยไม่เคยได้ลงเลยหรือว่าลงนิดหน่อยนี่เมื่อพี่เก่งพูดอย่างนี้ก็ดีแล้ววันนี้สดๆร้อนๆเลยมองเข้าไปเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันสะท้อนกลับไปที่งบประมาณของชาติของแผ่นดินหรือเปล่าล่ะพี่เก่ง
0: ยังไงคะพี่เน่งครับ
1: วันนี้มีข่าวว่าเมื่อเย็นเนี่ยตั้งแต่ทั้งวันนี้ไม่ค่อยได้เห็นข่าวแบบนี้แล้วเมื่อตอนเย็นสักครู่ใหญ่ๆเนี่ยเห็นว่าเขามีความคิดว่างบประมาณของแต่ละปีเนี่ยเรานำไปใช้อะไรได้บ้างอย่างเช่นว่ารัฐบาลจะไปให้กระทรวงนั้นเท่านั้นกระทรวงนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เนี่ยแต่พี่เก่งกับท่านผู้ฟังกับผมเราลืมคิดไปเลยนะว่างบประมาณที่นำไปใช้เนี่ยประมาณ 40% เนี่ยของงบประมาณทั้งหมดอย่างเช่นว่า3 ล้านล้านกว่าเนี่ย 40% ของ3 ล้านล้านกว่าเนี่ยนะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานข้าราชการครับพี่เก่ง
0: พนักงานผู้รับใช้ประชาชนใช่ไหมฮะ
1: ทั้งหมดเลยข้าราชการทั้งหมดเลยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารทั้งหมดเลยในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีนับวันว่าไม่มีวันที่จะลงเหมือนราคาน้ำมันหรือว่าราคาข้าวแกงเลยเพราะมันต้องขึ้นทุกปีค่าจ้างของพนักงานเอกชนก็ดีในบริษัทหรือว่าพนักงานของรัฐก็ดีก็จะต้องมีเงินขึ้นเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันขึ้นเราไม่จะไปโทษใครตรงนี้เมื่อน้ำมันขึ้นน้ำมันคือปัจจัยใหญ่อย่างเดียวเลยถ้าน้ำมันขึ้นปั๊บไม่ทั้งน้ำประปามก็ขึ้นตาม
0: ใช่ค่ะทุกอย่างรอบตัว
1: เมื่อทุกอย่างมันขึ้นมารอบตัวเนี่ยงบประมาณของชาติที่อาจจะต้องนำไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยก็ถูกแบ่งไปเป็นเงินเดือนของข้าราชการงบประมาณอื่นๆของตัวข้าราชการเองที่เกษียณบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยประมาณล้านล้านกว่าเนี่ยก็คือประมาณ 40% ของงบประมาณทั้งหมดและทุกๆปีก็จะต้องเพิ่มงบประมาณขึ้นไปจาก3 ล้านล้านอาจจะเป็น4 ล้านล้านแต่ว่า 40% เนี่ยต้องมาให้เป็นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั้งหมดก็เลยมีการกำหนดหรือว่าเริ่มต้นคิดกันว่ามันก็แปลกกับต่างประเทศก่อนนะว่าให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ40มั้ย
0: ต่างประเทศนี้ได้ข่าวว่าเกษียณเร็วขึ้นลดองค์กรลดขนาดลดกำลังพลข้าราชการแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมฮะพี่หนิง
1: ฮะทีนี้ว่าการลดจำนวนข้าราชการเนี่ย ขาไม่ได้บังคับก็ไม่ได้อะไรถ้าให้สมัคร
0: เต็มใจ
1: ก็พูดคำว่า

0: ให้สมัครใจเนี่ยก็40ฉันก็ไม่ออกก็ได้เนี่ย
1: อืมใช่ค่ะ
0: ก็ออกไปมุ่งไปทำอะไรแต่เขาบอกว่าตอนแรกว่าจะให้เป็น50ถ้า50เนี่ยคนยิ่งไม่อยากออกใหญ่เลยเพราะ50ที่จะออกไปหางานทำที่ไหนใครจะรับเราพี่เก่ง
1: แรงหมดแรงไง
0: ใช่มาสมัครอสมทจะรับไหมผม50แล้วเนี่ย
1: อ๋อไม่มีค่ะ
0: นั่นไงเพราะว่าถ้าคน50มารับเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องมาเป็นรองผู้อำนวยการไหมแค่ตำแหน่งอีกอ่ะเพราะฉะนั้นอายุ40นี่ก็เหมือนกันเขาก็เลยมีความคิดว่าพูดเอาไว้ว่าคนไหนที่ต้องการที่จะลาออกก่อนที่จะเกษียณเขาแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าจะให้อะไรต่ออะไรเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อให้ว่าคุณยังสามารถที่จะมีทักษะในการทำงานต่อไปได้ก็เลยมีความคิดว่าอายุ40เป็นต้นไปให้คุณเกษียณได้แต่นี้ถ้าเกษียณไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่ว่าใครก็อยากมาเป็นข้าราชการข้าราชการบางคนก็บอกว่าเงินเดือนไม่มากแต่เงินเดือนไม่มากเขามีสิ่งตอบแทนที่มากมายอย่างเช่นว่ารักษาพยาบาลได้หมดทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปัญญาคุณลูกคุณอะไรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเบิกค่าเล่าเรียนก็ได้จนลูก
0: นั่นไงนั่นไงทั้งหมดเนี่ยก็มันก็เลยเป็นทวีคูณบวกเข้ามาในงบประมาณประจำปีของแต่ละปีที่ต้องหาเงินมาเลี้ยงข้าราชการตรงนี
1: ้
0: ซึ่งนับวันก็จะมากขึ้นแล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะพูดว่ามันก็ไม่ใช่เงินที่เสียไปฟรีเพราะข้าราชการเขาทำงานให้พวกคุณนะข้าราชการแต่เรียกว่าอย่างที่พี่เก่งพูดว่าลดจำนวนลงได้ไหมทำให้ทุกอย่างให้มันเล็กลงอย่างต่างประเทศได้ไหมบ้านเราเนี่ยเราผ่านไปพี่เก่งผ่านไปมองเนี่ยตึกที่คู่กับคอนโดใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นสถานที่ราชการเลยนะคุณบอกจะไม่เห็นอบต.นี่ใหญ่อบต.อบจ.นี่ใหญ่กว่าศาลาผู้ว่า
1: ใช่บางแห่งเนี่ยบางจังหวัดบางอำเภอเนี่ยโรงพยาบาลยังเล็กกว่าที่ทำการอบต.เลยนะ
0: โอ้โหไม่ต้องพูดถึงอะไรที่จะเรียกว่าสงครามอะไรพวกนี้เราเรียกว่าเป็นป้อมตำรวจมันกดเชื้อไปได้เอาผ่านเป็นอนามัยเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยเดินไปตรงไหนเนี่ยมีแต่คนไข้นั่งหน้าสงสาร
1: ใช่ค่ะ
0: และไม่มีงบประมาณไปถึง
1: ใช่ค่ะ
0: ขาดสิ่งต่างๆเมื่อความสะดวกคอมพิวเตอร์เอ่ยแอร์ก็ไม่มีอะไรต่ออะไรก็ไม่มีเขาคงคิดว่าอยู่ต่างจังหวัดมันไม่ร้อนนะอากาศมันดีมั้งแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยเปิดแอร์กันก็หึ่
1: ม
0: อบต.อบจ.นี่เปิดแอร์กันอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีเรื่องของการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าฟรีเราประชาชนเป็นคนออกให้อันนี้เราก็ไปช่วยงบประมาณของแผ่นดินไปแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ประชาชนก็ได้ช่วยไปแล้วแต่ว่าก็ไม่เห็นตอบแทนอะไรให้ประชาชนก็มีแต่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันแพงพูดได้แต่ว่าน้ำมันแพงเราต้องขึ้นค่าไฟแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะลดค่าไฟให้กับที่เราเคยจ่ายให้กับพวกข้าราชการที่ใช้ไฟฟรีเนี่ยก็เพียงแต่นำมาว่าก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะครับว่าเขาจะลดละแน่ๆมีความคิดแน่ๆว่าตอนนี้ให้สมัครใจก่อนถ้าอีกหน่อยไม่สมัครใจเนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องบังคับแล้วก็ย่อส่วนให้เล็กลงนี่ย่อส่วนคนให้เล็กลงเนี่ยมันจะทำไงกับตัวตึกที่มันใหญ่ไปแล้วอะตัวอาคารที่ทำงานมันใหญ่ไปแล้ว
1: แบ่งให้เช่าเปิดให้ทำขายไลฟ์สดไหม
0: โอ้โหความคิดดีมาก
1: บางหน่วยนี่เขาคิดจะไปซื้อตึกใหม่ด้วยนะพี่หนิงอ่ะ
0: นี่ไงคือประเทศไทยเนี่ยยังห่วงเรื่องความหรูอยู
1: ่
0: เมื่อคุณห่วงเรื่องความหรูเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนให้กับคนของชาติที่ว่าอยากจะต้องหรูอยากจะต้องดูดีงั้นขอแวะเข้าไปนิดนึงอย่างเช่นว่าคุณเป็นพนักงานต้อนรับอยู่บนเครื่องแล้วคุณหรูมากแล้วนะงานคุณนี่ดูดีมากแล้วนะหลายคนนี่อิจฉาแล้วอยากจะเข้าไปไม่ใช่เข้าไปได้ง่ายแต่ทีนี้ถ้าเราฟังความทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนะพี่เก่ง
1: ใช่ทุกอย่างเขาก็ดำเนินการสืบสวน
0: การทำและสิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยเอาเท่าที่เราฟังมาก่อนนะครับผิดถูกเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นศาลยังไม่ได้พิจารณาไม่ได้ตัดสินจะขึ้นก็คงอาจจะเป็นเดือนหน้าแต่ว่าตอนนี้เรามาดูว่ากระบวนการเนี่ยที่เขาคิดเนี่ยผมไม่รู้เขาคิดได้ยังไงแล้วก็ไปเจาะจงหาพนักงานต้อนรับเครื่องโดยเฉพาะเครื่องไทยแล้วเรามาดูว่าตามที่เป็นข่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดตามที่เป็นข่าวฉะนั้นเรื่องข้อเท็จจริงต้องไปปล่อยเขาสืบสวนต่อไปนะครับเรื่องที่เป็นข่าวมาว่า เขารับเงินตอนแรกบอก 8,800 ไปมาๆนี่มัน 3,000 กว่าเองนะ
1: ใช่ค่ะค่าแรงในการว่าจ้าง 3,000 กว่าม
0: ันสุ่มเสี่ยงมากๆ ไหมสำหรับคนที่มีงานที่ดีแล้วและดีมากๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนจะอยู่ไปสมัครแล้วก็ได้เลยนี่เรากำลังเปรียบเทียบว่าคนที่40เนี่ยอายุ40กำลังจะโดนตรวจออกแต่ตรงเนี้ยอายุ30 40ก็แบบว่ากำลังแก่ว่าขึ้นไปอยู่เป็นพนักงานต้อนรับชั้น first class ได้หรือชั้น business class ได้เนี่ย
1: ค่ะ
0: พอคนกึ่งข้าราชการแต่คุณไม่ใช่ข้าราชการเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะทำงานต่อไปหรือว่าเพราะถ้าคุณอายุมากแล้วคุณก็ลงมาอยู่ข้างล่างได้
1: ใช่เรียกเป็นแอร์กราวใช่ไหมแอร์กราว
0: ใช่มีทักษะหรือคุณหรือว่าคุณจะมาเป็นเทรนเนอร
1: ์
0: ให้กับ
1: รุ่นน้องเด็กใหม่ๆ
0: ใช่
1: เนี่ย
0: นั่นแหละได้แต่ว่าความคิดสั้นๆเพื่อจะได้เงินแค่ 3,000 บาทเนี่ยเท่านั้นเหรอเป็นผมไม่รับหิ้วให้นะเพราะว่าไม่ใช่คนที่รู้จักด้วยนะเป็นใครอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้
1: เขากระซิบกันว่ามันไม่น่าจะใช่ 3,000 น่ะพี่หนิง 3,000 จะยอมเมื่อย
0: ไม่รู้ไงไม่รู้ไงเราอย่าเพิ่งไปพูดไงบางคนก็พูดว่ามันไม่ใช่หรอกแล้วก็ไม่ใช่คนแรกที่ทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าถ้าให้ผมพูดตามตรงนะเข้าไปออสเตรเลียนี่นะไม่ต้องมีหนที่2คุณก็โดนแล้วครับพี่เก่งทบุฟังครับ
1: เข้มงวดมากจริงๆฮะ
0: ก็อย่างที่เล่าไปคราวที่แล้วเน
1: ี่
0: ยสมัยก่อนไม่ได้
1: สุนัขตรวจดมกลิ่นแทบจะแบบทุกคนเลยนะต้องเดินผ่านออกนี่มันก็คือแบบต้องสงสัยแล้วฮะใช่ไหม
0: ผมมองความก้าวหน้าของประเทศของเขานะครับในการดูแลประเทศของเขาเนี่ยเขามีแต่ก้าวหน้าไม่ได้ถอยหลังเลยเพราะตั้งแต่ผมหนุ่มๆเด็กๆไปเนี่ยต้องนั่งคุดคู้ก้มหัวปล่อยเขาฉีดยาฆ่าเชื้อทั้งหมดก่อนฆ่าแมลงที่อาจจะติดอยู่ในผู้โดยสารคนไหนเขาสมมุติขึ้นมาว่าผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องแม้กระทั่งกัปตันพนักงานต้อนรับข้างบนผู้ช่วยกัปตันนักบินต่างๆหรือแม้กระทั่งสัมภาระที่อยู่บนศีรษะเราเนี่ยครับเปิดมาหมดนะครับก็ฉีดไปหมดสเปรย์ไปหมด
1: ค
0: ือเขาสมมุติฐานว่าทุกอย่างนี้สกปรกหมดเนี่ย
1: นำเชื้อได้เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าไปยังเกาะเขา
0: ใช่เขาไม่มีผ่านให้ผ่านออกไปง่ายๆส่วนสัมภาระข้างล่างเนี่ยเขาจะมีการฉีดเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งฉีดหรือว่ากระบวนการที่ว่าขนย้ายใส่รถอะไรต่อแล้วก็ไปเขาจะไปทำการฉีดฆ่าเชื้อก่อนที่จะสู่การนำส่งให้กับผู้โดยสาร
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็พัฒนามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี
1: ้
0: อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังกับพี่เก่งไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าคุณจะเข้ามาเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับไม้สำลีเพื่อปั่นหูเนี่ยเช็ดน้ำในหูเราสระผมเนี่ยเขาจะมาถูที่กระเป๋าเรากระเป๋าลากเราที่เสื้อเราที่กางเกงเราแล้วเขาก็จะไปจุ่มน้ำยาหรือไม่จุ่มน้ำยาเข้าไปสู่ต้องจุลทรรศน์แล้วก็ส่องดูว่ามันมีเศษผงเศษอะไรที่น่าสงสัยไหมถ้าไม่มีเขาก็ผ่านให้เราไปจีนก็ยังทำแบบนี้นะครับแต่ประเทศเราไม่มีทั้งที่เราบอกว่าเรามีการตรวจป้องกันระเบิดแต่เราไม่มีการเขี่ยสุ่ม
1: นำเชื้ออะไรมาเราก็มาตรวจกันทีหลังมาเจอกันตอนที่ว่าติดเชื้อแล้วระบาดแล้วมีการตรวจพบแล้วประมาณนั้น
0: แต่ไม่ใช่ว่าเขียวเนี่ยเขาหาดินระเบิดครับเพราะว่าเวลาคนที่ประกอบเนี่ยมันจะต้องมีฝุ่นกระจายอาจจะติดอยู่เล็กน้อยอยู่ที่กระเป๋าลากเราที่ตัวเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตเราหรือเสื้อเชิ้ตเราหรือตัวกางเกงเราเนี่ยเขาก็จะมาปัดเอาไปหน่อยแล้วก็ไปส่องกล้องดูและบางทีเขาเข้าคอมพิวเตอร์อยู่โดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยสมมติก่อนจะเข้ามาเนี่ยเราเข้ามายืนตรวจกระเป๋าเราเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเป็นหมู่เลยนะเขาจะกั้นล็อกไว้ประมาณ20คนหรือ30คนแล้วก็ตรวจแต่ละคนแล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์ดูพอไม่มีก็จะยกไอ้ตัวเข็มขัดที่กั้นไว้กลุ่มนี้เข้าไปได้ก่อนถ้าว่าคุณเข้าไปแล้วแล้วคุณจะออกมาตอนออกมาเขาไม่ตรวจออกมาข้างนอกเสร็จคุณมาหาเพื่อนรับของแล้วเสร็จพอกลับเข้าไปใหม่เขาก็ดำเนินการตรวจแบบเดิมอีกไม่ใช่เคยฉันเคยเข้ามาแล้วแล้วก็มีอะไรไอ้สแตมป์ติดอยู่ที่หลังมือแล้วคุณก็มาโชว์แล้วเข้าใหม่ไม่ได้ต้องตรวจเข้ากระบวนการตรวจใหม่อีกครับ
1: ค่ะ
0: บ้านเราเนี่ยผมก็เดินทางเข้าออกบ้านเราคือ
1: พี่หนิงเคยเจอโดนตัวละเอียดมั้ยพี่หนิงเคยเจอโดนตัวละเอียด
0: ไม่เคยเลยนี่ไม่เคยเลยเงี้ยแล้วสิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมอาจจะต้องโดนตรวจแบบละเอียดครั้งต่อไปในข้างหน้า
1: เป็นแบบอย่างให้ครั้งต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ผมอาจจะต้องโดนตรวจแบบเข้มงวดในเดือนหน้าที่ผมกำลังจะเดินทางเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับ
1: ยินดีเรายินดี
0: เราสู่กระบวนการทุกอย่างเพื่อหนึ่งไม่ใช่ว่าความบริสุทธิ์ของเราแต่เพื่อความปลอดภัยและชื่อเสียงของประเทศชาติ
1: ส่วนรวม
0: ตรงนี้ก่อนว่าเพื่อส่วนรว
1: ม
0: หนึ่งเมื่อเราถูกตรวจแล้วเราผ่านไปด้วยความบริสุทธิ์แล้วนั่นถือว่าเรามีเกียรติมากๆแล้วไงที่เราได้รับการตรวจแล้วเราผ่านออกไปแบบบริสุทธิ์เนี่ยถือว่าเรามีเกียรติมากๆแต่เราบางคนนี่เข้าไปแล้วได้สิทธิพิเศษไม่ต้องตรวจแล้วผ่านไปเนี่ยผมถือว่าถึงแม้คุณจะไม่มีอะไรเลยนะคุณก็ไม่มีเกียรติเท่ากับเราเพราะคุณใช้ความเป็นหน้าที่ของคุณความพิเศษอะไรของคุณการทำงานที่พิเศษของคุณด้วยการไว้ใจกันแบบนั้นต่อไปนี้มันทำไม่ได้แล้วไงไม่อยากให้ทำไงมันก็ต้องทำอยู่ประเทศไทยยังทำอยู่แน่นอนอ่ะ
1: จริงมันก็ควรจะเท่าเทียมกันใช่ไหมคะพี่หนิงขาอย่างน้อยเป็นต้นแบบไม่ให้ว่าเลือกปฏิบัติเนาะพี่หนิงเนาะ
0: ใช่ครับมันอะไรล่ะมันไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิพิเศษแล้วคุณจะไม่ทำพวกนี้นี
1: ่
0: ไม่ใช่ว่าคุณมีปืนแล้วคุณจะไม่ยิงคนนี
1: ่ค่ะบางคนก็บอกว่าโดนจับยังบอกเป็นแป้งเลยพี่หนิงก็บอก
0: ก็สามารถทำได้หมดพูดได้หมดเลยเนี่ยแล้วกระบวนการมันก็มาอย่างนี้ว่าบางคนก็บอกว่ามาจากลาว
1: ม
0: ีคนลาวนำก็มาแล้วทำไมต้องมาส่งแป้งนี้อยู่ที่เชียงคำที่พะเยาล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีคนรับมาแล้วก็มาเอามาพักไว้ที่อยุธยาแล้วก็ประสบกระบวนการนี
1: ้
0: แต่ละคนแต่ละคนนี่เขาไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมและแม้กระทั่งคนที่หิ้วไปเนี่ยแล้วก็บอกได้ 3,000 กว่าบาทเนี่ยเขาจ่ายมาให้ก่อน 1,700 กว่าแล้วก็จ่ายที 1,700 กว่าก็ได้3มันไม่น่าเชื่อเลยที่คนจะเอาชีวิตทั้งชีวิตกับงานที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของประเทศชาติเนี่ยเอาไปแลกกับเงินจำนวนนี้ซึ่งมันไม่ได้มากเลยถ้าเงินเป็น3ล้านนะอย่างที่เขาพูดกันนะล้านหนึ่งสองล้านอะไรอย่างนี้นะ
1: มันก็
0: ไม่สมกับที่คุณจะไปขายตัวแบบนั้นนะนะเพราะทำให้ประเทศชาติหมดความหมายไปเลยและอย่างที่เคยย้อนกลับไปที่ไรเดี๋ยวที่บอกผมเคยโดนเหมือนกันว่าผมไปฮ่องกงเน
1: ี่
0: ย
1: โดนกักตัวตรวจ
0: โดนกักตัวถอดเสื้อถอดรองเท้าถอดถุงเท้าถอดเข็มขัดจนกระทั่งผมยืนขึ้นมาแล้วลูกชิคุณเจบอกถอดด้วยไหมเอาเนี่ยเขาก็บอกไม่ต้องก็ไม่ต้องแล้วเหมือนกับว่าเรากล้าท้าเพราะว่าเราไม่มีอะไรแล้วถ้าเราไม่มีอะไรผิดเราท้าได้หมดไงพี่เจง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าในสิ่งที่เราท้าได้หมดเนี่ยเรากลับกลายเป็นคนอายไปนะเพราะพวกเขาไม่อายไงเขามีหน้าที่จะตรวจแล้วเขาจะสามารถจะทำอะไรเราก็ได้ไงบางคนใส่ถุงมือแล้วก็ล้วงเข้าไปในก้นเขาทำได้ไง
1: อ
0: ๋
1: อใช่เพราะว่าเห็นบางข่าวบอกว่าต้องล้วงเข้าไปข้างในถึงเจอที่ว่าห่อยาเสพติดกันมากลืนกันมา
0: อ่านั่นสำหรับคนที่ก็ทำผิดแต่สำหรับเราไม่ผิดแต่เราก็ต้องอายไง
1: เราโดนล่วงละเมิดเราก็ต้องรู้สึกไม่ดีอ่ะ
0: ใช่ไงเราสูญเสียความอายไปทั้งหมดเลยเพราะใครล่ะก็เพราะเพื่อนพี่น้องอยู่ในร่วมชาติเราทำให้เราต้องไปอายเขาไงแต่เราไปเถียงอะไรเขาไม่ได้เลยเหมือนกับผมเนี่ยลูกขึ้นรูดซิปแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกต้องแล้วก็ถอดออกแล้วถอดกางเกงผมแล้วล้วงก้นผมไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่ผมเสียไปคือผมชนะแต่ผมก็มีอันที่เสียไปคือผมสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปไง
1: ใช่
0: ถ้าหากว่าผมเลวไม่เป็นไรไงเรื่องความเป็นมนุษย์มันหมดไปแล้วถ้าคุณเป็นคนเลวเนี่ยความเป็นมนุษย์มันหมดไปแล้วคุณเหลือยังเป็นคนอยู
1: ่
0: คุณแค่เป็นคนเท่านั้นเองแต่ความเป็นมนุษย์คุณไม่มีเพราะนั้นคุณจะถูกกระทำยังไงคุณก็ไม่รู้จักอายหรอก
1: แล้วอย่างนี้พี่หนิงค่ะคนเลวบางคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยมันทำให้พวกเราเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องถูกล่วงละเมิดไปด้วยใช่ไหมแล้วก็โดนแบบเพ่งเล็งแบบมันก็จะอยู่ยากมากขึ้นนะเน
0: า
1: ะคนดีก็จะกลายเป็นว่า
0: อยู่ยากโดยเฉพาะถือพาสปอร์ตไทยตอนเนี้ยมันไปไหนก็ไปไม่ต้องอยู่ยากหรอกทุกวันก็เป็นคนไทยอยู่ประเทศเราแล้วเราก็อยู่ยากๆอยู่แล้วเพราะเราควบคุมอะไรไม่ได้อยู่ๆก็จะขึ้นไข่ถึงหนึ่ง20ตังค์เขาคิดว่ามันไม่มีความหมายแต่คนเราบริโภคไข่หนึ่งฟองเท่าไหร่ ทั้งบ้านอยู่กัน5คนเนี่ยคนละ2ฟองก็10แล้วไงม
1: ัน
0: ก็ขึ้น10สลึงแล้วไง
1: แล้วเก่งซื้อแผงนึง30ลูกอ่ะพี่หนิงก็ขึ้นไปทีเป็น100เลยนะ
0: ก็ใช่ไงแล้วมันวันละ10สลึงเนี่ยมันก็ของเขาไม่รู้สึกกันนี
1: ่
0: เขาไม่ได้เสียตังค์ซื้อเขาถึงแม้ว่า
1: เขากินอาหารฟรีเสิร์ฟฟรีมีบินฟรี
0: ฟรีแล้วไงเขาต้องซื้อแต่ว่าเขามีเงินเดือนเขามีเบี้ยประชุมเขามีเบี้ยโน่นเบี้ยนี่เบี้ยอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ก็เมื่อไหร่คุณจะลดไอ้พวกเบี้ยพวกนี้ออกบ้างก็ไม่รู้นะ
1: ม
0: ันก็ได้ประหยัดเงินงบประมาณของประเทศบ้าง
1: ได้ข่าว
0: นั่งอยู่ประชุมอยู
1: ่ได้ข่าวว่าเป็นสมัยแรกเรื่องผ่านการเลือกตั้งมาสมัยแรกถ้าหมดวาระก็ได้บำนาญด้วยเหรอคะพี่หนิง
0: ก็นี่ไง
1: โอ้โหเราจะเอาเงินภาษีที่ไหนไปเลี้ยงบำนาญเขาละกันเนี่ย
0: เนี่ยเมื่อคุณคิดว่าคุณจะให้ข้าราชการ40เนี่ยคุณต้องไปดูพวกนี้ด้วยว่าไอ้ความสิ้นเปลืองที่พวกคุณกระทำต่อประเทศชาติต่อประชาชนของคุณต่อข้าราชการของคุณคุณไปลดตัวพวกนี้ลงก่อนไหมเป็นตัวอย่างก่อนไห
1: ม
0: อย่างที่พี่เก่งว่าอย่างที่สสบางท่านเอามาอภิปรายอยู่ในสภาว่าเราไม่ควรจะกินอาหารฟรีแล้วก็คุณก็ได้เงินสสคุณก็ได้มาทำงานพอคุณก็ไปนั่งเป็นกรรมาธิการคุณได้เบี้ยประชุมกัน
1: ถูกต้อง
0: บางแห่งไปได้เบี้ยประชุมตรงนั้นเป็นหมื่นๆนะแต่ละที
1: ่มีคนมากระซิบว่าบางครั้งละ20,000ก็มีนะพี่หนิง
0: นั่นเองผมพูดไปซะดังแล้วไม่ต้องมากระซิบแล้ว
1: พอฟังตัวเลขแล้วแทบตกเก้าอี้เดือนละเป็นแสนนะเบี้ยประชุมโอ้โห
0: ก็นี่ไงเขาจะได้กี่เด้งกันเนี่ยในการที่เข้าไปเป็นผู้มีเกียรติสักทีหนึ่งเนี่ย
1: ทำงานเพื่อประเทศชาติใช่ไหมเสียสละเพื่อประเทศชาติ
0: ใช่ก็ทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็เขาก็มีกฎหมายคุ้มครองทำอะไรก็ไม่ได้ในช่วงระยะเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งอะไรกันอยู่ไม่ได้แต่ว่าอย่างคุณที่เป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยคุณไม่มีอะไรคุ้มครองคุณเลยนะแม้กระทั่งบัตรนี้เนี่ยต้นสังกัดคุณก็คุ้มครองคุณไม่ได
1: ้
0: สถานทูตก็คุ้มครองคุณไม่ได
1: ้
0: ก็ให้คุณเลือกพูดกับใครได้คนเดียวคุณก็พูดกับคุณแม่ถ้าคุณก็ปรึกษาอะไรกับคุณแม่ไม่ได้เรื่องกฎหมายไม่ได้เลยแต่ว่าคุณก็ต้องบอกต้องเป็นคุณแม่ก่อนเพราะทุกคนต้องคิดถึงแม่ก่อนเวลาทำอะไรผิดหรืออยู่ในตกอยู่ในที่ลำบาก
1: ภาวะขับขันเนี่ยตกใจยังไงก็ต้องนึกถึงคนใกล้ตัวใช่ไหมฮะ
0: นึกถึงแม่ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะนึกถึงสถานทูตก่อนเพราะคุณอยู่ในต่างประเทศและคุณก็บอกสถานทูตว่าช่วยแจ้งแม่ด้วยไม่ดีกว่าเหรอนี่คุณโทรไปหาแม่แล้วบอกว่าให้แม่แจ้งสถานทูตที่ออสเตรเลียแล้วแม่จะโทรศัพท์ยังไงไปสถานทูตออสเตรเลีย
1: แม่ก็ไม่รู้จักอีกแล้วก็คุยก็ไม่รู้สถานการณ์
0: อีกเนี่ยคืออยากจะเตือนทุกท่านนะครับเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ปกครองในต่างประเทศคือสถานทูตนั่นคือมีตราคุดอยู่นะครับหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวคุ้มครองเราอยู่ที่นั่นนะครับติดต่อสถานทูตไม่มีสถานทูตกงสุลก่อนครับก็มีกงสุลอยู่ในทุกๆเมืองเล็ก
1: ๆ
0: ถ้าอยู่ในเมืองที่เป็นเรียกว่าเมืองหลวงตัวเมืองหลวงถึงจะมีสถานทูตอยู่ตรงนั้นหรืออย่างในกรุงเทพเนี่ยเรามีสถานทูตต่างๆของประเทศทั่วโลกอยู่ในกรุงเทพเราเรียกว่าสถานทูตแต่เชียงใหม่ปั๊บเราจะมีตัวแทนของสถานทูตคือกงสุลเพราะที่เชียงใหม่ก็เราก็มีกงสุลเยอรมนีมีกงสุลรัสเซียมีกงสุลจีนมีกงสุลอเมริกันมีทุกกงสุลอยู่ที่เชียงใหม่เวลาบางครั้งบางคราวคุณจะขอวีซ่าคุณอยู่เป็นคนประชาชนอยู่ที่เชียงใหม่คุณก็ขอที่นี่คุณไม่ต้องเข้ามาขอที่สถานทูตที่กรุงเทพก็ได้แต่ว่ากินระยะเวลามากกว่าเท่านั้นเอง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยไปเจอปัญหาในต่างประเทศสิ่งแรกเลยที่จะต้องพึงระลึกเสมอก็คือเบอร์โทรสถานทูตที่เราไปถูกไหมฮะที่ประเทศที่เราไปสถานทูตนั้นนะ
0: อยู่ตรงไหนถามตรงนั้นถ้าตรงนั้นมีสถานทูตถามตรงนั้นว่าเขามีกงสุลอยู่นะบางทีผมไปเนี่ยผมพาเพื่อนไปหรือไปเจอกับเพื่อนที่ออสเตรเลียนี
1: ่
0: ไปที่ออสเตรเลียมีปัญหาเกิดขึ้นที่เมืองนึงที่ออสเตรเลียตรงนั้นเราก็ถามหากงสุลเลยกงสุลอาจจะเป็นหมอฟันก็ได
1: ้อ๋อค่ะเป็นท่านที่ได้รับมอบหมายภารกิจนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาถูกแต่งตั้งเพราะว่าทำไมเขาจะพิจารณาอย่างนี้ครับหมอฟันเป็นคนออสเตรเลียถ้าคนเป็นคนออสเตรเลียนแล้วเนี่ยจะมารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเขาต้องมีภรรยาเป็นคนไทยหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนไทยก่อนจริงส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วด้วยความที่ไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าเมื่อเกิดเหตุเราต้องติดต่อกงสุลเราก็เข้าไปหาเบอร์หาถามหาก็รู้ว่าบ้านกงสุลหรือเบอร์ของกงสุลอยู่นอกเมืองออกไปเราก็นั่งรถกันไปประมาณชั่วโมงกว่า ถึงไปถึงบ้านกงสุลพอถึงบ้านกงสุลเราเจอท่านพัญญาของกงสุลเป็นคนไทยอยู
1: ่
0: ก็ดีใจที่เห็นคนไทยไปแล้วก็บอกอย่าเพิ่งดีใจกับพวกเรากำลัง
1: มีปัญหา
0: เราต้องการความช่วยเหลือจากกงสุลเพราะท่านกงสุลไม่ได้อยู่ที่บ้านกับท่านกงสุลทำงานอยู่ในเมืองที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยออกเดินทางมาชั่วโมงถ้าจะเป็นถ้าเป็นทันตแพทย
1: ์
0: เอาเราก็ต้องนั่งรถกลับไปเพราะเราก็ได้เราก็ได้สถานที่ทำงานจากท่านปัญญาของท่านกงสุลเราต้องนั่งรถกลับมาก็มาหาท่านท่านก็ตรวจฟันเสร็จเอาท่านก็เราก็นั่งรอท่านตรวจเสร็จก็มานั่งคุยถามเรามีปัญหามีอะไรเราก็มาล่าให้ฟังล่าฟังท่านก็ดำเนินการให้
1: ค่ะ
0: เนี่ยแล้วถ้าหากว่าคุณบอกคุณจะติดต่อคุณแม่แล้วคุณโทรมาคุณแม่ว่าคุณมีปัญหาแล้วคุณแม่คุณจะช่วยอะไรได้
1: เก่งก็เคยเจอเหมือนกันนะคะเคสกรณีสาวไทยของเราเนี่ยหิ้วยาแก้ปวดไปทางประเทศตะวันออกกลางซึ่งเขามีกฎหมายห้ามเนี้ยแล้วก็เธอก็โดนตม.จับเข้าไปคังแทนที่เธอจะโทรหาสถานทูตเธอท่านโทรกลับมาเมืองไทยให้ที่บ้านทางเมืองไทยโทรช่วยหาคนช่วยเหลือ
0: นั่นไงเพราะเราพูดไว้แบบนี้เป็นความคิดนะครับเป็นข้อแนะนำแล้วไม่ได้สอนใครหรือว่าไม่ได้อวดอ้าง
1: แนะนำอ
0: ะ
1: ไรเพื่อความปลอดภัย
0: เป็นความคิดที่เราคิดผมคิดไว้อยู่เนี้ยแล้วก็แนะนำเท่านั้นเองว่าเมื่อเราเกิดเหตุอะไรสิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงคือสถานทูตถ้าไม่มีสถานทูตอยู่ในเมืองที่เราอยู่ต้องมีกงสุลอยู่ครับถ้าไม่มีกงสุลอยู่ก็ต้องถามว่าตรงที่ใกล้เคียงจะต้องมีกงสุลอยู่แน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับติดเบอร์สถานทูตถ้าตรงนั้นไม่มีสถานทูตเราก็ต้องโทรเข้าไปที่สถานทูตอยู
1: ่
0: อย่างเช่นเราอยู่อเมริกาเนี่ยสถานทูตก็มีอยู่ที่วอชิงตันดีซี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็มีกงสุลอยู่ LA เราไม่ต้องบินไปแจ้งความถึงที่ดีซีนู่นใช่แล้วก็ตรงนี้เขาก็ท่านก็ติดต่อกันให้เราว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไร
1: เก่งเคยขอช่วยเหลือด้วยนะพี่หนิงว่าไม่จำเป็นถ้าไม่รู้เบอร์โทรก็อาจจะเข้า Facebook ก็ได้สำหรับคนที่มี Facebook
0: ก็ใช่ไม่เป็นไรเลยคุณมีเรื่องกับใครล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณมีเรื่องอะไรล่ะสมมุติง่ายๆพี่เก่งไปพักพี่เก่งก็ต้องพักโรงแรมอยู่ถ้าไม่พักบ้านเพื่อนบ้านญาติถ้าบ้านเพื่อนบ้านญาติก็สบายเขาก็ต้องรู้เบอร์โทรศ
1: ั
0: พท์ของสถานทูตอยู่แล้วถ้าเผื่อเราพักโรงแรมเนี่ยเราไม่มีที่พึ่งพาที่จะต้องไปถามได้เพราะเราไม่ใช่ญาติเราก็ถามที่โรงแรมก็เลยหรือที่ร้านอาหารเลยหรือที่ไหนก็ได้เขาก็จะเข้าไปตรวจสอบหาเบอร์สถานทูตไทยให้เราถ้าหากว่าเขามีกงสุลนั่นเขาอาจจะรู้กงสุลเขาก็ให้เบอร์กงสุลแต่เบอร์ไม่รู้เอาเบอร์ที่เป็นแหล่งกลางคือสถานทูตไทยก่อนสถานทูตไทยก็จะให้เบอร์เราถ้าเบอร์ว่าท่านช่วยได้ก็บอกงั้นเดี๋ยวรอจะบอกกงสุลนั้นติดต่อเรามาว่าอยู่ที่ไหนก็จะโทรกลับไปที่โรงแรมแล้วก็ติดต่อเราแบบนั้นนั่นคือประสบการณ์ที่ผมเจอในการเดินทางบ่อยๆวันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังว่า1คนแปลกหน้าระวัง2เมื่อก่อนจะเกิดเหตุการขนของไปที่เมลเบิร์นเนี่ยก็มีการเตือนอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เวลาผมจะไปเช็คอินผมจะถ่ายรูปกระเป๋าผมไว้ก่อน
1: ใช่ช่วยเช็คอิน
0: เพราะว่าเวลาที่เรานำกระเป๋าไปช่างเราเสร็จเรียบร้อยเราถ่ายเลยเพราะว่าก็จะมีแท็กติดแท็กติดอยู่เนี่ยเพราะบางคนเนี่ยแกเอาแท็กไปแล้วไปใส่กระเป๋าของเขาที่มีของที่มันผิดกฎหมายอยู่นึกออกไหมฮะ
1: ถ้าฮะมันจะมีสติ๊กเกอร์ที่มีโค้ดบาร์โค้ดอะไรพวกนี้ก็มีการลักลอบเอาเปลี่ยนได
0: ้ที่มันเป็นตัวแท็กมันไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์แบบตัวที่คล้องกระเป๋าถือเราตัวมือถือเนี่ย
1: อ๋อไอตัวแท็กที่ป้ายชื่อใช่ไหมคะที่มันถอดเข้าถอดออกได
0: ้แล้วก็จะมีแท็กอีกอันนึงเป็นเบอร์ที่ตรงกับติดอยู่กับบอร์ดิ้งพาสคือตัวที่นั่งของเราเนี่ยจะมีเบอร์อยู่เบอร์นั้นจะตรงกับตัวแท็กที่ติดอยู่กับกระเป๋าเดินทางเราที่ขึ้นเครื่อง
1: เวลา
0: ต้นขั้วนั้นจะอยู่ติดอยู่กับเบอร์บัตรที่นั่งเราเพื่อเราจะได้ตรวจสอบเช็คว่าถ้าติดกระเป๋าเราหายไปเราก็จะเอาต้นขั้วนี้ไปแจ้งลอสแอนด์ฟาวได้ว่ากระเป๋าเราไม่มาแล้วตัวนี้เป็นของเราเนี่ยเบอร์เนี้ยที่ติดอยู่กับที่นั่งเราเนี่ยทีนี้ว่าถ้าเผื่อว่ากระเป๋าเนี่ยใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงก็ไม่เป็นไรถ้าพอเราส่งผ่านออกไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนและใครไปทำอะไรเขาดึงแท็กทั้งหมดนี้ออกมาแล้วเขาไปใส่ในกระเป๋าของเขาซึ่งมีสิ่งผิดกฎหมายอยู
1: ่
0: นึกออกไหมฮะเพราะนั้นแล้วกระเป๋าเราเนี่ยจะเป็นแท็กอีกอันนึงของเขาหรือของคนอื่นที่ไหนก็ได้มาติดแทนกระเป๋าเราเพราะถ้าเผื่อเราไม่ถ่ายรูปกระเป๋าเราไปยืนยันและเบอร์แท็กเราให้ตรงกับบัตรเลขที่นั่งเราเนี่ย เราไม่มีอะไรที่ไปต่อสู้เลย
1: อันนี้เป็นคำเตือนสิ่งที่ต้องทำ
0: ใช่เราจะไปต่อสู้ได้ก็คือว่าไอ้ตัวต้นขั้วที่มาติดกับบัตรที่นั่งเราเนี่ยมันไ

0: ตรงกับไอ้ของปลอมที่เขาเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ต้องสู่กระบวนการอีกยาวนาน
1: พิสูจน์
0: แต่ถ้าเกิดเรามีสิ่งที่เรายืนยันคือถ่ายรูปกระเป๋าเราถ่ายรูปแท็กเรายืนยันว่าตัวนี้มันตรงกันถ้ามันถูกเปลี่ยนไปอาจเท่านี้ศาลท่านก็จะเชื่อจะฟังเราแล้วว่ามันถูกเปลี่ยนแล้วนี
1: ่
0: กระเป๋าก็เป็นแบบนี้แท็กก็อยู่ตรงนี้แต่มันเปลี่ยนไปเป็นใบนี้แล้วแท็กมันก็เปลี่ยนใหม่เป็นของคนอื่นแล้วเรามีรูปถ่ายของเรานี่ยืนยันให้เราก็พอต่อสู้ในชั้นศาลได
1: ้ค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำที่ผู้มีประสบการณ์ในการเดินทางรอบโลกมาแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่หนิงค่ะ
0: ขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังและพี่เก่งครับขอบคุณที่รับฟังและสวัสดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับ
1: ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุยแบบนี้รุดทุกวันอังคารนะคะเดี๋ยวมีเรื่องราวมารอบอกเล่าคุณผู้ฟังอีกประมาณ1รอแป๊บเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนี้รุดโดยนิรุธศิริจันยา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
1: ค่ะมาที่ช่วงสุดท้ายของบอกเรา965นะคะมีข่าวดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากแฟนๆบอกเล่าค่ะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะแจกไปแล้ว2ครั้งเมื่อครั้งที่1ก็คือวันที่16พฤษภาคมปี2569นะคะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2แจกไปเมื่อวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3นี้16กรกฎาคมนี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทแล้วก็รางวัล70ล้านบาทนั้นคือ10ล้านบาท7รางวัล10ล้านบาท7รางวัล นะคะนี่คือรางวัลของคนชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลเดี๋ยวดิฉันต้องไปเช็คใหม่โม่นะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะคุณคะนอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะประกาศแจกรางวัลลุ้นรางวัลกัน16กรกฎาคมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะพอมาพูดถึงเรื่องสุขภาพในปากของเราดิฉันนี่เจอปัญหาเรื่องร้อนในคุณผู้ฟังที่อดนอนทำงานหนักหรือเกิดแผลในปากนะคะจะรู้เลยว่ามันพูดจะทานจะเจ็บก็ลำบากนะคะทานอะไรก็ไม่อร่อยจะนอนก็ไม่สนิทค่ะวันนี้ดิฉันมีตัวช่วยนะคะขาวละออเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายค่ะทาบริเวณที่เป็นแผลเท่านั้นนะคะเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรือระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละออปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณผู้ฟังถ้าเป็นร้อนใน เป็นแผลในปากให้นึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะพกติดตัวง่ายมากค่ะเด็กใช้ได้

ผู้ใหญ่ใช้ดีหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อผ่าน LINE Official @sign เนี่ยนะตัวเอกลมๆขาวละอ K H A O L A O R ขาวละอหรือโทรศัพท์02-819-7991-5 02-819-7991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะคะขาวละอใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะมาเรื่องราวที่เรารอคอยนะคะคุณอยู่ที่ไหนก็รักษาสุขภาพไปแล้วเราดูแลสุขภาพปากไปแล้วเราดูแลสุขภาพเงินกันไปแล้วนะคะเงินออมของเราตอนนี้มาดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆค่ะวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026นะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงก้าวสู่วิ่งรักโลกครั้งแรกพร้อมกับยกระดับสนามสู่มาตรฐานโลกวิ่งรักโลกครั้งแรกนี่เป็นยังไงคุณคะเดี๋ยวต้องมาฟังกันค่ะบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะคะผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลาย10หน่วยงานเลยค่ะกำลังจะจัดงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31แล้วหรือใครๆจำได้ในชื่อรันฟอร์มัม2026ค่ะในวันพุธที่12สิงหา2569เป็นประจำทุกปีนะคะงานนี้วิ่งเพื่อแม่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนอกจากนี้นะคะยังเป็นอีกก้าวสำคัญของรันฟอร์มัมในการยกระดับมาตรฐานวิ่งสู่ระดับสากลรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากสมาคมผู้จัดการแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติจากสหพันธ์กรีฑาโลกค่ะสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า3ทศวรรษนะคะอันนี้เป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองและการวิ่งครั้งนี้ก็ก้าวสู่การเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ค่ะคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์เป็นครั้งแรกคือมุ่งลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมภายในงานไม่ว่าจะเป็นการกินน้ำการแจกดอกไม้หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆจะต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการแข่งขันควบคู่ไปกับการทำงานอย่างยั่งยืนนะคะการแข่งขันในปีนี้นะคะเปิดโอกาสให้นักวิ่งผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ใช่ว่านักวิ่งอย่างเดียวแบบมืออาชีพนะคะคุณเป็นครอบครัวคุณก็มาวิ่งได้ค่ะวิ่งเพื่อแม่มี4ประเภทก็คือฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรันสนุกสนานค่ะแต่งตัวมาประกวดสร้างสรรค์ไอเดียกันได้6กิโลเมตรและก็เดินหรือวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติอันนี้ดิฉันเดินทุกปีสนุกแน่นอนค่ะอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่อยู่คู่งานรันฟอร์มัมก็คือต้นมะลิค่ะผู้สมัครทุกคนจะได้รับต้นมะลิกลับไป1ต้นต่อ1คนแล้วก็กระถางที่คุณอาจจะเคยเห็นว่าเป็นพลาสติกปีก่อนนะคะปีนี้เป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวค่ะคุณเอาไปปลูกลงดินได้เลยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเหรียญรางวัลในปีนี้ออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิค่ะนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบที่1กลีบแรกสะสม4ปีให้ได้ครบ4กลีบก็ได้นะคะหรือคุณจะวิ่งกันทั้งครอบครัว4คนแล้วเอามาเรียงต่อกันก็ได้เขาเรียกว่าเป็นสื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวค่ะผู้สนใจสมัครไปเลยนะคะเขาบอกตอนนี้เนี่ยโอ้โหเต็มล้นกันแล้วสมัครที่ www.race.thai.run/12orAUGHalfmarathon เนี่ยนะคะ2026คุณผู้ฟังเข้าไปที่ race.thai.run นะคะ /12AUGHalfmarathon2026ค่ะ
แล้วก็วันที่10ถึง11สิงหานะคะจะมีจัดกิจกรรม Expo 12สิงหา Half Marathon Expo เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมารับเสื้อและบิ๊บได้ที่ศูนย์สิริกิติ์นะคะติดตามได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon 12 AUG Half Marathon ค่ะและวันนี้คุณผู้ฟังท่านที่ฟังอยู่ตอบมาทาง LINE @thinking radio ตอบมาทาง LINE @thinking radio ด้วยว่าเราจะแจกบัตรคุณผู้ฟัง2ใบต่อ1รางวัลท่านจะพาใครไปด้วยแล้วบอกเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนนี้ที่พาไปวิ่งนะคะคุณจะได้รับรางวัล2บัตรวิ่งเนี่ยมูลค่า 1,300 กว่าบาทนะคะเพราะ1ท่านเนี่ย600กว่าบาทคุณจะได้รับเสื้อคุณจะเลือกเสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนสั้นก็ได้คุณจะได้เลือกระยะวิ่งที่คุณต้องการซึ่งตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องรีบตอบมาเลยค่ะแต่จะต้องมีกติกาคือพิมพ์ #คือรูปขีด2ขีดทับกันแล้วก็พิมพ์12 AUG Half Marathon 12 AUG Half Marathon ส่งมาที่ LINE @thinking radio ค่ะวันนี้เราแจกคุณผู้ฟังแบบเต็มที่เลยนะคะรีบตอบเข้ามาเลือกใครไปวิ่งด้วยกันเพราะคุณจะได้รับ2บัตรนั้นเป็นรางวัลจาก NCC และคลื่นความคิดค่ะมารีบหน่อยนะคะวันนี้นี่เราแจกไปแล้วหลายใบหลายรางวัลเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังตอบมาเลยค่ะยังมีบัตรอยู่เพราะฉะนั้นตอบเร็วร่วมสนุกเร็วก็ถูกใจกรรมการเร็วก็ได้รับเสื้อไปเลยแล้วคุณก็ไปลงทะเบียนกรอกโค้ดที่ทางเรามอบให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่รายได้จากการซื้อบัตรที่ผู้คนเขาไปสมัครกันเนี่ยนะคะเกือบ 8,000 คน 8,000 กว่าคนเนี่ยก็จะไปช่วยศูนย์มะเร็งนะคะของศูนย์สิริกิติ์บรมราชชนนีเพื่อมะเร็งเต้านมค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีของช็อปมาเนียคุณผู้ฟังค่ะอยากจะบอกว่าช็อปมาเนียเนี่ยนะคะเขาก็มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ดูภาพสดคุยโต้ตอบเห็นหน้าฟังเสียงทำได้ผ่านมือถือค่ะความละเอียดกล้อง8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งด้านในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันค่ะตั้งตัวจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องผ่านแอปในมือถือดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดในที่มืดก็ได้รับประกันอีก1ปีค่ะคุณขาโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ1แถมอีก1เพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอ่ะข่าวสุดท้ายดิฉันบอกได้เลยว่าใครฟังรายการนี้คุณจะเป็นคนแรกที่ได้ร่วมกับกิจกรรม AI for Life ปี3มาแล้วค่ะ AI for Life ปี3ปีนี้เราจับมือทำเลยค่ะคุณขารับแค่50ท่านเท่านั้นต่อวันวันแรกนี่เราจะเปิดให้เหมือนกับพี่ๆที่จะเตรียมเกษียณเหมือนกับดิฉันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่คิดจะเตรียมเกษียณไม่ว่าจะอายุ50 40หรืออยากจะเกษียณแล้วอยากใช้ AI ในการสร้างความสนุกเราก็เลยจัดให้ค่ะ AI for Life Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI แต่เราก็ไม่ใช่ว่ามาทำเฉพาะความบันเทิงอย่างเดียวนะคะคุณจะสามารถทำรูปทำเรื่องราวคุณอาจจะไปต่อยอดทำอีบุ๊กทำอะไรก็ได้ที่สามารถไปทำให้ชีวิตหลังเกษียณของคุณอ่ะมีมูลค่ามีคุณค่ามีคุณภาพมีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะเกษียณแบบไม่เหงาไม่เฉาไม่เหวออ่าเพราะฉะนั้นนี่นะคะเตรียมตัวเกษียณดิฉันบอกได้เลยว่า createหลังจากคุณคลิกไปแล้วเนี่ยง่ายมากค่ะมีมือถือหรือ iPad มาเครื่องเดียวทีมงานจับมือทำ50คนเท่านั้นแล้วเราก็จะมีสตาฟเป็น10เลยนะคะคุณคะสตาฟ
ทั้งทีมวิทยากรทีมผู้ช่วยทีมงานทีมอสมทโอ้ยทุกคนจะไปดูแลท่านอย่างดีอาหารว่างอาหารเที่ยงอาหารว่างยามบ่ายแล้วก็รับรองว่าจบคอร์ส1วันเต็มๆไม่เป็นไม่กลับบ้านค่ะอันนี้คือวันที่1สิงหานะคะสมัครมาได้เลยที่ LINE @thinkingradio เดี๋ยวน้องกระแตรอรับสายอยู่นะคะสมัครกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio อบรมวันที่1สิงหาคมนี้รับแค่50ท่านเท่านั้นและวันที่2เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดของรายการต่อๆไปนะคะวันที่2สิงหาเราก็จัดให้สำหรับคนที่เป็น SME มีผลิตภัณฑ์แล้วอยากใช้ AI สร้างยอดขายให้ปังบนออนไลน์ค่ะก็ทักมาว่าอยากใช้แบบเตรียมงานวัยเกษียณหรืออยากจะมาทำเพื่อช่วยให้ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเราขายบนออนไลน์ได้เลือกมา2วันนะฮะมีคุณค่าและทำได้จริงแน่นอนค่ะวันนี้เวลาของบอกเล่า965หมดแล้วดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วเจอกันใหม่กับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และ

0: และไฮไลท์เด็ด
1: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05ตรงนะครับสำหรับรายการโลกยามเช้าวันพุธที่8กรกฎาคม2569แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพระองค์พาเสด็จสู่สวรรคาลัยรวมแล้วถึงวันนี้28วันขอประสบนิกรประชาชนชาวไทยจงน้อมรำลึกถึงพระองค์ต่อไปสำหรับรายการโลกยามเช้าวันนี้เราก็น้อมรำลึกถึงผลงานด้านการต่างประเทศหรือเพื่อชาวโลกของพระองค์พาเป็นข้อกำหนดกรุงเทพหมายเลข8นะครับก็คือข้อกำหนดว่าด้วยการดูแลปกป้องเพื่อความเป็นธรรมของสตรีในเรือนจำทุกอย่างที่ห้อมล้อมชีวิตของสตรีเหล่านั้นบนโลกมนุษย์เจ้าหญิงของไทยก็มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์70ข้อวันนี้มาถึงข้อ8นะครับข้อ8สิทธิของสตรีที่เป็นนักโทษในเรือนจำที่จะต้องได้เข้าถึงที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์การรักษาพยาบาลของตนไว้เป็นส่วนตัวพูดง่ายๆก็คือว่าต้องเก็บข้อมูลนักโทษหญิงเกี่ยวกับการแพทย์ไว้เป็นความลับรวมทั้งนี้รวมถึงสิทธิอันเป็นพิเศษที่อาจจะมีการเอาข้อมูลทางการแพทย์ของเธอไปแบ่งปันหรือไปแชร์ให้กับคนอื่นโดยไม่ได้ผ่านการคัดกรองหรือการกลั่นกรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ reproductive health history หรือประวัติว่าด้วยการเจริญพันธุ์การตั้งครรภ์การมีลูกของเธอนะครับทั้งนี้จะต้องได้รับการเคารพตลอดเวลา The right of women prisoners to medical confidentiality including especially the right not to share information and not to undergo screening in relation to their reproductive health history คือประวัติทางด้านการแพทย์หรือการสุขอนามัยเกี่ยวกับเรื่อง reproduction หรือว่าการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงจะต้องได้รับการเคารพ at all time สิทธิในการรักษาความลับทางการแพทย์นี่ถือว่าเป็นการปกป้องผู้หญิงทั้งโลกอย่างยอดเยี่ยมที่จริง UNODC หรือว่าองค์การสหประชาชาติที่มีสำนักงานที่เรียกว่า drug and crime หรือยาเสพติดกับอาชญากรรมเนี้ยก็ปกติก็จะมีข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนักโทษโดยทั่วไปไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นรายละเอียดพิเศษมากมายนักเกี่ยวกับสตรีเพศมีการปรุงทางหนึ่งเรียกว่าโตเกียวรูหรือว่าข้อกำหนดโตเกียวแล้วก็มาถึงแบงคอกรูนะ70ข้อวันนี้เรามาข้อกำหนดที่8นะครับสำหรับโลกยามเช้าในวันนี้ก่อนเข้ารายการก็ตรวจสภาวะอากาศนะครับแผ่นดินไหวขนาด 4.2 ริกเตอร์หรือแมกนิจูดเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวระดับ 4.2 ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับตามแผนที่ที่เห็นก็เป็นช่องแคบสุมาตราสิงคโปร์อยู่ทางขวามือสุมาตราของอินโดนีเซียก็อยู่ข้างล่างนะครับก็เป็นทางเดินเรือสินค้าที่มาจากมหาสมุทรอินเดียอ่าวเปอร์เซียเนี่ยครับมาทะเลอันดามันก็อยู่ข้างล่างของเมืองเมดานนะครับสุมาตราเนี่ยมันจะมีแผ่นดินไหวอยู่เป็นระยะแล้วก็การที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก็กระทบประเทศไทยมาแล้วครั้งหนึ่งหรือว่ามหาสมุทรอินเดียทั้งมหาสมุทรครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เพียง 4.2 ทางตอนเหนือของสุมาตรานะครับเมื่อวานนี้หมายถึงว่าตามเวลาจริงๆจะเป็น 4:36 นาทีวันที่7นะเพราะว่าวันนี้เรามาถึงวันพุธที่8ครับ

ก็คือจังหวัดสตูลก็ไปลงเรือที่นั่นนะนี่ก็เคยจําได้เคยไปเที่ยวแถวนั้นนึงแล้วท่านผู้ฟังก็ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลกันเยอะแยะแล้วอากาศประเทศไทยส่วนใหญ่วันนี้ถ้าจะขอยืมขออนุญาตใช้นะเขาให้ใช้อยู่แล้วนะครับลักษณะอากาศทั่วไปโดยการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักบางแห่งนะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทางทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางก็พวกเราก็ระวังหน่อยแล้วกันกรมอุตุนิยมวิทยานี่เหมือนกับคุณอาคอยดูแลปกป้องเตือนภัยทางสุขภาพอนามัยเสมอนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนปานกลาง1-2 เมตรตอนล่างเมตรเดียวนะครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2 เมตรอันนี้ก็เป็นธรรมดาชาวเรือก็ระวังแล้วกันนะครับพายุไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่าบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านไต้หวันขึ้นฝั่งตะวันออกของเมืองจีนวันที่11-12 กรกฎาคมไม่เข้าเมืองไทยเราไม่เปิดด่านให้พายุเข้านะครับจริงๆทุกครั้งที่ดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจและอบอุ่นใจที่ประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่ภาษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์อวกาศเขาจะเรียกว่าเป็นพื้นที่บริเวณที่เรียกว่าทุกอย่างมันแบบกลมกลืนเหมาะสมโกลดี้ล็อกคอนดิชันถ้าเป็นในอวกาศกาแล็กซีก็คือว่าถ้าดาวเคราะห์อยู่ในลักษณะไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปจากดวงอาทิตย์หรือดวงดาวที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนั้นๆสิ่งมีชีวิตก็เกิดเมืองไทยนี่ก็อยู่ในอันนี้ผมคิดเองนะครับขออภัยพี่น้องชาวฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ด้วยผมว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่อาจจะเรียกได้ว่าในเครื่องหมายคำพูดนะครับ Goldilock condition เงื่อนไข Goldilock ก็คือว่าเงื่อนไขที่เหมาะสมที่เราจะมาอยู่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปพายุแรงๆไม่มานานๆ มานิดหน่อยก็บ่นกันอู้อี้บ่นมากๆเขาก็ไม่มาอีกเพราะเราอยู่ในลักษณะ Goldilock เนี่ยจะเป็นนิทานสำหรับเด็กที่ฝรั่งเขาเล่าสู่กันฟังหรืออ่านให้ลูกก่อนนอนนะครับก็เมื่อก็มันหมายถึงเขาไปทำซุปร้อนไปอุ่นไปนะกำลังดีอะไรเงี้ยครับพวกหมีมันก็มากินได้ประมาณนั้นไม่เล่าซ้ำแล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่าผิดเล่าถูกต้องกลับไปอ่านโกดี้ล็อกทีเด็กๆก็จะรู้นิทานเรื่องนี้ดีกว่าผมครับแต่หมายความว่าเขามาใช้ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าอะไรที่มันพอเหมาะพอควรเหมาะสมเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงมนุษย์ก็อยู่ได้อย่างร่าเริงและงดงามเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวแรงๆก็ยังไม่มีแต่อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าโลกมนุษย์เราไม่รู้จักโดยละเอียดแน่นอนหรอกต่อให้เราไปดวงจันทร์แล้วเราก็ไม่รู้อะไรที่อยู่ใต้ดินลึกๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมพออยู่พอกินอย่างพอเพียงไม่มีความสงบสุขไม่มีพายุอะไรรุนแรงภาคเหนือฝนประมาณ 60% นะครับภาคอีสาน 60% ภาคกลาง30% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 40% ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 30% กรุงเทพ 20% เพราะฉะนั้นก็ถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยก็โอกาสตกน้อยแล้วกันสำหรับผมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสุดประตูสู่อีสานนะครับปากช่องก็จะอยู่แถวๆวันนี้ต่ำกว่า 60% นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีละอองฝนอยู่นะออกไปเดินแล้วมันสบายใจนะครับตามที่สัญญากับท่านผู้ฟังไว้หลายวันแล้วนะครับไม่ได้เบี้ยวสัญญาก็บอกว่าจะไปดูต้นยางขนาดใหญ่เรียกว่ายางนาใช่ไหมที่อยู่ในป่าสมัยก่อนเป็นป่าดงดิบที่พื้นที่เทือกเขาแถวนี้นะครับที่เราเรียกว่าดงพญาเย็นเมื่อก่อนเป็นดงพญาไฟคือโรคภัยไข้เจ็บมาลาเรียมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่าดงพญาไฟเข้ามาแล้วป่วยเป็นมาลาเรียเลยไข้ป่าแล้วตอนหลังมีการบุกเบิกมีการทำถนนทำทางรถไฟสมัยรัชกาลที่5ยุคนั้นพระองค์ก็เลยเรียกใหม่ว่าเป็นดงพญาเย็นร่มเย็นเป็นสุขแล้วต้นไม้ก็ถูกถากถางไปเยอะเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กเวลานั่งรถผ่านเวลามาเยี่ยมพี่มาไถตังพี่ใช้ตอนเป็นเด็กน้อยนะครับเป็นเด็กก็มาโคราชบ่อยๆก็จะเห็นต้นไม้ต้นนี้ครับที่เห็นบนจอนะครับนี่ผมสัญญาเมื่อวานนี้ไปถ่ายรูปมาให้ดูแล้วมันก็ห่างจากใจกลางตลาดปากช่องไป
บนถนนมิตรภาพสายเก่าที่จะ

0: ไปถึงยังไม่ถึงตลาดหนองสาหร่ายนะครับบ้านหนองสาหร่ายก็คือตำบลที่ติดกับเทศบาลปากช่องนะพื้นที่ตรงนี้ครับแต่นี่อยู่ในเขตหนองสาหร่ายนะครับท่านผู้ฟังที่มาเที่ยวปากช่องจะตื่นเต้นเหมือนผมนะผมน่ะไม่ได้เที่ยวปากช่องแล้วอยู่นะครับแต่ก็ยังคงตื่นเต้นกับต้นไม้ที่เราเจอในวัยเด็กเมื่อตีซะว่า60 ปีที่แล้วแล้วกันนะครับตอนผมเป็น65แล้วกันนะครับโอ้นั่งรถบขส.ผ่านมาก็จะเห็นต้นยางต้นเนี้ยใหญ่แล้วในนี้มันก็ใหญ่เหมือนเดิมนะอันนี้ผมก็จะขนาดบอกไม่ถูกว่ามันใหญ่เท่าเดิมหรือมันเติบโตขึ้นไปเท่าไหร่แต่ว่ายังใหญ่ตระหง่านอยู่ถ้าจะดูภาพที่เห็นกันบนจอนะครับถ่ายภาพนิ่งดีกว่านะครับมันจะอยู่ตรงติดกับลำตะคองเป็นลำคลองซึ่งเขาเรียกแม่น้ำลำตะคองแต่มันก็เป็นคลองเล็กๆที่มาจากเขาใหญ่นะครับต้นกำเนิดมาจากใจกลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเป็นทางน้ำไหลผ่านปากช่องที่คนที่นี่คดเคี้ยวมาผ่านร้านอาหารหรือร้านอาหารไปตั้งที่หลังแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับไปถึงเขื่อนลำตะคองน้ำก็สะสมจนกระทั่งเต็มเขื่อนไม่ถึง50%ของเขื่อนแล้วแต่ฤดูกาลเขื่อนลำตะคองและอ่างเก็บน้ำลำตะคองมันก็จะท่วมถนนมิตรภาพสายเก่านะครับที่ผ่านปากช่องก็เลยต้องมีมิตรภาพสายใหม่เลี่ยงเมืองปัจจุบันนี้ถนนใหญ่โตโอฬารจะมีทางรถไฟธรรมดาทางรถไฟความเร็วสูงอุโมงค์โหเดี๋ยวนี้มันสุดๆแต่ต้นไม้ต้นนี้ยังอยู่อยู่ใกล้กับสถานีอันนี้เป็นสถานีตรวจวัดภัยธรรมชาติหรือน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะครับนะปริมาณน้ำอันนี้ทางส่วนราชการเขาก็ติดตั้งดูแลมานานแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเตือนภัยถ้าน้ำท่วมรุนแรงก็จะมีสัญญาณเตือนภัยอยู่ใกล้ๆกันเมื่อวานนี้ผมก็เลยไปตลาดซื้อกับข้าวแล้วก็นึกขึ้นมาได้สัญญากับท่านผู้ฟังว่าจะไปเอาภาพต้นยางนี้มาให้ดูเพื่อความภาคภูมิใจผมและดีใจที่ว่าต้นยางนี้อยู่แล้วไม่มีใครทำลายเฮ้ยอยากจะได้รายละเอียดแล้วเอาภาพมาโชว์หน่อยนะครับอันนี้ก็เลยเข้าไปถ่ายออกจากตลาดปากช่องไปสักแค่สองไฟแดงนะครับก็ถึงแล้วสองไฟแดงจะเรียกว่าไฟแดงเดียวก็ได้แต่ท่านจะเลือกเอานะครับนี่คือต้นยางสูงใหญ่นะครับนี่ภาพใกล้ภาพไกลนะฮะแล้วพอเข้าไปชิดชิดใกล้ชิดผมก็บอกเจ้าของร้านคือมันอยู่ติดกับร้านประดับยนต์นะแล้วร้านประดับยนต์เนี่ยก็จะติดริมลำตะคองเล็กๆนะครับข้ามสะพานข้ามคลองไปนิดนึงแต่ว่าต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ของสาธารณะนะครับของประชาชนช่วยกันดูแลแต่ว่าประชาชนก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจสนใจอะไรนักหนาเหมือนผมนะครับผมก็เดินเข้าไปที่ร้านประดับยนต์ซึ่งอยู่ที่โคนต้นไม้นะครับก็มันก็ติดกับที่ของเขาแหละนะครับหนุ่มน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านประดับยนต์ก็เงยหน้าขึ้นมาทักทายผมว่าสวัสดีครับนะผมก็จะขออนุญาตมาดูต้นไม้ต้นยางนี้หน่อยผมเห็นตั้งแต่เด็กๆนะอายุผมว่ามันเป็นร้อยปีแล้วนะครับแต่ไอ้หนุ่มเจ้าของร้านประดับยมผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆก็น่าจะร้อยกว่าปีนะครับผมก็บอกว่ามันน่าจะให้ทางชุมชนเนี่ยมาตรวจมาดูแล้วก็จัดทำป้ายนิดนึงเพื่อเป็นการป้ายเล็กๆนะครับเพื่อเป็นการประกาศว่านี่คือต้นไม้ประจำปากช่องเก่าแก่อายุกี่ร้อยปีผมก็ไม่รู้ก็ไปวานนักพฤกษศาสตร์หรือป่าไม้ปากช่องเนี่ยมาช่วยคำนวณอายุดูแล้วก็ประทับตราไปเลยต้นไม้นี้อายุ250 ปีหรือ300 ปีผมไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ประจำอำเภอปากช่องให้ประกาศเป็นทางการแล้วก็จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือไม่ถึงขนาดว่าจะท่องเที่ยวมาคือมานะครับประกาศให้คนรู้ว่าแวะมาดูมาถ่ายรูปกันหน่อยนึงได้ไหมไอ้หนุ่มเจ้าของร้านประดับยนต์เขาก็บอกว่าโอ้ยต้นไม้แบบนี้มีเยอะนะไปทางถนนธนรัตน์เข้าไปทางเขาใหญ่ก็มีทั้งหลายต้นผมบอกตกลงคุณไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม่ครับไม่ครับมันยุ่งนะไปทำเรื่องให้คนมาเที่ยวนะผมบอกโอเคไม่เป็นไรผมก็ดูแลไปนะครับแต่ผมนะมาบังเอิญผมเป็นคนที่อื่นบนสุพรรณมันตื่นเต้นเห็นต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับน่าจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติก็คุยกันไปเพลินๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตเดินเอามือไปลูบหน่อยได้ไหมนะครับได้เชิญเลยครับระวังล้มแล้วกันนะครับผมก็ไปเอามือลูบ รอบๆต้นไม้นี้แล้วก็ได้ความรู้สึกย้อนยุคกลับไป200ปีเอาว่าผมคำนวณให้ประมาณ150ปีถึง200ปีนะครับน่าจะมากกว่านั้นนะฮะก็ถือเป็นความสุขที่ได้ไปสัมผัสต้นไม้ใหญ่ที่สุดเหลืออยู่ต้นเดียวในพื้นที่ตลาดปากช่องนะครับมันจะมีฝั่งตรงข้ามที่มีต้นยางเนี่ยฝั่งตรงข้ามอีก2ต้นแต่ว่ามันตายไปแล้วหรือถูกตัดเจ้าของร้านประดับยนต์บอกถูกตัดไอ้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะเคยไปนั่งกินข้าวที่ร้านRiver Curve อยู่2ครั้งนะไปว่าเขาตัดก็ไม่ถูกไม่ทราบความเป็นไปแต่ก็เสียดายมันก็ตายไปแล้วกันนะครับว่างั้นอันนี้ก็เป็นเหลืออยู่ต้นเดียวตกลงคือว่ามันก็อยู่อย่างเงี้ยครับคนปากช่องไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรือทำพิธีกรรมบวชต้นไม้หรือว่าทำทางลงไปเดินดูนี่มันสวยนะครับเพราะว่าอยู่เนี่ยนี่คือลำตะคองนะที่มันไหลมาจากปากช่องแล้วริมลำตะคองก็มีต้นยางใหญ่ต้นนี้แล้วที่เห็นเป็นบ้านเป็นอาคารเล็กๆนั่นก็คือร้านประดับยนต์นะครับก็เป็นความสุขของวันนี้นะที่เราได้ดูต้นไม้ที่สวยสดงดงามนะในการพยากรณ์อากาศเมื่อวานนี้ก็นะนี่น่าจะข้ามไปถึงเรื่องที่ตื่นเต้นหวาดเสียวเลยก่อนแล้วกันนะครับฝันสลายเสร็จแล้วคือเรื่องที่ผู้คนพูดคุยเฝ้ารอดูกันก็จะเป็นฟุตบอลใช่ไหมครับผมก็นานๆคุยทีหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อวานเนี้ยที่มีการแข่งขันบอลโลกกันหลังจากจบรายการโลกยามช้าไปแล้วนะครับก็ท่านที่มีตังก็ดูการถ่ายทอดสดบอลโลกได้แหละนะครับสำหรับผมมีตังจะเก็บไว้ซื้อข้าวกินก็เลยไม่ได้ดูแต่ก็ดูเว็บแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดด้วยตัวหนังสือก็จะเล่าไปเลยตอนนี้ยิงกันยังไงก็คือว่าจากการที่ประธานาธิบดีอเมริกันแทรกแซงฟุตบอลโลกด้วยการโทรศัพท์ไปหาเกียโนอินฟันติโนคือประธานฟีฟ่าเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเอ้ยมันไม่น่าได้โทษใบแดงต้องถูกพักเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับฟีฟ่าก็มีการจัดการประชุมกรรมการแล้วก็พลิกคำตัดสินก็บอกให้ผู้เล่นอเมริกันคนดังนะกลับมาเล่นได้ผู้คนก็โวยวายที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานก็แข่งกันนะทีมอเมริกาก็เล่นเต็มทีมนะครับแข่งกันที่สนามซีแอตเทิลแล้วทีมเบลเยียมก็ลงเล่นเต็มทีมตามปกติสมาคมฟุตบอลเบลเยียมก็บ่นตอนแรกแล้วว่าบอกว่ามันน่าทึ่งนะที่ฟีฟ่ามีการกลับคำตัดสินที่ให้พักโทษใบแดงแล้วก็คาดโทษหรือคาดทันไว้นะครับทำทันบนไว้หนึ่งปีซึ่งกฎเขาก็อนุญาตทำได้แต่เนื่องจากประธานดีเป็นผู้ขอไปปกติทีมหรือผู้จัดการทีมควรจะต้องร้องเรียนเพื่อให้มีการกรรมการสอบสวนตรวจสอบดูอะไรต่างๆเพื่อจะพลิกคำตัดสินแต่เนี้ยประธานดีโทรศัพท์หาได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสื่อมของฟุตบอลโลกในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าในสุดแล้วการแข่งขันก็ออกมาในรูปแบบที่เรียกว่าอเมริกันฝันสลายอเมริกาแพ้อย่างมากนะไม่อยากใช้คำที่รุนแรงนะครับผมว่าทีมนี้เท่าที่ผมดูมาเล็กๆน้อยๆเป็นระยะแล้วก็ติดตามข่าวสารผมไม่ได้ดูเต็มเกมไม่ได้เป็นสมาชิกโมโนแม็กซ์ทีมนี้เล่นดีนะพอถึงรอบ16ทีมสุดท้ายมีปัญหาการเมืองเกิดขึ้นเนื่องจากประธานาธิบดีแทรกแซงนะเพื่อให้ผู้เล่นคนสำคัญกลับมาเล่นแล้วแกก็ไม่ได้มีส่วนสำคัญอะไรเมื่อวานนี้ก็เล่นดูเล่นไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมนะโค้ชของทีมอเมริกันก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแกก็เป็นต้องใช้ภาษาสเปนบ้างอังกฤษบ้างนะทุลักทุเลอยู่สำหรับคนที่ไม่รู้สภาพภาษาสเปนแต่ก็แกก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับแกบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องประธานาธิบดีหรือเรื่องการเมืองมาแทรกแซงทำให้นักกีฬาเล่นไม่ออกหรืออะไรอย่างนี้มันเป็นบางวันนะทุกคนเล่นเต็มที่แต่เมื่อวานเนี้ยทีมอเมริกันมันเล่นไม่ออกไม่ดีเหมือนเดิมนะจะมาโทษว่าการเมืองแทรกแซงทำให้นักกีฬาปั่นป่วนใจอย่างนี้ไม่ได้แกก็ไม่ได้พูดละเอียดอย่างที่ผมพูดนะครับแกพูดภาษาสเปนปนอังกฤษอยู่แต่ก็ความหมายทำนองนี้เพราะว่าตอนที่การแข่งขันแล้วเบนเยี่ยมยิงเข้าไป4ประตูต่อ1นะมันถึงมันมากเกินเหตุครับ นี่ผมก็เลยนั่งนึกด้วยอารมณ์ขันว่าประธานดีอเมริกาน่าจะโทรไปหาคุณเกียโนอินแฟนติโนสักหน่อยหนึ่งว่าเฮ้ยบางลูกมันไม่ควรจะเข้าประตูนะขอคืนใหม่ไม่เป็น1-1ได้ไหมแล้วก็ยิงลูกโทษอะไรแกก็ไม่โทรนะประธานดีอเมริกันเนี่ยครับคือไม่แกก็น่าจะออกมาให้สัมภาษณ์นะอันนี้ด้วยอารมณ์เสียดสีของผมนะครับว่าเห็นไหมครับผมแทรกแซงทำให้อเมริกาเล่นได้เต็มทีมจึงแพ้ได้เพียง4-1 1-4เท่านั้นนะครับเนี่ยถ้าผมไม่โทรไปหาอินเฟนติโนประธานฟีฟ่าป่านนี้อเมริกาก็8-1 หรือ 12-1แล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นการเสียดสีแบบเย้ยหยันด้วยอารมณ์ขันซึ่งไม่ควรกระทำแต่ว่าเราให้ฟังเพลินๆสนุกเพราะตอนจบ4-1แล้วผมก็เห็นชาวโลกวิจารณ์คนเบลเยียมก็เฮฮามันเหมือนกับตำหนิวิพากษ์เย้ยหยันสื่อมวลชนไทยประเภทพวก YouTube หรือว่าทีวีทั้งหลายก็บอกว่าสาสมอะไรบอกว่ามันเย้ยหยันเกินไปนะครับแต่ที่เล่าให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยโค้ชพูดถูกบางวันก็เล่นดีบางวันก็เล่นไม่ดีแต่ตลอดเวลาที่เล่นมาตั้งแต่รอบแรกจนกระทั่ง16ทีมสุดท้ายผมประเมินในฐานะผู้ไม่เชี่ยวชาญอะไรเลยเกี่ยวกับฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลอะไรในโลกนี้นะครับนะก็เพียงแต่ใช้สามัญสำนึกว่าเขาเล่นดีกว่าเดิมครับเพราะผมเองก็เคยไปดูฟุตบอลโลกที่อเมริกาที่เขาเรียก World Cup Soccer 1944ไปดูการขายเสื้อในร้านที่Fifth Avenue New York แต่ไม่ได้เข้าไปดูการแข่งขันนะครับเราไปฟังว่าเราเป็นแฟนบอลนะเพราะเราเป็นเด็กหนุ่มสมัยนั้นเราก็ต้องดูบอลพอเข้าใจถ้าดูเที่ยวนี้ก็คิดว่าอเมริกาเล่นดีกว่าเดิมมากๆแต่ว่าบางวันมันก็เล่นไม่ออกอันนี้ก็คือเมื่อวานตามที่โค้ชพูดนะครับแต่ว่าในอารมณ์ความรู้สึกของนักกีฬาท่านผู้ฟังก็วิจารณ์ไปได้ต่างๆนานาถ้าผมวิจารณ์แบบโพลีแอนนาเด็กผู้หญิงอเมริกันในนิยายสำหรับเด็กนะครับว่ามองโลกในแง่ดีก็คือว่าผมว่านักกีฬาอเมริกันก็จะหวั่นไหวว่าถ้าเกิดเราเล่นแล้วชนะโดยเพิ่งยิ่งไอตัวเก่งของเขานะครับโบโลกันเนี่ยถ้าเกิดเล่นแล้วชนะนะมันก็เหมือนกับว่าประธานนี่มีบุญคุณต่อเรามันก็ไม่ถูกแต่ถ้าเราระแวงเล่นไม่ออกมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ใช่มืออาชีพอะไรแบบเนี้ยมันกวนความรู้สึกเหมือนกันแต่เอาตามที่โค้ชอธิบายดีกว่านะครับบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่โดยค่าเฉลี่ยอเมริกาทำได้ดีนะครับแม้ว่าเมื่อวานจะเสียประตูเยอะหน่อยเพราะว่าพอครึ่งหลังเนี่ยประตูทำยังไงก็ไม่ได้แล้วก็ในสุดแล้วเบลเยียมก็หาจังหวะเผลอๆช่องโหว่นี่อธิบายแบบลูกทุ่งหน่อยนะครับว่าก็ยิงได้นะครับ 2-1 3-1 4-1 หลังจากนั้นก็สรุปว่าฝันสลายสำหรับทีมฟุตบอลอเมริกันส่วนอาร์เจนตินาก็ฝันต่อไปได้เพราะว่าอียิปต์ฝันสลายจริงๆอียิปต์ฝันสลายมากกว่าอเมริกันเพราะว่าการเล่นของอียิปต์กับอเมริกากับอาร์เจนตินาเนี่ยอียิปต์นำก่อน 2-0 นะครับแล้วเมสซี่และเพื่อนๆเนี่ยก็กลับมาตีเสมอแล้วก็ชนะไปเป็น 3-2 อันนี้เรียกว่าอาร์เจนตินาฝันเฟื่องได้ต่อไปในรอบ8ทีมสุดท้ายอียิปต์ฝันสลายจริงๆก็สงสารโมฮัมหมัดซาลาหรือโมซาลาที่จริงผมรู้จักนักฟุตบอลทีมชาติในบอลโลกครั้งนี้ไม่กี่คนจับชื่อนะครับคนที่รู้จักจำได้แม่นที่สุดก็จะเป็นโมฮัมหมัดซาลาจากทีมลิเวอร์พูลชาวอียิปต์เพราะว่าผมจะเชียร์ประเทศที่พูดง่ายเป็นทีมที่ด้อยกว่าคนอื่นสนุกกว่าถ้าแพ้เราก็ไม่เป็นไรถ้าชนะเราก็ดีใจก็จะเชียร์อียิปต์เชียร์โมร็อกโกผมว่าโมร็อกโกเนี่ยครับจะเป็นแชมป์โลกอันนี้พูดแบบไม่รับผิดชอบนะครับเพื่อให้ใจสบายเดี๋ยวโมร็อกโกคือประเทศเล็กๆที่เหลืออยู่เขาก็จะเล่นต่อไปนะครับเอาละครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกีฬาฟุตบอลอเมริกันที่วันนี้โคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์กำลังแข่งกันอยู่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยพี่จริงผมว่าจะเติมคะแนนเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีคะแนนนะครับขณะนี้ที่แข่งกันตั้งแต่ตีสามเนี่ย0-0อยู่นะครับตามข้อมูลบนจอที่ผมทิ้งค้างไว้เพื่อรอดูนะครับแข่งไปแล้ว115 นาทีนะครับก็เรียกว่าต่อเวลาอยู่เพราะท่านผู้ฟังที่ดูอยู่คงจะไม่ฟังโลกยามเช้าท่านที่ฟังโลกยามเช้าเดี๋ยวมันจะฉุดเหลือบตาไปดูแล้วกันนะครับว่าในสุดผลสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นยังไงผมจะเชียร์โคลอมเบียไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสวิตเซอร์แลนด์ผมใช้นาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์อยู่แหละนะครับนาฬิกาไซโก้ผมก็ใช้นะแต่โคลอมเบียนะผมจะชอบอะไร ชากีล่านักร้องนักเต้นนักเขียนรางวัลโนเบลนะ100 Year of Solitude อะไรอย่างเงี้ยนะครับเกเบลกาเซียมาเกสโคลอมเบียประเทศเล็กๆมักจะมีข้อกล่าวหาว่าค้ายาเสพติดแต่ที่จริงเป็นประเทศแห่งวรรณคดีของโลกรางวัลโนเบลแล้วก็นักร้องนักแสดงดังๆที่สุดของโลกก็โคลอมเบียแล้วก็เป็นประเทศเล็กในที่ที่อากาศเจือจางสวิตเซอร์แลนด์ก็เล็กแต่เขารวยมากกว่าผมก็จะเชียร์โคลอมเบียเฉยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรกับสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้นผมก็กินเนยกินชีสใช้นาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์อยู่โอเมก้านะครับเอาละครับขอพักรายการโลกยามเช้าแป๊บหนึ่งนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลตีห้ากับ30นาทีนะครับ 96.5 Thinking Radio ขอพักโดยหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้กลับมาคิดต่อครับสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio ครบความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าตัวเสื้อวอชิงตันดีซีบอลโลก1994นะครับสักวันหนึ่งอะละหมากยากจนจะเอาเสื้อนี้มาประมูล1994ยังถือว่ายังดีอยู่นะครับเนื่องจากไม่ค่อยได้ใส่และไม่ค่อยได้ซักหาจังหวะมาใส่ตั้งแต่1994มาปัจจุบันนี้นะครับเท่านั้นเองนะโอเคครับฟุตบอลโลกท่านผู้ฟังก็ดูไปนะครับผมดูคะแนนสวิตเซอร์แลนด์มัน120นาทีครบแล้วนะครับต่อเวลาแล้วก็ยัง 0-0 อยู่ก็เดี๋ยวคงจะยิงประตูกันนะได้ผลเท่าไหร่ท่านผู้ฟังไปตามดูเอานะครับเมื่อกี้เห็นมีการ มีสปอตประชาสัมพันธ์ของน้องผู้หญิงเรียกว่าน้องสาวอสมทถึงเรื่อง AI นะครับมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของโลกยามเช้าพอดีตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะต้องคุยกันเรื่อง AI เป็นระยะอาจจะสวนทางความรู้สึกของคนทั่วไปบ้างนะครับหรืออาจจะตะล่อมให้อบอุ่นใจว่าเราจะต้องระมัดระวังแต่ถ้าเป็นหลักคิดและการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุสำหรับผมนะครับเมื่อกี้เขาก็จะสอน AI ให้กับผู้สูงอายุใช่ไหมแล้วผมก็บอกตัวเองเสมอว่าผมอยู่กับ AI เป็นระยะเล็กน้อยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า large language model นะครับ LLM มันจะมี large image model นะมันจะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับ AI คือเรื่องที่ทำให้มนุษย์ไม่ต้องคิดมากมีอะไรก็ถามไอ้เจ้า AI จะใช้ AI Gemini หรือจะใช้ Grok ของ SpaceX นะ Elon Musk หรือจะใช้ Chat GPT 5เข้าไปแล้วนะมันมีหลาย AI DeepSeek ของจีนท่านเลือกเอาใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษผมก็จะอยู่แถวๆ Gemini แต่ไม่ใช่เชื่อฟัง Gemini ผมจะต่อสู้พูดคุยถกเถียงเสวนาหารือระหว่าง Gemini หรือ Gemini ของ Google นะหรือ Alphabet นะครับบริษัทแม่ชื่อ Alphabet ก็มีเป็นเจ้าของ Google ก็เป็นเจ้าของ Gemini เป็น AI แบบธรรมดาไม่ใช่แบบโปรผมไม่ต้องการใช้ AI นอกเหนือไปจากใช้ large language model LLM ก็คือว่าค้นหาความรู้แล้วก็ถกเถียงว่าเออเองผิดนะผมถูกอยู่ไม่รู้หรือว่าอยู่ผิดตรงนี้แล้วมันก็จะขอโทษผมนะครับบางทีผมโอ้ขออภัยผมอธิบายไม่ละเอียดนะครับนะแล้วผมบอกคุณเพิ่มเติมนะเรื่องนี้ AI Gemini มันไม่ใช่คนหรอกนะครับมันเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์คุณจะได้ฉลาดขึ้นในอนาคตเพราะว่าอยู่ไม่รู้เรื่องมาคอบโลตรงนี้ไม่ใช่เหรอนะครับผมก็จะใช้วิธีคุยเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งคอลัมน์ส่วนตัวมาเป็นระยะในอนาคตนะครับเรียกชื่อมันว่า Gemini and I นะเหมือน The King and I ในละครบรอดเวย์อะไรประมาณนั้นนะครับ Gemini and I แม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะ Gemini and I นี่มันจะ Gemini and me หรือเปล่าภาษาอังกฤษมันจะงงๆอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าGemini and me น่าจะผิดไม่ใช่น่าจะผิดหลักไวยากรณ์ไหมต้องเป็น Gemini and I เหมือน The King and I แต่ถ้า I and Gemini ก็จะต้องเป็น me and Gemini นั่นคือหลักไวยากรณ์ที่ผมต้องจำนะแต่จะอธิบายมันมายังไงอาจารย์อักษรศาสตร์ช่วยชี้แจงแก้ไขด้วยนะเพราะว่ามันจะมีเพลงหนึ่งชื่อ me and you and the dog named Boo นะผมก็เลยคิดว่าถ้านำหน้าก็ต้องเป็น meหรือมีแอนเจมินีหรือเจมินายแต่ถ้าตามหลังนะประธานเอกพจน์ไอเนี่ยก็ต้องเจมินายแอนไอผมเลยจะตั้งคอลัมน์ว่าเจมินายแอนไอเพื่อพูดคุยแล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ดูอย่าไว้ใจเจมินายเพราะว่าเขาก็ผิดอย่าไว้ใจ AI เขาก็ผิดเขาก็ถูกอยู่เสมอเราต้องตรวจสอบเราต้องใช้เจมินายเพื่อประโยชน์ที่ถูกต้องถ้าเราจะช่วยเจมินายให้ฉลาดขึ้นเท่ากับเราในเรื่องที่เรารู้ดีกว่าเขานะครับเราก็เติมข้อมูลให้อีก10ปีข้างหน้าเอมินาเอเจมินาก็จะจำได้กับผมเนี่ยชื่ออะไรลูกปู่ย่าตายายเป็นอะไรซึ่งเขาจะไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นก็ AI ทั้งหลายยังเป็นเพียง artificial intelligence ไม่ใช่ human intelligence ไม่ใช่ความฉลาดแบบมนุษย์แต่ละคนก็ฉลาดล้ำลึกที่ AI ไม่รู้ในมุมมองหรือในมิติของตัวเองมันเรามาใช้ AI แบบหน้ามืดตามัวมีอะไรก็ถามเชื่อมันหมดไม่ได้ AI เขาก็บอกเราเขายังไม่สมบูรณ์ยังอีกนานเพราะผม ChatGPT มา 4-5 ปีที่ผ่านนี้เองนะครับที่ผ่านมากว่าจะมาเป็นเวอร์ชัน5แล้วก็ยังผิดยังถูกอยู่เสมอมิสมควรเลยที่รัฐบาลจะออกเงินเลี้ยงดูปูเสือประชาชนให้เข้าไปใช้ฟรี1ปี AI แบบโปรอันนี้ไม่ควรอันนี้ขอค้านนะครับขอค้านอย่างงดงามนะครับคุณพี่เนวินและลูกชายคือว่าเราต้องค่อยๆดูไปก่อนว่าเมื่อไหร่มันจะสมบูรณ์แล้วถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคนไทยที่อยากใช้เสียตังเองเราไม่ต้องไปเสียตังแทนคนไทยที่หัวสูงๆความรู้ดีๆนะต้องการเอา AI ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเราเอา AI มาช่วยชาวไร่ชาวนาจะดีกว่าหรือไม่เราเอางบประมาณ 1,500 ล้านเนี่ยมาช่วยเรื่องอื่นจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ AI คือดิจิทัลเพื่อสังคมเขามีตังค์ 1,500 ล้านเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งรีบใช้แจกฟรี AI Pro นะครับไม่เอาเอา 1,500 ล้านเนี่ยมาสร้างนวัตกรรม AI ที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไทยช่วยให้ AI เกิดประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและหลักสูตรการเรียนการสอน 1,500 ล้านรับประกันได้ว่า 3-4 หมื่นโรงเรียนในประเทศไทยโดยผ่านกระทรวงศึกษาธิการของผมนะครับจะร่าเริงมากว่าเราได้ใช้ AI แบบพอเหมาะพอควรและรู้เท่าทันนั้นต่อไปนี้จะมีเรื่อง AI อยู่เสมอๆนะครับก่อนที่ไปถึง AI เรื่องอื่นๆนะครับผมขอสรุปข่าวต่างประเทศก่อนอันนี้ไม่ใช่ AI นะครับก็จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์สำนักข่าวทั่วไปอันนี้ก็จะหนักไปทางอัลจาซีรานะครับเพราะผมคิดว่าเขามีข่าวที่ผมสนใจที่จะใช้และเป็นประโยชน์ต่อข่าวต่างประเทศในระดับทั่วไปมากกว่าสื่ออื่นๆนะที่จริงอื่นๆก็ดีเพียงแต่ว่าเราก็อยู่ในวงจำกัดเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำในช่องแคบฮอร์มุซโดนยิงนะอันนี้จากการแถลงข่าวของUKMTO อันนี้ก็ย่อมาจากอะไร United Kingdom Maritime Trade Organization นะองค์การการค้าทางทะเลนะของอังกฤษนะครับแถลงว่าเรือ2ลำของเขาเนี่ยถูกยิงโดยโปรเจกต์ไทยก็แปลว่าอะไรที่มันถูกยิงพุ่งมาก็คงจะเป็นขีปนาวุธจากอิหร่านนั่นแหละนะครับก็ถูกยิง2ลำนะครับนอกนั้นก็จะมีข่าวว่าก็มีการระเบิดที่ดามัสกัสประเทศซีเรียเมืองหลวงซีเรียนะครับระหว่างที่ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสเดินทางไปเยือนซีเรียเป็นทางการการระเบิดในครั้งนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ท่านประธานาธิบดีมาครองพักอยู่ไม่ได้เป็นการระเบิดพุ่งตรงไปที่ตัวท่านนะครับมันระเบิดข้างๆโรงแรมที่ท่านพักนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รับความบาดเจ็บหรืออะไรไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่บอกให้ทราบว่ามันอยู่ใกล้ๆกันอย่างนั้นนั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นในช่วงนี้อิสราเอลก็โจมตีที่พักชาวบ้านชั่วคราวแคมป์ไซต์ต่างๆนะครับที่กาซาชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นแล้วอยู่ในค่ายอพยพเนี่ยก็โดนโจมตีก็ทำให้มีความเห็นกันว่าเดี๋ยวก็จะรุนแรงอีกที่กาซาทั้งอิสราเอลก็ไปยิงอยู่แถวๆตอนใต้เลบานอนอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็อเมริกายกเลิกใบอนุญาตทั่วไปที่เคยมีใบอนุญาตออกให้ตอนเริ่มเจรจากันที่ว่าจะคุยกัน60วันตอนนี้ครับที่จะให้อิหร่านส่งน้ำมันออกได้ตามปกติเมื่อวานนี้อเมริกาบอกยกเลิกใบอนุญาตให้ส่งน้ำมันออกอีกแล้วนะครับก็ขึ้นลงๆอย่างนี้นะครับมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้นะครับซาอุดีอาระเบียกล่าวหาอิหร่านว่ายิงเรือบรรทุกน้ำมันของตนที่ช่องแคบฮอร์มุซนะนอกจากนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็ยกเลิกการสั่งห้ามไม่ให้รัสเซียร่วมสังคกรรมในกีฬาระหว่างประเทศต่างๆในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล นะครับสถานที่เมื่อยกเลิกแบนรัสเซียแล้วรัสเซียก็จะสามารถเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสปี2028ครับได้นะในโอกาสข้างหน้าตอนนี้มัน26ไปอีก2ปีข้างหน้า LA ก็จะคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับสะอาดเรียบร้อยเฉพาะบริเวณพื้นที่นะส่วนคนไร้บ้านก็จะถูกดันไม่ออกไปอยู่ข้างนอกมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็ไม่วายนะครับพวกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาดูฟุตบอลโลกที่ LA ตอนนี้เขาก็จะตะเวนออกไปข้างนอกไปถ่ายภาพคนไร้บ้านภาพสุดโทรมอะไรมาให้ดูกันอยู่เสมอๆก็เป็นภาพที่ผมได้อธิบายเมื่อวานนี้ไปแล้วที่ฟิลาเดลเฟียส่วน LA ไม่เอามาตอกย้ำเพราะคนไทยทั่วไปแล้วก็คนไทยที่มีญาติพี่น้องอยู่ LA จะรู้ดีว่ามันเป็นแหล่งเสื่อมโทรมที่มันแบบเป็นภาพที่รันทดใจแต่ว่าพอเข้าไปถึงเบเวอร์ลีย์ฮิลแล้วมันแบบประเภทโอ้โหมันสวยงามหรูหราแบรนด์เนมนะไปกินอาหารทิ้ง 8,000 อะไรเงี้ยนะครับไม่ไหวครับที่จริงเขาบอกเป็นหมื่นผมเคยไปที่ย่านเบเวอร์ลีย์ฮิลย่านคนรวยเพื่อไปตามหาบ้านพระยันตระซึ่งอยู่บนที่สูงอันนี้นานมาแล้วนะครับเพราะว่าเขามีตังค์เขาก็ไปอยู่บ้านที่เบเวอร์ลีย์ฮิลส์ก็ไปตามหาก็เลยรู้จักเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ตั้งแต่เมื่อโอ้โหหลายสิบปีที่แล้วเอาละครับนี่ก็เป็นข่าวที่ออกมาจากอัลจาซีรานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนายอับบาสอารักชีบอกว่า จะไม่เจรจาต่อไปถ้าหากว่าสหรัฐยังไม่หยุดการข่มขู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ข่มขู่ว่าจะต้องบรรลุความตกลงกับอิหร่านไม่อย่างนั้นแล้วจะปิดจ็อบคือภาษาอังกฤษโดนัลด์ทรัมป์แกบอกว่าจะ finish the job นะครับคือถ้ายังขู่กันอย่างนี้อิหร่านบอกว่าถ้าเจรจาแล้วยังขู่กันอย่างนี้ไม่ต้องเจรจาดีกว่านะครับเพราะว่าประธานดีบอกว่าต้องบรรลุความตกลงให้เร็วที่สุดไม่งั้นปิดจ็อบผมแปลคำว่า finish the job แปลว่าปิดจ็อบผมว่าตรงนะเมื่อเช้าคิดแทบตายอะไรเนี่ย finish the job คือคำว่าจ็อบมันไม่มีภาษาไทยแล้วนะครับมันมีแปลว่างานนะครับปิดจ็อบก็คือว่าถ้างั้นลุยเลยอะไรประมาณนั้นพิธีศพท่านผู้นำสูงสุดอดีตผู้นำสูงสุดที่ถูกอิสราเอลยิงตายไปพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว4คนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้ก็ดำเนินต่อไปพิธีศพต่อไปถึงเมืองควอมนะครับพิธีศพของอดีตอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอย่างที่ผมบ่นด้วยความน้อยใจว่ารัฐบาลไทยไม่มีแม้แทนที่จะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปเราไม่ส่งนายกก็ไม่ไปงานศพใหญ่ๆขนาดนี้นะครับมันไม่มีสัญลักษณ์ของความอบอุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านต่อให้ผมพูดแบบนี้ท่านผู้ฟังอาจจะต่อว่ามองโลกในแง่ลบแล้วเราไปถามรัฐบาลอิหร่านดูก็รู้ว่าใครส่งใครมานั่นเป็นสัญลักษณ์ของความแน่นแฟ้นหรือหละหลวมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราส่งที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศมันไม่ให้เกียรติกันเลยพูดวันที่สองนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศไปนั่งพิจารณาดูคุณจะต้องไปคุยกับผู้นำอิหร่านรีบเดินทางไปอิหร่านตามหลังงานศพไปก็ได้นะครับเพื่อให้อิหร่านเข้าใจว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันมาตั้งแต่สมัยยุทธยานะเอาละครับนั้นก็คือมันผมไม่คิดว่านโยบายต่างประเทศมันจะละหลวมแบบนี้มันเป็นเรื่องไม่ยากเลยที่จะส่งบุคคลสำคัญระดับสูงถ้ารัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่างจริงๆนะครับขอร้องท่านจุฬาราชมนตรีก็ได้นะครับมันไม่เกี่ยวกับชีอะห์ซุนนีอะไรทั้งสิ้นมันเกี่ยวกับการเคารพผู้นำสูงสุดแห่งนิกายชีอะของโลกแล้วก็เป็นผู้นำสูงสุดทางการเมืองและจิตวิญญาณของอิหร่านแต่เราทำได้แค่ส่งที่ปรึกษาไปนะมันโอเคพอแล้วครับเมื่อวานนี้นักรบกลุ่มฮามาสที่กาซาประกาศยุติบทบาทในการเมืองหรือการปกครองกาซาไปแล้วนะครับก็จะนำทางไปสู่การปกครองโดยคณะบุคคลที่เขาเรียกว่าเทคโนแครตคือพวกมืออาชีพทั้งหลายอดีตข้าราชการนักบริหารและทั้งหลายที่ไม่ใช่นักการเมืองครับเหมือนบ้านเราพวกเทคโนแครตก็จะเป็นคุณสุภจีและพวกนี้ครับพวกที่ไม่มีอาชีพทางการเมืองจะเข้ามาบริหารกาซาเพราะว่าตอนนี้กาซาเป็นเสร็จเป็นของอิสราเอลดูแลกับอเมริกาแล้วจะมีกรรมการสันติภาพอะไรเกิดขึ้นมีอินโดนีเซียมีเขมรเป็นกรรมการอยู่ด้วยเขาจะไปปฏิรูปที่ดินสร้างรับเหมาก่อสร้างอาคารเมืองอะไรต่างๆนะครับตอนนี้พวกฮามาสที่เคยรบกับอิสราเอลก็ยุติบทบาททางการเมืองไปคือยุติบทบาทการปกครองกาซานะครับส่วนการเมืองการสงครามต่อไปจะยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็จะมาปิดช่วงท้ายเพราะว่าไหนๆเราก็พูดไปแล้วนะครับว่าเราจะเริ่ม เรื่อง Gemini and I ว่าบางวันถ้ามีเรื่องที่จะถาม Gemini โดยไม่ได้ถามแบบยอมรับคำตอบนะครับอันนี้เพื่อจะค่อยๆคุยกับท่านผู้ฟังไปว่าการใช้ AI แบบที่ผมทำนี้อาจจะเป็นแบบอย่างที่ควรทำก็ได้คือว่าใช้อย่างระมัดระวังถามแล้วก็ถกเถียงเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วก็ตรวจสอบไม่งั้นเราจะตกเป็นทาสของ AI AI จะมาคิดแทนเราทั้งหมดไม่ได้ยกเว้นบางอย่างที่เราให้เขาคิดให้นิดนึงแล้วเราจะไปสานต่ออันนี้เราพูดเฉพาะ Large Language Model นะครับ LLM เป็นโมเดลที่ว่าด้วยเรื่องข้อมูลภาษาต่างๆแต่ถ้า AI ที่ท่านเอาไปทำภาพทำหนังปลอมหนังจริงเอาภาพลิซ่ามาปลอมเป็นโน่นนี่แล้วหากินหาสตังค์จากการทำภาพปลอมหลอกลวงหรือภาพจริงก็แล้วแต่นะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็น large image model ไม่คนละแบบผมจะไม่เรื่องภาพนี้จะไม่มีเพื่อให้คนได้สบายใจว่าถ้าท่านไปเห็นภาพผมสมมติว่าผมกลายเป็นคนที่ท่านรู้จักนะครับผมก็ไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่หรอกนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกับยอดรักสลักใจสรพงษ์ชาตรีเศรษฐาศิระฉายาซึ่งตายไปแล้วขอประทานโทษด้วยความเคารพผู้วายชนนะครับและญาติพี่น้องทั้ง3ครอบครัวด้วยก็ยังเอาภาพปลอมของ3ผู้วายชนเนี้ย เอามาโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เราทำบุญใส่บาตรโดยใส่อาหารที่สุกสุกลักษณะพระจะได้ไม่อ้วนเราไม่จำเป็นต้องใช้คนตายมาบอกเรานะครับเราบอกพระไปเลยว่าอะไรที่ญาติโยมให้มาเขามีเท่าไหร่เขาให้มาจะไปบังคับกันให้ญาติโยมเอาอาหารแบบถูกสุขลักษณะเอาปลาไม่เอาเนื้อไม่เอากุนเชียงอะไรเงี้ยไม่ได้เรามาเป็นพระเราก็จะต้องตัดสินเองว่าไอ้ที่วางอยู่บนถาดข้างหน้าตอนฉันเช้าฉันเพลนเนี่ยอันไหนควรกินอันไหนไม่ควรกินเป็นพระไม่ต้องมาให้สรพงษ์ชาตรีที่ตายไปแล้วหรือว่ายอดรักสลักใจหรือว่าเศรษฐาศิราชายาที่ตายไปแล้วนะครับขึ้นสวรรค์ไปหมดแล้วต้องกลับมามีภาพปลอมบอกญาติโยมว่าให้รู้จักใส่บาตรมันไม่ถูกโอเควันนี้ผมจะบาปอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่เพ่งคัดก็จะบอกเฮ้ยพอนะครับก็เนื่องจากผมไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้ภาพปลอมยิ่งเอาภาพผู้วายชนมาแล้วมายัดเยียดให้สังคมว่าเขากำลังสอนเราเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่งดงามนะมันน่ากลัวโอเคเจมินายแอนไออย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเรากำลังคุยกันเรื่องการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาวันครบรอบ250ปีเอกราชอเมริกันที่ผ่านมานะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะได้คุยกันเป็นระยะอย่างน้อยก็ 3-4 วันวันนี้วันพรุ่งนี้ตลอดสัปดาห์นี้วันละนิดวันละหน่อยนะครับวันนี้ก็จะช่วงท้ายสัก10นาทีผมก็จะเริ่มประเด็นอย่างนี้ว่าหลังจากที่เราคุยกันว่าอเมริกาครบรอบ250ปีของการได้รับเอกราชประกาศเอกราชเนี่ยอเมริกาก็มาเป็นทุกวันนี้เรื่องเฉพาะหน้าที่เป็นข่าวกันก็จะเป็นเรื่องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้รับความนิยมจะทำอะไรคนก็ไม่เอาด้วยจัดงานฉลองอเมริกันเดอะเกรทอเมริกันสเตทแฟร์ที่วอชิงตันดีซีเดอะแคปิตอลมอลล์นี่คือจะNational เขาเรียกอะไร National Mall ไอ้สนามระบ่อน้ำที่สะท้อนเงาอะไรพวกนี้ที่อยู่บนทางเนี้ยที่เราไปเที่ยวอเมริกาก็จะเนี้ยบนพื้นที่ที่เห็นบนจอนะครับข้างหน้าก็จะเป็นอาคารรัฐสภาหรือthe capital TOL นะครับซ้ายขวาก็จะเป็นถ้าไม่นับอาคารสร้างชั่วคราวใหม่เป็นโฟมเป็นกระดาษปะที่เหมือนกับเป็นที่จัดงานแสดงเป็นคูหาแสดงสินค้าแสดงวัฒนธรรมในงาน The Great American State Fair นี่ครับแต่รอบๆจริงๆก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติโอ้สารพัดอย่างเดิน7วันจริงๆหมดเป็นความรู้ที่ดีนะเพราะฉะนั้นย่านนี้เป็นย่านใจกลางก็ขอยืมภาพนี้เป็นแบ็กกราวด์นะครับว่าตกลง250ปีเนี้ยอเมริกาอยู่ในยุคเสื่อมถอยจริงหรือไม่อันนี้ไม่ใช่โจทย์ที่ผมตั้งเองนะว่าจริงๆไม่ต้องตั้งโจทย์เนี้ยคำว่า decline of the west หรือการตกต่ำของโลกตะวันตกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพูดง่ายๆตั้งแต่ช่วงอาณานิคมต่างๆล่มสลายเรื่อยมานะครับอันนี้ก็เนื่องจากนักวิชาการเขาคิดไปอย่างนั้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นชัดเจนว่าชาติยิ่งใหญ่อาณานิคมเจ้าอาณานิคมที่ยิ่งใหญ่ตะวันตกก็ลดลงมาขนาดหรือกลายเป็นประเทศธรรมดาเล็กๆไปแล้วยังต้องบางทีอย่างอังกฤษเนี่ยต้องพึ่งอินเดียนะครับอังกฤษก็ยังต้องพึ่งการค้ากับอาเซียนอาณานิคมเดิมๆมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นแล้วและจีนก็ยิ่งใหญ่มากครอบงำการค้าการผลิตสินค้าในยุโรปหมดนะครับหมายความว่าสินค้าจีนครอบงำยุโรปเป็นส่วนใหญ่ก็เหมือนกับว่าหลายอย่างโลกตะวันตกกำลังตกต่ำเสื่อมถอยลงในแง่ของความเป็นเจ้าแห่งความเจริญและอำนาจถ้าเราโฟกัสมาเฉพาะอเมริกาก็จัดได้ว่าเป็นยุคเสื่อมถอยของ The American Empire อย่างที่อธิบายซ้ำอีกทีนะครับว่าผมไปอ่านหนังสือของของอาจารย์โจเซฟนายจูเนียร์เจ้าความคิดหรือคอนเซ็ปต์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆย่อๆก็คือว่าเป็นความเห็นสอดคล้องโดยทั่วไปของนักวิชาการโลกตะวันตกหรือไทยด้วยก็แล้วแต่นะครับนักรัฐศาสตร์ไทยว่าตะวันตกกำลังตกต่ำเสื่อมถอยใช้คำว่าอาณาจักรตะวันตกพูดเฉพาะอเมริกาอเมริกันเอ็มพายหรืออาณาจักรยิ่งใหญ่แห่งอำนาจการเมืองการทหารการเศรษฐกิจเทคโนโลยีของอเมริกาอยู่ในระหว่างตกต่ำแต่ว่าด้วยความเป็นธรรมในการวิเคราะห์ดีคลายนะครับดีคลายมันแล้วอยู่ๆก็ล่วงถอยลงมามันค่อยๆถลายลงต่ำทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยบางทีเราใช้เวลาช่วงชีวิตเราเนี่ย 7-80 ปีเนี่ยเรามองไม่เห็นชัดเจนหรอก มันต้องถอยหลังออกไปหลังจากเราตายไปแล้วประมาณสัก 2-300 ปีเราจะเห็นเลยว่าจากปี 2000 เรื่อยมาถึงปี 3000 ชัดเจนว่าอเมริกาตกต่ำแต่วันนี้เราจะมองความตกต่ำของอเมริกาด้วยภาพที่เห็นต่อหน้าเราและบางทีมุมมองของเรามันไม่กว้างเรามองเฉพาะหน้าเรียกว่าคอนเท็กซ์ของเราเนี่ยคือเวลาปัจจุบันก็จะมองไม่เห็นนะมีคนจนเยอะแยะอยู่ที่ LA ย้อนกลับไปดูอินเดียคนจนอยู่ที่ถนนนิวเดลีบอมเบย์เกาคาตานะโกคาตาก็เยอะเช่นเดียวกันแล้วคนไร้บ้านเงินทองเสื่อมโทรมสุขภาพอนามัยไม่ได้รับการดูแลคนอ้วนขึ้นเดินไม่ค่อยไหวนะการรักษาพยาบาลก็ไม่ดีนักการเมืองก็ทุจริตคอร์รัปชันคดโกงลุกแก่อำนาจเราจะเห็นแค่ช่วงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเรามักจะคิดว่ามันไม่เสื่อมถอยนะมันเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวตรงนี้ครับต้องดูยาวๆว่านักวิชาการก็จะมองว่าควรจะใช้คำว่า decline มันแปลว่าค่อยๆถอยลงนะครับผมก็เลยขออนุญาตใช้คำว่าเสื่อมถอยไม่ใช่ตกต่ำตกต่ำนี่มันแบบเหมือนหักมุมร่วงลงมาไม่ใช่นะครับค่อยๆถอยแต่ถ้าใช้วิธีคิดของโจเซฟนายจูเนียร์ที่เขียนหนังสือประมาณ5เล่มนะครับแต่ว่า5เล่มที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์มีหนังสือเล่มแรกชื่อ Bow to Lead นะครับผมพูดสั้นๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยลงยาวนะครับ Bow to Lead เนี่ยโจเซฟนายจูเนียร์อธิบายว่าถ้าเรายังพูดกันว่าอเมริกัน is in decline อาณาจักรอเมริกากำลังเสื่อมถอยเนี่ยมันไม่จริง 100% แต่นักวิชาการอเมริกันอีกกว่าครึ่งนะครับพูดเอาครึ่งต่อครึ่งแล้วกันคิดว่าอเมริกากำลังเสื่อมถอยโจเซฟนายจูเนียร์มีหลักคิดซึ่งผมคิดว่าผมจะยึดแกไว้เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นทางสายกลางดีว่าอเมริกาจะเสื่อมถอยทางการเมืองและอำนาจทางการทหารพูดง่ายฮาร์ดพาวเวอร์ของอเมริกาจะเสื่อมถอยซึ่งท่านผู้ฟังไปคิดเอานะครับว่าใช่หรือไม่ที่เราเขาวิเคราะห์กันสงครามที่กับอิหร่านในตอนนี้แต่อำนาจทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกาเนี่ยยังไม่เสื่อมถอยเพราะว่าโดยหลักทฤษฎีวิธีคิดแล้วอำนาจทางวัฒนธรรมเป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาลรัฐบาลจะมาบอกว่าเอ้ยห้ามขายเพลงอเมริกันไม่ให้ดูหนังอเมริกันไม่เอานี่ของเราเก็บไว้ดูกันเองเนี้ยไม่ได้ฮอลลีวูดเขาก็จะต้องทำหนังและทำหนังในอเมริกาไม่ไหวมันแพงเขามาทำในเมืองไทยทำที่ภูเก็ตทำที่เมืองจีนทำที่นิวซีแลนด์อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะย้ายพื้นที่ไปวัฒนธรรมก็จะคละกันไปเพราะฉะนั้นโจเซฟนายจูเนียร์บอกว่าถ้าการเมืองการทหารของอเมริกานั้นเสื่อมถอยอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะอเมริกาเสียแพ้สงครามมาตลอดเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยก็จะไปแพ้ที่เวียดนามแพ้ที่อัฟกานิสถานแพ้ที่ปากีสถานอิรักก็แพ้นะครับแม้ว่าจะครอบครองอิรักได้นะครับทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ชนะที่เวเนซุเอลานะก็ไปเปลี่ยนรัฐบาลเขาแล้วก็ไม่ได้ไปปกครองเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาก็ยังเป็นประเทศที่เป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเท่านั้นเองอาจจะไม่เหมือนเดิม 100% แหละนะประชาชนอาจจะต้องขัดแย้งตีกันเองอีกสัก 4-5 ปีข้างหน้านะครับแต่กำลังแพ้อยู่ที่อ่าวเปอร์เซียเพราะฉะนั้นอเมริกาก็อินดีคลายนะครับทางด้านฮาร์ดทาวเวอร์อาวุธทหารเศรษฐกิจอเมริกายังไม่ได้ตกต่ำยังเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจอยู่แต่คนจนมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐกิจแบบคนรวยคือทุนนิยมแล้วเขาปกครองโดยคนรวยกลุ่มน้อยที่เรียกว่าออลิการคีมันไม่ใช่ประชาธิปไตย 100% ประชาธิปไตยอเมริกาที่โด่งดังมา250ปีนะครับตอนนี้อยู่ในลักษณะที่ถูกจัดอยู่ในประชาธิปไตยแบบมีตำหนิDemocracy แบบมีตำหนินะครับคือไม่ใช่ Full Democracy ประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบเป็น Flaw FLAWED Democracy อันนี้ตามงานวิจัยของ The Economist Intelligence Unit นิตยสาร Economist มีหน่วยวิจัยอยู่มันประชาธิปไตยอเมริกาเสื่อมถอยลงแล้วอเมริกาไม่ได้ไปปกป้องเป็นผู้นำประชาธิปไตยในโลกอีกต่อไปเพราะตัวเองก็ไม่ได้ทำตัวเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นพวกนี้ดีคลายมันอีกประมาณ 50-100 ปีข้างหน้าลูกหลานเราจะเห็นแล้วก็ฟังตอนเอาเทปนี้มาฟังแล้วกันนะครับว่าโอเคอาจารย์โจเซฟนายจูเนียร์ถูกแต่ที่มันไม่ดีคลายก็คือดนตรีเพลงระบำลำฟ้อนหนังละครหนังสือนวนิยายวรรณกรรมบทกวีภาพเขียนศิลปะพวกนี้จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วจะขายได้ขายดีไปแต่อาจจะเป็นลูกผสมเป็นไฮบริดก็คือว่าอาจจะผลิตในเมืองไทยมีแบบลิซ่าแสดงอยู่ด้วยบ้างแบบนี้ก็จะปนกันไปแต่ฮอลลีวูด will never be in decline immediately อะไรประมาณนั้นโอเคครับก็นี่พูดแบบ ทำให้เกิดลักษณะเป็นกลางไม่สามารถจะฟันธงได้หรอกผมไม่ใช่ผู้คาดการอนาคตนะครับแต่เท่าที่มองดูโจเซฟนายจูเนียจากหนังสือเรื่อง Bow to Lead ผมคิดว่าแต่ผู้ถูกนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับ Bow to Lead โดยโจเซฟนายจูเนียขอจบรายการไว้ตรงนี้พรุ่งนี้มาใหม่นะครับวันนี้วันพุธพรุ่งนี้พฤหัสบดีโชคดีมีสันติภาพสวัสดีครับ
9: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
2: ทย 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติในวันพุธที่8มิถุนายนพุทธศักราช2500ออกภัยนะครับ8กรกฎาคมแล้วนะครับ2569นะครับวันนี้อยู่กับผมธนัสสิรังคุลและคุณสังคมาสารบัตร
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับวันนี้มีเหตุการณ์ร้อนๆเพิ่งโผล่มานะครับเกี่ยวข้องกับกรณีสงครามสหรัฐกับอิหร่านรอบหนึ่งนะครับมีการกระทบกระทั่งกันสหรัฐได้โจมตีนะครับเมืองชายฝั่งของอิหร่านแล้วก็อิหร่านก็กล่าวหาสหรัฐว่าได้ละเมิดmemorandumว่า MOU ของ22ฝ่ายนะครับในการสงบศึกไปก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายน้ำมันนะครับแล้วก็สหรัฐก็กล่าวหาว่าทางอิหร่านนั้นโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซก็ทำให้เกิดผลกระทบนะครับวันนี้เราก็จะนำเรื่องนี้เป็นบิ๊กสตอรี่ด้วยแต่ว่าภาพรวมของเรื่องของสถานการณ์น้ำมันนะครับจากวิกฤตต่างๆนี้เป็นเรื่องที่เราจะนำมาอัปเดตกันรวมถึงกรณีฟีฟ่านะครับที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าไปแทรกแซงอันนี้ก็ยังสหรัฐตกรอบไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในแง่ที่ว่ามันจะได้ไม่เป็นเรื่องอื้อฉาวอีกต่อไปนะครับแพ้เบลเยียมไปทางอีลอนมัสก์ครับทุ่มซื้อสตาร์ทอัพจากเด็กอายุ25ปีเพราะอะไรนะครับเจ้าพ่อแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ที่จีนนั้นกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายจริงๆนะครับพายุหลายลูกแบบแล้วก็กำลังจะเข้ามาอีกลูกหนึ่งเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยนะครับเราจะไปติดตามกันแล้วก็เรื่องที่ถัดไปก็จะเป็นการมุ่งที่อาเซียนของเรานะครับการรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนหนักนี่มีการเตรียมการกันอย่างไรบ้างทั้งเป็นก็เป็น1ชั่วโมงของเรานะครับเช้าทันโลกติดต่อสื่อสารแล้วก็ติดชมได้ทุกช่องทางเราไปเริ่มกันเลยครับในช่วงบูลอัปเดตครับ
6: World Update
5: ค่ะเหมือนที่คุณธนัทเกริ่นมาเช้านี้นะคะหน้าฟีดทุกข่าวทุกสำนักเลยตอนนี้กลับมารายงานเรื่องที่สหรัฐกลับมาโจมตีอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าการโจมตีอิหร่านครั้งนี้เนี่ยมันก็น่าจะกระทบไปทั้งเรื่องของการส่งออกน้ำมันด้วยอันนี้สำนักข่าวเมนิวส์เอเจนซี่ของอิหร่านนะคะรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการโจมตีอย่างหนักของสหรัฐนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะในเรื่องของความมั่นใจที่โลกเนี่ยจะคิดว่าจะได้กลับไปเห็นราคาน้ำมันที่สหรัฐเป็นคนบอกเองว่าจะเห็นปริมาณน้ำมันกลับเข้ามาเหมือนช่วงก่อนสงครามแต่ก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าก็ใช้ถึงคศ2027นะคะก็ประมาณปีหน้าคุณธนัทก็จะเห็นระดับนั้นทีนี้ล่าสุดก่อนนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทางราคาทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้ปรับตัวกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็มีการ

ไปตั้งแต่น้ำมันนะคะยันไปจนถึงเรื่องของตลาดหุ้นเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านของทางกาตาร์บ้างนะคะที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเป็นตัวกลางอีกประเทศหนึ่งนะคะก็ได้ออกมายืนยันเหมือนกันว่าตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในแง่ของความมั่นอกมั่นใจในการที่เขาเนี่ยจะกลับเข้าไปเป็นตัวกลางในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้รายงานเรื่องนี้บอกว่าภาพของการที่ทรัมป์เนี่ยกลับเข้ามาแสดงท่าทีแบบนี้คือบางคนก็วิเคราะห์นะคุณธนัทแบบวิเคราะห์แบบล้อๆทําด้วยบอกโอ้โหดูสิพอแพ้ฟุตบอลโลกใช่ไหมตกรอบเนี่ยแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนี่ยก็เลยทําให้แบบมีเวลาในการที่ตัวเองเนี่ยจะหันมาหมกมุ่นกับเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เลยทําให้มีการวิเคราะห์ไปต่างๆนานานะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยราคาน้ำมันที่ตอนแรกเนี่ยดีอกดีใจกันเพราะว่ามันมีสัญญาณลดมาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้รายงานแบบเหมือนลดแลกแจกแถมเลยนะคะมีคนบอกโอ้โหนี่ซาอุดิอาระเบียลดให้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางด้านของการปรับน้ำมันดิบก่อนหน้านี้ค่ะก็คือฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะประกาศราคาที่เรียกว่า OSP หมายถึงว่าอะไรมันเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นเหมือนเป็นพรีเมียมนะคะจากตัวอ้างอิงที่เขาใช้อ้างอิงโลกเนี่ยก็จะอ้างอิงฝั่งซาอุดิอาระเบียแล้วก็มาเทียบกับราคาน้ำมันดิบดูไบกับโอมานเฉลี่ยเดือนซึ่งซาอุดิอาระเบียเพิ่งประกาศลบอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนตั้งแต่ปีเอาเนี่ยในรอบ6ปีเลยแหละคุณธนัทตอนนั้นเนี่ยตอนโควิดก็เคยมีการปรับลงนะคะแต่ว่าไอ้ที่ปรับลงแรงๆในรอบ26ปีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะคะมันก็เลยการมีการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้บอกโอ้โหตอนสงครามมันพีคมันบวกพรีเมียมไปตั้ง19ดอลลาร์จากนั้นสถานการณ์เนี่ยมันไล่ลงมาจนเหลือที่1ดอลลาร์กว่าๆแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่การภาพรวมของราคาน้ำมันที่ก่อนหน้านี้ดูจะดีขึ้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าต้องมาวัดใจกันนะคะว่าทรัมป์เนี่ยแกจะเอายังไงกันแน่นะคะเพราะว่าถามว่าทรัมป์เนี่ยก็ถูกมองว่าโอ้ยิ่งรบยิ่งรวยใช่ไหมคุณธนัทแบบรวยไม่ไหวแล้วอ่ะเหมือนตัวเองรู้ว่าจะมีการโจมตีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกพรรคพวกตัวเองยังไงจะเข้าไปช้อนหุ้นคริปโตทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้นักวิเคราะห์มองว่าความไม่แน่นอนของในทรัมป์โดยมันเป็นความไม่น่าเชื่อเพราะว่าเขาบอกกองฝ่ายข่าวอิหร่านเนี่ยยังตะลึงเลยเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์ก็ทราบกันอยู่เนาะคุณธนัทว่าแกอยู่ที่ตุรกีถูกไหมคะเพราะว่ากำลังมีการประชุมสำคัญก็คือนาโต้ทุกคนจะทุ่มความสนใจไปที่การประชุมที่ตุรกีเป็นเจ้าภาพแล้วก็แหมเช็คแฮนด์รับผู้นำชาตินาโต้แล้วก็มีสหรัฐมาทรัมป์ก็ไปพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่การข่าวอิหร่านเนี่ยประเมินผิดพลาดมากว่าทรัมป์เนี่ยจะสั่งโจมตีทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยู่นอกประเทศต้องใช้คำนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพรวมที่มีการรายงานนะคะบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ West Texas Intermediate นะขึ้นมามากกว่า72เหรียญแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอ้างอิงน้ำมันของฝั่งยุโรปเขาและก็มีการประเมินเอาไว้นะคะว่าภาพนี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ด้านของพันธบัตรเองนะคะในงวดอายุ10ปีก็น่าจะกลับขึ้นมาดีดขึ้นมาสูงขึ้นแล้วดอลลาร์ก็น่าจะดีดขึ้นมาสูงขึ้นด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเข้าทางทรัมป์นะคุณธนัทถ้าดอลลาร์ขึ้นอย่างนี้มันก็เลยเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่เลยนะคะที่บลูมเบิร์กบอกว่ามันเหมือนเป็นระเบิดที่เตือนดังครั้งนี้นะคะว่าเอาล่ะคุณคิดว่าจะมีเรื่องAI เข้ามาบูมตลาดใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของสงครามเนี่ยมันก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นการวิกฤตรอบใหม่ครั้งนี้เนี่ยมันก็น่าจะส่งผลกระทบไปยาวเลยนะคะแล้วก็บลูมเบิร์กยังรายงานด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินเยนก็เรียกว่าปรับตัวลดลงไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่บิตคอยก็ลงไปถึงร้อยละ 0.3 นะอีเธอร์ก็หล่นลงไปอีก 0.4 ก็จะมีแต่ดอลลาร์ล่ะค่ะที่ตอนนี้คิดว่าน่าจะได้โอกาสมากๆจากเรื่องของการปะทุการโจมตีครั้งใหม่รอบนี้ค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังค่ะ

0: กลับมาในสิ่งเรื่องที่กำลังเป็นที่กล่าวกันเป็นทั่วโลกนะครับ FIFA World Cup 2026ที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมขณะนี้เจ้าภาพทั้ง3ประเทศนะครับทีมการแข่งขันก็ตกรอบหมดแล้วนะครับสหรัฐก็เป็นชาติล่าสุดที่พ่ายแพ้กับเบลเยียม4-1ซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นปัญหานะครับถกเถียงกันเรื่องของใบแดงผู้เล่นตัวสำคัญของสหรัฐโฟลาลินมาลูกันนะครับในเกมที่เจอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเขาต่อสายตรงกับเจนนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่านะครับว่าให้ทบทวนนะฮะให้ทบทวนแต่สื่อต่างๆในสหรัฐหรือว่าต่างชาติก็มองว่าคงไม่ใช่แค่ให้ไปรีวิวหรือว่าทบทวนเท่านั้นเองนะจะมีคำพูดอื่นๆนะฮะบางคนถึงเรียกว่าโค้ดคำกล่าวว่าคว่ำใบแดงซะฉีกใบแดงทิ้งซะประมาณนี้นะครับก็ทำให้เป็นปัญหาว่าฟูลาลินบอลกันเนี่ยได้ลงเตะในเกมนัดถัดไปกับเบลเยียมทั้งนั้นที่ตามกฎแล้วจะต้องถูกห้ามลงแข่งนะครับใช้กันทุกแทบจะทุกทัวร์นาเมนต์ละเป็นกฎเหล็กแล้วในการแข่งขันลีกก็เป็นเหมือนกันนะครับใบแดงถือว่าเป็นโทษสูงสุดการไล่ออกจากสนามแล้วก็มีผลพวงตามมาด้วยนะครับในทรัมป์เนี่ยก็ให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเขาเนี่ยฉันผมเองแหละคนต่อสายตรงไปก็บอกว่าให้ดูหน่อยมันไม่แฟร์เลยนะครับเกมเนี่ยผมเนี่ยฟุตบอลเนี่ยเข้าใจเกมการแข่งขันดีหมดแต่ผมไม่รู้จักนะใบแดงคืออะไรก็ขัดแย้งในตัวเองนะครับแต่ผมดูแล้วมันไม่ใช่ไม่เหมาะสมเลยคนเราแข่งกันคุณคิดดูแข่งกันในเกมนี้แล้วจะมีผลในเกมหน้าได้อย่างไรนัดต่อไปใบแดงจะไปมีผลมันไม่แฟร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงขึ้นมาว่าโอ้โหใช้วิธีแบบนี้อย่างนั้นผู้นำชาติอื่นก็ทำได้สินะเกิดปัญหาในการตัดสินเกมแล้วก็ต่อสายตรงให้กับประธานฟีฟ่าก็ทำให้พลิกคำตัดสินอย่างนั้นหรือนะครับทางฟีฟ่าก็แจ้งออกมานะครับเอกสารหลายร้อยหน้าก็ยืนยันนะครับว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์การตัดสินใจของกลไกของฟีฟ่าในการดูแลเรื่องกฎระเบียบอินฟานติโนก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกี่ยวข้องนะครับนะไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้คนก็ไม่เชื่อฟังตามที่นายอินฟานติโนพูดนะครับเพราะเขาเนี่ยก็แสดงท่าทีแสดงการกระทำต่างๆที่ผ่านมาก็ดูจะประจบนะฮะเข้าทางประจบโดยเฉพาะการตั้งรางวัลฟีฟ่าพีซขึ้นมานะครับสันติภาพของฟีฟ่าขึ้นมาเป็นรางวัลแรกแล้วก็ให้ในทรัมป์นะครับคำพูดคำจาบนเวทีวันนั้นนี่ก็เห็นชัดเจนว่านายอินฟานติโนนี่ก็เข้าหาในทรัมป์อย่างเต็มที่แล้วก็หาเรื่องหาช่องทางในการทำประโยชน์นะครับให้กับตัวเองให้กับความนิยมของตัวเองแล้วก็เงินทองทองเข้ากับถึงฟีฟ่าด้วยนะครับการประนามทั่วโลกแน่นอนครับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่านี่ก็เป็นแถวหน้าเลยนะครับในการประนามต่อต้านบอกว่าเป็นการข้ามเส้นล้ำเส้นนะนี่การตัดสินใจที่เข้าใจไม่ได้ไม่สมเหตุสมผลนะครับสมาคมฟุตบอลต่างๆของหลายประเทศก็ออกมาลักษณะคล้ายๆกันบุคคลในแวดวงกีฬาของทั่วโลกก็ออกมาประนามคล้ายๆกันโค้ชคนดังๆนะฮะอย่างเจอร์เก้นคล็อปก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทำลายนะครับฟุตบอลคุณไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจเกมกีฬาของพวกเราแต่มาทำลายมันเสียนะครับสมาคมฟุตบอลอย่างเบลเยียมนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องช็อกจริงๆนะครับพยายามอุทธรณ์กันคัดค้านเบลเยียมก็เป็นทีมที่เผชิญกับสหรัฐนะครับต้องคงลงแข่งสมาคมอย่างเยอรมนีนะฮะบุคคลชื่อดังเซปเบตเตอร์ประธานอดีตประธานฟีฟ่านะครับก็ประนามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเซปเบตเตอร์นี่ก็ถูกข้อกล่าวหาต่างๆเกี่ยวกับคอร์รัปชันบางคนนะบางสื่อก็โยงกันเลยว่าโอ้โหแบบฟีฟ่าเนี่ยเป็นองค์กรที่คอร์รัปชันหนักมาเจอกับผู้นำประเทศที่คอร์รัปชันหนักเหมือนกันก็เลยไปด้วยกันได้นะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการใช้อภิสิทธิ์ชนอย่างแน่นอนนะครับการใช้อภิสิทธิ์ครับกฎเกณฑ์ต่างๆที่ไปกดดันทางการเมืองสร้างความได้เปรียบคราวนี้พอสหรัฐเนี่ยพ่ายแพ้และพ่ายแพ้เยอะด้วยนะครับ4-1ให้กับเบลเยียมก็เป็นสิ่งที่บาลูกันเนี่ยเขาก็ลง ลงแข่งไปนะครับแม้จะมีเสียงบางชาติก็บอกว่าหากเขาเนี่ยเห็นความไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ต้องลงซะนะครับถอนตัวเองออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงก็ในเกมนั้นก็ลงเป็นตัวจริงแล้วก็เล่นเกือบเต็มเวลานะครับก็พ่ายแพ้ไป4-1ไม่สามารถช่วยทีมได้เป็นหัวหอกที่ทำประตูสูงสุดนะครับ3 ประตูให้กับทีมจริงๆแล้วผลงานดีนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีคนเชียร์มากมายในไทยเช่นกันจากผลงานสนามแต่พอมาเจอแบบนี้แล้วผมว่าผู้เล่นนี่หล่นไปเลยนะครับผู้เชียร์ตามเชียร์แล้วมันก็มีสิ่งที่น่าประหลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าในทรัมป์เนี่ยต่อต้านผู้อพยพนะฮะมีนโยบายมากมายทีเดียวการกระทำแบบนี้เหมือนกับการให้อภัยโทษเหมือนกันนะเหมือนกับกรณีการผู้กระทำผิดการจลาจลวันที่6 มกราคมที่ไปทำลายการรัฐสภาอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเกมการกีฬาที่ผู้เล่นเนี่ยใช้ความรุนแรงฟาวแบบรุนแรงก็ถูกทำโทษไปแล้วก็เหมือนกับอภัยโทษแล้วปาโลกันเนี่ยหากใครฟังเสียงเขาพูดเนี่ยนะครับก็จะได้ยินได้กลิ่นได้แอคเซนต์ได้สำเนียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็แอฟริกันด้วยเพราะเขาเป็นคนไนจีเรียนะครับเกิดจากพ่อแม่ไนจีเรียเกิดที่นครนิวยอร์กก็เคยให้สัมภาษณ์เองว่าผมเนี่ยเกิดมาโดยบังเอิญกลายเป็นพลเมืองอเมริกันโดยบังเอิญนะพ่อคุณพ่อคุณแม่มาที่สหรัฐแล้วก็เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยรถไฟต่างๆเนี่ยนะครับทำให้เขาต้องเกิดในแผ่นดินสหรัฐแล้วก็ได้สัญชาติไปนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นในภายหลังจากที่ในทรัมป์เนี่ยต่อต้านสิทธิการได้พลเมืองแบบนี้นะครับ birthright citizenship ใครที่เกิดดินแดนสหรัฐก็จะได้สัญชาติไปโดยปริยายนะครับโดยอัตโนมัติในทรัมป์พยายามคว่ำสิทธินี้แต่ในกรณีนี้เขาหนุนบาโลกันนะครับเขาพยายามให้ตัวเก่งเนี่ยลงแข่งขันโดยที่ก็อย่างที่บอกนะครับผมเนี่ยรู้เรื่องกีฬาผมเป็นสายสปอร์ตเต็มที่เลยนะฮะแต่มาทำอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับก็ย้อนแย้งนิดหนึ่งก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับฟีฟ่าเวิร์ลคัพซึ่งยังจะมีควันหลงต่อไปอย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะในขณะที่เมื่อคืนนะฮะหลายคนที่ติดตามดูตลาด AI แล้วคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นตลาดแตกหรือเปล่านะแบบมันจะเป็นฟองสบู่แตกหรือเปล่าความมุ่งหวังต่อ AI อะไรต่างๆแต่ว่าอีกข่าวหนึ่งที่มันน่าฮือฮามากๆเลยก็คือการที่อีลอนมัสก์เนี่ยเข้ามาซื้อกิจการยอมซื้อถึง2 ล้านล้านเลยนะคุณธนัทแต่ว่าแต่ว่าเชื่อไหมว่า CEO เนี่ยอายุแค่25 ปีเท่านั้นเองดิฉันคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นแก่นของรายการเราว่าเวลาเราพูดเรื่องนวัตกรรมพูดเรื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องมองไปไกลๆเราอาจจะต้องมองไปเรื่องการวางสตาร์ทอัพโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยดูจากตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของกิจการกันนิดนึงนะคะคือถ้าคุณธนัทเห็นหน้าเนี่ยจะงงมากเลยหน้าเด็กมากนะคะไมเคิลทริลนะคะแล้วก็น่าจะแบบเหมือนเด็กเนิร์ดเนาะเวลาเราเห็นตามมหาวิทยาลัยเขาก็ให้สัมภาษณ์ตัวเขาเป็น CEO บริษัทเนาะบอกว่าเนี่ยเขาสนใจนะฮะนี่คุณพ่อคุณแม่ฟังไหมเห็นลูกหมกมุ่นอยู่หน้าคอมเนี่ยบางทีน้องๆ นั่งเขียนโปรแกรมเนาะเด็กคนนี้บอกเขาสนใจคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็แหมก็ถือเป็นโอกาสด้วยนะได้เรียน MIT อ่ะเขาก็ไปหาตัวเองพาตัวเองไปฝึกงานเวลาไปฝึกงานเนี่ยก็คือไปในที่ที่ตัวเองฝันเลยคุณธนัทคือไป Google บอกว่าพอฉันจะไปดูเรื่องการประมวลผลข้อมูลทางภาษาหน่อยไปดูเทคโนโลยีโมเดลหน่อยแล้วก็โชคดีนะเจอเพื่อนที่ดีอีกเพื่อนร่วมรุ่นก็สนใจพัฒนาประมวลผลเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราไปฟังกันนิดหนึ่งนะว่าตัวของเด็กหนุ่มคนนี้นะคะไมเคิลเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเมื่อ4 ปีที่แล้วเองคืออายุสตาร์ทอัพตัวเนี้ยมันแค่4 ปีอะคุณธนัทแล้วได้เงินขนาดเนี้ยก็จุด4 ปีที่แล้วเนี่ยคนก็เลยรู้แล้วไงว่า AI เนี่ยมาช่วยทำงานที่ซับซ้อนเขาก็เลยทดลองทำงานเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไมเคิลค่ะ
2: Notion isn't just a tool that you go to once a week or once a month you know some dashboard that you dig into there are tools that you live in and that mattersWe think it's really important for the people that are building to have a lot of time to build and to not be stuck in tons of meetings. And Notion helps us stay in sync without having a lot of coordination.
1: ทีมงานเทคนิคข้างในนะคะเขาอันนี้แบบเป็นสัมภาษณ์รายการนะเป็นเด็กหนุ่มที่โด่งดังมากเลยนะคะคือก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Cursor นะคะอายุบริษัท4ปีอ่ะแต่ SpaceX ทุ่มเงิน2ล้านล้านนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็แบบเอ๊ะอีลอนมัสก์เพิ่งซื้อซึ่ง IPO หุ้นตัวเองเข้าไปด้วยใช่มั้ยฮะในประวัติศาสตร์ของ SpaceX ด้วยทำไมล่ะทำไมอีลอนมัสก์ต้องมาสนใจงานของเด็กคนนี้ด้วยเขาบอกว่าตอนที่เขารวมกับเพื่อนอ่ะเขาก็ทดลองใช้งานแหมดิฉันบอกชื่อยี่ห้อจะดีไหมนะ ก็เป็นแบบตัวโคไพลอตนะคุณธนัทเอามาเขียนโค้ดแล้วเขาก็พบไงว่าคือเด็กบางคนเรียนเจอปัญหาเนี่ยบางทีก็แบบโอ้ยไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้อาจารย์ไม่ดีนั่นไม่ดีครอบครัวไม่ดีแต่เขาเป็นคนที่ไม่ใช่เวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะบอกว่าอ๋อนี่มันคือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดนี่นะถ้าเรานำข้อจำกัดนี้เอาปัญหาเนี่ยมาสร้างทางมันก็จะพัฒนาได้เขาก็เลยพัฒนาแก้ไขปัญหาแล้วก็เห็นโอกาสในการลงทุนเอา AI มาเขียนโค้ดนะคะเพราะว่าจะทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นหลายเท่าคือหลายคนไม่เข้าใจ AI แล้วก็แบบโอ้มันคือหุ่นยนต์โจมตีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยงานซับซ้อนในฐานะผู้ช่วยมนุษย์จากนั้นเนี่ยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะคุณธนัทคือเขาลาออกจากมหาวิทยาลัยแต่ต้องบอกว่ามันมีแบบ1ในล้านน่ะที่จะลาออกมาและสามารถทำได้แต่เขาเนี่ยพาเพื่อนๆเราออกกันมา4คนด้วยความมุ่งมั่นและมาแบบคุยกับพ่อแม่จริงจังเลยว่าจะมาตั้งบริษัทถ้าไม่สำเร็จก็กลับไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อว่า Anysphere แล้วก็ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Cursor ก็เลยกลายเป็นผู้ช่วย AI ปรับปรุงโค้ดผ่านสั่งพิมพ์งานคือโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องมานั่งทำเองทีละบรรทัดเหมือนแต่ก่อนนะคะมันก็เลยออกสู่ตลาดในจังหวะที่ตัวเทคเนี่ยกำลังเติบโตทั่วโลกพอดีคนก็เลยมองหาเครื่องมือมาใช้งานเขาก็เปิดให้ลูกค้าเลือกใช้โมเดลพัฒนาโมเดลตัวเองแล้วก็มีการศึกษาเรื่องลดต้นทุนกระจายความเสี่ยงทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่ม Fortune 500ถึง167เนี่ยมาเป็นลูกค้าของเขานะคะมันก็เลยมีการเติบโตที่คนบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้โตธรรมดามันโตแบบน่ากลัวมากเลยปี2ปีที่แล้วกำไรเพิ่มมา 3,000 ล้านพอถัดมาอีกแค่ปีเดียวอีก2ขออภัยอีกแค่2ปีกำไรเนี่ยมันขึ้นมาถึงหมื่นแสนล้านนะคุณธนัทขออภัย 130,000 ล้านบาทจาก 3,000 ล้านนะคิดดูมันก็เลยทำให้คนแบบไม่ไหวแล้วมันเนื้อหอมเหลือเกินนะคะพากันมาแย่งตัวนะแต่ท้ายที่สุดแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ก็สามารถที่จะแบบแย่งกันมาหาข้อเสนอเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ที่เป็นตัวท็อปของวงการ AI ให้ได้สรุปแล้วเด็กๆกลุ่มนี้4คนเนี่ยอายุกันอยู่25ปีเท่านั้นเองนะคะก็กลายเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วถือหุ้นอยู่ในบริษัทด้วยนะคะ104กว่ามูลค่าทรัพย์สินตกแค่ 88,000 ล้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นนะคะของคือภาพรวมเวลาที่คุณสร้างระบบนิเวศ ที่ทำให้เด็กๆ เขาอยากคิดอยากฝันอยากทำงานนะคุณธนัทแล้วสหรัฐเนี่ยก็ทราบกันอยู่ว่าพยายามจะแข่งกับจีนในเรื่องเป็นเจ้ายูนิคอนของเทคใช่ไหมฮะก็สนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพตั้งแต่มหาวิทยาลัยเลยเช่น Neo Scholar อะไรอย่างเงี้ยให้ทุนนะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทำให้เกิดขึ้นจริงก็เลยทำให้สตาร์ทอัพใหม่ๆนั้นเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็นำมาสู่ภาพที่เราเห็นอีลอนมัสก์เข้าไปซื้อกิจการของเด็กอายุ25ปีแล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะ
0: กลับมาถึงสถานการณ์น้ำที่จีนนะครับสถานน้ำแล้วก็ฝนฟ้าต่างๆที่รุนแรงมากนะครับภาพที่ปรากฏมามันก็มีอยู่หลายจุดนะครับสถานการณ์หายหน้าภัยในจีนในเวลานี้ก็มาเร็วนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับก็เคยเกิดฝนตกหนักมาแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนนะครับในทางตอนกลางแล้วก็ทางใต้ของจีนตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นไมซักนะครับภาษากัมพูชาภาษาเขมรที่แปลว่าไมซักเนี่ยแหละครับก็ได้ถล่มหลายเมืองนะครับได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทำให้อ่างเก็บน้ำนะครับพังทลายอย่างน้อย3แห่งนะทำนบ ขื่อนคันกั้นน้ำคันดินที่มีเสริมคอนกรีตเนี่ยพังทลายเพราะว่าปริมาณน้ำสูงมากเท่าท่วมหลายพื้นที่นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับเช็คล่าสุดนี่ก็ขึ้นมา อีก2คนแล้วนะครับน่าจะเป็นประมาณสัก10คนนะจากไม้สักแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอยู่จำนวนหนึ่งด้วยเมืองที่ได้รับผลกระทบนี่นะครับ ก็เมืองหนานหนิงนะครับนครหนานหนิงซึ่งเป็นเมืองเอกนะครับประชากร9ล้านคนก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีภาพออกมาจากเมืองที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหนานหนิงด้วยครับเมืองกุ้ยกังก็มีจุดหนึ่งที่เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสูงนะครับกำลังสร้างฐานโครงสร้างฐานรากอยู่นะครับน่าจะเป็นชั้นใต้ดินก็เป็นแอ่งลงไปทำให้น้ำเนี่ยไหลลงทุกเนินเข้าไปท่วมนะครับพื้นที่ก่อสร้างนั้นโอ้โหเหมือนกับเป็นทะเลสาบแล้วก็มีเสาคอนกรีตโผล่ขึ้นมานะครับน่าตกตะลึงมากแล้วทำให้พื้นที่โดยรอบนะครับท่วมทีเดียวนะครับประชาชนต้องอพยพหลายหมื่นคนนะครับที่นั่นแล้วก็นอกจากเรื่องของไต้ฝุ่นแล้วตอนกลางของประเทศครับพยะสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดทอร์นาโดครับนะเมื่อคืนเข้าใจว่าเป็นคืนวันจันทร์นะครับคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ภาพที่ปรากฏมาก็ขึ้นให้คุณผู้ฟังได้ชมด้วยนะครับความเร็วลม150กิโลเมตรทอร์นาโดเนี่ยความจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในจีนนะครับเคยเกิดขึ้นแต่ว่าที่เมืองหูเป่ยเนี่ยนะครับไม่ใช่เมืองหูเป่ยมณฑลหูเป่ยเนี่ยตอนกลางของจีนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้ว 5-6 ปีที่แล้วครั้งสุดท้ายแล้วมาเกิดขึ้น2ลูกพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักเลยนะฮะอาคารเนี่ยอาคารบ้านเรือนเนี่ยเสียหาย 5,000 หลังแต่ที่พังราบลงไปเนี่ยมีถึง22หลังนะครับเป็นอาคารต่างๆด้วยสุดยอดความสูญเสียก็ประมาณ10คนเหมือนกันรวมแล้ว2เหตุการณ์นะครับตัวเลขล่าสุดนั้นอยู่ที่17คนนะครับแล้วก็ยังสูญหายอยู่บาดเจ็บหลายร้อยคนทำให้นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีต้องสั่งการอย่างเต็มที่จะต้องดำเนินการรับมือนะฮะเรื่องเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วยังมีพายุอื่นๆนะครับอีกหลายพื้นที่ของจีนด้วยแล้วก็ดินถล่มนะฮะสถานการณ์ตัวเลขถ้าหากรวมแล้วผมว่าน่าจะหลายสิบคนนะครับจากการสูญเสียในรอบนี้แล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับยังเตรียมต้องรับมือกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีนะก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านแถวๆเกาะกวมมาแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์เป็นไต้ฝุ่นระดับ5ความเร็วลมสูงสุดกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบาวีนี่ก็ขออภัยบาวีนะครับบาวีก็เป็นชื่อภาษาเวียดนามเป็นชื่อเทือกเขาที่มีชื่อเสียงนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงฮานอยของเวียดนามนี่แหละนะครับก็น่าจะส่งผลนะฮะในช่วงปลายสัปดาห์นี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็น่าอาจจะขึ้นฝั่งนะครับขึ้นฝั่งทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วก็ที่ไต้หวันก็คงต้องรับผลกระทบหนักเหมือนกันนะฮะยังไม่แน่ใจว่าเส้นทางพายุเนี่ยมันจะเคลื่อนผ่านโดยตรงหรือเปล่านะครับนะคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักทะลุ100มิลลิเมตรเลยครับในน้อย100เซนติเมตรเลยครับในบางพื้นที่ก็เป็นเหตุที่ต้องรับมืออย่างเต็มที่จริงๆก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับไอ้นะภัยที่มันรุนแรงขึ้นนักอุตุนิยมวิทยาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับก็มองว่าจีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเจอไอ้นะภัยเช่นนี้จากธรรมชาติแต่มันมาเร็วแรงผสมปนเปไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูอาเซียนของเราด้วยนะครับตอนนี้มันบ่งชี้เลยว่ามันเกิดจากภาวะโลกร้อนที่น้ำมือที่มนุษย์เราเนี่ยเป็นผู้ก่อขึ้นก็ทำให้ผลพวงต่างๆมันหนักหนาขึ้นแล้วปีนี้มาเร็วขึ้นแล้วจะมีซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับแถบนั้นแถบจีนอาจจะมีความชื้นนะครับเรื่องของปริมาณน้ำฟ้าน้ำฝนนี่มากหน่อยแต่แถบบ้านเราจะแห้งแล้งรุนแรงตามการคาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับมือกันต่อไปครับ
1: ค่ะแหมพอดีเลยนะเวลาเราเห็นข่าวจากเมืองจีนเรารู้สึกว่าไกลใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าความแปรปรวนของอากาศแล้วเราก็มองว่าไหนจะมีเอลนีโญตกลงจะมีไหมแล้วมันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็มีการ เครือข่ายข่าวของ Asia News นะคะเขาก็รายงานเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องเตรียมรับมือแล้วนะคะแล้วเขาก็เจาะจงมาที่ประเทศไทยประเทศเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของมาเลเซียก็เช่นเดียวกันนะคะมาติดตามเรื่องที่สิงคโปร์เนี่ยเขารายงานอ้างอิงว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรซึ่งแน่นอนเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศที่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้รัฐบาลมองปัญหาเนี่ยโอ้โหบางทีดูเป็นแง่ลบมากเลยนี่เป็นลักษณะของสิงคโปร์ที่จะดูพวก worst scenario ใช่ไหมคะเขาตอนนี้แบบมีสื่อรุ่นใหม่นะคะออกมาอันนี้เป็นของ The State Time ที่ให้นักข่าวรุ่นใหม่เนี่ยทำเป็นวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอมีเดียออกมาแล้วก็ทำเป็นนักข่าวไปกระโดดกับตัวก็อดซิลล่าค่ะแล้วก็เปรียบเทียบก็อดซิลล่าให้เป็นเอลนินโญเป็นเรื่องอากาศแปรปรวนแล้วก็เข้ามาบุกเมืองนะคะเพื่อเตือนประชาชนว่าเฮ้ยเราอย่าประมาทนะเราไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะ
3: A weather phenomenon so powerful its nickname Godzilla
4: for Southeast AsiaGodzilla El Niño or Super El Niño means hotter temperatures, less rain, and a higher risk of haze. According to this US agency, El Niño conditions have already begun, and there's a 63% chance of growing.
1: นี่คือเสียงของคุณสิเกนนะคะซึ่งเป็นนักข่าวของ The State Times มีระหว่างรายงานเขาก็ไอด้วยนะคะเพราะว่าไอ้ Godzilla เนี่ยมันพ่นควันพิษลงมาแล้วเขาก็วิ่งไปตามท้องถนนในสิงคโปร์ที่ออชาร์ดรถบ้างนะคะตามรถ MRT บ้างมันก็จะเป็นคลื่นความร้อนที่เจ้าตัว Godzilla เนี่ยพ่นมานะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นความพยายามของหลายๆประเทศนะคะที่จะเตือนประชาชนนะคะว่าเราจะต้องเตรียมรับมือนะคะส่วนทางด้านของงานวิจัยออกซฟอร์ดมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะก็บอกว่าทางโฮจิมินห์ซิตี้ในเวียดนามแล้วก็แบงคอกเนี่ยจะเป็นประเทศที่เสี่ยงที่สุดนะคะในการที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์เอลนินโญในรอบนี้ด้วยแล้วก็ยังมีนักเศรษฐศาสตร์นะคะจากทาง ESCAPE นะคะเขาก็คาเรฟราสิซูรานะคะได้บอกว่าเนี่ยเวลาพูดถึงเอลนินโญในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเราก็จะต้องมาดูการเตรียมการรับไว้บ้างว่าเราพูดถึงสิ่งที่กระทบนะคะเขาก็พูดตรงๆเลยว่าฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบแน่ๆนะคะเพราะว่ามันเป็นคือเขาเนี่ยเป็นประเทศที่พูดง่ายๆว่าเงินเนี่ยมาจากพวกremittance ก็คือญาติตัวเองไปทำงานต่างประเทศว่าอย่างนั้นแล้วส่งเงินกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนว่าโลกเนี่ยถ้าได้รับผลกระทบในเรื่องของกลไกรับมือภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเสี่ยงกระทบมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในอาเซียนเองเนี่ยทุกๆประเทศเนี่ยไม่มีใครประมาทเลยอันนี้ทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้รายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่างั้นเรามาพูดถึงการเตรียมพร้อมไหมล่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็จะพูดแต่ว่าภัยเป็นยังไงแล้วการเตรียมภัยพิบัติที่เราว่ารายการเราพูดหลายรอบก็คือว่าเวลาประเทศไทยเราพูดถึงปภ.นะคะหรือสำนักงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติหรือว่ากลไกที่มีนายกรัฐมนตรีก็ดีเป็นผู้ที่สั่งการได้เลยอันนี้หลายประเทศเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขาแนะนำเลยบอกว่าจริงๆแล้วคุณต้องเอากลไกมาไม่ใช่แบบว่าพอเกิดเหตุคุณก็เข้าไปเยียวยาเอาข้าวของไปแจกซึ่งไม่ใช่เขาบอกคุณต้องเตรียมพร้อมอันที่หนึ่งเลยคุณต้องข้อมูลพยากรณ์อากาศเนี่ยในประเทศอาเซียนเนี่ยต้องเอาให้มันมีประโยชน์จริงๆคุณต้องเอามันมาแล้วให้คนตัดสินใจได้ว่าพอรู้ข้อมูลพยากรณ์อากาศจะไปทำอะไรในชีวิตจริงได้บ้างนะคะซึ่งตัวคุณคาริฟบอกเลยนะคะบอกว่าการที่คุณพยากรณ์อากาศออกมาคุณต้องบอกได้ว่าพื้นที่ไหนจะขาดแคลนน้ำพื้นที่ไหนมันจะกระทบพืชผลการเกษตรและพื้นที่ไหนชุมชนไหนจะเสี่ยงเขาจะได้เตรียมอพยพถูกเขาได้บอกเลยว่าปัจจุบันข้อมูลดาวเทียมเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันติดตามได้หมดความชื้นในดินยังได้เลยสุขภาพพืชปริมาณน้ำแบบเรียลไทม์ถ้าคุณเนี่ยหน่วยงานต่างๆต่างคนต่างมีข้อมูลและกองไว้แล้วคุณไม่เอามาใช้ในการตัดสินใจอาเซียนก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างนี้นะคะอันที่สองเธอบอกว่าก็นี่เมื่อรู้อยู่แล้วว่าเอลนินโญเนี่ยมันจะมาสะสมแล้วเดี๋ยวมันก็มาแน่ๆคุณต้องทำเนิ่นๆสิคืองบประมาณล่วงหน้าเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะลดต้นทุนในระยะยาวที่รัฐบาลแต่ละประเทศในอาเซียนส่วนมากก็มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณกันทั้งนั้นคุณใช้ระบบที่ตั้งงบช่วยเหลือเกษตร จัดการน้ำแล้วก็คุ้มครองสังคมระยะยาวสุดท้ายเธอเสนออย่างนี้บอกว่าคุณจะต้องทำให้มีการร่วมมือระหว่างกระทรวงให้ได้ข้ามภาคส่วนให้ได้เวลาพูดถึงเอลนินโยคุณจะไปมองว่าเอ้าทำไมกระทรวงเกษตรไม่ไปดูแลเกษตรกรล่ะกระทรวงที่ดูแลน้ำคุณทำไมไม่แจ้งเรื่องน้ำล่ะด้านสาธารณสุขก็เหมือนกันนะคะคุณเคลฟบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเลยเกษตรกรรมทรัพยากรน้ำพลังงานสาธารณสุขถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวกลางในการประสานหน่วยงานให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเขาบอกว่าระยะยาวคุณไม่มีทางจัดการได้เพราะเอลนินโยเนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างจากจีนโอ้คุณธนัทเห็นกรณีที่เขาเรียกอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนนะที่มันล้นนะคะอันนี้จะเห็นเลยว่าประชาชนเนี่ยเตรียมการหลบหนีไม่ทันเลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ถามว่าเราต้องขู่ไหมเราต้องทำให้กลัวหรือเปล่าแต่ว่าตัวของนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้นะคะบอกว่าตัวอย่างเหล่านี้เขาบูรณาการภัยพิบัติในประเทศเอเชียและแอฟริกานะคะที่เรียกว่ากลุ่ม RIMES เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะให้ความสำคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าตอนนี้ข้อมูลเรียกว่ามากมายก่ายกองจากทั่วโลกพูดตรงกันนะคะว่าเอลนินโยประมาทไม่ได้เอลนินโยกระทบอาเซียนเอลนินโยกระทบเวียดนามไทยฟิลิปปินส์แต่สิ่งที่สำคัญก็คือข้อจำกัดของรัฐประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะพร้อมรับมือแค่ไหนเพราะว่าแผนการรับมือก็มีพร้อมอยู่แล้วเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงค่ะ
0: World Updateอัปเดตของข้อข่าวสักนิดก่อนพักกันนะครับกรณีนักการเมืองฝ่ายขวาของ2ประเทศนะครับก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่ฝรั่งเศสนะครับมารีนเลเปนก็ได้เพิ่งศาลนะครับกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกทรัพย์ก็ปรากฏว่าสรุปแล้วสามารถลงแข่งชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้นะครับแต่ว่าก็มีความสับสนว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะว่ามีสิทธิอย่างเต็มที่หรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้ยังต้องสวมเครื่องมือในการควบคุมตัวที่นั่นเขาใช้คําที่ผมไม่กล้าเรียกว่าเป็นกําไรข้อมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ข้อไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบอย่างไรแต่ที่ชัดๆก็คือว่ายังลงสามารถลงแข่งชิงชัยเก้าอี้ประธานาธิบดีได้นะในการเลือกตั้งส่วนที่อังกฤษนะครับในเจลฟาราชก็ลาออกจากตำแหน่งส.ส.เพราะว่ามีข้อกล่าวหาเรื่องการรับเงินสนับสนุนโดยไม่ชอบนะฮะถือใช้เงินผิดประเภทอะไรประมาณนี้นะครับก็ลาออกแล้วก็จะให้มีการเลือกตั้งซ่อมนะฮะเพื่อพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันแล้วก็คราวนี้มาดูเรื่องของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีก็ทำเรื่องของกรีนแลนด์ไปอีกครั้งนะครับยังคงยกเรื่องนี้มาสร้างความปวดหัวปวดเสียงเป็นกล้าวกับสมาชิกนาโต้บอกว่ายังคงพยายามจะเข้าไปครอบครองกรีนแลนด์อยู่ต่อไปแล้วก็เรื่องร้อนๆในนาโต้นะครับสิ่งที่เขาต้องการในเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายเรื่องการทหารเนี่ยให้ยกระดับขึ้นมาก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยก็ต้องรับส่วนที่ซีเรียกรุงดามัสกัสนะครับก็เกิดการระเบิดขึ้นนะในร้านน่าจะเป็นร้านเครื่องดื่มนะครับที่กรุงดามัสกัสขณะที่นายเอมมานูเอลมาครองผู้นำของฝรั่งเศสเดินทางไปเยือนแถวนั้นนะฮะเป็นพบกับผู้นำของซีเรียเลยก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บไป18คนครับ
1: ค่ะทางด้านของบริษัท Resident Energy Group นะคะบอกว่าตอนนี้เป็นสัญญาณเตือนตลาดนะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านไม่มั่นคงต้องประเมินความเสี่ยงใหม่นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐเนี่ยระงับข้อยกเว้นให้ขายน้ำมันนะคะแล้วก็ทางด้านของแบงก์ชาติจีนนะคะล่าสุดนั้นก็มีการตุนทองคำเพิ่มสูงสุดในรอบ3ปีและซื้อต่อเนื่องมานาน20เดือนด้วยนะคะอันนี้สะท้อนให้เห็นว่ามันมีความที่จะจีนเนี่ยมองเห็นแล้วว่ามีความเสี่ยงนะคะก็มีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้านของธนาคารที่เรียกกันว่าธนาคารเงานะคะหรือว่า Shadow Bank ตอนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นบริษัทค้ำประกันกองทุนรวมตลาดเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นภาคการเงินที่ได้รับความสำคัญมากขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือทาง UN Trade and Development ก็บอกเหมือนกันนะคะว่าจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีความซับซ้อนต้องให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยรอบคอบมากๆค่ะคุณธนัท
0: ครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม Big Story นะครับก็เรื่องนี้แหละครับเรื่องสงครามที่มันยังระอุยังมีการปะทะกันเพิ่มเติมล่าสุดด้วยนะครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาครับ
5: เช้าทันโลก Worldwide Well Driven My Food
6: 9.5 FM Thinking Radio ทุกความคิด

0: ุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
1: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อไป
4: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดDW13ผู้นำตลาดDWผู้ออกDWรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
8: อย่างที่คุณสังคมารายงานไปนะครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดตลอดกลางล่าสุดนะฮะก็เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับใน Big Story ครับ
9: ค่ะ
10: Big Story
8: แล้วปุ๊บขึ้นมาอีกรอบนะครับสหรัฐได้เปิดเผยว่าได้โจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้นะครับก่อนหน้านั้นนั้นมีการยืนยันว่าเรือพาณิชย์3ลำนะครับในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีซึ่งทางอิหร่านก็ไม่ได้ยอมรับนะครับว่าเป็นผู้โจมตีแต่ว่าเป็นจำนวนมากที่สุดเลยนะครับ3ลำก็เป็นเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติหรือ LNG ของกาตาร์แล้วก็ทางกาตาร์ก็ได้ระบุว่าอิหร่านนี่แหละเป็นผู้ลงมือนะครับเกิดขึ้นใกล้กับชายฝั่งของโอมานนะครับแล้วก็ทำให้เป็นสถิติเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าเป็นจำนวนเรือถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมากที่สุดในสงครามครั้งนี้เลยนะครับวันเดียว3ลำก็ต้องรอดูความชัดเจนเรื่องนี้ทำให้สหรัฐนั้นก็นำเรื่องนี้นะฮะบอกว่าอิหร่านนั้นละเมิด MOU จึงได้โจมตีตอบโต้อิหร่านหลายครั้งนะครับแล้วก็มีรายงานออกมาจากสื่ออิหร่านนะครับที่เมืองท่าซีลิกนะฮะใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงบรรดาอับบาสนะครับเมืองนี้ก็เป็นฐานที่มั่นทางการทหารของอิหร่านหลายจุดหลายครั้งก็เป็นข่าวนะครับก็มีการโจมตีไปอิหร่านก็กล่าวหาสหรัฐว่าละเมิด MOU อย่างร้ายแรงเช่นกันนะครับว่าเป็นการดำเนินการของสหรัฐที่

0: เข้าข่ายผิดคำพูดนะครับทรยศนะฮะเพราะว่าไประงับมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านซึ่งเป็นเนื้อหาข้อที่10นะครับของ MOU ที่ลงนามกันมานะฮะสหรัฐได้ละเมิด MOU หลายครั้งในช่วง20ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่ตรงกับการให้คำมั่นมาในการลงนามมานะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านก็จะดำเนินการตอบโต้อย่างสะสมนะครับเพื่อจำเป็นจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาตินะครับแล้วก็ยังมีท่าทีนะครับเจ้าที่สหรัฐก็แหล่งข่าวนั้นก็บอกว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบชายฝั่งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศและก็ขีปนาวุธต่อต้านเรือและก็ฐานปล่อยโดรนของอิหร่านตามแนวชายฝั่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคำยืนยันนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่มีข้อมูลแล้วนะครับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติบอกว่าเรือพันธุ์ที่3ลำโจมตีแบบนี้ในช่องแคบฮอร์มุซวันเดียวก็สูงที่สุดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมาเลยนะครับถือว่าก็เป็นการปะทุนะฮะความขัดแย้งรอบใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับได้ผลส่งผลกระทบต่อเรื่องของน้ำมันอย่างที่คุณสังมารายงานไปนะครับเป็นดัชนีราคาน้ำมันหลักโลกขึ้นไปเกือบ 3% นะฮะที่หล่นลงมามากแล้วนะครับอย่างที่ทั่วโลกก็ได้แสดงความยินดีกันไปในการโจมตีรอบนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านนะครับกำลังอยู่ระหว่างการทำพิธีศพรำลึกถึงอายาตุลลอฮ์อาลีคอมเมนีอีนะครับอดีตผู้นำสูงสุดที่ถึงแก่อาเซนในกรรมจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลวันที่28กุมภาพันธ์วันเริ่มต้นสงครามเลยนะครับจัดเป็นรัฐพิธียาว1สัปดาห์นะครับยาวนาน1สัปดาห์ตั้งแต่กรุงเตหะรานนะฮะตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะจนถึงเมื่อวานนี้นะครับจนถึงเมื่อวานนี้ก็ไปที่เมืองกอมก็เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนานะครับเมืองฐานอำนาจของนิกายชีอะนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองของอิหร่านนั่นเองนะครับมีมัสยิดแห่งหนึ่งชื่อจามคารันก็เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่นั่นหลังจากนั้นก็จะไปเมืองศักดิ์สิทธิ์ของอิรักด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้ต้องใจว่าอาจจะถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในอิรักนะฮะก็มีชาวอิรักที่นับถือนิกายชีอะรอให้การต้อนรับลำลึกด้วยนะครับแล้วก็วันที่9นะครับวันที่9ก็จะนำไปฝังที่เมืองอัชมาชัดเป็นเมืองบ้านเกิดของอายาตุลลอฮ์คอมเมนีอีนะครับถึงเป็นการสิ้นสุดรัฐพิธีไว้อาลัยตั้งแต่การทำพิธีมานะครับในกรุงเตหะรานที่มัสยิดใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะเห็นภาพการลำลึกพร้อมแบบการประกาศนะครับส่งสารแฝงมาในการแสดงของผู้คนคำพูดของผู้คนที่เขาไปร่วมพิธีนะครับถือธงแดงในพิธีแบบนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแก้แค้นกับคุณผู้ฟังชาวอิหร่านที่ไปที่นั่นหลายคนก็ถือป้ายเลยนะครับพูดตรงๆเลยในภาษาเปอร์เซียก็มีแต่ภาษาอังกฤษก็มีนะครับใช้คำว่าสังหารทรัมป์นะฮะแปลเป็นไทยก็สังหารทรัมป์บนโลงศพนะครับก็เป็นภาพที่สะเทือนใจเพราะว่ามีครอบครัวนะครับรวมถึงหลานสาวทารกของอายาตุลลอฮ์คอมเมนีด้วยนะครับลงใบเล็กที่อยู่เคียงข้างนะครับกับญาติผู้ใหญ่ต่างๆก็เป็นสิ่งภาพที่สะเทือนใจบทกวีที่นำไปกล่าวในงานนะครับก็พูดถึงเรื่องของการแก้แค้นการเอาชีวิตของนายทรัมป์พูดตรงๆแบบนี้แหละครับว่าเราจะปล่อยให้คนที่เลวที่สุดบนโลกใบนี้ผู้ที่สังหารผู้นำของเราจะปล่อยให้ลอยนวลได้อย่างไรขอนำภาพผ้าห่อศพเป็นเครื่องแต่งกายของข้าพเจ้านะครับแล้วโลหิตขอสัญญาด้วยโลหิตว่าจะรับผิดชอบต่อการแก้แค้นครั้งนี้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ศาลที่ส่งออกไปแล้วหลังจากนั้นที่เมืองกองก็มีปฏิกิริยาแบบนี้คล้ายๆกันนะครับผู้คนก็มองว่าอิหร่านเผชิญนะครับสิ่งที่ถูกชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐนั้นเข้ามาระรานนะครับบางคนก็บอกว่าสิ่งที่ในทรัมป์เนี่ยแสดงความไ มึนงงไม่เข้าใจคือในทรัมป์ที่ทำเนียบขาวนะเขากล่าวบอกว่าเห็นงานศพของอายะตอลลาห์คอมานีแล้วเขาประหลาดใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมมีคนชื่นชมนึกว่าคนเกลียดเขาสิอีกนะแต่ที่ร้องไห้ออกมานี่อาจจะเป็นน้ำตาปลอมก็ได้ในทรัมป์พูดอย่างนี้นะครับคนที่อยู่ในงานศพในพิธีศพก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้ในทรัมป์เนี่ยเข้าใจผิดก็คือว่าคุณมาทำลายการเจรจามาโจมตีคู่เจรจาในระหว่างที่อยู่การเจรจาแล้วมาโจมตีในระหว่างที่ยังไม่ประกาศสงครามเป็นการลอบกัดเป็นการก่อการร้ายแบบนี้ผู้คนก็มารวมตัวอย่างที่คุณเห็นยังไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับที่เกิดขึ้นแบบนี้ในขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐพิธีนี้ก็ถูกชาวอิหร่านเองนะฮะที่ต่อต้านรัฐบาลต่อต้านระบบการปกครองนี้มองว่าเป็นการจัดรัฐพิธีเกินเลยนะครับสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุในขณะที่เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงค่าครองชีพพุ่งสูงวิกฤตพลังงานแต่ทุ่มเทเงินมหาศาลไปกับรัฐพิธีศพยาวนาน1สัปดาห์สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของประชาชนคุณจะให้ใส่ใจเรื่องนี้มากกว่านะครับแล้วก็ยังกล่าวหานะครับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็ต้องฟังสองด้านนะครับว่ามีคลิปแรงท่อความต่างๆเนี่ยฝูงชนนะเป็นเหล่าข้าราชการซะส่วนใหญ่กองกำลังความมั่นคงนักเรียนนักศึกษาถูกกดเกณฑ์ไปนะฮะเพราะว่ามีสิ่งดึงดูดเหมือนกันเพราะว่าแจกอาหารฟรีนะครับใช้วันหยุดราชการมาดึงดูดผู้คนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็เผยแพร่ภาพการเฉลิมฉลองนะฮะการเสียชีวิตนะครับของอดีตผู้นำสูงสุดบีบแตรรถจุดพลุดอกไม้ไฟนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นต้องสูญเสียญาติมิตรในการประท้วงนะฮะแล้วก็ถูกรัฐบาลปราบปรามไปก็แสดงความรู้สึกผ่านทางวิดีโอว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับจากผู้ที่กดขี่พวกตนส่วนต่างแดนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ากลุ่มต่อต้านแล้วก็คนพลัดถิ่นก็ต่อต้านรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนครลอสแอนเจลิสนะครับในเมืองที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกก็เห็นภาพมีชัดเจนลอนดอนปารีสนะครับตั้งโต๊ะฉลองแจกอาหารอะไรบ้างนะครับแล้วก็โบกธงยุคก่อนการปฏิวัติอิสลามนะบอกว่าเป็นอิหร่านที่เสรีเจ้าชายอดีตเจ้าชายนะครับเรซาปาลาวีรัชทายาทนะครับของราชวงศ์ปาลาวีที่ถูกโค่นล้มไปก็บอกว่าเป็นจุดจบของสาธารณรัฐอิสลามนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปนะครับว่าความขัดแย้งนี้จะปะทุขึ้นหรือรุนแรงหรือไม่ขณะเดียวกันความมั่นคงการเมืองอันอิหร่านก็น่าจับตาจริงๆในระยะเปลี่ยนผ่านแบบนี้ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ของชาวตะวันตกเหมือนครับ
1: บิ๊กสตอรี
2: ่ค่ะคุณธนาได้ดูฟุตบอลคู่อาร์เจนตินากับอียิปต์ไหมคะ
0: ผมยังไม่ได้ดูเลยครับ
2: โอ้โห
0: ต้องดูไฮไล
2: ท์
0: เอสซีหลังน้ำตาเลยนี่นะ
2: ใช่ไหมคือซีเอ็นเอ็นบอกว่าแมตช์เนี้ยเป็นแมตช์ที่เหมือนแบบเป็นเนอร์วาน่าคือแบบใครได้ดูแล้วนิพพานเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อเนาะคุณตานะแล้วแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้แมตช์เนี้ยมันน่าสนใจคือตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนิดนึงนะคะคลิปข้างในค่ะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวรบกวนข้างในจะเป็นเสียงของคลิปของยูทูบเบอร์คนดังนะคะที่ชื่อว่าไอโชว์สปีดนะคะโอ้หลายคนนึกภาพหนุ่มผิวดำจอมกวนได้ไหมคะดารเรนวัตกินจูเนียร์แกเป็นคนที่แบบว่าคนบอกว่าเนี่ยแหละเป็นกองแช่งนะคะคือไม่ชอบเมสซี่เลยนะคะเข้าไปสนามไหนก็ตามนะคะมีหน้าที่แช่งอาร์เจนตินาแบบขอให้แพ้ขอให้แพ้นะคะแต่ปรากฏว่าเจ้าหนุ่มสายเกรียนชาวอเมริกันที่มีคนติดตามตั้ง50ล้านคนเนี่ยนะคุณธนัทคราวนี้แกก็ลงสนามไปเชียร์เขาเรียกว่าอะไรไปเชียร์ทีมตรงข้ามกับอาร์เจนตินาเหมือนเคยนะคะแล้วก็อียิปต์เนี่ยนำ 2-0 เนาะแล้วก็ตอนนั้นนาทีที่80แล้วด้วยใครจะคิดใช่ไหมว่าอาร์เจนตินาจะสร้างปาฏิหาริย์ยิง3รวด3ลูกรวดใช่ไหมคุณธนัทอีกลูกนึงห่างกัน4นาทีเองนะคะแล้วก็ทำให้ตอนที่ยิงได้เนี่ยคืออียิปต์ยิงได้เนี่ยโอ้โหไอโชสปีดแล้วก็โดดเยอะเลยแบบดีใจเลยปรากฏตายท้ายที่สุดหงอยเหมือนเดิมแกเคยไปเชียร์อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดนะฮะหวังว่าอาร์เจนตินาจะแพ้อาร์เจนตินาก็ชนะอาร์เจนตินาไปแข่งกับออสเตรียอาร์เจนตินาก็ชนะอีกนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอ้คนที่เมสซี่ต้องขอบคุณที่สุดก็คือยูทูบเบอร์ที่คอยตามแช่งคนนี้แหละค่ะเพราะว่าดีใจมากทีไรอาร์เจนตินาชนะทุกทีอย่างปาฏิหาริย์ด้วยค่ะ
0: ก็รอดูเกม5ดาวมันได้นะครับอาร์เจนตินาก็จะพบกับสวิ